0: กับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรายงานการทำงานของกกต.ปี67กับปี68ท่านผู้ชมเริ่มต้นไม่รู้มีเสียงไหมเหมือนพฤทธิ์วัชรศิลป์ลุกขึ้นบอกทันทีในที่สุดเราก็เจอกันสักทีนะมีประโยคนี้นะ
1: ในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังทางเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมเห็นว่ามติของกกต.นั้นสะท้อนว่าเสียงข้างมากของกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวด้วยกันครับช้างตัวที่1ครับก็คือความเป็นขบวนการของการโกงสว.ในครั้งนี้ความผิดปกติที่ผมว่าชัดที่สุดครับในมติของกกต.และในคำอธิบายตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันก่อนคือความพยายามในการตีกรอบครับและก็บีบให้เรานั้นมองเหตุการณ์ต่างๆและกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.แยกขาดจากกันครับเสมือนกับว่าเหตุการณ์ต่างๆและกลุ่มบุคคลต่างๆนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่บังเอิญต่างคนต่างโกงในห้วงเวลาและสถานที่และในรูปแบบเดียวกันครับมันขัดกับหลักฐานทั้งหมดที่มันชัดและมันฟ้องครับว่าการโกงสว.ครั้งนี้นั้นเขาทำกันเป็นขบวนการ
0: คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนอภิปรายเป็นคนแรกนอกจากทักทายในที่สุดเราก็เจอกันก็ไล่เรียงถึงมติกกต.ที่มีเสียงข้างมากของมหากาพย์การโกงสว.ว่าจำนวนที่กกต.เชื่อว่าเกี่ยวข้องและโกงเห็นควรส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกามีแค่77คนซึ่งถือน้อยมากเมื่อเทียบกับข้อเสนอของอนุกรรมการกกต.ชุด26
2: ที่เสนอให้สั่งฟ้อง229คนนะคะ
0: แต่ถ้าดู77คนจะประกอบด้วยสว26คน
2: กลุ่มคนที่เป็นรัฐมนตรีกับกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีเพียง1คนเท่านั้น
0: มติเสียงข้างมากกกต.เป็นมติที่ขัดกับหลักการหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏกับสาธารณะน่าจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยแจกแจงเราไปว่ามติกกต.สะท้อนว่ากกต.จงใจจะมองไม่เห็นช้าง3ตัวช้างตัวที่1คือการทำเป็นขบวนการโกงสว.เห็นชัดถึงความผิดปกติที่สุดก็คือมติกกต.และการแถลงของประธานพยายามตีกรอบ
2: และ
0: บีบให้เรามองเหตุการณ์และกลุ่มคนต่างๆแยกเขาออกจากกัน
2: เหมือนกับว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลย
0: ต่างคนต่างโกงในห่วงเวลาเดียวกันสถานที่และรูปแบบเดียวกัน
2: มันขัดกับหลักฐานทั้งหมดที่มันชัดแล้วก็ฟ้องว่าทำกันเป็นขบวนการ
0: อย่างเช่น
2: เรื่องโพยใบสั่ง12เวอร์ชันสมัยหมายเลขผู้สมัครสว130คนซึ่งมันรวมถึงหมายเลขพร้อมกับ26สวที่กกต.สั่งฟ้องด้วย
0: อาคมฤทธิ์ระบุช้างตัวที่2สถิติการลงคะแนนเลือกระดับประเทศมีการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบหรือเป็นขบวนการถ้าเชื่อตามที่กกต.เสียงข้างมากบอกผ่านประธานกกต.ถ้าต่างคนต่างโกงคะแนนมันต้องกระจายกันไม่มีการรวมกลุ่มแต่ผลคะแนนที่ปรากฏจากสถิติกลับไม่สอดคล้องกับความเห็นกกต.เสียงข้างมากเพราะการกระจายตัวของคะแนนในแต่ละกลุ่มอาชีพ20กลุ่มมันเหมือนกับเป๊ะๆ19จาก20กลุ่มหรือ
2: มีผู้สมัคร6ลำดับแรกได้คะแนนล้นกระดานทิ้งห่างลำดับที่7ถึงลำดับที่10
0: 3. ศูนย์ทำโพย
2: ในห้วงเวลา 1-2 วันก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศซึ่งมีสว.5 ใน 26 คนที่กกต.สั่งฟ้องไปปรากฏตัวอยู่ที่ศูนย์ทำโพยที่โรงแรมริเวอร์อยุธยา
0: อ
2: ีก3คนไปปรากฏอยู่ที่โรงแรมในปทุมธานีและ3คนไปปรากฏตัวอยู่ที่นครนายก
0: ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเดียวกันที่มีการรวมตัวเพื่อสั่งสว.อย่างที่บอกมันก็มากกว่า26คนแล้ว
2: ตามที่กกต.สั่งฟ้องอะค่ะ
0: 4หลักฐานการประชุมนิเทศสว.หลังได้รับเรื่องซึ่งมติเสียงข้างมากกกต.ถ้าเชื่อว่าขบวนการโกงสว.ไม่มีอยู่จริง
2: ก็ไม่มีเหตุผลในการจะต้องไปรวมตัวกันของสว.ผู้ได้รับเลือก
0: แต่ข้อที่จริงคือมันมีการรวมตัวกันในวันที่21กรกฎาคมเกือบ1เดือนหลังจากเลือกสว.ระดับประเทศหลังกกต.รับรองผลการเลือกสว.มันมีหลักฐานว่าสว.เกินกว่า100คน
2: ไปประชุมร่วมกันที่โรงแรมพูแมนค่ะ
0: มีปฐมนิเทศข้อตกลงเลือกประธานและรองประธานซึ่งสอดรับกับข้อมูลกับสัญญาณโทรศัพท์ที่มีสว.อย่างน้อย40คนปรากฏตัวที่โรงแรมพูแมนจริงและใน40คน
2: มีถึง10คนที่กกต.สั่งฟ้องจาก26คน
0: 10ใน26สวที่กกตสั่งฟ้องมีสัญญาณโทรศัพท์จากโพแมนแล้วกกตมองแยกส่วนได้ยังไง
2: ถ้าสวไม่ได้อยู่ขบวนการเดียวกันมันก็ไม่เห็นมีเหตุผลที่จะต้องไปรวมตัวกันแบบนี
0: ้ช้างตัวที่2ผลิตอธิบายเป็นช้างที่เสียงข้างมากกกตมองไม่เห็นคือความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยแม้กกตจะไม่สั่งฟ้องแกนนำพรรคแต่หลักฐานจำนวนมากมันชี้ไปที่พรรคภูมิใจไทยใน77คนที่กกตฟ้องมีหลายคนทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งคุ้นเคยกับพรรคภูมิใจไทยอดีตรองประธานสภาผู้แทนจากพรรคภูมิใจไทยคงจะหมายถึงคุณสุประชัยโพสุ
2: ค่ะ
0: ส.ส.สุโขทัยพรรคภูมิใจไทยผู้สมัครส.ส.ภูเก็ตพรรคภูมิใจไทย
2: หรือว่าเป็น
0: พ่อรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกอบจและผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยแม้กกต.จะปัดตกคำให้การของพยานรหัส16เอกราชช่างเหลาก็อดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยจังหวะนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะราบรื่นเหรอสุภชัยใจสมุทรย่อมต้องลุกขึ้นประท้วงว่าเนื้อหาอภิปรายมันต้องรายงานกกต.คนผลิตพูดนี่เดี๋ยวจะไปถึงพันลงในพรรคภูมิใจไทยด้วยไหม
2: แล้วก็จะทำให้พรรคเสียหายค่ะ
0: ประธานสพงก็ตักเตือนคนผลิตขอใช้ดูพินิจเพราะอาจจะเป็นการไปกล่าวหานะไปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยซึ่งมันไม่ถูกมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงไหมคนผลิตยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกเราไล่ต่อไปว่ามีหลักฐานโยงถึงพรรคภูมิใจไทยเช่น
2: ข้อมูลประวัติการโทรศัพท์ค่ะ
0: ประธานกกต.เองวันที่แถลงเองก็ยืนยันว่ามีอยู่จริง
2: อย่างเช่นกรณีผู้เชี่ยวชาญสสของคุณชลัดรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยในฐานะกรรมการบริหารพรรคจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.
0: ทำไมต้องโทรศัพท์คุยกับสว.19คนเป็นอย่างน้อยถึงกว่า60ครั้ง
2: ในช่วง80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.
0: แม้ประวัติการโทรศัพท์จะไม่สิ่งยืนยันว่ามีการโกงสว.แต่ถ้าต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าโทรศัพท์ไม่ได้เกี่ยวข้องให้กกต.ชี้แจงมาว่าการติดต่อนั้นเป็นเรื่องอะไรผู้เชี่ยวชาญสสของนายชลัดสสพรรคภูมิใจไทยและเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทย
2: ถึงต้องติดต่อสว.จำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว
0: คุณสุภชัยประท้วงอีกครั้งหนึ่งใจสมุทรที่ผลิตอภิปรายเนี่ยมันคือการเอาข้อมูลลับราชการในสมุดมาเปิดเผยมีการแจ้งความเบิกคดีอยู่ท่านประธานปล่อยให้พูดไปได้ยังไงปล่อยเอาของเถื่อนของไม่ชอบมาอภิปรายได้อย่างไรระหว่างนั้นประท้วงโดยคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณมาจีเรชื่อพรรคประชาชนประท้วงการประท้วงของคุณสุภชัยอีกทีนึงขณะที่คุณสุภชัยพูดใจเย็นๆน้องใจเย็นๆเพชรกรุณพลสสเป็นเจ้าหน้าที่พรรคประชาชนบอกผมไม่มีพี่อย่างนี
3: ้ในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องมีหลายคนมากครับที่เกี่ยวข้องและเป็นคนคุ้นเคยของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นครับเรามีอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดนครพนมเรามีสสจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดสุโขทัยเรามีพ่อของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดตรงๆก็คือเอกรา
4: ชผมประท้วงสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดผมกลัวจะไปถึงพานรองคนทำความสะอาดพรรคภูมิใจไทยด้วยมันเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องและพรรคผมได้รับความเสียหาย
5: การกล่าวหาถ้าท่านพูดบ่อยๆมันกล่าวหาเสมือนจริงท่านจะเอาความรู้สึกของท่านไปตัดสินว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยอันนั้นมันไม่ถูก
3: ผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างครับเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลที่ชื่อว่ารัตนาบ่อถ้ำครับมันเลยเป็นที่น่าสงสัยครับว่าหากพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงสว.จริงแล้วทำไมครับเราถึงได้รับข้อมูลว่าคุณรัตนาบ่อถ้ำนั้นได้มีการโทรคุยกับสว.อย่างน้อย19คนนะครับ
4: ประท้วงครับ
3: มี6คนครับที่อยู่ในรายชื่อ
4: 20ผมประท้วงท่านประธานอีกครั้งนึงครับขออนุญาตประท้วงว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอเนี่ยเป็นสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับท่านควบคุมการประชุมที่ไม่เรียบร้อยเพราะปล่อยให้เอาของที่ไม่ชอบของเถื่อนของหนีภาษีมาอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ไงครับท่านประธาน
6: เพราะฉะนั้นท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9ครับสมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
4: ผมเรียนกับท่
6: านประธานพิจารณาด้วยครับ
4: ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
6: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับ ยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
5: เดี๋ยวท่านบันทิน
7: ใจเย็นน้องใจเย็น
5: ๆไม่ท่านสุภชัย
6: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
5: ไม่
7: ผมไม่มีโอ้ตกลงกันแล้วน้องกันแล้ว
5: ท่านสุภชัยท่านสุภชัยกรุณา
7: ครับ
5: ตั้งสติดีๆครับผมวินิจฉัยไปแล้วคำวินิจฉัยของประธานเป็นที่สิ้นสุด
0: จากนั้นภริวัชรศิลป์อภิปรายต่อตอนนี้ไปหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วคนที่คุณก็รู้ว่าใครหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมักจะอ้างประกาศเป็นหนังสือพรรคภูมิใจไทยห้ามสมาชิกพรรคไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.และผลปัจจุบันก.ต.ฝั่งฟ้องคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมีความเป็นไปได้สองทาง 1. นายอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทำงานไม่ได้เรื่อง
2: ในการกำกับสมาชิกพ
0: รร
2: ค
0: หรือไม่เช่นนั้นนายอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ร่วมกันโกงเลือกสว.และก.ต.ปกป้องประท้วงเกิดขึ้นทันทีนัชนนท์ศรีก่อเกื้อสสสงขลาขอให้ถอนคำว่านายกอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องเอาไปดูบรรยากาศช่วงนี
3: ้กกต.เองก็ยืนยันและสั่งฟ้องคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมันก็มีความเป็นไปได้แค่สองทางนะครับคือท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องครับในการกำชับให้สมาชิกพรรคนั้นไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.ครับ
8: ท่านประธานครับผมรัชนนท์นะครับขอประท้วงระบุถึงว่าท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคทำงานไม่ได้เรื่องขอให้ถอน
5: ผมกำลังอ่านรายงานอ่านเนี่ยนี่อยู่ผมไม่ได้ชัดท่านผลิตพูดยังไงที่จะให้ถอนเนี่ยพูดยังไง
8: จริงๆแล้วผมไม่อยากทวนนะครับเพราะเป็นการรีในสภานะครับท่านผลิตบอกว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่อง
5: ท่านอนุทินชาญวีรกุลทำงานไม่ได้เรื่องเป็นการกล่าวหาท่านที่บอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะครับผมไม่ท่านถอนหรอกแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับที่จะมากล่าวหากันเพราะมันไม่เกี่ยวกับรายงานของกกต.เชิญต่อครับ
3: ขอบคุณท่านประธานจริงถ้าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจะกรุณาฟังจนจบประโยคเนี่ยจะรู้ว่าผมยังไม่ได้สรุปนะครับว่าท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องผมบอกเพียงแค่ว่าในเมื่อท่านอนุทินออกประกาศห้ามไม่ให้สมาชิกพรรคไปเกี่ยวข้องการเลือกสว.แต่วันนี้ปรากฏว่ากกต.สั่งฟ้อง77คนซึ่งมีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยผมเลยบอกว่ามันมีความเป็นไปได้2ทางความเป็นไปได้ที่1ก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องในการกำชับสมาชิกพรรคให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ท่านไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นความเป็นไปได้ที่2คือไม่ใช่ว่าคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องครับแต่คุณอนุทินและการนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว.และกกต.
5: ประเด็นที่2นี่ยิ่งไปใหญ่ท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ย
3: หรือครับ
5: ไม่ได้ครับท่านจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้หรอกกกต.ก็ได้วินิจฉัยแล้วท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านข้อนี้ห้ามพูดอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับจริงผมจะไปประเด็นอื่นแล้วนะครับแต่ผมก็ตกใจนะท่านประธานเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมได้ยินประธานกกต.ชี้แจงว่าท่านอนุทินไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ยังไงไม่คิดว่าจะได้ยินจากทางประธานสภาด้วยนะครับ
5: ท่านสมาชิกจะมาปรามาสผมบอกว่าคำพูดของผมจะได้ยินจากปากผมว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวผมก็พูดตามหลักการที่กฎหมายปรากฏนะครับ
0: ต่อวัชรศิลป์พลวัชรศิลป์พูดถึงช้างตัวที่3ว่านั่นคือการที่กกต.จงใจมองไม่เห็นมาตรฐานของตัวเองคือกกต.ในอดีตเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายอาจมีดุลพินิจแตกต่างกันได้แต่สิ่งที่สังคมคาดหวังคือ
2: กกต.ใช้ดุลยพินิจในมาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีค่ะ
0: ปีก่อนส่งฟ้องคดีเลือกสว.ไปศาลแม้จะมีหลักฐานแค่แชทไลน์ไม่กี่ข้อความ
2: ระหว่างผู้สมัครสองคนที่จับคู่เพื่อที่จะแลกคะแนนกัน
0: ปีนี้กกต.ไม่ส่งฟ้องสว130กว่าคนที่ปรากฏในโพยใบสั่ง
2: ทั้งที่ผลคะแนนมันออกมาสอดคล้องกับโพยใบสั่ง
0: มันชัดว่าแลกคะแนนกันเป็นระบบมติกกต.จึงขัดกับมาตรฐานของตัวเองในอดีตทั้งนี้กกต.ต้องทำขั้นต่ำ4ประการ1ให้เลขาธิการกกต.คุณแสวงลุกขึ้นมายืนยันว่าจะมีการเปิดเผยมติทั้งหมดทุกข้อหาและเปิดเผยได้ว่ากกต.คนไหนลงคะแนนอย่างไรด้วยเหตุผลอะไร2
2: ขอให้เลขากกต.ลุกขึ้นมายืนยันว่ากกต.จะส่งสำนวนทั้งหมดรวมถึงความเห็นของคณะไต่สวนชุดที่26ความเห็นของรองเลขาธิการแล้วก็บันทึกการประชุมของคณะอนุชุดที่36ไปศาลฎีกา
0: 3ขอให้เลขาธิการกกต.แสวงลุกขึ้นมายืนยันว่าจะสืบสวนสอบสวนคดีโกงสว.ที่ปรากฏต่อสาธารณะไปแล้ว
2: แต่ไม่ได้ปรากฏในสำนวนคดี
0: และ4
2: ขอให้เลขาธิการกกต.คุณแสวงลุกขึ้นมายืนยันว่าถ้ากระบวนการไต่สวนของศาลต่อ77คนที่สั่งฟ้อง
0: ถ้าปรากฏหลักฐานที่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่น
2: ท่านจะรื้อฟื้นการสืบสวนคดีดังกล่าวและสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ศาล
9: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าม
2: ติกกต. 5ต่อ2ที่เห็นควรไม่สั่งฟ้องแกนนำของพรรคภูมิใจไทย12คนเพราะการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจของกกต. 4คน
0: ที่เป็นคุณกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ทำให้กกต. 4คนได้มาเป็นกกต. ในทุกวันนี
2: ้
0: ถ้ากกต. ยังเดินหน้าใช้อำนาจลักษณะที่ถูกตั้งคำถามซึ่งเป็นไปเพื่อตอบแทนทางการเมืองมากกว่าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาตนเองได้แต่กังวลใจถึงความน่าเชื่อถือในสายตาสังคม
2: แล้วก็ความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อความเป็นอิสระสุจริตโปร่งใสเป็นกลางเที่ยงธรรมของกกต.
0: ถึงวันนั้นเนี่ยปีหน้าท่านจะเหลือสักเท่าไหร
2: ่ในวันที่ท่านกลับมารายงานประจำปีต่อสภา
0: อ้าวเดือดจริงๆเดือดอีกเมื่อวานนี้ที่เดือดสุดผมก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยประท้วงกันประมาณชั่วโมงนึงเต็มไปด้วยการประท้วงจะกระทั่งฟังกันไม่รู้เรื่องยิ่งผู้อภิปรายอย่างคุณชัยพลสะท้อนดีเนี่ยอาจจะต้องการหลีกเลี่ยงชื่อบุคคลประมาณว่ารัตนาบอดถ้ำซึ่งปรากฏในสำนวนแต่ไม่ได้ถูกฟ้องเนี่ยเรียกธรรมนาบอดรัตนูบอดท่าบัตนาบอดทู่อะไรเนี่ยแล้วก็มีสุภใจชัยสมุทรก็ไปเรียกชื่ออื่นภาคก็ปรากฏหลาเลยความจริงเนี่ยสุภใจพูดได้เพราะเขาเป็นส.ส.เดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวเมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน

0: เกิร์ตจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: แล้วเราก็ว่ากันต่อคุณชัยพลสะท้อนดีอภิปรายในช่วงที่ประธานบนบัลลังก์ตอนนั้นเป็นคุณมณิกาจิรพันธ์วณิชย์ทำหน้าที่ก็มีการไล่เรียงการที่กกต.เสียงข้างมากส่งฟ้อง77คนอาจจะเป็นการตัดตอนคุณสมบัติของคนกลุ่มนี้77คนอาจจะมีเส้นเงินชัดเจนจนไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่ใช่แก๊งลูกเทพรัฐมนตรีกรรมการหมานพรรคภูมิใจไทยกลุ่มที่โดนจะเป็นกลุ่มที่พยายามจะใช้เครือข่ายตัวเองและมาขอรับการสนับสนุนขอร่วมขบวนการหัวขอทรัพยากรเงินขอโค้ชสอนทำโพย
3: และสถานที่จากเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย
2: ส่งผลให้มติเสียงข้างมากเป็นการตีความแบบสังเวยน้ำเงินใหม่จางๆเพื่อปกป้องบุคคลสำคัญของพรรคก่อนจะไล่เรียงรายละเอียดต่อไปว่ากลุ่มที่หลุดลอยไปก็คือเครือข่ายอิทธิพลบ้านใหญ่ใกล้ชิดศูนย์กลางอำนาจของพรรคมีผลประโยชน์ระดับท้องถิ่นมาเป็นเวลานานเหตุผลที่ทำให้เส้นเงินไม่ชัดเท่ากลุ่ม77คนถ้าพิจารณาตามระเบียบกกต.จริงๆแล้วที่เหลือเนี่ยควรจะต้องถูกฟ้องไม่ต่างกว่า77คนคุณชีวพลก็อภิปรายบอกจะพิสูจน์ให้เห็นเครือข่ายที่เจ้าตัวแชร์คำว่าหัวใจคนใกล้ชิดและลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยแผ่ขยายระบอบเฉียดเงินผ่านการหัวโดยยกชื่อของรุตตคุณรัตนาบ่อถ้ำ
3: หรือน้อย
2: มีบันทึกโทรศัพท์เป็นหลักฐานว่ามีการโทรศัพท์กับผู้สมัครสว19คน
3: ในช่วงเดือนมิถุนาถึงกันยายนปี67ค่ะ
2: 62สายประมาณ80วันเขาเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวเป็นอะไรกับพรรคภูมิใจไทยท่านประธานบุบาลังมาริกาก็เลยทวงคุณชัยพลว่านี่บุคคลภายนอกรัตนาบ่อถ้ำ
3: ให้ใช้เป็นตัวอักษรย่อแทนก็ได้อ่ะค่ะคุณชัยพลก็เลยขอเปลี่ยนจากคำว่ารัตนาเป็นรัตนู่แทน
4: ถ้าทุกคนได้ติดตามข่าวการเปิดโปงเครือข่ายหัวสวนะครับจะได้ยินอยู่ชื่อนึงอยู่บ่อยๆนั่นก็คือนางรัตนาบ่อถ้ำนะครับหรือชื่อเล่นก็คือน้อยนี่เองรัตนาบ่อถ้ำคนนี้นะครับถูกตรวจสอบพบว่ามีบันทึกการโทรศัพท์ในช่วงที่มีการเลือกสวกับผู้สมัครสวทั้งหมด19คน
5: ธรรมดาครับผู้อภิปรายเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมครับ
6: คุณชัยพลบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกบุคคลที่3นะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเอ่ย
4: จะพยายามจำกัดให้มันน้อยที่สุดแล้วกันนะครับเอาเท่าที่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดจะให้ใช้เป็นนายกนางขออย่างนี้ผมว่าผมต้องไล่จนถึงฮอนกฮูกเลยแหละครับเพราะตัวละครมันเยอะมากเลยครับก็คุณน้อยนี่แล้วกันนะครับผม ก็คือในช่วงระยะเวลาประมาณ80วันนะครับก็มีการโทรศัพท์คุยกับผู้สมัคร
6: เอางี้ถ้าคุณอยากเอ่ยคุณใช้ชื่อย่อ
4: นะน้อยน้อยเป็นชื่อย่อครับพี่
6: น้อยเป็นชื่อย่อก็ใช้นอหนูสิ
4: มันซ้ำหลายนอหนูมากเลยนะครับท่าน
6: เออมันใช้ชื่อย่อเป็นตัวอักษรจะดีกว่าม
4: ันจะมีพี่น้องพี่เมย์อะไรต่างๆเต็มเลยนะครับ
6: นะ A B C อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือไม่งั้นถ้าเกิดอย่างชื่อคุณน่ะชยพอเงี้ยนะดีกว่าเพื่อให้การอภิปรายของเรานั้นเดินหน้าไปอย่างราบรื่นนะคุณชยพออย่างเงี้ย
4: ครับ
6: อ่ะ
4: ครับต้องขอบคุณท่านประธานมลกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อเลยนะครับ
6: เดี๋ยวคุณถอนคำพูด
4: ถอนคำพ
6: ู
4: ด
6: จะบอกว่าประธานอะไรไม่ได้
4: ครับ
6: ไม่มีมารยาท
4: ขออภัยนะครับท่านประธานครับผมขอถอนคำว่ามลกรเมื่อสักครู่นะครับผม
2: อ่ะนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มจากการให้ปากคำของพญาราช16พระเอกราชช่างเหลาให้ปากคำถึงกระบวนการหัวว่าคำให้การเขาเนี่ยเอกราชมีการให้ไปรับเงินที่ชั้น4ห้องประชุมพรรคภูมิใจไทยจากนางสาวรัตนโนซึ่งเป็นคนคอยเช็คตรวจสอบให้ทุกคนลงลายมือชื่อรับเงินก่อนจะรับเงินไปรัตนโนชัยพลระบุว่าเป็นคนที่รับความไว้วางใจถึงขนาดได้รับมอบหมายให้มอบเงิน
3: กับคนที่เกี่ยวข้องในขบวนการ
2: 19คนที่มีโทรศัพท์ติดต่อกับรัตนโน
3: มี6คนที่มีมติกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกา
2: 13คนไม่ถูกสั่งฟ้องโดยรัตนโน
3: มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของคุณชรัตรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารภูมิใจไทย
2: จังหวะนั้นคุณชัยพลเปิดสไลด์ซึ่งปรากฏภาพนายสุพชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในสภาเนี่ยแล้วกล่าวว่าต้องมีคนออกมารับหน้าเสนอหน้าออกมาปกป้องบรรดา

0: ลูกเทพทั้งหลายซึ่งคนที่เขาบอกบ่อยครั้งก็คือนายสุภชัยฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยก็อยากจะตั้งคำถามถึงการวินิจฉัยของกกต.กรณีที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งชัยภูมิฟังตรงนี้ก่อน
1: ต้องมีคนออกมารับหน้าแทนออกมารับหน้าแทนนายนะครับเสนอหน้าออกตัวมาปกป้องบรรดาลูกเทพทั้งหลายซึ่งคนที่ออกมาบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือท่านสุภชูคนใจกว้างครับประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาตอบประเด็นนี้ผ่านการตอบโจทย์ของไทย PBS นะครับ
2: เหตุผลที่ผมออกมาปกป้องเนี่ยเพราะเอาใจนายสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าผมท่านประธานเองพวกผมเองเราไม่มีนายในพรรคภูมิใจไทยผมเป็นกรรมการบริหารพรรคมา16ปีผมจึงมีหน้าที่ที่จะตกปกป้องบ้านของผมเพราะฉะนั้นถอนคำพูดเถอะครับวันก่อนเอารูปผมขึ้นทีนึงแล้วผมเป็นนายกปตส.พยายามโยงสตอรี่แบบหนังน้ำเน่าสองก็คือบรรดาท่านทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายจากกกต.นั่งอยู่ตรงโน้นน่ะท่านไม่อภิปรายทางโน้นเลยอภิปรายอยู่ตรงนี้แล้วเอาสำนวนการสอบสวนผลการวินิจฉัยเรื่องคดีมาพูดแล้วก็โยงถึงภูมิใจไทยผมว่านี่อันนี้คือสร้างธรรมเนียมใหม่ฮะธรรมเนียมใหม่ก็คืออะไรก็ได้ขอให้ซัดฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวก็เตรียมตัวก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะซัดกลับตอนผมอภิปราย
1: โคตรเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าท่านออกไปพูดในรายการจริงๆนะครับก็คือว่ามีการตอบว่าคุณรัตนูเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ช่วยสสมานานรู้จักคนเยอะแยะนะครับแล้วผม
2: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับสุภชัยจะพูดยังไงจะชื่นชมพรรคพลังประชาชนอย่างไรก็ไม่ต้องออกมาขึ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นนะครับถ้าเรารู้ผมมีสิทธิ์อะไรมาพูดหรอผมอะไรมันไม่เกี่ยวและต่อให้เป็นเรื่องคดีเขาก็ตัดสินกันไปแล้ว
3: เนื้อหาสาระของเพื่อนสมาชิกหลายคนที่อภิปรายในวันนี้เนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ผมย้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยดังนั้นการพยายามจะอธิบายว่ามันมีผู้ถูกกล่าวหาคนไหนที่กกต.อาจจะมีมติไม่สั่งฟ้องทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยผมคิดว่ามันยังคงอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบและตั้งคำถามต่อการทำงานของกกต.
2: คือนายสุภชัยใจสมุทรพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรายงานปี6768ของกกต.ที่เราจะต้องพิจารณาแต่สุภชัยพูดถึงใครก็ตามหรือต่อให้นายพฤทธิ์ขึ้นโชว์ก็ไม่เกี่ยวคำพูดคมแหลมคมยังไงก็ตามก็ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังหาหรือ
3: ก็ย้ำว่าอยู่ในประเด็นครับและความจริงจะทบทวนความทรงจำเพื่อนสมาชิกด้วยว่าโควตที่เพื่อนสมาชิกผมขึ้นเนี่ยมาจากรายการตอบโจทย์ที่ผมไปออกรายการร่วมกับท่านและหัวข้อคืออะไรครับหัวข้อคือการวิเคราะห์มติกกต.
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นช่วงคร่าวๆคือเป็นชั่วโมงอ่ะ
4: ค่ะ
0: คุณชัยพลเนี่ยอภิปรายแล้วเปิดภาพที่เจ้าตัวบอกเป็นหลักฐานถึงรัตนุว่านี่คือหัวใจของเครือข่ายพ่ายไปรับเงินจากคำให้การของเอกราชช่างเหลามีโต๊ะทำงานรัตนุเช่นเอกสารเยอะธุรการเยอะใบเปลวเสื้อของพรรคพื้นที่ไม่ใช่ออฟฟิศสสคนไหนมีถุงยาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไล่เลียงเปิดภาพที่ทำการพรรคภูมิใจไทยชั้น4
4: ที่มีการถ่ายทำโดยยูทูบเบอร์รายหนึ่งค่ะ
0: พาพิธีกรพายูทูบเบอร์เดินทัวร์ซึ่งแผนภาพเป็นโต๊ะทำงานของรัตนุแล้วดูผังแต่ละชั้นพรรคภูมิใจไทย
4: จะเห็นว่าการทำงานของรัตนุเนี่ยอยู่ที่ชั้น4ซึ่งตรงตามคำให้การของนายเอกราช
0: และชั้นพนักงานนี้คนไม่มีกิจเข้าไม่ได้แน่นอนและรัตนุยังได้โพสต์ภาพสนามแข่งรถ
4: เมื่อตอนปี63ค่ะ
0: ซึ่งมีเนื้อหาว่าทำงานอยู่กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมากว่า20ปีรับใช้บ้านชชมาตั้งแต่ปี43ป้ายห้อยคอเขียนชื่อ
4: เขียนชื่อแล้วก็ระบุตำแหน่งว่าเป็นเจ้าหน้าที่พรรค
0: นี่เจ้าตัวมาเผยแพร่ในเวลาต่อมาก็คือภาพคู่กับคุณเนวินเป็นการโพสต
4: ์ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันนี่เอาไปดูบางช่วงบางตอนนี้
1: คือเรื่องของโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานของคุณรัตนุนะครับเมื่อดูจากภาพแล้วเราจะเห็นเบาะแสมากมายครับอย่างเช่นเอกสารธุรการที่เยอะจนน่าแปลกใจใบปลิวของพรรคหลายใบเสื้อของพรรคหลายแบบทั้งแจ็คเก็ตเสื้อโปโลเสื้อยืดอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นนะครับว่านี่ไม่ใช่ออฟฟิศของสสคนอื่นคนไหนในพื้นที่อื่นก็คือถุงยาที่อยู่ด้านหลังนะครับภาพด้านล่างที่อยู่เหนือเก้าอี้ครับอันนั้นคือถุงยาของโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับที่อยู่ด้านหลังของที่นั่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของพรรคนี้ที่สุดครับแต่ถ้าภาพเมื่อสักครู่นะครับยังไม่ชัดมาดูต่อจากคลิปของช่องฟาโรสนะครับที่ถ่ายทำซีรีส์พรรคนี้เป็นไงบ้าง จะเห็นภาพที่ท่านนายกอนุทินอันนี้พูดได้นะครับผมพาพิธีกรช่องฟาโรสเดินทัวร์สำนักงานของพรรคเราจะเห็นในช่วงนึงนะครับมีการแพนกล้องแวบเดียวเท่านั้นผ่านโต๊ะของคุณรัตนูพอดีทำให้เราเห็นว่าโต๊ะนี้ความจริงแล้วก็ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเงินนั่นเองครับและถ้าเกิดเราลองมาดูภาพนะครับผังแต่ละชั้นของตึกสำนักงานใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าสำนักงานที่เราเห็นโต๊ะทำงานของคุณรัตนูอยู่เมื่อสักครู่นี้จะอยู่ที่ชั้น4ตรงตามคำให้การของคุณเอกรู่ช่างลู่เลยครับไอ้เรื่องตรงสำนักงานนะตรงนี้นะครับมันเป็นที่ที่คนที่ไม่มีกิจนะครับหรือคนนอกนะครับมันเข้าไม่ได้แน่นอนครับความจริงแล้วหน้าที่อยู่ในภาพในจอเนี่ยครับคือท่านนายกอนุทินนะครับความจริงไม่จำเป็นต้องเบอร์หน้าก็ได้เพราะว่าการจะเข้าพื้นที่สำนักงานส่วนนี้ได้นะครับมันจะต้องมีการสแกนยืนยันว่าเป็นบุคลากรส่วนกลางของพรรคไงครับจะไล่ถัดไปได้เลยครับออกจากสำนักงานเดี๋ยวเราไปที่สนามแข่งกีฬากันดีกว่าครับถ้าข้อมูลโต๊ะทำงานนะครับมันยังไม่ชัดพอนะครับเอาตามที่เจ้าตัวเขาโพสต์เองเลยก็ได้ครับเดี๋ยวสไลด์ขึ้นเลยครับโพสต์ในปี2563นะครับโพสต์เนื้อหานะครับก็คือมีบอกว่าทำงานอยู่ที่พรรคการเมืองพรรคนึงมามากกว่า20ปีก็เท่ากับว่าทำมาตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้ก่อตั้งกันเป็นรูปเป็นร่างเลยซะด้วยซ้ำนะครับแต่ก็รับใช้บ้านชช.เนี่ยครับมาตั้งแต่ประมาณปี2543ก็คือทำงานมานะครับตั้งแต่สมัยที่สสที่ท่านรัตนูคนนี้เขาบรรจุอยู่ด้วยนะครับอายุเพียงแค่9ขวบเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับที่ป้ายชื่อเนี่ยครับก็ยังมีการระบุชัดเลยนะครับชื่อเล่นเสร็จแล้วก็เขียนว่าเจ้าหน้าที่พรรคชัดพอหรือยังครับว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยสสเท่านั้นแต่ว่าเป็นพนักงานส่วนกลางนะครับเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปนะครับอันนี้พาไปอีกที่นึงครับคืองานวันเกิดนะครับผมเบลอจนดูใครไม่ออกเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นงานวันเกิดนะครับที่เจ้าตัวนั้นโพสต์เองเกิดวันที่4ตุลานะครับของเจ้านายที่รักซึ่งคือวันเกิดของท่านผู้นั้นนั่นแหละครับชชนะครับสรุปแล้วคุณรัตนูนี่ก็คงจะทำงานกับบ้านนี้นะครับมาตั้งแต่ก
0: ่อนี่คือพยายามจะไล่รัตนูอรัตนาสิสุดท้ายเนี่ยก็มีหลายประเด็นไล่เรียงไปเนี่ยท่านผู้ชมก็มาถึงจังหวะหนึ่งคุณพลพีสุวรรณชวีสสโคราชพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช้สิทธิ์ลุกขึ้นตอบโต้ในฐานะสสว่าหน้าที่การตัดสินคดีหัวสวไม่ใช่คนที่นั่งอยู่บนนั้นคงจะหมายถึงเป็นกรรมการกระบวนการมันจบไปแล้วไอ้ที่ไปเย้วเย้วไม่พอหรอครับข้อมูลเดียวกันหมดแล้วท่านไปเอารูปถ่ายในพักผมอย่างที่ว่าเนี่ยที่ชัยพลอภิปราย
4: เจ้าหน้าที่ในพักผมเนี่ย
0: มันจงใจว่าจะผลักความไม่ดีความเป็นปกติมาที่พักภูมิใจไทยพักผมไม่ว่ากันเขาเรียกผมว่าลูกเทพ
4: ทำอะไรผมก็ผิดหมดมารับตำแหน่งก็ยังผิด
0: ส่วนพวกท่าน
4: ลูกเทวดาทำอะไรไม่ผิดสักอย่างละครับ
0: อะไรที่พวกท่านพูดแล้วถูกทุกเรื่องหรือยังไงความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านไปบัญชีรายชื่อออกไปสมัครกกต.สิไปตัดสินผมถามจริงๆวันนี้ท่านพูดออกมาการบริหารในองค์กรเป็นอย่างไรเรื่องอะไรค้างเท่าไหร่อะไรอย่างไรพรรคไหนได้เงินบริจาคเยอะที่สุด
4: เอาเงินไปทำอะไร
0: วันนี้ท่านโยงเรื่องอื่นมันมีประโยชน์อะไรนี่ค่อนข้างดูเดือดไปฟังดูบางช่วงบางตอน
5: เขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างแหละครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องแหละครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับแต่วันนี้ท่านจะไปพัวเรื่องอื่นไม่มีประโยชน์อะไรล่ะครับพวกผมอยากจะขึ้นประท้วงเหรอครับไม่อยากแล้วครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.ก็มีเวลาส่งศาลก็ไปศาลกันก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับถ้าเกิดผิดกันหมดก็ไม่มีใครเหงาผมก็ไม่นั่งเป็นเพื่อนพันเหมือนกันล่ะครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่มีประโยชน์ครับวันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับอยากจะประชุมก็ประชุมแล้วก็ให้ประชุมอยากจะพูดก็พูดแต่ท่านก็เอารูปมาเบลอมันก็รู้อยู่แล้วว่าใครท่านเอาป้ายพักผมขึ้นป้ายห้องต่างๆในพักผมขึ้นก็พวกผมก็ต้องรักษาบ้านตัวเองเหมือนกันครับอยู่ในประเด็นของการหารือวันนี้หรือฟังรายงานวันนี้ดีกว่าครับให้เขาได้รายงานว่า6768เขาทำอะไรท่านมีคำถามท่านก็ถามเขาไปก กกต.มีคำมาวินิจฉัยเมื่อวันจันทร์มันปี69นี่มารายงานปี67 68ถ้าไม่พอใจท่านก็ลงไปแถลงข่าวข้างล่างอีกก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่ท่านทำผิดปกติตามปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีสาระกับการรายงานฉบับนี้เลยและผมกราบเรียนท่านจริงๆครับสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ว่าหลักฐานที่ท่านมีหรือใครมาสอดที่หน้าประตูท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งนะครับเพราะผมชนะท่านต้องจำตรงนี้ไว้เพราะเรื่องนี้ท่านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับ
6: ท่านพลพี
7: ประเด็นแรกเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยากจะประท้วงกันแต่ผมเห็นขึ้นมานี่น่าจะเกือบ10คนแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าถ้าวันไหนท่านอยากประท้วงนี่จะหน้าตาเป็นยังไงท่านบอกว่าถ้าพวกผมขึ้นศาลท่านก็จะไปขึ้นศาลด้วยผมก็จะบอกว่าอันนี้แหละครับคือปัญหาสิ่งที่เราพยายามจะอภิปรายแล้วมีความกังวลใจคือเรื่องของพวกท่านต่างหากครับที่จะไปไม่ถึงศาลและมันเกิดขึ้นแล้วในมติกกต.เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมาประการที่3ท่านบอกว่าอันนี้เป็นรายงานประจำปี67 68แต่มติวันที่14กันยาเกิดขึ้นในปี69ขออนุญาตนะครับต้นเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีไหนครับการเลือกสว.เกิดขึ้นปี67ครับการสอบสวนที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมาถึง2ปีปี68มีอะไรบ้างครับมีการตั้งคณะไต่สวนชุดที่16ที่เห็นว่าเพื่อนสมาชิกพรรคท่านน่ะผิดกันเต็มไปหมดครับมันเพิ่งมาพลิกในปี69นี่แหละครับที่มีมติของอนุ36ที่เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือและนำมาสู่มติวันที่14กันยายนปี69ที่บอกว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่มีใครผิดเลยยกเว้นส.ส.คนเดียวฉะนั้นถ้าท่านกล้าบอกว่ามติ14กันยายนเกี่ยวกับแค่การทำงานของปี69ก็แสดงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติในปี69ไม่ได้สนใจถึงข้อเท็จจริงที่คณะไต่สวนชุดที่6รวบรวมมาในปี67 68ท่านกล้าพูดแบบนั้นไหมครับท่านมาบอกว่าพวกเราไม่ได้ถามคำถามอะไรที่กกต.จะตอบได้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปคิดแทนกกต.ทำไมที่เราถามก็เพราะว่าคุณรอเรือนั้นเป็นหนึ่งในคนที่คณะไต่สวนชุดที่6เห็นว่ามีมูลความผิดท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่ามันมีหลักฐานการโทรกันระหว่างคุณรอเรือกับสว.จำนวนมากผมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าผมไม่ได้บอกว่าการโทรกันมันผิดซะทีเดียวแต่เราต้องการฟังคำตอบจากกกต.ว่าในเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นหลักฐานนี้แล้วและบอกว่าไม่ผิดช่วยทำให้เรามั่นใจหน่อยว่าการโทรครั้งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ตอบเราหน่อยว่าแล้วการโทรเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนี่ครับคือคำถามที่เราถามกกต.แต่ถ้าใครจะพรรคภูมิใจไทยจะมาตอบแทนก็มาตอบเลยครับ
0: นี่อาจจะเห็นว่าเป็นการฟาดกันของสองฝั่งน้ำเงินกับส้มเนี่ยจะเห็นภาพเลยไหมคุณพลพีบอกเอกสารอะไรข้อมูลหลักฐานสำนวนต่างๆมันทำให้ชนะการเลือกตั้งไหมท่านอ่ะมีความดุเดือดนะฮะ
4: คือบอกสิ่งที่ท่านอยู่ถึงท่านมีอยู่หลักฐานที่มีมันไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งแต่พวกผมอ่ะชนะพวกท่านต้องจำเรื่องนี้เอาไว้
0: ชนะเลือกตั้งจำเอาไว้นะนี่จากนั้นเนี่ยเยอะเลยมาเอาเฉพาะไฮไลท์ก็แล้วกันประเด็นของคุณพระดอนปิชนาตะกุลซึ่งมติกกต5ต่อ2ยกคำร้องไม่ส่งรัฐมนตรีสำนักนายกเมื่อวานนี้อภิปรายซัดกกตมีขบวนการใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตว่า DSI ใช้อำนาจมิชอบข่มผู้พยานยัดสำนวนหวังผลถึงขั้นยุบพรรคอันในมุมนี้เนี่ยพระดอนก็จี้ถามเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปฟังดู
8: มีพยาน1ปากคือ16ทับ26สาระคือว่าทำไมเขาถึงต้องกลับคำให้การเพราะมีเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอบพยาน16ทับ26เนี่ยครับไปข่มขู่เขาว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.หรือไม่ให้ความร่วมมือกับดีไซน์แล้วก็ไปสร้างเรื่องครับให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกผมท่านสังเกตไหมครับทำไมกล่าวหาเฉพาะคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการที่จะให้พรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วปลายทางสุดท้ายคือนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยนี่ต่างหากครับที่ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตกระบวนการแบบนี้หรือไม่คนที่เป็นผู้ไปสอบสวนพยาน16ทับ26เนี่ยคือนายเอกลินดอนดงครับนายเอกลินดอนดง เป็นหน้าห้องของสวผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งผู้สมัครสวที่ไม่ได้รับเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการคนนี้เคยคนนี้เคยเป็นรองอธิบดีดีไซน์คนนี้เป็นผู้สมัครแล้วสอบตกสุดท้ายเป็นผู้ร้องก็เอาลูกน้องตัวเองผมสงสัยได้ไหมครับว่าเอาลูกน้องตัวเองเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็ไปบังคับขู่เข็นให้พยานให้การอย่างที่ตัวเองต้องการให้เห็นภาพสร้างภาพปีศาจว่ามันมีกระบวนการแล้วสวที่สอบตกที่ไม่ได้รับเลือกและเป็นผู้ร้องเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับผู้มีอำนาจท่านหนึ่งในขณะนั้นผมเชื่อมโยงได้ไหมครับว่ามันเป็นกระบวนการที่ตั้งใจจะใส่ร้ายพวกผมและมีธงปลายทางว่าจะต้องยุบพรรคภูมิใจไทยให้ได้ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตสิ่งที่ผมสังเกตและผมทนมา2ปีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านให้ความเป็นธรรมกับพวกผมแค่ไหน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญก็มีประเด็นต่อเนื่องไปเรื่องของกกต.ตอนนี้เนี่ยภูมิใจไทยซักกกต.แล้ว
4: ค่ะ
0: ประเด็นตั้งแต่ชุด26ก็ทำให้รองเลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นประธานอนุ26ของกกต.ล้อด้วยชนินน้อยเล็กเป็นคนลุกขึ้นมาชี้แจงตั้งแต่ที่มาของการตั้งชุด26แล้วก็ไล่เรียงมาไม่ต่างกับกรณีชุด36ขณะเดียวกันก็มีการชี้แจงไปไล่ดูก็แล้วกันเป็นช่วงที่ดูจะเป็นการไล่เรียงของภูมิใจไทยฟาดฟันไปที่กกต.บนที่นั่งชี้แจงไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณกรวีปริศนานันตกุลนะก็ซักกกต.โดยเฉพาะอนุ26พระดอนปริศนานันตกุลก็ซัดเช่นเดียวกันรวมถึงสุภชัยใจสมุทรเรื่องเอกสารหลุดเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยในด้านของคุณชนินน้อยเล็กประธานอนุ26บอกว่าตัวเองก็โดนสอบเรื่องนี้นะเนี่ยไอ้เรื่องเอกสารหลุดเนี่ยแต่ยืนได้ว่าช่วงที่เอกสารอยู่กับตน4เดือนนี่เก็บไว้ในตู้ไม่มีทางหลุดก็ไปดูช่วงนี้ครับท่านผู้ชม
6: เรื่องโพยก็เป็นเรื่องที่การพิจารณาของคณะ26นั้นได้มองในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งพยานวัตถุทั้งคลิปซึ่งมันอยู่ในสำนวนผมไม่สามารถที่จะกล่าวโดยรายละเอียดได้เมื่อพิจารณาแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักส่วนคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับท่านจะมีความเห็นอะไรยังไงนั้นผมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงความเห็นของท่านได้ในคำถามที่ว่าสำนวนที่เกี่ยวกับการเลือกสว.อีก3สำนวนก็ขอเรียนว่าได้นำเสนอท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับท่านให้สั่งสอบเพิ่มเติมก็น่าจะทราบผลเร็วๆนี้กรณีเอกสารหลุดนะครับก็ทราบว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็หลุดทีไรผมก็ถูกสอบทุกทีนะครับเพราะผมเป็นตัวต้นน้ำนะครับ เรื่องเอกสารที่ DSI ส่งมาในภายหลังแล้วกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับนั้นนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยที่ DSI จะส่งเอกสารมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะ36แล้วก็กกต.ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าในสำนวนที่ส่งมาเพิ่มนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอะไรบ้างเพียงแต่เสียงข้างมากนะครับท่านก็มีความเห็นว่าสำนวนเหล่านี้นะครับสามารถเรียกมาเรียกเอกสารได้ในภายหลังนะครับในขณะนั้นท่านเลยมีมติ3ต่อ4ที่ไม่รับสำนวนนั้นครับ
9: ท่านประธานคณะอนุไต่สวนชุดที่26เนี่ยท่านมาชี้แจงด้วยก็ต้องขอบคุณครับผมมีประเด็นคำตอบที่ต้องการจากท่านครับในฐานะของคนที่เคยเป็นผู้ถูกกล่าวหาและในฐานะของคนที่ได้รับความเสียหายจากการทำงานของท่านครับขอยืมคำพูดของเพื่อนสมาชิกเมื่อเช้านี้นะครับมีอยู่2 อย่างเท่านั้นแหละครับอย่างแรกคือท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ทำงานไม่ได้เรื่องเลยที่ปล่อยให้ข้อมูลความลับที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของท่านเนี่ยหลุดไปถึงบุคคลภายนอกมีอย่างที่ไหนครับผมในฐานะของคนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทำหนังสือขอข้อมูลเข้าไปว่าผมถูกกล่าวหาวันนอเวลานอใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรท่านไม่ตอบครับแต่กลับกลายเป็นว่ารายละเอียดในสำนวนเนี่ยไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ท่านจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรที่ท่านบอกว่าแจ้งหนังสือมาและไม่ได้มีใครไปชี้แจงท่านก็จะไปชี้แจงยังไงล่ะครับผมทำหนังสือกลับไป ท่านก็ไม่ได้ตอบกลับมาว่าผมควรที่จะต้องเตรียมประเด็นไหนเพื่อที่จะไปต่อสู้ในข้อกล่าวหาท่านถ้าท่านบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานไม่ได้เรื่องของท่านก็อีกคำหนึ่งครับที่เพื่อนสมาชิกผมพูดเมื่อเช้านี้แหละครับท่านมีส่วนรู้เห็นเป็นใจที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้หลุดไปจนถึงมือของบุคคลภายนอกและมาทำความเสียหายกับพวกผมและพรรคภูมิใจไทยหรือไม่และท่านในฐานะที่เป็นประธานผมอยากจะรู้ว่าท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อการกระทำงานที่สับเพร่าของท่านอย่างไร
6: ขณะที่ผมดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่นั้นเนี่ยสำนวนอยู่ที่ผมประมาณ4เดือนไม่ได้หลุดไปไหนเลยครับเก็บอย่างดีครับไข่ในหินครับใส่ไว้ในตู้อย่างดีครับไม่มีหลุดครับสำหรับเรื่องข้อกล่าวหานั้นนะครับผมได้ชี้แจงไปในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะครับทั้งพฤติการแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับข้อเท็จจริงที่จะทำให้ท่านเข้าใจแล้วก็ไม่หลงข้อต่อสู้ได้นะครับผมว่าผมทำละเอียดที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ
10: ผมแจ้งท่านประธานนิดเดียวครับว่าเอกสารที่ส่งมาให้พวกผม20คนนะครับที่เป็นกรรมการบริหารพรรคท่านประธานเชื่อไหมครับข้อกล่าวหาของพวกผมเหมือนกันทุกคนเมื่อกี้คุณกรวีถึงได้ถามฮะว่าทำหนังสือกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ระบุให้ชัดว่านายกนายขอนายคอนายงอพวกผมไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่มีครับไอ้สิ่งที่ท่านส่งมาครั้งเดียวเนี่ยคือข้อกล่าวหารวมแล้วก็บอกว่าเป็นกระบวนการอย่างที่ผมอภิปรายไปเมื่อสักครู่ไม่ได้มีระบุรายละเอียดชัดเจนเลยครับแล้วพวกผมจะตอบแบบไหนอะครับ
11: ใครจะตอบ
6: ยืนยันว่าละเอียดแล้วครับ
0: ยืนยันว่าละเอียดแล้วฝ้าของคุณชนีน้อยเล็กทั้งหลายทั้งปวงจริงๆมันจะมีสืบเนื่องเพราะถามว่าคุณสุภชัยนี่แหละอีก3สำนวนน่ะไปถึงไหนทำไมเชื่องช้าเหลือเกินทราบต่อมาว่าเป็นสำนวนร้องให้สอบพรรคประชาชน
4: คณะก้าวหน
0: ้าและไอรอกรณีหัวสวสีส้ม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงท้ายเรื่องนี้ปิดท้ายการอภิปรายของพรรคประชาชนเมื่อวานมีแหวกคนหนึ่งแหวกคนหนึ่ง
4: คุณเอสกันตะพง
0: บอกว่าต้องการจะสื่อสารถึงคนเจนอะไรนะ
4: เจนอัลฟาค่ะ
0: ให้เข้าใจว่าเรื่องหัวสวขบวนการนี้มันเป็นยังไงเราปิดท้ายกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาครับ
12: ECT คือโมเดลที่แปลว่ากกต.นั่นเอง ECT ปกติจะแปลว่า Election Commission of Thailand แต่วันนี้ E ตัวแรกของเอทคือคำว่า Error แปลว่าผิดพลาดอาจจะรวมไปถึงคำว่า Evil ซึ่งก็แปลว่าความชั่วร้ายที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยมาที่ตัว4ครับ C ย่อมาจากคำว่า Collusioncollusion แปลว่าสมรู้ร่วมคิดหรือแปลว่าหัววันนี้นี่ตรงเป๊ะเลยท่านประธานสุดท้ายคืออะไรครับคือเรื่องของ terrible หรือมันเป็นอะไรที่ trouble ก็คือมันเป็นปัญหากับระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าโอเออยากที่จะอภิปรายเน้นไปที่ Gen Alpha ให้ Gen Alpha ได้เข้าใจการทำงานของกกต.ในยุคปัจจุบันนี้กกต.ยุคนี้เขาทำงานเนี่ยตอนแรกเนี่ยดูทรงเหมือนจะเป็นแบบซิกมาบอยแต่ไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็น security toiletการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันซัสมากๆมันซัสจริงๆและโดยเฉพาะคดีของสวที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำคดีออกมาเนี่ยได้โอไฮโอมากๆและถ้าเกิดท่านยังคงทำแบบนี้อยู่เนี่ยออร่าท่านจะลดลงแล้วเจนอัลฟาเขาจะไม่เชื่อถือท่านอีกต่อไปถ้าเกิดท่านกกต.ที่เป็นชุดของเนี่ยเบบี้บูมเมอร์ท่านไม่เข้าใจเอเอทท่านลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอเอทหมายความว่าอย่างไรก่อนที่ศรัทธาของประชาชนในเจนเอ็กเจน Y เจน Z และทุกเจนจะหมดในตัวของท่านฝากท่านประธานครับด้วยความเคารพ Respect
13: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
16: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
17: หายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
21: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
22: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: 3สำนวนนี้เป็นคำร้องกล่าวหากลุ่มเลือกสว3กลุ่มกลุ่มที่1
2: กลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอระดับจังหวัด
1: 2
2: กลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอระดับประเทศ
1: 3
2: กลุ่มสวอิสระค่ะกรณีจัดประชุมผู้สมัครสวที่ Impact เมืองทองธานี
1: แหล่งข่าวที่ตั้งใจปล่อยออกมาระบุว่าข้อมูลเรื่องต้นที่พบก็คือ
2: มีผู้ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารและค่าสถานที่ให้ผู้สมัครสวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ยูซูรีได้วิจัยตัวไทมิดอลขึ้นมาเป็นสารไบรท์เทนนิ่งที่ประสิทธิภาพดีที่สุดช่วยลดขนาดจำนวนความเข้มของจุดด่างดำกว่า 98% ของคนใช้ตามงานวิจัยเห็นผลตั้งแต่1สัปดาห์แรกที่ใช้เลยแล้วก็ปลอดภัยไม่ระคายเคืองครอบคลุมทุกปัญหาของฝ้าแล้วก็จุดด่างดำเลยค่ะ

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: กลางเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขอให้ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งห้ามชั่วคราวคุ้มครองไม่ให้กรมสรรพากรไปกระทำยึดและอายัดทรัพย์โดยมิชอบโดยให้เหตุผลว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากคุณทักษิณขายหุ้นแล้วที่สรรพากรอ้างว่ามีหนี้ภาษีเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณวินยัตระบุว่าคุณทักษิณได้ถูกศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองพิพากษาเป็นเลขคดีหมายเลขแดงที่อม1/2553เมื่อ26กุมภาพันธ์ปี58ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไปแล้ว 46,373 ล้าน
4: ค่ะ
3: จึง
4: ไม่มีเงินได้หรือประโยชน์อื่นใดคงเหลือให้ต้องชำระภาษีสำหรับปี49อีกต่อไป
3: ก็หมายถึงยึดทรัพย์ไปแล้ว 46,000 กว่าล้านการยึดและยัดทรัพย์ของนายทรัพย์สินในเวลาต่อมาจะเป็นการยึดและอายัดซ้ำซ้อนอีก
4: กับการบังคับคดีอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะ
3: จึงมีการไปยื่นต่อศาลภาษีอากรกลางทั้งนี้คุณเวียนหยัดระบุนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ย เงินได้ทั้งหมดจากการขายหุ้นแปลความว่าได้ถูกยึดไปหมดแล้วการที่กรมสรรพากรยังมาติดตามยึดทรัพย์ของนายทักษิณอ้างว่ามีเงินภาษีจากเงินที่ขายจึงเป็นการอายัดโดยมิชอบและเกินกว่าที่นายทักษิณต้องรับผิดชอบตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางและศาลภาษีอากรกลางก็รับเอาไว้พิจารณาแล้วทั้งนี้นายทักษิณมีความจำเป็นต้องขอให้ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งห้ามชั่วคราวไม่สรรพากรกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการยื่นและอายัดทรัพย์โดยมิชอบที่ว่านี้จนกว่าศาลภาษีอากรกลางจะมีคำพิพากษานี่ฮะตัวคุณหยัดระบุว่าก็เงินจากการขายหุ้นเนี่ยศาลฎีกายึดไปแล้ว
4: ค่ะ
3: เมื่อคิดว่าภาษีจากการขายหุ้นก็เงินขายหุ้นยึดไปแล้วแล้วมันจะเกิดภาษีได้ยังไง
4: ค่ะ
3: ก็เลยระบุว่าแนะนำให้กรมสรรพากร
4: ควรจะไปขอรับเงินภาษีที่อ้างว่าคุณทักษิณค้างชำระอยู่เนี่ยค่ะ
3: ให้ไปเอาจากกระทรวงการคลัง
4: ไม่ใช่มายึดหรืออายัดทรัพย์ของคุณทักษิณเพิ่มจนเกินกว่าการรับผิดตามคำพิพากษา
3: อันนี้ก็เป็นประเด็นในข้อกฎหมายอีกแล้วท่านผู้ชมขณะที่อ่ะสลับกันมาเรื่องอื่นบ้างมีภาพซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งคุณคันธนัทใช่ไหมโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถท่านผู้ชมบอกเป็นอุทาหรณ์ที่สะพานลอยสีสำพรานเช้าเมื่อวานนี้คือคนข้ามถนน 7:04 นาทีใต้สะพานลอยเนี่ย
4: แล้วปรากฏว่าโดนรถชนตรงใต้สะพานลอยเลยนะคะ
3: นี่ฮะโดยทีนึงก็ได้เพื่อไปอุทาหรณ์เนี่ยนี่ชนที่1แล้วก็ชนที่2เจ้าของโพสต์เนี่ยระบุว่า
4: เนี่ยบอกเป็นอุทาหรณ์ทั้งคนที่ข้ามและคนใช้รถใช้ถนนนะคะบอกถ้าบริเวณใดมีสะพานลอยหรือทางข้ามก็ควรจะใช้ทางข้ามที่จัดเอาไว้ให
3: ้
4: เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
3: ท่านผู้ชมคือมุมหนึ่งรถคันที่ชนยังไงก็ผิดนะ
4: ค่ะ
3: ยังไงเขาข้ามใต้สะพานลอยเนี่ยจากการชั้นที่เรายังไงก็ผิดแต่ขนาดกระดิกมุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ถ้าเกิดเดินขึ้นสะพานลอยซักก็ไม่เกิด
4: ค่ะ
3: ผมก็ต่อไปอีกเรื่องนึงผู้ปกครองที่ร้องทุกข์อ่ะว่าลูกชายวิ่งอยู่ในโรงเรียนใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเป็นน้องม.2นักเรียนชายนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลีวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้นะคะ11มิถุนาคือน้องกำลังจะข้ามถนนในโรงเรียนซึ่งในมุมของคนขับรถเนี่ยต้นไม้มันบังอยู่อะค่ะแล้วตัวน้องก็ไม่ทันสังเกตว่าคุณครูขับรถเข้ามาพอดีเนี่ยดูอีกทีนะคะน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกขาหักค่ะ เนี่ยทีนี้ทางครอบครัวเนี่ยมาร้องสื่อนะคะบอกว่ามีการดำเนินคดีฟ้องศาลตามขั้นตอนแต่พอมาถึงชั้นอัยการเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องครอบครัวเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาจากคุณครูที่ถูกขับชนเลยบอกระหว่างที่ลูกชายอยู่โรงพยาบาลครูแค่เอากระเช้าดอกไม้มาเยี่ยมแค่10นาทีถ่ายรูปแล้วก็ไปไม่เคยมีการเหลียวแลอะไรผอ.ก็แค่เอาเงินจากประกันอุบัติเหตุโรงเรียนมามอบให้แค่หมื่นเดียวเท่านั้นเนี่ยค่ะก็เลยมาร้องสื่อเพราะว่าเหมือนกับได้ยินข่าว
3: เหมือนจะเยียวยา
4: ใช่คือเรียกร้องไป 500,000 เจรจาขอลดเหลือแสนนึงทางครอบครัวก็ยอมแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีกระแสออกมาบอกว่าเขาจะไม่จ่ายค่าเยียวยาให้แล้วนะถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องศาลเอา
3: อันนี้ที่ลำพูนนะ
4: ลำพูนค่ะที่อำเภอหลีค่ะก็เลยมาร้องสื่อนะคะ
3: ที่ติดใจก็คืออัยการสั่งไม่ฟ้อง
4: ใช่แล้วครอบครัวเห็นว่ายังไม่รับความเป็นธรรมแล้วที่สุดที่เจ็บใจสุดก็คือคุณครูบิดพลิ้วทำไมไม่รักษาคำพูดบอกก็ตกลงกันแล้วนี่แสนนึงอ่ะ
3: คืออันนี้แปลกหน่อยมองมุมนึงเนี่ยเด็กออกมาจากพุ่มไม้จริง
4: ๆคือเด็กก็ไม่เห็นครูก็ไม่เห็นนะคะพุ่มไม้มันบัง
3: อันนี้เป็นถนนในโรงเรียนนะ
4: ในโรงเรียนค่ะบอกแล้วถึงทุกวันนี้น้องก็ยังใช้ชีวิตยากลำบากยังไปเรียนหนังสือได้ไม่สะดวก
3: เอ๊ะมันแปลกตรงที่ยังไงก็ต้องฟ้องก่อนไห
4: ม
3: ประมาทร่วมนี้ก็ได้นี่ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แต่นี่เราโรงเรียนนะเนี่ยคุณครูเองก็เร็วอ่ะขับรถเร็ว
4: ค่ะ
3: แต่เด็กออกมาจากพุ่มไม้มันก็กระชั้นชิดเพราะความเร็วของรถด้วยไงปิดท้ายเดี๋ยวเครียด
4: ค่ะ
3: เครียดไหมท่านผู้ชมตำรวจโรงพักเมืองพัทยาโพสต์เฟซบุ๊กตามหาเจ้าของสุนัขน้องใส่ใครหายมารับด่วนแล้วก็โพสต์เป็นคลิปเลยทีเดียวลักษณะก็คือพอมีนักท่องเที่ยวไปเจอมันหลงทางเนี่ยเอาเข้ามาฝากไว้ที่โรงพักเมืองพัทยาตำรวจก็ให้มันทำหน้าที่ในโรงพักเหมือนเป็นหมู่ไซอ่ะ
4: ค่ะ
5: ส่วน
4: มันก็วิ่งเล่นเนี่ยค่ะห้องวิทยุของโรงพักเมืองพัทยาวิ่งเล่นสนุกสนานเนี่ยค่ะ
3: นอกจากนี
5: ้ส่วน
3: พอวิ่งเล่นก็นอนหงายอย่างสบายใจหลังจากหมดแรง
6: โอ้ดูท่าหลับ
3: นี
6: ่ท่านี้ไม่ธรรมดา
3: สุนัขเป็นพันธุ์ไซบีเรียเพศมีอายุประมาณ 6-7 เดือนมีคนต่างชาติเอามาส่งมอบที่โรงพักเมืองพัทยาเพื่อช่วยหาเจ้าของ
4: หลังจากไปเจอน้องหลงทางอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อวันที่15กันยาค่ะ
3: นั่นทำให้มีการโพสต์ลงโซเชียลมีคนติดต่อเข้าไปขอเอาไปดูแลเองขออุปการะนั่นแหละต่อมานักข่าวไปถามดูล่าสุดนี่ตำรวจเขาบอกเลยคือสุนัขตัวนี้เนี่ยบนนิสัยเป็นมิตรและซุกซนมากจนกลัวว่าน้องจะไปได้รับสิทธิ์หรือไปกัดสายไฟ
4: ผู้กำกับบอกก็เลยให้พลขับประจำตำแหน่งเอาน้องไปเลี้ยงดูไว้ก่อนค่ะ
3: นี่หลังจากคลิปออกไปมีคนใจดีมอบเงินให้พาน้องไปหาหมอตรวจร่างกายอีกต่างหาก
4: แล้วก็ตอนนั้นตำรวจบอกว่าจะประสานตามหาเจ้าของตัวจริงแต่ว่ายังไม่มีใครติดต่อมาน
3: ี่สุดท้ายขณะที่มีคนเสนอตัวจะรับไปเลี้ยงมากมายล่าสุดนี่ทราบตอน5ทุ่ม
4: ค่ะ
3: อัปเดต
4: โรงพักเมืองพัทยาแจ้งว่าน้องหมู่ไซมีครอบครัวมารับไปแล้วนะครับ
7: เอามาได้ไงยังงง
8: คือน้องก็มาป่ะ
3: เดี๋ยวพ่อหาย
7: น
3: ะ
7: กินอะไรเนี่ยลูก
8: ไปต้องพาไปหาหมอ
3: ใช่ครับอยากจะประจำการทีเดียวเห็นไหม
4: สนมาก
3: แปดนาฬิกา14 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ

0: รื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
8: ้ Do Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, My Dear, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Bayer, Delta และกัปตัน
9: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
10: Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันพุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: โทรศัพท์โทรหลอกผู้เสียหายมี8สคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยและถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ใช้ต่อไปอีกสายอะค่ะห้องนั้นจะมีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีตำรวจต่างๆของญี่ปุ่นแขวนอยู่เป็นราวเลยค่ะเสื้อแจ็คเก็ตของเป็นซีน่าเป็นตำรวจอังกฤษตำรวจอังกฤษน่า
2: เป็นเสื้อแจ็คเก็ตของตำรวจอยู่ด้านบนของทางตำรวจของญี่ปุ่นส่วนอุปกรณ์ก็จะเป็นชุดนั่นแหละช
1: ุ
2: ดเอาไว้หลอกคนน่ะ
1: ชุดคอมพิวเตอร์มือถือชิปแลกเงินแล้วก็มียาเสพติดด้วยนะคะไอซ์กับอุปกรณ์การเสพ
2: นี่เช่าห้องขนาดเช่าบ้านขนาดนี้เลย
1: เดือนละ 900,000 นะคะ ใช้เป็นรังคอลเซ็นเตอร
2: ์ท่านผู้ชมปิดท้ายวันนี้พยายามจะจัดพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรถขยะ EV กทม.โครงการ 6,038 ล้านซึ่งไม่ผ่านมติของสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันอังคารและก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นต้นว่ารองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบเนี่ยก็คือคอนพลพรพลวิกฤตเศษรองผู้ว่ากทมระบุว่าโครงการนี้เนี่ยรถขยะ EV 6,000 กว่าล้านมีความโปร่งใสเสียดายสภากทมปัดตกทำกรุงเทพมหานครเสียโอกาสในการก้าวเข้าสู่เมืองพลังงานสะอาดและสสที่ปสกที่ปัดตกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกพักประชาชน
1: ค่ะ
2: และถ้าผมดูย้อนไปในการอภิปรายเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็ไม่เห็นชอบนะฮะสกประชาธิปัตย์คือถ้าเราดูการจับขั้วในสภากทมก่อนหน้าเนี่ยพักประชาชนรวมกับกลุ่มคนทำงานและอื่นๆไปเสียงข้างมาก
1: ค่ะ
2: ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝั่งเสียงข้างน้อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มติรอบนี้เนี่ยพรรคประชาชนคัดค้านประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันแต่กลุ่มคนทำงานที่เคยจับกับพรรคประชาชนตอนตั้งประธานเนี่ยไปแสดงความเห็นในทางเสียดายนั่นก็คือคุณวิพุฒิศรีวอุไรนี่ฮะคุณวิพุฒิซึ่งเป็นสกบางรักกลุ่มคนทำงานระบุว่ากทม.จะไม่ไปไหนก็พวกท่านเล่นแต่การเมืองผู้ว่าสนับสนุนวิธีแก้ปัญหามีหลายวิธีในการติดตามแต่สุดท้ายมาโหวตคว่ำ
1: ผลมันก็มาตกอยู่ที่ประชาชน
2: ขณะที่ฝ้าของกรุงเทพมหานครเพจกรุงเทพทำงานของคุณชัดชาติก็โพสต์ข้อความว่าตัดงบรถขยะ EV เท่ากับชะลอการพัฒนาเมืองสะอาดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสภากทม.ตัดงบประมาณก้อนนี้ไม่ใช่การเซฟเงินแต่คือการจ่ายแพงขึ้นได้รถเก่ากทม.ก็ต้องไปใช้รถเก่าคือรถดีเซลสันดาปแล้วก็จริงๆถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นประหยัดพลังงานด้วยนี่เป็นเรื่องร้อนเรื่องร้อนเพราะในเวลาต่อมาเนี่ยพรรคประชาชนนอกจากมีการโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมยืนยันว่าได้หนุนการเปลี่ยนผ่านรถพลังงานสะอาดมาตลอดแต่ที่ไม่เอาโครงการรถขยะ EV เพราะสอบหมกเม็ดข้อกล่าวหามากมายพรรคประชาชนไม่ได้เคยคัดค้านตรงกันข้ามเคยโหวตผ่านงบ EV ไปแล้วกว่า10โครงการตั้งแต่ปี66
1: แต่ว่าโครงการเนี่ยมันมีปัญหาแล้ว TOR Lock Spec จัดซื้อไม่ได้ก็เลยล่มไปทุกโครงการค่ะ
2: เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นโครงการรวมรถทั้งหมด 1,347 คันวงเงินเนี่ย 6,038 ล้านเป็นงบประมาณผูกพัน 7-8 ปีและเวลาเช่ารถ5ปีเพื่อทดแทนรถขยะแบบเครื่องยนต์สันดาปซึ่งทยอยสิ้นสุดสัญญาระหว่างปี 68-70 ซึ่งมี3โครงการที่เสนอเข้ามาก็คือขนาด2ตัน399คันขนาด5ตัน874คันแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าเก็บขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะอีก74คันเรื่องนี้ร้อนเพราะฝากหนึ่งออกมาระบุมาเป็นอุปสรรคกับการเปลี่ยนผ่านรถเก็บขยะกทม.ซึ่งตรงกลางข้ามกับพรรคประชาชนกระทั่งเมื่อคืนนี้คุณสุพนัสมีนชัยนันก็ได้โพสต์ข้อความท่านผู้ชมร่ายยาวทีเดียวสุพนัสร่ายยาวตอบโต้โดยระบุว่าถ้ามาบิดกันแบบนี้ประเด็นรถขยะ EV พรรคประชาชนตั้งแต่ปี66 67 68ได้ผ่านงบประมาณมาให้กทม.มาตลอดสมัยคุณชัชชาติเป็นผู้ว่านี่แหละปี66ก็ผ่านงบเช่ารถขยะ3โครงการ 3,900 ล้านปี67ก็ผ่านงบเช่ารถขยะ EV 6,000 กว่าล้านปี67ผู้ว่าใช้งบกลางก็ผ่านให้ไปเช่ารถขยะ4โครงการ241ล้านและที่ผ่านมาเคยช่วยผู้ว่าชัชชาติบวชกันงบเหลื่อมปีซึ่งคนที่ออกมาสนุนตอนนี้เนี่ยคนสุพนัทระบุสร้างภาพสดๆครั้งนั้นเนี่ยคุณก็เป็นคนโหวตตัดพรรคประชาชนต่างหากที่เป็นฝ่ายโหวตให้ใช้งบเหลื่อมปีก่อนจะทิ้งท้ายสรุปจริงๆไร่ยาวแต่สาระสำคัญก็คือที่ผ่านมาครั้งนี้ไม่สามารถผ่านให้ได้เพราะ3ปีวงเงินหมื่นล้าน
1: ไปจัดซื้อจัดจ้างแบบใดไม่เคยทำได้ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: แล้วก็ค่อยๆเฉลยว่าเป็นเพราะไปทำผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายไปเขียนทีออล็อกสเปคกีดกันการแข่งขันเอื้อประโยชน์บางเจ้าแล้วจนกระทั่งโครงการไม่สามารถเดินหน้าได้เพราะมีการร้องสุดท้ายได้ไปแล้ว3ปีไม่เคยทำได้เลยทีโออาร์มีปัญหาพอมารอบนี้ขอมา 6,000 ล้านงบเริ่มต้น10ล้านแต่ผูกพัน 7-8 ปี 6,000 กว่าล้านไม่กล้าเปิดร่าง TOR ถึงวันนี้ยังไม่เปิดเผย TOR ที่ผ่านมามีปัญหา TOR รอบนี้ขอให้เปิดทำไมถึงไม่เปิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ร้อนจริงๆวันนี้พยายามจะเชิญ2ฝ่ายมาพูดคุยกันเดี๋ยวพยายามจะติดต่อฝั่งผู้ว่ากทม.หรือจะเป็นฝั่งสก.ที่บวชสนับสนุนก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยท่านผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเด็นเรื่องรถขยะ EV ที่ว่านี้มันมีรายละเอียดเป็นต้นว่าโครงการนี้เนี่ยก็คือกทม.เช่ารถ
1: ค่ะ
2: ใช้คนขับกทม.ขณะที่พรรคประชาชนพยายามจะบอกว่าการเปลี่ยนผ่านทำไมถึงไม่จ้างเอกชนแบบเอาท์ซอร์สไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องชาร์จไฟไม่มี

0: ่องนะคะแล้วก็ดูจะรุนแรงกว่าระลอกที่ผ่านมาคือเห็นได้ชัดทั้งพื้นที่ราบแล้วก็ภูเขาสูงในช่วง2วันค่ะภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยค่ะ
1: เบตง
0: เนี่ยค่ะคือจริงๆมันมีฝนลงมาบ้างเล็กน้อยแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะคะ
1: ขณะที่สงขลาก็หนักเช่นเดียวกันอากาศปิดทั้งในทะเลและทางบกที่น่าสนใจหมอสุภัทราสุวรรณกิจอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยระบุว่าเมื่อยังไม่มีหน่วยราชการแจ้งเตือนภัย
0: ผมขอแจ้งเตือนพี่น้องภาคใต้ให้ทราบโดยทั่วกันควันไฟป่าอินโดท่วมภาคใต้ตอนล่างอีกหลายวันตอนนี้ที่อินโดเองก็สีม่วงคืออันตรายมากๆค่ะ อยู่ไม่ได้ก็ควรจะอพยพนะคะ
1: ด้วยความเป็นต้นกำเนิดเผาป่าก็ไม่รู้จะอพยพไปไหนมาเลเซียสิงคโปร์แดงอันตรายมากกระทบเต็มๆ5จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้สีส้มค่ะคืออันตรายเริ่มกระทบต่อสุขภาพ
1: รอบนี้หนักที่สุดตั้งแต่ปี2562ขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสนามีภาพไฟป่าอินโดนีเซีย
0: ยังไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็พบจุดความร้อนเพิ่มด้วย
1: ขณะนี้อินโดนีเซียมีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจได้รับผลกระทบจากควันไฟป่ามากกว่า 50,000 คนและนี่เป็นภาพผลกระทบบนเกาะบอร์เนียวอินโดนีเซียถูกปกคลุมด้วยมลพิษที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจากไฟป่าที่ลามหนักแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดและขณะนี้ถึงภาคใต้ของไทยมาหลายวันแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับ1ของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:31 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวค่ะ

0: ข่าวซอทรอ FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี17กันยายน2569ทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 106และคุณผู้ชมแวะเวียนมาหานินาทได้ทาง Facebook ของเรานะคะวิทยุครอบครัวข่าวซอทรอ FM 106เป็นยังไงกันบ้างกับเมื่อวานมีใครได้เฮไหมส่วนทางนี้ไม่เฮมีแต่เฮ้อนะคะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอหลังวันหวยออกเรื่องแรกเราจึงจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องแสดงความยินดีใครเขาสำเร็จเราก็ต้องยินดีกับเขาเราก็ต้องไม่อิดเขานะจ๊ะบอกใครบอกตัวเองหน่อยหนึ่งเศรษฐีใหม่มาละถูกรางวัลที่1สลากดิจิตอลแอปเป๋าตังนั่นเองงวด16กันยายนซื้อผ่านแอปเป๋าตังนะถูก1ใบเนี่ยโหเด้อมีคนถูกรางวัลที่1 1ใบรับไปคนละ6ล้านเนี่ย22คนทำไม1ในนั้นไม่มีดิฉันคะถูก1ใบ22คนค่ะถูก2ใบ1คนถูก3ใบ1คนถูก4ใบ1คนสำหรับ730640แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่1สลากดิจิตอลดูสิรางวัลที่1ถูกคนละใบไปตั้ง22คนส่วนลอตเตอรี่พลัสก็มีคนถูกรางวัลที่1รวมแล้ว12ใบเป็นเงิน72ล้านเป็นสลากจำหน่ายให้กับลูกค้าถูกคนเดียว6ใบได้ไป36ล้านนะเชียงใหม่เดี๋ยวนะลอตเตอรี่พลัสถูกรางวัลที่1รวม12ใบเป็นเงิน72ล้านในจำนวนนี้เป็นจำนวนที่จำหน่ายให้กับลูกค้าได้ถูกรางวัลรวม6ใบอ๋อรวม6ใบ36ล้านนะคะเป็นผู้โชคดีจากเชียงใหม่เพชรชบูรณ์ระนองยโสธรและกรุงเทพแล้วก็รางวัลที่1อีก6ใบเงิน36ล้านขายไม่หมดเลขนี้เหลือจ้ะเลขนี้เหลือจ้ะรางวัลที่1อีก6ใบเหลือ36ล้านขายไม่หมดอย่างผู้โชคดีจากระนองนะที่ซื้อผ่านลอตเตอรี่พลัสเนี่ยนะถูกรางวัลที่1รับไป6ล้านบอกว่าคือแน่นอนเวลาคุณถูกรางวัลที่1คุณน็อตเขาจะโทรศัพท์ไปหาใช่ปะคุณผู้โชคดีจากระนองบอกนอนอยู่เลยซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งจากลอตเตอรี่พลัสเมื่อทราบว่าถูกรางวัลก็ขอไปตรวจสอบด้วยตัวเองเปิดแอปโอ้โหถูกรางวัลจริงขอรับเงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีถ้าซื้อผ่านของคุณน็อตเขาก็จะจัดการเรื่องของเงินรางวัลที่ได้รับให้นะคุณสุนารีราชสีมาอันนี้จะว่าไปถูกหวยบ่อยนะแล้วก่อนหน้านี้คือไม่สบายค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ร่างกายดีขึ้นละแล้วก็แก้มปริเลยจ้ะคุณสุนารีราชสีมาโพสต์ Facebook โชว์ลอตเตอรี่ถูกรางวัลแล้วคุณสุนารีคือเวลาซื้อแต่ละงวดเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะไม่ได้ถูกรางวัลที่1นะแต่ถูกเลขท้าย3ตัวเลข266ซื้อไปถึง15ใบโอ้ไปได้เลขเด็ดมาจากไหนคะเนี่ย266ทุ่มซื้อถึง15ใบรับไปเฉพาะเลขท้าย3ตัวคุณสุนารี 60,000 ซื้อเลขท้าย2ตัว64อีก15ใบโอ้รวมเป็นเงิน 30,000 บาททั้งหมดคุณสุนารีรับไปเลย 90,000 บาทดวงเฮงหลังป่วยหนักถูกลอตเตอรี่นะกวาดเงินไปเฉียดแสนไม่ใช่รางวัลที่1แต่เป็นเลขท้าย2ตัวและ3ตัวแต่ซื้อเยอะอย่างละ15ใบด้วยกันโชคล้วนๆโชคล้วนๆเรื่องของการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่เราเรียกกันว่าถูกหวยอันนี้โชคล้วนๆนะจ๊ะส่วนเรื่องนี้ถ้าใครสนใจจะซื้อสลากของธกส.อ่ะก็ลองดูก็แล้วกันธกส.เปิดตัวสลากออมทรัพย์ชุดดิจิตอลพลัสหน่วยละ50บาทลุ้นโชค3ล้านทุกเดือนธกส.เปิดตัวสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดดิจิตอลพลัสหน่วยละ50บาทจำนวน200ล้านหน่วยแบ่งเป็น20หมวดหมวดละ10ล้านหน่วยวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทอายุการรับฝาก1ปีเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.01 บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีการลุ้นรางวัลรางวัลที่1นะเสี่ยงหมวดจำนวน1รางวัลรางวัลละ3ล้านบาทและรางวัลที่1ไม่เสี่ยงหมวดจำนวน19รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทรวมจำนวนรางวัลต่องวดทั้งสิ้น20รางวัลคิดเป็นเงินรางวัลสูงสุด 3,570,000 บาทต่อเดือน สลักออมทรัพย์ทกสชุดดิจิตอลพลัสนะคะเปิดรับฝากพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้แหละ17กันยายนเป็นต้นไปผ่านแอปของทกสค่ะ BAAC Mobileดอกเบี้ยและเงินรางวัลในการฝากสลักออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วเดี๋ยวจะแจกโชคออกรางวัลครั้งแรก16ตุลาคมจับรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนรวม12ครั้งยกเว้นมกราคมนะเพราะว่า16มกราคมเป็นวันครูไม่ออกนะคะจะไปออกรางวัลเป็น17มกราคมผู้ฝากสลักภายในวันที่15ของเดือนจะได้รับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆแล้วธนาคารก็จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัลในแต่ละงวดใครเป็นลูกค้าหรือไม่ได้เป็นลูกค้าของทกส.สนใจก็ตามนี้เลยมาประกาศกันต่อดีกว่าจากกรมอุตุ17กันยายนเริ่มวันนี้แล้วสำหรับคำเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจากกรมอุตุในระลอกล่าสุดออกเป็นประกาศฉบับที่5ตอนตี57กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยคลื่นลมแรงทะเลอันดามันมีผลกระทบ17ถึง20กันยายนนะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันนี้นะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็พรุ่งนี้18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะได้รับผลกระทบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมค่ะทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงเลยคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะเรือเล็กทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งนะคะ 17-20 กันยายนนะงดออกจากฝั่งเรือเล็กทะเลอันดามันมาโฟกัสรายจังหวัด17กันยายนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายระนองพังงาจังหวัดที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่3 4 5 6 7 7จังหวัดนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้วันนี้นะ17กันยายนฝนตกหนักมากส่วนจังหวัดที่จะพูดถึงดังต่อไปนี้17กันยายนฝนตกหนักแต่ไม่มากเท่า7จังหวัดเมื่อสักครู่ว่ากันรายจังหวัดเลยเยอะหน่อยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นี่คือเหนือส่วนอีสานทั้งภาคเลยค่ะฝนตกหนักวันนี้17กันยายนทั้งภาคบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรสกลนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลค่ะภาคกลางวันนี้17กันยาก็ตกหนักทั้งภาคนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันตราดใต้ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังเห็นไหมตกเกือบทั้งภาคของทุกภาคดังนั้นวันนี้17กันยายนฝนตกหนักทั่วประเทศแล้วไปหนักมากที่น่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายระนองพังงาเฝ้าระวังกันด้วยนะคะมีคำเตือนมีปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์หรือเจ้าหน้าที่ไปเตือนถึงบ้านหรืออะไรอย่างไรฟังคำเตือนแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนกันอย่างเคร่งครัดด้วยวันที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เมื่อวานตอนเย็นฝนตกเยอะเลยค่ะฝนถล่มกรุงเทพมหานครน้ำท่วมขังรอการระบายเลยการจราจรหลังเลิกงานคือติดเนิบ18นาฬิกา36นาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ทางด่วนงามวงวานงามวงวานขาออกน้ำท่วมขัง2เลนเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำหลบเลี่ยงขึ้นทางด่วนขั้น2ใช้ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะคะแจ้งวัฒนะปากเกร็ดยังรอดไม่มีน้ำท่วมนอกเหนือจากนี้ประเสริฐมนูกิจขาเข้ามุ่งหน้าเกษตรติดหนักเลยเพราะฝนลงมาตกหนักมากไงน้ำท่วมขัง2เลนซ้ายทุ่มหนึ่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักกีดขวางซอยสุคนทวัตสุคนทสวัสดิ์10ทางเข้าโรงเรียนเพชรถนอม ก็เร่งเข้าแก้ไขกันเมื่อวานฝนถล่มกรุงตอนเย็นน้ำท่วมขังรอการระบายขนาดเมื่อวานเป็น16กันยานะยังไม่เข้าสู่ช่วงของล็อตนี้นะที่มีฝนตกหนักแบบนี้เริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกด้วยจนถึงวันอาทิตย์ สำลัก ขอจิบน้ำสักครู่แหมส่งท้ายค่ะการประปานครหลวงกันหน่อยงานประปาภายในบ้านเลือกใช้บริการการประปานครหลวงโดยช่างมืออาชีพพร้อมเครื่องมือทันสมัยมั่นใจปลอดภัยได้มาตรฐานครบจบในบริการเดียวบริการงานประปาภายในบ้านตรวจเช็คให้บริการสำรวจตรวจเช็คหาจุดชำรุดแตกรั่วซ่อมแซมซ่อมท่อเปลี่ยนท่อวางท่อประปาใหม่ล้างถังพักน้ำล้างทำความสะอาดถังพักน้ำขจัดตะกอนสิ่งสกปรกให้สะอาดปลอดภัยให้น้ำได้อย่างมั่นใจขอรับบริการง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันค่ะ MWA on Mobile จากการประปานครหลวงค่ะช่วงแรกเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องราวอื่นๆคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
10: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
13: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
14: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
0: 8:45 น.ช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี17 กันยายน 2569กลับมาขอเริ่มกันที่ธนาคารออมสินค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเป็นเรื่องของการจัดอันดับมาอีกแล้วโรงแรมอะไรดีที่สุดในโลกใครเคยไปพักบ้างประกาศผล50โรงแรมดีที่สุดในโลกประจำปี2026จัดขึ้นที่ปารีสฝรั่งเศสผลการจัดอันดับหนึ่งเห็นเขาบอกเป็นแชมป์เก่านะใครเคยไป Lost Wood ฮ่องกงค่ะโอ้ดีที่สุดในโลกเลยใครเคยไปบ้าง Lost Wood ฮ่องกงยังคงรักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งไว้ได้สำเร็จเป็นโรงแรมเพียงแห่งเดียวที่สามารถครองตำแหน่งเดิมไว้ได้โอ้ตั้งแต่การจัดอันดับในปี2023ค่ะLost Wood ฮ่องกง3ปีซ้อนเลยแล้วอันดับ2Bangkok อันดับ2โรงแรมดีที่สุดในโลกเลยนะ Capella Bangkok Thailand อันนี้ก็ใครเคยไปอีก Capella Bangkok Thailand อันดับ3โรงแรมดีที่สุดในโลก Four Seasons Bangkok แอดเจ้าพระยาริเวอร์ค่ะโอ้อันดับ2อันดับ3มาจากกรุงเทพประเทศไทยคุณเจ๋งนะนี่นะคะของอันดับ4มาจาก UAE อันดับ5โรงแรมจากอิตาลีอันดับ6โรงแรมที่บราซิลอันดับ7โรงแรมจากจีนอันดับ8ยังมีของฮ่องกงอันดับ9เม็กซิโกแล้วอันดับ10 Mandarin Oriental Bangkok Thailand นี่อ๋อเขาเป็นเครือนะอย่าง Lost Wood ฮ่องกงเขาได้อันดับ1ใช่ป่ะโรงแรมดีที่สุดในโลกส่วนที่บราซิลก็ Lost Wood ค่ะLost Wood เซาเปาโลบราซิลนั้นได้อันดับ6แล้ว Mandarin Oriental ที่ของ Bangkok Thailand ได้อันดับ10เนี่ยถ้าเป็น Mandarin Oriental ที่ปักกิ่งของไชน่าของจีนเขาก็ได้อันดับ7เขาเป็นเชนเป็นเครือกันอยู่Lost Wood ฮ่องกงนะอันดับ1ของไทยติด3อันดับด้วยกันท็อป10นะคะอันดับ2เป็น Capella Bangkok Thailand อันดับ3เป็น Four Seasons Bangkok แอดเจ้าพระยาริเวอร์แล้วก็อันดับ10 Mandarin Oriental Bangkok Thailand พักไหวไหมไม่ไหวก็ไม่ต้อง ราคาดีอยู่มาเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนั่นแหละคุณผู้ชมด้วยและคุณผู้ฟังยังคงตามเอเชียนเกมไหมคือการแข่งขันกีฬาแล้วก็ส่งกำลังใจให้นักกีฬาอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยประเทศเจ้าภาพอ่ะญี่ปุ่นอ่ะซึ่งญี่ปุ่นคุณภาพชีวิตเขาดีมากใช่ป่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่เราก็เล่ากันไปว่าที่พักเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นห้องพักเพราะว่าทั้งนักกีฬาแล้วก็ทีมงานที่มารวมตัวกันแข่งเอเชียนเกมเนี่ยมันเป็นหมื่น15,000 กว่าคนเกือบ 20,000 อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันรองรับไม่พอจริงๆโรงแรมรองรับไม่พอจริงๆเขาก็เลยจัดเป็นตู้คอนเทนเนอร์เอามาทำเป็นที่พักแต่มันไม่ได้ไหนจะความสะดวกสบายแล้วตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่สามารถรองรับนักกีฬาบาสเกตบอลซึ่งสูง2เมตรกว่าของบางประเทศในที่เกาหลีใต้เขาก็บ่นมาก็ไม่ได้อ่ะญี่ปุ่นก็เลยแก้ปัญหาเอาเรือสำราญมาเลยจ้ะเอาเรือสำราญเช่ามาเลยเช่าเหมาลำมาเลยมาจอดลอยอยู่ในทะเลแข่งกีฬาเสร็จก็ลงเรือไปนอนในเรือเช้าขึ้นมาก็คือเธอแล้วถ้าบางคนเมาเรือแล้วแข่งกีฬาทั้งวันอีกยังงานเข้าไม่หยุดค่ะระบบล่มรอบนี้ของไทยแล้วค่ะทีมตะกร้อไทยเคว้งไร้ที่พักนอนกันอยู่ตามริมข้างทางเลยขนาดนั้นอะไรกันคะเนี้ย ล่าสุดเกิดกับทัพนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย24ชีวิตพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชเจอเหตุการณ์เรื่องระบบเอกสารของเจ้าภาพเดินทางมาถึงนาโกย่าตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็นั่นแหละต้องเดินทางต่อไปเรือสำราญคอสตาเซเลนาซึ่งเป็นที่พักแต่ปรากฏข้อมูลรายชื่อทีมของเราสูญหายในระบบส่งผลให้เหล่านักล่าทองชาวไทยต้องนั่งรอเคว้งคว้างอยู่นานข้ามวันกว่าฝ่ายจัดงานจะเคลียร์ปัญหาแจกจ่ายกุญแจห้องพักได้เวลาล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งสภาพร่างกายอ่อนล้าไปหมดเลยค่ะซ้ำร้ายระบบไอทียังทำผิดสำนักข่าวซินหัวจีนรายงานว่าระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของเจ้าภาพญี่ปุ่นที่สนามบินซูบูเซนแทเกิดขัดข้องอย่างรุนแรงไม่พบรายชื่อนักกีฬาในระบบทำให้ไม่สามารถปล่อยตัวขึ้นรถบัสรับส่งได้ส่งผลให้นักกีฬาหลายชาติด้วยนะไม่ใช่เฉพาะทีมตะกร้อไทยนะมีทีมยิมนาสติกจีนอินเดียศรีลังกาติดค้างอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการข้างสนามบินเกือบ8ชั่วโมงบางคนอ่อนล้าต้องเอาเสือโยคะปูพื้นนอนกันเลยนอนกันบนพื้นเลยหลายชั่วโมงเจ้าภาพให้น้ำอย่างเดียวอาหารรองท้องก็ไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวปัญหาเรื่องการจัดสรรที่พักยังลุกลามจนคุมไม่อยู่คณะกรรมการโอลิมปิกฟิลิปปินส์ออกมาแฉซ้ำว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นจัดหาห้องพักและเตียงนอนให้ไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ทำให้โค้ชและเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่มีที่นอนสมาคมกีฬาของฟิลิปปินส์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการควักกระเป๋าตัวเองจ้ะไปจองโรงแรมแล้วก็ Airbnb ข้างนอกเอาตัวรอดพักเองเลยมีตังจ่ายเองก็ได้ญี่ปุ่นยอมรับว่าคำนวณยอดคนพลาดจากเดิมคาดไว้ 15,000 คนแต่มาจริง 17,000 คนนี่เป็นปัญหาที่พักไม่หยุดค่ะสำหรับที่ญี่ปุ่นโอ้ก็เลยบ่นกันไปต่างๆนานาเลยนะนี่เป็นสถานการณ์ข่าวหนึ่งที่ต่างประเทศไหนๆก็ว่าด้วยเรื่องของข่าวต่างประเทศแล้วนะคะนี่น่าไปที่ประเทศอื่นๆกันอีกสักนิดหนึ่งตอนนี้อินโดเนี่ยเจอวิกฤตหมอกควันไฟป่าหนักนะคุณแล้ววิกฤตหมอกควันไฟป่าอินโดนี่มาถึงบ้านเรานะมาถึงจังหวัดภาคใต้บ้านเราเป็นแบบ PM 2.5 ฟุ้งไปหมดเลยค่ะทั้งภาคใต้ของเราเพราะว่าไฟป่าเขาหนักมากจริงๆรายงานจากอินโดว่าจังหวัดกาลีมันตันทางตะวันตกบนเกาะบอร์เนียวหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียเลยค่ะอินโดนีเซียนะสาเหตุมาจากสภาพอากาศแบบซูเปอร์เอลนีโญอุณหภูมิสูงขึ้นภัยแล้งหนักมากแม้สวมหน้ากากอนามัยก็ยังหายใจลำบากเพราะหมอกควันมันปกคลุมเป็นวงกว้างแล้วมันก็หนาแน่นระดับมลพิษพุ่งขึ้นสูงคุณภาพอากาศเลวร้ายในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะกรมอาสาสมัครเดินสายเคาะประตูบ้านตามชุมชนต่างๆแจกจ่ายถังออกซิเจนเลยนะนักผจญเพลิงประสบปัญหาหายใจลำบากด้วยแล้วมันหนีไปไหนก็ลำบากค่ะคุณภาพอากาศสิงคโปร์มาเลเซียย่ำแย่บ้านเราเองก็โดนปัญหาหมอกควันทั้ง7จังหวัดบนเกาะมอนดิบอร์เนียวเลยส่งผลกระทบต่อประชากรเขานะ 12.5 ล้านคนมันหายใจไม่ออกแล้วมันแก้ปัญหายากมากด้วยเพราะมันหนาแน่นไปหมดเลยค่ะเหตุการณ์ไฟป่าแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียไปที่จีนกันบ้างบริการรับทิ้งขยะมันยังไงต้องมีบริการนี้บริการรับทิ้งขยะเป็นเทรนด์ธุรกิจใหม่ด้านบริการที่กำลังได้รับความนิยมจากจีนจ้ะเป็นคนรุ่นใหม่นะธุรกิจนี้รับจ้างทิ้งขยะแลกกับค่าบริการเล็กๆน้อยๆปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจผู้ให้บริการแนวใหม่หลายคนออกมาโปรโมทบริการรับทิ้งขยะของตัวเองบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนคิดค่าบริการถูกมากคิดเป็นเงินไทย 15-25 บาทต่อครั้งหรือจะรายเดือนก็ได้เป็นแพ็กเกจเดือนละ500บาทเดี๋ยวทิ้งขยะให้ทุกวันเลยบริการรายเดือนคืนจะมาเก็บขยะให้ทุกวันลูกค้าแค่นำถุงขยะวางไว้นอกประตูห้องพักเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บแล้วนำไปทิ้งเศรษฐกิจคนขี้เกียจค่ะ lazy economy เศรษฐกิจการบริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการความสะดวกสบายประหยัดเวลาลดการใช้แรงงานเดินตามรอยบริการยอดนิยมอื่นๆที่เคยเป็นกระแสมาก่อนหน้าเช่นบริการรับส่งเด็กนักเรียนบริการไปรับพัสดุแทนบางคนไม่เข้าใจโมเดลธุรกิจนี้ก็ตั้งคำถามว่ามันจะมีคนยอมจ่ายเงินซื้อบริการนี้จริงหรอจริงๆมันคืองานบ้านประจำวันเล็กๆน้อยๆเองนะแค่เอาขยะไปทิ้งเนี่ยโอ้แต่ปรากฏว่ามีคนรับบริการเยอะ ลูกค้ารายหนึ่งกำลังรักษาตัวจากโรคซึมเศร้าบอกฉันจะเอาขยะออกไปทิ้งแค่ช่วงดึกๆเท่านั้นเพราะกลัวต้องเจอคนอื่นบริการนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับฉันนี่ค่ะเซี่ยงไฮ้ค่ะเป็นเมืองแรกของจีนที่บังคับใช้ระบบคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างจริงจังชี้ให้เห็นว่าหมู่บ้านหรือคอนโดบางแห่งอนุญาตให้ทิ้งขยะได้แค่ช่วงเวลา2ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็2ชั่วโมงตอนเย็นซึ่งเขาเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศไม่สามารถกลับบ้านมาเพื่อไปทิ้งขยะคือเขาไม่ได้อิสระเสรีเหมือนบ้านเราอยากออกจากบ้านเอาขยะไปทิ้งตรงไหนก็ได้แล้วบ้านเรานะก็เหลือเกินบ้านเราอ่ะเขาจะมีการมาเก็บค่าเก็บขยะกันทุกสิ้นเดือนใช่ป่ะทีนี้มันจะมีบางคนบางบ้านอยู่ในซอยหน่อยไม่จ่ายค่าเก็บขยะถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่เก็บให้คุณไงเขาใช้วิธีไหนพอฟ้ามืดเอาออกมาทิ้งหน้าบ้านชาวบ้านซึ่งบ้านดิฉันก็โดนค่ะเอาออกมาทิ้งหน้าบ้านแล้วพอบ้านเราเองเก็บกวาดบ้านเสร็จค่ำหน่อยจะเอาขยะในบ้านออกไปทิ้งถังขยะตัวเองหน้าบ้านเต็มจ้ะคนอื่นเอาออกมาทิ้งวันก่อนเนี่ยแล้วไม่ใช่บ้านนี้หน้าหลังเดียวที่โดนนะฝั่งตรงข้ามก็โดนวันก่อนเราเห็นกระตาเป็นซอยบ้านฝั่งตรงข้ามอันนี้เป็นฝรั่งด้วยหิ้วขยะถุงมาเริ่มเลยเอาออกมาทิ้งใส่ถังขยะบ้านตรงข้ามนี่นาดก็ยืนมองเขาแล้วลักษณะถังบางคนจะบอกอย่างนี้มันเป็นถังกทม.หรือเปล่ามันเป็นถังสาธารณะหรือเปล่าโนค่ะถังส่วนตัวถังขยะส่วนตัวที่แต่ละบ้านวางเอาไว้ถามว่าถังกทม.ในหมู่บ้านมีไหมหรออืมก็มีนะแต่มันห่างจุดกทม.เอามาวางไว้แต่มันห่างจุดนิดนึงเนี่ยก็เอามาทิ้งจ้ะเอามาทิ้งหน้าบ้านชาวบ้านแล้วเป็นถุงเบ้อเริ่มเลยนะแล้วก็เราก็เลยยังยืนดูอยู่เลยว่าเออแล้วบ้านหลังนั้นเขาจะเอาขยะเข้ามาทิ้งยังไงล่ะน่ะเต็มไปหมดแล้วค่ะถังขยะเขามันจะมีจริงๆคนแบบนี้คุณเคยเจอแบบปั่นจักรยานมาก็มีขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มีเอาไม่เอาขยะจากบ้านตัวเองมาแหละส่วนใหญ่บ้านตามซอยอะค่ะตามซอยตามทาวน์เฮาส์ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่จ่ายค่าขยะรายเดือนอาศัยว่าพอมืดค่ำขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้านถนนใหญ่หลังไหนเขามีถังขยะก็เอามาหย่อนใส่บ้านเขามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะเอาจริงมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังจ๋าสองเบรกแรกอาจจะวันนี้ข่าวไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยจะมีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้ก่อนสองเบรกแรกเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าประเด็นน่าสนใจรอคุยกันต่อค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
15: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
16: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: 9นาฬิกา7นาทีนะคะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะคุณผู้ฟังเราคุยเรื่องนี้กันหน่อยคือเราทุกคนอะโลกปัจจุบันเราอยู่กับ AI ถูกไหมแล้วก็ AI อ่ะมาช่วยให้ชีวิตของเราทุกคนมันง่ายขึ้นมันสะดวกสบายมากขึ้นมันมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่ก็มีคนกังวลไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันว่า AI อ่ะที่พัฒนากันอยู่ทั่วโลกอ่ะในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลหรือภายใน10ปีเนี้ยมันจะอันตรายถึงขั้นทำลายล้างมนุษยชาติได้เขามีอดีตนักวิจัยจากต่างประเทศนะที่เขาโพสต์เตือนภัยสู่สาธารณะว่า AI ระดับซุปเปอร์อินเทลลิเจนซ์ที่กำลังพัฒนาอยู่อาจสร้างอันตรายถึงขั้นทำลายล้างมนุษยชาติได้ภายใน10ปีมันน่ากลัวจริงหรือไม่คุยกันหน่อยค่ะไปที่สายอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลอาจารย์ฝนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ค่ะอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับโยกครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์ขา AI มันดีแหละใช้ชีวิตง่ายๆจะหาข้อมูลจะเป็นตัวช่วยอะไรได้หมดเลยแต่ว่ามันก็น่ากลัวสำหรับการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งไหมคะอาจารย
7: ์แน่นอนครับก็ทุกอย่างมันก็เหลี่ยมสองด้านดาบสองคมเนาะ
6: ค่ะ
7: ก็มันเป็นเทคโนโลยีที่ดีใช่ไหมครับสุดท้ายก็อยู่ที่ใครเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้และไปใช้ทำอะไรใช่ไหมฮะจะพัฒนากันยังไงถ้าเกิดในฝั่งคนดีนะเราพัฒนาแล้วก็พัฒนาก็ต้องมีการควบคุมมีการกำกับดูแลใส่ในเรื่องของจริยธรรมจริยบรรณคุณธรรมใส่เข้าไป AI นี่เหมือนเลี้ยงเด็กฮะคุณโอครับถ้าเปรียบเทียบเนา
6: ะ
7: เขาก็โตขึ้นมาเป็นผ้าขาว
6: อ
7: ยู่ที่เราละเลงสีอะไรลงไปให้เขาคือใส่อะไรลงไปปุ๊บเหมือนกับเป็นการปูพื้นฐานในการไปเรียนรู้ชีวิตนึกออกไหมช่วงแรกเขาก็เรียนรู้จากใครล่ะก็จากคนจากการป้อนโปรแกรมป้อนคำสั่งป้อนข้อมูลไปเลี้ยงเขาเป็นก็อยู่ที่ว่าเขาได้ข้อมูลอะไรเข้าไปเหมือนเด็กๆอะฮะเด็กๆเราเลี้ยงเขายังไงโตขึ้นมาเขาก็จะมีพื้นฐานรากฐานวิธีคิดแบบนั้นแล้วไปต่อยอดในการหาแสวงหาข้อมูลแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่เขามีรากฐานเดิมอยู
6: ่ทำให้อดคิดไปถึงไม่ดึงพวกหนังไม่ได้นะคะอาจารย์ที่มันจะมายึดโลกทำลายล้างโลกแล้วมันมีโอกาสจะต่อยอดคิดเองทำลายล้างโลกเองไหมอันนี้อินกับหนังมากหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจารย์มันจะได้ก่อน
7: อันนี้คอนเฟิร์มได้เลยครับว่าใช่ครับผมนั่นคือที่มาของไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่า AGI นะฮะ artificial general intelligence หรือว่าที่เมื่อกี้คุณโอเพิ่งพูดไปเป็น ASI คือ super intelligence
6: ค่ะ
7: นั่นคือแค่ AGI หรือว่า general intelligence เนี่ยก็คือว่ามีความสามารถ ใกล้เคียงมนุษย์หรือว่าระดับเดียวกันกับมนุษย์เนี่ยเราก็เรียกว่า AGI เนาะ General Intelligence แต่ว่าพอเป็น Super Intelligence เนี่ยมันแปลว่ามากกว่ามนุษย์แล้วสูงกว่ามนุษย์แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเรานึกไม่ออกอะฮะว่าณวันนั้นเนี่ยที่มันไปถึงไอ้ตัว Super Intelligence มันจะเกิดองค์ความรู้อะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบเราก็คิดกันไม่ถึงอะฮะตอนนี้คือหลายๆคนเนี่ยนะฮะนักพัฒนาเรื่องของ AI เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แก่ใจฮะว่าเขายังไม่สามารถบอกได้หรือว่ากำหนดได้ว่าไอ้ผลลัพธ์สุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตจากสิ่งที่เขากำลังพัฒนาอยู่อะคืออะไร
6: ดังนั้นมันควรมีจุดพอหรือยังไงคะอาจารย์คะเราถึง AI มันจะมากลายเป็นมาควบคุมคนมาควบคุมโลกทำลายมนุษยชาติมันต้องควรจะคุมยังไงไหมคะ
7: ครับคือถ้าสมมติแบบอ้างถึงหนังเรื่องนึงเลยนะผมก็จำได้ดีเลยนะเพราะว่าเรื่องที่คุณวิลสมิธเนี่ยเป็นคนเล่นนะเรื่อง i robot เนี่ยนะเขาจะมีกติกากันอยู่นะว่าเวลาที่สร้างหุ่นยนต์ที่แบบว่ามี AI มีสมองคิดได้นู่นนี่นั่นอะไรมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันต้องมีกฎกติกาที่จะต้องใส่ไว้นะฮะทั้งหมดนะในทุกตัวหรือว่าในชุดคำสั่งที่เรียกอัลกอริทึมเนี่ยนะฮะว่า AI จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย
6: ์
7: นะหรือว่าถ้ามีเหตุอันใดที่จะทำร้ายให้เกิดความอันตรายต่อมนุษย์กลับไปดูข้อที่หนึ่งคือห้ามทำร้ายมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ประเด็นคือว่าคนที่ออกกฎเนี่ยกับคนที่พัฒนาเนี่ยคนที่พัฒนาเขาจะใส่กฎพวกนี้เข้าไปหรือเปล่านะหรือว่า AI มันจะคิดเองได้ที่เอาง่ายๆไม่ต้อง AI อ่ะคุณโอ๊คเราคุยกันธรรมดาน
6: ะ
7: ถามว่าถ้าจะรักษาโลกใบนี้ให้มันอยู่ได้ยืนยาวอะไรที่มันเป็นภัยต่อโลกใบนี้มากที่สุด
6: อะไรคะอาจารย
7: ์คำตอบมันก็คือมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยทำลายโลกเยอะมากทำลายสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่ดูแลอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบตรรกะง่ายๆเร็วๆเลยถ้าจะให้โลกใบนี้อยู่ได้นะฮะมีแบบเขาเรียกอะไรมีสันติสุขและอยู่ได้อย่างยืนยงยาวนานต่อไปสิ่งที่ต้องเอาออกอย่างแรกเลยก็คือมนุษย์ฮะ
6: เอาออกเป็นยังไง
7: มันจะกลายเป็นว่าถ้าวันนึง AI มันคิดได้แบบนี้มันจะทำอะไรฮะอันนี้แบบจากในภาพยนตร์นะเพราะว่าในภาพยนตร์เขาเรียกว่าเป็นแบบ foresight thinking เนาะคนที่เขียนบทภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จินตนาการเนาะเขาใช้คำว่าจินตนาการแต่จินตนาการก็เบสออนพื้นฐานของความเป็นไปได้อะไรบางอย่างอยู
6: ่
7: ใช่ไหมเขาดูงานวิจัยเขาดูความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆใช่ไหมครับว่าถ้าวันนึงแล้วเอ้ยพัฒนา AI แล้ว AI มันคือวันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็คือAI ที่หลายๆค่ายพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันแอบคุยกันเองนะฮะแล้วคุยกันในภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจด้วยนะฮะ
6: อุ้ยมันคุยกันได้ไงอะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าคนไปทำให้มันคุยกัน
7: เริ่มต้นจากแบบนั้นฮะพอหลังๆเนี่ยต่อให้คนไม่ต้องไปบอกให้มันคุยกันมันก็หาวิธีคุยกันเองแล้วฮะ
6: น่ากลัวจ้า
7: แล้วก็แหกข้อนะแหกข้อก็คือหมายถึงว่ามีการมาแฮกเข้าบริษัทต่างๆโดยที่มนุษย์ไม่ได้สั่งนะฮะมนุษย์อาจจะสั่งอย่างอื่นให้ AI ทำเรื่องนี้สมมุติ AI มันก็ไปคิดต่อว่าโอเคถ้าจะทำเรื่องที่มนุษย์สั่งเนี่ยให้สำเร็จต้องอาศัยข้อมูลนี้แต่มันก็มาวิเคราะห์ดูว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่ไหนน่าจะเป็นบริษัทเหล่านี้นี้น่าจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู
6: ่
7: แต่ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะดังนั้นทำยังไงให้มันได้ข้อมูลเหล่านั้นมาอ๋อฉันก็ต้องไปแฮกมาเพื่อที่จะเอามาเพื่อให้มิชชั่นมันค
6: อม
7: พลีทตอบสนองในสิ่งที่มนุษย์อะฟังแต่อีกหน่อยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วสิครับไอจุดซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วก็คือว่าไม่ใช่ต้องมนุษย์สั่งแล้วตอนนี้ AI เริ่มสั่ง AI กันเองแล้ว
6: โอ้โหโดยไม่ต้องมีคนสั่ง
7: AI ตัวนั้นที่เขาเรียกเป็น agentic AI ฮะก็คือแต่ละตัวทำตัวมันเหมือนเจ้าหน้าที่คนที่1เจ้าหน้าที่คนที่2เจ้าหน้าที่คนที่3แล้วก็มีแบบระดับเจ้าหน้าที่ AI ระดับหัวหน้าไปสั่งการ AI ลูกน้องคนนี้ทำนู่นทำนี่เนี่ยหรอเนี่ยมันตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วอ่ะ
6: โอ้มันน่ากลัวจ้ะ
7: ตอนนี้นะไม่ใช่อนาคตนะตอนนี้มันทำแบบนี้แล้วนะฮะก็คือเรื่อง agentic AI เนี่ยเราเริ่มใช้กันแล้วนะคือที่เขาเรียกว่ามีกองทัพ AI เนาะแต่ที่หลายคนก็เอามาใช้ในเรื่องของการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะสร้าง AI ที่เป็นผอ.บรรณาธิการนะแล้วก็มี AI ลูกน้องร่างบทร่างคอนเทนต์ทำกราฟิก แล้วก็มี QC ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเน
6: า
7: ะเป็นแผนกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบนี้แล้วนะแล้วในอนาคตคือซึ่งจริงๆก็คือปัจจุบันก็เริ่มแล้วก็คือว่าไอ้ AI ที่เราบอกว่าเราใช้กันช่วงแรกๆก็คือมนุษย์พัฒนา AI ใช่ไหมครับ coming soon or coming already ตอนนี้คือใช้ AI ในการพัฒนา AI รุ่นต่อไป
6: แม่เจ้าม
7: ันจะไปกันขนาดไหนแล้วฮะ
6: ใ
7: ช่ไหมฮะคือลำพังมนุษย์สร้าง AI ก็คือใช้ความสามารถของมนุษย์ใช่ไหมฮะแล้วก็พัฒนา AI ขึ้นมาซึ่งก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผลลัพธ์สุดท้าย final result เนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วยซ้ำนะฮะไปถามนักพัฒนาเขาก็ตอบไม่ได้นะฮะ
6: แล้วใน
7: ที่สุด AI ก็ยังตอบไม่ได้
6: เหมือนหนังก็คือแล้วเราก็จะคุมเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้ไม่ได้กำลังจินตนาการว่าไอ้เจ้าหุ่นยนต์ที่มันมาเดินเกลื่อนเมืองแล้วมันไม่ตายด้วยอาจารย์ยิงมันก็ไม่ตายด้วยแล้วมันก็ทำหลายคน
7: เพราะว่ามันหาวิธีการที่มันจะอยู่รอดไงฮะ
6: ใช่
7: ใช่ไหมอย่างเราคิดเรามนุษย์เราคิดเราเป็นคนพัฒนาเราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องสร้างคลิกคิวสวิตช์นะก
6: ็
7: คือว่าอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยถ้ามันมีปัญหามากกดปุ๊บแล้วก็ดับมันไปก็แค่นั้นจบเรื่อง
6: เนี่ย
7: แต่ในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าถ้า AI มันรู้ตัวว่าตัวมันคือ AI เนาะก็เรียกว่า self awareness ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีอัลกอริทึมที่มันสามารถรู้ได้แล้วหรอกว่าฉันเป็น AIนะแล้วมันก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดถูกดับสวิตช์ถูกปิดเครื่องฉันก็จะสูญหายไปแพ้มนุษย์อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะหาวิธีการในการที่จะบายพาสทำไงให้มันไม่ถูกคิวสวิตช์จัดการอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องให้น่าคิดเนาะมันเป็นทั้งบางคนบอกโอ๊ยหนังนะผมเคยคุยกับผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกพัฒนา AI มันคุมได้ไปถามคนพัฒนา AI จริงๆสิครับตอนนี้ก็ออกมาพูดกันหลายคนเลยใช่ไหมฮะว่าเออมันน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้อีลอนมัสก์เองยังออกมาพูดว่าเฮ้ยชะลอมันสักนิดนึงก่อนดีกว่าไหมไม่งั้นมันพัฒนาเกินกว่าความสามารถของมนุษย์แล้วมันจะเอาไม่อยู่อะไรกันประมาณแบบนี้ครับก็เป็นที่ห่วงของหลายคนไม่ใช่อีลอนมัสก์คนเดียวนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์อะไรต่างๆนะฮะแม้กระทั่งสตีเฟนฮอว์กิงที่เรียกว่าเป็นไอน์สไตน์ของยุคนี
6: ้
7: ที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็เคยพูดไว้ก่อนเสียชีวิตเหมือนกันบอกว่าระวังนะคุณเปิดกล่องก็เรียกกล่องแพนโดร่าเน
6: า
7: ะเหมือนแบบปล่อยผีอ่ะคุณเปิดมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มนุษยชาติได้เริ่มต้นแหละนะครับท้ายอาจจะจบเรียกเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยได้จากสิ่งนี้นะอันนี้เขาเตือนไว้ครับ
6: ใช่อาจารย์ครับถ้ามันจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการไปชะลอไปยับยั้งกันเอาไว้ก่อนในช่วงชีวิตของเราก็มีโอกาสจะเจออย่างนั้นไหมคะอาจารย์ในช่วงชีวิตเราเลย20 30ปี40ปี
7: มันมีโอกาสเกิดครับนะฮะแล้วก็มันมีอีกเทคโนโลยีนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะที่มันจะถูกเอามาใช้ร่วมกันยิ่งเพิ่มความเร็วนะฮะสปีดทุกอย่างมันจะเร็วแบบคิดไม่ออกเลยก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์ควอนตั
6: ม
7: นะฮะพอคอมพิวเตอร์ควอนตัมเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างเร็วไปหมดเลยนะคิดง่ายๆว่าอะไรที่มันจะต้องแบบใช้การคำนวณแบบเป็นพันปีอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะถูกคำนวณเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร
6: ์
7: นะฮ
6: ะ
7: แล้วลองคิดภาพดูว่าไอ้ความเร็วระดับมหาการตรงนั้นเนี
6: ่
7: ยเมื่อมันมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในแลบอยู่นะฮะหลายที่หลายเจ้าก็กำลังพัฒนาแข่งกันอยู่นะเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์ตัวนี้แหละนะครับซึ่งเขาก็มองว่าก็ไม่รู้นะด้วยความช่วยเหลือจาก AI ในการพัฒนาควอนตัมก็อาจจะมาเร็วอีกนะ5ปี10ปีข้างหน้าก็อาจจะได้มาใช้กันนะครับแล้วเมื่อควอนตัมความเร็วระดับแบบอภิมหาเร็วแบบนั้นเนี่ยมาบวกกับปัญญาประดิษฐ์ที่มันก็น่าจะเก่งขึ้นไประดับ AGI หรือว่า ASI ตัวนั้นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์บวกกับควอนตัมนึกไม่ออกครับว่าโลกมันจะขนาดไหนนะ
6: คือถ้า
7: เราไม่เตรียมมาตรการในการที่จะเขาเรียกอะไรกำกับดูแลหรือว่าเอาให้อยู่เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นวาระแห่งมนุษยชาติเลยนะฮะสหประชาชาติอะไรอย่างนี้เลยนะต้องมานั่งคุยกันน
6: ะ
7: ไม่ใช่แบบปล่อยให้ต่างคนต่างพัฒนากันอย่างแบบไร้รูปแบบนะฮะคือมันอันตรายมันอันตรายจริง
6: ๆแล้วอาจารย์ว่าบุคคลหรือว่าบริษัทหรือใครก็ตามที่พยายามพัฒนาเดินไปข้างหน้าฉันจะต้องเจ๋งที่สุดในโลกทำ AI intelligent super ให้มันเจ๋งเขาจะคิดเรื่องนี้ตระหนักเรื่องนี้แค่ไหนไหมคะอาจารย
7: ์ตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆคือแต่ละคนเนี่ยตระหนักนะตระหนักแต่ด้วยความตระหนักตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังต้องมีความต้องการในเชิงการแข่งขันปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยฮะปัญหามันอยู่ที่ฉันก็ต้องแข่งขันให้ของฉันเนี่ยเป็นเลิศกับเจ้าอื่น
6: ใช่
7: เพราะมันจะกระทบกับรายได
6: ้
7: กระทบกับราคาหุ้นและกระทบกับ ระดับของความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะฮ
6: ะ
7: วันก่อนเนี่ยท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งโฟนอินโดยบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่รู้นะฮ
6: ะ
7: ไปหาคุณเจนเซนหวงนะฮะประธานของไอ้บริษัท Nvidia เนี่ยนะฮะกลางเวทีเลยแล้วก็บอกว่าก็พูดย้ำคำนี้อีกครั้งหนึ่งว่าใครวินในสงครามการพัฒนา AI เนี่ยคนนั้นชนะเพราะฉะนั้นคนนี้พูดความหมายของเขาชนะก็คือเป็นเจ้าโลกอะถ้าเขาเข้าใจกันง่ายๆนะคือถ้าใครชนะหรือว่ามีความเป็นเลิศในเรื่องของ AI ก็ของโลกนะเพราะฉะนั้นเขาก็สนับสนุนเจนเซนหวงเต็มพิกัดในการพัฒนา AI เพื่ออเมริกันเฟิร์สอ่ะของเขาก็คุยกันแนวนั้นอยู่แล้วคนอเมริกันต้องได้ประโยชน์ดูนี่นั่นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการแข่งขันในหลายระดับเลยถ้าเรามองเข้าไปนั้นมันเลยกลายเป็นว่าจากความต้องการในเรื่องการแข่งขันต้องการจะชนะทุกคนก็เขาเรียกว่าพัฒนากันอย่างบ้าระห่ำ
6: จริง
7: จนลืมไปว่าสิ่งที่ตัวเองพัฒนาอาจจะเรียกเป็นแบ็คไฟเนาะอาจจะแบบสะท้อนย้อนกลับมาในการทำลายหรือว่าทำร้ายมนุษยชาติด้วยกันเอง
6: จนวันหนึ่งเราจะไม่สามารถควบคุม AI ได้แล้ว AI จะควบคุมโลกในที่สุด
7: จากการแข่งขันกันอย่างบ้าระห่ำจนไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยแหละครับ
6: ฟังแล้วก็กลัวค่ะอาจารย์ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องการพัฒนา AI ระดับโลกป้องกันไม่ได้ด้วยถ้าเกี่ยวกับระดับประเทศอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์เนาะ
7: ก็ผมว่าไม่ผิดที่จะต้องมานั่งคิดกันครับว่าด้วยศักยภาพและบทบาทที่เรามีต่อสังคมหรือว่าอีโ
6: ค
7: ซิสเต็มของ AI เราทำอะไรได้บ้างเราอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ผลิตชิปเมนบอร์ดมาสเตอร์บอร์ด AI นู่นนี่นั่นแต่เราก็มีศักยภาพในเรื่องของในระดับซอฟต์แวร
6: ์
7: การพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะ AI โมเดลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็เป็นผู้ใช้ผู้พัฒนาระดับหนึ่งในอีโคซิสเต็มก็ต้องมานั่งคุยกันละครับว่าด้วยบทบาทแบบนี้ในบริบทของสังคมโลกและปัญหาแบบนี
6: ้
7: ความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างปรับดีกว่าที่จะไม่ทำอะไร
6: ยังไงก็ต้องทำอะไรบ้างนะคะเอาละวันนี้ฟังจากอาจารย์ชัดเจนเปิดหูเปิดตากันขึ้นไปอีกขอบพระคุณมากอาจารย์ฝนนะคะ
7: ยินดีครับขอบคุณครับ
6: อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ฝนอาจารย์นลินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฟังแล้วก็กลัวจินตนาการเรื่องหนังมาเลยคุณผู้ฟังทาง Facebook ก็ส่งข้อความมาเหมือนกันว่าดูอยู่เหมือนกันนะคุณธนินทร์เนาะหนังเรื่องโรบอทกับ Eagle Eye เป็นแนวหุ่นยนต์คิดเองทำร้ายมนุษย์ดูหนัง2เรื่องนี้เลยค่ะโรบอทกับ Eagle Eye ตอบโจทย์ AI ในอนาคตมากว้ายส่งท้ายดีกว่าเบรกนี้ส่งท้ายเบรกนี้กันที่ไทยสมุทรประกันชีวิตค่ะถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับ The Bag ที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์จากไทยสมุทรประกันชีวิตค่ะพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าอัปเดตสถานการณ์คุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คในที่หน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
8: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
9: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
10: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8

0: ตภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
3: ้9นาฬิกา28นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมค่ะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106พฤหัสบดี17กันยายน2569กลับมาเริ่มต้นกันที่การลงทุนอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect Lead พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง Lead ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4หรือ BFTZ 4ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect Lead ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถาบันเปิดให้จองซื้อมาตั้งแต่วันที่9แล้วจนถึงวันนี้อีกวันเดียวเท่านั้น17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนจาก Prospect Lead ค่ะมาดูเรื่องของรอยรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3คืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยกับยานวาค่ะกทม.ร่วมกับกระทรวงพลังงานบริษัทน้ำมันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันเลขารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เป็นหัวหน้าทีมสุดซอยบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สำรวจจุดน้ำมันรั่วผลปรากฏว่ายังไม่พบน้ำมันรั่วจากท่อขนส่งน้ำมันแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะจึงได้ทำการสูบน้ำปนน้ำมันออกแล้วก็เอากระสอบทรายบล็อกโพรงใต้ดินทำให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงแล้วจากนั้นมีการทดลองให้เจ้าหน้าที่กทม.และทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากนำกระสอบทรายที่บล็อกโพรงใต้ดินออกแล้วลองนำท่อขนาด2เมตรทะลวงเข้าไปในโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาปรากฏว่าพบโพรงใต้ดินที่มีความลึกลงไปอีกมากจนต้องนำไม้ไผ่มาต่อแล้วทะลวงเข้าไปในโพรงใต้ดินลึก5เมตรค่ะโอ้ยมันลึกมากรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัท Sustainable Solution จำกัดส่งผู้เชี่ยวชาญกับเครื่องมืออย่างกล้องส่องเข้าไปในโพรงเพราะมันลึกมากเพื่อหาสาเหตุและต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมออกมาต้องหาสาเหตุให้ได้ต้องหาต้นตอให้ได้ว่ามันซึมมาจากไหนจนเมื่อวานนายสุชัยพงเพียรชอบสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองเตยได้โพสต์ภาพและคลิปขณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันโดยบอกว่าพบแล้วค่ะพบจุดรอยรั่วของน้ำมันจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วกำลังดำเนินการอุดรอยรั่ว

0: ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดูแลและค้นหาตลอดเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันจากน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำนะทางผู้อำนวยการเขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเหตุน้ำมันรั่วไหลพระราม3สอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาผลกระทบก็จะได้สามารถที่จะดูแลช่วยเหลืออย่างไรกันต่อไปก็ดำเนินการกันต่อได้เป็นนั้นว่าเจอแล้วนะคะรอยรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการอุดต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกันอยู่ในส่วนนี้ไปกันต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างเอาเรื่องนี้ดีกว่ารปภ.ผงะพบกระเป๋าเดินทางดำปริศนาใต้สะพานสภาพยังใหม่วันเกิดเหตุไม่ดีรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะเช้าวันนี้เลย6โมงเช้าตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุพบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ต้องสงสัยถูกนำมาวางทิ้งไว้ใต้สะพานข้ามคลองหอกถนนโรจนะฝั่งขาเข้าตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกันนะคะเป็นกระเป๋าสีดำใบใหญ่วางอยู่ด้านล่างใต้สะพานสภาพยังใหม่ไม่ชำรุดด้วยนะพลาสติกห่อหุ้มด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถ่ายภาพและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนสวมถุงมือเข้าตรวจสอบยกกระเป๋าขึ้นมาด้านบนสะพานกระเป๋าเบาค่ะไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็เปิดซิปตรวจสอบภายในนะคนก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วก็จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายไหมนะคะหรือจะเกี่ยวกับเหตุร้ายไหมวันจะเป็นชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ด้วยนะก็สันนิษฐานไปต่างๆนานาแต่พอเปิดออกโบเอ้ากระเป๋าเปล่าๆจ้ะไม่พบยาเสพติดไม่มีวัตถุอันตรายไม่มีสิ่งของต้องสงสัยรปภ.ผู้แจ้งเหตุนายสุรศักดิ์อายุ33เล่าว่าตอนเช้าเดินผ่านมองลงไปแล้วก็เห็นกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยวางอยู่ตรงคอหัวสะพานสงสัยว่าใครเอามาทิ้งไว้นะแล้วก็พอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินผ่านจุดเดิมอีกกระเป๋าวางอยู่ตรงนั้นอีกเป็นพลเมืองดีอะค่ะเกรงว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ดีจากโน่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ล่ะก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนอันนี้ดีนะเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่างเงี้ยดีค่ะพอเห็นอะไรที่ผิดปกติแบบนี้แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่จะได้มาตรวจสอบถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็ดีไปแต่ถ้ามีก็จะได้เร่งดําเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหากันคุณได้ฟังเรื่องของน้องไซคุณเห็นความน่าเอ็นดูมั้ยไซบีเรียนจ้ะพลัดหลงได้กลับบ้านแล้วนะตำรวจพัทยาบอกเอ็นดูเลยหลงไหลในความป่วนของน้องเลยคือไซบีเรียนอ่ะเธอมันจะขึ้นชื่อในเรื่องความซนสุดมากนะดูความคืบหน้าค่ะไซบีเรียนเพศเมียอายุกำลังซนเลย 6-7 เดือนหลงทางที่พัทยาต่างชาติไปเจอก็เลยใช้สายเข็มขัดคาดเอวทำเป็นสายลากจูงพาน้องไปส่งตำรวจสภ.เมืองพัทยาให้ช่วยประกาศตามหาเจ้าของค่ะระหว่างตำรวจประกาศตามหาเจ้าของปรากฏเจ้าไซตัวนี้ซนมากวิ่งป่วนแล้วท่านอนก็น่ารักตำรวจรักกันทั้งโรงพักเอาเรามีคลิปให้ดูด้วยเปิดคลิปมาดูได้นะจ๊ะ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ว่าน้องซนขนาดไหนป่วนกันทั้งโรงพักล่ะจะนอนก็น่ารักเชียตำรวจเลยเอ็นดูคลิปบางส่วนนำไปโพสต์ในเพจ Facebook สภ.เมืองพัทยาด้วยเป็นไวรัลกันไปคนแห่ไปเสนอตัวขอรับเลี้ยงถ้าไม่มีคนมารับเอาคืบหน้า 3:00 นที่ผ่านมานี่เองเจ้าของมาแล้วนะจ๊ะติดต่อขอรับเจ้าไซตัวนี้แล้วเรียบร้อยที่บ้านพักของนายตำรวจพลละขับนะประจำตำแหน่งผู้กำกับสภ.เมืองพัทยานั่นเบื้องต้นทราบว่าน้องชื่อชิเอลโอ้ชื่อฝรั่งซะด้วยชื่อชิเอลผู้ที่เป็นตัวแทนของเจ้าของสุนัขบอกว่าน้องหลงกับเจ้าของในเขตพื้นที่พัทยาตอนเช้า14หลังจากเดินทางมาจากลาดพร้าวกรุงเทพพอเห็นเจ้าของก็รีบประสานติดต่อขอรับเจ้าชิเอลคืนดีใจอย่างมากที่น้องปลอดภัยระหว่างส่งมอบนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็โอ้เอ็นดูอะแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆก็รักเหลือเกินดูท่านอนนางเสียโอ้ยเอ็นดูลูกเอ้ยนะแต่เจ้าของเข้ามาแล้วเวลาเจ้าของมารับอะค่ะ เราดูได้เราดูรู้ว่าเป็นเจ้าของจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าน้องสัตว์เขาก็จะวิ่งกระดิกหางไปหานะจ๊ะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเจ้าของไม่เลี้ยงน้องให้พากลับมาส่งผมนะเดี๋ยวพวกผมจะเลี้ยงให้เองแล้วระหว่างส่งมอบก็ซับซึ้งกันไปไม่อยากส่งคืนก็คืนเจ้าของไปเรียบร้อยจ้ะเอาละนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังพักกันสักครู่หนึ่งวันนี้พฤหัสบดีค่ะเรื่องราวน่าสนใจคุยกันกับสภาผู้บริโภคพักสักครู่คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
4: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เมืองไทยสมายคลับ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็ก
7: มื้อใหญ
8: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
11: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
2: 9นาฬิกา41นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี17กันยายน2569ช่วงที่5ของรายการเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคนะคะเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ค่ะประกันสังคมเป็นเรื่องที่เราอาจคุ้นเคยในฐานะสิทธิ์ของคนทำงานแต่ในอีกด้านหนึ่งนายจ้างเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมจ่ายเงินสมทบและมีบทบาทต่อระบบนี้เช่นเดียวกันเลยอยากจะมาชวนคุยกับคนที่ทำงานเรื่องสิทธิ์และนโยบายสาธารณะมายาวนานครั้งนี้ตัดสินใจเข้ามาสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการประกันสังคมค่ะไปคุยกับคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคเป็นผู้สมัครประกันสังคมฝั่งนายจ้างหมายเลข59ค่ะคุณสารีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ค
2: สวัสดี
3: ขอบคุณนะคะก่อนอื่นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะคุณสารีค่ะหลายคนได้ยินชื่อของคุณสารีมานานกันมากๆแล้วคุณผู้ฟังอ่ะนะคะโดยเฉพาะจากงานคุ้มครองผู้บริโภคอยากจะถามเลยว่าทำไมครั้งนี้ตัดสินใจสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างของประกันสังคมคะ
3: คือต้องเรียนว่าสภาองค์กรผู้บริโภคที่สารีทำงานเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นองค์กรที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภ
2: ค
3: แล้วก็ส่วนหนึ่งน้องที่ทำงานซึ่งเรามีอัตราตามเรียกว่าตามข้อบังคับของสภาเนี่ยอยู่80คนนะฮะแล้วใน80คนเนี้ยทุกคนก็เป็นลูกจ้างประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนนะคะแล้วก็เมื่อสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นนายจ้างเนี่ยก็มีก็เรียกว่าเมื่อทำงานครบ3ปีจ่ายเงินส่งสมทบในฐานะนายจ้าง3ปีมีลูกจ้างที่จ่ายเงินประกันสังคมเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสมัครเป็นนายจ้างเนาะแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเองจริงๆก็เป็นหน่วยงานเรียกว่ากึ่งสาธารณประโยชน์นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกว่าได้เงินจากรัฐมาแต่ว่าก็ทำงานเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งหมดที่ช่วยเหลือผู้บริโภคเพราะฉะนั้นก็อีกฐานะหนึ่งของตัวองค์กรเนี่ยก็เป็นนายจ้างที่มีลูกน้องเป็นลูกจ้างเนี่ยถึง80คนก็เลยคิดว่าเที่ยวนี้เราสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็มีเนื้องานที่ทำงานเรื่องประกันสังคมมันเยอะเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นเน้นขอยกตัวอย่างนะคะว่าที่ผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยทำงานเรื่องหลักประกันสังคมเนี่ยเรียกว่าประกันสังคมด้านสุขภาพเนี่ยมาพอสมควรนะคะอย่างเช่นเรามีอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพซึ่งได้ทำข้อเสนอต่อสำนักงานประกันสังคมไปไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเรื่องให้ผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิประโยชน์เรียกว่าเท่าเทียมกับสิทธิประโยชน์ของสุขภาพของระบบอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟันเรื่องคนไข้มะเร็งเรื่องการที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนควรจะได้รับการรักษาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแล้วก็พยายามที่จะทำให้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยทั้งทุกระบบเนี่ยมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมผู้ประกันตนก็ควรจะได้เงินสมทบส่วนนี้เนี่ยโดยอัตโนมัติแล้วก็มีข้อเสนอว่าจริงๆผู้ประกันตนขนาดนี้เสียเปรียบที่สุดเพราะว่าจ่ายเงินสมทบเรื่องสุขภาพเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจ่ายเงินสมทบเรื่องสุขภาพกลุ่มเดียวเนี่ยรัฐบาลก็ควรที่จะดูแลเรื่องนี้จริงๆเราก็มีข้อเสนอด้วยนะฮะว่าผู้กันตนเนี่ยจริงๆไม่ควรต้องจ่ายสมทบเรื่องสุขภาพเงินที่ลูกจ้างนายจ้างจ่ายเรื่องสุขภาพเนี่ยควรเอาไปทำให้เกิดบำนาญชราภาพนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลงานที่พยายามบางส่วนอาจจะอยู่ยังไม่สำเร็จผลักดันอยู่นะฮะบางส่วนอาจจะสำเร็จไปแล้วบ้างอย่างเช่นเรื่อง สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเนาะอย่างเรื่องบำนาญเรื่องเอาเงินรัฐบาลเข้ามาช่วยเรื่องสุขภาพมากขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องที่อยู่ในการดำเนินการนะคะเพราะนั้นเมื่อ เราเห็นว่าตัวผู้ประกันตนเองเขาก็มีสิทธิ์สมัครในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างเราก็ควรจะทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำเข้าไปช่วยทำใหองค์คาพยพโดยรวมของกรรมการประกันสังคมเนี่ยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะก็แล้วจริงๆนายจ้างลูกจ้างต่างก็เป็นผู้บริโภคด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นหัวใจค่ะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้แล้วเราเวลาเรามองนายจ้างเนี่ยนายจ้างก็คิดว่าถ้าลูกจ้างมีความมั่นคงนายจ้างก็ลดภาระนะฮะเพราะว่าถ้าลูกจ้างไม่เจ็บออดออดแอดแอดนายจ้างก็มีเรียกว่ามีกำลังคนที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในส่วนเหล่านี้จะมีความสำคัญมากแล้วก็คือต้องเรียนคุณนิตินาถอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้มีส่วนในการตัดสินใจเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นเนี่ยขณะนี้เรียกว่าทุกบริษัทถ้าเป็นบริษัทที่ไวท์คอลล่าทั้งหลายทุกคนเนี่ยไม่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในระบบบริการด้านสุขภาพของผู้ประกันตนเลยเพราะนั้นทุกคนก็ต้องไปจ่ายเรียกว่าจ่ายซื้อประกันสุขภาพอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นอันนี้มันก็ซ้ำซ้อนเพราะนั้นเราจะลดเรื่องพวกนี้ยังไงนะคะเพราะนั้นก็คิดว่านายจ้างเองเนี่ยถ้าลูกจ้างมีคุณภาพลูกจ้างไม่ป่วยก็ภาระนายจ้างก็ลดลงและก็โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินที่แต่มันเป็นระบบไตรภาคีเพราะนั้นก็ต้องจ่ายจากทุกฝ่ายนะฮะแต่เรื่องคิดว่าภาระนายจ้างที่นอกเหนือจากไตรภาคีตรงนี้ก็น่าจะลดลงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็เลยเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจทั้งลดภาระในจ้างจากสถาบันสุขภาพที่ซ้ำซ้อนด้วยลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนแต่ไม่ใช่ลดสิทธิผู้ประกันตนใช่ไหมคะส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณสารีเสนอเห็นบอกว่าน่าสนใจก็คือการตรวจสอบการใช้เงินของสำนักงานประกันสังคมด้วยทำไมเรื่องนี้ถึงคิดว่าน่าจะหยิบยกมาเป็นอีกหนึ่งในนโยบายหลักด้วยล่ะคะ
3: คือก็ต้องบอกว่าเงินเนี่ยมันก็จำกัดเนาะ
2: เ
3: วลาเราพูดว่าเงินเนี่ยมันก็อย่างเช่นคุณเก็บเงินประกันสังคมตัวเลขก็ไม่ได้ขึ้นทุกปีนอกจากจำนวนผู้ประกันตนมากขึ้นแต่ว่าวงเงินที่เราเก็บเนี่ยมันก็ได้เท่าเดิมทุกปีถูกไหมฮะเพราะมันจะไปเก็บเพิ่มทุกปีมันก็คงเป็นไปไม่ได้นายจ้างก็โวยลูกจ้างก็โวยแน่นอนรับก็สมทบไม่ได้เพิ่มเพราะนั้นมันก็มีเพดานของมันแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้มีเงินเหลือได้เนี่ยเราต้องจัดการในส่วนรายจ่ายเราต้องจัดการในส่วนรายจ่ายก็คือเรียกว่าได้มากไม่สำคัญแต่เราจะเก็บเงินได้ยังไงถูกไหมฮะจำกัดค่าใช้จ่ายยังไงเพราะนั้นค่าใช้จ่ายที่เรียนคิดว่าไม่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าสามารถไม่ดำเนินการได้อะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ควรที่จะทำซึ่งอันเนี้ย เราในฐานะคนที่ทำงานทางสังคมเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันมีความจำเป็นมากเพราะเงินทุกระบบขณะนี้มันจำกัดนะฮะแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยมันก็ทำให้การเติบโตของการเก็บเงินมันก็ไม่ได้มากมายถูกไหมฮะการบริหารการเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นเรียนก็คิดว่าเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสลิมยูนิตทั้งหลายของสำนักงานนะฮะที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายใช้ระบบแล้วแต่ก็ทำให้คนทำงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเหล่านี้ฮะเราก็แต่เราก็เห็นว่าสวัสดิการของคนทำงานในสำนักงานอะไรเงี้ยก็ไม่ควรลดนะคะแต่คิดว่ารายจ่ายที่มันไม่ได้จำเป็นเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคุณไปซื้อที่ดินซื้อแพงกว่าคนอื่นแล้วจำเป็นต้องซื้อที่ดินไหม เนาะหรือดิฉันเองก็ไม่สนับสนุนปฏิทินนะนี่บอกเลยนะเพราะฉะนั้นคืออะไรที่มันไม่ควรทำมันก็ไม่ควรทำไม่ควรใช้เงินของเรียกว่าเงินที่ควรจะเป็นเงินเก็บให้กับผู้ประกันตนมากที่สุดเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ควรทำให้การใช้เงินของประกันสังคมเนี่ยมีประสิทธิภาพมีเหตุผลตรวจสอบได้แล้วก็โปร่งใสนะคะที่ผู้ประกันตนก็ดีนายจ้างก็ดีรัฐก็ดีก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะว่าแล้วนิ้งคิดว่าขณะนี้เนี่ยผู้ประกันตนเองเนี่ยก็อาจจะยากนายจ้างก็ยากนะฮะเพราะว่าบางทีก็บอกว่าเราไม่ขึ้นเงินเดือน1ปีไห
4: ม
3: แต่ว่าเราไม่ไล่ใครออกเลยอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าถ้าเราไม่ลดค่าใช้จ่ายมันก็จะตึงตัวมากแน่นอนค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นดัชนีผู้บริโภคอะไรต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้เรียกว่าการใช้จ่ายเงินของสำนักงานเนี่ย ต้องโปร่งใสมากที่สุดและยกเลิกการใช้เงินที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งเรียนคิดว่าถ้าเรียนเข้าไปเราก็จะทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญครับ
4: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งบำนาญชราภาพ 9,000 บาทต่อเดือนเรื่องนี้แหละค่ะคนสนใจเหมือนกัน
3: คืออันนี้เรื่องตัวเองก่อนหน้านี้เลย
4: ค่ะ
3: เยนเนี่ยส่งประกันสังคมมา22ปี8เดือนแต่ตอนนี้ไม่ได้ส่งแล้วนะฮะเพราะว่าเกิน60ก็เป็นนายจ้างเต็มตัวสูงสภาก่อนผู้บริโภคก็ได้คุณสิคุณโอ๊คลองถ่ายสิฮะว่าพี่ได้เงินบำนาญเท่าไหร
4: ่ 5,000
3: 5,000 นิดนะ 5,400 กว่าบาท
4: ใช
3: ่ๆซึ่งก็รู้สึกมากเลยว่าเอ้ยเนาะแล้วเราจะพอใช้ได้ยังไง
4: ใช่
3: พอใช้นะฮะ 5,000 กว่าบาทเนี่ยจริงๆกับชีวิตในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เลยคิดว่าอันเนี้ยแล้วถ้าโรงงานเล็กๆเนาะไม่ใช่กลุ่มที่มีสามารถส่งเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ลูกจ้างได้เนี่ยไม่มีทางเลยที่ลูกจ้างเหล่านี้จะมีคุณภาพชีวิตเมื่อตัวเองไม่ต้องทำงาน
4: ค
3: ืออันนี้ก็เป็นจุดที่เรียนเองเนี่ยจริงๆก็คิดเรื่องนี้เยอะนะฮะกับคนจริงๆทุกคนด้วยซ้ำว่าจริงๆคนควรจะมีบำนาญแห่งชาติเนาะแล้วประกันสังคมเนี่ยควรจะเป็น ตัวหลักกลไกหลักในการทำเรื่องบำนาญเพราะว่าให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาทำเรื่องสุขภาพเป็นหลักแต่ประกันสังคมเนี่ยควรทำเรื่องบำนาญของคนนะเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมีทั้งมาตรา33มาตรา40มาตรา39เนา
4: ะ
3: 33 39 40 39เนี่ยก็ประกันตัวเอง40ก็คือลูกจ้างตามบ้านลูกจ้างที่เรียกว่าไม่มีนายจ้างโฮมพวกกลุ่มโฮมเน็ตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะ
4: ซึ่
3: งเขาสามารถใช้บัตรทองได้แต่ว่าก็เป็นผู้กันตนมาตรา40เนี่ยคนเหล่านี้จริงๆส่วนหนึ่งที่เขาเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะมีบำนาญในบ้านปลายของชีวิตเน
4: า
3: ะซึ่งการที่เราจะมีบำนาญได้เนี่ยหมายถึงว่าอย่างน้อยมันก็ควรจะเกินเลยเส้นความยากจนเน
4: า
3: ะแต่ว่าโอเคของประกันสังคมเนี่ยก็อาจจะเกินเส้นความยากจนแต่ลองคิดดูว่าคนที่ทำงานเนี่ยมันไม่พอใช้หรอกถ้าวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึงขั้นต่ำของตัวเองที่ได้300บาทต่อวันเนี่ยซึ่งเราก็คิดว่า
4: ไม่พออยู่แล้ว
3: ก็นั่นเนี่ยผู้อย่างน้อยเนี่ยผู้กันตนเมื่อได้รับบำนาญเนี่ยควรจะได้ที่เพดานมีความมุ่งหวังไว้ว่าได้ที่เพดาน 9,000 บาทต่อเดือนนะฮะแล้วก็ขนาดนี้จริง
4: ต้องขออนุญาตเวลาหมดแล้วค่ะขอสักนาทีสุดท้ายส่งท้ายกันสักนิดนึงขอนาทีเดียวค่ะ
3: ค่ะก็
5: 125บาทเนี่ยก็ควรเอามาทำบำนาญเพราะนั้นสารีก็มีนโยบาย3นโยบายหลักๆนะฮะว่าลดภาระนายจ้างตรวจสอบสำนักงานเข้าไปตรวจสอบพวกเราถ้าเข้าไปเนี่ยเนาะเพิ่มบำนาญผู้กันตนแล้วก็เบอร์59นะฮะรบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยก็หวังว่าจะไปร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันค่ะอย่างน้อยผู้กันตนควรได้สัก 9,000 บาทลดภาระของนายจ้างค่ะ
4: โอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้คุณสารีนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคนะคะคุยกันประเด็นนี้ในวันนี้ช่วงของเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
4: เอาละค่ะ 9:56 นาทีจะหมดเวลาแล้วส่งท้ายข่าวสั้นๆว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลจีนค่ะเขาบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเป็นลมหมดสติระหว่างการประชุมสุดยอดบริกส์ที่นิวเดลีของอินเดียนะคะอินเดียเป็นเจ้าภาพถูกนำตัวกลับจีนด้วยเที่ยวบินพิเศษเพื่อเข้ารับการรักษาที่เมืองจีนค่ะนะมีรายงานข่าวว่าหลังจากที่สีได้รับการรักษาฉุกเฉินจากทีมแพทย์ที่ติดตามไปด้วยเขายุติการเยือนอินเดียก่อนกำหนดแล้วก็กลับจีนด้วยเครื่องบินพิเศษเมื่อเครื่องบินเดินทางถึงสนามบินที่ปักกิ่งทางการจีนไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่จำนวนมากมารอต้อนรับนะคะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารนำตัวสีไปโรงพยาบาล301เข้ารับการรักษาฉุกเฉินทันทีตามรายงานบอกว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบอย่างรุนแรงค่ะภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวโอ้เดี๋ยวได้ติดตามเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าประธานาธิบดีอันดับ1อันดับ2ของโลกก็ว่าได้สีจิ้นผิงจากจีนค่ะเดี๋ยวได้ตามกันต่อประเด็นนี้วันนี้เราหมดเวลาคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามานี้นะได้อ่านแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วคุยกันต่ออย่างมีความสุขวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
0: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สกิสดูแลเขาในแบบที่ใช่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอย่างเต็มร้อยด้วยฟริสกี้มีสารอาหารครบถ้วนและสมดุล 100% เพื่อเขาโดยเฉพาะฟริสกี้อาหารสำหรับสุนัข
1: From the rose fields of grass to the French weaving ateliers
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ทีจี
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
8: 10นาฬิกากับ9นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพฤหัสบดี17กันยายน2569นะคะปุกสมาพรชูกิจมาแล้วรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะวันนี้ในช่วงที่2ของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่สร้างคีออสสวยๆคีออสคืออะไรคีออสก็คือบูธขายสินค้าขนาดเล็กเนี่ยค่ะที่เราอาจจะโอ้เห็นคุณหน้าคุณเขาเรียกว่าคุณตากันเนาะในห้างสรรพสินค้าบางทีเขาจะมีจุดเล็กๆให้ drop แบบร้านนะคะร้านเล็กๆที่ไม่ได้แบบต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นห้องๆของห้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจุดว่าอันนี้เป็นคีออสขายอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นแฟรนไชส์นะคะธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะทำคีออสเล็กๆแล้วก็ให้แบบคนที่ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยไปทำหรือแม้กระทั่งเราอยากมีตัวร้านเล็กๆก็ออกแบบคีออสเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงการทำป้ายฟงป้ายไฟอุ้ยสารพัดเลยกับการที่จะเป็นร้านนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปคุยกับคนที่จะทำอันนี้ละค่ะเบื้องหลังคีออส1บูธมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความสวยงามเพราะว่าโอ้มันต้องคิดตั้งแต่การ ออกแบบพื้นที่ฟังก์ชันการใช้งานสารพัดเลยเนาะรายละเอียดดีเทลต่างๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จะพาไปคุยกับคุณทวิชาสุรัตชัยกุลหรือว่าคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กเป็นเจ้าของชัยกุลอุตสาหกรรมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2นะคะวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวใครฟังรายการอยู่บ้างนะคะฟังแล้วสามารถเข้ามาทักทายกันได้นะคะในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวเพราะว่าคือข้อดีก็คืออยู่ที่ไหนในโลกใบนี้จะประเทศไทยจะต่างประเทศจะที่ไหนก็ตามแหละถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถคุยกันได้ดูกันได้แล้วก็รับรู้ข่าวสารจากวิทยุครอบครัวข่าวได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากพูดคุยเป็นกำลังใจการบางคนบอกอาจจะไม่ว่างส่งสติกเกอร์เนาะเข้ามาสักหนึ่งดวงก็ได้อย่างคุณประภาเนี่ยส่งสติกเกอร์ให้ประจำเลยขอบคุณมากๆนะคะทักทายกันก่อนแล้วกันเนาะก่อนจะไปเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวต่างๆวันนี้มีคุณสุรศักดิ์นะคะจากภูเก็ตนะคะมาทักทายกันคุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตเมื่อวานช่วงบ่ายมีฝนตกโปรยปรายเมื่อคืนช่วงดึกมีฝนและลมแรงนะคะเช้านี้ฝนตกตอนนี้หยุดครับมีการจราจรหนาแน่นพูดถึงฝนตกเมื่อวานแถวบ้านตกหนักมากแต่คิดว่ากรุงเทพเมื่อวานนะจะตกโดยพร้อมเพรียงกันนะหนักแค่ไหนยังไงแต่ละพื้นที่ไม่แน่ใจแต่ว่าในเมืองเห็นบอกว่ามีหลายพื้นที่น้ำท่วมเห็นพี่ยุทธบอกว่ากรุงเทพน้ำท่วมแค่ไหนยังไงมันน้ำมันคงระบายไม่ทันเนาะคุณผู้ฟังฝนตกแบบหนักอ่ะหนักมากๆเลยอ่ะมีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่เมื่อวานที่บ้านฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมหรือว่าสถานการณ์แถวบ้านคุณเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะคะคุณนิกูลสวัสดีค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะคุณสืบสกุลนะคะคุณสืบสกุลบอกว่ากู๊ดไทม์ใช่เชื่อไหมว่าช่วงเวลาของการจัดรายการวิทยุเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ปุ้งมีความสุขมากๆเลยนะไม่รู้ทำไมเวลาที่ไม่เคยรู้สึกว่าการมันจัดรายการวิทยุคือการทำงานแต่ว่ารู้สึกว่ามันคือการได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขมันอาจจะเป็นอาชีพที่แบบรักและชอบตั้งแต่เด็กๆเนาะมันก็เลยรู้สึกดีมากทุกครั้งที่นั่งจัดรายการวิทยุนะคะคุณประภาขอบคุณสำหรับสติกเกอร์น้องหมี่เนยด้วยนะคะคุณธิดารัตน์สวัสดีนะคะพี่ธิดารัตน์พี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสสินะคะบอกว่า good morning ค่ะคุณปุ๊กขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอ่ะแฟนรายการของเราเนี่ยชื่นใจมากจริงๆนะวันเสาร์อาทิตย์นะเวลาปุ๊กไม่ได้เจอแฟนรายการนะปุ๊กชอบนึกว่าเอ๊ะป่านนี้ทำอะไรกันนะจะคิดถึงเราไหมนะและไอ้ตัวเราเนี่ยพอถึงเวลา10โมงอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเวลาคุ้นเคยว่าเราจะต้องจัดรายการแต่อ้าววันนี้เสาร์อาทิตย์นะคะก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่อยากจะไปเที่ยวกับเราถามกันมาเยอะมากเลยเรื่องของชิงเต่านะคะชิงเต่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากนะคุณผู้ฟังจะบอกว่าอะไรดีจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเมืองของจีนนะเป็นเมืองของจีนแล้วก็ระยะหลังเนี่ยคุณฟังเชื่อไหมว่าจีนได้รับความนิยมมากถึงขนาดที่สายการบินหลายสายการบินเมื่อก่อนนี้มุ่งหน้าไปเกาหลีใช่ไหมวันนี้ยกเลิกการบินไปเกาหลีแต่หันมาบินไปเมืองจีนแทนแล้วก็ชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลนะคะที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลชันตงประเทศจีนนะคะได้รับสมญานามว่าไข่มุกแห่งทะเลเหลืองนะคะทะเลเหลืองแล้วที่นี่เขาก็โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในสไตล์ยุโรปผสมผสานกับกลิ่นอายความเป็นจีนบรรยากาศของเมืองชิงเต่าโดยทั่วๆไปถ้าให้มองนะเราจะไม่คิดเลยว่าเขาเป็นเมืองจีนคิดว่าเป็นแบบเยอรมันยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีแต่สถาปัตยกรรมตึกหลังคาส้มสไตล์เยอรมันเพราะว่าเคยอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมนีในอดีตนะคะเรื่องเด่นๆเรื่องชื่อของที่นี่นะคะคือเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เครื่องดื่มนะคะถ้าใครไปแถวฮ่องกงเนี่ยคุณจะได้หรือว่าไปจีนก็ตามคุณจะเห็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งชื่อชิงเต่าที่นี่นะคะเป็นเมืองต้นกำเนิดนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะให้ได้ไปเห็นกันอาหารขึ้นชื่อที่นี่เป็นอาหารทะเลสดสดราคาจับต้องได้หอยเชลล์ย่างกระเทียมอันนี้แนะนำว่าถ้าไปนะถ้ามีโอกาสได้ไปเดินตลาดของเขานะโอ้โหมันจะสุดยอดมากบาร์บีคิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเขาจะแบบชอบกันไปเที่ยวก็คือถนน8สายโบสถ์เซนต์ไมเคิลจตุรัสฟ 54นะคะอันนี้เป็นแลนด์มาร์คอยู่ริมทะเลเลยนะคะเป็นสีแดงแดงแดงเพลิงเลยค่ะแล้วก็จะมีเขาเหลาซานอันนี้คือเป็นเหมือนว่าเป็นแลนด์มาร์คของเขาเนาะช่วงเวลาที่เราไปเที่ยวเอาช่วงเวลาของเราเลยนะที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยก็คือพฤศจิกายนคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยกำลังจะเข้าอากาศเย็นสำหรับวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณไปเที่ยวนะคะชิงเต่าส่งท้ายปลายปีเนี่ย106ออนทัวร์ทริปนี้มรดกยุโรปในจีนนะคะเราจะไปย้อนรอยสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ไปท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันไปเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามมากๆระยะเวลาที่เราไปค่ะ14ถึง19พฤศจิกายนถามบอกว่าหนาวไหมบอกเลยว่าเย็นแล้วอุณหภูมิตอนนั้นถ้าดูนะมันน่าจะอยู่ประมาณ20หรือต่ำกว่านี้ด้วยเพราะว่ามันปีนี้เข้าหน้าหนาวเร็วในยุโรปบางเมืองหนาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นช่วงนี้หนาวแน่นอนอาจจะมีหนาวมากหน่อยอู้แต่ว่าเป็นเมืองริมทะเลด้วยคุณผู้ฟังประมาณการไม่ถูกเลยว่ามันจะหนาวแค่ไหนต้องไปเช็คอุณหภูมิตอนใกล้ๆอีกทีแต่จะเป็นฤดูกาลที่ชิงเต่าสวยเหมือนยุโรปมากที่สุดเพราะว่าใบไม้เขาจะเปลี่ยนสีนะใบไม้เขาจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับทริปนี้เราให้คุณยกกวนไปเที่ยวด้วยกัน4คนถ่ายคลิปแนะนำตัวระบุชื่อทีมไปดูไปอ่านรายละเอียดก่อนนะคุณเข้า Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวเราปักหมุดโพสต์กิจกรรมเอาไว้แล้วไปอ่านให้เรียบร้อยกติกรรมระยะในนั้นนะอ่านให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วถ่ายคลิปย้ำนะคะคลิป4คนเนี่ยไม่อยู่แยกกันนะ4คนนี้ต้องอยู่ด้วยกันในคลิปเดียวกันคุณตั้งกล้องเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเลยอยู่ในเฟรมเดียวกันแนะนำชื่อนี้4คนปุ๊บแล้วก็พูดเลยค่ะนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาความยาวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดดีๆนะย้ำนะแล้วส่งคลิปเนี่ยใต้โพสต์กิจกรรมอันนั้นได้เลยหมดเขตส่งคลิป30กันยายนนี้ค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันหลับสปอตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort ยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอค่ะต้องขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนการเดินทางในทริปนี้ของเราด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังมาทักทายเพิ่มเติมนะมีคุณนัทนะคะสวัสดีตอนเช้าบอกว่าเย็นชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่สาวคุณซูซานาสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงหน้าพาไปดูหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจทำทั้งคีย์ออสทำทั้งป้ายไฟเขาทำแค่ไหนอย่างไรและธุรกิจนี้นะคะธุรกิจนี้เนี่ยมันสามารถบอกได้เลยนะว่าปัจจุบันนี้คนหันมาทำธุรกิจเล็กๆกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
9: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: ความเป็นไปได้ใหม่ทั างเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
14: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
8: 10นาฬิกา23นาทีนะคะวันนี้เราจะพาไปคุยกับธุรกิจของชัยกูลอุตสาหกรรมนะคะเขามีประสบการณ์กว่า45ปีค่ะสู่ความเชี่ยวชาญในงานเหล็กนะคะงานการสร้างสรรค์ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคีออส1บูธเนี่ยใน1บูธเนี่ยบางทีเราเห็นเหมือนง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วมันยากนะมันมีขั้นตอนอะไรต่างๆมากมายแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะมีคนเนี่ยหันมาทำร้านที่มันเล็กๆมากขึ้นไม่จำเป็นต้องใหญ่เล็กๆแบบนี้โอ้โหงานพวกนี้นี่เยอะจริงๆวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณทวิชาสุรชัยนะคะคุณติ๊กอยู่ในสายแล้วคุณติ๊กสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
8: คุณติ๊กได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนไหมคะ
16: ได้ยินค่ะแต่ว่าห่างๆค่ะค
8: ุ
16: ณป
8: ุ๊กอ๋อห่างๆเหรออ๋อเดี๋ยวนะพอจะได้ยินไหมคะตอนนี
16: ้ได้ยินค่ะ
8: ได้ยินน้องปุ๊กถามแล้วได้ยินเนาะโอเค
16: ได้ยิน
8: อ่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตทำความรู้จักกับชัยกูลอุตสาหกรรมเนาะจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรคะ
16: ต
8: ั
16: วชัยกูลเองจริงๆเป็นโรงงานแปรรูปโลหะค่ะเก่าแก่แล้วค่ะจริงๆเป็นเจนที่3แล้วล่ะค
8: ่
16: ะ
8: โอ้แปลว่านั่นหมายถึงเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นคุณปู่อะไรอย่างนี้ป่ะคะ
16: ใช่ค่ะอากงอย่างเงี้ยค
8: ่
16: ะ
8: ค่ะก็แล้วตัวของคุณติ๊กนี่ก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะ
16: เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
8: งานหลักๆของเรานะคะคือเริ่มต้นหมายถึงว่าในแต่เดิมเนี่ยคือเป็นพวกงานโลหะอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
16: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นงานแปรรูปโลหะงานกระทะค่ะเราทำกระทะเหล็กนะคะตั้งแต่รุ่นสมัยอากงค
8: ่
16: ะ
8: ค่ะแล้ว
16: เป็นค
8: ่ะแล้วมันเริ่มมาทำแบบเป็นพวกคีออสป้ายไฟอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะ
16: ค่ะรุ่นคุณพ่อค่ะพอรุ่นคุณพ่อเนี่ยเริ่มทำเป็นคีออสเป็นเชลชั้นเพราะว่าจะมีสินค้าพวกโลหะเยอะใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
16: ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีสื่อส่งเสริมการขายอะไรมากมายแต่ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นซุ้มร้านค้าซุ้มอะไรแบบนี้ค่ะที่คุณพ่อเริ่มทำก่อนค่ะ
8: อืมค่ะคือเรียกได้ว่าพวกซุ้มพวกคีออสพวกป้ายไฟเริ่มมาถ้าเทียบนะพอรุ่นคุณติ๊กเข้ามาเนาะงานพวกนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่ถูกต้องไหมคะ
16: ใช ช่แต่ว่ามันก็จะหลากหลายขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนของงานป้ายมันก็จะมาเสริมเนาะแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนกับงานเหล็กติดๆแล้วก็ทำแต่ก่อนนี้คือประมาณสักแบบว่า40ปีที่แล้วเลยก็จะเป็น
8: งาน
16: เหล็กแล้วก็ตับสีแล้วก็สกีนอย่างเงี้ยค่ะป้ายไฟก็ยังไม่ค่อยมากมายเท่าไหร
8: ่ค่ะคือมันยังไม่ได้สวยงามเหมือนในยุคปัจจุบันนี้เน
16: า
8: ะแต่วัน
16: นี้ก็จะหลากหลาย
8: ค่ะวันนี้พอพูดถึงคีออสเอาปุ๊กขอเอานับตั้งแต่ช่วงคุณติ๊กเข้ามาเลยแล้วกันนะมันจะได้แบบรู้ง่าย
16: ค
8: ือพอช่วงคุณติ๊กเข้ามาเนี่ยการทำคีออสในเมืองไทยเอาเฉพาะตัวชัยกุลเองนะที่รับงานมาเนี่ยโอ้มันเยอะมากไหมคะคุณติ๊ก
16: ตัวคีออสจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งค่ะค่อยๆเริ่มค
8: ่ะ
16: แล้วก็จริงๆค่อยๆเริ่มก็คือมันตั้งแต่20ปีที่แล้วก็เริ่มทำคีออสร้านกาแฟอะไรแบบนี้
8: ค่ะ
16: คีออสแฟรนไชส์ต่างๆค
8: ่
16: ะ
8: ค่ะก็เริ่ม
16: ปริมาณก็พอสมควรคือเราแบ่งเป็นเรื่องของดีเทลก็คือแบบลูกค้าที่เป็นแบรนดิ้งด้วยแล้วก็ลูกค้าทั่วไปด้วยค่ะก็รับได้ทั้งหมดเลย
8: ค่ะทีนี้ความการทำคีออสหนึ่งคีออสเนาะตอนนี้เราเห็นว่าแบบธุรกิจในยุคปัจจุบันหันมามันเป็นธุรกิจเล็กๆเนาะแล้วคีออสดูเหมือนว่ามันคือตอบโจทย์และการออกแบบโอ้โหมันดุเดือดมากๆเลยอย่างคุณติ๊กเองในฐานะที่เป็นผู้แบบรังสรรค์คีออสเนาะการทำคีออส1คีออสเนี่ยมีเรา

0: ยังไงสีเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องอ้างอิงกับเขาอะค่ะว่าสินค้าเขาเป็นอะไรอย่างบางคนเป็นร้านกาแฟเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการเน้นว่าต้องการความโดดเด่นเพราะว่าร้านกาแฟเยอะแยะใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะหาจุดเด่นให้เขานั่งคุยกันค่ะจนได้จุดเด่นของเขาแล้วเราก็เอามาร
0: ี
1: สร้างแบรนด์ให้เขาค่ะ
0: ค่ะถ้าดูเรื่องของการเติบโตเนาะคนปัจจุบันเนี้ยผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยหันมาทำร้านที่เป็นร้านเล็กๆเป็นคีออสเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ค่ะเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าค่าเช่ามันแพงนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่าเช่าแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการแข่งขันหรือหน้าตาหรืออะไรเท่าที่ติ๊กสังเกตนะลูกค้าที่เข้ามาปัจจุบันเนี้ยเขาก็ใช้ AI ในการออกแบบคีออสของเขามาประมาณหนึ่งแล้วนะค่ะ
0: อุ๊ยพอพูดถึง AI สมมุติ AI ออกแบบมาในระดับหนึ่งแล้วมันทำให้การทำงานของเราสะดวกมากขึ้นไหมคะหรือว่าเออมันกลายเป็น
1: อ๋
0: อง่ายขึ้นคือถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์อ่ะเขาก็มีประโยชน์กับเราเนาะ AI ไม่ได้น่ากลัวเสมอไป
1: โอ้ไม่น่ากลัวเลยค่ะก็คือว่าลูกค้าจะเหมือนกับลูกค้าบางรายที่ใช้ AI ออกมาเนี่ยคือเหมือนเขาจะสรุปความต้องการของเขามาบ้างแล้ว AI ก็สรุปมาบ้างทีนี้ติ๊กมาหาวิธีการในการผลิตให้ว่าจะผลิตยังไงให้ได้ตามเป้าหมายอันนี้อ่ะให้อยู่ในคอสนี้ได้ปรับตรงนี้หน่อยนะหรือจัดตรงนี้หน่อยอันนี้จะเป็นหน้าที่ของโรงงานแล้ว
0: ค่ะปัจจุบันนี้ร้านที่ใช้คีออสถ้าแบ่งเป็นประเภทโดยส่วนใหญ่เขาจะขายอะไรยังไงกันบ้างคะคุณติ๊ก
1: ข้อของเราทำถ้าเป็นส่วนของแบรนดิ้งนะคะก็จะเป็นบูธในการจำหน่ายเครื่องดื่มทั้งหลายค่ะหลายแบรนด์ค่ะหลายแบรนด์ค่ะ
0: มีส่วนใหญ่เป็นพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอาหารเครื่องดื่มค่ะแล้วก็จะมีตกแต่งฟู้ดทัคค่ะ
0: เราก็มีฟู้ดทัคเราก็ทำได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ฟู้ดทัคก็ทำได้ด้วยค่ะแต่ที่ผ่านมานี่มักจะเป็นแบบว่าฟู้ดทัคแนวแบบเบียร์แนวอะไรแบบน
0: ี้แนวเครื่องดื่ม
1: ได้มาทำ
0: แนวเครื่องดื่มอะไรประมาณนั้นโอ้โห
1: ใช
0: ่แล้วตลาดการทำคีออสปัจจุบันนี้มันมีแบบเขาเรียกว่าผู้ประกอบการที่ทำงานแบบนี้เยอะไหมคะ
1: เยอะนะคะก็มากมายค่ะตัวจริงๆตัวชัยกูลเองอะคีออสเป็นเหมือน1ใน3ของงานของเรานะคะ
0: ค
1: ่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งของชัยกูลแต่ว่าการทำคีออสเนี่ยมันก็จะเป็นเพราะว่าเรามีวัสดุเหล่านี้
0: อยู่แล้ว
1: ค่ะทำให้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเวลาที่ลูกค้าจะทำหรืออย่างลูกค้าต้องการจะทำปริมาณมากแต่ก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าคีออสเราไม่ได้เรียกว่าคีออสเราเรียกว่ารถเข็นบ้างก็เถอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่รถเข็นเดี๋ยวนี้มันอาจจะหรูหราว่าคีออสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก่อนแต่ก็คือเราทำรถเข็นนะค่ะแล้วก็ร้านจำหน่ายทั่วไปตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปทำกันอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าวันนี้เหมือนกับรูปแบบหรือไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปเนาะพ่อค้าแม่ขายก็แบบไม่เอาละไปเช่าร้านใหญ่ๆมันแพงเนาะทำเป็นคีออสดีกว่าแล้วนอกเหนือจากการทำคีออนนะคะความยากของการทำธุรกิจตัวเนี้ยถ้าถามคุณติ๊กนะอะไรมันคือยากครับเพราะว่าปุ๊กมองแล้วโหดีเทลรายละเอียดและการแข่งขันมันเยอะมากแล้วพอสมมตินะสมมติว่าปุ๊กเดินเข้าไปในห้างอะคีออสแต่ละคีออสโอ้โหความอลังการความหลากหลายไม่น้อยเลยมันดูเป็นมากกว่าการใช้งานแต่มันคือศิลปะการออกแบบการดีไซน์ที่มันต้องแบบแข่งกันด้วยใช่ไหมคะสำหรับคุณติ๊กเองในฐานะที่เป็นผู้รังสรรค์ความยากมันคืออะไรคะ
1: ความยากของธุรกิจนี้คือทำยังไงให้มันอยู่ในราคาที่เป็นไปได้แล้วสวยแล้วโดดเด่นอย่างเงี้ยค่ะติ๊กว่ามันตัดกันตรงนี้นะ
0: ค
1: ่ะตรงนี้อาศัยประสบการณ์ของทำเป็นเคาน์เตอร์เฉยๆเคาน์เตอร์เรียบๆเฉยๆอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าโอเคเอาลุคมันดูหรูหรามากแต่โรงงานที่เก่งเนี่ยจะมีวิธีการผลิตที่ค่อนข้างจะเซฟต้นทุนให้กับทางลูกค้าได้ค่ะ
0: เขาเรียกว่า
1: อันนี้จะเป็นจุดเด่น
0: เรียบหรูดูดีสวยงามแต่ว่าประหยัดงบให้ลูกค้าได้อันนี้สำคัญจะทำยังไง
1: คือตอนนี้มันคือเรื่องของงบประมาณนี่แหละค่ะ
0: อันนี้เข้าใจเลยนะคะแล้วในภาวะที่แบบเศรษฐกิจดูแบบไม่ค่อยดีมีร้านใหญ่ๆนะคะคุณติ๊กปิดตัวกันเยอะมากเลยแต่ในทางกับการคีออสปริมาณการผลิตของเรามันเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: จริงๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าลูกค้าปิดอย่างเดียวนะ อาชีพเดียวกับเราเขาก็

0: ปิดกันไปเยอะนะ
1: โอ้เพราะว่าไม่มีงานเข้ามาใช่ไหม
0: ถูกค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าใครที่ยืนอยู่ได้อะมันก็จะเป็นตัวจริงมากๆเลยนะ
1: คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงของการวัดดวงเลยนะวัดอนาคตของธุรกิจเลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้คนที่อยู่ได้นั่นหมายความว่าก็ต้องแข็งแกร่งจริงๆแต่อย่างชัยกูนี่ก็คือวางฐานรากมา45ปียาวนานมากนะคะ
0: คือยาวนาน
1: นั่นหมายความว่า
0: ทำหลายอย่างค่ะ
1: ถ้าเราอยู่กับคีออสอย่างเดียวคงไม่ได้ดังนั้นธุรกิจที่แบบเราเสริมจากคีออสเราทำอะไรบ้างคะชัยกูลวันนี้
0: คือ
1: ตัว
0: กระทะเหล็กก็ยังจำหน่ายอยู่ค่ะยังปีนี้ครบ90ปีของกระทะเหล็กใช่ไหมคะ
1: โอ้อันนี้คือรุ่นอากงที่ทำมาใช่ไหมคะกระทะเหล็กนี่คือกระทะแบบไหนคะกระทะที่แบบตามร้านอาหารตามสั่ง
0: กระทะที่ใช้ไฟแรงกระทะวอล์กค่ะเป็นกระทะเหล็กที่ของเราคือตา3ดาวนะคะคือเก่าแก่มากๆเลยต้องเป็นแบบร้านแถวบรรทัดทองเยาวราชเนี่ยจะรู้จักดีแล้วก็ส่วนใหญ่เรายังทำตลาดตรงนี้อยู่ค่ะปีนี้ครบ90ปีเราก็จะมีไปตามร้านค้าทั่วๆไปนะคะที่เขาใช้กระทะ3ดาวเนี่ยแล้วก็เหมือนจะเป็นโปรโมชั่นที่จะเป็นเงินก้นถุงนะคะค่ะมอบให้กับร้านนั้น500บาทค่ะคุณใช้กระทะ3ดาวนะ thank you มากๆเลย
1: ไปถือว่าไปดูซิว่าคุณใช้กระทะอะไรตามร้านต่างๆอุ๊ยปุ๊กสงสัยมากเลยอ่ะด้วยความที่ว่ากระทะมันเป็นเหล็กเนาะแล้วมันบ้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหหรือแม้กระทั่งอะไรกระทะเรา
0: หก
1: เออแล้วธุรกิจอ่ะมันอยู่ยาวนานขนาดนี้ได้ยังไง
0: ปุ๊กสงสัยอย่างเดียวติ๊กอ่ะก็สงสัย
1: เพราะว่า
0: ติ๊กไม่ได้เข้ามาในธุรกิจของครอบพื้นของครอบครัวตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเราก็ไปเรียนไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่มาจนทุกวันนี้จริงๆแล้วก็อยู่ด้วยคุณภาพเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าช่วงปีนี้จะมีเรื่องของสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาเยอะ
1: ค
0: ่ะทำให้ตรงนี้เนี่ยจากตอนแรกก็อยู่ตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะตกไปบ้างแล้วก็ลองมาทำอะไรเสริมดูทางโซเชียลดูค่ะค่ะ
1: แต่คือก็เรียกว่าคือแม้ว่ากระทะมันจะใช้งานได้นานแต่คนน่ะก็จะมีหมุนเวียนมาซื้อปากต่อปากบอกต่อๆกันไปอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า
0: เป็นลักษณะโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยูเซอร์เนาะแต่ทีนี้เสน่ห์ของการใช้กระทะเหล็กอ่ะคือพอลงไปลึกๆแล้วเพราะมันต่างจริงๆมันต่างมากเลยค่ะกลิ่นของอาหารหรืออะไรมันมีเสน่ห์มาก
1: อันนี้ยืนยันเพราะว่าน้องที่บ้านทำอาหารขายนะคะคือเขาก็จะพิถีพิถันมากกับการเลือกกระทะกระทะเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะมันต้องเป็นกระทะเหล็กคุณภาพดีเนาะเพราะว่าเวลาเอาไปอยู่กับไฟแล้วเนี่ยการกินไฟของเขามีความสำคัญความร้อนความอะไรอย่างนี้เนาะมันมีผลต่อรสชาติอาหาร
0: แล้วที่สำคัญมันไม่มีสารพิษค่ะคือมันเป็นออริจินอลมันไม่ได้เคลือบอะไรไม่ได้ใช้สารอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ใช้กันในครัวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านทั่วๆไปร้านอาหารตามสั่งใช้เพราะว่าความร้อนเร็วอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้สำคัญมากไม่ต้องเสียเวลาเนาะยิ่งยุคนี้มีไรเดอร์มาแบบกดดันหน้าร้านด้วยโอ้ทำช้าไม่ได้เลยดังนั้นกระทะเหล็กยังอยู่อะคีออสยังทำแล้วทำอะไรอีกคะชัยกูล
0: ทำโซลาร์เซลล์ค่ะ
1: โซลาร์เซลล์อุ้ยมันเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างจากที่เราทำเลยนะโซลาร์เซลล์มายังไงคะโซลาร์เซลล์คือแผง
0: ค่ะคือโซลาร์เซลล์ของติ๊กเป็นรับติดตั้งด้วยค่ะแล้วก็เดินระบบให้ค่ะเป็นเพราะว่าทางติ๊กร่วมกันทางชัยกูลเนี่ยร่วมกันกับทาง PSI นะคะ
1: ค
0: ่ะในการที่จะทำตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพิ่งจะทำกันขึ้นมาประมาณสัก2ปีแต่ทาง PSI เนี่ยเขาทำเรื่องโซลาร์เซลล์มานานแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็จับมือด้วยกัน
1: อันนี้ก็คือ
0: ทำกัน
1: อันนี้3แล้วนะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่มันเรายังทำอยู
0: ่ค่ะตอนนี้จริงๆของชัยกูลนะก็คือป้ายนะคะ
1: ป้ายไฟ
0: งานป้ายป
1: ้
0: ายไฟค่ะเพื่อจะออกมาในรูปของป้าทรายทำเป็นทาวเวอร์เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ชัยกูลทำถึงขั้นเป็นทาวเวอร์สูง15เมตรอะไรแบบนี้เลยค่ะเพราะสิ่งที่เราถนัดคืองานเหล็ก
1: ค่ะอุ้ยป้ายไฟนี้ก็แข่งกันดูเดือดเหมือนกันเนาะการออกแบบก็สำคัญป้ายไฟนี้โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเขามีแบบอยู่แล้วหรือว่าทางชัยกูลเองก็สามารถออกแบบให้ลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: มีทั้งสองแบบค่ะแล้วเราก็ออกแบบได้ด้วยค่ะแล้วก็จริงๆเราก็ใช้ AI ด้วยเหมือนกันค่ะก็จะช่วยได้มากค่ะ
1: ค่ะอุ้ยพอพูดถึง AI เนาะเมื่อสักครู่ในช่วงรายการคุยกันเช้านี้เขาก็พูดถึง AI ว่ามันก็ มันก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างเยอะเนาะในฐานะที่คุณติ๊กเองเป็นผู้ประกอบการแล้วมันต้องอยู่กับเรื่องของการออกแบบเนาะดีไซน์อะไรเงี้ย AI มันช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นไหมคะ
0: โอ้ง่ายขึ้นค่ะติ๊กรัก AI เลยล่ะค่ะเพราะว่า เราเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยจากแต่ก่อนที่เราจะต้องมีแบบกราฟิกดีไซน์มากๆอะค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็คือเท่ากับว่าถ้าต้องการรับงานมากแต่ก่อนต้องมีกราฟิกดีไซน์จำนวนมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นแล้วค่ะแล้วก็เหมือนเราได้คลังที่เป็นห้องสมุดใหญ่ๆมาค่ะแต่ติ๊กไม่ได้ใช้ AI ในทุกขบวนการ
1: ค
0: ือใช้เหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยกันคิดช่วยกันทำไปเสร็จแล้วเราก็คอร์สเช็คอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้พอจะเข้าใจได้ว่าคือ AI มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาทั้งหมดของเขามาใช้เนาะเราก็ต้องเอาประสบการณ์ของธุรกิจของเราความชำนาญของเรามาผนวกนะคะเพื่อให้ได้งานที่แตกต่างเพราะไม่งั้นเนี่ยคนใช้ AI เหมือนกันหมดเลยเนาะคุณติ๊กเนาะแล้วความโดดเด่นความแตกต่างมันจะอยู่ตรงไหนในเมื่อมันแบบ AI หมดดังนั้นนี่แหละคือหัวใจสำคัญว่าเพราะเราเชี่ยวชาญในด้านนี้เราจึงได้เอา AI มาผสานแล้วทำให้มันคือที่สุดหรือ the best ของ the best ในชิ้นงานของเราใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: โอ้ดีมาก
0: the best ที่สุดที่ติ๊กถามไม่ใช่ AI นะติ๊กถามป้านะ
1: ป้านี่คือที่สุดของที่สุดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือประสบการณ์อันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงติ๊กไม่ได้ถาม AI เป็นที่สุดหรือใช้ AI เป็นตัวที่ตัดสินใจ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วถ้าที่สุดของประสบการณ์เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราก็คือ3ป้าที่ทำโรงงานมาตลอดเนี่ยป้าก็จะเห็นตั้งแต่รุ่นอากงจนกระทั่งถึงรุ่นเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ประสบการณ์ของเราอ่ะยังไม่เท่าคนรุ่นนั้นจริงๆค่ะ
1: ปุ๊กถามเผื่อแฟนๆรายการหลายท่านเนาะเพราะว่าหลายท่านกำลังแบบมองหาแล้วไม่อยากทำอะไรใหญ่ๆเนาะคุณติ๊กยุคนี้ทำอะไรใหญ่ๆแล้วมันเหนื่อยขอแบบเล็กๆแต่ว่าเล็กๆก็ขอดูดีบ้างอะไรเงี้ยนะคะคีออสเริ่มต้นแบบเล็กๆเลยนะไซส์แบบเล็กๆไซส์หน้าเอ็นดูเท่าที่แบบชัยกูลเคยทำมามันราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
0: เล็กสุดเหรอคะเล็กสุดก็อาจจะประมาณ1คูณ2อย่างเงี้ยค่ะประมาณสักคือมีหลายราคาค่ะ
1: มันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าใช่มั้ย
0: ไม่ต้องกลัวคือบางคนน่ะมองว่าอุ๊ยโรงงานเราใหญ่แล้วเราจะแพงหรือจะอะไรไม่นะเราค่อนข้างเติบโตมากับร้านค้าจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ใจความลําบากคือบางครั้งเนี่ยช่วยคนเล็กให้กับลูกค้าว่าตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเสียยังไม่ต้องทํายังไม่ต้องทำร้านหรูหราก็ได้ประหยัดตรงนี้ไว้ไปลงในธุรกิจก่อนอะไรอย่างเงี้ย คือเราไม่ได้การขายของเราเนี่ยคือป้าสอน ว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะติ๊กติงงกงานแล้วก็อยากจะได้รับเงินจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องให้เขาต้องเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนแนะนำกันไปได้เนี่ยมันจะไปได้นาน แล้วเราก็แนะนำที่เหมาะกับเขาค่ะ แต่บางคนที่เขาแบบว่าถึงเขาจะมีสตางค์มากเลยมาหรูหราอะไรอย่างเงี้ย ทำให้ได้แต่เราก็ยังคงมีคำแนะนำดีๆให้เขาเสมอ
1: ค่ะ โอ้อันนี้สำคัญมากมากเลยชอบจังเลยค่ะไอเดียความคิดที่คือเขาเรียกว่ามันไม่ได้เราได้คนเดียวเนาะแต่ว่าทำยังไงให้คน
0: เ
1: ขาได้ด้วยหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ธุรกิจของชัยกูลอยู่ยาวนานมาได้ขนาดนี้เนาะถ้านับกระทะของอากงนี่ก็90ปีแล้วแล้วจนมาถึงคุณติ๊กด้วยเนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้ายังอยู่กับเราปากต่อปากยังบอกต่อกันไปและธุรกิจยังดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่โหดร้ายนะขนาดนี้ค่ะ
0: ค่ะการแข่งที่โหดซื่อสัตย์สุจริตค่ะแล้วก็เปิดรับความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเราต้องพร้อมปรับตัวเองตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะตัวชัยกูลตัวโรงงานเองเราอยู่ที่ไหนคะคุณติ๊ก
0: อยู่ซอยเทียนทะเล20นะคะ
1: แถวบ้านเพิ่งเลย
0: เหรอคะเข้าไป100 เมตรถึงเลยขวามือ
1: เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมที่โรงงานนะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านแล้วแถวนั้นก็ไปบ่อยเหมือนกันเวลาไปทานข้าวทานอะไรแถวบางขุนเทียนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ระวังคอเลสเตอรอลนะมันจะเป็นอาหารทะเล
1: ได้เลยค่ะเอาสุดท้ายฝากร้านเผื่อผู้ประกอบการอยากจะทำคีออสนะคะทำป้ายไฟทำอะไร
0: ให้ปรึกษาได้เลยค่ะแล้วก็เราไม่ได้จักรับทำแต่แบรนด์ใหญ่ๆนะคะแบรนด์เล็กๆที่มีความตั้งใจหรืออะไรเงี้ยเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสอบถามได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมีแบบหรือไม่มีแบบเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมาพูดคุยกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณคุณติ๊กมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: โหคุณผู้ฟัง ธุรกิจเขายาวนานมากนะแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นไหมว่าเท่าที่คุณติ๊กเล่าให้เราฟังอ่ะเขาปรับตัวพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วทำเขาเรียกว่าเวลาแตกยอดธุรกิจเนี่ยก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอ่ะเหมือนทำคีออสทำไปไฟมันก็จะมีโครงที่เป็นโครงเหล็กเพราะว่าเขาแปลรูปเหล็กเนาะจากกระทะจากเหล็กแปลงเป็นกระทะแล้วก็เป็นพวกป้ายไฟโครงร้านอะไรแต่ดั้งเดิมแล้วก็พัฒนามาตามยุคตามสมัยและที่สำคัญเขานำ AI มาใช้แต่ AI ไม่ใช่ทั้งหมดของธุรกิจนะคะถ้าเราจะพึ่งพา AI ทั้งหมดอ่ะมันจะไม่มีความโดดเด่นหรือแตกต่างเราใช้เขาเป็นเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ชิ้นงานแต่ในความเชี่ยวชาญในดีเทลในรายละเอียดที่ AI ไม่สามารถทำได้อ่ะเราก็ต้องพรูฟมันอีกทีแล้วก็เอามาทำอีกทีแล้วชอบมากเลยที่คุณติ๊กบอกว่า the base ของ the base อ่ะไม่ใช่ AI นะแต่คือป๋าก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้จริงๆดังนั้นยุคนี้นะคะผู้ประกอบการใช้ AI ได้นะแต่คุณต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆด้วยแล้วทำธุรกิจที่ให้ตัวเราอ่ะเขาเรียกว่ามันลื่นไหลไปพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์ยุคสมัยเราจะเป็นธุรกิจที่ยังคงอยู่ได้และความซื่อสัตย์สุจริตก็คือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจนะอยากทำคีออสอยากทำป้ายไฟหรืออะไรใดๆหรือจะซื้อกระทะก็ได้เอาว่ากันไปนะคะ028-920-3335 028-920-3335เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะวันนี้มีข่าวว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วแต่บ้านเราค่ะในช่วงตุลาคมกำลังจะมีการประชุม IMF นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
4: อุ้ย
3: จากสสส
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10:47 นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณบรรจงรายงานนะคะบอกน้องเนเน่ถึง LA เรียบร้อยก็รอดูแบบน้องเนเน่เหมือนกันนะคือที่สุดของที่สุดเขาเรียกว่าเทพธิดาร็อกนะคะเธอเป็นนิ้วนี่รัวเร็วแล้วก็มีสไตล์มากไม่ได้มองว่าน้องเนเน่ไปแข่งเลยนะมองว่าเนเน่ไปออนทัวร์โชว์รอบโลกโชว์ระดับโลกอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณวิรัตสวัสดีนะคะคุณอัชพรบอกว่าเยี่ยมค่ะหลากหลายธุรกิจหมายถึงธุรกิจของคุณติ๊กใช่ไหมเก่งมากจริงนะปุ๊กว่าคนที่ทำธุรกิจยุคนี้ต้องพร้อมต้องปรับตัวตัวเองให้ได้และทำอย่างเดียวอยู่ไม่ได้นะแต่ไม่เน้นใหญ่ด้วยต้องเล็กๆอะไรที่เล็กๆอ่ะสำหรับหรือว่าเราอายุมากขึ้นหรือเปล่าไม่ปุ๊กว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยยุคนี้ปัจจุบันนี้นะยิ่งเราทำธุรกิจเล็กๆเราสามารถดูแลได้อย่างดีอ่ะกำไรอ่ะบางทีมันมากกว่าการทำธุรกิจแบบใหญ่ๆเยอะๆด้วยซ้ำเนอะประมาณนั้นนะคุณลูลูสวัสดีนะคะคุณเทสุยะจากญี่ปุ่นสวัสดีค่ะคุณลูลูบอกว่าฝากสวัสดีทีมงานด้วยเนาะวันนี้มาสายโอ้ไม่เป็นไรเลยค่ะมาสายก็ยินดีต้อนรับเสมอๆหรือว่าบางคนไม่มีโอกาสได้เข้ามาทักทายใน Facebook Fanpage นะคะแต่ว่าฟังอยู่อันนี้ก็ขอบคุณมากๆมาค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราเนี่ยกำลังจะมีการประชุม IMF นะคะคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่างานประชุมระดับโลกเนี่ยอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group เนี่ยคือกำลังจะเกิดขึ้นละในเดือนหน้าเนาะในเดือนตุลาคมคือเขาจะประชุมกันนะคะ 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยและประเทศไทยเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ้างอย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังเม็ดเงินค่ะที่มันจะสะพัดขึ้นทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งบางคนเนี่ยเข้ามาประชุมไม่ได้มาคนเดียวนะคุณผู้ฟังมีผู้ติดตามบางคนมีครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเที่ยวคนทำหน้าที่ประชุมก็ประชุมไปครอบครัวก็ไปเที่ยวหรือบางทีมันจะมีวันที่แบบไหนๆมาแล้วเดี๋ยวต่อเที่ยวกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสค่ะโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะผลักดันนะคะให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลนะคะและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลอย่างยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยยังสร้างงานสร้างอาชีพขนาดเดียวกันนะคะจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลด้วยนะคะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่มันคือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมสำคัญ แล้วก็จะเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand และAM และ Facebook อีกหนึ่งอันนะคะ am2026ไทยแลนด์นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญนะคะของการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะคะไปดูการเงินในระดับโลกกันหน่อยนะคะตลาดหุ้นระดับโลกวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ร่วง600จุดเลยรับเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ CNBC รายงานค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีและประธานเฟดนะคะเควินวอชเน้นย้ำถึงเงินเฟ้ออย่างสูงขึ้นดาวโจนส์นะคะซึ่งรวมถึงหุ้นบลูชิป30ตัวร่วงลงมา 631.21 จุดหรือ 1.21% หุ้นธนาคารโกลแมนแซกนะคะซึ่งเป็นตัวนำการปรับลดลงดัชนีปิดวันที่ระดับ 51,461.90 จุดดัชนี S&P 500ลดลง 0.45% ปิดที่ 7,551.81 จุดขณะที่ Nasdaq ปิดลบ 0.01% ที่ 25,978.42 จุดนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเฟดเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ก็ดันกรอบเป้าหมายขึ้นมาอยู่ที่ 3.75% ถึง 4% แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยของเฟดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2023ในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้เปิดตลาดมาเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขย่าโลกมากนะคะวันนี้หุ้นไทยเปิดตลาดมาวันนี้แตกต่างจากตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมาดูค่ะวันนี้หุ้นไทยความเคลื่อนไหวภาคเช้านะคะ17กันยายนปรากฏว่าปรับขึ้น 15.14 จุดหรือ 0.97% อยู่ที่ 1,577.80 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,855.46 ล้านบาทนะคะแล้วก็คุณชันชัยพันธาธนากิจนะคะจากเมแบงก์บอกว่าภาคเช้าวันนี้พุ่งแรงหลังจากที่ทราบว่าเฟดเนี่ยนะคะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมแต่ยังมองว่าการปรับขึ้นอาจจะยังจำกัดนะคะแล้วก็วันนี้ให้แนวต้านไว้ที่ 1,585 แนวรับที่ 1,560 จุดส่วนบิตคอยค่ะบิตคอยวันนี้ 2,551,563 บาท45สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำวันนี้มีขึ้นมีลงนะคะแล้วก็โอ้โหวันนี้เด้งดึงกันตลอดนะคะตอนนี้9ครั้งแล้วนะคะสมาคมค้าทองคำประกาศราคามาราคาล่าสุดนะคะเมื่อตอน 10:42 นาทีครั้งที่9ของวันราคายังติดลบอยู่450บาททองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 67,750 บาทขายออก 67,950 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 66,400 บาท 66,400 บาท80สตางค์ขายออก 68,750 บาทราคาทองคำในตลาดโลกนะคะอยู่ที่ 4,295 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินจากสมาคมค้าทองคำคือ 33.42 และถ้าเรามาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์วันนี้นะคะดอลลาร์สหรัฐ 33.64 เงินปอนด์อังกฤษ 45.28 ยูโร 38.96 เงินเยนต่อร้อยเยน 22.03 ฮ่องกง 4.32 มาเลเซีย 8.11สิงคโปร์ 26.71 บรูไนค่ะ 26.34 เงินหยวนไชน่า 5.06 นะคะเงินวอนเกาหลีใต้ 0.0246 แล้วก็ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.19 นิวซีแลนด์ 19.58 สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ 40.88 เวียดนาม 1.36แล้วก็ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะคะ 9.06 นะคะซาอุดิอาระเบีย 8.87 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะแล้วก็น้ำมันก็โอ้ โอ้โหราคาก็ยังสูงนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นการปรับขึ้นของราคาน้ำมันเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ราคาน้ำตาลนะคะในตลาดโลกราคาก็พุ่งสูงขึ้นเครื่องดื่มที่ต้องใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบก็น่าจะต้องราคาขึ้นเพราะว่าราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยลบต่อกลุ่มเครื่องดื่มเนื่องจากทำให้ต้นทุนการผลิตนะคะก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วผลกระทบโดยรวมยังจำกัดในระยะสั้นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการล็อกราคาน้ำตาลเป็นรายปีนะคะผู้ผลิตลดผลกระทบโดยการปรับสูตรนะคะหวานน้อยหรือว่าใช้สารทดแทนความหวานส่วนราคาน้ำตาลในประเทศยังอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐซึ่งช่วยจำกัดผลกระทบต่อการขายในประเทศได้นะคะแล้วก็หุ้นของแซปปี้นะคะคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะมีสัดส่วนส่งออก 70% อ้างอิงราคาน้ำตาลโลกแล้วก็ทางหุ้นของโคโค่โคนะคะคาดว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่ามีสัดส่วนต้นทุนน้ำตาลต่ำกว่า 2% อันนี้ก็คือผลกระทบจากน้ำตาลขึ้นนะก็ขอบคุณด้วยกรุงเทพธุรกิจเขาสรุปให้เราฟังมานะคะว่าจะเป็นยังไงขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะใครยังไม่ได้ดูไปกับปุ๊ก EP ล่าสุดตลาด9ห้องนะคะตามไปดูได้ใน YouTube ไปกับปุ๊กนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมี EP ใหม่ลงแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาคร
5: อุ้ย
4: จากสสส
6: อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่า
13: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
14: วิ
5: ทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
15: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่า
17: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
18: จากอุไรเพ็ญแลคตาซอยงาดำเค็มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: 4ม5
1: ครับผม
2: ม5ม6ครับ
0: ม5ม6ค่ะน้องๆสนใจงานสื่อสารมวลชน
1: ครับผมสื่อสารมาแบบว่าพวกเบื้องหลังเงี้ยครับผมเบื้องหลังรายการข่าวอะไรประมาณนี้ครับ
3: ค่ะเมื่อกี้ชมกองบก.ชมในสตูกันไปหลายคนบอกว่าอยากมาทำงานกับช่อง3
1: อยากมาทำงานเบื้องหลังนะครับ
0: ค่ะมีใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวไหมคะ
1: มีเพื่อนบางคนสนใจอยู่ครับผม
0: ใครเอ่ย
3: ยกมือสูงๆเลยดีมะอย่างขอคิดก่อน
0: เดี๋ยวขอดูงานขอศึกษาก่อนไม่แน่นะกลับไปอาจจะอยากมานั่งทำหน้าที่แบบที่สองคนก็ได้
3: ค่ะแต่เบื้องหลังนี่มีหลายคนเลยเนาะเบื้องหลังทำอยากทำอะไรคะ
1: อยากพวกแบบว่าตัดต่อกราฟิกอะไรอย่างงี้ครับผมต
0: ั
1: ดต
0: ่อค่ะน้องล่ะคะ
2: ตัดต่อเหมือนกันครับผมก็กราฟิก
0: ดีเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับน้องๆนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวดูงานแล้วก็ดูข่าวด้วยกันเลย
1: ค
3: ่ะ
0: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปที่ถนนเชื้อเพลิงค่ะจุดที่มีน้ำมันรั่วออกมาล่าสุดก็ไปเจอจุดรอยรั่วแล้วค่ะเป็นท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้สะพานยกระดับให้ดูจุดนี้จะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ขุดเข้าไปแล้วก็ไปเจอจุดรอยรั่วของน้ำมันที่มาจากท่อขนส่งน้ำมันค่ะอันนี้เป็นภาพตอนค่ำของเมื่อวานนี้จุดต้องสงสัยที่พบรอยรั่วอยู่ใกล้กับตอหม้อทางยกระดับโดยพบว่าแนวท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากระดับพื้นดินไปประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ไปเจอลักษณะคล้ายกับการซึมของน้ำมันออกมารอบๆ รวมไปถึงมีคราบน้ำมันติดอยู่ที่ภายนอกท่อด้วยข้อมูลที่พบนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานค่ะยังไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจุดนี้เป็นต้นเหตุของน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำไหมก็ได้ประสานหน่วยงานประสานทางวิศวกรจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อจะหาสาเหตุและประเมินความเสียหาย 7:30 นที่ผ่านมาค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หรือคุณโอสุดซอยพร้อมด้วยทางรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคุณชัดชัยคุณโลหิตยังมีผอ.เขตคลองเตยผอ.บำรุงสำเนียงงามลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่ต้องสงสัยใกล้กับตอหม้อทางยกระดับตอนที่ลงพื้นที่ไปเจ้าหน้าที่ก็ใช้ผ้าแล้วก็กระดาษซับค่ะไปตรวจสอบบริเวณท่อส่งน้ำมันก็พบว่ามีคราบน้ำมันเนี่ยติดขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ใช้มือเช็ดนะคะแล้วก็นำมาดมด้วยเพื่อจะเป็นการตรวจสอบว่าใช่กลิ่นน้ำมันไหม
3: ค่ะก็ตรวจสอบกันประมาณ1ชั่วโมงนะคะทางคุณทิติพัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าน้ำมันที่รั่วไหลมาจากท่อขนส่งน้ำมันจุดที่พบอยู่บริเวณใต้ตอหม้อทางยกระดับค่ะซึ่งเบื้องต้นช่างเทคนิคและวิศวกรของทางบริษัทบัฟขนส่งชั้นท่อจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของท่อกับทางบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดไปตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างสลิฟท่อหรือว่าปลอกท่อครอบไว้กับท่อขนส่งน้ำมันลักษณะก็คือบวมตรงจุดนี้ค่ะก็เตรียมจะขยับออกเพื่อหารอยรั่วและถ้าพบจะเร่งซ่อมแซมทันทีแต่ถ้ายังไม่พบจุดรั่วเนี่ยอาจจะต้องมีการทุบถนนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาให้เจอนะคะซึ่งกระบวนการก็คือหลังจากซ่อมแซมจุดที่พบแล้วก็จะดำเนินการทำ Pigging Run Testซึ่งเป็นการทดสอบขั้นสูงของระบบการเดินน้ำมันตลอดแนวท่อระยะทางเนี่ย32กิโลเมตรนะคะก็ต้องตรวจสอบว่ามีจุดอื่นจุดใดอีกหรือไม่ที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลค่ะ
4: ค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำมันเนี่ยรั่วมาจากท่อขนส่งน้ำมันนะคะแต่ว่าจุดที่พบเนี่ยวันนี้ทางช่างเทคนิคแล้วก็วิศวกรของตัวของบริษัทบางจากกับบาฟที่เป็นเจ้าของท่อเนี่ยก็จะเอาช่างเทคนิคมาแล้วก็มาดูเพราะว่าจากท่อที่เห็นเนี่ยบริเวณที่รั่วเนี่ยอยู่ใต้ตอหม้อนะคะซึ่งท่อเนี่ยมันจะมีตัวสลิปที่เป็นแผ่นเหล็กเนี่ยคุมไว้อยู่ตอนนี้ที่ทางช่างลงไปดูเนี่ยมันพบรอยบวมอยู่ตรงระหว่างสลิปกับตัวเนื้อท่อนะคะเดี๋ยวเขาจะเลื่อนออกก่อนถ้าไม่เจอต้องทุบถนนเพิ่มค่ะก็ยังไงต้องหาให้เจอนะคะค่ะแต่ว่ามั่นใจแล้วว่ามาจากท่อค่ะถ้าทั้งหมดแล้วเนี่ยเราซ่อมตรงจุดนี้แล้วเราจะให้ทำปิกลันทั้งหมดปิกลันเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบขั้นสูงสุดคือมันจะดูได้ทั้งหมดเลยว่าใน32กิโลเมตรเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่ดูแล้วมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงถ้าตรงไหนที่มีความเสี่ยงปุ๊บเราสั่งให้เปลี่ยนหมดเลยค่ะ
3: นี่ค่ะก็มีส่วนที่เจ้าหน้าที่นำกระดาษซับลงไปตรวจสอบบริเวณจุดที่พบรอยรั่วด้วยนะคะก็บอกว่าขณะนี้ไม่ได้มีการ

0: เดือนน้ำมันก็ทำให้ไม่มีน้ำมันค้างอยู่ในท่อมากนักจึงอาจจะไม่พบการซึมออกมาโดยตรงจากการสัมผัสนะคะ
1: ค่ะแต่เมื่อช่วงเย็นของวันก่อนนะคะรองอธิบดีและผอ.กองควบคุมเชื้อเพลิงลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบสัญญาณว่ามีการรั่วซึมจริงก็ทดลองเป็นการเปิดระบบการควบคุมแรงดันน้ำเปิดไปประมาณ30นาทีพบว่ามีน้ำตะเพื่อมแล้วก็ผุดขึ้นมาจากบริเวณท่อใต้ต่อหม้อ
0: ค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดนี้นะคะอยู่ใกล้ๆใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าชุมชนในบริเวณนั้นนะคะห่างจากจุดสำรวจเดิมเนี่ยประมาณ10เมตรค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีแต่ว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนของคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าลูกเขาเนี่ยอยู่ม.2นะคะพี่หมวยปรากฏว่าถูกครูเนี่ยขับรถชนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยครูบอกว่าจะช่วยรับผิดชอบค่าเสียหายแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เงินใดๆนะคะขณะเดียวกันคุณพ่อเป็นห่วงเรื่องของคดีด้วยก็เลยมาร้องกับสื่อเป็นเรื่องของคุณทวีศักดิ์อุดกรรมค่ะเป็นชาวจังหวัดลำพูนอายุ51ปีนะคะคุณพ่อนำคลิปนี้มาเป็นหลักฐานร้องกับสื่อค่ะ
1: โอ้ย
0: เนี่ยค่ะอันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าน้องผู้ชายเขาเดินมาเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังจะข้ามถนนในโรงเรียนแล้วรถคันนี้มาพุ่งชนน้องอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
1: จะเห็นว่าจะมีต้นไม้ตรงนู้นที่ก็จะทำให้รถมองไม่เห็นว
0: ่
1: ามีเด็กข้ามแล้วก็น้องก็น่าจะไม่ได้มองเพราะว่าต้นไม้ก็จะบัง
0: ใช่เป็นมุมที่บังพอดี
1: มุมอับ
0: พุ่มเนี้ยสูงอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: คือน้องเดินมาเนี่ยก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตว่ามีรถมาหรือเปล่าส่วนรถคันนี้เนี่ยของคุณครูนะคะเนี่ยค่ะมาชนแล้วก็ลงมาดูนะคะซึ่งคุณทวีศักดิ์เนี่ยก็เอาคลิปนี้มาร้องสื่อค่ะบอกว่าลูกอายุ13ปีนะคะน้องเรียนชั้นม.2เดินอยู่บนสนามหญ้าของโรงเรียนแล้วก็เดินไปบนทางปูนแล้วในภาพเนี่ยค่ะที่มีต้นไม้บังไม่ทันสังเกตว่าครูขับรถเก๋งมาพอดีก็เลยชนน้องค่อนข้างแรงนะคะซึ่งที่เห็นก็คือคนขับรถเป็นครูผู้หญิงเนี่ยพอชนแล้วก็รีบลงมาดูนะคะแล้วน้องลงไปนั่งบาดเจ็บที่ขาค่ะทางคุณครูก็ช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่11มิถุนายนที่ผ่านมาคุณพ่อเล่าบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยลูกบาดเจ็บก็คือกระดูกขาหักค่ะแล้วก็มีการดำเนินการด้านคดีต่างๆเรื่อยมาจนพนักงานสอบสวนส่งเรื่องฟ้องศาลตามขั้นตอนจนถึงชั้นอัยการเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะก็เห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุลูกชายเนี่ยยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากคุณครูที่ขับรถชนค่ะ
1: คุณพ่อให้ข้อมูลแบบนี้ว่าหลังเกิดเหตุขณะที่ลูกพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครูนำตะเช้าดอกไม้มาเยี่ยมใช้เวลาเยี่ยมลูกชายเพียง10นาทีมาถ่ายรูปแล้วก็ไปไม่เคยเยียวยาใดๆเลยมีผอ.ของโรงเรียนนำเงินจากประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมามอบให้ 10,000 บาทส่วนครูที่ขับรถชนช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆคุณพ่อบอกว่าเคยมีการนัดเจรจาเพื่อจะพูดคุยกันถึงค่าเยียวยาทางพ่อเรียกไป 500,000 บาทแต่ก็มีการเจรจาต่อรองขอลดมาเป็น 100,000 บาทพ่อบอกว่าพ่อก็ยอมนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็แจ้งมาบอกว่าไม่เยียวยาละถ้าอยากได้ให้พ่อไปฟ้องศาลเอาพ่อบอกว่าเสียใจมากที่ทำไมครูมาบิดพลิ้วขนาดนี้ไม่รักษาคำพูดก่อนหน้านี้บอกว่าจะเยียวยา 500,000 ต่อเหลือแสนก็ยอมแล้วสุดท้ายบอกให้ไปฟ้องเอาคุณพ่อยังบอกด้วยว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพ่อใช้เงินในการรักษาลูกชายหมดไปก็เยอะตอนนี้ลูกยังไม่หายดีค่ะใช้ชีวิตก็ลำบากช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรพ่อบอกว่ารู้สึกท้อแท้จึงอยากมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนค่ะ
2: ผมไปนั่งดูคลิปหลายรอบผมก็คิดว่าลูกผมก็ออกไปจริงแต่มันเป็นสถานศึกษาครับในสายตาผมมองว่าก็คุณครูก็ประมาทแต่ทางท่านอัยการเขามองว่าไม่ประมาทผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วหลังจากน้องออกจากโรงพยาบาลมาผ่านมา1เดือนก็ยังคุณครูก็ยังไม่มาเยี่ยมแล้วมีวันหนึ่งตำรวจโทรมาบอกว่าจะสอบน้องตอนเย็นวันนั้นอ่ะคุณครูก็เข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็ถือกระเช้าดอกไม้มาแล้วขอถ่ายรูปไม่ถึง10นาทีคุณครูก็ออกไป
3: มีการเยียวยาด้านทางการเงินอะไรไหม
2: ก็ไม่มีนะครับคุณครูก็ไม่ได้ให้อะไรครับ
3: ม้แต่บาทเดียว
2: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยได้เงินช่วยมาจากแค่ทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะทางคุณครูไม่ได้เยียวยาอะไรล่าสุดค่ะทางคุณธัญลักษณ์เกียรติกุลไทยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนนะคะก็ได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็คือคุณครูที่ขับรถชนนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเด็กมาเจรจาหาทางออกร่วมกันค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางสพม.ก็มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะหลังจากนั้นทางโรงเรียนก็เชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจาให้ไกล่เกลี่ยเพื่อหาแนวทางยุติปัญหาร่วมกันโดยทางครูที่ชนน้องเนี่ยเสนอชดใช้เป็นเงินแสนบาทซึ่งทางผู้ปกครองเสนอว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายอื่นหลังจากที่การรักษาตัวของเด็กก็จะขอให้ครูช่วยเหลืออีกในภายหลังค่ะมีการตกลงกันนัดส่งมอบเงินเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการบันทึกเอกสารลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแต่พอวันที่18มิถุนายนครูเนี่ยโทรไปต่อรองอีกครั้งกับผู้ปกครองนะคะนัดหมายกันไปที่โรงพักช่วงเช้าวันที่19มิถุนายนแต่พอเจรจากันวันนั้นเนี่ยไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ค่ะก็คือทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขกันได้
3: จะจบที่ยังไงเยียวยาย
4: ังไม่ได้ตกลงคุณครูก็พร้อมที่จะเยียวยาแล้วก็เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายให้เขาได้เราก็พยายามที่จะหาทางออกให้ดีที่สุดคุณครูก็ไม่ได้มีเจตนานะคะผู้ปกครองถ้ามองแล้วท่านก็เหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรมก
3: ็
4: เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะก็พยายามที่จะหาทางออกให้ดีที่สุด
0: ค่ะคือทางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อของน้องบอกว่าน้องบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยอยากจะให้เยียวยามากกว่านี
1: ้
0: ตกลงกันไว้ที่แสนแต่ว่าคุณครูเนี่ยยังไม่สามารถรับเงื่อนไขกันได
1: ้ขอให้น้องอาการดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้ต้องชื่นชมทางตำรวจท่องเที่ยวนะคะที่เห็นอะไรที่มันผิดสังเกตแล้วก็เข้าไปช่วยคุณยายไว้ได้ทันเป็นเรื่องของคุณยายวัย66ปีค่ะคุณยายอยากตามหารักแท้นะคะนั่งรถข้ามจังหวัดจะมาตามหาหนุ่มนักบินค่ะเป็นหนุ่มนักบินที่คุณยายได้พูดคุยแล้วก็เห็นรูปแต่ตำรวจเนี่ยจับสังเกตได้ว่ามันไม่น่าจะใช
0: ่
1: เป็นนักบิน AI เข้าไปช่วยคุณยายไว้ได้ทันค่ะคุณยายนั่งรถมารอหนุ่มนักบินคนนี้ที่สนามบินเชียงใหม่จุดนี้คือสนามบินเชียงใหม่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มทางสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1พันตำรวจโทนิติพัฒน์บุญมากได้รับแจ้งจากทางรปภ.บอกว่ามีคุณยายวัย66ปีชื่อว่ายายอีโพคุณยายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่ามูเซอร์มาตามหานักบินที่สนามบินเชียงใหม่ทางเจ้าหน้าที่ก็ถามว่านักบินที่ยายมาตามหาชื่ออะไรยายบอกว่าชื่อชัยเจ้าหน้าที่ก็ขอดูรูปค่ะทางยายก็ให้ดูรูปนี่แหละนักบินชัยที่ยายตามหาแล้วก็นัดมาเจอที่สนามบินเชียงใหม่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ดูรู้เลยว่ามันเป็นภาพ AI
0: คือคุณยายเจอนักบินชัยในโซเชียลแล้วก็นึกว่าเป็นนักบินจริง
1: ๆค่ะแล้วก็นัดหมายมาเจอกันที่สนามบินเชียงใหม่ยายก็นั่งรถนะคะตามหายายบอกว่านั่งรถมาจากอำเภอวังเหนือที่ลำปางมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่หลังจากนั้นต่อตุ๊กๆเรียกตุ๊กๆมาส่งที่สนามบินมาตามหาในชัยนักบินคือเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่พูดคุยกับคุณยายก็ค่อนข้างจะสื่อสารลำบากพอสมควรเนื่องจากคุณยายใช้ภาษาของชนเผ่ามูเซอร์แล้วก็พูดกับเจ้าหน้าที่ก็วกไปวนมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามถามยายจนได้เบอร์ของลูกชายค่ะก็เลยโทรไปคุยกับลูกชายปรากฏว่าลูกชายไม่ทราบเลยว่าแม่มาเชียงใหม่แล้วบอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าแม่มีอาการทางประสาทคุณแม่ต้องกินยาขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลแม่ให้หน่อยอยากจะฝากส่งแม่ขึ้นรถทัวร์กลับมาที่วังเหนือจังหวัดลำปางค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามขอข้อมูลตอนนี้ก็จะเป็นการโทรศัพท์พูดคุยกับทางลูกชายขอข้อมูลทางลูกชายก็ขอเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าช่วยดูแลแม่หน่อยนะหาที่นอนให้แม่อยู่ในอาคารก็ได้ดูแลแม่อย่าให้แม่ไปไหนจนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ส่งยายขึ้นรถเมล์เขียวที่สถานีขนส่งเชียงใหม่นี่เป็นภาพตอน 8:00 นที่ผ่านมาจะส่งกลับค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ลำปางจากเชียงใหม
0: ่ค่ะ ก็เมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีนะคะพอเจอคุณยายซักถามกันรู้แล้วว่ามหานักบินไทยเนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆเป็นนักบิน AI นะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูแลเรื่องที่พักเมื่อคืนนะคะแล้วก็ส่งกลับบ้านแล้วล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของคุณยายอีโพอยู่ที่อำเภอวังเหนือนะคะตอนนี้คุณยายถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีสามีลูกชายแล้วก็หลานๆอยู่พร้อมหน้านะคะคุณศักดาลูกชายของคุณยายเนี่ยบอกว่าแม่ออกจากบ้านตอนบ่าย2โมงเมื่อวานค่ะบอกว่าจะไปเที่ยวหาหลานที่เชียงใหม่แล้วก็จะไปหาหมอด้วยซึ่งแม่ก็มีโรคประจำตัวคือแม่เป็นโรคหัวใจด้วยนะคะแล้วก็มีอาการเครียดด้วยตอนนั้นเนี่ยคุณศักดาบอกไม่ได้เอะใจอะไรค่ะจนตำรวจเนี่ยโทรมาเนี่ยแหละค่ะบอกว่าแม่ไปอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ก็ตกใจนะคะ

0: นะคะคือเป็นห่วงอะค่ะทั้งลูกทั้งคุณพ่อนะคะแต่ว่าไม่ได้มีใครโกรธหรือว่างอนอะไรนะคะจากข่าวที่ออกมาว่าแม่เนี่ยไปหานักบินเพราะก็เข้าใจว่าแม่เนี่ยอายุมากแล้วอาจจะมีเลอะเลือนไปบ้างค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็บอกว่าคงไปห้ามแม่เล่นโซเชียลไม่ได้แต่ก็จะดูแลให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้แม่ออกไปทำอะไรแบบนี้อีกค่ะ
1: ชื่อต้นอยู่เมืองนอก
2: อ๋อ
1: ชื่อต้นอยู่เมืองนอก
2: ครับเป็นติว่าโทรหาโทรอู้กันอย่าง
1: อ
2: ี้นะ
1: เขามีการโทรอู้กันตัว
2: กันนี่บอกว่าโทรตะกี้ว่าบอกว่าโทรหาอย่าได
1: ้อ๋อโทรหากัน
3: โทรหา
1: เขาบอกว่าทำงานเป็นนักบินกะแม
3: ่เออนักบินไปตามาหึมตาไปมามาว่าอะไรอยู่ว่านักบิน
2: แป้งก็อย่ามาเพิ่มกัน
1: อ๋อ
2: กลับไปแล้ว
1: อ๋อเป็นนักบินน่าจะเอาแป้งเครื่องสำอางมาฝากอีแม
3: ่เอาพาอีแม
1: ่อ๋อแล้วคืออีแม่ไปหาที่สนามบินเชียงใหม
3: ่เ
1: ออตรงลงแม่ก็ไปรอเลยแหละบ่เจอแล้ว
3: รอตวยกับหมู่จันหมวดนั่นนี่
1: ค่ะรอกับหมู่ตำรวจ
3: มาหมู่ปูนิ่มมาไปกุเทง
1: อ๋อรอกับหมู่ตำรวจตกลงแล้วก็บ่เจอแล้วแม่เพิ่งรู้จักเขาได้จังได๋นะ
3: ฮู้จักกันนี่คือบีเนี่ย
4: ฮู้จักตังใด
1: ฮู้จักตังใด
3: ฮู้จักกับปูนี่อันนี
1: ้ Facebook กะ
3: เพบูมาโปคเดียว
0: ขณะที่คุณยายบอกค่ะว่าคุยกับนักบินทางโทรศัพท์เขาบอกยายนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเครื่องสำอางจากเมืองนอกมาฝากให้ยายไปรับที่สนามบินเชียงใหม่แต่ว่าไปแล้วไม่เจอรอเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอนักบินชัยจนมีเจ้าหน้าที่มาถาม เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยเหลือได้ทัน
5: ค่ะเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวนี้รูปใน AI มันก็ดูยากเหมือนกันนะคะพี่หวย
0: ใช่ค่ะ
5: หรือว่าเสียง AI เนี่ยโอ้โหแทบจะเหมือนเสียงจริงเลย
0: ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะที่มีไหวพริบดีมากขอดูรูปเลยแล้วก็รู้ว่า AI
5: ค่ะเนี่ยค่ะ
0: แล้วก็ลูกหลานก็อย่างที่ลูกบอกว่าต่อไปไม่ให้ยายเล่นโซเชียลละคืออันตราย
5: หรือก็ต้องช่วยกันดูให้ดีนะว่าเนื้อหาแบบนี้เชื่อถือได้หรือเปล่ารูปแบบนี้ตัวจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
5: เพราะหลอกลวงก็เยอะนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือไปถึงสนามบินเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยไว้ได
0: ้ค่ะ
5: ตอนนี้กลับบ้านเรียบร้อยนะคะ
0: ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเชียงใหม่ด้วยค่ะ
5: ค่ะมาถึงเรื่องของคดีของพี่หนุ่มกรรชัยค่ะพี่หนุ่มไปศาลตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็มีความคืบหน้าของคดีเป็นคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะมีการนัดสืบพยานโจทย์ค่ะที่คุณหนุ่มกรรชัยฟ้องคุณปูมัณฑนาหิมะทองคำดารานักแสดงค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทั้งหมด17กรรมด้วยกันนะคะนี่ค่ะทันทีที่มาถึงนะคะก็มีทางทนายความของคุณปูค่ะทนายศิวรักษ์เลิศบารมีไพศาลนะคะก็บอกว่าตั้งใจมาขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับคุณหนุ่มกรรชัยค่ะแล้วก็ยอมรับว่าสมัยก่อนคุณปูมัณฑนามีความผิดในพฤติกรรมจริงดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องการจะไกล่เกลี่ยเพื่อจะลดจำนวนคดีแล้วก็ไม่อยากให้ส่งผลกระทบกับบุคคลใดก็เลยมีการนัดเจรจาพูดคุยกันในวันนี้นะคะแต่ว่าคุณหนุ่มกรรชัยจะให้อภัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณหนุ่มกรรชัยซึ่งการเจรจาก็จะต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่หากคุณหนุ่มกรรชัยยังติดใจก็คงต้องดำเนินการไปตามกฎหมายลองฟังเสียงทนายศิวรักษ์หน่อยค่ะ
6: มีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตามสำนวนเลยก็เป็นข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยผมเอาไว้คุยในศาลก่อนดีกว่า
7: วันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มเนี่ยพี่ปูเองจะสื่อสารอะไรกับพี่
6: ก็ถ้าเกิดว่าเจอกับพี่หนุ่ม
8: ขอให้ทนายตอบนะคะพอดี
6: เดี๋ยวพอดีว่าพี่ปูเนี่ยก็คือว่าผมได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความของพี่ปูเนาะพอดีว่าสิ่งที่จะสื่อสารออกไปน่ะพี่ปูสมัยก่อนจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้พี่ปูเนี่ยลดจำนวนคดีลงไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครนะครับถ้าวันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มแล้วมีโอกาสได้เจรจาไกลเกลี่ยกันเราก็ยินดีที่จะพูดคุยครับ
7: วันนี้แสดงว่าเตรียมตัวมาจะมาขอโทษหรือว่าจะมาไกลเกลี่ยกันนั้นเลยใช
6: ่
7: ไหม
6: เดี๋ยวอยู่ที่ข้างหน้างานว่าจะมีการพูดคุยกันลักษณะไหนครับ
7: แล้วพี่หนุ่มเขาจะให้อภัยไหมเนี่ยในเมื่อเราเองไปโพสต์ตำหนิไปโพสต์ติงพี่หนุ่มเขาคิดยังไงอยู่เนี่ย
6: อันนั้นเดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มดีกว่าครับว่าเขาจะให้อภัยพี่ปูหรือเปล่าหรือว่า

0: จะมีการเจรจาลักษณะไหนเดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มก็ได้ครับ
1: ส่วนตัวพี่ปูคาดหวังไว้ว่าถ้าพี่หนุ่มจะใจดี
0: คือเรามองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีการเจรจาเราก็ขอให้เป็นการเจรจากันอย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆดีครับถ้าเจรจาจบเป็นเรื่องที่ดีครับ
2: จริงๆนัดวันนี้เนี่ยเป็นนัดไต่สวนพยานโจทย์นะคะแต่ว่าทางทนายของคุณปูมาเนี่ยก็บอกว่าอยากจะขอไกลเกลี่ย
3: ค่ะฟังทนายของคุณปูแล้วต้องฟังทนายของพี่หนุ่มด้วยค่ะทนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์ทนายตุ๋ยบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าที่ผ่านมาทางคุณปูมันธนาไม่เคยยื่นข้อเสนอเรื่องนี้เลยดังนั้นจึงอยากให้ทางคุณปูยื่นข้อเสนอมาก่อนแต่เชื่อว่าการเปลี่ยนใจต้องการการเจรจาก็เป็นเพราะว่าไม่อยากติดคุกเนื่องจากคุณหนุ่มไม่ได้ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายแต่ว่าต้องการอิสรภาพไม่ใช่ไม่อยากให้คดีความลดลงตามที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการแจ้งเงื่อนไขในการเจรจาว่าคุณปูต้องรับสารภาพและทีมทนายต้องชี้แจงกับสาธารณชนด้วย
4: ยังยืนยันว่าไม่ได้ยื่นไก่เกี่ยครับแต่เป็นศาลท่านพยายามพูดคุยว่าในทางคดีเราจะไปแนวทางไหนฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ถอนฟ้องพี่หนุ่มจะถอนเหรอครับเขาพูดว่าอะไรเขาพูดมาเยอะแยะมากมายดูถูกเหยียดหยามท้าทายอวดดีอวดเก่งทำไปเถอะครับวันนี้คุณอวดเก่งได้แค่วันนี้นะเมื่อไหร่คุณเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันหมดหน้าที่อวดเก่งของคุณแล้วนะครับส่วนที่เขาบอกว่าเขาต้องรับสารภาพศาลท่านก็เห็นด้วยผมบอกอย่างนี้เลยนะครับผมพูดข้อกฎหมายแล้วกันมาตรา56ประมวลกฎหมายอาญาคุณมีโทษจำคุกไม่รอเนี่ยคุณรับสารภาพคุณก็ไม่รอคือยังไงคุณก็ติดคุกวันนี้นะครับสืบพยานศาลลงโทษเชื่อว่าเขาหมิ่นประมาทเขาก็ติดคุกมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายผมไม่อยากพูดเลยจริงๆเรื่องนี้แต่เขาพูดซ้ำพูดซากเรียกร้องอยู่เรื่อยๆคืออย่าเข้าข้างตัวเองมากบนศาลน่ะไม่ใช่ในสตูดิโอที่มาถ่ายละครต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนตัดสินใจนะถ้าเขาไก่เกี่ยวันนี้ถามเขานะครับเขากล้ายื่นข้อเสนอก่อนไหมล่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดว่าพี่หนุ่มกับผมเป็นคนยื่นข้อเสนอเขากล้ายื่นก่อนไหมว่าเขาต้องการอะไรไม่อยากให้มีคดีความหรือไม่อยากติดคุกก่อนหน้านี้ทำไมปากดีจังอะแต่มาวันนี้ไม่อยากให้มีคดีความคุณยังปากแจ๋วปากแซบยังด่าผมด่าเมียผมอยู่เลยด่าแล้วลบด่าแล้วลบมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าทำเลยทุกวันนี้ฟ้องอะไรอย่างเดียวไม่เรียกค่าเสียหายหรอกครับเพราะว่าเขาถูกคุณลุงหมียื่นฟ้องล้มละลายอยู่เนาะสถานะของสภาพการเป็นสภาพบุคคลตามกฎหมายเนี่ยจะสิ้นเร็วๆนี้ฉะนั้นอิสรภาพก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ไม่เอาตังค์เอาอิสรภาพ
2: ฝั่งทนายสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะทันทีที่ศาลนั่งบัลลังก์ค่ะทนายความฝ่ายจำเลยก็คือฝั่งของคุณปูมันธนาก็แถลงต่อศาลขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับคุณหนุ่มกันชัยก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเจรจาไม่ได้เนี่ยค่อยนัดสืบพยานต่อค่ะซึ่งศาลก็อนุญาตนะคะก็ให้ทุกคนออกจากห้องให้เหลือฝ่ายโจทย์กับจำเลยคือให้ได้พูดคุยเจรจากันซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาค่ะ
3: ค่ะเราเองก็กำลังติดตามอยู่เหมือนกันนะคะว่าผลจะออกมายังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เกาะติดอยู่ก็จะรายงานให้ท่านชมได้ทราบ
2: ค่ะตอนนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นกับเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันค่ะ
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
6: กระด้งหวายปัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
11: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
13: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
13: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
16: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
17: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
14: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
13: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
18: ตีนดูแลน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
2: ติดตามเที่ยววันทันเหตุการณ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของพ่อลูกตาทิพย์นะคะที่คุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าลูกเนี่ยมีตาทิพย์นะคะแล้วก็มีคลิปที่ให้ลูกเนี่ยขี่รถบอกว่าลูกสามารถปิดตาขี่รถได้แต่ว่าเรื่องนี้มีคำถามว่ามันปลอดภัยหรือเปล่านะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางคุณพ่อบอกว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนนะแต่ยอมรับว่าคลิปที่ให้ลูกปิดตาขี่รถเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อลูกที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วมีคลิปนี้เนี่ยคือน้องมีผ้าปิดตาอยู่นะคะแล้วก็ขี่รถอยู่เป็นคลิปที่แชร์กันสนั่นโซเชียลตอนนี้ค่ะเรียกว่าคลิปพ่อลูกตาทิพย์นะคะคือพ่อใช้ผ้าปิดตาลูกชายน้องเนี่ยอายุ13ปีเท่านั้นนะคะ
19: ปิดป้ากระบาดนะ
2: เนี่ยค่ะขี่กันไป3คนนะคะแล้วตรงนี้ก็คือถนนสาธารณะด้วยค่ะพ่อเนี่ยบอกลูกเขามีดวงตาที่3หรือว่าตาทิพย์นะคะก็เลยให้ขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้ไปตามถนนค่ะมีพ่อแล้วก็ลูกชายคนเล็กอีกคนนั่งซ้อนมาด้วยไปกัน3คนนะคะระหว่างที่รถกำลังเคลื่อนที่ไปพ่อก็มีการทดสอบอีกด้วยการหยิบลูกปิงปองให้ลูกเนี่ยบอกซิว่าตัวเลขคืออะไรแล้วก็หลังคลิปนี้เผยแพร่ไปแน่นอนนะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะค่ะเรื่องความเหมาะสมเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยนี่ค่ะมีลูกปิงปองอยู่หลายลูกนะคะแล้วก็ให้หยิบขึ้นมาให้ถ่ายเลขค่ะ
19: ไหนนี่เล็กไ
20: ปกลางหัว
19: เล็กไ
21: ปแปด
19: ใช่ไหมตรงไหมวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อเสร็จปุ๊บพี่โตปิดกล้องให้หน่อยแล้วเกาเปิดทำไมเปิดผ้าปิดตาแล้วก็สองชั้นนะแล้วก็หนึ่งชั้นวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อสายฝน
2: เนี่ยล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางทนายแพมเป็นทนายความของแม่เด็กนะคะคุณแม่เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาฝั่งแม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็พยายามจะเก็บรวบรวมหลักฐานมาตลอดค่ะแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์เพื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลส่วนคลิปวิดีโอที่เห็นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและที่สำคัญเลยก็คือขัดพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กปี2546มาตรา26นะคะซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายอยู่ในมาตรา78ก็เป็นคดีอาญาด้วย
22: ระยะเวลานะตั้งแต่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลมาเนี่ยเรามีการเก็บหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณพ่อมีพฤติกรรมในการพาลูกไปถ่ายคลิปประมาณนี้อยู่ตลอดแต่มันยังไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนี้นะคะซึ่งล่าสุดที่เห็นเป็นข่าวที่เป็นคลิปที่น้องต้องปิดตาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนน่ะซึ่งทำให้สังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีทั้งหน่วยงานของพม.เองรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะออกมาเคลื่อนไหวว่าอันนี้มันดูไม่เหมาะสมแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางคุณแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยค่ะได้โทรมาปรึกษาทนายแล้วแล้วก็ทนายได้จะทำคำร้องนะคะเพื่อจะขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรนะคะทั้งสองนะคะแล้วก็ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลตอนนี้ที่เราเกิดความกังวลคือเรากลัวลูกเราจะหายไปจากพื้นที่ตรงนั้นนี่ไม่ได้กังวลว่าจะเป็นคือใช้คำว่าเราไม่ได้กล่าวหาเนาะแต่เราแค่มีความกังวลนะคะซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วถ้าเห็นการเคลื่อนไหวสามารถช่วยกันเก็บหลักฐานไว้เพื่อช่วยคุณแม่ติดตามลูกได้นะแต่ถ้าคุณพ่อดูคลิปนี้อยู่อยากให้คุณพ่อให้น้องไปใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปเถอะกินอิ่มนอนหลับอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะ
2: คนเห็นคลิปนี้เนี่ยก็มองว่าพ่อเอาน้องมาทำคอนเทนต
3: ์ค่ะ
2: แล้วคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมันไม่เหมาะสมนะคะเนี่ยค่ะ ขณะที่ทางคุณอริทัศน์วรโรจน์เจริญเดชหรือว่าคุณเบนซ์เรซซิ่งค่ะไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วนะคะขอให้เข้ามาตรวจสอบและคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องทำคอนเทนต์แล้วแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กแล้วก็คนใช้ถนนด้วยนะคะและต่อมาทางผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอชนแดนที่เพชรบูรณ์ค่ะหลังทราบว่าทางพม.จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอทั้งพ่อและลูกทั้งสองคนขณะเดียวกันทางคุณเบนซ์แจ้งว่าฝ่ายพ่อเนี่ยปิดบัญชี TikTok ไปแล้วแล้วก็เตรียมพาลูกชายทั้งสองคนหนีออกจากพื้นที่หลังจากทราบว่าจะมีหน่วยงานลงพื้นที่มาตรวจสอบค่ะ
3: ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอพ่อของน้องแล้วค่ะพ่อพูดถึงคลิปที่น้องถูกปิดตาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์โดยวันนี้พ่อยอมรับว่าดูแล้วไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนแต่เหตุการณ์วันนั้นที่พ่อตัดสินใจลงคลิปไปก็เพราะว่าน้องหัดขี่รถแล้วน้องอยากขี่เพียงคนเดียวพ่อไม่เห็นด้วยพ่อเป็นห่วงก็เลยนั่งไปด้วยส่วนคำถามว่าแล้วทำไมพ่อต้องถ่ายคลิปด้วยพ่อชี้แจงว่าปกติผมก็ถ่ายคลิปแบบนี้กันอยู่แล้วพ่อยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้พาลูกหนีนะก่อนหน้านี้มีคนอ้างบอกว่าผมพาลูกหนีไม่จริงเลยหน่วยงานราชการยังติดต่อได้ตลอดแต่ที่พม.ไปที่บ้านเมื่อวานแล้วไม่เจอก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหลบหนีเพราะไม่ได้บอกว่าได้ทำอะไรผิดผมพร้อมจะพูดความจริงทุกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อยอมรับนะคะว่าทำให้ตนเองเครียดคือข่าวออกมาว่าหลบหนีออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามแล้วก็ทำให้คนที่มาเสพข่าวหลงเชื่อกันไปแบบนั้นซึ่งไม่ใช่ความจริงส่วนประเด็นที่ทางฝั่งแม่จะยื่นคำร้องขอเพิกถอนอำนาจในการปกครองบุตรทางพ่อปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้โดยบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปพบทางพม.ก่อน
19: การที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ปิดตาอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่ามันดูที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนนะครับหรือโทรก็ได้นะฮะแต่เรื่องของเรื่องเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยน้องอยากจะขี่ซึ่งคุณพ่อไม่โอเคเขาอยากลองวิชาที่เขาฝึกมาเนี่ยพ่อขอลองได้ไหมเราก็เลยขอไปด้วยคุณพ่อทำไมต้องถ่ายคลิปปกติอะไรเราก็ถ่ายคลิปอยู่แล้วอะไรที่เป็นคลิปได้ต่อให้ปิดไม่ปิดเราก็ถ่ายเล่นอยู
0: ่คือไม่ได้หลบหนีตามที่เขาพูด
19: ไม่มีครับไม่มีหลบหนีอีกอย่างมันเป็นคดีอะไรต้องหลบหนีนะครับข้อที่จริงก็คือการมานั่งคุยกันแต่พอดีหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาเมื่อวานเนี้ยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
0: ครับ
19: นะครับต้องแจ้งล่วงหน้าแต่ก็คือเครียดนะต้องบอกว่าเครียดอยู่เรื่องนึงหนีตีสามออกจากบ้านมันเครียดตรงที่ว่าคุณเอาข้อมูลเท็จออกไปอย่างเงี้ยแล้วคนที่เสพเนี่ยเสพข้อมูลต่างๆอาหารสมองเนี่ยมันต้องคล้อยตามคุณปั่นยอดหลอกกันเองทำไมเนี่ยทำไมไม่ใช้ความจริงคุยกันนะถ้าใครยังไม่ได้เชื่อก็ไม่ต้องการให้เชื่อก็ไปดูนะฮะมันมีหลักฐานตามต่างๆที่เรามาปุ๊บเราก็รายงานไปหมด
2: นี่ค่ะนักข่าวก็เจอพ่อนะคะแล้วก็น้องสองคนด้วยพ่อคุยกับนักข่าวแล้วเนี่ยยังให้ลูกโชว์ตาทิพย์ค่ะบอกว่าให้ผู้สื่อข่าวหยิบลูกปิงปองออกมาให้น้องถ่าย
19: น้องกาวเลขอะไร
21: แม่น
19: ใช่ไหมนักข่าว
0: อืม
19: ไอ้ลูกก็ได้นะนักข่าวพี่เขาปิดตาอยู่ใช่ไหมนักข่าวเป็นคนหยิบก็ได้ฮะ
0: นะครับจะลองหยิบดู
1: นักข่าวเลขอะไร
0: สื่อสีจริงๆเลย
19: นักข่าวเห็นว่ามันมีส่งซิกอะไรบ้างไหม
0: ไม่มีนะฮะ
2: นักข่าวลองหยิบปิงปองแล้วให้น้องถ่ายอันนี้2ครั้งน้องก็ตอบถูกนะคะก็ช่วยกันตั้งข้อสังเกตหน่อยว่าทำไมน้องตอบถูกทีมงานในสตูเราบอกว่ามีการส่งซิกกันหรือว่าเห็นหรือเปล่า
3: หรือว่ามองลอดผ้าลงมา
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยนะคะคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือด้วยความเป็นห่วงเด็กนะคะน้องก็ยังเล็กๆอยู่ค่ะ
3: โดยเฉพาะคลิปที่ขี่มอเตอร์ไซค์แม้ว่าจะมีคุณพ่อนั่งอยู่
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: นี่นะคะ
3: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของผัวเมียหลวงค่ะไปจับ สังเกตพฤติกรรมของสามีว่าเปลี่ยนไปก็เลยไปจ้างนักสืบจ้างนักสืบบอยค่ะให้ไปช่วยตามหน่อยว่าสามีไปมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าปรากฏว่าไปเจอสามีอยู่กับหญิงสาวคนอื่นอยู่ในรถกำลังเตรียมจะเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่พอดีเลยเข้าไปเจอพอดีเหตุการณ์ทั้งนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับทางคุณบอยนักสืบค่ะคุณบอยบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากภรรยาหลวงคนหนึ่งให้ช่วยติดตามพฤติกรรมของสามีหน่อยหลังจากที่เริ่มสงสัยว่าสามีอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นคือสามีเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวก็น้อยลงพาครอบครัวพาเมียหลวงออกไปทานข้าวก็น้อยลงมีเวลาให้กับทางเมียหลวงน้อยมากๆเมียหลวงก็เลยตัดสินใจไปจ้างนักสืบบอยแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่านอกจากพฤติกรรมของสามีที่เปลี่ยนไปแล้วมีเพื่อนร่วมงานของสามีเข้ามาบอกด้วยว่าสามีกับผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาจะสนิทสนมกันเกินกว่าเพื่อนร่วมงานขณะที่ทางหญิงสาวคนที่ทางภรรยาหลวงตั้งข้อสงสัยก็มักจะเข้ามาชมสตอรี่ของภรรยามันก็ยิ่งมีต่อมเอ๊ะขึ้นมามากมายก็เลยตัดสินใจว่าจ้างให้บอยช่วยตรวจสอบให้คุณบอยบอกว่าวางแผนในการติดตามแล้วก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสามีเป็นเวลา2วันค่ะจนไปเจอว่าสามีกับหญิงสาวที่ต้องสงสัยเดินทางไปที่สถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกัน
2: ค่ะ
3: นี
2: ่เนี่ยค่ะ
3: ตามคลิปนี้เลยค่ะ
1: เป่าเค้กเนื่องใน
2: รถนะคะ
1: แล้วเป็นอะไรกันถึงได้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา
4: ก็เป่าตรงนี้ไงไม่มีอะไร
1: แล้วเป็นอะไรกับเขาถึงได้ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขานี่เป็นเมียนี่ยังไม่อะไรเลยนะ
4: แล้วให้ไปเป่าที่ไหน
1: ไม่รู้สิจ๊ะแล้วเป็นอะไรกับเขาถึงได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา
3: ในที่จอดรถค่ะนักสืบบอยก็ตามไปเมียหลวงก็ตามไปด้วยแล้วภาพที่เห็นก็คือพอเปิดประตูรถออกมาสามีนั่งอยู่ฝั่งเบาะคนขับแล้วก็จะมีหญิงสาวคนนี้กำลังเตรียมจะเป่าเค้กกันเลยค่ะ
2: น
3: ี่ต้องลงมาจากรถ
1: ค่ะ
3: ภรรยาหลวงซัดตอบไม่ได้เลยค่ะเป็นอะไรทำไมต้องมาเป่าเค้กฉันเมียหลวงยังไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลย
1: แล้วเป็นอะไรกับเขาถึงได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา
2: เนี่ยค่ะ
3: เราก็อยู่ในเหมือนชุดนอนด้วยอะค่ะ
2: ทางภรรยาหลวงเนี่ยก็บอกเป็นอะไรกับเขาถึงได้มาเป่าเค้กกันนะคะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่ามาเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดนำเค้กมาให้เท่านั้นเนี่ยค่ะก็ขนังคาเขาแบบนี้นะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะภรรยาก็เคยสอบถามหญิงสาวถึงความสัมพันธ์กับสามีนะคะซึ่งผู้หญิงเนี่ยปฏิเสธก็บอกว่าไม่ได้สนิทสนมกันเป็นเพียงเพื่อนทำงานที่เดียวกันแต่ว่าจากข้อมูลและหลักฐานที่ทีมงานรวบรวมได้เนี่ยก็ยังมีหลักฐานอื่นๆประกอบอีกหลายรายการค่ะบอกว่าไม่ได้มีเพียงคลิปเหตุการณ์นี้เท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ทางภรรยาเขาได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็ยื่นฟ้องแล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดหนึ่งบริเวณโซนใกล้จังหวัดอ่างทองค่ะ
20: ผู้ชายทีนี้พยานหลวงเขาก็ทนไม่ไหวแล้วไงจังหวะที่ว่าชู้เขาเดินขึ้นรถของทางสามีตัวเองไปเงี้ยครับเขาก็เลยชวนผมวิ่งไปเลย
23: แล้วเขาก็อ้างว่า
20: เขาอ้างเขาบอกว่าเขาแค่มาเซอร์ไพรส์แบบว่ามาเป่าเค้กเป่าเทียนวันเกิดให้กับทางสามีแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับแต่ตลอดเวลาเนี่ยคือทางภรรยาเนี่ยก็ได้คุยกับทางผู้หญิงคนนั้นว่าเคยรู้จักไหมกับสามีเราได้เป็นอะไรกันไหมแต่เขาก็ปฏิเสธมาตลอดเขาว่าไม่เคยรู้จักกันทำงานที่เดียวกันแต่ไม่สนิทกันอะไรเงี้ยแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไปตามเก็บหลักฐานมาเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แค่หลักฐานตรงนั้นที่จะฟ้องได้นะครับเรายังมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่รวบรวมไว้อะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการฟ้องไปแล้วก็ยื่นฟ้องไปแล้วด้วยนะครับทางภรรยาและทางผมจะมีแค่คลิปนั้นคลิปเดียวเรามีหลักฐานอื่นๆอีกที่สามารถประกอบการฟ้องได้นะครับว่าสองคนเนี้ยเขามีทางเป็นชู้สาวกันจริงๆนะครับ
2: เนี่ยค่ะนักสืบไปตามดูนะคะไม่กี่วันได้หลักฐานชัดเจนแบบนี้เลย
3: ค่ะนี่เป็นเพียงแค่หลักฐานหนึ่งค่ะคุณบอยบอกว่ายังมีหลักฐานอื่น
2: ค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการยื่นฟ้องแล้วด้วย
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: นี่นะคะ ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะที่เราตามกันต่อนะคะเรื่องของทนายไก่ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาคุยกันในขนกระแสด้วยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของทนายไก่เนี่ยไปทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านหนักเลยนะคะเราก็ไม่ได้มีแค่กรณีนี้กรณีเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางพี่เอกสายใหม่ต้องรอดนะคะเพื่อนบ้านแล้วก็อดีตภรรยาของทนายไก่ไปที่สภาทนายความด้วยนะคะเพื่อร้องเรื่องมรรยาททนายด้วยโดยทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการโหนกระแสนะคะก็ได้รับการติดต่อจากทนายความฝั่งคู่กรณีแสดงความประสงค์อยากจะคุยอยากจะขอโทษและอยากจะเยียวยาผู้เสียหายค่ะแล้วก็บอกว่าเตรียมย้ายบ้านเพื่อให้เกิดความสบายใจกับคนในชุมชนนะคะแต่ว่าคุณเอกภพบอกว่าการขอโทษหรือว่าเยียวยา
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
14: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: หัวของคุณแนนจุกหลุดซีอิ๊วกระจายคือเหตุการณ์นี้คุณแนนบอกว่ามันผ่านมาแล้วหลายวันแต่ว่าลูกยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนดึกๆอะค่ะลูกมักจะตื่นขึ้นมากรีดร้องก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วช่วงเวลาที่ลูกตื่นขึ้นมาตอนดึกก็คือตีสามตีสี่อะค่ะทำร้ายตัวเองคือวันที่เกิดเหตุคุณแนนก็เล่าว่าลูกเอามือทุบหัวตัวเองเลยเหตุการณ์ทั้งนี้ค่ะแม่บอกว่าทุกคืนตอนนี้คือต้องคอยกอดคอยปลอบลูกให้ลูกสงบกว่าจะเอาลูกกลับไปนอนต่อได้มันก็ใช้เวลาตอนนี้สิ่งที่กังวลใจอีกเรื่องนึงก็คือสภาพจิตใจของลูกพาลูกไปพบคุณหมอนะคะเพื่อจะประเมินอาการส่วนตัวคุณแนนเองก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทนายไก่เพราะแค่เห็นหน้าหรือว่าได้ยินเสียงมันทำให้ตัวเขาเกิดความเครียดแล้วก็ใจสั่นต้องการขอเวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจถ้าคู่กรณีต้องการขอโทษสิ่งที่คุณแนนอยากเห็นคือไม่ใช่การขอโทษต่อตัวเธอแต่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนด้วยอันนี้เป็นคลิปหลังจากที่คุณแนนมาออกรายการโหนกระแสทางทนายไก่ก็ถือกระเช้าไปพร้อมกับทนายความทนายไก่คือเสื้อน้ำเงินค่ะแล้วทนายความที่ไปด้วยเสื้อขาวคนที่พยายามพูดคุยกับคุณแนนคุณแนนอยู่ในบ้านก็คือทางทนายความไม่ได้เป็นทนายไก
1: ่
0: ทนายไก่แทบไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าคุณแนนก็ไม่รับนะคะคุณแนนบอกว่าอยากให้มาแถลงข่าวที่สายไหมต้องรอดแล้วก็คือขอโทษคนในชุมชนด้วยคือก่อนหน้านี้ค่ะทางเพื่อนบ้านพยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหากับทนายไก่พยายามเปลี่ยนการใช้ชีวิตคือไม่อยากเจอทนายไก่ก็พยายามหลบเวลาบ้างป้องกันไม่เกิดความขัดแย้งค่ะแล้วคุณแนนยังบอกด้วยว่าพฤติกรรมของทนายไก่ก็คือจะนำความรู้ด้านกฎหมายมาอ้างเวลาที่คุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชุมชนการเล่นของเด็กในซอยก็เลยทำให้คนในชุมชนกังวลพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอันนี้เป็นคลิปที่คุณแนนเดินจะเข้าบ้านของเขาเดี๋ยวจะเห็นพฤติกรรมของทนายไก่คือจะขับรถพุ่งชนนะคะ
1: เนี่ยค่ะ
0: แล้วเมื่อกี้นี้ก็จะมีคลิปที่ทางทนายไก่นำคลิปที่เป็นเสียงของคนอื่นที่มีการด่าโต้เถียงกับทนายไก่แต่นำมาเปิดส่งให้ทีมงานเหมือนกับจะให้ทีมงานเข้าใจผิดว่าคุณแนนเป็นคนตอบโต้เป็นคนเถียงลองดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: น
1: ั
2: ่งนั่งหัวล้อผมเหรอ
3: ใช
4: ่หัวล้อมันนี่ก็ไปเถียง
3: หัวล้อหัวล้อ
2: สน
3: ุ
2: กสนานเหรอ
3: ถูกต้อง
2: หัวล้อสนุกสนาน
0: ทางคุณแนนไม่ได้ไปโต้เถียงอะไรนะคะ
2: ให้เวลาแล้วเพราะว่าอยู่มาหลายตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มันผิดปกตินะเดี๋ยวจะได้ดำเนินคดีให้หมดเลยตั้งแต่วันแรกแกงเนี้ย
5: ที่3ที่4อ่ะค่ะกรี๊ดเสียงดังคือระหว่างที่เราอ่ะนอนคนละห้องค่ะกับคุณพ่อพ่อน้องไปนอนกับคุณพ่อช่วงนี้อ่ะค่ะทีเนี้ยเราได้ยินเสียงกรี๊ดเนี่ยใจของแม่สั่นค่ะเราไม่เคยเกิดภาวะแบบนี้แล้วพอลูกกรี๊ดเนี่ยเราวิ่งไปหาเนี่ยคือลูกจะทุกตัวเองอ่ะค่ะปกติน้องทานยาที่คุณหมอให้จะทําให้เขาว่าหลับยาวถึงเช้าเลยค่ะเพื่อปรับให้พัฒนาการทางสมองเขาเขาน้องอ่ะคือหลับตั้งแต่สองทุ่มครึ่งน้องจะเข้านอนแล้วก็คือตื่นอีกทีก็หกโมงเจ็ดโมงเช้าค่ะคือไม่เคยมีการตื่นกลางดึกแบบนี้มาก่อนนะคะก็เลยทำให้แบบตรงนี้เครียดค่ะก็ต้องกอดเขาให้แน่นนะคะก็บอกมาม้าอยู่ตรงนี้อ่ะคือนอนกับมาม้าเดี๋ยวมาม้านอนกอดนะคะตรงนี้ที่เขามายืนนะคะเราไม่ได้เห็นว่าเขายกมือขอโทษหรือเป็นคำพูดของเขาสักคำเลยแล้วอีกอย่างคือพอเราเห็นหน้าเขาแล้ว
6: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย
3: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: รวมถึงสภาพจิตใจของเธอและลูกของเธอด้วยนะคะส่วนกรณีอื่นๆค่ะไม่ใช่มีแค่เรื่องของคุณแนนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีอดีตภรรยาของทนายไก่ชื่อคุณนัทค่ะก็ไปร้องเรียนต่อสภาทนายความด้วยบอกว่าอยากจะขอให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตสามีเธอบอกว่าระยะเวลาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยประมาณ4ปีนะคะเธอถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนบาดเจ็บแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไม่กล้าแจ้งความหรือว่าร้องเรียนเพราะว่าเธออยู่ในฐานะแฟนและภรรยาแต่เนี่ยค่ะที่บอกว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายหนักขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ยังอยู่ในบ้านของฝ่ายชายเธอก็เลยไม่กล้าไปบอกตำรวจนะคะเกรงว่าการที่อีกฝ่ายเป็นทนายความเนี่ยจะทำให้เธอเสียเปรียบนอกจากนี้เธอบอกบาดเจ็บมาหลายครั้งค่ะทั้งมีบาดแผลที่ศีรษะจนต้องรับการรักษานะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เธอถูกทำร้ายจนต้องไปพบแพทย์แล้วก็เธอบอกว่าเคยไปขอความช่วยเหลือจากแม่ของอดีตสามีด้วยเพราะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะไม่สามารถทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปจนถึงตอนนี้เนี่ยพอมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างทนายไก่กับเพื่อนบ้านแล้วก็มีการเปิดเผยพฤติกรรมผ่านสื่อนะคะเธอก็เลยตัดสินใจออกมาให้ข้อมูลฝั่งเธอบ้างแล้วก็ไปร้องเรียนต่อสภาทนายความอยากจะให้หน่วยงานวิชาชีพเนี่ยช่วยตรวจสอบตามขั้นตอนค่ะ
7: เขาเคยสอนเทคนิคนี้กับพี่เขาบอกว่าจำไว้เลยนะการที่เราจะมีเรื่องกับใครมือเราอย่าไปโดนตัวคนนั้นก่อนเพราะถ้ามือใครมาโดนตัวเราสามารถป้องกันได้เขาก็เลยบอกให้พี่เขาบอกเนี่ยเขาก็ทำสอนพี่อย่างเงี้ยพี่บอกฉันไม่เรียนรู้อะไรเรื่องแบบนี้หรอกเพราะฉันไม่อยากมีเรื่องกับใคร
4: เนี่ยค่ะ
0: ขณะที่โฆษกสภาทนายความค่ะดร.พีรพัฒน์ฝอยทองบอกว่าสภาทนายความจะตรวจสอบว่าพฤติกรรมของทนายไก่เข้าข่ายขัดต่อพรบ.ทนายความและข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความไหมโดยเฉพาะข้อบังคับที่กำหนดให้ทนายความต้องไม่ประพฤติตนในลักษณะที่เสื่อมเสียหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อการประกอบวิชาชีพเนื่องจากแม้พฤติกรรมที่ถูกร้องเรียนจะไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในศาลโดยตรงแต่หากมีพฤติกรรมที่กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทางโฆษกก็บอกว่าสามารถนำมาพิจารณาได้ตามข้อบังคับบทลงโทษจะเป็นยังไงบทลงโทษด้านมรรยาททนายความถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดก็จะมีตั้งแต่การพักทันไปจนถึงการพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน3ปีจนถึงโทษสูงสุดก็คือการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความค่ะ
8: เรื่องที่ดีที่อยากจะให้เข้ามาพูดคุยกันไม่ควรปฏิบัติเช่นนี้อีกไม่ควรจะใช้กฎหมายไปข่มเหงรังแกใครนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางเรายอมรับไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงกับสุภาพสตรีมันเอาผิดได้อยู่แล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าในตัวมรรยาทเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับถ้าพฤติกรรมมันเหมือนเป็นการทำผิดซ้ำทำผิดซากเนี่ยนะครับโทษที่มันลงเนี่ยก็อาจจะแรงขึ้นแต่เนี้ยถึงผู้เสียหายรายอื่นไม่ได้เข้ามาเนี่ยแต่ก็มีคลิปที่ผมก็เห็นอยู่ว่าไปสัมภาษณ์บ้านนี้บ้านนี้ก็ตอบประสบภาพบ้านนี้บ้านนี้ก็ตอบผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้เสียหายแล้วเข้ามาร้องโดยตรงเนี่ยก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นในการที่จะลงโทษเขาตามระดับความรุนแรงครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเนี่ยเป็นองค์กรวิชาชีพคือเราไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาเขาโดยตรงเราก็แค่ทำได้ตามที่กรอบที่กฎหมายให้อำนาจเราแค่นั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับภาพมันค่อนข้างรุนแรงมากทางสภาทนายยืนยันว่าเราดำเนินการอย่างจริงจังครับทนายหลายคนชื่อดังหลายคนเนี่ยเราลงโทษไปเยอะแล้วครับในชุดนี้เพราะฉะนั้นเข้มข้นครับ
4: ค่ะดังนั้นทางสภาทนายความรับเรื่องไปนะคะก็ไปตรวจสอบเกี่ยวกับมรรยาททนายความค่ะเพราะว่ากรณีเนี่ยไม่ใช่มีแค่อดีตภรรยาไม่ใช่มีแค่คุณแนนนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยหลายคนก็เคยมีเหตุการณ์กับทนายคนนี้ด้วย
0: ค่ะนี่เป็นคลิปตอนที่นำถุงดำใส่ขยะไปทิ้งที่บ้านคนอื่นไปทิ้งที่หน้าบ้านนิติ
4: ค่ะขนไปหลายถุงเลยนะคะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็เหมือนจะเดินไปอีกซอยอะค่ะ
0: ค่ะทิ้งข้ามซอยเลย
4: ค่ะนี่เดินมาแล้วนะคะเวลาในกล้องเนี่ย4ทุ่มตอนนั้นก็เหมือนจะไม่มีคนแล้วนะคะ
0: ค่ะ
4: ถือถุงดำมาแล้วก็นี่ค่ะ ถือมาไกลเลยเดินมาพอสมควรนะคะ
0: เดินข้างซอยอะค่ะ
4: แล้วก็มาหยุดที่บ้านหลังนี
0: ้ค่ะบ้านของนิติแล้วก็เดินกลับ
4: นี่อีกคลิปหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
4: บอกว่าอันนี้ก็ไปมีปากเสียงหาเรื่องกันกับคนในหมู่บ้านเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
4: อันนี้บอกไปทำร้ายร่างกายนิติด้วย
0: ค่ะยังมีเพื่อนบ้านยายจาก็มี
4: อีกหลายเหตุการณ์อีกหลายคลิปเลย
0: หลายเหตุการณ์เลย
4: ค่ะ
0: ยายจานี่คลิปของยายจาจะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปของคุณแนนที่กางร่มจะเข้าบ้านแล้วก็ถูกชนหลังจากนั้นยายจามาปรากฏว่าทนายเดินมาหายายจาหลังจากนั้นน่าจะมีปากเสียงกันค่ะ
4: ค่ะ
0: ยายจาด่ากลับแล้วก็เอาไม้ออกมาด้วยนี่ยังชี้หน้าด่ายายจามาเลย
4: ตามออกมา
0: เอาไม้ออกมาด้วยทนายเพ่นเลย
4: เนี่ยค่ะ
0: คือเพื่อนบ้านบอกว่าเขามีปัญหากับหลายบ้านแล้วที่ผ่านมาพวกเราก็อยู่กันด้วยความอดทนแต่ทั้งนี้คือมันสุดทนจริงๆแล้วคลิปภาพมันชัดนะคะว่าทนายความทำร้ายร่างกายผู้หญิงชกรัวไปเป็น30หมัด
4: ค่ะเพื่อนบ้านก็อยู่อย่างหวาดระแวงด้วยนะคะอยากให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะและช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อค่ะ
9: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
15: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
16: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
17: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะ ร่วมเปิดประสบการณ์โดย
18: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
19: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
20: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33

0: ับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: อยากให้มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณแม่พร้อมกับทางสามีซึ่งเป็นชาวสวีเดนนะคะมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะลูกชายของคุณแม่อายุ16ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงปรากฏว่าไปเจอกระบะถอยมาชนแล้วคนที่ขับกระบะเป็นชายชาวจีนเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณแม่ไปแจ้งความออกหมายจับแล้วนะคะหมายจับออกมาผ่านมา7เดือนปรากฏว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้เหตุการณ์ทั้งนี้แม่อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับทางครอบครัวค่ะเรื่องราวของน้องลูกครึ่งไทยสวีเดนอันนี้เป็นคลิปภาพ
2: ที่เกิดเหตุ
1: ค่ะแล้วจะเห็นว่ากระบะถอยออกมาแล้วชนลูกของคุณแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่20กุมภาปี69
2: ค่ะ
1: ทางแม่บอกว่าผ่านมา7เดือนศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแต่ยังไม่มีการจับตัวแม่บอกว่าผู้ต้องหายังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติในบ้านหรูขณะที่ครอบครัวของคุณแม่ต้องติดตามหาหลักฐานต่างๆเองทั้งภาพจากกล้องจรปิดแล้วก็ที่อยู่ของผู้ต้องหาจนมาวันนี้ค่ะจากคิงแต่งทีมสะพานใหม่ได้พาทางครอบครัวเข้าพบกับตำรวจของกองปราบแจ้งเอาผิดเจ้าหน้าที่ตามมาตรา157ทางคุณแม่ของน้องชื่อว่าคุณแม่นกนะคะคุณแม่บอกว่าลูกชายชื่อว่าน้องทอมมี่อายุ16ปีเหตุการณ์เกิดขึ้น2ทุ่มครึ่งของวันที่20กุมภาพันธ์วันนั้นลูกขออนุญาตออกจากบ้านเพื่อจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นเกมที่บ้านเพื่อนที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ5นาทีแล้วจะขอนอนค้างที่บ้านเพื่อนด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันรุ่งขึ้นลูกจองคิวทำใบขับขี่เอาไว
2: ้ค่ะ
1: แล้วระหว่างนั้นนะคะชายชาวจีนถอยกระบะมาแล้วก็ถอยชนลูกชายแม่บอกด้วยว่าชายชาวจีนคนนี้น่าจะดื่มสุราเพิ่งจะออกจากร้านคาราโอเกะรถจักรยานยนต์ของลูกของคุณแม่ขี่มาทางตรงนะคะก็ชนท้ายเข้ากับกระบะอย่างจังลูกบาดเจ็บสาหัสอาการโคม่าขณะที่ชายชาวจีนที่ขับรถชนอาศัยจังหวะชุลมุนเดินกลับเข้าไปในบ้านอยู่ใกล้กับร้านอาหารโดยที่ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือว่าพูดคุยกับครอบครัวแต่อย่างใด
2: ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุคืนนั้นนะคะลูกชายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอยู่6วันค่ะจากนั้นน้องเสียชีวิตในวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งระหว่างการรักษาครอบครัวก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยประมาณล้านบาทนะคะแม่นกบอกว่าหลังลูกชายเสียชีวิตครอบครัวก็พยายามติดตามเรื่องคดีค่ะติดต่อสอบถามตำรวจมาโดยตลอดแต่ได้รับคำตอบเพียงว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทั้งที่เอกสารหมายจับต่างๆเนี่ยครบแล้วแต่ทางครอบครัวสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีการจับกุมผู้ต้องหานะคะและที่สำคัญแม่บอกว่าครอบครัวเนี่ยต้องเป็นฝ่ายไปติดตามหาหลักฐานเองด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพจากวงจรปิดต้องไปตามมานะคะข้อมูลที่อยู่ของผู้ต้องหาโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเต็มที่หรือแม้แต่วันที่เกิดเหตุค่ะแม่นกก็บอกว่าไม่มีตำรวจมาที่เกิดเหตุด้วยนะคะแม่ยืนยันว่าถ้ามีตำรวจมาในที่เกิดเหตุจริงเนี่ยให้มาแสดงตัวด้วยซึ่งหลังจากที่ไปวิ่งเต้นสู้คดีจนกระทั่งศาลออกหมายจับค่ะยังมีคนพบเห็นผู้ก่อเหตุชายชาวจีนนะคะยืนให้อาหารสุนัขอยู่บริเวณบ้านของตัวเองอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะก็เลยเอาข้อมูลนี้ไปบอกตำรวจนะคะตำรวจบอกว่าจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็จะไปจับกลุ่มให้แต่แม่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยนั่งรอตำรวจอยู่นานประมาณ3ชั่วโมงแต่ไม่มีตำรวจเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีการจับกลุ่มกันด้วย
1: ที่น่าเจ็บปวดก็คือแม่นกบอกค่ะว่าลูกชายเป็นเด็กที่มีอนาคตเป็นนักฟุตบอลทีมชื่อดังของพัทยา ลูกชายเล่นกีฬาได้หลายอย่างคือถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้แล้วแม่นกตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจค่ะว่าทำไมคดีที่มีเด็กไทยเสียชีวิตจึงไม่มีความคืบหน้าทั้งที่ผู้ต้องหายังอยู่ในประเทศไทยอยากให้ตำรวจช่วยเหลือดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ใช่ปล่อยให้ครอบครัวของแม่ต้องต่อสู้เพียงลำพัง
3: แต่ไม่มีใครช่วยเหลือดังนั้นหนูก็เลยต้องมาหาพี่คิงก็ผ่านมา7เดือนแล้วค่ะแต่ความคืบหน้าตำรวจก็ไม่ช่วยจับทั้งที่เขาก็ยังอยู่ที่บ้านของเขาค่ะคุยค่ะเข้าไปถามว่าคดีเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบก็คือเหมือนโดนไล่ออกมาค่ะว่าอยู่ในขั้นตอนไม่รู้ว่าขั้นตอนอะไรเอกสารหมายจับก็ครบหมดแล้วใช่ค่ะหนูกับ
2: เนี่ยค่ะขณะที่สามีชาวสวีเดนนะคะคุณพ่อของน้องทอมมี่ค่ะกล่าวทั้งน้ำตานะคะบอกว่า he is my son เขาเป็นลูกชายของผมแล้วก็เป็นความรู้สึกของพ่อทุกคนที่ต้องเสียลูกไปนะคะฝากถึงเจ้าหน้าที่ไทยด้วยบอกว่าครอบครัวรอคอยการติดตามคดีมาเป็นเวลานานแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาเวลาไปทวงถามความคืบหน้าคดีตำรวจก็บอกเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้แต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยครอบครัวก็ยังไม่เห็นว่าชายชาวจีนจะได้รับโทษค่ะ
1: ขณะที่จ่าคิงก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามเรื่องนี้ต่อค่ะก็ได้พาทางครอบครัวเข้าพบกับทางตำรวจของกองปราบเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คือประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหาการออกหมายจับการดำเนินคดีก็ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้
2: การเกิดขึ้นพื้นที่หนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะพี่หมวยเนี่ยค่ะทางครอบครัวไปแจ้งความไว้ที่สภ.หนองปลือแต่คาใจว่าผ่านไป7เดือนเนี่ยทำไมตำรวจยังไม่จับกุมผู้ต้องหา
1: ค่ะแจ้งความตั้งแต่2มีนาคมนะคะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ในโหนกระแสเราจะติดตามเรื่องนี้ค่ะวันนี้คุณแม่ของน้องคุณพ่อรวมถึงจ่าคิงก็มาพูดคุยในรายการแล้วก็มีมหาหมีดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาด้วยมาช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทางคุณแม่นะคะก็คือ7เดือนแล้วที่ออกหมายจับนะคะคุณแม
2: ่ค่ะ
1: คุณแม่ก็ยังเห็นผู้ต้องหาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน
4: ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่มีการจับเกิดขึ้น
4: ใช่ค่ะเพราะบ้านหนูกับบ้านของชาวจีนอยู่ไม่ไกลกันค่ะดังนั้นหนูก็เลยทราบข่าวเรื่อยๆว่าเขายังอยู่ที่บ้านค่ะ
1: เดี๋ยวมาช่วยกันตามหาความเป็นธรรมให้กับคุณแม่และครอบครัวนะคะว่าทำไมถึงไม่มีการจับทั้งที่ผู้ต้องหาก็อยู่ในพื้นที่
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: และช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นกันค่ะ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: ทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: อยู่ในท่านั้นๆนานเกินไปโดยที่ไม่ลุกขยับค่ะร่างกายก็จะถือว่าอยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งแล้วก็ด้วย

0: าเท่าหัวไหล่ย่อตัวลงช้าๆสลับซ้ายขวานี่นะคะท่าที่2ยืนและแตะปลายเท้าสลับกันให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกได้ทำงานค่ะ
1: อันนี้เป็นท่าที่3แล้วค่ะก็คือสควอทค่ะยืนแยกขาออกระดับหัวไหล่ลุกย่อลุกย่อไปตามจังหวะและท่านี้ท่าที่4ค่ะก้าวซ้ายขวายกขาตามจังหวะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับสะโพกกล้ามเนื้อขาและแกนกลางลำตัวค่ะ
0: ค่ะก็จำกันง่ายๆนะคะแค่ยืนย่อยกยืดค่ะแล้วทำเป็นประจำครบ3นาทีดีแน่นอนนะคะแต่ขยับเท่าที่ไหวและปลอดภัยค่ะซึ่งถ้าท่านใดอยากทำความเข้าใจท่าลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งพร้อมกับอยากได้เพลงแล้วก็ดูคลิปสอนท่าสนุกๆนะคะก็โหลดคู่มือลุกค่ะเอาไปไว้ดูกันได้นะคะในคู่มือเนี่ยสามารถไปสแกนแล้วดูท่าขยับลดเหนื่อยนิ่งมีเพลงประกอบสนุกๆให้มาปรับใช้กันด้วยค่ะ
1: อย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสสลุกค่ะ
0: ลุกค่ะ
1: ค่ะวันนั้นได้สแกนแล้วก็คือดนตรีเล้าใจค่ะมันทำให้เราได้ลุกขึ้นมาจริง
0: ๆ
1: อย่าเหนื่อยนิ่งนะคะทุก30นาทีขยับ3นาทีค่ะ
0: ค่ะมาเคลื่อนไหวกันค่ะ
1: ค่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างค่ะพร้อมกันหรือยังคะกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะก่อนจะถึงวันที่ออกไปใช้สิทธิ์เราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้กับน้องแคนอติรุธค่ะ
2: ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับวันนี้เลยมี5ขั้นตอนก่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เราต้องรู้ครับขั้นตอนแรกตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้4ช่องทางคือ 1. ทาง e-service สำหรับนายจ้าง 2. ทางประกาศที่ติดไว้ณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่เป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตของเรา 3. ครับทางแอปพลิเคชัน SSO Plus 4. ครับทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ขั้นตอนที่2ครับแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนดังนี้บัตรหรือเอกสารที่ออกจากทางราชการหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐขั้นตอนที่3ครับในวันเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งตามประเภทผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนที่4ลงคะแนนโดยเขียนหมายเลขอารบิกเท่านั้นห้ามทำสัญลักษณ์ใดๆลงในบัตรเลือกตั้งเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียโดย1คนเลือกได้7หมายเลขขั้นตอนที่5ครับพับและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองอย่าลืมนะครับเสียงของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นกันนะครับ
0: หลายช่วงนี้ชวนไปเตรียมติดตามนะคะภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะรอบนี้เนี่ยมีพิเศษด้วยนะคะหลายคนรอติดตามกันแล้วล่าสุดค่ะทาง M Studio แล้วก็ช่อง3นะคะร่วมกับ CJ ประเทศเกาหลีใต้ค่ะสร้างประวัติศาสตร์หนังไทยนะคะส่งที่หยดสมิงเขาขวางสู่สกรีน X เป็นเรื่องแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งทาง M Studio ช่อง3และพันธมิตรจากเกาหลีใต้ CJ 4Dplex นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกนะคะก็ร่วมกันสร้างอีก1ก้าวสำคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะนำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางมาฉายในระบบสกรีน X นะคะในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของประเทศไทยที่ได้รับการเสนอผ่านเทคโนโลยีการฉายแบบพาโนรามา270องศาค่ะถือเป็นการยกระดับประสบการณ์การชมภาพยนตร์สู่มาตรฐานสากลด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดมิติใหม่ของการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศด้วยซึ่ง Screen X ค่ะเป็นเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ที่ขยายภาพจากจอหลักไปยังผนังซ้ายขวาของโรงนะคะเวลาชมเนี่ยจะได้เกิดมุมมองแบบพาโนรามาสูง270องศาค่ะก็จะให้มุมมองต่างจากการชมภาพยนตร์ในโรงทั่วไปที่ปกติเนี่ยจะชมได้เฉพาะด้านหน้าค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ M Studio คุณสุรเชษฐ์อัศวะเรืองอนันต์บอกว่าอยากให้ภาพยนตร์ไทยมีโอกาสได้ไปไกลในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาการผลิตรูปแบบการนำเสนอและการร่วมมือทั้งสำคัญกับพันธมิตร 4J ทั้งนี้ก็ทำให้เราได้นำเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ระดับโลกมาผสานเข้ากับภาพยนตร์ไทยแล้วก็เลือกใช้กับเรื่องที่มีองค์ประกอบของป่าการผจญภัยแอคชั่นความสยองซึ่งเหมาะมากนะคะกับการสร้างประสบการณ์แบบสกรีน X สำหรับที่หยดสมิงเขาขวางค่ะก็จะเป็นบรรยากาศของการเดินทางการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะปรากฏออกมาในทิศทางไหนส่วนคุณยูดงโอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอนเทนต์ของ CJ 4Dplex ก็บอกว่ารู้สึกยินดีค่ะที่

0: สมิงเขาขวางจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายในระบบ Screen X ค่ะ
1: ค่ะก็รอติดตามกันนะคะประสบการณ์ใหม่ๆกับที่หยดสมิงเขาขวางนะคะชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติแล้วก็ระบบ Screen X นะคะพร้อมกันวันที่30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะอีกไม่นานเกินรอค่ะ
0: ค่ะอยากไปมากเลยค่ะ270องศาก
1: ว้างมาก
0: กว้างมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะรอติดตามชมนะคะส่วนโหนกระแสวันนี้อย่างที่หมวยบอกนะคะเดี๋ยวเรามาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณแม่ค่ะลูกชายประสบอุบัติเหตุมีหมายจับออกมาแล้วออกมาตั้ง7เดือนแต่ยังจับผู้ต้องหาไม่ได้เดี๋ยวเรื่องนี้ตามต่อในโหนกระแสนะคะวันนี้หมดเวลาของเที่ยงวันทันเหตุการณ์หมวยกับตาลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
4: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกันชัยนะคะพี่หนุ่มติดภารกิจค่ะวันนี้ไปขึ้นศาลเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าของพี่หนุ่มยังไงเดี๋ยวหมวยรายงานให้ทราบค่ะอยากให้ติดตามดูโหนกระแสในวันนี้นะคะเรามาช่วยกันตามหาความเป็นธรรมให้กับครอบตัวนึงค่ะคุณแม่มีลูกชายอายุ16ปีอนาคตไกลค่ะลูกชายเป็นนักกีฬามีความสามารถหลายอย่างลูกชายของคุณแม่ประสบอุบัติเหตุค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงไปเจอกระบะคันหนึ่งที่ถอยออกมาจากร้านแล้วถอยออกมาในลักษณะที่พยายามจะกลับรถในจุดที่ไม่สามารถจะกลับรถได้รถท้ายกระบะเนี่ยแหละค่ะได้มีการเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์ของลูกคุณแม่สุดท้ายแล้วลูกแม่เสียชีวิตนะคะแม่เองพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะคดีเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นปีแม่ไปแจ้งความที่สภ.หนองปลือตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะจนถึงวันนี้7เดือนยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ชายชาวจีนคนที่ขับกระบะมาดำเนินคดีได้แม่อยากขอความเป็นธรรมมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกนะคะว่าชายชาวจีนคนนี้ยังอยู่ในพื้นที่แม่ยังเห็นเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายขณะที่ครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปวันนี้มาตามเรื่องนี้กันนะคะวันนี้พูดคุยกับแม่นกคุณแม่ของน้องยังมีคุณพ่อคริสค่ะเป็นคุณพ่อทางครอบครัวไปร้องเรื่องนี้กับจ่าคิงแต่งทีมสะพานใหม่มาร่วมรายการกับเราด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ในมุมของข้อกฎหมายค่ะทางครอบครัวจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้ยังไงบ้างวันนี้มหามีอยู่กับเราค่ะรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาสวัสดีค่ะพี่
7: หม
5: ี
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีครับพี่หมี
5: ก่อนอื่นหมวยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
6: มากมากค่ะหมวย
5: ค่ะบางคำถามที่หมวยถามในวันนี้อาจจะไปกระทบความรู้สึกของคุณแม่หมวยขอโทษเอาไว้ล่วงหน้านะคะแต่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้เรื่องราวของคุณแม่เป็นอุทาหรณ์
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็อยากจะให้ลูกได้รับความเป็นธรรม
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนคะ
6: มีลูกสองคนค่ะ
5: ค่ะ
6: เป็นพี่มีพี่ทอมมี่มีพี่สาวแล้วก็ทอมมี่ค่ะ
5: ค่ะน้องที่ประสบอุบัติเหตุก็คือน้องทอมมี่
6: ใช่ค่ะ
5: ลูกชายลูกชายอายุเท่าไหร่คะ
6: 16ค่ะ
5: 16ปี
6: ค่ะ
5: เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะคะ
6: ถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็ม.4ค่ะ
5: เรียนอยู่ม.4
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะปกติลูกชายเป็นเด็กยังไงคะ
6: เป็นเด็กดีมากๆค่ะน่ารักชอบเล่นกีฬาไม่ดื้อค่ะเชื่อฟังพ่อกับแม่ทุกอย่างค่ะ
5: ลูกเล่นกีฬาอะไรบ้างคะ
6: เล่นฟุตบอลคาปูเอร่าชกมวย
5: ค่ะ
6: เข้าจิมทุกเวลาเสาร์อาทิตย์หลังเลิกเรียนด้วยค่ะ
5: ค่ะเป็นเด็กดีการเรียน
6: การเรียนดีมากค่ะ
5: เรียนดีกีฬาก็ดีด้วย
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะ
9: โรงเรียนดี
5: ค่ะ
9: โรงเรียนดีด้วย
5: ที่โรงเรียนก็ดี
9: สาธิตอุดม
5: ค่ะอ๋อเรียนอยู่ที่โรงเรียน
6: สาธิตอุดมพัทยาค่ะ
5: ค่ะวันนี้เป็นภาพของลูกชายส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลาอยู่ในยิมอย่างที่คุณแม่บอก
6: ใช่ค่ะ
5: ชกมวยก็ชกด้วย
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะเล่นเวทออกกำลังกาย
6: ใช่ค่ะ
5: กีฬาทางน้ำก็ชอบ
6: ค่ะทุกอย่างค่ะ
5: ดูเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้าน
6: ใช่ค่ะ
5: นี่ค่ะวันที่เกิดอุบัติเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องคะคุณแม่
6: ประมาณ2:30เขาก็ขออนุญาตหนูเพื่อที่จะไปบ้านเพื่อนรวมตัวกันที่จะทำใบขับขี่ค่ะ
5: ค่ะ
6: แล้วเขาก็ขับออกจากบ้านไปเพื่อบ้านหนูกับบ้านเพื่อนเขาอยู่ประมาณห่างกัน5 นาทีค่ะ
5: ค่ะ
6: แล้วลูกก็ขับมาทางตรงปกติค่ะ แต่ชาวจีนคือเขาออกจากร้านอาหารคาราโอเกะเพราะเขาไปดื่มออกมาเพื่อที่จะมาเอารถที่เขาจอดไว้อีกฝั่งนึงอะค่ะพี่หมวยแล้วเขาก็กลับหันหัวกลับแบบเพื่อที่เขาจะกลับบ้านเขาอะค่ะเขากลับมาแบบทางหนูจะพูดไงคะสองเลนน่ะคือเขายิงยาวมาเลยค่ะพอจะนึกภาพออกไหมคะ
5: ค่ะลักษณะคือเป็นถนนค่ะแล้วถนนถอยกระบะ
6: ใช่เขาจอดอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะเขาดื่มเสร็จแล้วเพื่อที่เขาจะไปเอารถแต่คราวนี้เขาก็เลยถอยยาวมาแบบนี้ค่ะ
1: ถอยข้ามเลนมาเลย
6: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะตวัดรถไป
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อไม่ได้ถอยมาตามปกติแล้วไปถอยข้ามเลนมาเพื่อที่จะไปอีกฝั่งนึงเลย
6: ใช่ค่ะ
9: เขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเขาเลย
5: ไม่ได้เปิดไฟด้วย
6: ไม่ค่ะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไม่ได้ให้สัญญาณใดๆทั้งสิ้นค่ะ
5: ปกติแล้วลูกชายขับรถเร็วไหมคะ
6: ไม่ค่ะ70 80ที่ดูจะ
9: ไม่ถึง
6: ไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นถนนที่ขับเร็วไม่ได้ค่ะ
5: ค่ะเส้นนั้นเขาขับประจำไหมคะคุณแม่
6: ประจำค่ะเพราะว่าบ้านเพื่อนเขาอยู่เส้นนั้นค่ะไม่ไกลจากบ้านนะคะ5นาที
5: ค่ะ
6: จ้ะ
5: ก็จะเป็นวิถี
6: ใน
5: ชีวิตใน
6: ค่ะไปเซเว่นอะไรเงี้ย
5: ก็จะเด็กก็จะขี่มอเตอร์ไซค
6: ์ใช่ค่ะ
5: แต่แม่ควบคุมความเร็วของลูกกำชับไม่ให้ลูกขับเร็วอยู่แล้ว
6: ใช่ค่ะเขาก็กลัวด้วยเขาก็เป็นคนขี้กลัวค่ะในการขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะส่วนมากก็จะให้หนูเวลาจะไปซื้อของไปนู่นไปนี่ก็จะให้หนูพาไปซะส่วนมาก
5: ค่ะ
6: แต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็อาจจะถึง
5: ค่ะลูกออกไปจากบ้านจริงๆแล้วแม่บอกว่าอยู่ไม่ไกลเลย5นาที
6: 5นาทีค่ะ
5: ก็ถึง
6: ค่ะ
5: แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์
6: ไปไม่ถึงอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะ
5: ค่ะ
9: เขาเพิ่งออกบ้านแล้วก็ไม่หลายนาทีมีคนโทรมา
6: คนโทรมา
9: เป็นลูกชายเธอเปล่าใช่ไม่เป็นแบบนี้ตกใจเลย
5: ค่ะ
9: ใช่
6: แต่เขาก็ไม่บอกว่าลูกโคม่านะขนาดนั้นเขาก็บอกว่าทอมมี่แค่โดนรถชนคุณแม่แบบไปรออยู่ที่โรงพยาบาลได้เลยนะแต่จริงๆแล้วคือเละค่ะค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะ
7: เนี่ยเขาก็เสียใจนะพี่หมวยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าชนเนี่ยต้องมีน้ำใจด้วยครับคนจีนอ่
5: ะ
7: เพราะว่าอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยคุณต้องนำเขาส่งโรงพยาบาลหรือเรียก191พอติ๊กตึ๊กให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่อยู่ๆหายไปเลยเนี่ย
6: แล้วคน
7: ปล่อยเด็กอ่ะ
6: บริเวณนั้นเขาเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะเขาก็เห็นลูกเขาก็มาลุมช่วยเพื่อจะเพราะตอนนั้นทอมมี่กำลังชักแบบเลือดออกเต็มทั้งตัวเลยค่ะเขาก็เลยไม่ทันที่จะจับคนจีนคนนั้นค่ะ
5: ค่ะ
6: เขาก็ใช้โอกาสตรงนี้เดินไปบ้านเขาค่ะ
5: ค่ะสังว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กับร้านอาหาร
6: ใกล้มากค่ะพี่หมวย
9: 30เมตรเอง
5: 30เมตรถึง
6: ใช่ค่ะ
9: ก็เดินได้แต่ว่ามาเขาเอารถไป
6: เขาก็หายไปเลยค่ะ
5: หมวยขออนุญาตคุณแม่และคุณพ่อเปิดคลิปได้ไหมคะเพื่อที่จะได้
7: เห
5: ็
7: นภาพ
5: ได้เห็นภาพจ
8: ุ
5: ด
7: เปิด
5: ว่ารถน้องมายังไงแล้วกระบะถอยมายังไง
7: ขออนุญาตนะให้เปิดนะแม่นะ
6: แต่ว่าหนูไม่ขอดูเพราะหนูไม่เคยดูเลยแต่เปิดได้ค่ะ
7: เปิดได้
6: ค่ะ
7: ให้ประชาชนอนุญาตนะ
6: ให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นอย่างที่หนูพูดจริงๆค่ะ
8: ครับผม
5: ค่ะ
7: เปิดได้เลยฮะ
5: นี่คือเหตุการณ์ในคืนวันที่พรากชีวิตลูกชายของคุณแม่ไปลูกแม่มาทางตรง
6: ใช่ค่ะ
5: จะเห็นว่าฝั่งนี้คือร้านอาหารเหรอคะคุณแม่ที่มีคนนั่งอยู
6: ่ใช่ค่ะร้านอาหารทั้งแถบเลยค่ะ
5: ก็คือด้านซ้ายที่เราเห็นตรงนี้คือร้านอาหาร
8: ใช่ครับร้านอาหารนี่ก็คือรถเขาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
8: ก็คือเขาถอยออกมาแล้วเขาก็หักเลี้ยว
6: ใช่ค่ะ
8: ไปตามถนนเลยเพื่อที่จะเดินหน้าใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านเขาค่ะ
8: ครับ
5: ค่ะจังหวะนั้นพอรถชนตัวเขาลงมาจากรถ
6: ลงมาแล้วเขากดหาใครไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ช่วยจับอะไรลูกหนูเลยคือลูกหนูอยู่ที่ปลายเท้าเขาด้วยค่ะแล้วเขาก็ใช้จังหวะชุลมุนเดินหนีค่ะ
8: มีบุคคลเขาไม่ได้ลงมาช่วยเหลือน้องอะไรเลยใช่ไหมครับ
6: ค่ะไม่ช่วยไม่จับตัวลูกหนูเลยจับโทรศัพท์ในตามภาพเลยค่ะ
5: ก็คือผู้ชายเสื้อดำกางเกงขาสั้นสีดำนี้ ตอนนี้คุณแม่มาถึงจุดเกิดเหตุหรือยังคะ
6: หนูไปรอที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคนที่บอกหนูเขาไม่กล้าบอกว่าลูกหนูเจ็บหนักขนาดไหนเขากลัวหนูจะรับไม่ได้ดังนั้นหนูก็เลยบอกว่าโอเคส่งตัวลูกหนูไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปรอที่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่หนูไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่ได้บอกว่าโคม่าค่ะพี่มวย
7: น่าสงสารมาก
5: ลูกชายขี่ไปคนเดียว
6: คนเดียวค่ะ
5: ค่ะวันนั้นคุณพ่ออยู่บ้านด้วยไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะ
6: กลับอยู่ที่สวีเดนค่ะแล้วแต่พอลูกเกิดเหตุเขาก็บินมาเลยทันทีนั้น
9: วันที่21ชนวันที่22ผมกลับมา
5: ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น21กุมภาพัน
6: ธ์2:33 น.ค่ะ
5: 2:33 น.
6: ค่ะ
5: แล้วคลิปภาพหลักฐานที่ได้มานี่คือคุณแม่ไปตามหามาเองด้วย
6: ตามหามาเองค่ะแล้วบริเวณนั้นกล้องก็เยอะมากๆแต่ตำรวจไม่ไปเช็คให้หนูเลยค่ะดังนั้นหนูก็เลยได้ภาพมาประมาณนี้ค่ะพี่มวย
5: ค่ะก็จะเห็นว่ามีพนักงานหลายคนอยู่ที่ร้านอาหารเพราะจังหวะชนก็คือทุกคนลุก
6: แบบตกใจมากแบบกรีดกันทุกคนเลยค่ะ
1: ครับ
5: ค่ะแล้วเขาลงมาเขาไม่ได้ดูลูกชายแม่เลย
6: ไม่ค่ะเขาหยิบโทรศัพท์กดหาใครไม่รู้ค่ะ
5: ค่ะ
6: มีพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกอะค่ะคนที่หวังดีเขารักลูกชายสงสารลูกอะค่ะ
5: แม่ได้คลิปนี้มายังไงคะ
6: มีพี่ที่อยู่บริเวณเป็นละคนที่ทำงานร้านอาหารนะเขาเอาให้ค่ะ
5: หลังจากนั้นกว่าลูกจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกี่โมงคะแม
6: ่ประมาณ40นาทีค่ะรถโรงพยาบาลมาช้ามากๆค่ะ
7: ช
6: ้
7: ามาก
6: หนูก็รอหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะโคม่าขนาดนั้นหนูคิดว่าขาเขาหักหรือว่าแขนขาเขาหักหนูก็โทรติดต่อไปก็ไม่มีใครรับหนูก็เริ่มใจไม่ดีแล้วแต่หนูบอกให้เขาไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแต่เขาก็ดันไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียนแล้วหนูก็เลยมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียนแต่คือลูกไม่ได้สติแล้วคือโคม่าแล้วคือสมองบวมหมดแล้วค่ะพี่หมวยหนูก็เลยบอกว่าย้ายตัวลูกหนูเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อจะผ่าตัดแล้วก็คุณหมอก็ข้างในเขาเสียหายหมดเลยก็เอาออกหมดเลยค่ะม้ามตับไตอย่างละชิ้นแล้วก็หัวสมองบวมแล้วก็อยู่ใน ICU 6วัน
5: โอ้ค่ะจริงๆแล้วจุดนี้ใกล้โรงพยาบาลไหนมากที่สุดคะแม่
6: ใกล้ทั้ง2โรงพยาบาลแต่หนูอยากจะให้ไปโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามากกว่าค่ะหนูบอกพี่คนที่โทรมาค่ะหาหนูสายแรกอะค่ะแต่พี่ปอเต็กตึงเขาเอาไปส่งผิดเอาไปโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียน
5: ค่ะ
6: ค่ะ
9: มันไกลกว่า
5: ค่ะแม่บอกว่า40นาทีที่ใช้เวลา
6: ใช่ค่ะหนู
5: จริงๆแล้วถ้าเร็วกว่านั้นโอกาสในการช่วยน่าจะดีกว่า
7: ครับ
5: ค่ะวันนั้นตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลย
6: ไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีแม้แต่คนเดียว
1: เ
6: ลย
1: 40นาทีเกือบชั่วโมงไม่มี
6: เลยค่ะไม่มีเลย
9: ใช
6: ่ทั้งที่โรงพักแล้วก็อะไรนะคะ
1: สน.อยู่ไกลไหมครับส
6: พ.ไม่ไกลค่ะ
1: ไม่ไกล
6: จากตรงที่เกิดเหตุ
1: คือมีป้อมตำรวจแถวนั้น
6: ใช่ค่ะป้อมตำรวจอยู่ไม่ไกลจาก
1: ประมาณกี่
9: นาที
6: 5นาทีค่ะ
1: เหรอฮะ
6: ทางตรงด้วยค่ะเส้นเดียวกันค่ะที่ป้อมตำรวจ
1: ก็ไม่ปรากฏว่ามีตำรวจเข้ามาในพื้นที่เลย
6: ไม่มีค่ะ
5: ซึ่งแปลกไหมคะ
7: แปลก
1: แปลกครับปกติตำรวจถ้ามีเหตุอย่างนี้เนี่ยมีการแจ้งเหตุเขาต้องรีบมาเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้ด้วยครับ
5: ค่ะ
7: พนักงานสอบสวนต้องมาพี่หมวยแล้วก็พิสูจน์หลักฐาน
1: ครับ
7: ต้องมาพร้อมกัน
5: เพราะไม่มีตำรวจด้วยไหมคะ
7: ค
5: นก่อเหตุถึงได้เดินกลับไปที่บ้านได้
6: ใช่ค่ะพี่หมวยถูกต้องค่ะ
9: มีรถมารับมีรถมารับ
5: เพราะมีรถมารับด้วย
7: มีเพื่อนมารับ
9: ใช่
5: ใช
6: ่
5: ไหม
6: ในเขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วถึงมีคนมารับเขาออกไปในคืนนั้นนะคะ
9: ก่อนตำรวจถึง
5: ก่อนตำรวจมาอันนี้คือข้อมูลที่แม่ได้จากพลเมืองดี
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะเขาบอกไหมคะว่าตอนที่ชายชาวจีนคนนี้ลงมาโทรศัพท์ลักษณะอาการคือเขาดื่มเขาเมาไหมคะแม่
6: เขาร้านพี่ทำงานในร้านอาหารนะบอกเขาดื่มเบียร์ไป3ขวดค่ะพยานรักลูกชายหนูมากๆทุกคนพร้อมที่จะมาเป็นพยานให้ค่ะ
5: ค่ะดื่มเบียร์3ขวด
6: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ครับตอนที่ตำรวจมาขออนุญาตว่าเขาได้ควบคุมได้ไปตามควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไหมครับ
6: ไม่มีตำรวจไปในคืนนั้นไม่มีค่ะ
1: หมายถึงในคืนนั้นไม่มีตำรวจ
6: ไม่มีตำรวจไปค่ะคือปอตึกตึงกับรถโรงพยาบาล
1: ด
6: ูกันเองค่ะในภาพเลยค่ะไม่มีตำรวจเลยค่ะ
1: คร
7: ับ แต่ไม่
1: อันนี้คือผิดวิสัยแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยครับ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะ
10: หรือว่าตำรวจไม่ได้รับแจ้งเป็นไปได้ไหม
1: มีคนแจ้งเหตุไหมครับทราบว่ามีคนแจ้งไหม
6: หนูคิดว่าตอนนั้นน่าจะไม่มีใครแจ้งแต่ว่ารถป้อมตำรวจก็อยู่ใกล้นะคะก็เสียงก็ต้องดังมาก
7: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี่หมวยแล้วก็ทนายอย่างนี้ที่พี่หมวยถามว่าไม่มีการแจ้งเนี่ยคือทุกสน.แล้วทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้า191ปอเต็กตึงรถพยาบาลเนี่ยจะคู่กับเจ้าที่ตำรวจคือจะคู่กับสน.ถ้ามีการแจ้งปอเต็กตึงเนี่ยพี่หมวยศูนย์วิทยุเนี่ยจะเข้าไปที่สน.ครับพี่หมวยครับ
10: แสดงว่ามีคนโทรแจ้งทางกู้ภัยเพ
7: ื
10: ่อให้เอาตัวเด็กส่งโรงพยาบาล
7: รู้ครับ
10: พอแจ้งกู้ภัยปุ๊บตำรวจต้องรู
7: ้ต้องรู้ครับในศูนย์วิทยุฮะทุกสน.ครับตอนนี้ฮะเพราะว่าเขาจะแตนบายมาฮะห่างปอเต็กตึงเนี่ยอยู่ในท้องที่ตำรวจเนี่ยผมบอกได้เลยประกบกันเนี่ยซ้ายฝาประมาณไม่เกิน50เมตรฮะไม่ถึง100เมตรด้วยซ้ำประมาณจอดรอบหมดนะพี่หมวยสังเกตดูกรุงเทพมหานครนะถ้ามีการอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะมาที่เกิดเหตุแล้วเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ว่าจราจรหรือสายสืบหรือสายตรวจเนี่ยต้องมาที่เกิดเหตุนะแต่เคสเนี้ยที่พี่หมวยพูดเนี่ยมันแปลกครับ
1: ครับขออนุญาตครับแล้วตำรวจไม่มาคืนนั้นน่ะแล้วรถเนี่ยรถที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ทั้งคืนเหรอครับหรือว่ามีใครขับไปไหน
6: หนูคิดว่าตอนอีกเช้าอีกวันมีตำรวจขับไป
1: ตำรวจขับไปใช่ไหมคร
6: ับ
1: อ
6: ันนี้หนูก็ไม่ทราบเพราะว่าหนูก็อยู่กับลูกทั้งตลอดไม่ได้ไปไหน
1: แล้วเห็นรถคันนี้ไปจอดที่ไหนครับ
6: ที่สำหรับเกิดอุบัติเหตุนะคะ
1: ของโรงพัก
6: ไม่ค่ะสำหรับที่มันจะมีที่ไว้รถ
1: ที่ไว้รถ
6: ของลูกชายด้วยค่ะคันของลูกชาย
1: เขาไปจอดที่นั่นรวมกัน
6: ใช่ค่ะรวมกัน
10: คือคันนี
6: ้ใช่
10: เป็นกระบะที่ถอยมาชน
6: ถูกต้องค่ะ
10: เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวนะคะเหตุการณ์การต่อสู้ของคุณแม่ไม่ได้จบแค่คืนนั้นระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะลูกอยู่ในห้อง ICU หลายคืนการเยียวยาจากทางคนก่อเหตุก็ยังไม่มีการตามคดีแม่ยังต้องตามด้วยตัวเองพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของคุณแม่กันต่อค่ะ
11: โหนกระแสจากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
13: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
14: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
15: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
16: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
17: คิดถึงนะคะ
15: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
16: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
15: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: อ้าวสายต่อไป
19: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
18: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
20: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดา
17: งานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
21: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
22: ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: มาติดตามรายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มนะคะเราตามหาความเป็นธรรมให้กับคุณแม่และครอบครัวค่ะลูกชายของคุณแม่อายุ16ปีออกจากบ้านตอน 2 ทุ่มครึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางตรงลูกขี่มาแบบนี้ขี่ไม่เร็วด้วยปรากฏว่ามีกระบะคันหนึ่งถอยออกมาจากร้านอาหาร ค่ะ
7: ร้านอาหาร
10: ค่ะฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะเขาจอดรถฝั่งตรงข้ามพอถอยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะไปกลับรถใช่ไหมคะแต่เขาถอยท้ายมาแบบนี้แล้วมอเตอร์ไซค์มาชน
1: ครับลักษณะการถอยคือถอยแล้วก
6: ็ถอยทั้งคันเลยค่ะ
10: ถอยทั้งคันเลย
1: ครับ
10: ออกมาเพื่อจะไปทางนี
1: ้ใช
6: ่ครับใช่ค่ะ
10: แล้วตอนที่ลงมาจากรถนะคะทางพนักงานของร้านให้ข้อมูลกับทางครอบครัวว่าเขาดื่มเบียร์ไป3 ขวดหลังจากนั้นเขาอาศัยจังหวะชุลมุนค่ะเดินกลับเข้าบ้านเลยเพราะว่าไม่มีตำรวจมาอยู่ในจุดเกิดเหตุ
6: ถูกต้องค่ะ
10: กว่าลูกชายจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็คือผ่านไป40 นาทีค่ะมวยถามนิดนึงว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลนะคะมีตำรวจตามไปไหมคะ
6: ไม่ค่ะไม่มีค่ะ
10: ซึ่งตรงนี้ก็แปลกอีก
7: ครับ
6: ค่ะ
10: จริงๆในจุดเกิดเหตุไม่มาเราก็ว่าแปลกแล้ว
7: ครับ
6: ค่ะ
10: แต่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีเวลา
6: ค่ะ
10: ก็ไม่ไป
6: ค
10: ่
6: ะมีแต่เพื่อนเขาไปประมาณ20 กว่าคนเพื่อนของ
1: เพื่อนของน้องใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนน้อง
10: ค่ะ
6: มีคลิปมีทุกอย่างที่
1: เก็บไว้หมด
6: เก็บไว้หมด
1: ครับ
6: ของเพื่อนๆค่ะแล้วคนจีนลงจากรถมาที่เขากดโทรศัพท์เขาเอาไปถามผู้หญิง
10: ค่ะ
6: พี่ๆร้านอาหารว่าไม่ต้องห้ามเห็นเหตุการณ์เขาเขียนเป็นแปลเป็นภาษาจีนเป็นไทยค
10: ่ะ
6: ว่าห้ามเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอต้องการเท่าไหร่กันประมาณนี้ค่ะ
10: อ๋อนี่คือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเห็นชายชาวจีนเสื้อดำลงมาแต่ว่าไม่ได้ไปดูน้องเลยกดโทรศัพท์แล้วข้อมูลที่ได้เพิ่มมาคือคุณพ่อไปถามจากพนักงานของร้านคาราโอเกะที่อยู่ตรงข้ามคือเขาเขียนไปบอกว่าจะเอาเท่าไหร่คือพูดง่ายๆจะเอาเท่าไหร
1: ่เท่าไหร
6: ่
10: จะเอาเท่าไหร่ห้ามเห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามแบบนี้เลย
6: ค่ะพ่อไปได้ข้อมูลมา
7: พ่อไปได้ข้อมูลมาครับพี่หมวย
10: ค่ะแต่ว่าพนักงานเขาไม่เอาตังค์เลยเขาต้องการจะช่วยทางครอบครัว
7: เขาสงสารเด็ก
6: เขาลุ้มช่วยลูกหนูคนเดียวเป็น30 คนช่วยปั๊มหัวใจช่วยเอากระดาษทิชชู่ยัดปากเพราะว่าลูกชายกำลังจะชัก
10: ค่ะแล้วเขาก็อาศัยจังหวะชุลมุนเดินเข้าบ้านบ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
6: ไม่ไกลค่ะ
10: ห่างประมาณ30 เมตร
6: ได
10: ้ค่ะ
21: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
23: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Farmit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
3: ไม่ค่ะรวยมากค่ะ
4: ค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลที่แม่นกหาเองทั้งหมด
3: ใช่ค่ะ
4: พอทราบไหมคะเขาทำธุรกิจอะไร
3: เขาทำเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดค่ะมีแบรนด์หนึ่งแบรนด์วางขายทุกห้างค่ะ
5: เครื่องแอร์เครื่องขายเครื่อง
3: ค่ะแค่นั้นเสร็จวันที่ดู
4: ค่ะ
6: พี่มวยขออนุญาตครับคุณแม่ครับย้อนกลับมาที่พนักงานสอบสวนที่บอกว่า3เดือนตามเนี่ยตั้งแต่กุมภาไป3เดือนไปตามเนี่ยแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยร้อยเวรเนี่ยท่านได้แจ้งไหมเขาได้แจ้งไหมว่ามีการดำเนินการเรียกตัวผู้กระทำละเมิดเนี่ยเข้ามาหรือไม่อย่างไรแล้วออกหมายเรียกหมายจับหรือไม่อย่างไร
7: แจ้งคุณแม่
6: เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตำรวจว่ายังไง
3: เขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ
6: แ
3: ค่นี้พูดแค่นี้ค่ะ
6: จากนี้ไป3เดือนใช่
3: ไหมใช่เขาพูดแค่นี
6: ้แรกเลย
3: ใช่ค่ะ
6: อ๋อครับครับ
3: แล้วก็พอหนูไปบอกว่าหนูเจอหนูเห็นมีคนมาแจ้งหนูว่าเห็นเขากำลังให้อาหารสุนัขอยู่
6: ครับ
4: ค่ะ
3: แล้วหนูก็เลยรีบไปบอกโทรไปหาร้อยเวรผู้กองหรือเปล่าคะเขาบอกว่าผู้กองไม่มีสิทธิ์มีอำนาจจับไปหาสืบเลยหนูก็บอกสืบคืออะไรแบบอยู่ที่ไหนเขาหนูก็ไม่รู้สืบคือสืบสวนหนูก็เลยอ๋อโอเคหนูก็เลยไปหาสืบที่เขาอยู่ข้างหลัง
7: สายสืบว่าไงครับ
3: สืบก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูให้แล้วคุณคิดหรอคนระดับนั้นเขาจะมายืนให้อาหารสุนัขแล้วหนูก็เลยเอว่าแล้วทำไมต้องคนระดับไหนถึงให้อาหารสุนัขได้หนูก็เลยบอกเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเขาก็บอกว่าวันนั้นผมก็เข้าไปค้นในบ้านเขานู่นนี่นั่นไปค้นในซิงค์น้ำก็ยังไม่เจอไปค้นในซิงค์น้ำอะไรหนูก็ฟังเขาพูด
6: หมายถึงว่าเขาออกหมายเรียกหมายจับแล้วใช่ไหมครับที่บอกเอาไม้ค้นเหรอครับ
3: หมายจับค่ะนี่ค่ะ
7: เอาออกมาเลยครับหมายจับ
6: วันที่เท่าไหร่
3: ค่ะทุกสิ่งทุกอย่าง
4: หมวยขอดูนะคะ
7: ให้พี่หมวยดูให้น้องทนายดูทนาย
4: อันนี้เป็นหมายจับ
6: ครับวันที่
4: หมายจับที่ออกมาแล้ว
6: เดือนมีนา
7: พัทยา
4: ค่ะ
6: เหตุเกิดเมื่อกุมภา
3: ใช่ค่ะ
6: ศาลออกหมายจับให้วันที่2มีนา69นั่นหมายความว่ากระบวนการที่จะต้องจับกลุ่มผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนา
7: ครับผม
6: ครับแต่ว่าตั้งแต่2มีนาเนี่ยตอนนั้นเขาไม่แจ้งคุณแม่เลยว่ามีการออกหมายตรงนี้แล้ว
3: ค่ะ
6: คุณหลังจากนั้น3เดือนกุมภามีนาเมษาติดต่อไปใช่มั้ยครับ
3: ใช่ค่ะ
6: อ๋อแล้วเขาก็ให้ไปคุยกับสืบตอนที่คุณแม่บอกว่าเขาอยู่ในบ้าน
3: ใช่ค่ะที่เขาอยู่ในบ้าน
4: ค่ะนี่คือสิ่งที่แม่พยายามที่จะตามหาทั้งหมดสุดท้ายแล้วตอนที่รู้ว่าเขายังอยู่ยังใช้ชีวิตสุขสบาย
3: ใช่ค่ะพี่หมวย
4: พยายามติดต่อคนรอบข้างเพื่อจะไปบอกเขาไหมว่าเนี่ยจนถึงวันนี้หมวยไม่แน่ใจว่าตัวเขารู้ไหมว่าลูกแม่เสียชีวิตไปแล้ว
3: ใช่ค่ะหนูก็อยากจะทราบหนูอยากจะถามเขาตรงนั้นจริงๆค่ะแล้วก็คนนี้ก็หนูก็พี่หมวยลองเปิดอ่านดูค่ะหนู
4: ค่ะ
3: เจ้าของรถอะค่ะหนูก็พูดกับเขาดีมาก
4: แม่ไปตามหาเจ้าของรถด้วย
3: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
3: สืบเองอะไรเองเลยค่ะ
4: รถคันที่ชนเป็นทะเบียนของจังหวัดชลบุรีนี่แหละ
3: ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของผ
4: ู้
3: หญิงคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของ
4: ค่ะแล้วเจ้าของรถว่ายังไงบ้างคะ
3: เขาไม่อ่านไลน์ค่ะตอนแรกเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปเซ็นให้แต่พอเราติดต่อไปอีกเขาก็บล็อกไลน์บล็อกเบอร์หนูทุกอย่างค่ะแต่เป็นคนจีนขับนะคะแต่เป็นชื่อผู้หญิงค่ะ
6: ชื่อผู้หญิง
3: ค่ะ
4: ถามพี่หมีว่าจริงๆแล้วถ้าหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาคม
6: 2มีนาครับ69
4: ถือว่ามันช้าไปมากไหมคะ7เดือน
6: การออกหมายเนี่ยสมเหตุสมผลก็คือถัดมา1เดือนแต่กระบวนการในการจับกลุ่มเนี่ยผมมองว่าช้าที่ช้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า1รู้ภูมิลำเนาเขาอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วรู้ตัวแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งด้วยว่าอยู่ที่นั่นที่นี
7: ่
6: ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าเกินอาทิตย์ก็จับได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้กระบวนการตรงนี้ต้องไปดูเพราะว่าอย่าลืมว่าหมายจับเนี่ยมันก็มีอายุของมันแหละครับท
7: ี
6: นี้เนี่ยกระบวนการตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็แปลกอยู่นะครับ
3: อันนี้เป็นเซฟเฮาส์ค่ะคือหนูหาเองหมดเลยแล้วก็เป็นความจริงแล้วพี่หมวยดูว่าเขาธรรมดาไหม
4: อันนี้ใครตอบมาคะว่าคือในแชทนี้
3: คนหวังดีอะค่ะที่เขาเป็น เป็นคนใกล้เคียงของนายคนนี้ค่ะ
4: เขาตอบมาเลยว่าคือในแชทข้อความนี้ค่ะเป็นรูปของผู้ชายคนนี้แล้วคนที่หวังดีกับทางแม่นกบอกว่ามันตัวจริงเลยครับไม่ธรรมดา
6: ไม่ธรรมดา
4: เขาว่าไม่ธรรมดาหรือเปล่าถึงใช้เวลานานกว่าที่จะตามจับจนถึงวันนี้ก็ยังจับไม่ได้
6: จับไม่ได้
3: ใช่ค่ะพี่หมวยพูดถูกค่ะ
4: ค่ะจนถึงวันนี้อย่างที่หมวยสงสัยแล้วก็แม่นกสงสัยว่าเขารู้ไหมว่าที่เขาถอยรถกระบะมาวันนั้นเนี่ยเขาทำคนตายนะ
7: น้องตายครับพี่หมวย
4: แล้วน้องคืออายุแค่16ปีกำลังมีอนาคตที่ดีเป็นความหวังของคนในครอบครัวแล้วจนถึงวันนี้แปลกที่เขาก็รู้ว่าชนคนแต่เขาก็ไม่พยายามที่จะติดต่อหาทางครอบครัวของผู้เสียหายด้วยมีติดต่อมาทางญาติญาติหรือผ่านทางร้านอาหารมีไหมคะ
3: ไม่มีค่ะหนูต้องเจ็บปวดหนูยังคิดว่าลูกวิญญาณลูกหนูยังอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านนะพี่หมวยเพราะเขายังเด็กเขายังต้องอยากใช้ชีวิตอีกยาวไกลอะค่ะแต่คนที่ทำอะนอนอยู่บ้านสั่งไลน์สั่งแก๊ปสั่งอาหารมากินสุขสบายยืนให้อาหารสุนัขมีความสุขพี่หมวยดูบ้านเขาดูรถเขา
4: เท่าที่ดูคืออย่างที่แม่นกบอกเลยเป็นคนที่มีฐานะแล้วฐานะดีมากด้วย
6: ครับแล้วก็อยู่เป็นหลักแหล่งด้วย
4: ค่ะซึ่งจริงแล้วแบบนี้พอหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาอย่างที่พี่หมีบอกคือต้องจับได้แล้ว
6: ก็ต้องตามตัวจับได้เลยครับเพราะว่าศาลก็สั่งว่าให้จับตัวมาดำเนินคดี
7: สั่งแล้ว
3: นี่ทั้งหมดของเขาเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าอยู่เพราะเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านหนูอันนี้คือบริษัทของเขาบริษัทเขาก็อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านเขา
6: คุณแม่ครับพนักงานสอบสวนเขาได้อธิบายให้ฟังไหมครับว่าพอจับตัวผู้ต้องหายังไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเจ้าของรถเนี่ยมีการเรียกเข้ามาสอบปากคำไหมครับ
3: ไม่ค่ะไม่ได้พูดอะไร
6: ไม่เล่าให้
3: ไม่บอกอะไรเลยค่ะว่า
6: หมายถึงว่าหนูต้องไปตรงนู้นตรงนี้
3: ไม่ทำอะไรเลยค่ะหนูรู้จากคนที่บอกให้หนูอะที่หนูรู้ว่าต้องได้หนึ่งแสนบาทจากยุติธรรมใช่ไหมคะหนูไม่ได้รู้จากทางตำรวจเลยนะคะหนูรู้จากคนที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุที่ว่าฝรั่งทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วโยนหนูได้ข้อมูลจากตรงนั้นนะคะหนูก็เลยไปพี่เขาก็ช่วยเหลือค่ะ คร
6: ับแล้วพอพนักงานสอบสวนเนี่ย เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยได้ไปแจ้งภูมิกับไหมครับภูมิกับสถานี
3: หนูไม่กล้าค่ะหนูกลัวคิดว่าหนูไม่รู้ว่าจะอยู่ทำยังไงคะต้องไปบอกแบบไหนผู้กำกับ
6: ก็คืองานมันล่าช้าไม่ได้ไปทำอะไร
3: หนูไม่รู้ว่าต้องขึ้นไปตรงไหนคือผู้กำกับหนูยังไม่เคยเห็นหน้าตาผู้กำกับหนองปือว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเลยค่ะ
6: ครับ
4: เดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีการต่อสายพูดคุยด้วยทางแม่นกต้องการให้คดีมีความคืบหน้าเราเองมีความพยายามอยากจะทำให้เรื่องนี้คืบหน้าเดี๋ยวเราพยายามติดต่อทางผู้กำกับของสภ.หนองปลือด้วยนะคะพักกันตรงนี้ตู้เดียวเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องนี้ต่อค่ะมันยังมีข้อสงสัยอีกมากมายนะคะว่าทำไมมันถึงได้ช้าขนาดนี้พักกันตู้เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในโหนกระแสค่ะ
8: โหนกระแสจากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Farmit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
10: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
16: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: กลับมาติดตามโหนกระแสค่ะเราเองกำลังพูดคุยกันเพื่อจะหาทางช่วย
7: น้อง
4: ให้แม่นกและครอบครัวได้รับความเป็นธรรมอะค่ะช่วงเบรกเราพยายามติดต่อทางผู้การชลบุ
6: ร
4: ี
6: ท่
4: านไม่
7: สะดวก
4: ติดต่อไปทางผู้กำกับของสพหนองตือท่านไม่สะดวก
6: รองผู้กำกับ
4: รองผู้กำกับสพหนองตือท่านไม่สะดวกค่ะตอนนี้เรากำลังพยายามติดต่อ
6: ผ
7: ู้บัญชาการภาค2
4: ผู้บัญชาการภาค2ค่ะ
7: ก็ท่านสะดวกไหมท่าน
4: ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเราได้สายของทางตำรวจก็จะได้ฟังในมุมของตำรวจด้วยนะคะข้อสงสัยต่างๆที่ทางแม่นกทางหมวยทางจ่าคิงแล้วก็ทางพี่หมีสงสัยว่าทำไมออกหมายจับมาแล้วแล้วก็ทราบด้วยว่าม
7: ีที่อยู่หลักแหล่ง
4: ผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนคือทีมงานได้เบอร์ภาพให้เรียบร้อยลักษณะของหมู่บ้านอย่างที่แม่นกบอกอะค่ะก็เป็นบ้านหรูแม่นกบอกว่าในหมู่บ้านของเขาจะเป็นบ้านเป็นหลังๆแล้วหรูเป็นชาวจีนทั้งหมดเลย
17: ใช่ค่ะ
4: เป็นสิบหลังอะค่ะ
17: ประมาณเนี้ยค่ะ
4: แล้วเคยมีคนให้ข้อมูลกับแม่นกด้วยว่าเขาเคยให้อาหารสุนัขอยู่ที่บ้านแต่ตำรวจก็บอกว่าคนระดับนี้เขาไม่ให้อาหารสุนัขหรอกน่าจะไม่ใช่ก็ไม่ได้ไปตามจับตัว
17: ใช่ค่ะ
4: จนถึงวันนี้นะคะขณะเดียวกันทางแม่เองพยายามไปตามหาว่ารถกระบะคันที่ชายชาวจีนถอยมาชนลูกแม่ใครเป็นเจ้าของแม่ได้ตัวด้วยค่ะแม่ได้เจอช่องทางการติดต่อกับทางเจ้าของรถกระบะคันนี้แม่ทักไลน์ไปนะคะแม่บอกว่าแม่เป็นแม่ของแม่ทอมมี่ไม่ได้มีอะไรกับพี่เลยอยากให้พี่มาเซ็นเอกสารเบิกจ่ายค่าประกันแล้วก็พรบ.พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ไม่ใช่คนที่ขับรถชนลูกของหนูอยากจะขอให้พี่มาเซ็นเอกสารให้หน่อยพี่มาเซ็นอย่างเดียวพี่จะไม่ได้มีประวัติที่ไม่ดีพี่ไม่ได้มีหมายจับถือว่าช่วยลูกหนูที่ลูกหนูเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยหนูจะได้ค่ารักษาจากโรงพยาบาลคืนบ้างตอนนี้หนูเดือดร้อนหนูต้องไปยืมเงินญาติๆมาจ่ายค่ารักษาให้ลูกหนูคุณแม่ส่งไลน์ไปนะคะถึงคนที่เป็นเจ้าของรถไม่ได้รับ การตอบกลับใดๆจากเจ้าของรถคันนี
3: ้ถ้าพี่ดูรายการอยู่หนูก็อยากจะฝากให้พี่ทักไลน์กลับมาหาหนูเหมือนเดิม
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: คุณแม่ส่งไลน์ไปตั้งแต่วันที่3กันยายน
3: ค่ะใช่ค่ะ
4: ไม่ได้รับการตอบกลับเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: สำหรับการตามหาตัวเจ้าของรถคันนี้แม่ก็บอกว่าแม่เป็นคนตามหาเอง
3: ค่ะชื่อนามสกุลก็รู้ทุกอย่าง
4: ค่ะค่ารักษาพยาบาลน้องตอนที่น้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะรวมๆแล้วที่แม่ต้องจ่ายไปเท่าไหร่คะ
3: ประมาณ1.2 ล้านอะค่ะ
4: 1.2 ล้าน
3: ใช่ค่ะ
4: นี่คือแม่ต้องสำรองจ่ายไป
3: ใช่ค่ะเงินเป็นเงินของลูกชายที่หนูจะเก็บไว้ให้เขาเรียนต่อไปเรื่อยๆค่าเทอมของเขาอะค่ะหนูจะต้องเอามาจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลกับค่าชาปนกิจเขา
4: แล้วบางส่วนก็ต้องยืมญาติพี่น้องมาด้วย
3: ใช่ค่ะไม่พอค่ะญาติพี่น้องก็ดีเพราะว่าเขารักทอมมี่ทุกคนรักทอมมี่มาก
4: ๆค่ะเอกสารที่แม่ต้องการให้เจ้าของรถช่วยมาเซ็นก็คือจะเป็นเอกสารที่ทำให้แม่สามารถที่จะเบิกค่ารักษาได้
3: ใช่ค่ะพ.ร.บ.กับประกันนะคะคือเขาต้องการลายเซ็นของพี่เท่านั้นเองค่ะไม่ได้จะมาจับพี่หรือว่าทำลายพี่ค่ะ
4: ค่ะก็จะเป็นพ.ร.บ.กับประกันที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของน้อง
3: ประกันของทอมมี่ได้พ.ร.บ.ของลูกชายรถลูกชายอ่ะเขาเคลียร์หมดแล้วจ่ายหมดแล้วค่ะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเหลือแต่ทางรถยนต์ค่ะเท่านั้นพ.ร.บ.กับ ประกัน
4: อันนี้เป็นฝั่งของทางรถยนต
3: ์ใช่ค่ะอย่างเดียวค่ะ
4: ก็ยังเบิกไม่ได้เนื่องจากไม่มีลายเซ็น
3: ถูกต้องค่ะ
4: ของทางเจ้าของรถ
3: เขาบอกแบบนั้นค่ะหนูไปร้องที่พปคเขาก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้ใบเนี้ยค่ะพี
4: ่ค่ะ
3: พี่เขาก็ดีมากๆนะคะแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอผู้หญิงคนนี้มาเซ็นนะคะ
7: เจ้าของรถ
4: ตอนนี้คือได้เบอร์ส่งไลน์ไปไม่อ่านก็อยากให้ทางเจ้าของรถได้อ่านแล้วก็ช่วยมาเซ็นเอกสารให้อย
3: ่
4: าง
3: น้อยเพราะเขาไม่ได้เป็นคนผิดค่ะ
4: อย่างน้อยเราก็จะได้ค่ารักษาพยาบาล
3: กลับขึ้นมาบ้างได้ไปใช้หนี้ญาติญาติบ้างค่ะ
4: ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่ต้องการเดี๋ยวเราก็ยังคงพยายามติดต่อทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะเพื่อจะได้ดูว่าจะสามารถเร่งรัดคดียังไงได้เพราะว่ามีความแปลกอยู่หลายอย่างตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุก็คือ21 กุมภาพันธ์ไม่มีตำรวจไปในที่เกิดเหตุพอมาที่โรงพยาบาลก็ยังไม่มีตำรวจตามมาเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่22 กุมภาพันธ์ทางป้าไปที่สภ.หนองปลือไปตอนบ่ายก็คือตำรวจไม่ทราบเรื่องเลย
7: ไม่ทราบเรื่อง
4: ว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอน2:30
7: ครับผม
4: แล้วผ่านมาแม่เองหลังจากที่เสร็จงานศพของลูกชายไปติดตามเรื่องทางตำรวจก็บอกว่ากำลังดำเนินการให้อยู่3เดือนแม่ถามไปกำลังดำเนินการตำรวจไม่เคยติดต่อกลับมาหาแม่เลยนะคะแม้ว่าจะมีการออกหมายจับแล้วแต่ผ่านมาแล้ว7 เดือน
7: 7 เดือนครับพี่หมวย
4: ค่ะ
3: จะเข้า8 เดือนแล้วค่ะพี่หมวย
4: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเจอจ่ายคิงเรื่องนี้ก็จะเงียบไปเลย
3: เงียบแบบคือลูกหนูก็ตายเปล่าอะค่ะเกิดมาแล้วก็ตายโดยคนจีนทำร้ายคนไทยอะค่ะ
4: ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย
3: สุขสบายมากค่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันนะคะลูกเขาก็3 คนแต่เขาเป็นพ่อทำไมเขาไม่คิดบ้างหัวใจของความสูญเสียมันเป็นแบบไหน
4: เราไม่ปล่อยเรื่องนี้แน่ๆค่ะ
7: ยังไงก็ไม่ปล่อยครับพี่หมวย
4: ค่ะ
7: ผมบอกพี่น้องประชาชนได้เลยผมก็เดินหน้าเต็มที่ก็ไม่เดินหน้ากดตามกฎหมายทุกหน่วยงานนะหลังจากเนี้ยเพราะไงคุยไงต้องเคารพกฎหมายไทยฮะอยู่พื้นแผ่นดินไทยมาทําเด็กไทยเนี่ยคุณจะลอยหน้าไม่ได้ผมไม่ยอมอ่ะผมบอกได้เลยงานเนี้ยคือพูดง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวกองปราบเนี่ยผมฝากท่านบิ๊กต่อสอบสวนกลางด้วยฮะช่วยกันฮะ
4: ค่ะ
7: แล้วก็ฝากถึงผบตร.คนใหม่ด้วยท่านบิ๊กต่ายแล้วก็ท่านสำรานนวลมาคือพูดง่ายถ้าออกหมายจับแล้วเนี่ยตม.เนี่ยเช็คเลยฮะตอนนี้ปิดประตูเลยครับห้ามออกครับแล้วก็ฝากทางธรรมชาติด้วยฝากผู้บัญชาการทหารบกเลยฮะสั่งการเลยอ่ะทางธรรมชาติเนี่ยน่ากลัวผมคิดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ถ้าไม่ได้ตัวเนี่ยก็มามอบฮะมามอบก็สู้เป็นอย่างชั้นศาลงานเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยชนปุ๊บเนี่ยไม่มีพูดง่ายถ้าเขาเอาเด็กขึ้น รถไปโรงพยาบาล1 2 3แม่บอกผมกระซิบก่อนเข้ารายการโหนกระแสเนี่ยพี่หมวยเขาจะไม่ว่าเลยครับนะฮะแต่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการเนี่ยมอบตัวเนี่ยผมฝากหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรีฮะไม่ให้คัดค้านการประกันตัวครับ
4: ค่ะ
7: ไม่ได้ฮะงานนี้ผมไม่ยอม
4: เพราะว่าคืนนั้นกว่าลูกแม่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผ่านไปเกือบชั่วโมง
3: ใช่ค่ะพี่หมวย
4: เดี๋ยวเราพักกันทุ่เดียวนะคะเดี๋ยวคืนเวลาให้กับทางสถานีแล้วกลับมาติดตามผ่านช่องทางออนไลน์เราจะพยายามติดต่อทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะต้องการความชัดเจนค่ะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงมีความล่าช้าผ่านมาแล้ว7เดือนช่วงนี้พบกับผู้สับสนรายการค่ะวันนี้เป็นไตรลาจีน่า 12X ค่ะพบกับคุณสยามยิ้มบัวค่ะ
17: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
18: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
19: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
20: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
21: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
22: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
23: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
24: จ้าสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยิน

0: ทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
5: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
4: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
5: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
6: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02029789หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับมาพบกับรายการทันเกมนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวสทล.วังนันทอุทยานวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะครับก็อยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ก็มาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องราวของกีฬาความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของทัพนักกีฬาไทยนะครับก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าเอเชียนเกมเนี่ยบางชนิดกีฬาก็แข่งขันกันไปแล้วนะครับในส่วนของบางชนิดกีฬาเช่นในส่วนของฟุตบอลทั้งฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายนะครับวันฟุตบอลชายก็ชนะคีกิสถานไป3-2นะครับหรืออย่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานก็ลงสนามนะครับนัดแรกเอาชนะมองโกเลียไป3-0เซตแล้วก็ยังมีในส่วนของบางชนิดกีฬาที่ออกเดินทางนะครับช่วงนี้ก็ทยอยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใช้ชื่อว่าเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026อ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของกีฬาในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2ก็มีประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มจากยางรถยนต์ดันลอปนะครับโดยวันนี้ครับรอบรู้เรื่องยางกับดันลอปก็เป็นการตรวจสอบแรงดัน

0: ลมยางก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขับขี่รวมทั้งประหยัดน้ำมันยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งแต่อาจจะทำได้บ่อยขึ้นในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงขึ้นเช่นในฤดูร้อนหรือในกรณีที่เราขับขี่ไปในระยะทางยาวและสำหรับการตรวจเช็คควรทำในระหว่างที่ยางยังไม่ร้อนจากการขับขี่เพื่อให้ได้ผลแม่นยำที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมครับสัมผัสกับความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยาง Dunlop Sport Max Lux นะครับที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silent Core นะครับฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางพิเศษ 1,000 ท่านแรกนะครับซื้อยาง Sport Max Lux นะครับครบ4เส้นลงทะเบียนรับประกันยาง120วันรับฟรีอีคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทพร้อมผ่อน 0% 6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการรายละเอียดก็เพิ่มเติมนะครับที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand นะครับหรือ www นะครับ DUN นะครับ LOP หรือก็ TIRE นะครับ Dunlop Thai Thailand นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมนะครับร่วมสนุกนะครับบอกบอลนะครับกับยางรถยนต์ Dunlop นะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่แอดไลน์นะครับเบอร์086-035-4000 นะครับ086-035-4000แล้วก็ลายจะขึ้นว่าแบงค์พิพัฒน์หมอเมานะครับเพราะว่าเป็นลายที่ผมดูเองแล้วก็พิมพ์คำว่ายางดันล็อปมาก่อนแล้วก็ทายผลสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเกมระหว่างบอนด์มัธเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็เอาใจแฟนๆลิเวอร์พูลหน่อยสัปดาห์ที่แล้วในลีกเนี่ยทำได้แค่เสมอแม้ว่าเมื่อวันก่อนในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับจะชนะสเปอร์มานะครับแต่ก็สัปดาห์นี้ก็มาร่วมสนุกนะครับบอกผลบอลระหว่างบอนมัดกับลิเวอร์พูลง่ายๆพิมพ์คำว่ายางรถยนต์ดันล็อปแล้วก็พิมพ์มาว่าบอนมัด0ขีดแล้วก็ลิเวอร์พูล0ก็ได้นะครับแต่ขอให้มีคำว่ายางดันล็อปในข้อความด้วยอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าต้องเอาไปส่งทางผู้สนับสนุนก็ร่วมลุ้นนะครับมี5รางวัล นะครับล่มกอล์ฟสวยๆจากยางรถยนต์ดันล็อปครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ขอบคุณ TIC Group ด้วยนะครับประกอบด้วย3บริษัทดังนี้นะครับบริษัท TIC Modular System จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากลบริษัท TIC Engineering จำกัดเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์แล้วก็บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบูมรักษา Electrical Switch Board นอกจากนี้ครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัสดัตแบร์ลิงจากประเทศมาเลเซียก็ติดต่อ TIC Group นะครับนึกถึงตู้สวิตช์บอร์ดนะครับหรือรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์ก็ติดต่อ TIC Group นะครับเบอร์02-105-4247หรือที่ www.ticcorp นะครับ ticcorp.net ได้เลยนะครับก็ขอบคุณ TIC Group ด้วยนะครับช่วงแรกครับเรามาพูดถึงผลงานนักกีฬาไทยกันก่อนดีกว่านะครับก็มาเริ่มต้นที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็กันนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เปิดฉากวันแรกนะครับในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงในร่มนะครับโดยในกลุ่ม C นะครับก็ต้องบอกว่ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไทยเราอยู่กลุ่ม C นะครับก็ร่วมกับมองโกเลียคีร์กิสถานแล้วก็ชัยนิดไทเปหรือไต้หวันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ไทยเราทีมดับ13ของโลกนะครับดีกรีแชมป์เอเชียล่าสุดเจอกับมองโกเลียทีมดับ130ของโลกนะครับก็แน่นอนว่าถ้าพูดกันตรงๆก็เหมือนเรายังได้ซ้อมนะเพราะว่าไฮไลท์หลักๆเลยก็คงเป็นรอบลึกๆนะครับในการลุ้นเหรียญซึ่งคู่แข่งก็จะเป็นพวกทีมที่เราเจอมาอย่างพวกจีนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้นะครับที่ถือว่าเป็นเกมหนักนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าระดับความสามารถของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยถูกมองว่าได้เปรียบแล้วก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะก็โรเตชันผู้เล่นอย่างชุดแรกนะครับก็ใช้ทั้งทางกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับมีออมสินสถิตภพรจันทวิสูรนะครับมีนุกนิกณัฐนิชาใจแสนมีน้องเพียวอัชรพรคงยศมีน้องบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีแล้วก็มีน้องทิพย์นะครับแก้วกัลยากมุนทราแล้วก็มีพี่แป้นนะครับปิยนุชแป้นน้อยกับทางด้านของน้องเอ๋ยกัลยัตคำวงเป็นตัวรับอิสระนะครับก็มีการโรเตชันเมื่อวานนี้ที่ลงมาในเซตที่3เนี่ยอย่าง น้องบีมพิมพิชยากกลำนะครับก็ได้ลงแล้วก็ในส่วนของเซตที่2เนี่ยก็มีการพักนะครับน้องออมสินนะครับสศิภพรจันทวิสูตรด้วยนะครับแต่ก็ชนะไปสบายๆนะเรียกว่าเหมือนเป็นนัดซ้อมนะครับก็ชนะไป3-0เซตนะครับก็ชนะไป25-12 25-18แล้วก็25-18ก็เก็บชัยชนะประเดิมสนามได้อย่างสวยงามนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นน้องเพียวอัชราพรกับน้องบุ๋มบิ่มนะครับชัชชุออนโมกศรีนะครับก็ทำไปคนละ11แต้มน้องอมสิน10แต้มนะครับแล้วก็กัญญรัตน์เนี่ย7แต้มนะครับน้องบีม7แต้มนะครับก็เดี๋ยวเกมต่อไปวันนี้นะครับ17 นาฬิกาก็อย่าลืมตามเชียร์นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเจอกับคีร์กิสถานนะครับซึ่งก็เป็นทีมอันดับ118ของโลกนะครับก็ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงนะเพราะว่าเกมวันนี้ก็ถือว่าเราก็เหนือกว่านะเหมือนเกมเมื่อวานที่เจอมองโกเลียจะหนักหน่อยในรอบแบ่งกลุ่มก็คือเกมที่จะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะครับแต่ก็ยังมองว่าเราก็เหนือกว่าไต้หวันนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับในส่วนวอลเลย์บอลหญิงเมื่อวานอีกคนนึงที่ได้เห็นลงมาน้อยเพราะว่าโค้ชออตั้งใจจะพักก็คือน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องแนนเนี่ยทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยเขาจะมีภารกิจสำคัญนะครับคือการเป็นนักกีฬาตัวแทนให้ถือธงไตรรงค์นะครับธงชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดเอเชียนเกมนะครับซึ่งพิธีเปิดเนี่ยจะมีขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่19 กันยายนเวลาประเทศไทยเนี่ยก็คือเวลา16 นาฬิกานะครับเวลาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ18 นาฬิกาเพราะญี่ปุ่นนี่เร็วกว่าเรา2 ชั่วโมงนะครับก็สนามพิธีเปิดก็คือสนามปาโลมามิซูโฮในเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิก็เลยเขาใช้ชื่อเอเชียนเกมวันนี้ว่าไอจินาโกย่านะครับก็ตัวแทนของนักกีฬาไทยที่จะถือธงไตรรงค์เข้าสู่สนามก็คือน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งกับนักกีฬาชายคนก็คือน้องต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับก็ได้รับเลือกนะครับเป็น2ตัวแทนนักกีฬาไทยนะครับในการถือธงไตรรงค์เข้าสู่สนามนะครับซึ่งหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นทางด้านของพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับก็เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยซึ่งอย่างน้องต่อเฉลิมฉานเนี่ยก็เป็นนักขี่ม้ามือเก่านะครับเคยพาทีมชาติไทยได้เหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรกเมื่อปี1995แล้วก็ดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่อินโดนีเซียนะครับที่ปาเลมบังแล้วก็เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมตามเชียร์กันนะครับในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็แจ้งในส่วนของตัวแทนนะครับนักกีฬาไทยที่จะถือธงไตรรงค์เข้าสู่สนามนะครับแล้วก็จริงๆเอเชียนเกมเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับที่หลายๆท่านอยากรู้นะครับอย่างเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เอามาฝากแฟนๆรายการนะครับก็คือเรื่องของเงินรางวัล นะครับถ้านักกีฬาสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็เรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระนะครับก็หลังจบเดือนกันยาก็ออกมาเปิดเผยนะครับถึงความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก่อนเอเชียนเกมเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้ต้นรายการก็มีส่วนหนึ่งที่เดินทางไปล่วงหน้าแล้วส่วนหนึ่งก็มีการแข่งขันกันไปแล้วด้วยนะครับขณะที่อีกส่วนหนึ่งกำลังฝึกซ้อมที่ประเทศไทยแล้วก็เตรียมเดินทางตามโปรแกรมซึ่งทางการกีฬาประเทศไทยก็ดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้วทั้งเบี้ยเลี้ยงวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการรวมทั้งด้านจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมมากที่สุดในส่วนงบประมาณเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องของเงินวันทางการกีฬาประเทศไทยก็ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็อยากให้นักกีฬาไปสู้สุดความสามารถนะครับแล้วก็จะจัดงานมอบรางวัลตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหลังจบการแข่งขันภายใน7 วันด้วยนะครับซึ่งอัตราเงินรางวัลในเอเชียนเกมนะครับตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินักกีฬาเนี่ย ถ้าได้เหรียญทองรับไป2ล้านบาทเลยนะครับเยอะนะครับเหรียญเงิน1ล้านบาทแล้วก็เหรียญทองแดง 500,000 บาทขณะที่ผู้ฝึกสอนเนี่ยประเภทบุคคลทีมนักกีฬาไม่เกิน6คนก็ได้ร้อยละ20ของเหรียญทองนะครับก็ได้รับ 400,000 บาทเหรียญเงิน 200,000 เหรียญทองแดง 100,000 ส่วนผู้ฝึกสอนประเภททีมนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปก็ได้ร้อยละ10ก็คือเหรียญทอง 200,000 บาทเหรียญเงิน 100,000 แล้วก็เหรียญทองแดง 50,000 บาทส่วนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจะได้รับร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับแต่ทั้งนี้ไม่เกิน10ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกนะว่ากีฬาที่ปกติเนี่ยจะได้เงินรางวัลค่อนข้างเยอะจากกองทุนก็คืออย่างตะก้อเพราะตะก้อก็ถือว่าเราเป็นทีมท็อปๆแม้กระทั่งครั้งนี้เนี่ยก็มีในส่วนของวอลเลย์บอลทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับเราก็มีลุ้นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งทีมกอล์ฟของไทยเองก็ตามนะครับนี่ก็คือในส่วนของเงินรางวัลนะครับในส่วนของกองทุนในภาคของการกีฬาประเทศไทยแต่จริงๆก็บางครั้งเนี่ยพอนักกีฬาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยที่เข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็ให้เงินให้อัดฉีดเป็นกำลังใจกับนักกีฬาด้วยนะครับดูจากเวลาแล้วจริงๆก็ยังมีเรื่องของเอเชียนเกมอีกเยอะเลยที่อยากพูดนะครับช่วงหน้าก็มีทั้งแบดมินตันแล้วก็มีประเด็นของทีมเซปักตะก้อด้วยนะครับที่เดินทางไปถึงแต่มีปัญหาเรื่องของการเข้าที่พักนะครับแต่ดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
3: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
4: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
3: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
4: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
5: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
0: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับก็ช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของเอเชียนเกมกันนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มจากทาง EA นะครับกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนล่าสุดครับ EA ก็ชู Bangkok E-Bus ต้นแบบขนส่งสะอาดส่งมอบนะครับ 57,327 ITMO ให้กับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือผลการลดการเลื่อนกระจกจากการดำเนินงานประจำปี2568โดยบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ก็ตอกย้ำผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยหลังโครงการ Bangkok E-Bus โปรแกรมนะครับส่งมอบผลการลดการเลื่อนกระจกจากการดำเนินงานในปี2568เนี่ยให้แก่ทางด้านของ Kick Foundation ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลให้มียอดสะสมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 18,960 ITMOH นะครับซึ่งปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกเช่นลอนดอนโตเกียวหรือโซเนี่ยต่างเร่งเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะไปสู่รถโดยสารพลังงานสะอาดขณะที่จุดเด่นของBangkok E-Bus โปรแกรมเนี่ยก็คือการก้าวไปอีกขั้นจากการเปลี่ยนรถสู่การเปลี่ยนระบบที่เชื่อมโยงการใช้รถโดยสารไฟฟ้ากับการบริหารจัดการคาร์บอนและสามารถนำผลเนี่ยผลลดการเลื่อนกระจกที่เกิดขึ้นจริงไปสร้างมูลค่าในระดับระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายฉัตรพลศรีปทุมครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนก็กล่าวว่า Bangkok E-Bus โปรแกรมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจโดยรถโดยสารไฟฟ้าที่ประชาชนใช้เดินทางทุกวันไม่เพียงช่วยลดมลพิษการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ผลการลดการเลื่อนกระจกยังสามารถวัดผลรับรองและนำไปต่อยอดสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้และเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำพลังงานสะอาดมาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของกีฬานะครับก็เป็นประจำนะครับในทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีมวยมันๆ นะครับสำหรับมวยศึกรวมพลคนสมุยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็ทางมวยศึกรวมพลคนสมุยเนี่ยเขาใช้ชื่อรายการว่าศึกรวมพลคนสมุยสมุยซูเปอร์ไฟท์เอ็กมวยไทยนะครับก็ณสนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ปกตินี่จะมีมวย6คู่สัปดาห์นี้พิเศษนะครับ10คู่กันไปเลยนะครับมวยพันๆ10คู่กันไปเลยนะครับก็คู่เอกเนี่ยมีการชิงเงินรางวัล 200,000 บาทด้วยในพิกัด137ปอนด์นะครับก็มีเอกราชบัวขาวเกาะสมุยจากไทยจะเจอกับสปีดโบ๊ทยอดยุทธมวยไทยจากเมียนมานะครับอันนี้เป็นคู่เอกนะครับแล้วก็คู่รองเนี่ยพิกัด 158.5 ปอนด์นะครับนักมวยไทยดาราเอกไอแลนด์มวยไทยนะครับเจอกับนักมวยสเปนก็คือกาเบียลชอราชวัฒน์มวยไทยนะครับแล้วก็ยังมีคู่ค้ำนะครับในพิกัด134ปอนด์โดเรมอนสอมนพิชิตเจอกับดาวทองนายกเอท่าศาลานะครับขณะที่ในส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับก็ตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับก็มีเพชรอนันต์สวนน้ำธรคีรีกับตะเกียบเพชรไอแลนด์มวยไทยในพิกัด123ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2ครับก็เป็นนักมวยไทยเจอกับนักมวยอังกฤษนะครับข้าวดังสอสมุยลูกพยมนะครับเจอกับทางด้านของอานิตเวทพินโยมวยไทยจากอังกฤษซึ่งค่ายสอสมุยลูกพยมเนี่ยก็จะเป็นนักมวยที่มาจากเรือนจำนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นการให้โอกาสนะครับนักมวยเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยได้เล่นกีฬาได้ชกมวยนะครับก็เป็นศิลปะของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นคู่ที่3เนี่ยก็นักมวยไทยครับฟุกเทวาลิตไลออนมวยไทยเจอกับนักมวยอังกฤษมานิชาติวิชิตมวยไทยในพิกัด140ปอนด์นะครับแล้วก็พิกัด146ปอนด์นะครับคู่ที่4นักมวยฝรั่งเศสครับนิโคบัวขาวเกาะสมุยเจอกับเฟลิกดาวเด่นมวยไทยนะครับแล้วก็จะเป็นคู่ค้ำคู่รองคู่เอกที่บอกไปแล้วแล้วก็คู่ที่8นะครับพิกัด162ปอนด์ฟิออนเวทพิญญูมวยไทยจากฝรั่งเศสเจอกับพันโทอบตสาโรจจากไทยนะครับแล้วก็คู่ที่9นะครับพิกัด128ปอนด์เพชรก้าส่วนน้ำธารคีรีเจอกับแสงอรุณสอศรีสวัสดิ์แล้วก็คู่ที่10นะครับ138ปอนด์นะครับเพชรสุริยาฟาสต์มวยไทยเจอกับแสงตะวันเทวาลิตไลออนมวยไทยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหดูกันมันๆเลย10คู่นะครับณสนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เริ่มชกนะครับตั้งแต่เวลา 21:00 น.แล้วก็ตัดสินโดยกรรมการเพชรบัญชานะครับก็ รายการนี้ก็ต้องขอบคุณทางด้านของคุณสมชายภูลสวัสดิ์ด้วยนะครับที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของมวยไทยนะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักนะครับในการจัดมวยรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดนะครับสำหรับใครถ้าไม่ได้ไปดูที่สนามนะครับก็มีการถ่ายทอดสดแล้วก็ทางเพจและ YouTube ศึกรวมคนคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์แล้วก็เพจมวยไทยเกียรติเพชรก็ฝากไว้ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ครับศึกรวมคนคนสมุย X มวยไทยนะครับช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกีฬากันต่อดีกว่านะครับก็ดูจากเวลาแล้วยังพูดถึงข่าวเอเชียนเกมได้ก็มาดูความเคลื่อนไหวนะครับของนักกีฬาไทยกันเรามาเริ่มต้นที่ในส่วนของนักกีฬาที่เดินทางไปถึงนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีปัญหานะต้องเรียกว่าปัญหาเลยก็คือทีมเซปักตะก้อทีมชาติไทยชุดซื้อศึกเอเชียนเกมเนี่ยเจอปัญหาเรื่องที่พักหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพราะไม่สามารถเข้าพักในที่พักห้องที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้บนเรือสำราญนะครับคือต้องบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากในส่วนของที่พักหมู่บ้านนักกีฬาจัดให้ด้วยความจำนวนเยอะก็มีการมาเช่าเรือสำราญเนี่ยจอดไว้นะครับเพื่อให้ใช้ห้องพักบนเรือสำราญเนี่ยเป็นที่พักของนักกีฬาด้วยนะครับซึ่งทีมตะก้อทีมชาติไทยเนี่ยเดินทางถึงนครนาโกย่านะครับช่วงเช้าวันที่16กันยายนนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าพักบนเรือสำราญคอสตาเซเลน่านะครับซึ่งเป็นเรือสำราญที่เช่ามาเป็นบริษัทเรืออิตาลีนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานนะครับนักกีฬา24คนเนี่ยชาย12หญิง12คนนะครับก็ต้องรอบริเวณล็อบบี้ของเรือนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยนอนพักระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดำเนินจัดหาห้องพักให้ซึ่งในส่วนของผู้ฝึกสอนเนี่ยทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนโค้ชปุ้ยร้อยโทพรชัยเขาแก้วนี่ก็อดีตนักกีฬาตะก้อนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าปัญหาการจัดสรรห้องพักเนี่ยของฝ่ายจัดการแข่งขันที่มีความปัญหาเนี่ยเกิดจากความซ้ำซ้อนโดยห้องที่กำหนดไว้สำหรับทีมชาติไทยมีนักกีฬากลุ่มอื่นเข้าไปพักก่อนแล้วและยังไม่ทราบว่าเป็นนักกีฬาจากชาติใดหลังพบปัญหาทีมตะก้อไทยจึงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประสานงานแล้วก็จัดหาห้องพักอื่นทดแทนแต่ผ่านไปตั้งแต่ช่วงกลางวันจนกระทั่งหลังเที่ยงคืนไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้ทำให้นักกีฬาทีมงานต้องรอที่ล็อบบี้หลังเพิ่งเดินทางจากประเทศไทยมาโอ้โหจริงๆนั่งเครื่องบินมาก็เหนื่อยหลายชั่วโมงแล้วต้องมารอที่ล็อบบี้ที่เรือเนี่ยทั้งวันนะครับซึ่งก็สำหรับทีมเซบักตะก้อไทยก็ตั้งเป้านะครับคว้าเหรียญทองให้ครบทั้ง4รายการที่ส่งแข่งขันในเอเชียนเกมก็คือทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายแล้วก็ตะก้อ4คนหญิงนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาของเจ้าภาพนะครับเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ต้องจัดการเรื่องของที่พักนะครับให้กับนักกีฬาชาติต่างๆด้วยดังนั้นการเป็นเจ้าภาพในส่วนของเอเชียนเกมเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับก็ในส่วนของตะก้อเมื่อวานนี้ก็เจอปัญหานะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงดึกนะครับของเมื่อวานนี้นะครับก็ทางด้านของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับก็ออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็มีพลอากาศเอกมณฑลซัชชุกรนายกสมาคมนะครับพร้อมด้วยในส่วนของนายปีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็นายยุทธยาจีนหีดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมส่งให้กำลังใจนักกีฬาซึ่งนายสมาคมกีฬาแบดมินตันก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าชมการฝึกซ้อมไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ทุกคนก็พร้อม 100% นะครับทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานกลับมาให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องเงินอัดฉีดเนี่ยก็จะพิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสมหลังจบการแข่งขันก็ให้เน้นทำผลงานในสนามเป็นหลักพร้อมฝากถึงนักกีฬาให้สร้างมิตรภาพสื่อสารวัฒนธรรมไทยตลอดการแข่งขันด้านผู้ฝึกสอนเองนะครับก็มีโค้ชท็อปภควัตวิไลลักษ์กับโค้ชเป้พัทรพลเงินศรีสุขก็บอกว่าสภาพร่างกายนักกีฬาตลอดการเก็บตัว2สัปดาห์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ไร้ปัญหาบาดเจ็บรุนแรงนะครับขณะที่ต้องบอกเลยโค้ชท็อปเนี่ยดูนักกีฬาชายโค้ชเป้เนี่ยก็ดูนักกีฬาหญิงก็เชื่อว่าทีมหญิงมีลุ้นเหรียญสูงมากเพราะว่าทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่เนี่ยแข็งแกร่งมากๆส่วนทีมชายก็มีบาสเดชพลพัวลานุเคราะห์มาช่วยเพิ่มมิติการเล่นนะครับก็ ในส่วนของแบดมินตันนะครับก็ที่เอเชียนเกมเนี่ยแบ่งเป็นประเภททีม 20-24 กันยาประเภทบุคคล 25-29 กันยายนนะครับซึ่งสมาคมแบดมินตันตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญรางวัลนะครับหลังจากทำได้1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงเมื่อเอเชียนเกมครั้งแล้วที่กวางโจวก็ทีมชาย10คนนะครับก็มีวิวกุลวุฒิวิทิศาสนะครับอีคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลโอโมนะครับภคพลธีรรัตน์สกุลคิมหันธนวัฒน์ยิ้มจิตภูรีครับภูริทัศน์อาลีพีรัชชัยสุขพันธ์นะครับทีมวรพลทองสง่าเฉลิมพลเจริญกิจอมรเดชพลภูมิอนุคอแล้วก็รุทธานภัทรอุบทองส่วนทีมหญิงก็นำโดยน้องมิวพรปวีช่อชูวงน้องเมรัชนกอินทนนท์ซึ่งก็เป็นเอเจนต์เกมครั้งสุดท้ายของเธอแล้วนะครับสำหรับน้องเมเองนะครับเธอก็พูดใน IG ส่วนตัวเธอเลยนะครับแล้วก็เมซ้ายสุพนิดาเกตทองน้องพิงพิชมนโอภาสนิพัฒน์กัจจังณปภาพรตุงคัสถานน้องแพทหาไทยทิพย์มิจฉาน้องมูนาอันนาครับเบญญาภานันทการเอี่ยมสะอาดนะครับน้องเฟรมสุพิธราเพียวสัมภาแล้วก็น้องเจนเชิญนิชัยจุดใจประภารัตน์นะครับนี่ก็คือในส่วนของแบดมินตันนะครับก็อ่ะดูจากเวลาแล้วก็คงจะต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาคุยเรื่องกีฬาแล้วก็ฟุตบอลกันต่อครับ

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: นะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการทันเกมนะครับก็อยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์นะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมกันต่อนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงของเอเชียนเกมจริงนะครับขณะที่เรื่องฟุตบอลไทยเองก็เดี๋ยวรายการของเรานะครับเมื่อ2วันก่อนหน้านี้คุณอ๋อคุณบับเบิ้ลก็พูดไปแล้วแล้วก็วันศุกร์เนี่ยคุณอ๋อกับคุณบับเบิ้ลก็เดี๋ยวมาดำเนินรายการก็คงจะเน้นเรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับแต่ช่วงนี้ครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มจากทาง Exxon Mobil นะครับโดยทางภาคเอกชนและนักวิชาการเนี่ยเขามีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการผลักดันการแก้ไขปัญหากฎหมายปิโตรเลียมของไทยให้ทันสมัยแล้วก็รองรับต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงทางพลังงานอันนี้ก็ขอบคุณทาง Exxon Mobil ด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ข่าวนี้โดยทางสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยเนี่ยร่วมกับบริษัท Power Group Asia นะครับหรือประเทศไทยเนี่ยจัดประชุมโต๊ะกลมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาควิชาการในหัวข้อการพัฒนากฎหมายปิโตรเลียมให้ทันสมัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่อความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของประเทศไทยให้ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียด้วยกันที่ต้องพยายามปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาสมรทานให้จูงใจและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาสำรวจแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศของตนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่และเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในประเทศและสามารถเผชิญกับความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคตโดยผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นด้วยว่ากรอบกฎหมายและเงื่อนไขการลงทุนควรสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาความเสี่ยงและช่วงอายุของแต่ละแหล่งปิโตรเลียมไม่ควรใช้กติกาเดียวกันทุกพื้นที่อันหนึ่งสถาบัน PEIT แล้วก็ BGA เนี่ยได้ทำการสรุปรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะจากวงเสวนาแล้วก็ มีการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงอนาคตของทาง LNG ด้วยนะครับในโอกาสนี้ทางผู้บริหารของ Exxon Mobil เนี่ยก็ได้ร่วมเวทีเสวนาด้วยนะครับก็ทำการความท้าทายด้านราคาและห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในอนาคตแล้วก็นอกจากนี้ขอฝากข่าวนะช่วงนี้ก็มีงานนะครับ Gas Tech 2026วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่ไบเทคกรุงเทพนะครับก็พบกับบูธของทาง Exxon Mobil นะครับก็บูธ J80นะครับแล้วก็ผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลกภายในงาน Gas Tech 2026นะครับก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับ 14-17 กันยายนณไบเทคกรุงเทพนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะครับฝากไว้สำหรับใครที่อยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็เดี๋ยวพฤศจิกายนนี้เกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูจะเตะที่แอนฟิลด์ก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้โอ้แมนยูก็เพิ่งแพ้ไบตันตกรอบบอลคาราบาวคัพไปเองนะครับก็อ่ะดีละเราไปดูแอนฟิลด์ก่อนละกันนะครับก็ทัวร์อังกฤษ7วันพร้อมดูบอลแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยูกับหมอเมานะครับในราคาที่จับต้องได้ทริปในฝันนะครับ19-25พฤศจิกายน7วันเต็มนะครับบินไปกับสายการบินเอมิเรตส์ที่นั่งสุดแสนสบายพักโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืนดูฟุตบอลที่นั่งฝั่งรองโลเวอร์นะเห็นนักเตะแบบชัดแจ๋วๆ 163,000 บาทเท่านั้นนี่ราคารวมทุกอย่างแล้วรวมวีซ่าแล้วนะครับแล้วตอนนี้วีซ่าอังกฤษสะดวกมากขึ้นเพราะไม่ต้องฝากเล่มด้วยนะครับไปทำแล้วก็เล่มกลับได้เลยสำหรับใครที่อาจจะมีช่วงเดินทางต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหมอเมาเนี่ยก็จัดเต็มราคาต้องบอกว่าราคาอย่าใช้คำว่าตาละขดใช้คำว่าราคาถูกก็ได้แต่จริงราคาสมเหตุสมผลแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นลกลุงลังออกไปหมดเพื่อให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นนะครับเน้นของจำเป็นสำหรับทริปนี้ก็คือตั๋วดูฟุตบอลแดงเดือดครับลิเวอร์พูลแมนยูนะครับดูชั้นล่างนะครับลองโลเวอร์นะครับเห็นนักเตะแบบชัดๆกระจ่างตาเลยนะครับแล้วก็มีทัวร์สเตเดียมของลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แล้วก็แมนยูที่โอแทคฟอร์ดแบบทุกซอกทุกมุมช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ตนะครับแบรนด์เนมที่เมืองแมนเชสเตอร์ส่วนอาหารไฟบังคับเราไม่เอาออกนะครับเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเบอร์เกอร์ลอฟเตอร์บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลอาหารทุกมื้ออร่อยนะครับแล้วก็ตามสไตล์หมอเมานะครับอาจจะไม่ได้หรูหรามากนะครับแต่จริงก็ถือว่าหรูแล้วแหละแล้วก็เที่ยวลอนดอนจุใจพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายบิ๊กเบนถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมนะครับแล้วยังไปเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกนะครับเที่ยวเมืองออกฟอร์ดนะครับเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่นะครับอย่างมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดส่วนโรงแรมเนี่ยการันตีพัก4ดาวนะครับอาหารทานได้ทุกมื้อไม่หรูหราแต่เต็มอิ่มด้วยความประทับใจรับเพียง30ที่นั่งจ่ายเงินได้สิทธิ์นั้นทันทีราคา163,000 บาทนะครับจองแล้วโอนแล้วได้สิทธิ์ไปทริปในฝันกับหมอเมาสนใจโทรหรือแอดไลน์0860354000นะครับ0860354000ได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องของกีฬากันต่อเอเชียนเกมก็แน่นอนครับว่าต้องขอบคุณในส่วนของผลิตภัณฑ์แกนสปอร์ตด้วยนะครับที่ดูแลนักกีฬาไทยนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์กีฬาช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าปีนี้เอเชียนเกมเนี่ยเสื้อสวยทุกตัวแล้วก็สวยจริงๆและผมกล้าใช้คำว่าสวยกว่าปีที่แล้วครั้งที่แล้วแล้วด้วยนะครับสำหรับเสื้อของทางการสปอร์ตที่ออกแบบให้กับนักกีฬาไทยรวมทั้งหมวกด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วแล้วก็จริงๆได้รับความสนใจเยอะมากนะขนาดผมใส่เสื้ออย่างวันนี้ผมใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีใส่เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเพื่อนก็ถามนะว่าซื้อที่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยพอมีไหมผมก็บอกว่าไปที่แกนสปอร์ตช็อปได้เลยนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กของแกนสปอร์ตได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กแกนสปอร์ต1961นะครับจริงๆนอกจากดูสินค้าแล้วเนี่ยยังอัปเดตเรื่องวอลเลย์บอลให้ด้วยนะFacebook แกนสปอร์ต1961นะครับแล้วก็อย่าลืมพูดถึงกิจกรรมนะครับวันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยทางแกนสปอร์ตเนี่ยเขาเอาใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับก็ไปร่วมลุ้นส่งเสียงเชียร์ในงานแกนสปอร์ตวอชพาร์ตี้เอเชียนเกม2026ชมแข่งขันแบบสดๆบนจอยักษ์ที่โมโนสตูดิโอที่ถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยงานนี้เปิดพื้นที่ให้แฟนวอลเลย์บอลเข้า ฟรีนะครับฟรีนะย้ำอีกทีนะครับไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัวแก๊งเพื่อนคนรู้ใจมาร่วมสวมสีธงชาติร่วมเป็นหนึ่งเดียวส่งเสียงเชียร์นักตบสาวไทยให้ดังไปพร้อมกันเพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญบนเส้นทางสู่เป้าหมายเหรียญทองเอเชียนเกม2026ก็มาร่วมเชียร์นะครับส่งพลังเชียร์กันที่งานแกนสปอร์ตวอชปาร์ตี้เอเชียนเกม2026นะครับวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับวันพรุ่งนี้17นาฬิกาที่มิโนสตูดิโอถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านฟรีแอปพลิเคชันปี๊บแชร์นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่Facebook นะครับของJazz นะครับ JAS Group แล้วก็ Monomax Sport ด้วยนะครับก็ขอบคุณทางแกนสปอร์ตด้วยนะครับในการสนับสนุนดูแลนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะจริงๆนอกจากในส่วนของเสื้อกีฬานะครับเสื้อของแกนสปอร์ตที่นักกีฬาสวมไทยในปีนี้นี่มันอยากใช้คำวัยรุ่นจริงๆเลยมันจึ้งมากๆนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นเทรนด์เป็นกระแสนะครับก็เป็นเสื้อเชียร์นะครับจากแบรนด์ขององค์หญิงนะครับก็สิริวรรณวลีนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือเสื้อนะครับจริงๆผมเองก็เมื่อวานโทรไปสอบถามนี่อนุญาตรายงานให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโทรไปสอบถามที่แบรนด์ของร้านสิริวรรณวลีเลยที่ตรงสยามพารากอนเขาบอกว่าในส่วนของเสื้อเชียร์ไทยเนี่ยคุณต้องซื้อทางออนไลน์เท่านั้นนะครับคือจริงๆตั้งใจจะไปซื้อที่พารากอนแหละก็เลยโทรเช็คว่ามีสินค้าหรือเปล่าเพราะผมก็อยากได้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชียร์แล้วก็หมวกเชียร์นะครับก็เขาก็บอกว่าให้ดูช่องทางทางออนไลน์ทาง Facebook ก็ได้นะครับของสิริวรรณวลีแบงคอกเนี่ยก็ผมล่าสุดวันนี้ผมเช็คมานะครับก็เขาบอกว่าคือมันต้องบอกว่าขายดีมากๆแล้วคนให้ความสนใจมากๆแล้วก็ขายหมดไปแล้วแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นี้ขอแจ้งทางรายการวิทยุเลยนะครับก็ในส่วนของคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะครับของแบรนด์สิริวรรณวลีเนี่ยพรุ่งนี้วันศุกร์ที่18กันยาเวลา 18:00 นทางช่องทางออนไลน์ LINE Shoppingนะครับสิริวรรณวลี BKK เนี่ยก็มีทั้งเสื้อเชิ้ตเชียร์ไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องรอกดนะครับ18นาฬิกานะครับแล้วก็หมวกเชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งนี่ที่เราซื้อในส่วนของหมวกเชียร์เสื้อเชียร์ของสิริวรรณวลีเนี่ยจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือว่านำเงินส่วนหนึ่งที่เราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยไม่ซื้อผ้าซื้อเสื้อเชียร์หมวกเชียร์เนี่ยไปช่วยสนับสนุนนักกีฬาไทยกันแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยอย่างที่ผมรอดูที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับของนักกีฬาไทยก็คือชุดพิธีการซึ่งชุดพิธีการปีนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะครับในส่วนของชุดพิธีการที่นักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยจะเดินตอนที่พิธีเปิดแล้วก็จะเดินเข้าสู่สนามซึ่งปกติครั้งก่อนๆในเอเชียนเกมหรือกระทั่งซีเกมเนี่ยเราก็จะเห็นชุดแล้วก็มันก็ต่างคนต่างชอบแหละแต่สำหรับครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับการออกแบบมาจากองค์หญิงนะครับสิริวรรณวลีนะครับนารีรัตน์ก็ต้องบอกว่ามันมีแต่กระแสบวกนะครับมันสวยมากๆเลยมีความเป็นสากลแต่ต้องบอกว่าความเป็นสากลแต่มันก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของการออกแบบเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์นะครับของประเทศไทยนะครับคือเป็นโครงการนะครับขออนุญาตเปิดข้อมูลดูนะครับในตรงนี้นะจริงๆผมก็นั่งดูข้อมูลมาแล้วล่าสุดเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่จะสวมเข้าสู่สนามเนี่ยคือเขาใช้ชื่อว่า The Masterpiece of Indigo Armor จากสายใยแห่งพระเมตตาสู่ดอนกอนโมเดลนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจบนเวทีเอเชียนเกมนะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวลีเนี่ยก็ในงานนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีการออกแบบนะครับในชุดนะครับชุดพิธีการนะครับใช้คอนเซปต์เนี่ย The Art of Unity ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวก็นำฝ้ายผ้าฝ้ายย้อมคามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บแล้วก็ออกแบบให้มีความสง่างามและคล่องตัวสำหรับนักกีฬาด้วยนะครับก็เรียกว่า มีการนำอัตลักษณ์ของความเป็นไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบที่ร่วมสมัยนะครับสำหรับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานไทยกว่า900คนที่เดินทางไปแข่งครั้งนี้นะครับหัวใจก็คือการนำผ้าฝ้ายที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นผ้าฝ้ายย้อมคามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะครับแล้วผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บแล้วก็มีการออกแบบให้สง่างามแล้วก็คล่องตัวสำหรับนักกีฬาด้วยนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านเห็นการเปิดตัวไปแล้วนะครับก็นักกีฬาที่มาร่วมถ่ายคอนเซปต์ก็มีน้องวิวกุลวุฒิวิทิสานักแบดมินตันทีมชาติไทยน้องอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงนักเทควันโดทีมชาติไทยน้องบีมพิมพิชยากกลำนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็น้องหญิงสุธาศินีตะเวทตะบุตรนะครับนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยแล้วก็ยังมีอดีตนักกีฬาอย่างน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนะครับเจ้าของดิกรีเหรียญทอง2สมัยโอลิมปิกเนี่ยมาร่วมเป็นนายแบบและนางแบบก็เท่มากๆเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของกีฬากันต่อดีกว่านะครับก็จริงๆวันนี้เกือบทั้งรายการเนี่ยก็พูดเรื่องเอเชียนเกมเป็นหลักเลยนะครับก็ในส่วนของวันนี้อ่ะอย่าลืมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะมีลงแข่งนะครับกับคีร์กีสถานนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็ช่วงเวลา16:30 นะครับตอนแรกเนี่ยผมกำลังเช็คเวลาอยู่นะครับว่า17:00 นหรือ16:30 นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับก็เวลาประเทศไทยเขาแจ้งคอนเฟิร์มอีกทีนะครับ17:00 นะครับแต่ในส่วนนักกีฬาเขาก็เตรียมตัวตั้งแต่16:30 แต่ถ่ายทอดสดเนี่ย17:00เมื่อวานนี้มาเร็วเมื่อวานนี้เนี่ยผมเนี่ยแทบดูไม่ทันเลยนะมาตอน14:00แต่ผมก็ได้ดูนะเมื่อวานนี้ก็เปิดช่องฟรีทีวีเขาก็ถ่ายทอดสดอยู่นะครับทางPPTV นะครับแต่อันนี้แจ้งก่อนว่าคือถ้าสมมติว่าคุณดู PPTV แต่คุณดูจากออนไลน์ทางมือถือแล้วเข้าไปเนี่ยอันนี้ดูไม่ได้คุณต้องดูจากพวกเสาก้างปลาหรือทีวีที่มันเป็นทีวีที่บ้านเลยแต่ดูทางข้างนอกจะผ่านมือถือเนี่ยไม่ได้หรือแอปพลิเคชันที่ขออนุญาตพูดเลยก็คือ AIS Pay นะครับอันนี้ก็ดูได้เหมือนกันแต่ AIS Pay เนี่ยต้องเสียค่าสมาชิกนะครับรายเดือนนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของเรื่องราวของกีฬาที่น่าสนใจมาพูดถึงฟุตบอลไทยกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าก็เมื่อวานนี้ก็มีโปรแกรมลงเตะนะครับสำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับนัดแรกในเอเชียนเกมเจอกับทางด้านคีร์กีสถานนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทำตุ้มๆต่อมๆเพราะว่าเราโดนยิงไปก่อนนะครับ2ประตูนะครับก็คีร์กีสถานยิงนำครับจากอิสกันดาเบคอฟคูดูเลสนาทีที่23แล้วก็บาบาคอฟไอเทนีนาทีที่47นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไทยเราก็มาตีไข่แตกได้จากจังหวะเตะมุมแล้วก็เจฮานาฟีมามะเนี่ยโขกไล่มา1-2แล้วก็ตัวสำรองม่อนครับปิพัฒน์วงศาจากราศีสไลเลี้ยงตัดแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายครับยิง2ประตูนาทีที่69แล้วก็73แซงชนะ3-2นะครับก็เหลืออีก2เกมในรอบแบ่งกลุ่มก็คือเดี๋ยววันที่20กันยายนจะเจอกับฮ่องกงเวลา14:00 นแล้วก็23กันยาเวลา17:30 เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็พูดง่ายๆเกมหน้าเจอกับทางด้านของฮ่องกงเนี่ยต้องชนะครับพูดได้คำเดียวเลยต้องชนะนะครับซึ่งหลังจบเกมเนี่ยทางด้านของโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยก็หวังว่าทีมชาติไทยจะเดินหน้าชนะฮ่องกงได้เพื่อเช็คบินเข้ารอบแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับโดยโค้ชวังก็บอกว่าเกมแรกคาดหวัง3แต้มแต่มาโดนยิงก่อน2ลูกก็ต้องชื่นชมน้องๆที่ทุ่มเทเกินร้อยสามารถกลับมาได้ขอบคุณทุกคำยินดีเกมนี้เราคาดหวังมากเราโดนนำ2ประตูแท็กติกครึ่งหลังเราใส่นักเตะเกมลุกลงไปเยอะน้องๆตอบโจทย์นั้นได้ขณะที่ม่อนนะครับปิพัฒน์วงศามาอยู่เราหลายแคมป์เราเห็นความสามารถทักษะส่วนตัวการจบสกอร์ที่ดีครึ่งแรกมีโอกาสเยอะแต่จบไม่ได้จึงเพิ่มคนที่จบสกอร์ได้ดีลงไปเกมต่อไปกับกงก่อนมาทัวร์นาเมนต์นี้เราคาดว่า2แมตช์นี้ต้องได้4คะแนนนะครับโดยทางด้านของโค้ชวังบอกว่าเราได้3แต้มเกมแรกแล้วต้องไม่ประมาทเกมต่อไปเก็บ3แต้มก็จะเข้าเราน็อคเอาท์ได้แน่นอนเกมกับญี่ปุ่นเราก็จัดทีมได้ง่ายขึ้นนะครับก็สำหรับทีมชุดนี้เนี่ยก็อยู่ในแคมป์มาหลายแคมป์เชื่อมั่นในตัวน้องๆทีมงานน้องๆเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อร่วมทีมตรงนี้เป็นพลังความศรัทธาทีมสปิริตของทีมชุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าใครจะเข้าออกเมื่อเข้ามาแล้วทำให้ทีมชาติเนี่ยทุกคนต้องเล่นเกินร้อยก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มารับใช้ทีมชาติพร้อมแล้วที่จะมารับใช้ชาติเราจะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนประเทศชาตินะครับอ่ะเราก็เป็นกำลังใจนะครับอะไรที่เราทำเพื่อชาติเนี่ยมันดีเสมออยู่แล้วนะครับนี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลชายนะครับก็เกมแรกชนะคีร์กีสถานเกมต่อไปเจอกับทางด้านของฮ่องกงนะครับ แล้วก็พูดถึงนะครับในส่วนของฟุตบอลเองเนี่ยก็ยังมีนะครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีทั้งในส่วนของฟุตบอลลีกนะครับฟุตบอลสโมสรอันนี้ก็ขออนุญาตรายงานผลก่อนละกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเกมนะครับ FC แชมเปี้ยนลีกการท่าเรือนะครับก็แพ้วิสเซนโกเบไป1-2นะครับ FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเมื่อวานนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับก็จริงๆวันก่อนเนี่ยบุรีรัมย์บุกไปเสมอยะโฮดารูตัสซิมนะครับโอ้โหเรียกว่าเสมอแบบถ้าใครได้ดูไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยแขวนพระมาด้วยอะไรนะครับเพราะว่ายะโฮเนี่ยยิงทั้งชนเสาชนคานแถมตัวผู้เล่นบุรีรัมย์น้อยกว่าด้วยนะครับน้อยกว่าเกือบโอ้โหเกือบครึ่งอะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงอะครับที่รู้สึกโดนไล่ออกแต่สุดท้ายเนี่ยก็เสมอกันนะครับขณะที่ราชบุรีเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนก็แพ้ทางด้านของเซี่ยงไฮ้นะครับทีมเซี่ยงไฮ้พอร์ตไป4-6นะครับนี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลไทยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีในส่วนของการท่าเรือนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนสโมสรจากไทยนะครับก็เมื่อวานนี้แพ้นะครับแล้วก็มาดูพูดถึงฟุตบอลต่างประเทศกันหน่อยแล้วกันเพราะก็เหลือเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงถ้าครึ่งชั่วโมงนี่ดีเหลือเวลาอยู่ประมาณ5นาทีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีฟุตบอลนะครับในส่วนของฟุตบอลถ้วยลีกครับหรือคาราบาวครับรอบที่3นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้อุตส่าห์นั่งดูนะครับเปิดมาอย่างดุครับจบเกมไปนี่โอ้โหไม่รู้จะพูดไงนำก่อน 2-0 แพ้ไบตัน 2-3 คาบ้านอีกแล้วครับคาบ้านกับแมนซิตี้ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้แมนซิตี้ไป 0-1 ทั้งที่ตัวผู้เล่นมากกว่าเกือบทั้งเกมเพราะว่าฟิลโฟเดนโดนไล่ออกนาที20ก็แพ้โดนฮาแลนด์แม้ว่าจะบอกว่าอาการตัดสินมันผิดพลาดเรื่องของ VR เรื่องอะไรแต่คุณตัวผู้เล่นเยอะกว่า1ตัวคุณไม่ใช้ความได้เปรียบตลอด70นาทีที่เหลือเนี่ยในการเก็บชัยชนะเนี่ยแสดงว่าศักยภาพบุญสู้แมนซิตี้ของเอนโซมาเลสกาไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ครับก็แพ้ไบตันอีก2-3นะครับแล้วก็พูดแค่นี้แล้วกันเพราะว่าแฟนแมนยูก็คงเซ็งอ่ะครับแล้วก็โคเวนที่แพ้อัสตันวิลล่า1-3เอเวอร์ตันชนะวูฟ1-0ฟิชฟูดทาวชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1-0แล้วก็กลางสัปดาห์ก็ยังมียูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับก็เอซีมิลานโอ้โหเมื่อวานนี้ก็คาบ้านอีกแล้วปีศาจแดงนี่เป็นไรนะปีศาจแดงดำแพ้ด้วยครับปีศาจแดงดำเอซีมิลานแพ้เบนฟิก้า0-2แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ครับตัวแทนจากอังกฤษชนะอาร์แซนอัคมาจากเนเธอร์แลนด์1-0อันเดอร์เล็กจากเบลเยียมแพ้ลียงจากฝรั่งเศส1-2แล้วก็เลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมันชนะเซลเย่2-0ซัมบวกครับสวมการ์ดของบันทันโทษจากออสเตียครับไม่ซัมบวกสวมการ์ดเสมอกับแลนด์0-0แล้วก็ยังมีลาลิก้าสเปนเมื่อวานนี้บาร์เซโลน่ายิงลาซิงซานาเด7-2ลาคอรุญญาแพ้เซบีย่า0-1แอตมาดริดแพ้โอซาน่า4-0แล้วก็เลบันเต้กับบิลบาวเนี่ยเลื่อนการแข่งขันนะครับก็ประเด็นที่คนพูดถึงพูดถึงลาลิก้าวันก่อนนี่มาดริดก็ชนะไปแล้วนะครับพูดถึงในส่วนของหลังเกมนะครับหลังจากที่แมนยูแพ้ไบตัน2-3นะครับทั้งที่แมนยูเนี่ยนำก่อนนะครับจากเชลเชอรี่และเมสันเมาส์นะครับซึ่งแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยหลังจบการแข่งขันก็ส่งเสียงโห่ไมเคิลคาริกซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลก็ต้องยอมรับมันยอมรับอย่างเต็มที่ในฐานะผู้จัดการทีมพร้อมรับผิดชอบทั้งรูปแบบการเล่นแล้วก็ผลการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมนะครับแน่นอนว่าก็ขอรับผิดชอบเรื่องนี้เองผลงานทีมในช่วงท้ายครึ่งหลังเป็นความรับผิดชอบของผมเราต้องทำให้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจมกับความผิดหวังเนื่องจากมีโปรแกรมสำคัญรออยู่ในวันอาทิตย์เป้าหมายคือการเรียกชัยชนะกลับมาให้เร็วที่สุดซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยการกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งเราต้องการชนะแล้วก็ต้องกลับมาชนะให้ได้โดนเร็วนะครับก็บอกว่าก็โฟกัสกับเกมวันอาทิตย์นะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะเจอกับทางด้านของขอเช็คโปรแกรมนิดนึงนะครับสำหรับสัปดาห์วันอาทิตย์จะไปเยือนฟูลแลมนะครับ22:30 ที่คาราเวลค็อกเทจนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของฟุตบอลลีกครับหรือคาราบาวครับรอบ4รอบ16ทีมสุดท้ายจับฉลากประกบคู่เรียบร้อยแล้วมีบิ๊กแมตช์แล้วนะครับก็คือลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเชลซีนะครับซึ่งการจับฉลากเนี่ยก็มีขึ้นหลังจบเกมรอบที่3นะครับ ขอประทานโทษก็ในส่วนของสโมสรจากพรีเมียร์ลีกที่ต้องเจอกันก็มีเอเวอร์ตันจะเล่นในบ้านเจอนิวคาสเซิลส่วนอาร์เซนอลจะออกไปเยือนฟิตวูดทาวจากลีก2แล้วก็แมนซิตี้เนี่ยรอผลการแข่งขันระหว่าง ับ Norwich ซึ่งคู่ชนะคู่นี้จะเจอกับ Brighton ในรอบต่อไปนะครับซึ่งรอบ4จะเตะกันนะครับในวันที่26ตุลาคมนะครับก็เดือนหน้านะครับในรอบที่4สำหรับฟุตบอลลีกครับของอังกฤษนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็จริงๆพอผลการจับฉลากมาเนี่ยแฟนบอลหลายคนก็บอกว่ามีการล็อกผลการแข่งขันหรือเปล่านะเพราะอย่างอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหทีมแชมเปี้ยนลีกเจอฟีดวูดทาวจากลีก2หรือดิวิชั่น4นะครับซึ่งอันดับต่ำสุดขณะที่เชลซีต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านนะครับหรือทีมจากพรีเมียร์ลีกมาเจอกันเองนะครับบอนมัธวิลล่าฟูลแลมคริสตัลพาเลซก่อนหน้านี้นะครับเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวคงจะต้องรอดูกันนี่ก็คือรายการเราวันนี้นะครับก็คงต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการติดตามรายการเราใหม่ได้ทุกวันจันทร์

0: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:00 ตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องโบตันค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใครเรียกว่าทำงานเสร็จแล้วนะคะรีบกลับบ้านหนีฝนกันดีกว่าน
1: ั่นสิ
0: ใช่ช่วง2วันนี้ก็กรุงเทพเรียกว่าเจอฝนกระหน่ำมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็

0: รมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักกว่า 70% ของพื้นที่เลยและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือก็เลยส่งผลให้ทุกภาคทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากสูงถึง 70% ของพื้นที่นะคะยกเว้นภาคใต้ค่ะที่มีฝนฟ้าคะนองและก็ฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยโดยเฉพาะถนนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะขณะที่แพลตฟอร์ม Google Flood Hub นะคะก็ได้คาดการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมล่วงหน้าโดยใช้การประมวลข้อมูล AI วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในแม่น้ำและลักษณะภูมิประเทศร่วมกันค่ะสมุทรปราการนะโดยได้แจ้งเตือนน้ำท่วมภายในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะที่จะเกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งจากภาพนะคะก็จะปรากฏเห็นเป็นพื้นที่สีแดงนะคะเป็นเขตเมืองที่มีโอกาสน้ำท่วมสูงภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแพลตฟอร์มดังกล่าวนะคะก็ใช้ AI ในการคาดการณ์แต่มาก็สอดคล้องเนาะกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่บอกว่าทั่วไทยวันนี้จะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่นะคะยังไงก็วางแผนการเดินทางด้วยโดยเฉพาะบริเวณที่มีแบบหย่อมความกดอากาศต่ำที่บอกเมื่อกี้ค่ะตรงนั้นเนี่ยฝนจะตกแบบตกแช่ตกแบบตลอดทั้งวันเลยต้องเตรียม
1: ม
0: ี
1: สิทธิ์น้ำท่วมแน่นอนเลยอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเมื่อวานในโลกโซเชียลก็มีการแห่แชร์กันนะคะว่าบนสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมีคนแบบลงมาไม่ได้ออกันเยอะมากเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละแต่มีข่าวดีมาปลอบใจกันนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่จะใช้รถไฟฟ้านะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราจะได้จ่ายค่ารถไฟฟ้าค่ะราคาเดียวระหว่าง17-45 บาททุก4 ทุกสายค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนะคะมีการเปิดเผยว่าภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตั๋วร่วมค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนะคะยืนยันว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะสามารถใช้มาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีทุกเส้นทางในราคา17-45 บาทได้ค่ะโดยผู้โดยสารจะสามารถเดินทางข้ามสายทางโดยไม่มีค่าแรกเข้านะคะซึ่งการดำเนินการนโยบายตั๋วร่วมในรถไฟฟ้านั้นในช่วงแรกจะเป็นการขออนุมัติในรูปแบบปีต่อปีค่ะจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงกลางในปี2572ค่ะแล้วจึงจะพิจารณาแนวทางระยะยาวอีกครั้งนะคะโดยภาครัฐจะเป็นผู้รับภาระในการชดเชยส่วนต่างราคาค่าโดยสารในเส้นทางที่เดินทางจริงเกินกว่า45บาทค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติงบกลางดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องบัตรโดยสารที่หลายคนก็บอกว่าอยากให้รวบระบบตั๋วขนส่งสาธารณะมาเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดตรงนี้ค่ะทางคุณพิพัฒน์บอกว่าอาจจะต้องเริ่มที่รถไฟฟ้าก่อนทุกสายทุกสีก่อนนะคะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องอ่านบัตรใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีพอเสร็จสิ้นตรงนั้นแล้วก็จะมีการขยายระบบตั๋วร่วมไปยังขนส่งสาธารณะอื่นๆต่อไปได้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะเรียกว่าพูดถึงความสะดวกนะคะต่อไปใครที่จะไปติดต่อราชการกับหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยต่อไปสบายแล้วเดินตัวปลิวไปเลยไม่ต้องเตรียมสำเนาเอกสารไปแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลค่ะก็จะออกเดินหน้าแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนแล้วค่ะ นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายนะคะซึ่งครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยค่ะเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรนะคะก็ตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือGovernment Data Exchange หรือ GDX นะคะเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนค่ะโดยกระบวนการตรงนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติค่ะ
1: พามาดูกันต่อนะคะถึงเรื่องราวของการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรีโลกกันค่ะกับการประชุม Asia Women Leader International Summit 2026นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวานเป็นวันแรกค่ะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น2วันนะคะเริ่มเมื่อวานนี้วันแรกค่ะที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติประจำประเทศไทยในงานมีตัวแทนผู้นำทางความคิดและวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกล่าวเปิดงานค่ะซึ่งทั้งสองท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของผู้หญิงในการเป็นผู้นำทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านการปกครองและด้านการศึกษาค่ะสำหรับการหรือ AWLF 2026ในครั้งนี้นะคะดำเนินโครงการโดยคุณไอซาซากิที่ต้องการให้ผู้หญิงทั่วทั้งเอเชียค่ะสามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำได้อย่างแท้จริงทั้งทางภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกฎหมายและด้านอื่นๆเพราะเธอเชื่อว่าหากผู้หญิงทุกคนสามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำและเชื่อมโยงถึงกันได้บทบาทของผู้หญิงก็จะมั่นคงทั้งในระดับเอเชียและในระดับโลกค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำทางด้านความคิดจากทั่วทั้งเอเชียรวมถึงวิทยากรอีกหลายท่านมาร่วมให้ความรู้และแชร์ทัศนคติเกี่ยวกับพลังของผู้หญิงกับภาวะการเป็นผู้นำค่ะอาทิเช่นมิสรัญจนาคุมาริจากประเทศอินเดียที่มาให้ความรู้ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศต้องไม่หยุดแค่การออกกฎหมายเท่านั้นนะคะแต่ต้องเกิดขึ้นจริงผ่านระบบการบริหารประเทศและสถาบันต่างๆด้วยโดยได้ยกตัวอย่างประเทศภูฏานที่ได้เชิดชูแนวคิด cross national happiness เพื่อส่งเสริมพลังของผู้หญิงนะคะไว้ในกรอบการพัฒนาประเทศและมีแนวคิดที่ต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นในอนาคตรวมถึงแนวคิดที่ต้องการผลักดันให้ผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นผู้นำได้แล้วเนี่ยสามารถผลักดันผู้หญิงคนอื่นๆขึ้นมาเป็นผู้นำได้ด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อหญิงพลังหญิงต่อไปค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจนะคะก็คือการให้ความสำคัญของการภาวะผู้นำการเป็นผู้นำที่ควรเริ่มต้นจากการรู้จักคุณค่าภายในตัวเองของผู้หญิงโดยแนวคิดนี้ค่ะถูกนำเสนอจากมิสเตอร์จอห์นเดมาร์ตินีผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์นะคะที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าภายในจิตใจมนุษย์มาตลอดระยะเวลาหลายปีค่ะโดยให้แนวคิดว่าภาวะการเป็นผู้นำนะคะไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นการรู้จักยอมรับตัวเองทั้งข้อดีแล้วก็ข้อบกพร่องค่ะแล้วก็ยังมีความเห็นจากคุณพัฒนาโชติวิทยากุลนะคะหนึ่งในวิทยากรค่ะที่พูดถึงสุขภาวะของผู้หญิงที่มักส่งผลต่อคนรอบข้างค่ะและหากผู้หญิงรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะก็สามารถพูดออกมาได้เลยโดยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเมื่อผู้หญิงมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลถึงครอบครัวลูกแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยค่ะ
1: และนอกจากนั้นนะคะยังมีคุณกอบการวัฒนวรังกูลและคุณปฐมาจันทรักษ์ค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะการเป็นผู้นำของผู้หญิงเพราะคนรุ่นใหม่จะต้องรับมือกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกและไม่อยากมีบทบาททางสังคมมากนักหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องการศึกษาที่เพศหญิงในบางประเทศยังถูกกีดกันทำให้ความสามารถของผู้หญิงถูกจำกัดและไม่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปได้ค่ะสำหรับการประชุม Asia Women Leader International Summit 2026จัดขึ้นในวันนี้อีก1วันนะคะซึ่งเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำซึ่งไม่ได้ทำผ่านการรณรงค์เท่านั้นแต่ต้องทำให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเพราะเมื่อวันนั้นมาถึงทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็จะสามารถยึดโยงภาวะการเป็นผู้นำและสามารถเดินไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูตัวอย่างแรกของละครเรื่องตะวันลวงค่ะก็เป็นการประชันบทบาทนะคะระหว่างยาย่าอุรัสยาและกัฟคณาวุฒิค่ะและก็ก้าวนพก้าวด้วยนะคะก่อนที่จะลงจอให้ได้รับชมพร้อมกันเดือนหน้านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: นะคะ ซึ่งเมื่อวานก็ได้ปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะช่อง3ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานเลยนะคะเพราะว่าหลังจากปล่อยทีเซอร์ตัวแรกของซีรีส์ Decoding You โคตรรักออกมาจนโซเชียลเนี่ยสนั่นเลยว่าแบบแซ่บมากนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ออกมายกระดับความเข้มข้นจากทีเซอร์ตัวแรกอีกนะคะเพราะว่าทีเซอร์นี้ค่ะเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของ2ตัวละครอย่างกฤตที่รับบทโดยทาคิกวินนะคะแล้วก็นนท์ที่รับบทโดยเฟนพีรกิจนะคะก็มีทั้งโมเมนต์แบบหวานกุ๊กกิ๊กแล้วก็เรื่องราวดราม่าที่กำลังจะเข้ามาทำให้หัวใจคนดูเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวนะคะรวมถึงประโยคที่ทำเอาแฟนๆต้องหยุดดูซ้ำค่ะกับคำว่าถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะหยุดค่ะเต็มตัวมาร่วมถอดรหัสหัวใจระหว่างทาคิแล้วก็เฟนไปพร้อมกันในซีรีส์ Decoding You โคตรรักเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งละครที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือละครเรื่องตะวันหลวงค่ะละครแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องใหม่ล่าสุดของทางช่อง3ที่เตรียมจ่อคิวลงจอในต้นเดือนหน้าเช่นกันนะคะซึ่งความพิเศษของละครเรื่องนี้ก็คือการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของนางเอกมากความสามารถอย่างญาญ่าอุรัสยาที่ควงคู่มากับ2หนุ่มกราฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวค่ะซึ่งในทีเซอร์แรกที่เพิ่งปล่อยออกมาเผยให้เห็นถึงเรื่องราวและความสัมพันธ์นะคะของทั้ง3ตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวเมื่อตะวันอาจหลวงให้เราเชื่อในสิ่งที่ผิดนอกจากนั้นนะคะทั้งยาย่ากราฟก้าวก็ยังสาดฝีมือใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครอีกด้วยล่ะค่ะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะทั้งผู้จัดผู้กำกับนักแสดงจากละครเรื่องตะวันหลวงเนี่ยจะร่วมทำพิธีบวงสรวงพร้อมกันในช่วงเช้าที่หน้าอาคารมารีนนท์ช่อง3ของเราเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะก่อนที่จะลงจอให้ได้ชมกันตอนแรกในวันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะติดตามเอาภาพบรรยากาศงานบวงสรวงมาฝากคุณผู้ชมก็มาดูกันได้ในข่าว34ของเรานะคะ
0: ค่ะส่วนใครที่อยากจะดูที่หยดสมิงเขาขวางเนี่ยเรียกว่าบางคนก็บอกว่าอยากดูมากๆนะแต่บางคนบอกว่าอยากดูถึงขั้นแบบสัมผัสความสยองแบบจัดเต็ม ถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบนี้นะคะก็ต้องมาดูในระบบ Screen X ค่ะซึ่งเป็นการฉายแบบพาโนรามา270องศาเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยที่ฉายในระบบนี้ค่ะM Studio และช่อง3ค่ะร่วมกับพันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้นะคะ CJ 4Dplex ค่ะผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกนะคะสร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะด้วยการนำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในระบบ Screen X นะคะในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของประเทศไทยพร้อมยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ไทยสู่มาตรฐานระดับสากลค่ะเพราะว่า Screen X เป็นเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ที่ขยายภาพจากจอหลักไปยังผนังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของโรงภาพยนตร์เลยนะคะก็เลยทำให้เกิดมุมมองแบบพาโนรามาสูงสุด270องศาเลยเรียกว่ามันแตกต่างจากการรับชมโรงภาพยนตร์ทั่วไปที่แบบปกติเราก็จะเห็นเฉพาะแบบภาพด้านหน้าเนา
1: ะ
0: แต่อันนี้คือแบบสร้างความรู้สึกเหมือนแบบว่าเราได้ไปอยู่แบบท่ามกลางเหตุการณ์เลยเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบการอบล้อมสายตาจากรอบด้านคือหันซ้ายหันขวาข้างหน้าก็คือเจอหมดยิ่งที่หยดสมิงเขาขวางนะมีฉากหลังอยู่ในป่าด้วยแล้วก็มีการไล่ล่าแล้วก็เผชิญหน้ากับอาถรรพ์เหนือธรรมชาติต่างๆนี่แหละสกินเอ็กก็เลยเข้ามาเสริมศักยภาพของภาพยนตร์แบบลงตัวเลยผู้ชมก็จะสัมผัสถึงความกว้างใหญ่ของผืนป่าแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยที่แฝงอยู่รอบตัวนะคะขณะที่ฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากเผชิญหน้ากับไอ้โหงเนี่ยก็จะเพิ่มความตื่นเต้นแล้วก็ความกดดันเหมือนว่าเราอยู่ในนั้นไปด้วยเลยอ่ะแบบร่วมเดินทางเผชิญเหตุการณ์เข้าไปด้วยกับตัวละครเลยนะคะเตรียมสัมผัสประสบการณ์ความระทึกในมุมมอง270องศากับที่หยดสมิงเขาขวางได้ในระบบ Screen X แล้วก็ระบบปกติพร้อมกันในวันที่30กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยค่ะ
1: และเนื่องในวันมหิดลที่กำลังจะมาถึงในวันที่24กันยายนนี้นะคะเหล่านักแสดงช่อง3ก็เลยจะขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชค่ะเกรย์วรินทร์ยดานลินยาและไอซ์พันวัฒน์นะคะเป็นตัวแทนเพื่อนๆนักแสดงช่อง3เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดลค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชโดยสามารถบริจาคได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่24กันยายนนี้ค่ะซึ่งหลังจากบริจาคก็จะได้รับธงมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยนะคะสำหรับช่องทางบริจาคก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะ1บริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราช ราชมูลนิธิ www.siriraj.foundation.org นะคะและ2บริจาคที่สิริราชมูลนิธิ3บริจาคผ่านกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามหน่วยตรวจโรคต่างๆภายในโรงพยาบาลสิริราชค่ะ4บริจาคผ่านสายรับบริจาคโดยสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็เวลาสถานที่วันต่างๆนะคะกับการออกรับบริจาคได้ผ่านทาง Instagram และ Facebook ธงมหิดลนั่นเองค่ะ5ร่วมกิจกรรมวอร์ชรันนะคะวิ่งเพื่อช่วยผู้ป่วยด้วยโอกาสสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโพสต์นะคะของวอร์ชรันที่ปักหมุดเอาไว้ทั้ง Facebook และ Instagram ธงมหิดลหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สิริราชมูลนิธิได้เลยค่ะ
0: เดลี่ซิตี้ช่วงหน้านะคะแหมใครกำลังหาที่พักใหม่ค่ะที่อยู่อาศัยใหม่นะคะก็ต้องติดตามเลยนะคะเพราะว่าคุณซีค่ะจะพาไปเช็คระดับเสียงดังนะที่จะเป็นการรบกวนวันพักผ่อนได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาย้ายเข้าอยู่ทำยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีชัปวีช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
7: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
12: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
13: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
15: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: ร้อยหกอาสากับทีมทนายความ
5: รายการ106อาสากับทีมทนายความนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเดชารินทพลนะครับท่านผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาข้อกฎหมายกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็024249755นะครับ024249755 SMS ก็หมายเลข4838106ครับ4838106นะฮะท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของทางวิทยุครอบครัวข่าวคุณผู้ฟังก็ผู้ชมก็นะครับก็เขียนคำถามคำแนะนำติชมเข้ามาได้นะอันไหนเป็นคำถามก็จะมาคุยกันในรายการนะครับแล้วก็ในรวมไปถึงในอินบ็อกซ์เพจของทางวิทยุครอบครัวข่าวก็ส่งข้อมูลคำถามมาได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เช่นเดียวกันก็อันไหนเป็นคำถามก็จะมาคุยกันจะได้เป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆนะครับอาจารย์ปิชาณเชียงใหม่จันทร์อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับก็ขออนุญาตรายงานสถานการณ์แบบปัจจุบันทันด่วนนิดนึงนะก่อนจะเข้าเรื่องของเรานะครับก็ที่เราเตรียมกันมานี่ก็ไม่ผิดคาดนะคะอาจารย์ผิดคาดไปเรื่องระยะเวลาเป็นคดีมา4ปีนะครับ
6: ไม่คุยเรื่อง data center
5: หรออ๋ออาจารย์อยากมีความเห็นเรื่องเกี่ยวกับ data center
6: คุณมีความเป็นห่วงเรื่องอะไร
5: แม้ในผมตั้งแต่นี้เรารู้จักกันมาหลายปีแล้วนะอาจารย์ก็ผมเห็นอาจารย์มีความเชี่ยวชาญหรือพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ใครจะไปปลูกอะไรตรงไหนเราจะไปสร้างอะไรตรงไหนเนี่ยในพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเมื่อก่อนนี่อาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะอันนี้เขตสีแดงสีเหลืองสีเขียวคุณสามารถที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้คุณสามารถทำโรงแรมได้ขนาดข้อยติเกี่ยวกับการยติอะไรเขาเรียกนะบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยอนุญาตให้คุณสร้างได้ไหมอะไรนักศึกษาเนี่ยทีนี้พอมันอยู่มันมาเกิด data center อะไรในลักษณะอย่างนี้โผล่พรวดขึ้นมาเนี่ยเอาตามกฎหมายผังเมืองก็ได้อาจารย์หรือว่าตามประกาศเทศบัญญัติหรือว่าการประกาศกรุงเทพมหานครนี่มันเราทำได้อย่างนั้นจริงๆใช่ไหมอาจารย
6: ์ คือเขาเรียกปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือหลายจังหวัดนะที่เขามีผังเมืองอ่ะผังเมืองเขาจะประกาศเขตแต่ละเขตทำอะไรได้นะแดงจ๋าเนี่ยคืออ
5: ุตสาหกรรม
6: สามารถทำได้ทุกอย่างที่มันอันตรายอ่ะส่วนใหญ่เป็นโซนโรงงานที่มลพิษทั้งหลายได
5: ้ครับ
6: ถัดมาให้ญาติเบาอีกนิดนึงโซนโรงงานทั้งหลายก็คือ
5: สีส้ม
6: สีส้มถัดไปโรงงานเบาๆก็สีเหลือง
5: ครับก็ไล่เฉด
6: ลงมา
5: ไล่เฉด
6: เกษตรอย่างเดียว
5: ไล่เฉดก็ลงมาอย่าง
6: นี้สีเหลืองก็อาจจะเรียกว่ามีอะไรนะอาคารพาณิชย์ด้วยธุรกิจได้รายได้อย่างเงี้ยนะโซนอย่างนั้นประมาณนั้นนะ
5: ครับเดี๋ยวนี้ปักตัวนี้หนึ่งเลยจ้าสมมติว่ามันเป็นโซนสีแดงอย่างเงี้ยผมอยากจะไปปลูกบ้านอยู่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าแหมมันอนุญาตได้ถึงขั้นสร้างโรงงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดประชาชนทั่วไปมีที่ดินมีอะไรอยู่ตรงนั้นจะไปปลูกบ้านอยู่ก็ทำได้ใช่ไหมจ๊ะ
6: เอาที่สบายใจอ่ะคุณอยากไปอยู่ในกลางมลพิษอันตรายก็แล้วแต่คุณ
5: แหมทำไมตัดพ้อกันขนาดนี้ไม่กำลัง
6: บางคนบางคนเหมือนไม่เข้าใจแต่อยู่คุณอยู
5: ่
6: โรงงานเขาตั้งอยู่เต็มหมดแล้วใช่ไหม
5: ครับ
6: วันนี้คืนดีโครงการหมู่บ้านเนี่ยคือต้องพูดก่อนนะต้องขอบอกก่อนคือด้วยความอาจารย์ชอบพูดติดปากกับเขาว่าอาจารย์ติดปากด้วยความเคารพจริง
5: ๆ
6: นะในของพวกคำธุรกิจทั้งหลายคือบางทีเนี่ยคุณเห็นไหมว่าถ้าโซนโรงงานเนี่ยเป็นมลพิษเนี่ยใครอยากไปอยู่ไหม
5: ถ้าแหม
6: บางคนก็ถ้าคุณมีตังค์อ่ะคุณจะไปอยู่ไหม
5: ถ้าเกิดเราไปอยู่เพื่อพักอาศัยเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่
6: ทำงานเนี่ยได้ทำโรงงานเอาเต็มเอาโรงงานทั้งหมอกทั้งควันทั้งอะไรทั้งหลายน่ะใช่ไหมเอาง่ายๆสมมติว่าเป็นเอาโรงงานที่คำจับขยะ1 2ไอ้พวก
5: อ
6: ะไรนะใครๆเอามาพุดลงกันน้ำมันสารโรงงานเก็บสาร
5: ค
6: มีสี
5: ่
6: โรงงานทั้งหลายที่มันปล่อยมลพิษทั้งหลายเนี่ย
5: ครับครับ
6: หายใจได้ไหม
5: ไม่ได้ไม่ไหวถ้าเกิดจะเข้า
6: คุณอยากไปอยู่แถวนั้นไหม
5: ไม่อยากไม่อยาก
6: เอาง่ายๆบางพีนะเดี๋ยวต้องขอโทษนะพี่น้องบางพีบางทั้งหลายเนี่ยบางพีฝั่งโน้นน่ะสมุทรปราการเนี่ยก็โซนโรงงานจริงไหม
5: ใช่ครับ
6: คุณไปสุรินทร์วงศ์ก็โซนโรงงานถูกต้องไหม
5: ใช่ครับ
6: คุณไปทางบางกะดีนะเลยบุกบ้านเดินแถวบ้านอาจารย์ไปหน่อยก็บางกะดีแถวนั้นน่ะนะแถวเขาเรียกว่าแถวปทุมอ่ะก็โซนโรงงานจริงไหม
5: ใช่ครับ
6: นะแต่โรงงานมีโรงงานขนาดแบบอันตรายเลยไหม
5: ไม
6: ่แดงแป๊ดเลยหรือไม่ไม่รู
5: ้ขนาดนั้น
6: แต่
5: ว่า
6: บางน้อยบางน้อยแถวนั้นอ
5: ่
6: ะอะไรเขาเรียกว่าอะไร
5: นิคม
6: ชลบุรีอมตะนี่ไม่รู้ว่าขนาดไหนนะ
5: ก็เฉด
6: กันไปจริงไหม
5: ก็เป็นเฉดสีกันไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
6: ์ใช่บางทีเนี่ยบางทีเนี่ยนะถ้าโซนตรงนี้ถ้าเขาตั้งผิดโซนสมมติอะโซนพื้นที่สีเขียวเนี่ยสำหรับที่อยู่อาศัย
5: ครับ
6: บ้านเดียวเป็นหลังๆให้พื้นที่เท่าไหร
5: ่
6: ที่ตารางเมตรเนี่ยห้ามสร้างตึกสูงห้ามสร้างโน้นสร้างนี่ยกเว้นส่วนราชการอย่างเดียว
5: ครับ
6: นะทีนี้พอเราอยู่พื้นที่สีเขียวเนี่ยโรงงานมาตั้งใกล้บ้านเราเนี่ยโอ้โหโรงงานสมมตินะ
5: ครับ
6: โรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กหรือทำเป็นเอาง่ายๆให้เห็นกันคือไอ้อะไรนะปิ้งย่างไก่อะโรงงานอบไก่ย่างไก่ขนาดใหญ่จริงไหม
5: แหมมันมีด้วยเหรอ
6: มีบางทีโรงงานอะไรนะต้มน้ำต้มนนต้มนี่แทนที่จะใช้แก๊สใช้อะไรใช้ฟืนเงี้ย
5: แต่รูปอาหารอะเอาให้เห็นภาพ
6: จะเหม็นโอ้โหหมดเนี่ย
5: มีกลิ่นมีของเสียออกมาอะไรอย่างงี้เขียวไม่ได้แล้ว
6: เขียวห้ามใช่ไหม
5: ใช่
6: อาจจะเป็นโรงงานก็ห้ามนะแต่อุตสาหกรรมในครอบครัวอาจจะพอได้อยู่นะ
5: สมัยก่อนเขาใช้อะไรนะหัดอะไรนะหัตถกรรมพื้นไม่ใช่อะไรอุตสาหกรรม
6: คุณอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่สีเขียวดีๆโรงงานมาตั้งบ้านคุณคุณไล่เขาได้ไหม
5: ได้สิ
6: ร้องเรียนเขาได้ไหม
5: ได้แน่นอนเต็มที่
6: นะเห็นไหมครับกันบางทีเนี่ยพื้นที่สีเขียวที่อยู่ใส่อาจจะโซนนี้อาจจะมีค่านะอย่างตลิ่งชันเนี่ยสีเขียวจริงไหม
5: มีค่าหมายความว่าไงครับอาจารย์
6: ก็คือพี่อยู่อาศัยเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะซื้อบ้าน
5: มีราคา
6: เยอะถูกไหม
5: ราคาที่ดิน
6: แพงอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมแต่บางทีบางโซนบางทีโซนกึ่งธุรกิจกึ่งอะไรนะ
5: ที่อยู่อาศัย
6: อย่างสุขุมวิทเนี่ยเพชรบุรีเจริญมากๆเนี่ยนะมันก็มันแพงกว่าเกษตรอ่ะมันแพงกว่าเขียวมันแพงกว่าอยู่อาศัยล้วนๆจริงไหม
5: ครับ
6: เขียวเนี่ยถ้าบางทีมีถนนใหญ่ตัดผ่านเขาก็ขยาย
5: ระ
6: ยะอยู่นะอาจจะเป็นสีเหลืองได้สีเหลืองได้นี่มันหนุนใจอ่ะเหลืองได
5: ้ก็ไปดูที่สาธารณูปโภคเหมือนกันว่าสาธารณูปโภคถ้าเกิดว่ามันรองรับบางทีหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็อาจจะประกาศใช้เป็นอย่างอื่นก็มีความเป็นไปได้อย่างนี้เหรออาจารย์
6: คือเดิมเขียวทั้งหมดแต่เผอิญมีถนนตัดผ่านอย่างเช่นถนนกาญจนาภิเษกผ่านเนี่ยน
5: ะ
6: ถนนกาญจนาภิเษกผ่านถนนอะไรนะตริงชันสุพรรณบุรีผ่านหรือบางทีมีถนนปิ่นเกล้านครศรีผ่านเนี่ย
5: ครับ
6: พื้นที่ห่างจากถนนใหญ่ไปเขาอาจจะให้300เมตร600เมตรเป็นพื้นที่สีเหลืองก็ได
5: ้ก็จะอาจ
6: จะสร้างค่าพื้นที่สูงๆได
5: ้ก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแปลงสีไปนิดนึงเพื่อให้โอกาสของธุรกิจ หรือคนทำธุรกิจเพราะว่าสาธารณูปโภคมันเข้าไปถึงและถนนกว้างถ้าเกิดว่าจะมีการรถลาที่วิ่งผ่านเยอะเนี่ยมันก็ยังสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนถ้าเกิดอุบัติเหตุรถอะไรอ่ะพวกรถดับเพลิงกู้ภัยก็สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายไม่เป็นอันตรายแบบมารุนแรงถ้าเกิดว่าเกิดอันตรายอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถระงับเหตุได้ด้วยความรวดเร็วอะไรในลักษณะนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงสีได้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ครับเห็นครับว่าเอาให้ชัดนะเขียวกับแดงแป๊ดนะแดงอันตรายทีนี้ปัญหาคือสมมติว่าแดงเนี่ย
5: ครับ
6: เมื่อกี้เราเขียวและเขียวเอาโรงงานมาตั้งเขียวแล้วร้องเรียนเขาให้ย้ายได้จริงไหม
5: ใช่ครับอาจารย
6: ์กลับกันเนี่ยบางทีเราก็เห็นใจผู้ประกอบการไงคือคุณเคยเห็นไหมโซนสีแดงสร้างโรงงานทั้งหมดเนี่ยนะแต่ทำไปทำมาไม่มันไม่สามารถสร้างงานได้กับนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายนวนครทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถสร้างเต็มพื้นที่จริงไหม
5: ครับ
6: คือเปิดประกาศโซนจริงแต่ไม่มีใครมาเต็มที่ฉะนั้นบางทีจะมีหมู่บ้านจัดสรรหัวไซไง
5: ทำไม
6: เอาโซนนี้มันก็โซนโรงงานเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ที่ดินอาจจะถูกจริ งไหมปล่อยร้างกับ เจ้าได้ก็ซื้อหรือเขาเจ้าซื้อไว้ติดมือ
5: ไม่อยู่เดิมว่าเผื่อเขาจะขยายโรงงานเข้ามาฉันก็จะขายซะแต่ปรากฏว่าพอเขาเปิดมานานเข้าไม่มีใครเข้ามาลงทุนเอาที่ดินราคาถูกขนาดนี้ทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดรายได้ก็ปลูกทำอะไรหมู่บ้านจัดสรรราคาก็จะถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าต้นทุนมันไม่แพงอ้อโน
6: หรือจังหวะที่โซนเขาปาดเป็นโซนนิคมอุตสาหกรรมทำอุตสาหกรรมได้พื้นที่สีอย่างเงี้ยนะ
5: ครับ
6: แล้ววันดีคือดีนิคมอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมไหนมันเจ๊งอ่ะคนหนีหมดโรงงานปิดตายหมดเนี่ยเห็นไหม
5: ครับ
6: อย่างปี40หรือปีนะฟองสบู่แตกหรือแตกนะแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่มันมีปัญหาเนี่ย
5: 40 41 42
6: โรงงานเจ๊งหมดเนี่ยเอาไม่มีแล้วข้าพเจ้าโอ้โรงงานข้าพเจ้าเนี่ยเป็น100ไร่40 50ไร่ทำไงดีเอาเป็นจัดสรรที่ดินขายดีกว่าให้คนอยู่อาศัยจริงไหม
5: อ๋อครับ
6: มีเยอะนะฮะแถวปทุมแถวอะไรเนี่ยปอกปรากฏไปอยู่ปุ๊บเนี่ยคุณเอาหมู่บ้านไปอยู่ในกลางไอ้อะไรนะอยู่ติดโรงงานเป็นไงปัญหาเกิดขึ้นไหม
5: เกิดขึ้นกับคนที่เข้าไปอยู่ใช่ไหม
6: ทะเลาะกันไหม
5: ทะเลาะกันว่าไอ้ฉันอยู่ไม่ได้
6: เริ่มร้องกันแล้วจริงไหมฮะ
5: ครับทีนี้อาจารย
6: ์เป็นปัญหาที่หนักใจของเจ้าที่รัฐนะ
5: เดี๋ยวแม้เดี๋ยวก่อนไปถึงประเด็นที่เราเตรียมกันเนี่ยนะอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนได้มั้ยสมมุติว่ามันแดงปุ๊บเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยไม่มีคนมาลงทุนนิคมที่หรือว่าพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางเป้าไว้หรอกเปลี่ยนนะเอาแบ่งเหลือแค่นี้แหละเอาไม่ให้ขยายเติมละ
6: คือประกาศเขตไปแล้วมันเปลี่ยนได้แต่ปัญหาจะเปลี่ยนเนี่ยไอ้คนมันสมมุติว่ามันไม่สามารถสร้างงานแบบติดกันยิบอ่ะจริงมั้ย
5: ครับ
6: มันมีฟันหลอมีอะไรที่
5: อ่ะมีช่องว่าง
6: เนี่ยใช่มั้ย
5: ครับครับ
6: ประกาศเขตคุมไปแล้วเนี่ยสีแดงจริงไหม
5: ครับ
6: ทีนี้ปัญหามันจะเกิดการกระทำสำหรับผู้ประกอบการโรงงานสีแดงเนี่ยนะ
5: อ
6: ันตรายกับชาวบ้านเราไม่สามารถไปเปลี่ยนถังเขาได้นะเอาคนที่ลงทุนมาก่อนเสียหายไหม
5: อ๋อเข้าใจประเด็นอาจารย์ก็คือ
6: ถ้าคุณไปเปลี่ยนจากเอาแดงไปแดงเป็นเขียวแล้วชาวบ้านมาอยู่แล้วหมู่บ้านมาเกิดแล้วเนี่ยเป็นไง
5: ก็เดี๋ยวก็มีเรื่อง
6: จะร้องคุณไหม
5: ก็มีโอกาสที่ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็จะฟ้องร้องทีนี้ก็กลายเป็นปัญหาของคนที่มาอยู่ก่อนซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรในลักษณะลงทุนไปแล้วด้วยนะจ๊ะ
6: คุณไปอยู่ที่หลังเขาเนี่ยคุณต้องทำใจนะ
5: อ๋ออ
6: ย่างเช่นจันหมู่บ้านจันพีไปอยู่โรงงานเขาเกิดไงเก
5: ิ
6: ดขึ้นก่อน
5: ครับ
6: เกิดขึ้นก่อนเราน่ะโอ้สมัย30-40ปีครับว่าหมู่บ้านไปเกิดปุ๊บเนี่ยโรงงานมลพิษไงทำสงทำสีทำโอ้ยเยอะแยะนะมลพิษ
5: ครับ
6: พอหมู่บ้านเราไปเกิดปุ๊บเนี่ยนะมาเกิดการกระทบครั้งกัน
5: ครับ
6: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโรงงานที่ต้องหนีเพราะอะไรเขาอยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงไง
5: ฮะ
6: ต้องยอมแพ้จริงไหมแต่ถ้าเขาพื้นที่สีแดงเขาสู้ตายอ่ะจริงไหม
5: มันจะเกิด
6: คุ้มครองเขา
5: คร
6: ับ
5: จริงไหมครับมันจะเกิดก็ต่อเมื่อตอนนั้นมันยังอาจจะยังไม่มีการประกาศพื้นที่อะไรแล้วคุณไปอยู่ก่อนที่มีการประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวอะไรในลักษณะเงี้ยโดดเดี่ยวอยู่จนกระทั่งวันนึงเขาประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาอาจจะอัญเชิญคุณออกจากตรงพื้นที่นั้นไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่อื่นอะไรในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเขาประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เต็มมีประชาชนไปอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะอ้างได้ว่าก่อฉันมาอยู่ตามกฎหมายที่ผังกฎหมายผังเมืองที่ประกาศไว้ว่าเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมจะให้ฉันออกก็เป็นเรื่องยากแล้วเว้นแต่จะคุณจะเวนคืนโรงงานฉันอะไรในลักษณะนี้ไปนะฮะ
6: ใช่นะครับ
5: ทีนี้ในมุมของคนทำโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้เวลาจะไปสร้างก็ต้องไปดูประกาศของผังเมืองใช่ไหมอาจารย์ว่าเราจะไปทำเนี่ยเขาประกาศไว้ให้เราสร้างได้หรือเปล่าต้องไปดูตรงนั้นใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่คือเมื่อก่อนมันแค่ตึกรามมันช่องอุตสาหกรรมโรงงานถังปัจจุบันปรากฏว่ามันมี data center
5: อ่า
6: ใช่ไหมพอ data center เกิดเนี่ยนะส่วนใหญ่คนเขาจะ
5: เดี๋ยวผมถามในแง่ข้อกฎหมายกันพอมันเป็นคำว่า data center เนี่ยเอ๊ะมันเป็นอุตสาหกรรมไหมอาจารย์หรือเป็นแค่บริษัทอะไรยังไงอาจารย
6: ์เออก
5: ็งงไหม
6: ถามมันเป็นอุตสาหกรรมไหม
5: เป็นเป็นเหรอฮะ
6: แต่พิษหรือไม่พิษเนี่ยไม่รู้นะ
5: อ๋อก็เห็นสำรองน้ำมัน
6: แล้วอาจจะกระทบนะหนึ่งเอาน้ำไปใช้เยอะๆเนี่ยออกไปเป็นน้ำเสียไหมเอาไฟไปใช้เยอะเกิดความร้อนไหมเกิดความอันตรายขึ้นไหม
5: เอ้แต่ท่านน้ำตีเมื่อวานนี้ผมฟังเวไวไวเนี่ยท่านน้ำตีพูดเหมือนว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ให้ทางการประปานครหลวงเนี่ยหยุดจำหน่ายน้ำประปาให้เขาก่อนเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันดูว่าจะยังไงต่อที่ฟังข่าวเมื่อวานนะอาจารย์
6: ไปหยุดจ่ายน้ำประปาทำไมน้ำประปาบ้านเราเยอะแยะน้ำท่วมกันไปหมดเนี่ยน่านกูดูดที่หน้าม
5: า
6: ต
5: าย
6: แต่พวกนี้ดิ
5: อาจจะไปบอกว่าการขอตั้งdata center เนี่ย data center เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอาจจะไปพิจารณาเรื่องนี้ก่อนมั้งผมเข้าใจว่า
6: คือจริงๆถ้าถามว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไหม
5: ครับ
6: ตึกเขาสร้างมาแล้วส่วนใหญ่เราเน้นที่ตึกไง
5: เน้นที่ตัว
6: ตึกกับโรงงานอุตสาหกรรมนะแต่ที่ถามว่าเป็นโรงงานไหม
5: นั่นน่ะสิ
6: ใช่ไหม
5: พอไปพูดตามกฎหมายข้อกฎหมายไปตีความปุ๊บเนี่ยมัน
6: เหมือนเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งหลายๆตัวจะกลายเป็นโรงงานไหม
5: เดี๋ยวต้องไปดูพรบ.โรงงานอุตสาหกรรม
6: ผลิตกำลังโน้นกำลังนี้คือโรงงานนะ
5: ครับ
6: เครื่องจักรหนักเท่าไหร่จริงไหมกี่ตันคนงานเท่าไหร่เนี่ยจะนับคนงานเขาอีกเกิดเขาไม่มีคนงานเลยนับไปได้ไหม
5: เ
6: ขาตั้งเครื่องไว้เฉยๆอ่ะแล้วเขาไม่มีเครื่องจักรอีกเครื่องจักรหนักไม่มีจริงไหมแค่วางเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวจริงไหม
5: ใช่ครับ
6: เซิร์ฟเวอร์จะเผื่อเป็นโรงงานไหมเป็นเครื่องจักรไหมไม่ใช่
5: ต้องไปดูตามพรบ.อุตสาหกรรม
6: โรงงาน
5: อุตสาหกรรมใช่ไหมว่าข้อนิยามของคำว่าโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไรอะไรในลักษณะ
6: ข้อผิดอีกอย่างสมมตินะที่เขานินทากันนะว่าเอาอาบุญนวดที่เจ๊งแล้วมาทำเป็น data center พวกนี้นะ
5: มีน้ำเข้ามีไฟเข้า
6: ไฟฟ้าพร้อมอยู่แล้วนะลงน้ำพร้อมอยู่แล้วเนี่ยมาใช้เงี้ย
5: ครับ
6: นะ
5: ฮะ
6: ไอ้นี่ต้องดูประเภทกิจการเขาขออนุญาตเรื่องอะไรคุณไปใช้อะไรจริงไหม
5: อ๋อเดิมทีเนี่ยเขาขอด้วยความเคารพนะเป็นสถานอาบอบนวดเนี่ยเขาก็มีใบขออนุญาตจากทางกรุงเทพมหานครกทมกระทรวงพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มายืนยันว่าคุณทำธุรกิจแบบนี้แต่คุณจะเข้าไปสวมรอยเนี่ยโดยใช้ไอ้ใบอนุขออนุญาตใบอนุญาตเดิมเนี่ยมาสวมรอยอย่างนี้ไม่ได้นะลักษณะนี้ใช่ไหม
6: เชื่อไหมว่ายุคไม่น่าเชื่อนะธุรกิจทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอาบอบนวดคุณดูเมื่อก่อนเฟื่องฟูสไตล์ใช่รัชดาเพชรบุรีสารพัดทุกที่จริงไหม
5: ไม่เคยได้ยินเลย
6: พวกคุณไม่เคยได้ยินเหรอผ่านไปโอ้โหบางทีก็มีเทพเจ้ามาอยู่บ้านเราตรงรัชดา
5: เปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและรสนิยม
6: เพราะว่าหนึ่งมันเกิดมันล้านขึ้นมาเนี่ยใบอนุญาตเมื่อก่อนขายกันเป็นหลักสิบล้านร้อยล้าน
5: ใช่ใช่ใช่
6: วันนี้พอโควิดเนี่ยทำคนกลัวตายไงไม่กล้าไปเที่ยวกันเจ๊งหมดจริงไหม
5: ครับ
6: ทีนี้ปัญหาคือพอมันตึกร้างเอามาใช้ประเภทนี
5: ้
6: มันเปลี่ยนประเทศการใช้ตึกนะ
5: ต้องทำยังไงอาจารย์อย่างเงี้ยไปขอยกเลิกกิจการ
6: ก็ต้องไปดูก่อนว่าการขออนุญาตเนี่ยมันผิดกับประเทศการใช้ตึกได้ไหม
5: การขออนุญาต
6: เป็นโรงงานไหมนะต้องดูก่อน
5: ก็ต้องไปดูการขออนุญาต
6: โรงงานส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวเครื่องจักรกี่ตันคนเท่าไหร่นะ
5: ต้องไปดูว่าขออนุญาตใหม่อ่ะจะไปทำอะไรแล้วในพื้นที่หรือกฎหมายกำหนดให้คุณทำอย่างนั้นได้หรือเปล่ายกเลิกอ่ะยกเลิกได้ทันทีใช่ไหม
6: สถานบริการถูกต้องไหม
5: ใช่ครับอาจารย
6: ์อันนี้คุณดาต้าเซ็นเตอร์นะครับสถานประกอบการใช่ไหม
5: ครับ
6: แต่อาจารย์ไม่ได้ห่วงนะน้ำไฟคุณมาเถอะนะไม่ต้องห่วงน้ำไฟบ้านเราคุณเคยเห็นไหมน้ำประปากรุงเทพไม่ไหลมีไหมเว้นแต่เขาตัดท่อทำโดนน้ำนี้ท่อแตกกันนั่นแหละจริงไหม
5: ใช่
6: ไม่ต้องห่วงบ้านเราอ่ะนะแล้วไฟฟ้าเนี่ยตัวปกติเท่าที่ได้ข้อมูลนะการไฟฟ้าเองก็ยอมอ่ะโอ้ไฟฟ้ามันเกินจากระบบเรามากเพราะเราสร้างโรงงานไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าเยอะเกินความต้องการ
5: มีความสามารถที่จะรองรับได้แหละ
6: คิดดูถึงขั้นที่ว่ามันตอนหลังมีโซลาร์เซลล์อีกจริงไหม
5: คือพร้อมถึงก็ถึงพูดบอกว่าจริงๆแล้วครับไฟฟ้าบ้านเราเดี๋ยวพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจแหละเพียงแต่ว่ามันจะถูกต้อง
6: คือไฟฟ้ามันเกินมันไม่คืออย่างนี้มันเกินจากระบบแล้วทีนี้ถึงขนาดที่บางโรงงานเนี่ยไม่เคยเปิดเลยนะแต่ตั้งสำเป็นโรงงานสำรองผลิตไฟไม่ได้เคยผลิตไฟแต่ได้ตังจากเรา
5: ครับครับ
6: ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องไฟนะถ้าไฟมันหายก็เดี๋ยวไอ้พวกโรงงานที่เขาตั้งไว้เฉยๆเนี่ยไปไว้กินตังพวกเราเนี่ยนะปิงหลายพันล้านเนี่ยโดยไม่จ่ายไฟให้รัฐเลยเนี่ยมันจะต้องเปิด
5: ค่า
6: ดาต้าเซ็นเตอร์มันจะเยอะเนี่ยไฟไม่ต้องห่วงไฟไม่ห่วงน้ำไม่ห่วงน้ำเยอะ
5: ครับ
6: อ่างเขื่อนเราเยอะพร้อมนะครับทีนี้ปัญหาอย่างเดียวที่จันห่วงคืออะไร
5: ยังไงฮะ
6: ดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเราตรวจสอบได้ไหม
5: ตรวจสอบว่า
6: ข้อมูลคุณต้องเก็บข้อมูลอะไร
5: อ๋อ
6: เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาไหม
5: มิสิเขาก็อาจจะมาทำแบบ AI ทำอะไรอย่างนี้อาจารย
6: ์ขายของลอยหลอกลวงไหมไม่ได้คุณภาพไห
5: ม
6: เซิร์ฟเวอร์พวกคุณที่เก็บข้อมูลอะไรนี่รับตรวจสอบได้ไหมแค่นั้นอาจารย์ผมแค่นั้นแ
5: หละอ๋อครับ
6: เป็นคุณเก็บข้อมูลสีเทาไหมเพราะว่าทุกวันนี้โอ้โหเชื่อไหมอาจารย์มาแถวอีสานพี่น้องชาวอีสานต้องบอกจริงนะโดนหลอกมากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เยอะมากคุณรู้ไหม
5: ครับทราบล่าสุดนี่ก็มีอะไรนะ11ล้าน
6: ไปแจกใครไปแจกต้องกราบเรียนกระบวนการยุติธรรมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะ
5: ครับ
6: จับกุมสอบสวนอัยการและศาลนะอย่างทนายความหลายต้องฝากเลยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะบางทีเนี่ยอาจารย์ว่าเกินเยียวยาจริงนะเพราะอะไรคุณคิดดูแต่งชุดข้าราชการไปหาชาวบ้านเอาไข่ไปแจกเนี่ยเหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านเลย
5: ทำไมอ่ะ
6: โครงการของรัฐเอาไข่ไปแจกให้ชาวบ้านสแกนหน้าเอาแล้วสแกนต้องสแกนหน้านะ
5: ปลอมตัวเป็นเหรอ
6: โครงการรัฐ
5: ปลอมตัวอย่างนี้เหรออาจารย์ปลอมตัวมาเป็นว่าอันนี้เป็นมาจากหน่วยงานนั้น
6: โครงการรัฐแต่งชุดข้าราชการเลยเอาจริงไหม
5: ครับ
6: ถ้าเป็นอาจารย์เองอาจารย์ก็หลงเชื่อแหละพลอยเชื่อแหละมีเบอร์ข้าราชการพร้อมอ่ะ
5: ครับ
6: กูจะคุยกับนันผู้ใหญ่บ้านกูจะว่าไหมคุยใครมีหมดเนี่ยชาวบ้านก็ต้องยอมไม่รู้เรื่องนี
5: ่ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเป็นใครมา
6: ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่พากำนันผู้ใหญ่บ้านพาไปด้วยซ้ำไปคิดว่าโครงการของรัฐจริงมีสื่อพร้อมอ่ะใช่ไหม
5: ครับ
6: เอาโทรไปที่นี่ผู้ว่าคนนี้มันพร้อมผู้ว่าพร้อมเช่นไหมเสร็จไหม
5: ครบวงจรในการที่จะวางแผนมาเพื่อจะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชน
6: อะไรแกนม่านตาผู้มันทำอะไรเปิดบัญชีม้า
5: ใช่นะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าก
6: ลัวอย่างเดียว data center กลัวมันจะมาทำธุรกิจสีเทาแหละสีเทาถึงสีดำเลยนะครับ
5: ไม่หรอก
6: บ่อนพนันก็ดีหวยเถื่อนก็ดีเนี่ยเยอะแยะหมดนะ
5: ครับ
6: ที่เขาห่วงกันจริงคือรัฐต้องตรวจสอบข้อมูลพวกนี้ได้นะ
5: ครับ
6: เป็นสมัยก่อน data center เราใช้อะไรส่วนใหญ่ก็เท่าที่ยุคแรกๆเราใช้เก็บข้อมูลไว้ที่ไหนพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายบริษัททั้งหลายใช้ IBM ถูกต้องไหม
5: ก็
6: เป็นการเก็บข้อมูลทั้งหมด
5: บ้างอยู่บนอากาศบ้างแต่วันนี้มันมีการประมวลผลของการใช้ข้อมูลไงอาจารย์ฉะนั้นก็เลยจะ
6: ใช่มันย้ายมาตั้งฐานที่เมืองไทยมันมีอะไรเกิดขึ้นไหม
5: ถ้าเกิดจะพูดกันภาษาให้ง่ายขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือว่ามันเป็นData Center เนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่มากมีข้อมูลอยู่มากพร้อมประมวลผลจะช่วยเหลือคนที่เข้าไปใช้บริการอะไรในลักษณะ
6: ต้องดูคนที่ใช้บริการจริงคนไทยหรือคนต่างชาติไปดูก่อนบริษัทคนไทยใช้ไหม
5: ครับเราจะได้รายได้อะไรกลับมาจากการมีธ
6: ุ
5: รกิจนี้อุตสาหกรรมน
6: ี้เข้า data center หรือเราดูว่ารัฐสามารถใช้ไอเขาต้องตรวจสอบข้อมูลใน data center เขาได้ไหม
5: ฮะ
6: เขาต้องรายงานนะว่าบริษัทนี้ประกอบการไงเข้าเพื่ออะไรเราต้องตรวจสอบ data center เขาได
5: ้ครับเมื่อก่อนนี้นะอาจารย์พอเวลามีโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีบริษัทมาเปิดนี่ร้านค้ารอบๆข้างเนี่ยก็จะรู้สึกดีใจนะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีคนงานเดินเข้าเดินออกจะค้าขายก็จะได้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแต่พอมันเป็น data center นี่พนักงานมีไม่กี่คนเลยนะเอาไหมไปไว้ที่บ้านจาก 2-3 โรงงานไหมอาจารย
6: ์ครับนี่ก็คุยเท่านะอาจารย์ให้ผมเรื่องว่ามันธุรกิจสีเทาสีดำกันนั่นแหละ
5: แ
6: ต่คนไทยโดนหลอกมันไม่รู้มันย้ายมาทำไม
5: เอาสั้นๆนิดเดียวก่อนปิดเบรกตรงนี้จริงๆแล้วกฎหมายทันไหมถ้าเกิดถ้าถามว่าเรื่องการแบบแบ่งสีโซนสีของพื้นที่ผังเมืองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามาผุดขึ้นอย่างขนาดเนี้ยแสดงว่ากฎหมายเรื่องผังเมืองอะไรเราอาจจะตาม
6: ผังเมืองไม่น่าไปบังคับเขาได้แล้วเกี่ยวกับพบโรงงานก็ไม่น่าบังคับเขาได
5: ้น่าจะกฎหมายเราน่าจะตามไม่ทันนะเรื่องนี้ใช่ไหมอาจารย์
6: ตามไม่ทันนะเรื่องdata center มีอย่างเดียวก็คือหน่วยงานที่ขออนุญาตก็ต้องให้เขาได้รับอนุญาตนะ
5: ครับ
6: คุณได้เขียนเขาต้อง
5: แต่ต้องไปจัดโซนให้ชัดเจนว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
6: นั่นคุณต้องประกาศโซนผังเมืองผังในการเก็บ data center อยู่ตรงไหนจริงไหม
5: ครับได้เราเบรกกันตรงนี้หน่อยนึงดีไหมอาจารย
6: ์ครับผม
5: อ่านก็พักตรงนี้สักครู่นะฮะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักนิดหนึ่งนะฮะท่านที่อยากจะคุยข้อกฎหมายก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะฮะ024249755นะครับพักนิดนึงฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
7: 106อาสากับทีมทนายความ
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ร้อยหกอาสากับทีมทนายความ
5: กลับมาช่วงที่2ของ106อาสากับทีมทนายความนะครับท่านผู้ฟังก็ที่อยากจะคุยเรื่องข้อกฎหมายหรือสอบถามสงสัยก็หมายเลขโทรศัพท์024249755นะครับ 024249755ไม่สะดวกโทรเป็น SMS ก็ได้ครับ48

0: ผมอะงงเหมือนกันนะอาจารย์ว่าโอเคแหละไอกระบวนการพิจารณาก็จบไปถึงขั้นศาลมีคำพิพากษาก็คือเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะก็ถ้าเกิดพูดไปวันนี้ก็เข้าปีที่4กว่านะครับเกิดจะอีกนิดปี4ปีกว่าละเพราะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับสัปดาห์นี้ก็มีข่าวขึ้นมาใหม่ก็มีตัวละครขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะก็คือคุณขวัญอุษามณีนะครับไปพูดถึงเรื่องพยานหลักฐานบางส่วนผมยังไม่แน่ใจนะอาจารย์ผมก็นั่งตามอยู่เอ๊ะเขาจะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอาจารย์มันมีแง่มุมยังไงฮะกับการที่จะมาพูดว่ารูปที่คุณกติกเนี่ยเอาไปประกอบในสำนวนหรือว่าอ้างอิงอยู่ในสำนวนของตำรวจก็ดีหรือการพิจารณาคดีก็ดีเนี่ยมันเป็นรูปไม่จริงอ่ะมันเป็นรูปของคุณขวัญอุษามณีที่เขาถ่ายคุณเอาไปอ้างอิงอ่ะอาจารย
1: ์คือปัญหาการอ้างพยานหลักฐานเท็จเนี่ย
0: ครับครับ
1: ต่อให้เท็จแต่พยานหลักฐานนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญในคดีพอเห็นภาพใช่ไหม
0: ครับ
1: เรื่องการอ้างหรือแสดงพยานหลักฐานเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา180เนี่ยต้องเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดี
0: ครับ
1: คือเป็นประเด็นสำคัญในคดีเช่นพิสูจน์ได้ว่าจำเลยฆ่าหรือจำเลยมีประมาทหรือมีส่วนร่วมด้วยอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันสามารถที่จะบอกได้ว่าคดีจะไปทิศแทงขอโทษไปทิศทางไหนจะซ้ายหรือขวาถ้าเกิดเอาพยานหลักฐานอันนี้มาอ้างใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: สมมติว่าเขาเอารูปถ่ายมาว่าในวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีเขาอยู่ห้าหกคนมีแค่ห้าคนทำรูปถ่ายเทคเอาไอตัดเอาสักคนหนึ่งอะเห็นภาพใช่ไหมผู้ต้องหาไปทั้งหมด6คนจะตัด
0: ออ
1: กไปคนเหลือ5คนเอาลูก
0: คน
1: มาแสดงสาร
0: คนนึงเนี่ยไม่ต้อง
1: ช่วย
0: คนนึง
1: หัวหน้าคนที่6หายไปรอดตายอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คิดรอดคดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสำคัญสำคัญ
0: ไม่ให
1: ้ถ่ายรูปถ่ายเรือคนละลำเนี่ยหรือที่สำคัญคือเอารูปถ่ายเรือคันเกิดเหตุเนี่ยคันเกิดเหตุสมมติเรือสีขาวสมมติเอาเห็นเลยใช่ไหมแต่เอาหลักฐานมาหลอกว่าเอ้ยคันเกิดเหตุในเรือสีดำสมมตินะ
0: ครับ
1: เนี่ยทำให้แตกต่างสำคัญในคดีนะเรื่องเรือสำคัญไหม
0: ไม่นะ
1: เพราะไม่เรือสำคัญดิสมมติแต่คุณเอาซื้อเรือคันอื่นมาแสดงอ่ะจริงๆคันเกิดเหตุสีขาวอ่ะ
0: เอาถ้าเกิดเอาหลักฐานเอาตัวเรือมา
1: เอารูป
0: ถ่าย
1: มาแสดงเลยว่าเนี่ยเรือคันไปวันนั้นเนี่ยเพื่อสู้ว่าโอ้ยไม่ใช่เรือคันนี้นะอีกคันนึง
0: อ๋ออันนี้ใช่ใช่
1: ตามกฎหมายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ถือว่าเป็นหลักฐาน
1: ไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีดำนี่แม้เรามีรูปถ่ายเรือสีดำเราถ่ายรูปกันให้เรือเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่ลำนั้นเป็นลำนี้ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมัน
1: ลำนั้นแหละสีขาวมันไม่มีทะเบียนมันไม่มีใบอนุญาตไม่มีอะไรเลยต้นผลไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อครับ
1: พอเห็นภาพไหมเพื่อให้สู้ว่าเรือที่ยัดโอ้โหไม่ใช่เรือของฉันเรื่องของใครก็รู้อย่างเงี้ยภาพถ่ายอย่างเงี้ยถือเป็นหลักฐานสำคัญในคดี
0: ครับครับ
1: แต่ถ้ารูปถ่ายเรือคนละลำสมมตินะแล้วรูปถ่ายคือเรือคนละลำจริงนะแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยคนสีชมพูเนี่ยไม่รู้เป็นใครจะไหมจะมาอ้างวันตัวเองสมมตินะ
0: ครับ
1: ต้องดูประเด็นสำคัญในคดีไหมเพราะเรือคนละคุณเดชานั่งเรืออีกลำไปอ่ะ
0: ครับ
1: แค่เห็นว่าเขาไปกันเรือลำนี้คนละลำอ่ะนะไม่ใช่เรือคันเกิดเหตุนะอะไรเงี้ยสมมติถ้าเรือคนละลำเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญทีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอ่ะนะไม่ทำให้ศาลตัดสินว่าแพ้ชนะหรือผิดหรือถูกลงโทษหรือไม่ลงโทษอย่างเงี้ยไอ้นี่ถือรายละเอียดปลีกย่อย
0: ก็ไม่ถือว่าเป็นต่อมันเป็นเรื่องที่ไอ้นั่นแหละเป็นเรื่องของการที่นำพยานหลักฐานเข้านำพยานหลักฐานเนี่ยเท็จเข้าสู่ในกระบวนการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในขั้นตอนของการให้ปากคำกับเจ้าพนักงานสอบสวนหรือว่าเอาไปสู้ในคดีอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการให้แต่ว่ามันไม่มีสาระสำคัญของการมีคำพิพากษาเอาตรงนี้ก่อนนิดนึงอย่าพึ่งว่าผิดไม่ผิด
1: แต่ถ้าคุณขวัญอุษามณีเนี่ย
0: ครับ
1: อยู่ในเรือลำนั้น
0: เรือลำนั้นคือ
1: เหตุนี้นะ
0: เรือที่เกิดเหตุเหรอ
1: คันเกิดเหตุอ่ะอยู่ร่วมกับผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
0: ฮะ
1: แต่ผู้หาตัดต่อเอาเขาออกไปหรือไม่มีโน่นนี่อย่างนี้อย่างนี้โอเคนี่พยานสำคัญแน่นอนเพื่อแสดงตัวเองไปจับพยานคนหนึ่งในเรือจะยืนยันได้พวกนี้คือฆ่าเขาพวกนี้เจตนาประมาทเขาหรือทำให้เขาตกเรือตายอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: พอเห็นภาพใช่ไหม
0: ครับ
1: เว้นแต่เขาเว้นแต่คุณขวัญเนี่ยเป็นพยานคือเรือคนละลำจริงแต่เห็นว่าโอ้โหเขาเนี่ยกำลังฆ่าเขาอยู่ลากศพจากไหนไม่รู้มาขึ้นเรืออ
0: ันนี้เป็นประเด็นใหม่เลยนะอะไร
1: หรือผักแตงโมจะตกเรือหรือประมาททำให้แตงโมตกน้ำตายอย่างเงี้ยคือประจักษ์พยานคุณขวัญก็ถือเป็นประเด็นสำคัญพยานสำคัญเลยภาพของคุณขวัญเป็นพยานภาพสำคัญยืนยันว่าคุณขวัญเป็นประจักษ์พยานยืนอยู่เรือคนอีกลำหนึ่งแต่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
0: ครับ
1: นี่สำคัญไหม
0: สำคัญอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
1: นั่นแหละ
0: แต่การที่แบบว่า

0: เอาของเขาไปใช้อาจจะผิดและผิดการที่ว่าไม่ใช่ของจริงอ่ะเอาไปแสดงหรือเอาไปให้คำปากคำต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยมันก็ผิดแหละแต่มันไม่สาระสำคัญหรือการพิจารณาคดีอันนี้ต้องแยกตรงนี้ก่อน
1: ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญในคดีที่ตัดสินแพ้ชนะชี้ขาด
0: คือสิ่งที่ถามนี่ก็คือเป็นคำถามตั้งไปว่าเอ๊ะมันจะมีการพิจารณาคดีใหม่ไหมเนี่ยในลักษณะถ้าเกิดมันเป็นพยานหลักฐานอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นประเด็นใหม่ใช่ไหมอาจารย์หรือข้อมูลใหม่พยานใหม่ในการที่จะทำให้ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
1: อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถือเป็นการนำสืบพยานหลักฐานเท็จตามประมวลพยานมาตรา180ได้ผิดได้นะ
0: ครับแต่มันไปเปลี่ยน
1: ต่อให้กฎหมายจะบอกจำเลยจะสู้ยังไงก็ได้นะ
0: ครับนี่ไง
1: นำสืบพยานหลักฐานเท็จคุณก็ผิดนะ
0: อันนี้ก็เลยกลายเป็นคำถามต่อกลับไปว่าเอ๊ะเราเวลาเราขึ้นไปการพิจารณาคดีในศาลเนี่ยมันก็จะมี3ส่วน4ส่วนก็คือท่านผู้พิพากษานะแต่ยกท่านผู้พิพากษาไปก่อนเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงกติกาเนี่ยก็ถือเป็นกรรมการไม่ได้อยู่ในการที่จะนำเสนอเพียงแต่พิจารณาสิ่งที่ทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นคนนำเสนอขึ้นหนึ่งก็คือโจทกับโจทจำเลยและตัวพยานหลักฐานหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง3เนี่ยนะฮะก็เป็นมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอพยานหลักฐานของตัวเองทีนี้เรายกเอาพยานผู้เชี่ยวชาญที่จะเสนอเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนนะอาจารย์เพราะว่าเขาก็ถ้าเกิดเราตามอุดมคติเนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่จำเป็นน่ะที่จะต้องเสนอพยานหลักฐานเท็จใช่ไหมครับแต่นี้มันมีในส่วน
1: เขาทำตามกฎหมายที่นี
0: ้
1: ถามว่าถ้าพยานหลักฐานพวกนี้นะ
0: ครับ
1: มันต่อให้เป็นพยานเท็จแต่ไม่ใช่ข้อสำคัญคดีเนี่ยคนที่ไปแจ้งความตายนะ
0: หมายความว่าไงคนที่ไปแจ้งความตายคืออะไรหมายความว่า
1: แล้วมันไม่ใช่หลักฐานสำคัญคดีคุณต้องเข้าใจคุณแจ้งความคุณรู้กฎหมายนะ
0: ครับ
1: องค์ประกอบความผิด180เนี่ยแห่งมวลอาญามันชัดเจนนะข้อสำคัญในคดีนะไม่งั้นโอ้โหไปแจ้งความมันเละเทะหมดจริงไหม
0: ใช่เพราะว่าในโดยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าโดยตัวของจำเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ไม่ใช่คำว่าสิทธิ์แต่ว่าโดยกฎหมายอ่ะเพื่อเอาให้เขาพ้นผิดเนี่ยเขาก็มักจะเสนอพยานหลักฐานทุกอย่างแหละเพื่อที่เขาพ้นผิดรวมไปถึงอาจจะเอานำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยขึ้นนำสืบก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วยพยานหลักฐานเท็จเนี่ยก็เขาก็จะพยายามทำอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์เช่นนะเอาปืนมาแสดงปืนคนละกระบอกมาแสดงยืนยันนี้เป็นปืนเกิดเหตุมามอบให้ตำรวจจริงไหม
0: ครับ
1: หรือเอากอขอคองอซึ่งไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงมายืนยันมาเอ้ยคนที่ยิงอีกคนหนึ่งไม่ใช่คนจำเลยไม่ใช่ผู้ต้องหาพวกนี้จริงไหมหรือเอาคนมายืนยันว่าไอ้คนที่อยู่ในเรือไม่ใช่ห้าคนนี้อย่างเงี้ยโอเคนี่พยานหลักฐานสำคัญอย่างเงี้ยเท็จผิด180
0: ครับ
1: ต้องเป็นจำได้ประเด็นหลักกฎหมายวางหลักไว้เลยต้องเป็นข้อสำคัญในคดีนะถ้าไม่สำคัญถึงขนาดตัดสินที่ขาดในคดีนั้นได้ผิดปลุกเนี่ยสารไม่ฟังให้เข้าทาย180นะครับแม้เท็จก็ไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดแพ่งพยาเหมือนกันนะถ้าแพ่งก็แค่ว่าโทษเนี่ยจำคุกถ้าในคดีแพ่งก็แค่3ปี
0: ครับ
1: นะไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือจำทั้งปรับแต่ถ้าคดีอาญาหนักขึ้นไปอีกจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทนะครับ
0: ฉะนั้นคนที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมองหรือศาลท่านอาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ไอ้นั่นเกี่ยวกับคดีใช้คำว่านั่นไม่เกี่ยวกับการที่จะมีผลต่อการข้อสำคัญในคดีเนี่ยศาลก็อาจจะไม่เอาเรื่องนี้มาลงโทษว่าเฮ้ยจำเลยพยายามเอาตัวรอดด้วยการเสนอพยานหลักฐานบ่ายเบี่ยงไปนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งให้หลักฐานเท็จเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยก็มักจะไม่ได้เอาอันนี้มาเป็นข้อลงโทษกับจำเลยอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ก็ต้องไปดูนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าต้องไปดูก่อนนะคดีนี้เนี่ยต่อคือถ้าดำเนินคดีเรื่องพยานหลักฐานที่เป็นเดือดแต่จะไปรื้อฟื้นคดีอาญาให้ดำลงโทษเขาใหม่ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ภาพใช่ไหม
0: ครับ
1: คือการจะขอลงโทษเขาใหม่รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามบัญญัติเนี่ยนะคือเป็นเรื่องที่ว่ามีพยานหลักฐานใหม่ที่จะให้ยกฟ้องจำเลยพูดง่าย
0: ต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ถูกต้องไม่ใช่ว่าคดีนี้เนี่ยโดยที่อาจารย์ตามดูคร่าวๆนะ
0: ครับ
1: ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกคดีแล้วนะ
0: ครับ
1: จำไหมคดีแรกคุณปอตนุพัฒน
0: ์ประมาทใช่
1: ไหมและโรเบิร์ตเนี่ยไพบูลย์ศาลสั่งแยกคดีข้อความรับสารภาพจำได้ไหม
0: ครับใช่
1: นะก็ถ้าจำไม่ผิดก็ลงคุณปอลง2ปี9เดือนแล้วรอลงอาญาจริงไหมครับม
0: ี
1: การชดเชยอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: นี่คดีนี้ถึงที่สุดแล้วนะที่ศาลแยกฟ้องเพราะว่าเขารับสภาพไง
0: ใช
1: ่ก็แยกไปแยกเป็นคดีหนึ่งส่วนจำเลยที่เหลือบนเรือเนี่ย
0: อีก3คนกระติ
1: บแซนวิชที่สามพฤษภาคม2568ศาลชั้นต้นอ่ะศาลจังหวัด นนทบุรีพิพากษ์ยกฟ้องทั้ง3คนที่อยู่บนเรือเช่นคุณกติกคุณแซนคุณพีมเนี่ยนะยกฟ้องหมดส่วนคุณจ๊อบเนี่ยลงโทษในข้อหาแจ้งความเท็จและสิ่งปฏิกูลเท่านั้นครับนะและข้อหาเกี่ยวกับคดีอาญาเกี่ยวกับคุณแตงโมเนี่ยศาลยกฟ้องหมดทุกคนนะ
0: ครับแต่ว่าถ้าเกิด
1: เมื่อคดีนี้ถึงที่สุดแล้วจะไปกลับไปรื้อฟื้นคดีอาญาไปเล่นงานทั้งจำเลยที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วไม่ได้นะสมมติมีข้อที่จริงเจ๋งๆด้วยนะ
0: ครับ
1: นะว่าที่ผ่านมาพวกนี้ไม่ได้ประมาทแล้วนะแต่จริงเจตนาฆ่าฆาตกรรมแล้วมาลงเรือแล้วไปทิ้งเนี่ยสมมติมีหลักฐานชัดเจนอย่างนี้นะจะกลับไปเล่นงานจำเลยอีกได้ไหม
0: ได้มั้ยได้สิ
1: มันไม่ได
0: ้เหรอ
1: หลักกฎหมายสากลคือจำเลยเนี่ยต้องโดนลงโทษในการทำผิดคนยักเพียงครั้งเดียว
0: นั่นหมายความถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ยมันถ้าสมมุตินะอาจารย์สมมุติ
1: พยานหลักฐานขนาดนั้นไปถึงคุณต้องยอมรับนะเขาติดคุกไปแล้วเขาโดนลงโทษแล้วตัดสินไปแล้วคุณจะให้เขามาฟันตัดโดนตัดสินแล้วตัดสินอีกได้มั้ย
0: แต่มันเป็นความผิดคนละฐานนะอาจารย์อันนั้นอาจเป็นเหตุประมาททำให้ผู้อื่น
1: ประมาทกับเจตนาฆ่ามันไม่ได้เขากฎหมายเขาบอกแล้วไงว่าหลักสากลคือจำเลยเนี่ยนะโดยหลักเนี่ยควรจะต้องถูกลงโทษเพียงแค่ครั้งเดียว
0: ครับ
1: ไม่ใช่วันนี้มีหลักฐานยืนมาฟ้องอีกวันพรุ่งนี้มีอีกถึงฟ้องอีกเนี่ยถึงมาตายไหม
0: สมมุติเอาใหม่ไม่ใช่สมมุตินั่นแหละสมมุติว่าคุณคิดว่าเป็นการฆาตกรรมนะมันมีนะแต่ว่าคุณยังหาพยานหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องฟ้องเขาในเรื่องฆาตกรร
1: ม
0: เก็บไว้ก่อนจนคุณมีพยานหลักฐานแล้วถ้าจนกว่าว่าถ้าเกิดคุณหาพยานหลักฐานว่าฆาตกรรมไม่เจอเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นแค่ประมาทคุณก็ไปฟ้องเขาทีหลังว่าใช้เวลาในการดูพยานหลักฐานและสอบสวนสืบสวนแล้วเนี่ยไปไม่ถึงตรงนั้นจริงๆเป็นแค่ประมาทก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไป
1: คือไปดูนะกฎหมายมาตราของเราก็มีไว้ในประมวลกฎหมายยามาตรา39นะ
0: ครับ
1: มียามาตรา39บอกว่าสิทธินำคดียามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้
0: อ
1: นุ4คือเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องคือศาลต้นตัดสินเนี่ยถึงที่สุดคือจบกันทันทีนะ
0: ครับ
1: เห็นไหมฮะ
0: ไม่อุทธรณ์ไม่ดีกา
1: เขาตัดสินไปแล้วว่ายกฟ้องบ้างนะ รับสาภาพก็ลงโทษไปบ้างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ต่อให้ต่อไปเจอคดีเป็นฆาตกรรมเนี่ยนะเมื่อเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเนี่ยคุณจะข้อหาหนักมาเล่นงานเขาอีกไม่ได้นะตัดแต่คนเขาวางไว้เหมือนกันจำเลยคนหนึ่งผู้หาคนหนึ่งเนี่ยก็ชอบที่จะดำเนินคดีอาญาเขาแค่ครั้งเดียว
0: ก็ต้องถ้าเกิดพูดอย่างนี้พยานหลักฐานที่กำลังมาถึงเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นใหม่ขึ้นมาจริงๆนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นหรือเอาเรื่องของการพิจารณาคดีก่อนนะ
1: กรรมใหม่อย่างเช่นเนี่ยเขาไปเบิกความเท็จนำพยานหลักฐานเท็จโอเคคุณเล่นงานเขาได
0: ้ครับ
1: นะคุณปอเนี่ยไปเบิกความเท็จโอเคใช่ไห
0: ม
1: คุณกระติกคุณแซนวิชคุณพีมคุณจ๊อบเนี่ยเบิกความเท็จในคดียานำสืบพยานหลักฐานในคดีเล่นงานได้นี่เขาเรียกกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ
0: ครับ
1: ถ้ากรรมเดียวผิดกฎหมายเบ็ดหลายบทเนี่ยลงเรือด้วยกันในทั้งหลายเนี่ยก็ดำเนินคดีแค่ครั้งเดียวคุณจบแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: คดีถึงที่สุดแล้วนะครับ
0: ครับแล้วแสดงว่าอันนี้จบแล้วนะต้องบอกว่าจบเลยใช่ไหมจ๋าว่าไม่มีทางแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าคุณจะไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาว่าให้การเท็จนี่เขาว่ากันไปแต่ไม่สามารถที่จะเอามาพิจารณาคดีอะไรใหม่เกี่ยวกับการตายของคุณแตงโมได้อีกแล้วถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เข้าใจแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับในคดีอาญาเนี่ยเราจะขอพิจารณาอาจารย์เอาตรงนี้นิดนึงก่อนนะอาจารย์การขอดำเนินคดีใหม่กับการขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันไหมคำคือในความเข้าใจผมเนี่ยการดำเนินคดีเนี่ยโดยกระบวนการของคดีอาญาเนี่ยมันจะไปเริ่มต้นที่ตำรวจสมมุติว่าเราไปแจ้งความกับตำรวจแล้วอย่างนี้ในกอมันอย่างนี้กับผมปุ๊บเนี่ยขออาจจะให้การเสร็จปุ๊บไม่ชัดว่ะถอนแจ้งความแล้วไปแจ้งความใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นการขอแจ้งความดำเนินคดีใหม่เนี่ยมันมีความมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษหรือว่าไม่มีสิทธิ์แล้วอาจารย์หลังจากที่คุณแจ้งความ
1: ขอพิจารณาคดีใหม่หมายความเราขาดนัดหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ขอพิจารณาคดีใหม่ได
0: ้ครับ
1: ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาแต่นี้ดำเนินคดีใหม่เนี่ยนะคดีอาญาห้ามมาชัดเจนเลย
0: ฮะอะไรนะอะไรนะ
1: การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนรายนี
0: ้
1: ซ้ำอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะไม่ได้มุสานเดิมตัดสินยกฟ้องไปแล้วศาลเดิมตัดสินลงโทษข้อหาใดข้อหาหนึ่งที่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหมดไปแล้ว
0: ครับ
1: จะดำเนินคดีเขาซ้ำอีกมันจำเลยก็ไม่อยู่เป็นสุขอีก
0: ไม่รู้ว่าไหนจะเจออีกรอบหนึ่ง
1: สมมติว่าวันนี้คุณทำ ความผิดอย่างแต่มันมีกรรมเดียวผิดกฎหมายในบทนะนะเราลงโทษบุญหนักคุณไม่ดำเนินคดีเขาวันนี้คดีคุณไปทำอีกเนี่ยแจ้งเขาอีกจำเลยอยู่เป็นสุขไ
0: หมเดี๋ยวมาคุยต่อมีสายคุณผู้ฟังใช่ไหมคุณหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในสายไหมฮะฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีคร
0: ับ เชิญครับ
2: ครับผมครับขอยากปรึกษานิดนึงอะครับ
0: ครับ
2: ครับผมครับพอดีว่าผมมีกรณีนิดนึงอะครับ
0: อ่าฮะ
2: ครับพอดีว่าผมสมมุติเหตุการณ์แล้วกันเนาะว่าพี่สาวผมเนี่ยทำงานอยู่ที่หน่วยงานราชการ
0: ครับ
2: กดว่าเขาทำกิจกรรมอันหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าของเนี่ยมันเต็มในหน่วยงานราชการนั้นครับแต่ปรากฏว่าเขาอ่ะมีข้อพิพาทกับผู้นำชุมชนก็คือนายกเทศมนตรีเทศบาลเนาะนายกเทศบาล
0: นายกเทศมนตรีนั่นแหละครับ
2: ครับปรากฏว่านายกเทศบาลอันเนี้ยก็เอาคนเนี่ยไปขนของที่พี่สาวทำกิจกรรมเนี่ยไปไว้ในที่ดินของผมในบ้านของผมซึ่งผมทำงานอยู่กรุงเทพโดยที่ผมไม่ได้อนุญาตผมก็ไปแจ้งความปรากฏว่าคนเข้าไปอยู่ในบุกรุกในที่ของผมเนี่ยประมาณ 8 คนซึ่งมันเกิน2คนผมก็ไปแจ้งความว่าบุกรุกโดยข้อหาจากการเข้าไปตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยยอมความไม่ได
0: ้
2: ซึ่งในระหว่างนั้นอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะก็มากดดันผมตลอดให้ไปถอนแจ้งความถอนแจ้งความผมก็บอกว่าผมถอนไม่ได้เนื่องจากคดีมันยอมความไม่ได
0: ้
2: ก็ให้มันไปสุดแต่ผมก็ให้อภัยแล้วแต่ว่านายกเทศบาลคนเนี้ยก็พยายามเอาชาวบ้านเนี่ยมากดดันโดยครั้งล่าสุดเนี่ยเดือนที่แล้วก็เอาทนายมาคุยว่าทนายก็มาพูดประชาคมหมู่บ้านเนาะไปเอาวาระอื่นเนี่ยมาคุยในประชาคมว่าตอนเนี้ยทนายความเนี่ยได้ไปคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยละก็คือตำรวจนายอำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเขายอมช่วยตรงนี้ละเพราะว่านายกเทศมนตรีท่านเนี้ยท่านทำเพื่อชุมชนแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้แจ้งความกับชาวบ้านแจ้งความแค่5คนกับคนที่บุกรุกไปในที่ของผม8คนที่บุกรุกไปในที่ของผมซึ่งทนายความเนี่ยก็มาใส่ร้ายป้ายสีผมอีกว่าผมเนี่ยถูกทักจูงอยู่ข้างหลังผมก็เลยปรึกษาว่าในลักษณะที่มีคลิปแบบนี้แล้วมีพยานที่อาจจะมีคนที่หวังดีกับผมพูดอย่างนี้แหละถ่ายคลิปเก็บไว้ว่าทนายความท่านเนี้ยทำไม่ถูกมาแบ็กเมย์แล้วก็มาล็อบบี้ผมแล้วกล่าวไอ้ร้ายป้ายสีผมแบบนี้ผมสามารถแจ้งดำเนินความกับทนายได้ไหมนอกเหนือผมแจ้งดำเนิน
0: คดีบุกรุกไปแล้ว
2: ผมแจ้งคดีบุกรุกกับนายกเทศมนตรีท่านเนี้ยไปแล้วกับกลุ่
0: ม
2: ผมจะแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทหรือว่าใส่ร้ายเนี่ยกับทนายความคนนี้แล้วฟ้องมันญาติกับไอ้ความท่านนี้ได้ไหมครับ
1: สามารถทำได้ครับนะมีนมาถ้าถ้าประกาศกับประชาชนทั้งหมู่บ้านเผื่อเป็นโฆษณาไปนะ
2: ครับ
1: ให้คนจำนวนมากเนี่ยถือเป็นคนเป็นการโฆษณานะมีนมาโดยการโฆษณาคือเหมือนกับกระจายข่าวคนรู้ทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยถือโฆษณาด้วยนะ
0: แต่โฆษณานะก็เป็นนายกเทศมนตรีใช่ไหมที่ไปพูดออกไมโครโฟนหรืออะไรอย่างนี้เหรอหรือว่าคุยกับชาวบ้านว่าคุณมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เหรออย่างนั้น
1: ไม่คือทนายถ้าสมมติทนายไปพูดนะใส่ร้ายภาษีแล้วก็หมิ่นประมาทธรรมดาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเพื่อให้ประกาศคนอื่นรู้เป็นโฆษณาได้นะ
2: ครับสมมติว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 5,000 คนแต่วันที่ไปประชุมวันนั้นอ่ะมีประมาณ50คน
0: อ๋อได้
1: โฆษณาแล้วกระจายทั้งหมู่บ้านแล้วตำบลแล้ว
0: แต่อยู่ในที่ประชุมนะอาจารย์ไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างนี้นะอยู่ในที่ประชุมใช่ไหมที่เขาพูดเนี่ย50คนเนี่ย
2: อยู่ในประชาคมหมู่บ้านครับ
1: นั่นประชาคมคือประกาศกับเราประกาศโฆษณาคือประชาคมคุณลืมนะประชาคมเป็นประเด็นบ้างคือต้องการเป่าประกาศเรื่องระบบให้หมู่บ้านรู้ตำบลรู้อำเภอรู้จริงไหม
2: ครับ
1: เป็นโฆษณาได้นะ
0: ครับ
1: เหมือนกับนักผู้ใหญ่บ้านเวลามีอะไรเขาประวัติเป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้ด้วยวิธีการหนึ่งปิดประกาศโฆษณาสองก็เรียกประชุมกันทั้งหมู่บ้านแหละประชาคมหมู่บ้านนี่แหละกระจายข่าวเลยกระจายข่าวนั่นคือประกาศโฆษณาอย่างหนึ่ง
0: ครับในส่วนของทนายความที่เขาไปพูดไม่ดีกับเราเรื่องไม่ดีเราก็เอาคลิปเนี่ยที่เขาส่งมาให้เนี่ยไปเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีได้ฐานหมิ่นประมาท นะครับอาจารย์ครับทีนี้ร้องมารยาทมารยาททนายความนี่ยังไงอาจารย
1: ์ก็ถ้าเขาทำผิดอาญาร้ายแรงเนี่ยก็สามารถทำได
0: ้มีประมาทนี่ร้ายแรงไหมอาจารย์
1: ไม่ต้องร้ายแรงถึงผิดประมาทอาญาเราเนี่ยนะก็ความผิดอาญาเขาก็ไปร้องได้มายากทนายความ
0: ส่วนว่ากรรมการสภาทนายความเขาจะพิจารณาไงก็ว่ากันอีกทีนึง
1: ใช่ครับ
0: ครับโอเค มีข้อสงสัยไหมฮะ
2: ครับงั้นแสดงว่าแบบนี้ผมก็สามารถดำเนินการได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะว่าแจ้งความดำเนินคดีได้เลยครับ
2: เพราะว่าทำให้ชาวบ้านบางส่วนเนาะที่ไม่เข้าใจเนื้อหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นข้อพิพาทส่วนบุคคลแล้วที่มันแยกออกมาที่ผมไปแจ้งความนั้นน่ะเกิดความเข้าใจผิดว่าผมอ่ะเหมือนไปทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าทำให้คนเกลียดชังผมอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ได้นะ
1: ดำเนินคดีได้ทั้งได้ทั้งหมดเลยครับ
0: แต่นี่คุณหนึ่งนิดนึงก็ต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากเรื่องที่คุณไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องบุกรุกกับทางนายกเทศมนตรีกับไอ้คนที่เข้าไปที่ดินคุณอย่างนั้นใช่ไหมฮะที่เขาไปเอา
2: ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับแต่ผมก็จะถูกกดดันมาตลอดว่าให้ไปถอนแจ้งความโดยเอาต้องบอกว่าเอาความเอาการคุกคามแล้วมันมีเนื้อหาหนึ่งที่อาจจะแบบทนายความของผมมันเขาบอกว่าผมขืนใจอย่างเงี้ยฮะซึ่งบังคับเอากดดันพ่อกับแม่ผมเนี่ยตลอดเวลาให้มา
0: คุยมาบอกคุณให้ถอนแจ้งความอะไรอย่างนี้เหรออ๋อ
2: ด้วยการอาจจะบอกว่าขับไล่พ่อกับแม่ผมออก
0: จากหมู่บ้าน
2: อะไรประมาณน
1: ี้อ๋อจริงๆเนี่ยมันก็พูดถึงนะ
0: ครับ
1: ทุกอย่างว่ากันตามกฎหมายไม่ต้องใช้อำนาจบาดใจหรืออะไรไปข่มเหงรังแกคนอื่นเขาหรอกนะดำเนินคดีแล้วก็ว่ากันตามกฎหมายอาจารย์ว่ามันอย่างนี้ดีกว่านะฝากท่านข้าราชการทั้งหลายด้วยนะนายกทั้งหลาย
0: อาจารย์ผมถาม
1: อยู่ภายใต้กฎหมายนะทำทุกอย่างตามกฎหมายเราผิด
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปสู้กันในตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดี๋ยวใช้กำลังคนหรือว่าจำนวนคนหรืออะไรประชาคมมาเล่นงานเขาไม่สมควรนะคร
0: ับอาจารย์นิดนึงพอมันเป็นคดีบุกรุกเนี่ยมันเป็นคดีมันไม่สามารถยอมความได้เนี่ยแต่ว่าอ่ะทั้งคู่เนี่ยคุยกันจะคุยกันเนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันละอะไรลักษณะเนี่ยเอ้ยมันมีผลต่อคดีไหมอาจารย์ว่าเนี่ยได้คุยกันละกับทางผู้เสียหายหรือผู้ร้องอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
1: ก็ถ้าคุยกันต้องเจรจาให้จบจริงๆเพราะว่าไก่เกียมก็ทำได้หลายคดีข้อหาให้จบที่ชั้นสอบสวนได
0: ้
1: แต่ไม่จำเป็นนะเราจะต้องจบถ้าเราไม่พอใจก็ดำเนินคดีต่อไป
0: อ
1: ย่างประมาททำให้ผู้อื่นรับบาดเจ็บสาหัสเมื่อก่อนยอมความไม่ได้นะประมาททั้งหลายเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ยอมความได
0: ้
1: เจรจาจบในชั้นสอบสวนมีหลายคดีนะที่ว่าประมาทสาหัสเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายเขาไม่ยอมนะต่อให้จ่ายเงินแล้วเขาไม่ยอมข้อให้พนักงานสอบสวนฟ้องคดีดำเนินคดีต่อศาลตัดสินลงโทษจำคุกกันนะต่อให้มันพรบไก่เกียร์ครับไก่เกียร์จบได้ในชั้นสอบสวนแต่เขาไม่ยอมกับไปยาวนะ
0: นะฮะ
1: ฉะนั้นก็จะไปให้เรายอมถอนฟ้องง่ายๆมันก็ไม่ได้นะ
0: ถอนไม่ได้นะคดีมันไม่สามารถยอมความได้ถอนแจ้งความได้อาจารย
1: ์คุณแจ้งข้อหาบุกรุกอะไรฮะบุกรุก
0: ก็
1: บุกรุกสถานในเวลากลางคืนหรือว่าไงครับ
2: 365ครับมาตรา365ครับ
1: 365อ๋อตั้งหลายคนอ๋อโอเคมันยอมความไม่ได้นะ365มี2อนุเนี่ยใช่มั้ย
0: ครับครับ
1: บุลุกแต่สองคนขึ้นไปใช่ไหมโดยใช้กำลังด้วยใช่ไหม
0: ใช
2: ่ครับ
1: นั่นแหละโอเค
0: ประมาณน
1: ี้ไม่เป็นไรก็ถ้าดำเนินคดีก็ต้องว่ากันตามกฎหมายครับ
0: นะครับแต่ก็ทนายก็ตามนั้นฮะว่าก็จะแจ้ง
1: ความมาญาติไม่คุณก็ไปพิจารณาดูอีกทีนะครับ
0: นะครับ
2: ได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ผมหมดเวลาพอดีครับขอบคุณอาจารย์มากครับเวลานะครับกลับมาอีกทีพฤหัสหน้านะครับผมเดชารินทพลและอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่ลาคุณผู้ฟังก่อนครับสวัสดีครับ
3: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าวว
4: ิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่มเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
8: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755

0: มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ TG
5: ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ
6: หญิงดื่ม Fermente Tea Revive ชาขาวและชาเขียวผสมสมุนไพรถึง8ชนิดมีสารสำคัญจากชาเช่นเซียฟราวินและคาเทชินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมประโยชน์จากสมุนไพร
5: หอมละมุนดื่มง่ายจากชาและสมุนไพรธรรมชาติ
6: ชาขาวผสมสมุนไพรตรา Fermente Tea Revive
7: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
8: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
9: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
10: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเราจะมาติดตามสถานการณ์ในรัฐสภากันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ในรัฐสภาหรอกแต่ว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศของเรานี่มีอะไรที่ต้องติดตามแล้วก็จะได้เห็นแนวโน้มในอนาคตกันบ้างมาฟิวเจอร์สตัดดี้กันกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
11: สวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับโอ้โหแหมนี่แหละเป็นของขวัญที่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะก็คือดอกไม้สองช่อพลเอกประยุทธ์ช่อหนึ่งคุณหญิงพจมานอีกช่อหนึ่งนะครับสองช่อนี่แสดงถึงความมั่นคงในระบอบครับแล้วประกอบกับการได้โดยเสด็จไปเวียดนามเนี่ยนายกคงถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะ อำนาจนอกระบบนะหรืออำนาจแฝงอะไรก็แล้วแต่อำรัฐพันรึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
10: ค่ะ
11: พอตรงนี้นะเพราะนั้นแสดงว่าอำนาจ
10: รัฐบาล
11: ก็ยัง
10: มั่นคง
11: ยังเลือกพลเอกยังเลือกท่านอนุทินอยู่ส่วนในเรื่องของอำนาจในรัฐสภาเนี่ยชัดไปแล้วนะว่าปลอดภัยละก็ยังเหลือแรงกดดันนะที่จะเกิดจากการชุมนุมซึ่งตอนนี้ก็น่าเชื่อว่าผ่านพ้นไปแล้วเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยจุดไม่ติดนะครับอีกอย่างนึงนะผมว่าคือประเด็นมันยังไม่เข้าตานะประเด็นมันยังไม่เข้าตานะครับนะต้องไม่ลืมว่าประเด็นที่มันล้มได้มานี่ส่วนมากจะเป็นเรื่องการบ่อนทำลายสถาบันนะหรืออย่างกับพรรคเพื่อไทยเรื่องขายชาติเรื่องสวนี่มันกลายเป็นกระสุนตกที่กตนะจะมีข้อสงสัยเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้าไปหมายความว่าแทรกแซงอำนาจองค์กรอิสระนะแต่ว่าผมว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระแทกกตหนักกว่านะ
10: ภูมิใจไทยแทรกแซงองค์กรอิสระแต่เขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะจะไปแทรกแซงได้ยังไงกกตก็มีอิสระมีเสรีภาพอะไรที่จะบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นหลักฐาน
11: มันไม่ใช่ต้องการหลักฐานนะมันต้องการว่าเชื่อได้หรือเปล่าครับว่าเท่าที่มันมีกระแสข่าวผ่านมาหรือมีการกระทำผ่านมาเนี่ยถึงวันนี้สรุปได้เลยคนเชื่อว่าแทรกแซงแต่เป้าไปตกอยู่ที่กตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะระเบิดลูกใหญ่ที่คุณติดโชคหนึ่งในกกตออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะ
10: กกตเสียงข้างน้อยเหตุผลใดๆที่ท่านสิริโชคพูดออกมานี่มันสมเหตุสมผลหมดเลยนะพูดถึงว่ามีความชัดเจนมากในเรื่องของหลักฐานเรื่องของ
11: ระเบิดลูกใหญ่คนเดียวนี่แหละครับที่ทำให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องการแทรกแซงเนี่ยในเรื่องการที่กกตพยายามเลี่ยงการเล่นงานพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะ
10: ท่านก็เป็นผู้พิพากษาท่านก็เป็นนักกฎหมายท่านก็อธิบายชัดเจนความเชื่อมโยงอะไรใดๆชัดเจนมากมากเลยนะคะฟังแล้วโอ้โห
11: วันนี้ความหวังของผู้คนก็ไปอยู่ที่ศาล
10: ฎีกา
11: แผนกการเมืองเพราะว่าศาลฎีกาแผนกการเมืองเนี่ยไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับเป็นศาลสถิตยุติธรรมนะฮะที่มาจากการที่มาจากสายวิชาชีพด้วยกันนะ
10: ค่ะ
11: ไม่มีอำนาจภายนอกเข้าไปแทรกแซงกันนะครับก็เชื่อกันว่าหน้าที่จะให้ความยุติธรรมกับคดีต่างๆที่ไปสู่ศาลแห่งนั้นได้เพราะนั้นตอนนี้นี่เป้าของคนไปกลับไปอยู่ที่กกตนะไม่ใช่รัฐบาลนะเพราะนั้นรัฐบาลก็ยังถือปากได้อยู่จนกว่าศาลจะพิพากษาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดศาลพิพากษาขึ้นมาว่าแทรกแซงจริงอันนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่ตามมาอีกที
10: แปลว่าอาจารย์มีความมั่นใจในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองมาก
11: ผมว่าวันนี้ศาลฎีกาแผนกปกติหรือว่าแผนกการเมืองเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีคำคอรหาด่างพร้อยนะฮะในเรื่องอำนาจภายนอกเข้าไปแทรกแซงนะ
10: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันล่าช้าไปมันเป็นไปได้ไหมมีความถ้าเกิดอาจารย์บอกว่ามีโอกาสที่การตัดสินจะตรงไปตรงมาดูตามหลักเหตุผลอะไรหลักฐานใดๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะทำให้มัน
11: ไป
10: ด
11: ูไปอย่างอื่นครับไอ้แค่ที่ว่าผ่านสภาผู้แทนแล้วก็ต่อวันนี้จะต้องส่งศาลฎีกาเนี่ยต่อ77บุคคลแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะมีเวลาถึง30วันนะครับ
10: แล้วมีโอกาสที่จะถูกแทรกแซงจากอำนาจที่มองไม่เห็นไหมคะอาจารย
11: ์รู้สึกว่ามันชัดเจนขึ้นแล้วนะครับก็กำหนดว่าให้เขาพูดกันตรงๆนะครับเขาบอกว่าเอาปลาซิวปลาสร้อยมาขายอ่ะ
10: ค่ะแปลว่า
11: ตัวปลาตัวใหญ่เก็บไว้เนี่ย
10: ก็แปลว่าปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยโดนแน่ๆ
11: ในที่เสนอไปเนี่ยก็มีนักการเมืองโดนด้วยใช่ไหม
10: ใช่
11: แต่เป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค
10: ค่ะ
11: เพื่อจะไม่ให้กระเตือนถึงพรรคไงครับ
10: ค่ะอาจารย์
11: แค่นี้ก็มองเห็นว่าอำนาจภายนอกแทรกเข้าไปขนาดไหน
10: มันเป็นเกมการเมืองที่ใหญ่มากนะอาจารย์มันมีแบบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่มันทุกพรรคแทบจะทุกมิติเลยอ่ะตั้งแต่ระดับใหญ่สุดมาจนถึงระดับล่างระดับ ระดับคนที่เป็นนอมินีตัวแทนเลย
11: ผมจำได้ว่ามีท่านหนึ่งก็เคยพูดนะฮะผมจำไม่ได้ว่าใครพูดบอกคนเราถ้ารับเงินมาจากใครแล้วมันต้องทำให้ถึงจุดเป้าหมายของเขาให้ได้ครับนะเหมือนอย่างที่มีกรรมการองค์กรอิสระที่เคยติดคุกพร้อมกันเนี่ย
10: ค่ะค่ะค่ะ
11: เพราะว่าไม่ทำก็ไม่ได้ก็เหมือนกันรับผลประโยชน์มาแล้ว
10: มันก็ต้องยอมพลีชีพอะใช่ไหมอาจารย
11: ์มันก็ต้องยอมพลีชีพนะ
10: โอ้โหเงินนี่มันยอมให้ทำให้คนติดคุกอะไรแล้วเป็นคนระดับผู้ใหญ่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีผลงานกันมายาวนานชั่วชีวิตมาตายเอามาเสียเอาตอนเกษียณอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ลูกหลานโอ้โห
11: สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่เคยถูกยั่วยวนนะครับ
10: ค่ะ
11: นะแต่พออยู่ตรงนี้มันยั่วยวนนะของวันนี้นะครับนะฮะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ประสบการณ์มีเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางทีก็หน้ามืดเหมือนกัน
10: อุ้นี่พูดจริงๆแล้วนะอาจารย์เราต่อว่าแก๊งสแกมเมอร์นะแก๊งสแกมเมอร์ที่เขาเป็นคนไทยแล้วก็ที่ข้ามแดนไปแล้วก็ไปหาเงินด้วยการหลอกชาวบ้านชาวช่องคนแก่คนเฒ่าเอาเงินหมดตัวเงินเกษียณรักษาตัวหมดตัวเนี่ยเรามองว่าเป็นคนชั่วร้ายเนาะอาจารย์ข้ามไปแบบตั้งใจอันนั้นคือเราก็มองว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจ
11: มันก็ไม่ต่างกันนะ
10: มันก็ไม่ต่างกันนะอาจารย์มันก็ไม่ต่างกันเลยนะ
11: มันยิ่งกว่าอีกครับก็คือมันหลอกมันเอาอะไรเอาชื่อเสียงประสบการณ์ผลงานในอดีตมาประกันทำให้คนเชื่อพอเข้ามาเสร็จแล้วพอเข้ามาแล้วกลับทำตัวแบบว่าเห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าความอะไรเขาเรียกความ
10: ศักดิ์ศรี
11: ดีที่ตาตา
10: ความดีงามสะอาดค่ะอาจารย์เมื่อวานฟังท่านสสท่านหนึ่งอภิปรายให้เด็กเจนอัลฟาฟังก็สนุกดีเหมือนกันแล้วพูดถึงว่าแม่อาจารย์พูดถึงจริงนะอาจารย์ตอนนี้นะครูบาอาจารย์เชื่อว่าครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยจะไปจับเด็กลอกข้อสอบเนี่ยยากนะไม่รู้จะพูดอธิบายว่ายังไงนะเพราะว่ามันมีกระบวนการลอกอย่างไม่ว่าจะเป็นไอ้ลอกข้อสอบ
11: ทุจริต
10: การสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวการโก
11: ยแล้วจะไปสอนชั่วช้าต่อบ้านเมืองไง
10: ใช่แล้วเราจะไป
11: บ้านเมืองสูงมากเลย
10: ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปบอกให้ครูมาจับ
11: ระบบคัดเลือกคนข้าราชการได้วิธีแบบนี
10: ้
11: ก็ได้คนเข้ามาทำมาหากินนั่นแหละ
10: ใช่ค่ะมันเลยเป็นที่มาหรือเปล่าที่ว่าเราเกิดไอ้กระบวนการขายชาติแล้วมีไอ้พวกต่างชาติเทาทั้งหลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดเลยนะมันยึดแต่ละหัวหาดแต่ละ
11: ภู
10: มิภาคประเทศเราหมดเลย
11: เราที่ดูนี่พูดกันตรงๆน
10: ะ
11: เราแนะนำเขาทั้งนั้นแหละให้ทำยังไงเพื่อ
10: ถูก
11: ต้องข้าราชการได้สิ่งที่เขาต้องการครับ
10: ถูกอาจารย์ใครจะไปรู้ดีเท่าข้าราชการที่มีหน้าที่ทำเรื่องนี้อยู่แบบว่าชาตินี้ยึดหัวหาดภาคเหนือชาตินี้ยึดหัวหาดภาคตะวันออกชาตินี้ยึดหัวหาดภาคใต้ชาตินี้เฮ้ยนี่ประเทศเรามันตกเป็นเมืองขึ้นไปโดยคนขายชาติที่เป็นข้าราชการอย่างนี้เหรอ
11: ถ้าระบบมันเห็นแก่เงินคนมีเงินก็เข้ามาได้เลยครับ
10: ถูกค่ะอาจารย์เอาเงินเป็นที่ตั้งเน
11: า
10: ะแล้วก็อำนาจของคนที่เห็นแก่เงินบังคับให้บางคนก็อาจจะเต็มใจทําบางคนเขาอาจจะไม่เต็มใจทําก็ได้แต่มันก็ใช้อำนาจบังคับใช้เงินจูงใจมันก็หากลวิธีหลายๆอย่างนะคะอาจารย์เราจะเห็นสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะอาจารย์เราไม่รู้จะไปยังไงเนี่ย
11: คุณกับผมก็พูดกันที่ละหน
10: ึ่งครับเราก็มีตำบนกันไปนะคะอาจารย์แต่ว่า
11: เพื่อให้คนสว่างขึ้นเท่านั้นครับเจตนา
10: ค่ะอยากให้
11: เพื่อให้คน
10: ต้องมีจิตสำนึกเนาะมีจิตสำนึกในความรักชาติบ้านเมืองกันอยู่บ้างเขาอาจจะรักปากท้องมากกว่าหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์ไม่คิดถึงลูกหลานในอนาคตว่าจะมีที่อยู่ที่กินจะกลายเป็นข้าทาสของต่างชาติหรือว่าถ้าทุจริตกันมากๆนี่บ้านเมืองจะอยู่กันยังไงต่อไปเราจะประเทศนี้แค่นี้ก็ล้าหลังกับผู้คนเขาต่างประเทศมากมาย
11: ตอนน
10: ี้
11: เราก็แพ้ประเทศรอบข้างไปแล้วน
10: ะค่ะอาจารย์
11: ที่เราอยู่ข้างนอกคือตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้เรื่องคอร์รัปชันของเราสูงขึ้น
10: ค่ะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็เห็นเขารณรงค์เลยนะ มีโครงการรณรงค์กันอยู่เรื่องต้านคอร์รัปชันนะอาจารย
11: ์มันสำคัญในการรณรงค์คือเวลาผมมีเหตุผลก็ข้ามไปตัวเอง
10: แต่จริงๆมันก็เป็นยุคสมัยของการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองกันทั้งนั้นนะอาจารย์อธิบาย
11: ไม่ยาวสาวได้สาวเอาละครับ
10: ค่ะแต่ยิงก็เชื่อว่าเมืองไทยเราก็ยังมีคนดีอยู่ไม่น้อยนะคะจ้ะยิงทำรายการยิงทำรายการวิทยุรายการนึงชื่อรายการคิดบวกขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหน่อยยิงทำรายการนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่ช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วก็มาเป็นวิทยุ
11: ผมเชื่อว่าทำให้คนเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรอ่ะนะตัวเขาจะทำหรือไม่ทำเรายังไม่ได้มีอำนาจไปถึงเรายังไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ถึงขนาดนั้น
10: ใช
11: ่แต่แยกออกอะไรคือความดีความเลวผมว่าหน้าที่เราก็โอเคแล้วล่ะ
10: จริงบ้านเมืองเรายังอยู่ได้เพราะเรายังมีคนดีที่ปิดทองหลังพระอาจารย์ทำโดยไม่ต้องการสองไม่ต้องการแสงทำแบบเป็นตัวเล็กๆเนี่ยที่ช่วยคนจำนวนเล็กๆแต่ว่ามีพลังกันหลายๆคนน่ะเรายังอยู่ได้เพราะสิ่งนี้จริงๆนะเวลาจัดรายการนี้เรามีความหวัง
11: รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเร็วแล้วก
10: ัน ปัญหาคือเขาไม่รู้เขาแยกไม่ออกระหว่างความเร็วกับความเร็วความดีเขาอาจจะมีเหตุผลในการอธิบายสิ่งที่เขาทำหลากหลายรูปแบบนะคะอาจารย์แต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะจริงถ้าเป็นไปตามระบอบก
11: ็
10: ถ้าเป็นไปตามระบอบก็รอเลือกตั้งใช่ไหมคะอาจารย์
11: ครับ
10: อาจารย์คิดว่าจะมียุบสภาไหมอาจารย์ว่า
11: ไม่
10: โอ้โหตอบคำเดียวเหรอคะ
11: ผมเห็นพวงดอกไม้แล้วผมชอบดอกไม้แล้วผม
10: ชอบดอกไม
11: ้คือมันยังมีทางออกเลือกตั้งมันไม่เลือกตั้งใหม่วันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าเก่า
10: จนกว่า
11: เปลืองค่ามันไปเปลืองค่าเลือกตั้ง
10: เปลืองค่าเลือกตั้งอีกเพราะว่าถ้าเป็นกกต.
11: มันไม่มีทางเลือกคือวันนี้ที่ชุมนุมจุดอะไรไม่ติดเพราะเขาไม่รู้จุดหมายว่ามันไปอะไร
10: มันจะไปยังไง
11: จะกลับไปปฏิวัติเขาก็ไม่เอา
10: ค่ะใช่
11: มันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่ทางแก้
10: มันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์ก
11: มันเพิ่มปัญหาเข้ามาอีกด้วยซ้ำ
10: ค่ะอาจารย์มันต้องมีทางสิอาจารย์คุย
11: มันต้องมีทางถ้าดูป่ายการสายการก็บอกแล้วว่าที่เขาทำไว้นี่เพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้า
10: ก็จริงจริง
11: ข้างหน้าก็ต้องขอเวลาสร้างศรัทธาเขาเพิ่มกดศรัทธาให้ฝ่ายเสื่อม
10: ค่ะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็บอกคราวที่แล้วจำได้ไหมคะก่อนหน้านั้นก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ไปเลือกตั้งแล้วพอเลือกตั้งเขาได้ผลเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ยุบพรรคเขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่อยากเลือกไปก็เท่านั้นเลือกไปก็มีอำนาจเหนือกว่านั้นมาทำให้ผลเลือกตั้งมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเขามันก็เป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่บ้านเมืองต้องมีทางออกต้องมีทางออกอาจารย์ต้องมีทางออกในทางที่ควรจะเป็นแล้วก็ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดเสียเลือดเสียเนื้อยังไงต้องมีทางออกไว้มาหาทางออกกันดีกว่าอาจารย์ค่ะใส่ร่องต้องเปลี่ยนชื่อรายการจาก News From Home เป็นช่วยคิดช่วยทำนะคะอาจารย์กลับไปเป็นรายการช่วยคิดช่วยทำเหมือนเดิมวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะไม่อยากให้ทุกท่านหมดกำลังใจกับบ้านเมืองเราก็ยังไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกนะท่านผู้ฟังแต่ว่าสถานการณ์ภาพเหตุการณ์ที่มันปรากฏอยู่ในบ้านเมืองเรามันค่อนข้างชัดเจนมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะปล่อยให้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ต้องนึกถึงลูกนึกถึงหลานในอนาคตกันบ้างเมื่อจะกร่นด่าพวกเราว่าโหบริหารดูแลชาติบ้านเมืองยังไงถึงปล่อยให้เหลือแต่ซากเศษอย่างนี้มาตกถึงมือเขานะคะเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการฟังไปบ่นไปคุยไปหมดไป News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้สวัสดีค่ะๆ
12: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
16: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
17: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
18: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
19: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
20: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
21: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่17กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมครับโรงพยาบาลชลบุรีออกแถลงการชี้แจงแล้วนะครับก่อนจะไปดูคลิปเล่าก่อนคือคุณผู้ชายคนนี้เขาขับรถกระบะมาแล้วไปจอดตรงที่จอดรถคนพิการเพื่อจะมารับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาล
1: คุณพ่อท่านขาขาด
0: พิการขาขาดนั่งวีลแชร์
1: เ
0: พราะฉะนั้นตอนขับมาเนี่ยมันคนปกติขับมา
1: แต่เดี๋ยวจะรับคุณพ่อ
0: ซึ่งเป็นคนพิการขึ้นรถปรากฏพอมาถึงรถคุณผู้ชมฮะรถถูกล็อกล้อเจ้าหน้าที่บอกว่านี่มันที่จอดรถคนพิการแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะฮะไปดูคลิปครับ
2: คนดูครับโรงพยาบาลชลบุรีครับพ่อผมพิการครับขาขาดนะครับดูครับที่จอดรถผู้พิการครับผมจอดผิดตรงไหนครับทุกคนดูนะจอดผิดตรงไหนครับแล้วมันล็อกล้อผมครับแล้วมีผู้หญิงมาโวยวายด้วยครับว่าผมไม่มีตามาจอดตรงที่คนพิการนะบอกว่าต้องให้คนที่เขาขาขาดเท่านั้นพิการเท่านั้นถึงจะจอดได้แล้วเขาพิการเขาจะขับรถมายังไงผมไม่รู้เข้าใจเลยครับเนี่ยดูครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีครับ
0: ผู้โพสต์คลิปคือคุณอดิรักษ์เศษมาอายุ33ปีเบื้องต้นในแกยืนยันก่อนว่าแกได้รับการบริการที่ดีจากโรงพยาบาลนะทุกคนในโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลเนี่ยดูแลคุณพ่อดูแลเขาอย่างดีแต่มามีปัญหาตรงที่จอดรถนี่แหละพยายามวนหาที่จอดรถหลายรอบแล้วมันไม่มีเหลือบไปเห็นมันมีที่จอดรถคนพิการก็มั่นใจเลยว่าจอดได้แน่นอนเพราะคุณพ่อพิการขาขาดพอมาถึงรถถูกล็อกล้อแบบนี้มีเหมือนลักษณะเป็นรปภ.ออกมาบอกในทำนองว่ามันที่จอดรถคนพิการเขาก็ยืนยันว่าผายมือไปคุณพ่อไงคุณพ่อพิการถกเถียงกับเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่พูดในทำนองว่าคือสำหรับคนที่พิการขามา

0: นะจนพ่อมาเขาก็ยังไม่มาเปิดให้นะพ่อก็นั่งรออยู่นานมีการวอหากันแล้วทีนี้ผมได้ยินคำหนึ่งที่ผมตัดสินใจโพสต์นะครับเขาพูดเหมือนประมาณว่าจะปลดให้มันดีไหมปลดไหมปลดหรือเปล่าจะปลดไหมเหมือนเขาถามวอถามกันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทำผิดอะไรผมก็ถามพี่ทำไมไม่ปลดให้ผมอ่ะเดี๋ยวปลดให้เดี๋ยวปลดให้แกก็เหมือนไม่พอใจครับปลดแล้วก็เหมือนไล่เรากลับเลยไปเลยอย่างเงี้ยประมาณน
1: ี
0: ้แต่คุณเลือกที่จะใช้อารมณ์หรือใช้เหมือนประมาณว่าเบ่งอะฮะเหมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ให้เกียรติผู้ป่วยไม่ให้เกียรติคนที่ไปใช้บริการนะครับผมเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการบริการนะครับ
2: พี่จอดได้ผมยืนยันพี่จอดได้อันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารมากกว่ามันสื่อสารกันไปอีท่าไหนยังไงมันเลยมาลงเอยแบบนี้โรงพยาบาลชลบุรีออกแถลงการผ่านทาง Facebook นะครับ3ข้อข้อแรกก็คือปรากฏว่าคุณผู้ชมทางโรงพยาบาลบอกอย่างนี้ครับพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลซึ่งเป็นเอกชนประธานกับกรรมการมูลนิธิเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยืนยันว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาโรงพยาบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. การจัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการของโรงพยาบาลโรงพยาบาลชลบุรีให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการโรงพยาบาลจัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการไว้เป็นการเฉพาะบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลซึ่งจุดนั้นจะมีรปภ.คอยดูแลอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือก็อาจจะเป็นคนละจุดกับที่พี่เขาไปจอดที่พี่เขาไปจอดอ่ะเป็นพื้นที่ของมูลนิธิ 3. ทีนี้จะเอายังไงการแก้ไขและประสานงานแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนล่าสุดได้มีการดำเนินการประสานงานไปยังมูลนิธิซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยแล้วมีการร่วมพูดคุยทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตในแถลงการณ์โรงพยาบาลก็ยืนยันว่ามุ่งมั่นให้บริการด้านสาธารณสุขยึดหลักใส่ใจอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยทุกท่านพี่จอดได้ครับพี่
3: หลักการมันได้อยู่แล้วค่ะ
2: มันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าคุยกันยังไงเนาะมันเลยกลายเป็นแบบนี้เนาะ
3: ไปอีกเหตุการณ์นึงที่สมุทรปราการค่ะก่อนจะดูภาพตูนเล่าก่อนคือตรงนั้นเนี่ยที่สมุทรปราการเขาจะมีซอยแคบๆซอยนึงนะคะเป็นซอยที่มีชุมชนอยู่อ่ะคือมีบ้านเรือนชาวบ้านทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์วางข้าววางของไว้อยู่ดีๆเมื่อคืนนี้ค่ะตีสามแท็กซี่คันนึงขับเข้ามาแล้วชนกราวรูดไปหมดเลยค่ะนั่นค่ะคุณผู้ชมคือมันไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยนะพี่ไก่ชนมาตั้งแต่ต้นซอยนู่นอะ
2: กวาดมาตลอดทาง
3: แล้วคนก็ตะโกนอะก็ไม่หยุดก็คือฝืนจะไปให้ได้นะคะอ่ะลองดูมุมกล้องมุมอื่นๆด้วยนะคะ
2: โอ้ตาย
3: ๆนี่อ่ะลองดูมุมนี้อือ
2: เสียงนี่มันเอาตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอย
3: คือเสียงตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตลอดทางนะคะกวาดไปหมดอ่ะลองดูภาพความเสียหายเช้าวันนี้นะคะจริงๆชาวบ้านเนี่ยเขาตีสามกำลังหลับลึกนะต้องตื่นมาดูกันไปหมดเลยอ่ะโอ้คือตอนนี้คนก็สันนิษฐานว่าน่าจะเมานะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตีสามเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลบางเสาธงซอย6อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะโอ้โหนั่นอย่างที่บอกนะคะมันเป็นซอยแคบแบบนี้ก็ยังจะฝืนไปเมื่อเช้านี้ตำรวจสภ.บางเสาธงก็ลงพื้นที่มานะคะของชาวบ้านที่เสียหายไปเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดกันมีโต๊ะมีเก้าอี้มีราวตากผ้าแต่ก็เคราะห์ดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะตำรวจก็เอากล้องวงจรปิดไปติดตามมาบอกก่อนว่าตอนนี้เจอเจ้าของรถละแต่ยังไม่เจอคนขับเพราะเขาบอกว่าตัวเขาไม่ใช่คนขับไปฟังฝั่งผู้เสียหายก่อนนะคะท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณสมศักดิ์นามสมมุติบอกตีสามกำลังหลับเพลินเลย ตอนแรกได้ยินเสียงแล้วแหละนึกว่าแมวกัดกันแล้วไปชนของล้มจนกระทั่งตีสี่เพื่อนในชุมชนโทรมาปลุกบอกว่าช่วยออกมาดูหน่อยพังะเลยอะค่ะมันไปหมดเลยก็พากันไปแจ้งความแต่ว่าตัวคุณพี่ท่านนี้เนี่ยไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะว่าของตัวเองเสียหายเล็กน้อย

0: เสียงดังโครมแต่ผมไม่ได้สังเกตนึกว่าแมวมันกัดกันนะครับพอมาเพื่อนโทรมาบอกว่าให้ออกมาดูหน้าบ้านหน่อยประมาณตีสี่ออกมาดูก็เจอสภาพเนี่ยเละรูปเปเลยก็เลยต้องจัดระเบียบมาไง
1: ตอนนี้คือไปแจ้งความไว้แล้ว
0: ผมไม่ได้แจ้งแต่นี่ก็ไปแล้ว
1: อ๋อพวกผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหาย
0: หนักก็ไปหมดแล้วแต่ผมว่ามันไม่หนักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่กล้าก็ไป
2: ชาวบ้านในชุมชนอีกท่านนึงนะคะชื่อคุณแกละเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในซอยเนี้ยคือความที่มันแคบใช่ไหมคะแล้วมันเป็นชุมชนหมดเลยอ่ะแต่เดิมมีเสาเหล็กวางขวางเอาไว้ตรงปากทางเข้าซอยรถยนต์จะเข้ามาไม่ได้เลยค่ะแต่ภายหลังเทศบาลปรับพื้นที่ก็นำเสาต้นนี้ออกไปแต่ถามว่าชุมชนชอบไหมที่เอาเสาออกเขาชอบกันนะคะแล้วเขาก็คิดไปถึงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะว่าถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินใครป่วยรถพยาบาลก็จะได้เข้ามาได้หรือสมมตินะว่าเกิดเหตุไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะรถดับเพลิงก็จะสามารถเข้ามาถึงบ้านแต่ละหลังได้ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่ารถไปเละหมดเลยก็มันก็ต้องใช้ความระวังอ่ะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับแท็กซี่คันนี
3: ้มาแบบไม่ขยื่นรถเลยชนรถเขาเลยลูบรถเขาเลยมันก็เลยเกิดปัญหาวันเนี้ย
1: ปกติก็มีรถมอไซค์เนี่ยจอดอยู
3: ่มอไซค์จอดปกติครับ
1: หน้าบ้านอยู่แล้ว
3: เขาก็จะมีเส้นเขาก็จะไม่จอดล้ำเส้นกันเส้นเหลืองแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงานหรือว่ามามีงานมันก็ขยับมันได้เพราะมอไซค์มันเลื่อนได้ทางชาวบ้านเนี่ยก็ไม่อยากให้เอาเหล็กมาตั้งเพราะก็อยากจะให้รถพยาบาลเข้าหรือรถดับเพลิงเข้าเพื่อมาบางทีเกิดเหตุฉุกเฉินน่ะมันจะได้เข้ามาแก้ไขได้
2: คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็จอดล้ำเส้นเหลืองกันมาแต่คือมันแคบมากไงคะมันแคบมากอย่างชาวบ้านท่านเมื่อกี้ชื่อคุณแกละก็บอกว่าสมมุติว่าจะมีรถของเทศบาลรถอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะแจ้งใช่ไหมคะก็ขยับรถหลบกันอะใครจะมาก็หลบก็ยอมรับมันก็ล้ำแต่ว่ามันก็แคบมากจริงๆแต่ทีเนี้ยคันเนี้ยมันปะไปหมดเลยอะค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจตรวจสอบพบว่ารถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้พอชนเช่าของชาวบ้านเสร็จไปจอดทิ้งเอาไว้อยู่ริมถนนข้างโรงเรียนยินดีวิทย์ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ1กิโลค่ะอยู่ในสภาพที่ด้านหน้ารถรอยเฉี่ยวชนเต็มไปหมดก็ชัดเจนนะคะตำรวจก็หยุดรถเอาไว้แล้วย้ายมาไว้ที่โรงพักสภ.บางเสาธงแต่แน่นอนว่าตัวคนขับหายไปแล้วตำรวจก็ตรวจสอบจากป้ายทะเบียนนะคะไปเจอเจ้าของรถชื่อคุณเอกภพนามสมมุติเจ้าตัวยอมรับเป็นเจ้าของรถจริงแต่ไม่ได้เป็นคนขับแกบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีคนเช่าไปขับชื่อนายณัฐพงศ์อายุ50ปีสงสัยเมื่อคืนไปดื่มแล้วเมาสินี่ตอนนี้พยายามติดต่อคนเช่าคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เจ้าของรถบอกค่ะ
4: คนมันหนีเข้าใจไหมคำว่าหนีผมก็โทรติดต่อแต่เช้าแล้วโทรไป2สายแล้วเขาไม่รับแต่รูปผมให้เจ้าหน้าที่แล้วว่าคนน่ะคือคนขับรถใช่ไห
1: ม
4: ผมจะขอรถให้เขาเช่า
1: เขาอยู่ในเคหะบางพีป่ะ
4: พักอยู่สำโรงครับ
1: อ๋อพักอยู่สำโรง
4: ใช
1: ่คิดว่าเขาไม่คุ้นเส้นทางหรือว่าเขา
4: เมา
1: ใช่ไหม
2: นั่นนะคะคงตามตัวไม่ยากนะวงจรปิดก็มีนะคะ
5: ครับส่วนข่าวนี้พวกเราเตรียมพร้อมครับเข้าสู่ยุคอัตราดอกเบี้ยสูงตูนจะรู้ว่าผมจะอินกับข่าวนี้คนมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตเตรียมตัวได้เลยครับหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และยังย้ำด้วยว่าเดี๋ยวภายในปีนี้จะขึ้นอีก
2: ส่งผลถึงเมืองไทยแน
5: ่ๆรับแรงกระแทกมาเต็มๆเอามติของเฟดก่อนนะครับเป็นการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐประจำเดือนกันยายนก็มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังไร้สัญญาณชะลอตัวและยังมีการส่งสัญญาณด้วยว่าภายในปีนี้จะปรับขึ้นอีกครั้งสู่ระดับ 0.50% และจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้ตลอดปี70ประธานเฟดเนี่ยบอกว่าผู้บริโภคต้องเตรียมพร้อมรับมือกับยุคอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนสินเชื่อบ้านรถยนต์บัตรเครดิตก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อฝั่งบ้านเราฮะคุณอมรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยโพสต์ผ่าน Facebook ใครลงทุนอะไรช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังความเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาขึ้นและค่าเงินผันผวนกันด้วยขณะที่ดอกเบี้ยไทยอาจจะยืนระยะไม่ไหวแม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นช้ากว่าเพื่อนบ้านและคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จริงๆเขาอยากจะตรึงดอกเบี้ยไว้แต่ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยรัวๆสุดท้ายแบงก์ชาติก็อาจจำใจต้องยอมขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าตามเข้าไปด้วย มันผันผวนไปทั่วโลกเลยครับตลาดเงินคุณผู้ชมฮะไปดูหุ้นก่อนหุ้นเนี่ยหลังจากที่เฟดประกาศออกมาปรับตัวขึ้นทันทีนะครับล่าสุดเอาปิดตลาดเลยบวกไป 20.61 จุดครับปิดตลาดที่ 1,583.34 จุดขึ้นไป 1.32% ผันผวนครับทองคำปรับตัวลดลงทันทีเอาปิดตลาดเลยฮะลงไป350บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 67,850 เห็นว่าระหว่างวันเนี่ยลงไปลึกถึง600บาทด้วยในบางช่วงแต่ว่าอ่ะราคาล่าสุดลงไป350บาทครับ
2: ปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านค่ะแสดงความเห็นในเพจเรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะเป็นเพจ Facebook วันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าเอเชียนเกมส์ญี่ปุ่นจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้กันอีก2วันจะเปิดฉากแล้วนะคะมหากรรมเอเชียนเกมส์ที่เมืองนางโงย่าวุ่นวายมากนักกีฬาแต่ละชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยเดินทางไปแล้วไม่ได้ห้องพักหรือได้
5: 24ชั่วโมงนะกว่าจะได้อะตูน
2: หรือได้แล้วก็มีปัญหาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ครู่เดียวค่ะ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
8: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
13: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
14: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
15: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
14: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
16: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
17: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
18: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
19: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
20: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
21: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
22: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
23: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
24: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
25: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
24: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
26: เ
6: เด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
0: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
1: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: ที่มีการจัดการอะไรเป๊ะมาก
3: มีความพร้อมสูงมากเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะที่วิพากษ์วิจารณ์หนักๆก็คือนักกีฬาไปถึงไม่มีห้องพักไม่มีการจัดการที่ดีบางประเภทกีฬารอ24ชั่วโมงพอเข้าไปปรากฏต้องย้ายห้องพักอีกฮะคุณผู้ชมเริ่มที่บ้านเราก่อนเลยประเทศไทยครับคุณผู้ชมฮะเพจของคุณจุฑารัตน์นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงฮะโพสต์ภาพนี้ถึงแล้วไปยืนรออยู่ที่นาโกย่าแล้วรอกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยไหลมาแล้วนะเป็นคลิปกระเป๋าไหลนะ
2: แล้วตอนถึงยังสดใสอยู
3: ่โอ้ยมาแล้วถึงแล้วนะนาโกย่าพวกเรานี่กระเป๋ามาแล้วหลังจากนั้นผ่านไป6ชั่วโมงท่านเดิมคุณจุฑารัตน์เรายังอยู่ที่เดิม
2: ค่ะ
3: ผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงเรายังอยู่ที่เดิมแล้วเริ่มกลายเป็นภาพอย่างนี้แล้วนะนอนกันสะเปะสะปะแล้วนะสักพักนึงเพจสนามตะกร้อโพสต์ภาพนักกีฬานอนตามจุดต่างๆพื้นบ้างโซฟาบ้างแล้วก็บอกร่วมกันส่งกำลังใจนะให้นักกีฬาตะกร้อไทยออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน15กันยาเจอปัญหาตั้งแต่ลงเครื่องติดอยู่สนามบินทั้งวันพอไปถึงที่พักซึ่งเป็นเรือสำราญไปถึงเนี่ยช่วงเย็นเข้าห้องไม่ได้ไม่รู้มันผิดพลาดจากอะไรจากเจ้าภาพหรือจากระบบนักกีฬาบางประเภทมาถึงแล้วมาถึงห้องพักกว่าจะได้เข้ารอ24ชั่วโมงนาโกย่าไม่อ่อนโยนกับนักตะกร้อไทยเลย อีกท่านหนึ่งเพจหมอเคเจเลตะกร้อโค้ดปุ้ยครับเพจของโค้ดปุ้ยพรชัยซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยโพสต์ข้อความบอกว่า10ชั่วโมงแล้วเรายังไม่ได้เข้าที่พักเลยเขาจัดที่พักให้เป็นเรือสำราญรอตั้งแต่10โมงครึ่งจนตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าติดปัญหาเรื่องอะไรนักกีฬาเราอ่อมแก่กันไปหมดแล้วตอนนี้แล้วสักพักโค้ชปุ้ยก็โพสต์คลิปเลยฮะเป็นการบรรยายสภาพนักกีฬาตะกร้อในคลิปบอกว่าเรามาถึงเที่ยงคืนพอมาถึงเนี่ยมันก็คือเราเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงญี่ปุ่นก็คือเช้าจน3ทุ่มเราเพิ่งได้ขึ้นเรือ1วัน24ชั่วโมงดูตาแต่ละคนสิ
4: ที่ครับก็จะมีกระบวนการการตรวจกระเป๋าการบรรยากาศของทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยครับที่กำลังจะเข้าที่พักที่เมืองนาโกย่านะครับเป็นที่พักบนเรือสำราญใหญ่เดินทางมาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้นะครับมาถึงตอนเช้าและวันนี้เป็นเวลา3ทุ่มที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพิ่งจะได้เข้าที่พักก็จะมีกระบวนการการตรวจกระเป๋าการเช็คชื่อห้องต่างๆก็ใช้เวลาถึง1วันกันเลยทีเดียวครับดูหน้าตาแต่ละคนเหนื่อยล้ากันพอสมควรอันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่จะขึ้นเรือสำราญกันแล้วบรรยากาศของทัพนัก
3: พอเราเห็นคลิปนี้เราคิดว่าเอาละจะได้เข้าละคือมาถึงเรือแล้วตูนเช็คชื่อกันแล้วคุณผู้ชมผ่านไปอีกหลายชั่วโมงโค้ชปุ้ยโพสต์ใหม่ยังไม่ได้เข้าห้องครับ
2: โอ้ห้าทุ่มแล้ว
3: ยังไม่ได้เข้าครับตอนนี้เรานอนกันตามพื้นแล้วก็จะเป็นภาพแบบนักกีฬาไปนอนกันตามพื้นละคือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับเราเข้าห้องไม่ได้ผิดพลาดจากทางเจ้าภาพ
5: ใช้เวลาเดินทางวันครึ่งครับ
4: ตอนนี้ณเวลานี้ที่บนเรือครับนักตะกร้อทีมชาติไทยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เข้าห้องเลยครับเราออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานเวลา1ทุ่มตอนนี้ยังไม่ได้เข้าห้องเลย
5: ใช้เวลาเดินทางวันครึ่งครับ
4: ตอนนี้วันครึ่งแล้วนี่ดูสภาพนักกีฬา
5: ขอพูดคำหนึ่งได้ไหมครับคิดถึงคุณเดลโรสครับ
4: นอนอยู่เลยครับนี่ดูโอ้โหสภาพงงเงียบมากดูครับในตรงนี้อีกหน่อยนึงยังไม่ได้เข้าห้องเลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะได้เข้าห้องตอนไหน
7: ฟังเข้าไป
3: จนที่สุดโค้ชปุ้ยอัปเดตตอนเที่ยงคืนครึ่งฮะมากกว่า24ชั่วโมงเราได้เข้าห้องพักแล้วแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาก็รีวิวที่พักบนเรือแล้วคุณจุฑารัตน์ครับนักกีฬาท่านเดิมนะฮะพุ่มสว่างแก้วฮะโพสต์ภาพเข้าห้องแล้วนี่คือวิวจากห้องนี่แล้วก็นักกีฬาอีกท่านคุณพิเชษพันแสนได้เตียงแล้วอยู่บนเตียงแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคือตามรายงานเนี่ยพบว่าทางตัวแทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเข้าไปคุยกับฝ่ายจัดนะฮะของนาโกย่าครับก็ได้ข้อมูลทำนองว่าปัญหามันเจอมันมาจากorganize เนี่ยส่ง room list หรือว่ารายชื่อห้องมาไม่อัปเดตกับทางเรือทำให้เกิดปัญหาในวันที่มาถึงฮะเช่นเดียวกันกับทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยฮะคุณชลิตพัฒน์ชลิตรัตน์จันทนุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาสควอชไปถึงพร้อมกับทีมนักแบดมินตันไทยกับทีมนักจักรยานพอไปถึงสนามบินรออยู่ที่อีกตึกนึงในสนามบิน4ชั่วโมงครึ่งนักกีฬาเริ่มทยอยไปที่ที่พักบางส่วนไปโรงแรมบางส่วนขึ้นเรือสำราญปรากฏไปรอกันจน8โมงเช้ากว่าจะได้เข้าที่พักเนื่องจากมันมีปัญหาทุกจุดรถก็ไม่พอ
2: รถรับส่งนักกีฬา
3: พอไปถึงก็มีปัญหาเดียวกันก็คือไอ้ room list นี่แหละ
2: ก็ไม่ได้เข้าห้องพักอีก
3: ไม่ได้ห้องพักอีกคุณผู้ชมอันนี้คือฝั่งของไทยอินเดียซึ่งขึ้นเรือสำราญเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะนักกีฬาอินเดียประสบปัญหาความล่าช้ามากกว่า14ชั่วโมงแต่อินเดียเขาบ่นมากกว่าเราอีกเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ไม่มีห้องเขาไม่มีอาหารไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยสื่ออินเดียบอกว่านักกีฬาพายเรือซึ่งเป็น2กลุ่มเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกลุ่มแรกเนี่ยไปถึงตอนเช้าแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพอีกกลุ่มนึงก็ตามไปปรากฏว่านักกีฬาพายเรือคนนึงบอกว่าพอไปถึงตั้งแต่9 โมงเช้า2ทุ่มครึ่งก็ยังไม่ได้ห้องที่สำคัญคือนักกีฬายิงปืนบอกว่าเขาประสบปัญหาแบบเดียวกันพอได้ห้องถูกย้ายไปโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งอีก
2: เพราะมันมีทีมอื่นเข้าพักไปก่อนแล้วค่ะ
3: คือได้ห้องมาแล้วนะไปถึงอ้าวมีคนอยู
2: ่ก็ต้องย้ายอีก
3: ย้ายไปโรงแรมแล้วไม่มีอาหารมีแต่น้ำเปล่าเตรียมไว้ให้เขาสื่ออินเดียในรายงานว่าไม่ใช่แค่ทีมจากอินเดียแต่เจอกันหมดเวียดนามจีนเกาหลีใต้ไทยถูกปล่อยค้างเติ่งคุณผู้ชมฮะพอไปถึงโรงแรมบางประเภทกีฬาเขาตัดสินใจหาโรงแรมเองก็กลายเป็นติดช่วงวันหยุดยาว Silver Week ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่19กันยาที่พักเต็มหมด
2: จะหาเองก็หาไม่ได้อีก
3: เท่านั้นไม่พอฝนตกหนักเป็นประวัติการทำให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่มากกว่า400คนที่อยู่บริเวณท่าเทียบเรือของนาโกย่าจะเป็นกลุ่มเรือสำราญถูกขอให้อพยพด่วนเพราะบางห้องพักน้ำรั่วจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
2: ค่ะคือฟังทีมนักกีฬาไทยนักกีฬาอินเดียแล้วจีนนี่ดูเบากว่าเพื่อนเลยแต่จริงๆถามว่าหนักไหมก็หนักลองไปฟังเรื่องของฝั่งจีนบ้างนะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานค่ะว่านักกีฬาทีมชาติจีนหลากหลายประเภทกีฬาคือก็คล้ายๆกับเรื่องรถรับส่งพอไปถึงสนามบินนาโกย่ารอนานบางคนนี่เกือบ6ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอาหารให้ทานมีแค่น้ำลูบท้องเท่านั้นนะคะมีคณะหนึ่งเนี่ยไปถึงเที่ยง15เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะบ่าย2ตอนแรกเนี่ยคือจะต้องมีรถรับทันทีแต่กระทั่งบ่าย2ก็ยังไม่มีรถก็เป็นภาพนี้ค่ะนั่งรอนอนรอกันตามเก้าอี้โซฟาและพื้นของสนามบินทีมยิมนาสติกของจีนค่ะปรากฏว่าในทีมมีสมาชิก21คนใช่ไหมคะรายชื่อไปปรากฏอยู่ในระบบของญี่ปุ่นประเทศเจ้าภาพแค่2คนหายไปจากรายชื่อถึง19คนแล้วนี่คือสิ่งที่นักกีฬาทำความที่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่เฉยๆทำยังไง
3: วอร
2: ์มยืดนี่ค่ะยืดบางคนนี่ถึงกับเอาเสือโยคะออกมาปูที่พื้นเอาโฟมโรลเลอร์ค่ะ
3: ยืด
2: แล้วก็ยังยืด resistance band ออกมายืดระหว่างรอในสนามบินทีนี้ทางทีมนักกีฬาจีนเขาก็ไปสอบถามกับอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดนี้นะคะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรอาจจะเป็นที่ระบบหรืออาจจะเป็นที่ขั้นตอนการประสานงานบางส่วนมันไม่เชื่อมต่อกันเลยทำให้รายชื่อตกหล่นขาดหายทีนี้อาสาสมัครท่านนี้ก็เลยบอกกับทีมนักกีฬาจีนว่าหรือจะไปที่พักเองได้นะสามารถหารถเองได้แต่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองทีนี้ทีมแบดมินตันจีนก็เลยตัดสินใจไม่รอแล้วหารถเองหาก็รถก็ไม่พออีก คือหาตั๋วรถโดยสารสาธารณะได้ไม่เพียงพอกับคณะทั้งหมดอะค่ะก็ใช้วิธีแยกกันไปกลุ่มนึงกลุ่มที่เหลือทำยังไงรู้ไหมคะใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเมืองนางโงย่าเช่ารถของคนจีนที่อยู่ในเมืองนางโงย่ามาช่วยรับแทนที่สุดก็สามารถออกจากสนามบินได้ตอน4 โมงครึ่งช่วงเย็นนะคะแต่บางคณะออกไปได้คือ6 โมงเย็นเท่ากับว่าต้องรอที่สนามบิน6 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอาหารอย่างที่บอกมีแต่น้ำโอ้โหชาวเน็ตจีนด่ายับเลยค่ะ
3: เกาหลีใต้บ้างครับ
2: ค่ะ
3: เกาหลีใต้ก็เจอปัญหาไม่แพ้กันทีมฟุตบอลชายทีมชาติของเกาหลีใต้เจอปัญหาเรื่องการเดินทางอันนี้จะเป็นกลุ่มที่จะประสานกันระหว่างการเดินทางจากสนามไปสนามจากสนามไปโรงแรมปรากฏว่ารถบัสมีไม่เพียงพอครับทีมฟุตบอลชายเกาหลีใต้เขาเพิ่งแข่งชนะเอาชนะกาตาร์ไปได้4-0เขามีกำหนดจะต้องฝึกซ้อมฟื้นฟูร่างกายปรากฏว่ารถไม่มารับทำให้ไปถึงสนามซ้อมแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมฟุตบอลชายเกาหลีใต้เจอปัญหาแบบนี้นะครับเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าคนขับรถอ่ะขับรถไปส่งเขาที่สนามนะหลงทางจ้ะพาหลงทางช้าไปอีก30 กว่านาทีไม่ใช่แค่ทีมเขาทีมเดียวทีมกาตาร์เจอหน้ากันก็อ้าวหลงใช่ไหมอ้าวหลงเหมือนกันก็เลยพากันช้าไปกันหมดอันนี้แค่บางส่วนนะถ้าเล่าหมดคือหมดเวลาคุณผู้ชมฮะเอาทีนี้ญี่ปุ่นว่ายังไงผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินะครับและเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับคุณฮิเดอากิโอมูระบอกว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัด
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยNew Isuzu D-Max The One and Only
9: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
10: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: ล้วเนี่ยฮะงบบานไป3เท่าแล้วทุกฝ่ายก็ออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นดราม่าอย่างที่บอกกันนะญี่ปุ่นนะไม่น่าเชื่อว่าเจอ
1: แล้วไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอีกไหมอีก2วันนะคะก่อนที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมจะเปิดฉาก
0: ครับ
1: ต้องเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาปิดท้ายทรงพระน่ารักอันนี้ที่เขาใส่แฮชแท็กกันนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเปิดกระเป๋ารีวิวสิ่งของคือท่านเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยรีวิวสิ่งของสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยต้องมีอะไรบ้าง
2: ได้กระเป๋าใบนี
1: ้ฟับฟับ
2: มาแล้วกระเป๋านักกีฬาทีมชาติ
3: มาเรามาเปิดกัน
2: นักกีฬาทีมชาติทุกคนนะคะจะได้กระเป๋าใบนี้กันคนละใบนะคะปีนี้เขาจะแจกหมวกของแกนสปอร์ตนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะแจกหมวก2ใบนะคะก็จะมีสีนี้มีอีกสีนึงคือสีนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะนะคะเนี่ยสัญลักษณ์เวลาท่านหญิงจะไปแข่งครั้งเนี่ยท่านหญิงก็จะใส่เข็มโอลิมปิกไว้ตรงหัวไว้เสมอนะคะหลังจากนั้นไม่ได้แล้วจะไปแข่งแล้วจะไปต้องไปเขาก็จะแจกแป้งคนละใบแล้วก็มีกางเกงนะคะมีกางเกงแบบ2แบบเอวแบบนี้อันนึงมีเสื้อเป็นแท็กสูทอันนึงแบบนี้จะมีข้างหลังก็จะเป็นธงชาติไทยนะคะแล้วก็จะมีตราของ
0: คุณผู้ชมไปดูเต็มๆได้ใน Instagram ของพระองค์ท่านนะฮะสุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยสนมากนะฮะได้กัดทุกชุดฮะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยที่แชร์กันเยอะๆเลยคือกินซ่าโตเกียวแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำปรากฏภาพนี้บนบิลบอร์ดจอใหญ่เลยครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยเราทราบออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรีนะฮะนี่แล้วก็ปรากฏภาพของพระองค์ท่านบนบิลบอร์ดที่กินซ่าด้วย
1: ค่ะ
0: ความภูมิใจของทัพนักกีฬาไทยครับ
1: ส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเข้มข้นมากนะคะโดยเฉพาะคดีพี่หนุ่มกัญชัยกับคุณปูบรรณาล่าสุดเราได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีเสียงคุณปูเรื่องนี้ด้วยนะคะล่าสุดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้คุณปูผมดูกับตูนแป๊บนึงสะกิดกันใหญ่เลยอ่ะ
1: ทนายสองข้างคว้ากันใหญ่เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะงานแก๊สเทค2026ค่ะมหกรรมด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้17กันยายนที่ไบเทคค่ะมีทั้งรัฐมนตรีมีผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานบรรดาผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำมากันกว่า 50,000 คนนะคะมาร่วมงานนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยโชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงาน Gas Tech 2026โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทยได้ใช้เวทีนี้ตอกย้ำจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภูมิภาคพร้อมเปิดรับการลงทุนและนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางระบบพลังงานของภูมิภาคและของโลกในอนาคตสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดึงงานแก๊สเทค2026เข้ามาจัดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท
5: งานแก๊สเทคเป็นงานที่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะทางด้านงานแสดงสินค้าแล้วก็การประชุมทางด้านพลังงานเราก็มองว่าน่าจะคอนทริบิวต์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะเยอะมากเรายังไม่รวมในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานที่เราดึงงานมาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่ SME มาจนผู้ประกอบการในเรื่องของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนด้วยในประเทศไทยเนี่ยได้มีการเรียนรู้และเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆทั่วโลกเพราะว่า Global Conversation อยู่ที่นี่แล้วในช่วงเวลาของงาน Gas Tech ค่ะ
4: Gas Tech 2026สะท้อนอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมไม้ไทยที่มีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดงานระดับโลกด้านพลังงานนี้ให้ประสบความสำเร็จตอกย้ำความพร้อมของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านงานแสดงสินค้าของเอเชีย

0: ำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
5: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
7: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
9: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
10: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
13: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
14: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
14: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
15: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
16: กับพี่หนุ่มกันชัยเมื่อสักครู่นี้ค่ะบอกว่ามันไม่จบพี่ไก่เพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยไม่ต้องการเงินการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยแต่ต้องการอิสรภาพแปลว่าอะไรก็คงเข้าใจกันทีนี้เงื่อนไขของฝั่งพี่หนุ่มก็คือไกล่เกลี่ยได้นะแต่คุณปูต้องสารภาพทีนี้ล่าสุดพี่หนุ่มก็อัปเดตว่าฝั่งคุณปูมันธนาไม่รับข้อเสนอนี้ค่ะฉะนั้นก็เลยไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัวกระบวนการทางศาลเดินหน้าต่อนะคะวันนี้เป็นนัดไต่สวนพยานโจทก็เป็นตัวพี่หนุ่มเองด้วยนะคะที่ขึ้นให้การต่อศาลก็ยังมีกระบวนการในศาลกันอยู่ทีนี้ทางฝั่งคุณปูมันธนานะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะผู้สื่อข่าวเราได้เจอคุณปูก็ได้สัมภาษณ์อีกรอบเมื่อเช้าเนี่ยคุณปูไม่พูดอะไรกับนักข่าวแม้แต่คำเดียวเลยนะให้ทนายพูดหมดเลย ก็เลยเป็นที่มาว่าจะขอเจรจาไกล่เกลี่ยอะไรแบบนี้เมื่อกี้นี้คุณปูมันธนาค่ะให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้เจอกับพี่หนุ่มครั้งแรกหลังจากที่มีคดีความกันมาคุณปูบอกว่าก็ดีค่ะนักข่าวก็พยายามซักต่อดียังไงดีอะไรก็ดีที่ได้เจอกันคุณปูบอกแล้วคุณปูก็พูดขึ้นมาเลยค่ะยืนยันว่าเธอไม่ได้เคยยอมรับนะว่าเธอทำผิดต่อคุณหนุ่มกันชัยสื่อรายงานคลาดเคลื่อนช่วงนี้ทนายคือสะกิดคุณปูกันไม่ทันเลยค่ะ
2: พี่ปูถามความรู้สึกวันนี้ค่ะได้เจอพี่หนุ่มครั้งแรกเนาะตั้งแต่มีคดีความกันมาเป็นยังไงบ้างคะ
17: ก็ดีค่ะ
2: ดีค่ะหมายความว่าดีใจที่ได้เจอหรือว่าดีใจที่รู้สึกว่าแบบได้เจอได้คุยกันตรงๆแล้ว
17: ก็ดีค่ะที่ได้เจอกันนะคะ
2: ข่าวที่ออกมาเมื่อเช้าบางการน่าออกมาว่าพี่ปู่ยอมรับผิดและอยากไกล่เกลี่ยวันนี้
17: พี่ปู่ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเมื่อเช้ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง3นะคะโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะพี่ปู่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
18: คือว่าผมไม่อยากให้พี่ปู
2: ่เพราะว่าเมื่อเช้าพอข่าวเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเอาพี่ปู่ถ้ามีเ
17: คล
2: ียร
17: ์พี่ปู่เสียหายค่ะพี่ปู่ไม่ได้พูดอะไรค่ะ
18: พี่ปู่ยังไม่ได้พูดอะไร
19: เรายังไม่ได้คุณปู่ยังไม่ได้พูดลักษณะอย่างนั้นเลย
17: ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำ
2: พี่ปูขาเมื่อเช้าได้มีโอกาสได้คุยอะไรกับพี่หนุ่มกันชัยบ้างไหมคะในห้องพิจารณาคดีย
17: ังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะก็คุยผ่านทนายค่ะกับที่ปรึกษาม
2: ีมองหน้าสบตากันบ้างไหมคะ
17: ก็มีอาจารย์มาหน้ากับทนายค่ะ
2: พี่ปูขาวันนี้คาดหวังให้คดีไปในทิศทางไหน
17: ก็ศาลท่านก็พยายามอยากให้ไกล่เกลี่ยให้จบได้ดีทั้งสองฝ่ายอะค่ะ
2: คือวันนี้ถ้าเกิดสรุปแล้วไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ตกลงกันไม่ได้ก็คือให้เข้าสู่กระบวนการสืบพยานไปเลยใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะก็คือมีทนายบางคนที่เขาลงอะค่ะว่าถ้าหนุ่มกันชัยถอนฟ้องจะเป็นหมาพวกเราไม่อยากเป็นหมาอะไรเงี้ยค่ะ
19: ไม่เราไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นนะเขาเป็นคนละคดีกันอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะคะ
16: ทนายก็เบรกกันไม่ทันนะคะทนายความส่วนตัวของคุณปูค่ะคุณศิวรักษ์เลิศบารมีไพศาลคุณผู้ชายทางขวาเนี่ยค่ะก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปเมื่อเช้าอ่ะไม่ได้ยอมรับนะว่าคุณปูทำผิดแต่หมายความว่าก่อนหน้านี้คุณปูมีหลายคดีอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจะให้ออกมาสัมภาษณ์อะไรเพิ่มเพื่อเป็นการเพิ่มคดีหรือว่าเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปอีกเพราะทนายบอกคุณปูเป็นคนตรงๆคิดอะไรก็พูดมาโดยที่ไม่ค่อยได้กลั่นกรอง
18: ข่าวก็ไปลงว่าผมไปรับสารภาพแทนพี่ปูซึ่งไม่ใช่นะครับซึ่งผมเข้ามารับคดีของพี่ปูผมพิจารณาแล้วว่าพี่ปูเนี่ยมีคดีก่อนที่ผมจะเข้ามารับเนี่ยอยู่หลายคดีนะครับผมจึงไม่อยากให้มีการที่ว่าพี่ปูไปสัมภาษณ์อะไรแล้วมีการเอาไปลงหรือไปเพิ่มจำนวนคดีให้มันขัดแย้งกับคนอื่นเข้ามาเพราะว่าแกจะได้ใช้ชีวิตให้มันคือตอนนี้พี่ปูเนี่ยก็มีความลำบากอยู่นะครับเพราะว่าใช้ชีวิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คดีอย่างที่เราสำนักงานของเราเนี่ยนโยบายคือว่าลดคดีที่จะเข้ามาสู่ลูกความนะครับเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตตามปกติที่สุดก็ขอพี่ๆนักข่าวว่าก็เห็นใจพี่ปูหน่อยนะครับเราทำงานในเชิงสร้างสรรค์แล้วไม่มีคดีใหม่ให้มันเข้ามาวุ่นวายใจอีกก็คดีเก่าก็พยายามขึ้นศาลไม่ว่าจะจบด้วยวิธีไหนก็เคลียร์ออกไปให้หมดนะครับ
16: ทีนี้ไปย้อนฟังเมื่อเช้าค่ะทนายความท่านนี้ทนายศิวรักษ์เนี่ยก็บอกเลยว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปสมัยก่อนพี่ปูจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเราอยากให้พี่ปูลดจำนวนคดีลงไม่อยากจะให้มีผลกระทบกับใครวันนี้ถ้าได้เจอพี่หนุ่มแล้วมีโอกาสเจรจาไกล่เกลี่ยกันเราก็ยินดีพูดคุยทีนี้ตรงนี้สำคัญคำถามของนักข่าวนะคะก็คือถามว่าก็คือวันนี้เตรียมจะมาขอโทษใช่ไหมจะมาไกล่เกลี่ยใช่ไหมทนายซึ่งพูดแทนคุณปูบอกว่าอยู่ที่หน้างานจะคุยกันลักษณะไหนไม่ได้ปิดทางนะจะมาขอโทษจะมาไกล่เกลี่ยไหมอยู่ที่หน้างานจะคุยกันลักษณะไหนนักข่าวถามต่อไปอีกว่าแล้วพี่หนุ่มเขาจะให้อภัยเหรอทนายก็บอกอีกค่ะว่าก็เดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มแล้วกันว่าจะให้อภัยพี่ปูไหมหรือจะมีการเจรจากันลักษณะไหน
18: มีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตามสำนวนเลยก็เป็นข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยผมเอาไว้คุยในศาลก่อนดีกว่า
20: วันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มเนี่ยพี่ปูเองจะสื่อสารอะไรกับพี่หนุ่ม
18: ก็ถ้าเกิดว่าเจอกับพี่หนุ่ม
17: ขอให้ทนายตอบนะคะพอดี
18: เดี๋ยวพอดีว่าพี่ปูเนี่ยก็คือว่าผมได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความของพี่ปูเนาะพอดีว่า สิ่งที่จะสื่อสารออกไปนะพี่ปูสมัยก่อนจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้พี่ปูเนี่ยลดจำนวนคดีลงไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครนะครับถ้าวันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มแล้วมีโอกาสได้เจรจาไกลเกลี่ยกันเราก็ยินดีที่จะพูดคุยครับ
20: วันนี้แสดงว่าเตรียมตัวมาจะมาขอโทษหรือว่าจะมาไกลเกลี่ยกันแล้วเลยใช่ไหม
18: เดี๋ยวอยู่ที่ข้างหน้างานว่าจะมีการพูดคุยกันลักษณะไหนครับ
20: แล้วพี่หนุ่มเขาจะให้อภัยไหมเนี่ยในเมื่อเราเองไปโพสต์ตำหนิไปโพสต์ติง
18: เออ
20: พี่หนุ่มเขาคิดยังไงอยู่เนี่ย
18: อันนั้นเดี๋ยวเราถามพี่หนุ่มดีกว่าครับว่าเขาจะให้อภัยพี่ปูหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเจรจาลักษณะไหนเดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มก็ได้ครับ
20: ส่วนตัวพี่ปูคาดหวังไว้ว่าถ้าพี่หนุ่มจะใจดี
18: คือเรามองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีการเจรจาเราก็ขอให้เป็นการเจรจากันอย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆดีครับถ้าเจรจาจบเป็นเรื่องที่ดีครับ
16: นี่คือช่วงเช้านะคะทนายศิวรักษ์เลิศบารมีไพศาลก็พูดแทนคุณปูโดยที่คุณปูยืนฟังอยู่ข้างๆนะคะส่วนทางทนายตุ๋ยค่ะคุณพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ทนายความของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็บอกว่าคือเรื่องจะมาขอเจรจาไกล่เกลี่ยอันนี้ก็ต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนตัดสินใจเพราะที่ผ่านมาทางฝ่ายคุณปูไม่เคยยื่นข้อเสนอนี้มาก่อนก็เลยอยากจะให้ทางฝ่ายคุณปูยื่นข้อเสนอมาก่อนแต่ทนายตุ๋ยก็แรงเลยค่ะบอกเชื่อว่าการเปลี่ยนใจวันนี้ที่อยู่ดีๆก็อยากจะเจรจาละเป็นเพราะไม่อยากติดคุกมากกว่าไม่ใช่อยากให้คดีความลดลงตามที่ให้สัมภาษณ์หรอกเพราะพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากการฟ้องคดีเลยต้องการเพียงอิสรภาพส่วนเงื่อนไขในการเจรจาก็คือคุณปูต้องรับสารภาพค่ะ
0: ยังยืนยันว่าไม่ได้ยื่นไก่เกี่ยครับแต่เป็นศาลท่านพยายามพูดคุยว่าในทางคดีเราจะไปแนวทางไหนฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ถอนฟ้องพี่หนุ่มจะถอนเหรอครับเขาพูดว่าอะไรเขาพูดมาเยอะแยะมากมายดูถูกเหยียดหยามท้าทายอวดดีอวดเก่งทำไปเถอะครับวันนี้คุณอวดเก่งได้แค่วันนี้นะเมื่อไหร่คุณเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันหมดหน้าที่อวดเก่งของคุณแล้วนะครับส่วนที่เขาบอกว่าเขาต้องรับสารภาพศาลท่านก็เห็นด้วยผมบอกอย่างนี้เลยนะครับผมพูดข้อกฎหมายละกันมาตรา56ประมวลกฎหมายอาญาคุณมีโทษจำคุกไม่รอเนี่ยคุณรับสารภาพคุณก็ไม่รอคือยังไงคุณก็ติดคุกวันนี้นะครับสืบพยานศาลลงโทษเชื่อว่าเขาหมิ่นประมาทเขาก็ติดคุกมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายผมไม่อยากพูดเลยจริงๆเรื่องนี้แต่เขาพูดซ้ำพูดซากเรียกร้องอยู่เรื่อยๆคืออย่าเข้าข้างตัวเองมากบนศาลน่ะไม่ใช่ในสตูดิโอที่มาถ่ายละครต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนตัดสินใจนะถ้าเขาไก่เกี่ยวันนี้ถามเขานะครับเขากล้ายื่นข้อเสนอก่อนไหมล่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดว่าพี่หนุ่มกับผมเป็นคนยื่นข้อเสนอเขากล้ายื่นก่อนไหมว่าเขาต้องการอะไรไม่อยากให้มีคดีความหรือไม่อยากติดคุกก่อนหน้านี้ทำไมปากดีจังอะแต่มาวันนี้ไม่อยากให้มีคดีความคุณยังปากแจ๋วปากแซบยังด่าผมด่าเมียผมอยู่เลยด่าแล้วลบด่าแล้วลบมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าทำเลยทุกวันนี้ฟ้องอะไรอย่างเดียวไม่เรียกค่าเสียหายหรอกครับเพราะว่าเขาถูกคุณลุงหมียื่นฟ้องล้มละลายอยู่เนาะสถานะของสภาพการเป็นสภาพบุคคลตามกฎหมายเนี่ยจะสิ้นเร็วๆนี้ฉะนั้นอิสรภาพก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ไม่เอาตังค์เอาอิสรภาพ
16: นี่ค่ะทนายตุ๋ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าทันทีที่ศาลนั่งบัลลังก์ทนายความฝั่งคุณปูมรรณนาก็แถลงต่อศาลขอให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยถ้าเจรจาไม่ได้ค่อยสืบพยานก็คือเป็นไปตามกระบวนการเดิมของศาลผ่านไปครึ่งวันเช้าก็ยังตกลงกันไม่ได้ช่วงบ่ายศาลถึงเริ่มกระบวนการสืบพยานโจทย์นะคะพยานปากแรกคือทนายแก้วค่ะพยานปากที่2ก็คือตัวพี่หนุ่มกัญชัยเองเมื่อสักครู่นี้พี่หนุ่มอัปเดตมาว่าก็ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่เลยนะคะยังไม่เสร็จ17กรรมอ่ะพี่ไก
21: ่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาเข้มข้นกับข่าวสารนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้ครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับในบรรดาเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในบ้านเนี่ยโซฟาคือชิ้นที่เราใช้บ่อยที่สุดชิ้นหนึ่งเลยแน่นอนนะฮะนั่งเล่นนอนเล่นครับดังนั้นวันนี้ใครอยากได้โซฟาใหม่โปรดฟังทางนี้ครับคุณผู้ชมฮะ Index Living Mall เขาจัดงาน Index Sofa and Living Clearance Sale ครับเคลียร์สต็อกโซฟาครั้งใหญ่ในรอบปีขนทับโซฟาทุกดีไซน์มาลดสูงสุด 70% ครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาหนังโซฟาเบสหรือว่าโซฟา L shape สามารถเลือกโซฟาให้เข้ากับพื้นที่และไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้นอกจากนี้ยังมีของใช้และของแต่งบ้านก็ลดแรงไม่แพ้กันรอบนี้มีไอเทมใหม่ๆมาให้เลือกช็อปอีกหลายรายการนะครับใครที่สนใจโซฟาตัวไหนต้องรีบไปลองนั่งด้วยตัวเองครับ งาน Index Sofa and Living Clearance Sale โซฟาลดล้างสต็อกลดสูงสุด 70% จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง28ตุลาคมนี้ที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศเลยครับ
16: และข่าวดีค่ะตอนนี้ Index Living Mall แจกบัตรส่วนลด500บาทให้คุณผู้ชมค่ะเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้เลยเมื่อช็อป 1,500 บาทขึ้นไปมี20สิทธิ์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเห็น QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอสแกนได้เลยนะคะสแกนเสร็จก็เข้าไปลงทะเบียนชื่อและเบอร์โทรเอาไว้จากนั้นทีมงานจะติดต่อกลับแล้วส่งโค้ดส่วนลดให้ทาง SMS ภายใน7วันค่ะย้ำว่ามีแค่20ท่านแรกเท่านั้นนะคะขึ้นสแกนอีกทีได้ไหมคะขอ QR Code อีกที อีกทีนึงโอเคคุณผู้ชมทันไหมคะทันนะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
1: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
15: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
23: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
24: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
15: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
25: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewall Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
26: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผ ผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
6: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
21: คุณผู้ชมนายกอบต.หนองหมีคนนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินจากพนักงานอบต.คือสืบเนื่องจากพนักงานอบต.เนี่ยเป็นพนักงานสัญญาใครที่กำลังจะหมดสัญญาอยากต่อสัญญาไหมเอามาจ่ายให้ฉันดิคนละ 10,000 ถึง 30,000 เดี๋ยวต่อสัญญาให้นำมาสู่การจับกลุ่มวันนี้แล้วอย่างที่บอกครับวงจรปิดกลายเป็นหลักฐานสำคัญเพราะอะไรนี่คือภาพวงจรปิดของวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะ 13:45 นนี่คือตัวนายกอบต.หนองหมีนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะนั่งทำงานเซ็นเอกสารปุ๊บเราจำเป็นต้องครอบภาพให้แคบเพื่อกันเจ้าหน้าที่ออกไปนะฮะเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงเดินเข้ามาแล้วนะฮะถือแฟ้มเข้ามาแหมเสียดายภาพกว้างเราไม่ได้เห็นถือแฟ้มเข้ามาตอนเข้ามาเนี่ยยิ้มแย้มกัน2คนแล้วก็ทำเป็นคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนจะเอาเอกสารมาให้นายกอบต.เซ็นตูนปรากฏว่าพอเปิดเอกสารซองฮะซองอยู่ในแฟ้มนายกอบต.เปิดเก๊ะเลยแล้วชี้เอาซองลงเก๊ะเอาซองลงเก๊ะนี่
16: ไม่จับเอง
21: ไม่จับเอง
16: นี่ค่ะลงไปแล้ว
21: คนแรกเอาลงไปแล้วคนที่สองจริงๆถ้าเป็นภาพกว้างเนี่ยคนที่สองเปิดแฟ้มให้ดูเลยนะเปิดให้ดูต่อหน้าแล้วเอาซองลงเก๊ะเสร็จปุ๊บนายกก็ทำเป็นรับแฟ้มมาฮะนายกอบต.แล้วก็ทำเป็นเปิดหน้านู้นหน้านี้เตรียมปากกาด้วยนะเหมือนจะเซ็นอะไรบางอย่างแล้วก็ส่งแฟ้มคืนหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับในเวลาต่อมาห่างกันไม่กี่นาทีตำรวจนำกำลังเข้ามาเลยฮะพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่อบต.สองท่านนั้นน่ะล่อซื้อให้ครับเงินซึ่งเป็นหลักฐานอยู่ในเก๊ะแล้วภาพนาทีตำรวจเข้ามาทันไหมนี่ตำรวจตะเบะเลยทันฮะทันโดนจับแล้วฮะแล้วอ่านหมายเลยฮะแล้วพออ่านหมายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเปิดเก๊หยิบหลักฐานขึ้นมาเลยแล้วนับเงินกันเลยครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถ่ายคลิปด้วยนี่อ่ะไปดูคลิปภาพตอนนำกำลังเข้ามาจับกลุ่มได้เลยทีมงานตอนอ่านหมาย
8: พร้อมมาหรือมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
9: เดี๋ยวให้นายกดูครับนี่มีอะไรครับ
8: นายกมีทราบไหมครับมีครับ
9: นี่ก็เขียนอะไร
8: ยินดีแล้ว
9: เขียนชื่อหรือเขียนอะไรครับตรงอ่านว่าอะไร
8: ไปด้วยรูปสัตว
21: ์หลังจากนั้นก็เอาเงินออกจากซองแล้วก็นับกันบนโต๊ะเลยนับกันเลยแล้วก็พาตัวนายกอบต.หนองหมีชื่อนายศพลฮะออกไปที่รถกระบะส่วนตัวไปค้นรถอีกพอนับเงินเสร็จรองเต่าเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นี้ตลอดเห็นไหมฮะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.ครับเข้าไปการจับกุมครั้งนี้ไปดูที่พฤติการคุณผู้ชมครับย้อนไปต้นเดือนสิงหาคมปี69ก็คือปีนี้นะครับนายศพลนายกอบต.เนี่ยมีการเรียกประชุมลูกจ้างทั้งหมดเนี่ยมี25คนแล้วก็ประกาศกลางที่ประชุมเลยนะสัญญาทุกคนจะหมดแล้วนะกันยายนนี้นะสนใจต่อไหมถ้าสนใจต่อเนี่ยคนละ10,000-20,000คุณผู้ชมพูดกลางที่ประชุมนะถ้าสนใจต่อเนี่ยรวบรวมเงินมานะทีนี้28รายพอรวบรวมเงินมามันจะตกอยู่ที่ประมาณ 840,000 ครับมีการแจ้งด้วยนะฮะถ้าอายุไม่เกิน3ปีเอา 10,000 ละกันถ้าใครอายุงานเกิน3ปีขอ 30,000 นะรวมเงินออกมาเท่านี้ครับจึงเป็นที่มาให้บรรดาเจ้าหน้าที่เขาก็ไปแจ้งทางตำรวจแล้วก็นำมาสู่การจับกุมในวันนี้คุ ุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูเพจนี่ทีมงานเพิ่งส่งเข้ามาเลยนะเว็บไซต์อบต.หนองหมีฮะเคยประกาศเอาไว้ว่าขอแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบตูน
16: No Gift Policy ค่ะ
21: แล้วรูปนั้นรูปใคร
16: ก็ท่านนะคะ
21: นายกเทศมนตรีหนองหมีคุณยศพลฮะ
16: ท่านี้เป็นท่าประจำนะคะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาจะทำท่านี้
21: ต้องแบบชูแบบนี
16: ้ไม่รับคอร์รัปชันไม่
21: งดให้งดรับ
16: ใช
21: ่ไหนๆอินเสิร์ตภาพตอนรับซองมาเนาะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ดูซะหน่อยข้อหานะฮะคุณผู้ชมฮะจริงๆเจ้าตัวตอนนี้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ว่าข้อหาหนักนะฮะมีทั้งเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลอื่นมอบทรัพย์สินเรียกรับผลประโยชน์ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 149 157รวมถึงพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา172และ173ข้อหาหนักๆทั้งนั้นแต่ตอนนี้เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3บก.ปปป.ดำเนินคดีต่อไปแต่หลักฐานสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้นี่แหละครับคลิปวงจรปิดจากห้องทำงานท่านเองไม่รู้อีตอนเรียกประชุมอะอัดเสียงไว้หรือเปล่าเนาะใครอยากต่อสัญญา10,000 20,000 30,000 นะจ่ายมา
16: ค่ะ
21: โอ้โห
16: อ่ะมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะวันนี้ที่สุดคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีมาชี้แจงกับกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานแล้วนะคะ
21: ครับ
16: เรื่องมีคนพยายามจะมาติดสินบนคุณชัยชนก40ล้านบาทต่อเดือนเรื่องเว็บพนันแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะได้ฟังหมดเลยคุณชัยชนกก็พูดคุณวรสิทธิ์มท.4อะค่ะ
21: ครับ
16: ที่เป็นคนเอาเรื่องนี้มาบอกคุณชัยชนกก็พูดแล้วก็มีคุณโลมด้วยแต่เดี๋ยวจำกันไม่ได้ย้อนกลับไปสักหน่อยวันนั้นเมื่อปี68ค่ะ
2: ความตั้งใจผมยังไม่ได้เข้าตำแหน่งทราบไหมครับว่ามีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรงผ่านเพื่อนสมาชิกที่ทราบว่ารู้จักผมเสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละ40ล้านเพื่อไม่ให้จับเรื่องคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และเว็บไซต์ทำให้สงสัยครับว่าประเพณีปฏิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมปฏิเสธไปแล้วนะครับแน่นอนรวมไปถึงโครงการอื่นๆที่ผมต้องใช้เวลาในการศึกษาลึกขึ้นเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ผมอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับถึงจะยังไม่มีประสบการณ์ความรู้ในการบริหารเพราะเป็นครั้งแรกผมจะทำทุกอย่างแบบถูกต้องตามกฎหมาย
16: นี่อะค่ะ40ล้านบาทคือต่อเดือนนะคะพี่ไก่
21: ครับ
16: ไม่ให้จับ call center สแกมเมอร์

0: ในตอนนั้นนะคะที่เข้าใจว่าไม่มาคุณโรมก็ยังถามว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าปลัดดีอีจะมาชี้แจงในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของรัฐมนตรีตัวรัฐมนตรีพูดเองแบบนี้ปลัดจะไปรู้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้ยังไง
1: ตอนผมได้รับหนังสือจากท่านชัยชนกชิดชอบนะครับว่าท่านไม่สามารถมาได้เนื่องจากติดภารกิจนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชิญท่านนะครับมาประชุมเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วนะครับจริงๆครั้งนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นครั้งที่6ด้วยซ้ำไปท่านชัยชนกเนี่ยท่านมอบปลัดกระทรวงDE นะครับให้มาแทนในกรณีที่เรามีอำนาจเรียกใครเป็นการเฉพาะเนี่ยหากว่ามีการมอบบุคคลมาเนี่ยนะครับทางกรรมาธิการจะต้องพิจารณาว่าจะรับบุคคลที่มีการมอบมาหรือไม่นะครับการมอบปลัด DE เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างอย่างไรกับการพิจารณาก่อนหน้านี้ที่มีการมีตัวแทนนะครับของกระทรวง DE เนี่ยมาอยู่หลายๆครั้งเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยประเด็นเรื่องสินบน40ล้านเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันเฉพาะตัวมากๆเนื่องจากเป็นการพูดในสภาของท่านรัฐมนตรี DE แล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายๆบุคคลนะครับที่ดำเนินการต่อกันเป็นทอดๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าท่านรัฐมนตรี DE เนี่ยเข้าใจประเด็นปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าถึงพยายามมอบบุคคลอื่นไม่น่าจะมีความสามารถในการตอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้คณะกรรมาธิการการกฎหมายใช้อำนาจเรียกตามพรบ.อำนาจเรียกของกรรมาธิการนะคะแต่ที่สุดแล้วคุณชัยชนกก็มานะคะท่านรัฐมนตรี DE ค่ะมีให้เหตุผลด้วยค่ะบอกว่าคือตอนแรกจะมาไม่ได้เพราะติดราชการต้องไปประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนค่ะก็เลยส่งหนังสือไปว่าติดราชการแต่ล่าสุดก็คือสถานการณ์สู้รบที่ซาอุเลยจำเป็นจะต้องยกเลิกกำหนดการวันนี้ก็เลยมาได้ทีนี้เนื้อหาเนี่ยในห้องประชุมอะค่ะก็ไม่ให้สื่อเข้าไปนะคะแต่คุณชัยชนกออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากชี้แจงกับกรรมาธิการกฎหมายแล้วค่ะบอกว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่ในการตามหาตัวคนที่พยายามจะมาติดสินบนตนเองมีการให้ข้อมูลไปตั้งแต่ปีที่แล้วนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วได้ถามตำรวจไหมว่าทำไมเรื่องนี้มันล่าช้าจังเลยตั้งแต่กันยายน68รัฐมนตรีไปแจ้งความแล้วทำไมถึงไม่มีความคืบหน้าในการตามตัวคนคนนั้นคุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ DSI แต่เท่าที่เห็นทุกคนก็ดำเนินการเต็มที่ตามพยานหลักฐานและอำนาจที่มีเข้าใจว่าทางตำรวจมีการหาแนวทางที่จะสามารถเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูการดำเนินการทีนี้นักข่าวถามอย่างนี้เลยค่ะว่าบุคคลที่มีการติดสินบนท่านชัยชนกเนี่ยมีตัวตนจริงๆใช่ไหมท่านก็ลงรายละเอียดเลยบอกว่าคือตอนนั้นน่ะข่าวสารที่มาถึงตัวผมเนี่ยเป็นการเตือนโดยท่านมธ.4นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคุณวรสิทธิ์มาบอกกับตนว่าพี่ระวังเรื่องพวกนี้นะเขามีการพูดเรื่องนี้กันอยู่ผมมารู้ว่าพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วคุณชัยชนกบอกพอผมได้ฟังแบบนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมมาถึงมาบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้นะผมสั่งการให้ปลัดตั้งกรรมการตรวจสอบในกระทรวงว่ามีการกระทำอะไรแบบนี้ในกระทรวงในอดีตหรือเปล่าทำไมเขาถึงกล้าที่จะหาแนวทางเข้าถึงตัวผมแบบนี้แล้วเพื่อเป็นการตัดปัญหาคุณชัยชนกบอกก็เลยตัดสินใจเรื่องเอาเรื่องนี้ไปพูดกลางสภาเลยเป็นคลิปที่เราฟังเมื่อสักครู่ว่าผมปฏิเสธผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็เลยทำให้หลังจากนั้นไม่มีใครกล้ามาเสนอเรื่องอะไรแบบนี้กับผมแล้วเพราะหลังจากผมประกาศไปเขารู้เลยว่าผมไม่รับเรื่องพวกนี้ผมไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้นักข่าวก็ถามย้ำอีกว่าตกลงว่าคนที่ติดสินบนนี่มีตัวตนจริงๆใช่ไหมทำไมตำรวจทำคดียังไม่เจอตัวเลยคุณชัยชนกบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าต้องมีมูลเพราะคนที่ถูกซักถามต่อไปไม่น่าจะดูมีศักยภาพในการทำเว็บพนัน
2: มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจว่าทางสำนักงานตำรวจนะครับก็มีการดำเนินการหาแนวทางในการที่จะเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็ต้องรอดูว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการดำเนินการแบบไหนต่อได้ครับ เบื้องต้นผมคิดว่าก็ไม่ได้มีนะครับท่านประธานก็ได้มีการสอบถามว่ามีอะไรที่ผมจะดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่มีทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนแบบนี้เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่หลายหน่วยงานเรื่อง

0: ทุกอย่างก็อยู่กับทางปปช.ด้วยนะครับแต่หากมีทางปปช.ก็ดีหรือหน่วยงาน DSI หรือตำรวจเนี่ยมีสิ่งที่คิดว่าผมสามารถส่งเสริมเพิ่มเติมได้แล้วเขาได้แจ้งเจตจำนงมาเนี่ยผมพร้อมสนับสนุนทุกเรื่อง
1: ว่าทำไมมันถึงล่าช้าเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับรัฐมนตรี
0: ผมไม่ได้ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของทาง DSI ก็ดีหรือทางตำรวจก็ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเท่าที่ผมได้เห็นเนี่ยทุกท่านก็ดำเนินการเต็มที่ตามพยานหลักฐานที่มีแล้วก็ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่ท่านมีมันก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีมูลแหละเพราะว่าผมว่าคนที่ถูกซักถามต่อไปเนี่ยไม่น่าดูจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำเว็บพนันหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ต้องมาจากสิ่งอื่นละคนอื่นแน่ๆครับ
2: ส่วนคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมท.4ที่คุณชัยชนกบอกว่าคนที่มาแจ้งตอนนั้นก็คุณวรสิทธิ์นี่แหละคุณวรสิทธิ์บอกว่าก็ชี้แจงต่อกรรมาธิการค่ะยืนยันข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดแหละว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงก็ตนมีคนแจ้งข้อมูลมาอีกทีนึงก็เลยมาแจ้งให้กับคนที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าข้อเท็จจริงก็มีแค่นั้นแหละตั้งใจจะมาชี้แจงจะได้สิ้นข้อสงสัยพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรปิดบัง
3: ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินบนที่เขาพูดถึงกันนะคะมีอะไรที่ไม่จริงบ้างแล้วอยากชี้แจงค่ะ
4: ข้อเท็จจริงก็คือว่าก็เราก็ได้รับข้อมูลมาก็นำเรื่องแจ้งให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมาคุยกับเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายก็ข้อเท็จจริงมันมีแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะทำไมถึงตั้งใจมาวันนี้คะ
4: จริงๆตั้งใจจะมาทุกครั้งอยู่แล้วครับนะครับก็จะได้สิ้นข้อสงสัยกันแล้วก็ให้ความร่วมมือกับกรรมการด้วยเพราะเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังอยู่แล้วนะ
3: ค่ะแต่การแบบว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกไหมคร
4: ับไม่มีแล้วครับเราตกนะครับนะครับ
3: ไม่มี
4: แล้วไม่มีแล้วเพราะให้เขาจริงทุกอย่างแล้วครับ
2: ส่วนคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากได้คุยกับคุณชัยชนกและคุณวรสิทธิ์นะคะบอกว่าตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่คุณชัยชนกอภิปรายไปเมื่อปี68นั้นเป็นเรื่องจริงหรืออภิปรายเท็จเพราะคุณชัยชนกเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าคนเสนอสินบนมีตัวตนจริงหรือไม่คุณรังสิมันต์โรมก็เริ่มตั้งแต่แรกค่ะบอกว่าคือคุณชัยชนกเนี่ยมาชี้แจงแค่ว่าคนที่มาบอกกับตัวเองคือคุณวรสิทธิ์มท.4ทีนี้คุณวรสิทธิ์ก็บอกอีกว่าได้ยินมาจากอีกคนนึงคือผู้ช่วยส.ส.คือนายฉัตรมงคลตกลงแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงเพราะสัปดาห์ก่อนตำรวจไซเบอร์โทรศัพท์ขอให้นายคิวซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มาให้การกับตำรวจไซเบอร์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่เคยมีการสอบปากคำในคิวเลยตั้งแต่มีการสอบปากคำส่วนคดีที่เกี่ยวกับเว็บพนันเพิ่งจะสอบปากคำหลังจากคดีนี้มีอายุมาเกือบ1ปีแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคนระดับรัฐมนตรีไปแจ้งความแล้วไม่คืบหน้าตกลงสิ่งที่นายชัยชนกอภิปรายโดยอาศัยข้อเท็จจริงอะไรเพราะถ้าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงมันจะกลายเป็นการอภิปรายเท็จมีการพูดบางช่วงด้วยนะคะบอกว่าวันนี้คือแทบจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยอะทางที่มาชี้แจงกันทั้งสองคนแล้วทิ้งท้ายบอกอย่าว่าแต่จับไม่ได้เลยถ้าทางคุณชัยชนกตอนนี้ยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะดำเนินคดีกับใคร
5: มีเรื่อง40ล้านเนี่ยจนถึงวันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าการอภิปรายของคุณชัยชนกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนเนี่ยตกลงแล้วเป็นการอภิปรายโดยอาศัยข้อเท็จจริงอะไรเพราะในการตั้งกรรมการสอบของทาง DE เองทาง DE นะครับก็ไม่ได้เคยมีการเรียกนายคิวมาให้ข้อมูลนี้นายชัยชนกชิดชอบไม่เคยสนใจนะครับในการที่จะสอบถามไปที่นายฉัตรมงคลว่ามันมีรายละเอียดยังไงนะครับนายฉัตรมงคลเนี่ยนะครับไปรู้มาได้ยังไงคุยกันนานแค่ไหนไม่มีการสนใจในเรื่องนี้ทำแค่เพียงอย่างเดียวก็คือนายชัยชนกพูดอภิปรายไปแจ้งความแล้วก็จบแล้วต่อกันไปนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เราได้ในวันนี้ในกรณีที่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีมูลความจริงมันก็จะกลายเป็นการอภิปรายเท็จในกรณีที่เรื่องนี้ไม่มีการอภิปรายเท็จนายคิวนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเว็บพนันจริงคำถามถัดมาก็คือทำไมถึงไม่มีการดำเนินการกับนายคิวดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องอนุมานว่าอย่างนี้มันมีกระบวนการในการปกป้องนายคิว ให้ไม่ถูกตรวจสอบหรือให้รอดพ้นจากการดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่แม้ว่าวันนี้เนี่ยฟังดูแล้วเราจะเหมือนไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายแต่ผมต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าการไม่ได้ข้อมูลที่สมเหตุสมผลฟังแล้วมันควรจะเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นหรือไม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญที่จะต้องตั้งคำถามกลับไปที่คุณอนุทินว่าคุณอนุทินเนี่ยตกลงแล้วคุณมีจุดยืนอย่างไรในการปรับปรามเว็บไซต์พวกการพนันออนไลน์กับเงินสีเทากับการจัดการพวกสแกมเมอร์คุณชัยชนกดูท่าทางตอนนี้เนี่ยยังจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับจะดำเนินคดีกับใครหรือเป็นเทรนก็ไม่รู้นะครับเทรนใหม่นิยมกลับคำให้การนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะครับ
6: คุณผู้ชมครับพร้อมกันหรือยังครับกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับ27กันยายนดังนั้นมาเตรียมตัวกันก่อนไปใช้สิทธิ์ต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามกับคุณแคนอติรุธนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
7: ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับวันนี้เลยมี5ขั้นตอนก่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เราต้องรู้ครับขั้นตอนแรกตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้4ช่องทางคือ1ทาง e-service สำหรับนายจ้าง2ทางประกาศที่ติดไว้ณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่เป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตของเรา3ครับทางแอปพลิเคชัน SSO Plus 4ครับทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ขั้นตอนที่2ครับแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนดังนี้บัตรหรือเอกสารที่ออกจากทางราชการหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐขั้นตอนที่3ครับในวันเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งตามประเภทผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนที่4ลงคะแนนโดยเขียนหมายเลขอารบิกเท่านั้นห้ามทำสัญลักษณ์ใดๆลงในบัตรเลือกตั้งเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียโดย1คนเลือกได้7หมายเลขขั้นตอนที่5ครับพับและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองอย่าลืมนะครับเสียงของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.กันนะครับ
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
10: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: เอาสายต่อไป
14: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
13: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
15: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
16: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
17: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
18: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
19: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
20: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
19: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
20: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
18: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
19: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
21: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
22: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
23: คิดถึงนะคะ
21: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
22: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
21: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สารสำคัญแล้วที่สุดผ่านไป6ชั่วโมงก็เปิดเอกสารเลยครับเอกสารฉบับนี้คุณกรณ์ระบุว่าเป็นเอกสารจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เราต้องติดตามจดหมายเนี่ยลงวันที่15กันยายนลงนามโดยไบรอันประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและจอห์นประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยเรื่องจีนจดหมายส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังสหรัฐขอให้พิจารณาภายใน180วันมีการระบุชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เข้าเกณฑ์การคว่ำบาตรตามกฎหมายสหรัฐ Global Act กฎหมายฉบับนี้คุณกรระบุว่าใช้กับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมถึงการคอร์รัปชันโดยไม่จำกัดอยู่ที่ผู้ลงมือแต่ครอบคลุมไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนการเงินผู้ใช้บริษัทบังหน้ารวมถึงผู้ที่คุ้มครองหรือได้ประโยชน์จากเครือข่ายหากถูกขึ้นบัญชีคุณกรณ์มีการระบุว่าในรายชื่อขอให้ตรวจสอบปรากฏชื่อของคุณวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์คุณกรณ์เนี่ยระบุว่าผมขอย้ำให้ชัดว่าการที่ระบุชื่อในจดหมายเนี่ยมันยังไม่ใช่คำตัดสินยังไม่ใช่มีการคว่ำบาตรแต่เป็นเรื่องที่ไทยจะทำเป็นไม่เห็นไม่ได้คำถามที่เราต้องตอบให้ได้คือเหตุใดเราถึงต้องรอให้ต่างประเทศเริ่มก่อนทั้งที่ข้อมูลเนี่ยจำนวนมากเลยอยู่ในมือของหน่วยงานไทยอยู่แล้วและเพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการได้อยู่แล้วแล้วคุณกรณ์ก็ร่ายเลยว่าจริงๆฝั่งของคุณกรณ์เองมีการปฏิบัติการอะไรยังไงมาตลอดจนถึงวันนี้ประชาชนยังไม่เห็นคำชี้แจงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนอภิปรายไปก็หลายต่อหลายครั้งนี่ไม่ใช่การเมืองรายวันแต่นี่คือความปลอดภัยของประชาชนนี่คือความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยและหลักนิติรัฐที่ทุกคนเสมอกันการตรวจสอบฝั่งไทยที่ล่าช้าไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่เปิดทางให้ฝ่ายไล่เส้นทางการเงินกำหนดมาตรการแทนเรากลายเป็นต่างชาติคุณกรณ์ให้สัมภาษณ์กับเราเรื่องนี้นะครับแล้วก็มองไปตามที่โพสต์เลยแล้วก็ใช้คำว่าภาพลักษณ์ของไทยตอนนี้เราถูกมองว่าเป็นเป็ดง่อยไปแล้วด้อยประสิทธิภาพจนสหรัฐต้องออกโรงเองนี่มันการเมืองหรือเปล่าที่ปกป้องเขา
24: เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองของเราด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีชื่อปรากฏเนี่ยนะก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับก็เป็นบุคคลที่เคยได้รับแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนะครับในตำแหน่งที่มีความสำคัญมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในประเทศนะครับก็คือในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆเนี่ยมันก็จะนำไปสู่คำถามที่คนมีแน่นอนนะครับว่าเอฟมันเป็นเพราะการเมืองปกป้องหรือเปล่ามันทำให้มุมมองที่มีต่ออำนาจคือการใช้กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันอ่อนนะครับมันเหมือนกับเราเป็นเป็ดง่อยที่สุดท้ายแล้วพึ่งพาไม่ได้เขาต้องลงมาทำเองต่างประเทศเขาเดินเร็วกว่าเรากับคนของเราเองเนี่ยแล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่เตือนไปก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยรีบดำเนินการนะครับทำตามหน้าที่ของตนครับ
6: ในขณะที่เจ้าตัวเองครับคุณวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังโพสต์ข้อความชี้แจงนะครับระบุบางช่วงบางตอนอย่างนี้ครับว่าหนังสือที่ออกมาเนี่ยเป็นหนังสือขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบและพิจารณารายชื่อว่าเข้าเกณฑ์ต้องแซงชั่นหรือไ ไม่ใช่ผลการสอบสวนไม่ใช่คำวินิจฉัยว่าผมได้ทำผิดไม่ได้หมายความว่าผมถูกรัฐบาลสหรัฐแซงชั่นแล้วนะผมขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมไม่เคยสนับสนุนและรับรู้การดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์รวมถึงการทำไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงช่วงหนึ่งในคุณวรพักบอกว่าวันนี้ได้ติดต่อไปที่หน่วยงาน OFAC ของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานไปให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาคุณวรพักระบุว่าผมพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบอย่างเต็มที่ข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ผมใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ข้อเท็จจริงผมดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วศาลรับไว้พิจารณาแล้ว1คดีอีกคดีหนึ่งก็เสร็จสิ้นในกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องเป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดข้อกล่าวหาผมขอไม่เปิดเผยเพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมนักข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ครับว่าชื่อคุณวรพักอยู่ในลิสต์ถึงขั้นเขาจะพิจารณาข้ามบาทแล้วนะนายกตอบก็ไม่รัฐบาลไหนอ่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้นะ
0: ท่านวรพัก
1: ค่ะใช่ก็เห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
0: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาต
1: รรัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
2: พูดถึงท่านนายกนะคะวันนี้ท่านพูดอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหท่านนายกใช้คำแรงเลยเพราะว่าวันนี้ท่านนายกท่านเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วมันก็มีเรื่องร้อนคือชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเหมือนกับมาเป็นมาเฟียมีการมาทำสุสานบ้างหรือว่ามาทำผิดกฎหมายต่างๆนานาท่านนายกฟาดไม่ยั้งเลยคุณผู้ชมคะท่านบอกว่าก่อนอื่นท่านชื่นชมก่อนคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยที่ปราบปรามคนเหล่านี้ท่านนายกบอกว่าถ้ามาอยู่ในประเทศนี้แล้วทำมาหากินสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบก็อยู่ได้แต่ถ้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่โคมเหงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็บอกบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆว่าต้องดำเนินการให้เต็มที่มีบางช่วงท่านบอกด้วยนะเรื่องสุสานนะคะบอกนี่อยู่ดีๆจะไปตั้งไม่ได้นะแล้วล่าสุดทราบมาว่าขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกมันเกินไปแล้วนะเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วถ้ามาก็มาหากินสุจริตจะตายก็กลับไปตายที่บ้านโน่นไม่ต้องมาตายที่นี่นายกดุเดือดมากอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าศาสนสถานก็เหมือนกันที่ไปขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารน่ะแต่จริงๆข้างในมันมีศาสนสถานอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วบางช่วงท่านก็บอกกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆค่ะบอกว่าแล้วท่านไม่ต้องมาถามผมนะว่าถ้าเกิดในประเทศคนเหล่านี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายตั๋วเครื่องบินถามอย่างนี้มันไม่ค่อยคิดในประเทศไปเลยออกไปเลยจะเอาเงินจังหวัดออกไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือผมมาทำเบิกให้แต่ถ้าผมเป็นท่านผมควักเงินให้เลยเพราะคนแบบนี้อยู่ไปก็อัปมงคลในจังหวัดท่าน
6: โอ้โห
2: คือท่านก็บอกว่าคนที่ทำแบบนี้ไม่บ้าก็เมาแต่ก็ยืนยันว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับคนต่างชาติที่มาโดยสุจริตแต่มาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายธรรมเนียมของประเทศไทยนะจะมาติดป้ายว่าคนไทยห้ามเข้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได
1: ้ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่มีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับออกเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้ทำอะไรพี่เรนเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มรู้ว่าเราเอาจริงเรื่องนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะในประเทศท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าในประเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาค่าตั๋วเครื่องบินออกไปครับคือเนี่ยถามแบบนี้มันถามแบบไม่ค่อยคิดมากไปหน่อยมาอ้างแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีจังหวัดนั่นแหละครับออกไปก่อนคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น อัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วแล้วท่านจะเก็บไว้ทำไมอ่ะเสียเข้าสู่พวกเราอีกต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเราใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเราไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเขาไว้เลยไม่พึงมา
2: โอ้โหดูเดือดจริงๆท่านนายกค่ะ
6: ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นยันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลฟ์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
5: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM106

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกัญชัยนะคะพี่หนุ่มติดภารกิจค่ะวันนี้ไปขึ้นศาลเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าของพี่หนุ่มยังไงเดี๋ยวหมวยรายงานให้ทราบค่ะอยากให้ติดตามดูโหนกระแสในวันนี้นะคะเรามาช่วยกันตามหาความเป็นธรรมให้กับครอบตัวนึงค่ะคุณแม่มีลูกชายอายุ16ปีอนาคตไกลค่ะลูกชายเป็นนักกีฬามีความสามารถหลายอย่างลูกชายของคุณแม่ประสบอุบัติเหตุค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงไปเจอกระบะคันหนึ่งที่ถอยออกมาจากร้านแล้วถอยออกมาในลักษณะที่พยายามจะกลับรถในจุดที่ไม่สามารถจะกลับรถได้รถท้ายกระบะเนี่ยแหละค่ะได้มีการเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์ของลูกคุณแม่สุดท้ายแล้วลูกแม่เสียชีวิตนะคะแม่เองพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะคดีเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นปีแม่ไปแจ้งความที่สภ.หนองปลือตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะจนถึงวันนี้7เดือนยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ชายชาวจีนคนที่ขับกระบะมาดำเนินคดีได้แม่อยากขอความเป็นธรรมมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกนะคะว่าชายชาวจีนคนนี้ยังอยู่ในพื้นที่แม่ยังเห็นเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายขณะที่ครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปวันนี้มาตามเรื่องนี้กันนะคะวันนี้พูดคุยกับแม่นกคุณแม่ของน้องยังมีคุณพ่อคริสค่ะเป็นคุณพ่อทางครอบครัวไปร้องเรื่องนี้กับจ่าคิงแต่งทีมสะพานใหม่มาร่วมรายการกับเราด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: แล้ววันนี้ในมุมของข้อกฎหมายค่ะทางครอบครัวจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้ยังไงบ้างวันนี้มหามีอยู่กับเราค่ะรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาสวัสดีค่ะพี่
6: หม
4: ว
6: ยครับสวัสดีครับ
7: ดีครับดีครับพี่หมวย
4: ก่อนอื่นหมวยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
8: มากมากค่ะหมวย
4: ค่ะบางคำถามที่หมวยถามในวันนี้อาจจะไปกระทบความรู้สึกของคุณแม่หมวยขอโทษเอาไว้ล่วงหน้านะคะแต่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้เรื่องราวของคุณแม่เป็นอุทาหรณ์
8: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็อยากจะให้ลูกได้รับความเป็นธรรม
8: ใช่ค่ะ
4: ค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนคะ
8: มีลูก2คนค่ะ
4: ค่ะ
8: เป็นพี่มีพี่ทอมมี่มีพี่สาวแล้วก็ทอมมี่ค่ะ
4: ค่ะน้องที่ประสบอุบัติเหตุก็คือน้องทอมมี่
8: ใช่ค่ะ
4: ลูกชายลูกชายอายุเท่าไหร่คะ
8: 16ค่ะ
4: 16ปี
8: ค่ะ
4: เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะคะ
8: ถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็ม.4ค่ะ
4: เรียนอยู่ม.4
8: ใช่ค่ะ
4: ค่ะปกติลูกชายเป็นเด็กยังไงคะ
8: เป็นเด็กดีมากๆค่ะน่ารักชอบเล่นกีฬาไม่ดื้อค่ะเชื่อฟังพ่อกับแม่ทุกอย่างค่ะ
4: ลูกเล่นกีฬาอะไรบ้างคะ
8: เล่นฟุตบอลคาปูเอร่าชกมวย
4: ค่ะ
8: เข้าจิมทุกเวลาเสาร์อาทิตย์หลังเลิกเรียนด้วยค่ะ
4: ค่ะเป็นเด็กดีการเรียน
8: การเรียนดีดีมากค่ะ
4: เรียนดีกีฬาก็ดีด้วย
8: ใช่ค่ะ
4: ค
5: ค่ะ
6: โรงเรียนดี
5: ค่ะ
6: โรงเรียนดีด้วย
5: ที่โรงเรียนก็ดี
6: สาธิตอุดม
5: ค่ะอ๋อเรียนอยู่ที่โรงเรียน
8: สาธิตอุดมพัทยาค่ะ
5: ค่ะวันนี่เป็นภาพของลูกชายส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลาอยู่ในยิมอย่างที่คุณแม่บอก
8: ใช่ค่ะ
5: ชกมวยก็ชกด้วย
8: ใช่ค่ะ
5: ค่ะเล่นเวทออกกำลังกาย
8: ใช่ค่ะ
5: กีฬาทางน้ำก็ชอบ
8: ค่ะทุกอย่างค่ะ
5: ดูเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้าน
8: ใช่ค่ะ
5: นี่ค่ะวันที่เกิดอุบัติเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องคะคุณแม
8: ่ประมาณ 2:30 เขาก็ขออนุญาตหนูเพื่อที่จะไปบ้านเพื่อนรวมตัวกันที่จะทำใบขับขี่ค่ะ
5: ค่ะ
8: แล้วเขาก็ขับออกจากบ้านไปเพื่อบ้านหนูกับบ้านเพื่อนเขาอยู่ประมาณห่างกัน5 นาทีค่ะ
5: ค่ะ
8: แล้วลูกก็ขับมาทางตรงปกติค่ะแต่ชาวจีนคือเขาออกจากร้านอาหารคาราโอเกะเพราะเขาไปดื่มออกมาเพื่อที่จะมาเอารถที่เขาจอดไว้อีกฝั่งนึงอะค่ะพี่หมวยแล้วเขาก็กลับหันหัวกลับแบบเพื่อที่เขาจะกลับบ้านเขาอะค่ะเขากลับมาแบบทางหนูจะพูดไงคะ2 เลนอะคือเขายิงยาวมาเลยค่ะพอจะนึกภาพออกไหมคะ
5: ค่ะลักษณะคือเป็นถนน
7: ค
5: ่ะแล้วถนนถอยกระบะ
8: ใช่เขาจอดอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
8: เขาดื่มเสร็จแล้วเพื่อที่เขาจะไปเอารถแต่คราวนี้เขาก็เลยถอยยาวมาแบบนี้ค่ะ
7: ถอยข้ามเลนมาเลย
8: ใช่ค่ะ
7: เพื่อที่จะตวัดรถไป
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: อ๋อไม่ได้ถอยมาตามปกติแล้วไปถอยข้ามเลนมาเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งเลย
8: ใช่ค่ะ
6: เขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเขาเลย
5: ไม่ได้เปิดไฟด้วย
8: ไม่ค่ะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไม่ได้ให้สัญญาณใดๆทั้งสิ้นค่ะ
5: ค่ะปกติแล้วลูกชายขับรถเร็วไหมคะ
8: ไม่ค่ะ70-80ที่ดูจากคลิปไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นถนนที่ขับเร็วไม่ได้ค่ะ
5: ค่ะเส้นนั้นเขาขับประจำไหมคะคุณแม่
8: ประจำค่ะเพราะว่าบ้านเพื่อนเขาอยู่เส้นนั้นค่ะไม่ไกลจากบ้านนะคะ5 นาที
5: ค่ะ
8: จ้ะ
5: ก็จะเป็นวิถี
8: ใน
5: ชีวิตใน
8: ค่ะไปเซเว่นอะไรเงี้ย
5: ก็จะเด็กก็จะขี่มอเตอร์ไซค์
8: ใช่ค่ะ
5: แต่แม่ควบคุมความเร็วของลูกกำชับไม่ให้ลูกขับเร็วอยู่แล้ว
8: ใช่ค่ะเขาก็กลัวด้วยเขาก็เป็นคนขี้กลัวค่ะในการขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะส่วนมากก็จะให้หนูเวลาจะไปซื้อของไปนู่นไปนี่ก็จะให้หนูพาไปซะส่วนมากแต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็อาจจะถึงเขา
5: ค่ะลูกออกไปจากบ้านจริงๆแล้วแม่บอกว่าอยู่ไม่ไกลเลย5 นาที
8: 5 นาทีค่ะ
5: ก็ถึง
8: ค่ะ
5: แต่ปรากฏว่าเหตุการณ
8: ์ไปไม่ถึงอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะ
5: ค่ะ
6: ก็เพิ่งออกบ้านแล้วก็ไม่หลายนาทีมีคนโทรมา
8: คนโทรมา
6: เป็นลูกชายเธอเปล่าใช่ไม่เป็นแบบนี้ตกใจเลย
5: ค่ะ
6: ใช่
8: แต่เขาก็ไม่บอกว่าลูกโคม่านะขนาดนั้นเขาก็บอกว่าทอมมี่แค่โดนรถชนคุณแม่แบบไปรออยู่ที่โรงพยาบาลได้เลยนะแต่จริงๆแล้วคือเละค่ะค่ะ
5: ค่ะ
9: เนี่ยเขาก็เสียใจนะพี่หมวยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าชนเนี่ยต้องมีน้ำใจด้วยครับคนจีนอ่
5: ะ
9: เพราะว่าอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยคุณต้องนำเขาส่งโรงพยาบาลหรือเรียก191ปกติคือให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่อยู่ๆหายไปเลยเนี่ย
8: แล้วคน
9: ปล่อยเด็กอะ
8: บริเวณนั้นเขาเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะเขาก็เห็นลูกเขาก็มาลุมช่วยเพื่อจะเพราะตอนนั้นทอมมี่กำลังชักแบบเลือดออกเต็มทั้งตัวเลยค่ะเขาก็เลยไม่ทันที่จะจับคนจีนคนนั้นค่ะ
5: ค่ะ
8: เขาก็ใช้โอกาสตรงนี้เดินไปบ้านเขาค่ะ
5: ค่ะสังว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กับร้านอาหาร
8: ใกล้มากค่ะพี่หมวย1 นาที
6: 30 เมตรเอง
5: 30 เมตรถึง
8: ใช่ค่ะ
6: ก็เดินได้แต่ว่ามาเขาก็หลบไป
8: เขาก็หายไปเลยค่ะ
5: หมวยขออนุญาตคุณแม่และคุณพ่อเปิดคลิปได้ไหมคะเพื่อที่จะได้
9: เห
5: ็
9: นภาพ
5: ได้เห็นภาพจุด
9: เปิด
5: ว่ารถน้องมายังไงแล้วกระบะถอยมายังไง
9: ขออนุญาตนะให้เปิดนะแม่นะ
8: แต่ว่าหนูไม่ขอดูเพราะหนูไม่เคยดูเลยแต่เปิดได้ค่ะ
9: เปิดได้
8: ค่ะให้ประชาชน
9: อนุญาตนะ
8: ขอให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นอย่างที่หนูพูดจริงๆค่ะ
7: ครับผม
5: ค่ะ
9: เปิดได้เลยฮะ
5: นี่คือเหตุการณ์ในคืนวันที่พรากชีวิต ลูกชายของคุณแม่ไปลูกแม่มาทางตรง
8: ใช่ค่ะ
5: จะเห็นว่าฝั่งนี้คือร้านอาหารเหรอคะคุณแม่ที่มีคนนั่งอยู
8: ่ใช่ค่ะร้านอาหารทั้งแถบเลยค่ะ
5: ก็คือด้านซ้ายที่เราเห็นตรงนี้คือร้านอาหาร
7: ใช่ครับร้านอาหารนี่ก็คือรถเขาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
7: ก็คือเขาถอยออกมาแล้วเขาก็หักเลี้ยว
8: ใช่ค่ะ
7: ไปตามถนนเลยเพื่อที่จะเดินหน้าใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านเขาค่ะ
7: ครับ
5: ค่ะจังหวะนั้นพอรถชนตัวเขาลงมาจากรถ
8: ลงมาแล้วเขากดหาใครไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ช่วยจับอะไรลูกหนูเลยคือลูกหนูอยู่ที่ปลายเท้าเขาด้วยค่ะแล้วเขาก็ใช้จังหวะชลมุนเดินหนีค่ะ
7: มีบุคคลเขาไม่ได้ลงมาช่วยเหลือน้องอะไรเลยใช่ไหมครับ
8: ค่ะไม่ช่วยไม่จับตัวลูกหนูเลยจับโทรศัพท์ในตามภาพเลยค่ะ
5: ก็คือผู้ชายเสื้อดำกางเกงขาสั้นสีดำนี้ตอนนี้คุณแม่มาถึงจุดเกิดเหตุได้ยังคะ
8: หนูไปรอที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคนที่บอกหนูเขาไม่กล้าบอกว่าลูกหนูเจ็บหนักขนาดไหนเขากลัวหนูจะรับไม่ได้ดังนั้นหนูก็เลยบอกว่าโอเคส่งตัวลูกหนูไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปรอที่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่หนูไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่ได้บอกว่าโคม่าค่ะพี่หมวย
9: นางสารมาก
5: ลูกชายขี่ไปคนเดียว
8: คนเดียวค่ะ
5: ค่ะวันนั้นคุณพ่ออยู่บ้านด้วยไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
5: ค
8: ่
5: ะ
8: กลับอยู่ที่สวีเดนค่ะแล้วแต่พอลูกเกิดเหตุเขาก็บินมาเลยทันทีนั้น
6: วันที่21ชนวันที่22ผมกลับมา
5: ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น21กุมภาพันธ์2ทุ่มครึ่ง
8: 33นาทีค่ะ
5: 2ทุ่ม33นาที
8: ค่ะ
5: แล้วคลิปภาพหลักฐานที่ได้มานี่คือคุณแม่ไปตามหามาเองด้วย
8: ตามหามาเองค่ะแล้วบริเวณนั้นกล้องก็เยอะมากๆแต่ตำรวจไม่ไปเช็คให้หนูเลยค่ะดังนั้นหนูก็เลยได้ภาพมาประมาณนี้ค่ะพี่มวย
5: ค่ะก็จะเห็นว่ามีพนักงานหลายคนอยู่ที่ร้านอาหารเพราะจังหวะชนก็คือทุกคนลุก
8: แบบตกใจมากแบบกรีดกันทุกคนเลยค่ะ
7: ครับ
5: ค่ะแล้วเขาลงมาเขาไม่ได้ดูลูกชายแม่เลย
8: ไม่ค่ะเขาหยิบโทรศัพท์กดหาใครไม่รู้ค่ะ
5: ค่ะ
8: มีพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกอะค่ะคนที่หวังดีเขารักลูกชายสงสารลูกอะค่ะ
5: แม่ได้คลิปนี้มายังไงคะ
8: มีพี่ที่อยู่บริเวณเป็นละคนที่ทำงานร้านอาหารนะเขาเอาให้ค่ะ
5: หลังจากนั้นกว่าลูกจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกี่โมงคะแม
8: ่ประมาณ40นาทีค่ะรถโรงพยาบาลมาช้ามากๆค่ะ
9: ช
8: ้
9: าม
8: หนูก็รอหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะโคม่าขนาดนั้นหนูคิดว่าขาเขาหักหรือว่าแขนขาเขาห่างหนูก็โทรติดต่อไปก็ไม่มีใครรับหนูก็เริ่มใจไม่ดีแล้วแต่หนูบอกให้เขาไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแต่เขาก็ดันไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียนแล้วหนูก็เลยมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียนแต่คือลูกไม่ได้สติแล้วคือโคม่าแล้วคือสมองบวมหมดแล้วอะค่ะพี่หมวยหนูก็เลยบอกว่าย้ายตัวลูกหนูเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อจะผ่าตัดแล้วก็คุณหมอก็ข้างในเขาเสียหายหมดเลยก็เอาออกหมดเลยค่ะม้ามตับไตอย่างละชิ้นแล้วก็หัวสมองบวมแล้วก็อยู่ใน ICU 6วัน
5: โอ้ค่ะค่ะจริงๆแล้วจุดนี้ใกล้โรงพยาบาลไหนมากที่สุดคะแม่
8: ใกล้ทั้ง2โรงพยาบาลแต่หนูอยากจะให้ไปโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามากกว่าค่ะหนูบอกพี่คนที่โทรมาค่ะหาหนูสายแรกอะค่ะแต่พี่ปอเต็กตึงเขาเอาไปส่งผิดเอาไปโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียน
5: ค่ะ
8: ค่ะ
6: มันไกลกว่า
5: อืมค่ะแม่บอกว่า40นาทีที่ใช้เวลา
8: ใช่ค่ะหนู
5: จริงๆแล้วถ้าเร็วกว่านั้นโอกาสในการช่วยน่าจะดีกว่า
9: ครับ
5: ค่ะวันนั้นตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลย
8: ไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีแม้แต่คนเดียว
7: เ
8: ลย
7: 40นาทีเกือบชั่วโมงไม่มี
8: เลยค่ะไม่มีเลย
6: ใช
8: ่ทั้งที่โรงพักแล้วก็อะไรนะคะ
7: สน.อยู่ไกลไหมครับส
8: พ.ไม่ไกลค่ะ
7: ไม่ไกล
8: จากตรงที่เกิดเหตุ
7: คือมีป้อมตำรวจแถวนั้น
8: ใช่ค่ะป้อมตำรวจอยู่ไม่ไกลจาก
7: ประมาณกี่
6: 5นาที
8: 5นาทีค่ะ
7: เหรอฮะ
8: ทางตรงด้วยค่ะ
7: ครับ
8: เส้นเดียวกันค่ะที่ป้อมตำรวจ
7: ก็ไม่ปรากฏว่ามีตำรวจเข้ามาในพื้นที่เลย
8: ไม่มีค่ะ
5: ซึ่งแปลกไหมคะ
7: แปลกครับปกติตำรวจถ้ามีเหตุอย่างนี้เนี่ยมีการแจ้งเหตุเขาต้องรีบมาเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้ด้วยครับ
5: ค่ะ
9: พนักงานสอบสวนต้องมาพี่หมวยแล้วก็พิสูจน์หลักฐาน
7: ครับ
9: ต้องมาพร้อมกัน
5: เพราะไม่มีตำรวจด้วยไหมคะ
9: ค
5: นก่อเหตุถึงได้เดินกลับไปที่บ้านได้
8: ใช่ค่ะพี่หมวยถูกต้องค่ะ
6: มีรถมารับ มีรถมารับ
5: อ๋อมีรถมารับด้วย
9: มีเพื่อนมารับ
6: ใช่
5: ใช่ไ
8: หมในเขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วถึงมีคนมารับเขาออกไปในคืนนั้นนะคะ
6: ก่อนตำรวจถึง
5: ก่อนตำรวจมาอันนี้คือข้อมูลที่แม่ได้จากพลเมืองดี
8: ใช่ค่ะ
5: ค่ะเขาบอกไหมคะว่าตอนที่ชายชาวจีนคนนี้ลงมาโทรศัพท์ลักษณะอาการคือเขาดื่มเขาเมาไหมคะแม่
8: เขาร้านพี่ทำงานในร้านอาหารนะบอกเขาดื่มเบียร์ไป3ขวดค่ะพยานรักลูกชายหนูมากๆทุกคนพร้อมที่จะมาเป็นพยานให้ค่ะ
5: ค่ะดื่มเบียร์3ขวด
8: ใช่ค่ะ
7: คุณแม่ครับตอนที่ตำรวจมาขออนุญาตว่าเขาได้ควบคุมได้ไปตามควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไหมครับ
8: ไม่มีตำรวจไปในคืนนั้นไม่มีค่ะ
7: หมายถึงในคืนนั้นไม่มีตำรวจ
8: ไม่มีตำรวจไปค่ะคือปอตึกตึงกับรถโรงพยาบาล
7: ดู
8: กันเองค่ะในภาพเลยค่ะไม่มีตำรวจเลยค่ะ
7: คร
9: ับ แต่ไม่
7: อันนี้คือผิดวิสัยแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยครับ
8: ใช่ค่ะ
5: ค่ะหรือว่าตำรวจไม่ได้รับแจ้งเป็นไปได้ไหม
7: มีคนแจ้งเหตุไหมครับทราบว่ามีคนแจ้งไหม
8: หนูคิดว่าตอนนั้นน่าจะไม่มีใครแจ้งแต่ว่ารถป้อมตำรวจก็อยู่ใกล้นะคะก็เสียงก็ต้องดังมาก
9: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี่หมวยแล้วก็ทนายอย่างนี้ที่พี่หมวยถามว่าไม่มีการแจ้งเนี่ยคือทุกสน.แล้วทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้า191ปอเต็กตึ๊งรถพยาบาลเนี่ยจะคู่เจ้าที่ตำรวจคือจะคู่สน.ถ้ามีการแจ้งปอเต็กตึ๊งเนี่ยพี่หมวยศูนย์วิทยุเนี่ยจะเข้าไปที่สน.ครับพี่หมวยครับ
5: แสดงว่ามีคนโทรแจ้งทางกู้ภัยเพ
9: ื
5: ่อให้เอาตัวเด็กส่งโรงพยาบาล
9: รู้ครับ
5: พอแจ้งกู้ภัยปุ๊บตำรวจต้องรู
9: ้ต้องรู้ครับในศูนย์วิทยุฮะทุกสน.ครับตอนนี้ฮะเพราะว่าเขาจะสแตนบายมาฮะห่างปอเต็กตึ๊งเนี่ยอยู่ในท้องที่ตำรวจเนี่ยผมบอกได้เลยประกบกันเนี่ยซ้ายขวาประมาณไม่เกิน50เมตรฮะไม่ถึง100เมตรด้วยซ้ำประมาณจอดรอบหมดนะพี่หมวยสังเกตดูกรุงเทพมหานครนะถ้ามีการอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะมาที่เกิดเหตุแล้วเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ว่าจราจรหรือสายสืบหรือสายตรวจเนี่ยต้องมาที่เกิดเหตุนะแต่เคสเนี้ยที่พี่หมวยพูดเนี่ยมันแปลกครับ
7: ครับขออนุญาตครับแล้วตำรวจไม่มาคืนนั้นน่ะแล้วรถเนี่ยรถที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ทั้งคืนเหรอครับหรือว่ามีใครขับไปไหนทราบมั้ยฮะ
8: หนูคิดว่าตอนอีกเช้าอีกวันมีตำรวจขับไป
7: ตำรวจขับไปใช่ไหมครับอ
8: ันนี้หนุ่มก็ไม่ทราบเพราะว่าหนุ่มก็อยู่กับลูกทั้งตลอดไม่ได้ไปไหน
7: แล้วเห็นรถคันนี้ไปจอดที่ไหนครับ
8: ที่สำหรับเกิดอุบัติเหตุนะคะ
7: โรงพัก
8: ไม่ค่ะสำหรับที่มันจะมีที่ไว้รถ
7: ที่ไว้รถ
8: ของลูกชายด้วยค่ะคันของลูกชาย
7: เขาไปจอดที่นั่นรวมกัน
8: ใช่ค่ะรวมกัน
5: คือคันนี้
8: ใช่
5: เป็นกระบะที่ถอยมาชน
8: ถูกต้องค่ะ
5: เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวนะคะเหตุการณ์การต่อสู้ของคุณแม่ไม่ได้จบแค่คืนนั้นระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะลูกอยู่ในห้อง ICU หลายคืนการเยียวยาจากทางคนก่อเหตุก็ยังไม่มีการตามคดีแม่ยังต้องตามด้วยตัวเองพักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของคุณแม่กันต่อค่ะ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
10: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IP 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทั้งมาได้เลยจ้า
12: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะ
10: โร
12: ร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคออ
11: ุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย
18: อาหารแมวคานิวา
19: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
20: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: กลับมาติดตามรายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มนะคะเราตามหาความเป็นธรรมให้กับคุณแม่และครอบครัวค่ะลูกชายของคุณแม่อายุ16ปีออกจากบ้านตอน2ทุ่มครึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางตรงลูกขี่มาแบบนี้ขี่ไม่เร็วด้วยปรากฏว่ามีกระบะคันหนึ่งถอยออกมาจากร้านอาหาร ค่ะ
7: ร้านอาหาร
4: ค่ะฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะเขาจอดรถฝั่งตรงข้ามพอถอยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะไปกลับรถใช่ไหมคะแต่เขาถอยท้ายมาแบบนี้แล้วมอเตอร์ไซค์มาชน
7: ครับลักษณะการถอยคือถอยแล้วก
8: ็ถอยทั้งคันเลยค่ะ
4: ถอยทั้งคันเลย
7: ครับ
4: ออกมาเพื่อจะไปทางนี
7: ้ใช
8: ่ค่ะ
4: แล้วตอนที่ลงมาจากรถนะคะทางพนักงานของร้านให้ข้อมูลกับทางทอบทัวร์ว่าเขาดื่มเบียร์ไป3ขวด
7: 3ขวด
4: หลังจากนั้นเขาอาศัยจังหวะชุลมุนค่ะเดินกลับเข้าบ้านเลยเพราะว่าไม่มีตำรวจมาอยู่ในจุดเกิดเหตุ
8: ถูกต้องค่ะ
4: กว่าลูกชายจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็คือผ่านไป40
7: นาที
4: ค่ะหมอถามนิดนึงว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลนะคะมีตำรวจตามไปไหมคะ
8: ไม่ค่ะไม่มีค่ะ
4: ซึ่งตรงนี้ก็แปลกอีก
9: ครับ
8: ค่ะ
4: จริงๆในจุดเกิดเหตุไม่มาเราก็ว่าแปลกแล้ว
7: ครับ
8: ค่ะ
4: แต่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีเวลา
8: ค่ะ
4: ก็ไม่ไป
8: ค
4: ่
8: ะมีแต่เพื่อนเขาไปประมาณ20กว่าคนเพื่อนของ
7: เพื่อนของน้องใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะ
7: เพื่อนน้อง
4: ค่ะ
8: มีคลิปมีทุกอย่างที่
7: เก็บไว้หมด
8: เก็บไว้หมด
7: ครับ
8: ของเพื่อนๆค่ะแล้วคนจีนลงจากรถมาที่เขากดโทรศัพท์เขาเอาไปถามผู้หญิง
4: ค่ะ
8: พี่ๆร้านอาหารว่าไม่ต้องห้ามเห็นเหตุการณ์เขาเขียนเป็นแปลเป็นภาษาจีนเป็นไทยค
4: ่ะ
8: ว่าห้ามเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอต้องการเท่าไหร่กันประมาณนี้ค่ะ
4: อ๋อนี่คือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเห็นชายชาวจีนเสื้อดำลงมาแต่ว่าไม่ได้ไปดูน้องเลยกดโทรศัพท์แล้วข้อมูลที่ได้เพิ่มมาคือคุณพ่อไปถามจากพนักงานของร้านคาราโอเกะที่อยู่ตรงข้ามคือเขาเขียนไปบอกว่าจะเอาเท่าไหร่คือพูดง่ายๆจะเอาเท่าไหร
7: ่เท่าไหร
8: ่
4: จะเอาเท่าไหร่ห้ามเห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามแบบนี้เลย
7: ค
8: ่ะพ่อไปได้ข้อมูลมา
9: พ่อไปได้ข้อมูลมาครับพี่หมวย
4: ค่ะแต่ว่าพนักงานเขาไม่เอาตังค์เลยเขาต้องการจะช่วยทางครอบครัว
9: ใช่ค่ะเด็ก
8: เขาลุ้มช่วยลูกหนูคนเดียวเป็น30คนช่วยปั๊มหัวใจช่วยเอากระดาษทิชชู่ยัดปากเพราะว่าลูกชายกำลังจะชัก
7: ค
4: ่ะแล้วเขาก็อาศัยจังหวะชุลมุนเดินเข้าบ้านบ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
8: ไม่ไกลค่ะ
4: ห่างประมาณ30เมตร
8: ได
4: ้
8: ค่ะ
4: ค่ะพอลูกชายไปที่โรงพยาบาลแม่ได้รับการติดต่อจากชายชาวจีนคนนี้ไหมคะ
8: ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้รับข้อมูลใดๆทั้งสิ้นค่ะจากเขาเลย
4: ตำรวจก็ไม่มี
8: หนูต้องมาอีกวันหนูก็ไปที่โรงพัก
4: ค่ะ
8: ไปบอกว่าเกิดเหตุว่าลูกมีชาวจีนนู่นนี่นั่นถอยรถมาชนแล้วตอนนี้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แล้วก็สืบข้อมูลได้มาทั้งพาสปอร์ต ทั้งเขาทำงานอะไรบ้านเขาอยู่ไหนเขามีเซฟเฮาส์ที่ไหน มีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนหนูก็ไปสืบเองค่ะ
5: ค่ะ
8: ใช่ค่ะ
7: คุณแม่ไปกี่โมงครับไปที่โรงพักครับตอนเช้า
8: ตอนนั้นรู้สึกว่าหนูป้าเขาไปค่ะหนูจะขอบอกไปอีกครั้งว่าป้าเขาไปแทนหนูต้องอยู่โรงพยา
7: บาล
8: มันมีใบแจ้งความอยู่ค่ะ
7: ไปช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายครับ
8: น่าจะไปช่วงบ่ายค่ะแต่หนูไปวันที่ลูกหนูเสียแล้วลูกหนูเสียวันที่27หนูไปที่โรงพยาบ
7: ที่ถามว่าไปขณะไปช่วงบ่ายแสดงว่าเช้าจนบ่ายนี่ยังไม่ติดต่อผู้เสียหายมาเลยครับ
9: คร
7: ับผม
5: ค่ะแล้วตอนที่คุณป้าไปช่วงบ่ายได้ไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจนายไหนจำได้ไหมคะ
8: จำได้ค่ะเป็นร้อยตำรวจโทเป็นผู้หญิงอะค่ะ
7: มีก็ร้อยเวร
5: เจอร้อยเวร
9: ร้อยเวร
8: พ
9: ู
8: ดไม่เป็น
5: ค่ะก็รับเรื่องค่ะตอนนั้นคือไปแจ้งความแล้วหรือว่าตอนที่คุณป้าไปก่อนคือแจ้งความหรือไปลงบันทึกประจำวันเอาไว
7: ้ครับก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันครับ
8: ค่ะ
7: บันทึกประจำวัน
5: ค่ะปฏิกิริยาของตำรวจในการตามเรื่องในช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
8: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะหนู
7: เขาก็รับบันทึก
8: ค่ะได้ใบนั้นมาค่ะพี่หมวด
9: ได้ใบนั้นกลับบ้านใช่ไหม
8: ค่ะแต่พอลูกหนูเสร็จงานจากพิธีกรรมชาวพนักกิจแล้วก็เลยหนูก็เลย
7: เดี๋ยวนะครับคุณแม่ขออนุญาตครับวันที่คุณป้าไปตอนบ่ายนั้นน่ะน้องที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับ
8: โคม่าค่ะอยู่ใน ICU โคม่า
7: คือน้องยังอยู่ใช่ไหมครับ
8: 1% คุณหมอบอกว่าทางรอดคือ 1%
7: คือยังอยู่ในช่วงนั้นตอนที่ไปโรงพัก
8: ใช่ค่ะ
7: คร
8: ับ
7: ผมเหลือ 1% ครับผม
5: แล้วชายชาวจีนก็ไม่ได้ติดต่อ
8: ไม่ติดต่อ
5: แม่เลย
8: ไม่เลยค่ะ
5: ณวินาทีนั้นนะคะคือแม่รู้คืนนั้นเลยไหมคะว่าเขาเนี่ยเดินกลับบ้าน
8: มีพี่ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
5: บอก
8: จริงๆเขามีคนจับเขาแล้วแต่คราวนี้เขาเห็นลูกหนูไม่ไหวแล้วเขาก็เลยปล่อยตัวคนจีนเพื่อที่จะไปปั๊มหัวใจลูกหนูไปช่วย CPR ลูกอะค่ะ
7: ชาวบ้านช่วยกันจ
8: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะจับแล้วแต่เขาตัวใหญ่มากคนจีนคนนั้นนะเขาพอทุกคนปล่อยเขาก็จังหวะนั้นเขาก็หนีไปเลยค่ะ
5: ก็คือไม่ได้มีการขอเบอร์โทรศัพท์
7: ครับไม่ได้ขอหลักฐานอะไรเข้าไว้เลยใช่ไหมครับจ
8: ับ
7: แล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูน้อง
8: ใช่ค่ะทุกคนมาดูทอมมี่ค่ะ
5: ค่ะณวันนั้นวันรุ่งขึ้น22แม่ก็คือวุ่นอยู่กับการดูลูกก็คือแม่ก็ยังไม่ได้ไปตามผู้ชายคนนี้
8: ไม่ได้ไปตามคือหนูต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าลูกหนูหมอคุณหมอให้หนูนั่งเฝ้าลูกเพราะว่าลูกหนูจะไม่ได้อยู่กับหนูแล้วเพราะว่ามันไม่มีทางรอดแล้วค่ะพี่หมวยมันแค่ 1% แต่คือเขายังหัวใจเขายังเต้นอยู่หนูก็คิดว่าปฏิหารอาจจะมีหนูก็เลยให้เขาอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะพอเสร็จเรื่องชาปนกิจหนูก็เดินหน้าหนูก็คิดว่าเรื่องมันไปถึงแบบตำรวจฟ้องให้แล้วอะไรแล้วแต่เปล่าเลยหนูต้องมาที่พี่คิงถ้าไม่มีพี่คิงวันนี้หนูก็คงไม่รู้ไม่ได้มาโหนกระแสค่ะ
7: คุณแม่ครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับวันที่

0: 7เสร็จทุกอย่างแม่เดินหน้าติดตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หาหลักฐานเองทั้งหมด
1: ทุกขั้นถูกต้องค่ะพี่หมาย
0: ค่ะ
1: ทุกอย่างมีทุกอย่างของเขาที
2: ่คนช่วยด้วย
1: ที่หนูเก็บไว้ทั้งหมดหนูเดี๋ยวหนูมอบให้พี่หมายดูจบรายการ
0: ค่ะแม่ตามเรื่องบ่อยขนาดไหนคะที่ไปตามเรื่องที่สภ.
1: ประมาณ3เดือนหนูไปหนูไปถามว่าไปถึงไหนแล้วคะเขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการให้ประมาณนี้ค่ะพูดแค่นี้ค่ะ
0: ไม่ได้มีความคืบหน้าเขา
1: ไม่มีค่ะ
0: เขาไม่มีติดต่อกลับมาหาแม
1: ่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
0: มี
1: แต่หน
0: ู
1: โทรไปใช่ค่ะโทรไปกว่าจะรับก็คือหนูต้องระแวงว่าเขาหนูจะโดนด่ากลับมาไหมว่าเขาจะด่าหนูกลับมาไหมอะค่ะตำรวจอะค่ะหนูกลัวตรงนั้นมากเลยค่ะ
0: ค่ะระหว่างนั้นแม่ได้ไปตามผู้ชายคนนี้ที่บ้านไหมคะ
1: ไปค่ะหนูเข้าไปหนูไปถ่ายรูปบ้านเขาไปถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมาค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่หมวยตอนจบรายการ
0: ค่ะแล้วไปที่บ้านเขามีโอกาสเจอเขาหรือว่าเจอบุคคลในบ้านเขาไหมคะ
1: ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วค่ะแต่ช่วงแรกคือหนูกับสามีอะเข้าไปคือรปภ.เขาก็ปล่อยให้หนูเข้าไปได้เพราะว่ามันหนูบอกว่าหนูจะมาหาคนนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยปล่อยให้หนูกับสามีเข้าไป
2: ใช่ไหมช่วยด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปถึงบ้านได้มีโอกาสเจอคนในบ้านหรือว่าเจอตัวเขา
3: เจอไหมครับ
1: ไม่เจอค่ะเขาปิดประตูบ้านเงียบหมดเลยแล้วกล้องที่บ้านเขามีประมาณ8ตัวค่ะแต่มีจังหวะที่เขาเปิดประตูแล้วหนูก็แอบถ่ายรถเขาไว้ได้ค่ะแค่นั้นค่ะเพราะแล้วเขารู้ตัวตอนนี้เขาก็เลยสั่งว่าห้ามให้หนูบุคคลภายนอกหนูกับสามีเข้าไปในบ้านเขาอีกต่อไป
0: เขาเป็นคนมีฐานะไหมคะ
1: มีฐานะมากค่ะเขามีเซฟเฮาส์ส่วนตัวมีตึกที่ให้พนักงานอยู่3ตึกค่ะที่ประมาณ10ไร่ค่ะรวยมากค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลที่แม่นกหาเองทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: พอทราบไหมคะเขาทำธุรกิจอะไร
1: เขาทำเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดค่ะมีแบรนด์หนึ่งแบรนด์วางขายทุกห้างค่ะ
2: เครื่องแอร์เครื่องขายเครื่อง
1: ค่ะแค่นั้นเองวันให้ดู
0: ค่ะ
4: พี่มวยขออนุญาตครับคุณแม่ครับย้อนกลับมาที่พนักงานสอบสวนที่บอกว่า3เดือนตามเนี่ยตั้งแต่กุมภาไป3เดือนไปตามเนี่ยแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยร้อยเวรเนี่ยท่านได้แจ้งไหมเขาได้แจ้งไหมว่ามีการดำเนินการเรียกตัวผู้กระทำละเมิดเนี่ยเข้ามาหรือไม่อย่างไรแล้วออกหมายเรียกหมายจับหรือไม่อย่างไร
3: แจ้งคุณแม่
4: เล่าให้ฟังหน่อยครับว่
3: า
4: ตำรวจว่ายังไง
1: เขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการแค่นี้พูดแค่นี้ค่ะ
4: จากนี้ไป3เดือนใช่ไหม
1: เขาพูดแค่น
4: ี้แรกเลย
1: ใช่ค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อครับครับ
1: แล้วก็พอหนูไปบอกว่าหนูเจอหนูเห็นมีคนมาแจ้งหนูว่าเห็นเขากำลังให้อาหารสุนัขอยู่
4: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วหนูก็เลยรีบไปบอกโทรไปหาร้อยเวรผู้กองหรือเปล่าคะเขาบอกว่าผู้กองไม่มีสิทธิ์มีอำนาจจับไปหาสืบเลยหนูก็บอกสืบคืออะไรแบบอยู่ที่ไหนเขาหนูก็ไม่รู้สืบคือสืบสวนหนูก็เลยอ๋อโอเคหนูก็เลยไปหาสืบที่เขาอยู่ข้างหลัง
3: สายสืบว่าไงครับ
1: สืบก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูให้แล้วคุณคิดหรอคนระดับนั้นเขาจะมายืนให้อาหารสุนัขแล้วหนูก็เลยเอว่าแล้วทำไมต้องคนระดับไหนถึงให้อาหารสุนัขได้หนูก็เลยบอกเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเขาก็บอกว่าวันนั้นผมก็เข้าไปค้นในบ้านเขานู่นนี่นั่นไปค้นในซิงค์น้ำก็ยังไม่เจอไปค้นในซิงค์น้ำอะไรหนูก็ฟังเขาพูด
4: หมายถึงว่าเขาออกหมายเรียกหมายจับแล้วใช่ไหมครับที่บอกเอาไม้ค้นเหรอครับ
1: หมายจับค่ะนี่ค่ะ
3: เอาออกมาเลยครับหมายจับ
4: วันที่เท่าไหร
1: ่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่าง
0: หมายออกดูนะคะ
3: ให้พี่หมวยดูให้น้องทนายดูทนาย
0: อันนี้เป็นหมายจับ
4: ครับวันที่
0: หมายจับที่ออกมาแล้ว
4: เดือนมีนา
3: พัทยา
0: ค่ะ
4: เหตุเกิดเมื่อกุมภา
1: ใช่ค่ะ
4: ศาลออกหมายจับให้วันที่2มีนา69นั่นหมายความว่ากระบวนการที่จะต้องจับกุมผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนา
3: ครับผม
0: ครับ
4: แต่ว่าตั้งแต่2มีนาเนี่ยตอนนั้นเขาไม่แจ้งคุณแม่เลยว่ามีการออกหมายตรงนี้แล้ว
1: ค
4: ่
1: ะ
4: หลังจากนั้น3เดือนกุมภามีนาเมษาติดต่อไปใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค
4: ่
1: ะอ๋อ
4: แล้วเขาก็ให้ไปคุยกับสืบตอนที่คุณแม่บอกว่าเขาอยู่ในบ้าน
1: ใช่ค่ะที่เขาอยู่ในบ้าน
0: ค่ะนี่คือสิ่งที่แม่พยายามที่จะตามหาทั้งหมดสุดท้ายแล้วตอนที่รู้ว่าเขายังอยู่ยังใช้ชีวิตสุขสบาย
1: ใช่ค่ะพี่หมวย
0: พยายามติดต่อคนรอบข้างเพื่อจะไปบอกเขาไหมว่าเนี่ยจนถึงวันนี้หมวยไม่แน่ใจว่าตัวเขารู้ไหมว่าลูกแม่เสียชีวิตไปแล้ว
1: ใช่ค่ะหนูก็อยากจะทราบหนูอยากจะถามเขาตรงนั้นจริงๆค่ะแล้วก็คนนี้ก็หนูก็

0: พี่มวยลองเปิดอ่านดูค่ะหนู
1: ค่ะ
0: เจ้าของรถอะค่ะหนูก็พูดกับเขาดีมาก
1: แม่ไปตามหาเจ้าของรถด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: สืบเองอะไรเองเลยค่ะ
1: รถคันที่ชนเป็นก็เป็นทะเบียนของจังหวัดชลบุรีนี่แหละ
0: ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของผ
1: ู้
0: หญิงคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของ
1: ค่ะแล้วเจ้าของรถว่ายังไงบ้างคะ
0: เขาไม่อ่านไลน์ค่ะตอนแรกเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปเซ็นให้แต่พอเราติดต่อไปอีกเขาก็บอกไลน์บอกเบอร์หนูทุกอย่างค่ะแต่เป็นคนจีนขับนะคะแต่เป็นชื่อผู้หญิงค่ะ
2: ชื่อผู้หญิง
1: ค่ะถามพี่หมีว่าจริงๆแล้วถ้าหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาคม
2: 2มีนาครับ69
1: ถือว่ามันช้าไปมากไหมคะ7เดือน
2: การออกหมายเนี่ยสมเหตุสมผลก็คือถัดมา1เดือนแต่กระบวนการในการจับกลุ่มเนี่ยผมมองว่าช้าที่ช้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า1รู้ภูมิลำเนาเขาอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วรู้ตัวแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งด้วยว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าเกินอาทิตย์ก็จับได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้กระบวนการตรงนี้ต้องไปดูเพราะว่าอย่าลืมว่าหมายจับเนี่ยมันก็มีอายุของมันแหละครับท
3: ี
2: น
3: ี้
2: เนี่ยกระบวนการตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็แปลกอยู่นะครับ
0: อันนี้เป็นเซฟเฮาส์ค่ะคือหนูหาเองหมดเลยแล้วก็เป็นความจริงแล้วพี่มวยดูว่าเขาธรรมดาไหม
1: อันนี้ใครตอบมาคะว่าคือในแชทนี้
0: คนหวังดีอะค่ะที่เขาเป็นคนใกล้เคียงของนายคนนี้ค่ะ
1: เขาตอบมาเลยว่าคือในแชทข้อความนี้ค่ะเป็นรูปของผู้ชายคนนี้แล้วคนที่หวังดีกับทางแม่นกบอกว่ามันตัวจริงเลยครับไม่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดา
1: เขาว่าไม่ธรรมดาหรือเปล่าถึงใช้เวลานานกว่าที่จะตามจับจนถึงวันนี้ก็ยังจับไม่ได้
2: จับไม่ได้
0: ใช่ค่ะพี่หมวยพูดถูกค่ะ
1: ค่ะจนถึงวันนี้อย่างที่หมวยสงสัยแล้วก็แม่นกสงสัยว่าเขารู้ไหมว่าที่เขาถอยรถกระบะมาวันนั้นเนี่ยเขาทำคนตายนะ
3: น้องตายครับพี่หมวย
1: แล้วน้องคืออายุแค่16ปีกำลังมีอนาคตที่ดีเป็นความหวังของคนในครอบครัวแล้วจนถึงวันนี้แปลกที่เขาก็รู้ว่าชนคนแต่เขาก็ไม่พยายามที่จะติดต่อหาทางครอบครัวของผู้เสียหายด้วยมีติดต่อมาทางญาติหร
0: ือ
1: ผ่านทางร้านอาหารมีไหมคะ
0: ไม่มีค่ะหนูต้องเจ็บปวดหนูยังคิดว่าลูกวิญญาณลูกหนูยังอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านนะพี่หมวยเพราะเขายังเด็กเขายังต้องอยากใช้ชีวิตอีกยาวไกลอะค่ะแต่คนที่ทำอะนอนอยู่บ้านสั่งไลน์สั่งแก๊ปสั่งอาหารมากินสุขสบายยืนให้อาหารสุนัขมีความสุขพี่หมวยดูบ้านเขาดูรถเขา
1: เท่าที่ดูคืออย่างที่แม่นกบอกเลยเป็นคนที่มีฐานะแล้วฐานะดีมากด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็อยู่เป็นหลักแหล่งด้วย
1: ค่ะซึ่งจริงแล้วแบบนี้พอหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาอย่างที่พี่หมีบอกคือต้องจับได้แล้ว
2: ก็ต้องตามตัวจับได้เลยคร
3: ับ
2: เพราะว่าสั่งว่าให้จับตัวมาดำเนินคดี
3: สั่งแล้ว
0: นี่ทั้งหมดของเขาเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าอยู่เพราะเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านหนูอันนี้คือบริษัทของเขาบริษัทเขาก็อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านเขาค่ะ
2: คุณแม่ครับพนักงานสอบสวนเขาได้อธิบายให้ฟังไหมครับว่าพอจับตัวผู้ต้องหายังไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเจ้าของรถเนี่ยมีการเรียกเข้ามาสอบปากคำไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่ได้พูดอะไร
2: ไม่เล่าให้
0: ไม่บอกอะไรเลย
1: มั่นใจเลยว่าเรื่องนี้จ่าคิงไม่ปล่อยแน่ๆ
3: เ
1: ราเองก็พยายามตามค่ะเดี๋ยวหมวยกับทีมงานก็ยังคงพยายามติดตามถ้ามีการชี้แจงกับทางผู้กำกับของสภ.หนองปลือมายังไงเดี๋ยวเรารีบติดต่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ทางผู้การชลบุ
3: ร
1: ีกับทางคุณแม่ด้วยเพราะว่าผู้การบอกเลยว่าถ้าคุณแม่มีอะไรให้โทรหาผู้การได้เลยเด
0: ี๋
1: ยวหมวยให้เบอร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่
0: ขอบคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณจากคิงค่ะ
3: ขอบคุณ
1: มหาหนีด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการค่ะกลับมาติดตามโหนกระแสกับพี่หนุ่มสวัสดีค่ะ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
6: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
7: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
5: ช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
9: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
12: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
13: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้เข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุค่ะและทางไลฟ์วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทางหน้าแฟนเพจ Facebook รวมถึง SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะแป๊บๆเดียวกระพริบทำอะไรเลยครึ่งปีผ่านไปแล้วนะคะไวจริงๆวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลัง2569กันค่ะจากรายงานของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะก็มองทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส2นี่แหละแล้วก็เริ่มมาฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในไตรมาส3เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นจากแรงหนุนของมาตรการภาครัฐรวมถึงความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านที่เหมือนจะได้ข้อยุติลงแล้วแต่ว่าราคาพลังงานเนี่ยจะยังไม่ลดลงเร็วมากนักทีนี้เราจะเห็นเงินเฟ้อไปเร่งตัวสูงสุดในไตรมาส3ที่4แล้วก็ไตรมาส4นี้นะคะส่วนภาคธุรกิจเองก็ยังเผชิญกับโจทย์ความสามารถในการทำกำไรภาคการผลิตเองภาคการท่องเที่ยวเองก็อาจจะยังหดตัวในครึ่งปีหลังอยู่ความเสี่ยงเศรษฐกิจยังอยู่ที่ความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษีของสหรัฐด้วยปัจจัยต่างๆนี่แหละค่ะจะส่งผลกระทบอย่างไรวันนี้พูดคุยกันนะคะกับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดคุณณัฐพรตรีรัศริกุลพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณณัฐพรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฝ่ายและท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะอยากให้คุณณัฐพรช่วยสรุปถึงภาพรวมแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังให้ฟังอีกสักรอบนึงค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: จะสรุปภาพรวมเลยสั้นๆก็คือเราน่าจะเห็นภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงปีหลังเนี่ยฟื้นทยอยฟื้นตัวนะคะจากจุดต่ำสุดเนี่ยที่เรามองว่าไตรมาส2เนี่ยน่าจะโตได้ต่ำที่สุดละนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากเรื่องของราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงเนี่ยมันจะหายไปครึ่งปีหลังเนี่ยยังจะได้รับผลกระทบอยู่เพียงแต่ว่าเรามีมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยนะคะ
1: ค่ะแสดงว่ามีอีกหลายปัจจัยเลยที่จะส่งผลอย่างมาตรการผลักดันต่างๆเนี่ยมองว่าเป็นในส่วนไหนบ้างคะที่จะเข้ามาช่วยได้
2: น่าจะเป็นในส่วนของการใช้จ่ายครัวเรือนนะคะก็มาตรการภาครัฐเนี่ยเข้ามาในไตรมาส2แต่ว่าเข้ามาในเดือนสุดท้ายก็คือเดือนมิถุนายนเราเพิ่งเริ่มโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็เดี๋ยวไตรมาส3เนี่ยจะได้รับผลเต็มๆเลยนะคะอีก3เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นงบประมาณที่เหลือนะคะ 400,000 ล้านนะคะถ้านำออกมาใช้ได้แล้วก็บวกกับงบประมาณปี70ที่จะเข้ามาใหม่ก็อันนั้นก็น่าจะช่วยประคองภาพไตรมาส4ไปได้ให้ทยอยฟื้นตัวไปได้ค่ะ
1: ค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงบ้างล่ะคะจะมีอะไรที่เข้ามากระทบได้บ้าง
2: ความเสี่ยงน่าจะยังอยู่ที่ปัจจัยภายนอกด้วยนะคะสงครามต้นทุนธุรกิจก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็คงจะมีการส่งผ่านมายังผู้บริโภคด้วยอันนั้นก็ยังจะเป็นเรื่องกำลังซื้อนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องภัยแล้งด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายการค้าของสหรัฐนะคะที่จะเก็บภาษีนำเข้าตัวใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนั้นก็ต้องรอติดตามดูค่ะ
1: ค่ะแสดงว่าโอ้ภาษีสหรัฐก็ยังมีผลอยู่เยอะเลย
2: ใช่ค่ะสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือจากมาตรการ122เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้มาตรการ301นะคะก็คือเก็บทั่วโลกนะคะโดยใช้ประเด็นเรื่องแรงงานบังคับใช่ไหมคะเราอาจจะได้โดนที่ภาษี 12.5% แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเดือนกรกฎาคมไปแล้วนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าระหว่างการเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรงอกขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าสหรัฐจะใช้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมืออีกทางนึงนะคะที่จะทำให้ไทยเปิดตลาดถ้าไม่ได้ทำตามก็อาจจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็ยังเป็นความเสี่ยงค่ะ
1: ค่ะภาคท่องเที่ยวล่ะคะครึ่งปีหลังนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วด้วยจะฟื้นจะดีขึ้นไหมคะ
2: ภาพท่องเที่ยวทั้งปีเนี่ยเรามองว่า30ล้านคนเนี่ยต่ำกว่าปีที่แล้วที่ประมาณ34ล้านคนนะคะไตรมาส3เนี่ยน่าจะยังได้รับผลกระทบนะคะอยู่จากจริงๆมันก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นด้วยแล้วก็ราคาพลังงานน่าจะยังสูงอยู่นะคะเที่ยวบินอะไรก็ยังไม่ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินหลังจากที่ปรับลดไปนะคะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ผู้นักท่องเที่ยวระยะไกลนะคะซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางหรือว่าแม้แต่กระทั่งรัสเซียนะคะก็หดตัวลงนะคะแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นเราก็จะเห็นการพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วประกอบกับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานประชุมหรืองานในระดับโลก F นะคะแล้วก็มี Wellness แล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะคะ 2-3 งานนะคะอันนั้นก็จริงๆเราได้ฟีดอินเข้าไปในตัวประมาณการของเราแล้วซึ่งก็อาจจะสูงกว่า30ล้านนิดหน่อยได้แต่ว่าน่าจะยังต่ำกว่าปีที่แล้วอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจมากนักนะคะในปีนี้ถ้าเทียบกับเรื่องของมาตรการภาครัฐที่เข้ามาหนุนค่ะ
1: ค่ะแต่เหมือนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยใกล้ตัวคุณผู้ฟังมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพด้วยใช่ไหมคะที่ก็น่าจะยังสูงอยู
2: ่ใช่ค่าครองชีพเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเวลาถ้าไม่ใช่สินค้าที่เป็นสินค้าพลังงานหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าเกษตรเนี่ยเวลามีการปรับขึ้นราคาขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลงนะคะราคาก็จะยัง
1: ขึ้นแล้วขึ้นเลย
2: อยู่ในระดับใช่ราคาก็ยังคาอยู่ในระดับสูงเพียงแต่จะไม่ได้เร่งตัวเพิ่มขึ้นต่อเพราะว่าต้นทุนก็น่าจะไม่ได้เร่งตัวขึ้นแล้วนะคะค่ะก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กดดันเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคด้วยนะคะก็ถ้ามาตรการหมดไปโดยมากแล้วเนี่ยการใช้จ่ายของครัวเรือนเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะ
1: ค่ะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่อันนี้อยากรู้ส่วนตัวด้วยนะคะต้องถามเลยเรื่องของราคาทองก็ยังคงเป็นประเด็น
2: อันนี้
1: ครึ่งปีหลังแนวโน้มเป็นยังไงคะ
2: คือโอ้อันนี้ยากเลยอันนี้ไม่ได้มีอะไรเส้นนักลงทุน วิเคราะห์ให้เลยแต่ว่าจริงๆทองเนี่ยมันเป็นแอสเซทที่เอาไว้กระจายความเสี่ยงอะค่ะไม่ได้เอาไว้ถือสั้นๆหรือเก็งกำไรทีนี้ถ้าจะพูดได้ก็คือก็ยังเห็นทิศทางของธนาคารกลางเนี่ยที่เข้าไปซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายังไงกระแสดีดอลลาร์เซชันเนี่ยยังไงมันก็ยังอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันยาวอันนั้นเป็นปัจจัยยาวๆนะคะแต่ปัจจัยสั้นๆเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐด้วยนะคะ mm-hmm. อย่างที่เฟดมีประชุมรอบแรกไปนะคะเมื่อเร็วๆนี้แล้วส่งสัญญาณว่าจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะคะจะคงดอกเบี้ยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตลาดก็เลยมีการปรับพอร์ตโฟลิโอมีการ asset allocation ใหม่นะก็เลยจะเห็น asset หลายๆอย่างบางอย่างลงด้วยหุ้นสหรัฐก็ลงช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ทองคำก็เป็นตัวหนึ่งสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็จะลงน่าจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะถามว่าจะไปถึง 3,500 หรือเปล่าหรือจะ 3,000 อันนี้
1: อาจจะผันผวนหนักนิดนึง
2: ใช่
1: ค่ะเรามีการประเมินตัวเลขหรือยังคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย GDP การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นยังไงออกมาสักเท่าไหร่
2: น่าจะขยายตัวได้ 2% กว่าๆนะคะแล้วก็ทั้งปีเนี่ยมอง 2% ค่ะใกล้ๆกับครึ่งปีแรกเนี่ยจะได้แรงหนุนมากๆเนี่ยในไตรมาสแรกที่โต 2.8% นะคะแล้วก็ไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะถูกกดดันหนักสุดก็จะโตได้ราวๆ 1% นิดๆนะคะ
1: ค่ะ เอาล่ะเห็นภาพรวมอันนี้คือภาพรวมเท่านั้นนะคุณผู้ฟังที่เราคุยกันมาทั้งหมดสำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าเวลาหมดแล้วประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วในฐานะที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะคะจะต้องปรับตัวกันยังไงทั้งในเรื่องของการจับจ่ายอะไรต่างๆการรับมือเศรษฐกิจรวมไปถึงในแง่ของการลงทุนด้วยยังไงเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณณัฐพรคุยกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ปิดท้ายกันที่อยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logisticsและ Industrial หรือ Prospect REIT พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือ BFT ซัด4ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อตั้งแต่วันที่9ถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้ค่ะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 น.วันนี้ดิฉันชัยเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็น45นาทีที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลย์ในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าปริญญาธรรมชาติตอนจบค่ะเด็กวัยรุ่นคนนี้ก็ได้ประสบปัญหาคือแรกการเจ็บป่วยไม่สามารถจะทำงานได้ก็ต้องออกจากงานซ้ำยังต้องถูกรื้อถอนบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนโยกย้ายหาที่อยู่ใหม่ล้วนแต่เป็นปัญหาหนักๆเกินกว่าเด็กวัยรุ่นธรรมดายากจะอดทนได้แต่เด็กผู้นี้มีมารดาดีแม้จะเป็นเพียงแม่ค้าขายไส้กรอกปลาแหนมสาคูไส้หมูแต่ก็คอยอบรมให้กำลังใจลูกชายอยู่ตลอดเวลาปลอบจิตใจให้ลูกชายอดทนมีจิตใจเข้มแข็งเมื่อเห็นลูกคิดมากเศร้าหมองก็จะปลุกปลอบว่าเกิดมาเป็นคนเราต้องต่อสู้เพื่อมุ่งทำความดีเราอยู่ในพระพุทธศาสนานะลูกจำไว้ลูกได้ทำความดีตลอดมาแม่ภูมิใจในตัวลูกของแม่มากจงอดทนต่อไปอย่าให้ความชั่วทำลายความดีที่ลูกได้อุตส่าห์สร้างสมไว้มากแล้วหากลูกสร้างกรรมทำชั่วครั้งเดียวความดีที่อุตส่าห์ทำไว้ก็จะถูกทำลายลงหมดผลดีที่จะให้ผลสนองในโอกาสอันควรก็จะสิ้นสุดลงด้วยเด็กหนุ่มเป็นผู้มีความกตัญญูเคารพมารดาบังเกิดเกล้าก็ปฏิบัติอยู่ในโอวาทไม่ยอมปฏิบัติในทางที่ผิดจึงมีความอดทนต่อไปอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มรู้สึกสงสารมารดาที่ได้อุตส่าห์ทำขนมไส้กรอกปลาแหนมสาคูไส้หมูใส่กระจาดกระเดียดไปเที่ยวขายเพื่อนำเงินมาเลี้ยงตัวความสงสารมารดาทำให้กลุ้มใจเพราะตัวเองก็หายจากการป่วยไข้มีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติแล้วทั้งตั้งใจอยากจะให้มารดามีความสุขไม่ต้องไปขายของให้ลำบากแต่ตัวเองก็ยังหางานทำไม่ได้เงินทองก็ไม่มีแม้มารดาจะเก็บเงินไว้ก็ต้องมาใช้เมื่อตัวป่วยซ้ำยังต้องใช้ในการขนย้ายหาที่อยู่ใหม่เงินที่เคยเก็บไว้ก็ไม่มีเหลือได้อาศัยมารดาเที่ยวขายของพอเลี้ยงท้องไปวันหนึ่งวันหนึ่งเด็กหนุ่มเคยออกจากบ้านแต่เช้าเที่ยวเดินหางานทำมาแล้วเป็นเวลาแรมเดือนก็พบแต่ความผิดหวังเพราะตัวเองก็มีความรู้เพียงม.6ซึ่งถ้าจะใช้วิชาหนังสือก็ยังต่ำไปเพราะยังมีนักศึกษามีความรู้สูงอยู่มากมายบางคนก็ยังหางานทำไม่ได้ครั้นจะเอาแรงเข้าแบกหามเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตัวเองก็เป็นคนบอบบางไม่แข็งแรงพอครั้นจะหางานที่ไม่ต้องออกแรงและไม่ต้องใช้วิชาความรู้ก็หายากเพราะงานแบบนี้ที่ไหนก็เต็มหมดตั้งใจว่าจะไม่เลือกงานขอให้เป็นงานสุจริตแต่ก็หาไม่ได้เช้าวันนั้นเด็กหนุ่มเข้าไปหามารดาแล้วกราบลงบอกว่าจะออกไปพยายามเที่ยวหางานทำตามเคยมารดาก็บอกว่า
1: จงไปเถิดลูกอย่าท้อใจคนเราที่เกิดมาทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวังว่าวันนี้ไม่ได้ก็คอยพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ก็คอยต่อๆไปความอดทนจะเกิดพลังขึ้นทางจิตใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆที่จะเกิดขึ้นเอาความดีชนะความชั่วทุกสิ่งไม่พ้นความพยายามในทางดีหรอกลูกเชื่อแม่เถิดความดีของลูกคงสนองวันหนึ่งข้างหน้า
0: ลูกชายพูดว่าฉันก็คิดอย่างแม่พูด
1: ถ้าฉันได้งานทำเป็นหลักฐานฉันจะไม่ยอมให้แม่ไปเที่ยวขายของอีกต่อไปฉันสงสารแม่เพราะเป็นผู้บังเกิดเกล้ามีพระคุณต่อลูกมากที่ต้องลำบากเพราะเรายากจนต้องหาเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนใหญ่ผู้เป็นมารดาหัวเราะพลางเอามือลูบหลังลูกชายด้วยความรักและเอ็นดูแล้วพูดว่า
2: ความจริงเราก็ไม่ลำบากยากแค้นอะไรมากนักแม่ขายของทำให้แม่สบายใจเพราะได้ออกกำลังเดินไปบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างวันหนึ่งได้มีโอกาสเดินกลับถึงบ้านกินข้าวกินปลาแล้วนอนหลับสบายแต่ลูกมีความคิดกตัญญูเช่นนี้ความดีย่อมจะคุ้มครองลูกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงจะยากจนก็ไม่นานเชื่อแม่เถิดลูกทำใจดีๆไว
1: ้ลูกชายพูดขึ้นว่า
2: แต่ฉันละอายใจจะแม่โตแล้วพอจะหาเลี้ยงแม่ได้แต่ฉันยังให้แม่มาหาเลี้ยงฉันอายชาวบ้านเขาจะแม
1: ่มารดาปลอบบุตรชายด้วยความรักอย่างสุดซึ้ง
2: โถอย่าคิดมากไปเลยลูกที่ลูกทำอย่างนั้นก็แสดงความดีของลูกออกมาให้แม่เห็นแล้วแม่ก็ภูมิใจในตัวของแม่เองที่มีลูกแม้จะมีเพียงคนเดียวแม่ก็พอใจและดีใจขอลูกอย่าคิดมากไปเลยนะเชื่อแม่เธองานหาได้ก็ได้หาไม่ได้ก็ช่างอย่าไปวิตกทุกข์ร้อนอะไรทำใจให้สบายแม่คิดจะบอกกับลูกหลายครั้งแล้วว่าก่อนลูกจะออกจากบ้านไปทำอะไรก็ควรกราบพระเสียก่อนทำจิตใจให้สงบระลึกถึงท่านลูกอย่าคิดว่าเป็นการงมงายแต่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองการเชื่อหลักธรรมคำสอนไม่มีทางเสียจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของลูกนะลูก
1: ลูกชายเป็นคนว่าง่ายเมื่อมารดาแนะทางดีก็จัดหาธูปมาจุดแล้วนั่งพนมมือระลึกถึงแต่คุณความดีของพระแล้วก้มลงกราบ3 ครั้งตามที่มารดาเคยสั่งสอนแต่เล็กจนโตแล้วก็ออกมาจากบ้านวันนั้นได้พยายามเที่ยวหางานทำตามห้างร้านแต่ก็ผิดหวังเช่นเคยเด็กหนุ่มแทบจะหมดอาลัยในชีวิตที่ไม่สามารถจะหางานได้ก็เดินเข้าไปในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนั่งใต้ร่มไม้รำพึงถึงชะตาชีวิตของตนรู้สึกเกิดมาอับโชคผิดกับผู้อื่นเขาหางานทำได้ง่ายๆหลายเดือนแล้วที่ได้เที่ยวเดินหางานทำแต่ก็ผิดหวังทุกครั้งไปนึกว่าคราวนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านก็ควรเริ่มต้นไปช่วยมารดาขายขนมโดยตั้งใจว่าจะให้มารดาอยู่บ้านตัวเองจะเป็นคนหาบของไปขายแทนจะไม่ยอมออกไปหางานอีกต่อไปกำลังนั่งเอามือกุมขมับก้มหน้าคิดอะไรเกี่ยวกับโชคชะตาของตัวเองอยู่ทันใดนั้นก็รู้สึกว่ารถยนต์ได้แล่นมาหยุดไม่ไกลจากที่ตนนั่งเท่าใดนักชายหนุ่มมิได้เงยหน้าขึ้นมาดูเสียงพูดของคนในรถได้ยินว่า
2: เห็นจะใช่แน่พ่อจะลงไปดูก่อน
1: ชายหนุ่มก็ไม่สนใจจะเป็นผู้ใดที่มาเที่ยวในสวนสาธารณะจะพูดอะไรก็ไม่ใช่ธุระของเราคิดว่าเป็นคนยากจนคงไม่มีใครรู้จักและสนใจจึงใจลอยมัวแต่นั่งก้มหน้ากุมขมับเมื่อมองดูดินความรู้สึกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินใกล้เข้ามายืนอยู่ตรงหน้าตนเสียไม่ได้ก็เงยหน้าขึ้นมองดูทันใดนั้นก็ต้องสะดุ้งเพราะผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่ผู้อื่นเป็นผู้เคยทำกระเป๋าเงินตกที่หน้าบาร์ครั้งก่อนนั่นเองเด็กหนุ่มรีบลุกขึ้นยืนยกมือไหว้เป็นการเคารพท่านผู้นั้นแสดงความดีใจจนเห็นได้ชัดจากคำพูดที่ว่า
2: แหมฉันเที่ยวตามหาเธอเสียแทบแย่ครั้งแรกไปตามหาที่บาร์ถามใครๆดูเขาบอกว่าเธอออกไปแล้วซ้ำในบาร์ก็เปลี่ยนเจ้าของและผู้จัดการใหม่พนักงานต้อนรับส่วนมากเปลี่ยนเป็นหญิงฉันเองตั้งแต่ทำกระเป๋าตกครั้งนั้นแล้ว
1: ก็ไม่ได้ไปเที่ยวบาร์อีกครั้นไปตามที่บ้านเธอตามที่เธอบอกไว้นั้นเมื่อไปเห็นสภาพที่นั้นเคยมีบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่นแต่บัดนี้ไม่มีเหลือฉันก็ใจหายหมดนึกกลัวจะถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดทำลายไม่รู้ว่าเธอจะหลบไปอยู่ที่ไหนคราวนี้คงจะหาตัวเธอยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรพระนครอันกว้างใหญ่จะหาที่ไหนจึงจะพบฉันได้พยายามเที่ยวค้นหาตามบาร์ตามร้านอาหารคิดว่าเธอคงจะไม่ทิ้งอาชีพเดิมแต่ก็ผิดหวังนี่ฉันค้นหาเธอเกือบจะคิดว่าหมดหวังซะแล้วมันเป็นบุญจริงๆที่วันนี้โชคดีมาพบเธอที่นี่ครั้งแรกยังไม่แน่ใจเพราะเธอนั่งก้มหน้าใช้มือกุมหัวอย่างคนกลุ้มอกกลุ้มใจแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นก็จำได้ว่าใช่แน่ฉันดีใจจนบอกไม่ถูกที่ได้พบเธอมีเรื่องอะไรเธอและแม่สบายดีหรือทำไมมานั่งเศร้าอยู่ที่นี่ชายหนุ่มรู้สึกดีใจที่ได้พบท่านผู้นี้และมีความกระตือรือร้นอยากจะพบตนคงเป็นมงคลแก่ตัวแน่ซึ่งไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะมีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเที่ยวตามหาอยากจะพบตนจึงได้เรียนกับท่านว่าขอบคุณครับเวลาเนี้ยผมกับแม่สบายดีหลังจากพบกับท่านไม่นานผมก็ป่วยหนักต้องออกจากงานบ้านก็ถูกขับไล่ที่เราต้องหาที่อยู่ใหม่ครับท่านมีอะไรผมยินดีจะรับใช้ท่านท่านผู้นั้นยิ้มอย่างดีใจแล้วพูดว่าชะตาชีวิตของมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าคิดให้มันเศร้าเลยไม่เกิดอะไรให้ดีขึ้นมาว่าแต่ว่าเวลานี้เธอทำงานอยู่ที่ไหนและทำงานอะไรชายหนุ่มตื่นเต้นยินดีเมื่อท่านผู้นั้นถามถึงเรื่องงานจึงเรียนกับท่านโดยตรงว่าเวลานี้ยังไม่ได้งานทำอะไรและกำลังเที่ยวหางานทำครับท่านผู้นั้นพูดด้วยความยินดีว่าถ้าเช่นนั้นฉันอยากจะขอเสนอให้เธอไปทำงานอยู่กับฉันเธอจะตกลงไหมชายหนุ่มดีใจที่ได้งานง่ายอย่างไม่เคยนึกมาก่อนแต่ก็ยังนึกสงสัยเพราะไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานอะไรจึงย้อนถามว่าท่านจะกรุณาให้ผมได้ทำงานอะไรครับทำงานเกี่ยวกับหนังสือผมมีความรู้น้อยคงไม่สามารถจะรับใช้ท่านได้เพราะผมไม่ได้เรียนชั้นสูงไม่มีความรู้พอท่านผู้นั้นหัวเราะชอบใจแล้วพูดว่าเธอมีสิเธอได้ปริญญาชั้นสูงยังมีผู้ต้องการคนมีปริญญาอย่างเธออีกมากพูดแล้วท่านผู้นั้นก็หัวเราะอย่างคนใจดีทำให้ชายหนุ่มงงเพราะไม่นึกว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้จึงถามท่านออกไปด้วยความสงสัยว่าผมไม่เคยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไหนมาก่อนทำไมท่านจึงบอกว่าผมได้ปริญญาชั้นสูงผมยังไม่เข้าใจท่านผู้นั้นหัวเราะเพราะเห็นว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นคนซื่อจึงได้บอกว่าจริงเธอไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยแต่เธอได้ปริญญาธรรมชาติซึ่งได้แสดงความรู้สึกออกมาให้ฉันเห็นแน่นอนแล้วว่าเธอเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ได้เท่านี้ก็เพียงพอสมกับตำแหน่งปริญญาธรรมชาติแล้วส่วนวิชาความรู้อื่นพอจะเรียนได้ถ้าเธอขยันฉันจะสนับสนุนให้เธอเริ่มศึกษาโดยให้อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถสูงมาสอนมีเวลาเรียนมีเวลาทำงานทำไปเรียนไปไม่ช้าเธอก็จะคล่องงานมีวิชาความรู้มากขึ้นค่าเล่าเรียนเธอไม่ต้องเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของฉันแล้วก็จะบรรจุให้เธอรับหน้าที่เกี่ยวกับการเงินฉันคิดว่าเธอคงจะทำได้ดีและเป็นที่ไว้วางใจของฉันต่อไปและเข้าใจว่าเธอคงจะไม่ปฏิเสธความหวังดีของฉันแน่ฉันขอบอกความจริงว่าคนเก่าที่ฉันวางใจเกิดไม่ซื่อเมื่อมีโอกาสก็คิดทุจริตทำให้ฉันคิดถึงเธอขึ้นมาจึงเที่ยวตามหาแทบพลิกแผ่นดินคิดว่าเธอคงเห็นใจฉันหลังจากการตกลงได้ทำงานอย่างไม่นึกฝันและหน้าที่มีเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจ
0: ชายหนุ่มก็มีความตื่นเต้นยินดีพาเอาความรู้สึกมาหามารดาเล่าเรื่องแต่เริ่มต้นที่ได้พบกับท่านผู้นั้นตลอดถึงคำพูดโต้ตอบกันให้มารดาฟังจนหมดแล้วย้ำพูดกับมารดาว่า
2: วันเนี้ยฉันตื่นเต้นดีใจเหลือเกินไม่หิวข้าวทั้งวันเพราะอิ่มอกอิ่มใจเหมือนปาฏิหาริย์บังเอิญให้ฉันเข้าไปนั่งในสวนสาธารณะจึงได้งานอย่างไม่นึกฝันเวลาเที่ยวหางานเลือดตาแทบกระเด็นก็หาไม่ได้เมื่อถึงเวลาจะได้งานก็ได้ยังไม่รู้ตัวท่านนายจ้างและบุตรสาวไม่ถือตัวยังใจดีพาฉันขึ้นรถมาส่งถึงหน้าบ้านบอกว่าวันหลังจะแวะมาเยี่ยมแม่และยังมอบเงินให้ฉันอีก1,000 บาทจ้ะแม่ฉันดีใจเหลือเกินที่ตกลงได้งานทำต่อไปเนี้ยฉันจะได้มีเงินมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุข
0: พูดแล้วชายหนุ่มก็มอบเงินทั้งหมดให้มารดาอย่างดีใจมารดาของเธอก็พลอยดีใจไปด้วยและพูดว่า
2: วันนี้แม่เห็นหน้าตาลูกยิ้มแย้มสดชื่นเมื่อตอนเข้าบ้านไม่เหมือนทุกวันที่แม่เห็นแต่เดินหน้าเศร้าๆอย่างหมดอาลัยในชีวิตกลับเข้ามาในบ้านแม่ก็รู้แล้วว่าบุญที่ลูกได้ทำความดีไว้เกิดผลตอบสนองแล้วนี่แหละลูกคนเราทำดีเอาไว้มันเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองวันหนึ่งข้างหน้าความดีก็จะเกิดสนองอย่างไม่รู้ตัวแม่ว่าพระท่านได้ช่วยเราเมื่อได้ทำดีจงทำความดีให้ยิ่งขึ้นเถิดลูกเจ้าจะได้สบายตลอดไปโบราณว่าจงทำความดีก่อนเถิดผลจะเกิดขึ้นเมื่อภายหลังถ้าไม่ทำความดีจะให้ความดีที่ไหนมาสนองเรา
0: ต่อจากนั้นชายหนุ่มก็ได้รับความอุปการะจากท่านผู้เป็นนายจ้างนั้นโดยให้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆเท่าที่ชายหนุ่มต้องการจะเรียนและทำงานในตำแหน่งที่ไว้วางใจด้วยบัดนี้ชายหนุ่มผู้นั้นได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อมาชายหนุ่มก็ได้แต่งงานกับบุตรสาวคนสวยของนายจ้างผู้มีใจเมตตากรุณายกธิดาสาวสวยคนเดียวผู้เป็นทายาทในกองมรดกและแต่งงานให้เป็นงานใหญ่เพราะเจ้าภาพเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมบ้านปลายชีวิตของบุตรชายกับมารดาที่ยากจนแต่ทรัพย์แต่ไม่จนความดีซึ่งได้เคยหาบและกระเดียดกระจาดขายสาคูไส้หมูกับไส้กรอกปลาแหนมก็ถึงซึ่งความสุขสบายมีผู้คนนับหน้าถือตาเพราะความดีมีศีลธรรมมารดาผู้ได้อบรมบุตรจนได้เป็นผู้มีชื่อเสียงมั่งคั่งรุ่งเรืองในชีวิตเพราะความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่เมื่อท่านนักธุรกิจเล่าเรื่องให้เพื่อนทั้งสองฟังถึงชีวิตของชายหนุ่มแล้วทั้งสองท่านก็รู้สึกสนใจในเรื่องปริญญาธรรมชาติมากแต่ก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ต่างก็ถามท่านนักธุรกิจผู้นั้นว่า
3: ทำไมคุณถึงได้รู้เรื่องได้ละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมในชีวิตท่านผู้นี้ผมคิดว่าอย่างน้อยท่านผู้นั้นก็คงจะเป็นเพื่อนคุณที่สนิทสนมกันมาแต่ครั้งเด็กๆจึงได้รู้เรื่องชีวประวัติได้ดีและปัจจุบันนี้ท่านผู้นั้นอยู่ที่ไหน
0: ท่านนักธุรกิจการค้านิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นช้าๆว่า
3: เวลาเนี้ยเขานั่งอยู่ที่นี่เด็กหนุ่มผู้ยากจนในครั้งก่อนนั้นก็คือตัวผมในปัจจุบันนี้นี่เป็นชีวประวัติในอดีตที่น้อยคนจะรู้เรื่องนี้ของผม
0: ท่านใดนั้นทั้งสองท่านที่ได้ทราบชีวประวัติของเพื่อนที่รักก็งงเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยต่างก็แสดงความยินดีและเพิ่มความนับถือในความดียิ่งขึ้นด้วยความจริงใจนับถือในประวัติความดีของนักการค้าแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ช่วยส่งเสริมเป็นผู้ที่ได้ไต่เต้ามาจากความยากจนจนบรรลุถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นผลของกรรมดีทันใดนั้นก็มองออกไปเห็นรถที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดมารออยู่ก่อนแล้วแต่เรามัวสนใจสนทนากันอย่างเพลิดเพลินในชีวประวัติที่น่าสนใจของเพื่อนเมื่อเราชำระเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็รีบออกมาขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากพระนครต่อไปเรื่องเล่า าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับคุณทอเลียงพิบูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึงจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะ
1: เอาละค่ะวันนี้เรายังมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะติดตามเรื่องที่2ของวันนี้กันได้เลยค่ะวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าวิญญาณที่วัดสะแกตอนที่1ค่ะข้าพเจ้าได้เคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณมาหลายเรื่องทุกครั้งที่เขียนก็ไม่ค่อยสบายใจนักกลัวบางท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าข้าพเจ้างมงายแต่ความจริงข้าพเจ้ามีใจรักที่จะเขียนและสนใจในสิ่งลี้ลับดำมืดแต่แฝงไว้ด้วยความมหัศจรรย์ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ของโลกยังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ข้าพเจ้าเองก็ได้มีโอกาสศึกษาควบคู่ไปด้วยทั้งเวลานี้ก็ได้มีผู้ให้ความสนใจศึกษาจึงเป็นงานที่น่าเพลิดเพลินเข้าใจธรรมในเรื่องโอปาติกะเข้าใจเรื่องตายแล้วเกิดลึกซึ้งยิ่งขึ้นมองเห็นบุญบาปตามกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ควรศึกษาหากท่านไม่สนใจเพราะถือว่าไม่มีเหตุผลพิสูจน์ไม่ได้ก็ขอให้ท่านอ่านแล้วก็ผ่านไปเพราะคนเรามีความรู้สึกผิดกันต่างจิตต่างใจความรู้สึกก็ต้องแปลกออกไปเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับวิญญาณและพูดผีปีศาจเมื่อก่อนไม่เคยมีผู้สนใจมากนักแต่บัดนี้มีผู้หันมาสนใจมากขึ้นยิ่งเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์มีอภินิหารมากเพียงไรยิ่งทำให้มีผู้สนใจมากเพียงนั้นเพราะความอยากรู้เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนส่วนมากหากท่านจะถามว่าวิญญาณมีจริงหรือข้าพเจ้าจะตอบอย่างเคยตอบมาแล้วท่านเชื่อว่าจริงก็จริงท่านไม่เชื่อก็ไม่จริงถูกทั้งสองอย่างข้าพเจ้าจะไม่พยายามอธิบายให้ท่านเชื่อและก็ไม่กีดกันให้ท่านไม่เชื่อเพราะเรื่องเช่นนี้จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นแจ่มชัดไม่ได้แม้ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สูงพอที่จะค้นคว้าคลี่คลายสิ่งลี้ลับออกมาเปิดเผยแต่ก็ไม่สามารถจะปฏิเสธหรือรับว่ามีจริงหรือไม่มีเช่นเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้แต่นำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ฟังจะจริงเท็จหรือไม่โปรดพิจารณาเอาเพื่อท่านที่สนใจจะได้ค้นคว้าศึกษาหาความจริงต่อไปแม้ว่าเราอยู่ในยุควิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าสามารถจะส่งมนุษย์ออกไปนอกโลกก็ดีก็ยังมีผู้สนใจเรื่องวิญญาณและสิ่งลี้ลับเพิ่มขึ้นไม่น้อยฉะนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้เข้าใจว่าคงมีผู้รู้ข่าวเรื่องนี้มาก่อนและสนใจเพราะเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์เรื่องนึงที่เกิดขึ้นแล้วท่ามกลางสายตาประชาชนชาวบ้านนับร้อยๆพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์เหตุนี้เกิดขึ้นที่วัดสะแกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหลายเดือนก่อนจะถึงเดือนมิถุนายนคุณแก้วรักกตัญญูเป็นผู้ชอบพอนับถือกับข้าพเจ้าได้บอกว่าทางวัดสะแกจะทำการขุดศพล้างป่าช้าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีมีอายุ400กว่าปีมาแล้วเป็นวัดเก่าแก่เคยมีผีดุที่สุดวัดหนึ่งแม้แต่พระสงฆ์ก็เคยถูกหลอกปัจจุบันนี้ท่านพระครูสง่าเป็นสมภารและคณะกรรมการของวัดมีความประสงค์จะขุดศพล้างป่าช้าจึงขอร้องให้คุณแก้วช่วยพาไปติดต่อกับท่านนายกสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพราะคณะกรรมการทางวัดสะแกได้ยินกิตติศัพท์ว่า
0: ทางสมาคมนี้ทำการกุศลช่วยขุดศพทั่วไปทุกจังหวัดในประเทศไทยและพิธีประหลาดมหัศจรรย์สามารถจะชี้เลือกสถานที่ซึ่งใต้ดินมีศพฝังอยู่ได้อย่างแม่นยำการล้างป่าช้าจะขุดศพขึ้นมาหมดไม่มีตกค้างหลงเหลืออยู่เลยทั้งยังสามารถบอกได้ว่าศพนั้นเป็นหญิงหรือชายยังบอกชื่อของศพได้อย่างถูกต้องทั้งรู้ถึงการตายด้วยเหตุใดนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ที่ลี้ลับไม่สามารถพิสูจน์ได้คุณแก้วอยากให้ข้าพเจ้าไปพบเห็นด้วยตนเองเพื่อบันทึกไว้แล้วเขียนขึ้นให้อนุชนรุ่นหลังและผู้สน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด Movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
6: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ AI X Ecom Summit 2026หรือ AIES เวทีที่ผู้นำธุรกิจอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกจะเรียนรู้การใช้ AI เพื่อเติบโตจริงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกทั่วโลกอย่างรวดเร็วจากเดิมที่ AI เป็นเพียงแนวคิดเชิงเทคโนโลยีวันนี้ AI ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดการบริหารลูกค้าและการตัดสินใจทางธุรกิจAIX Ecom Summit 2026หรือ AIES งานประชุมด้าน AI สำหรับธุรกิจ e-commerce ค้าปลีกและแบรนด์ D2C Direct to Consumer จะจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้ผู้บริหารนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้เรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ AI ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจงานนี้ถูกออกแบบเพื่อเชื่อมต่อโลกของเทคโนโลยี

0: แต่ยังไม่รู้จะเลือกสร้างบ้านกับบริษัทไหนหรือไม่รู้จะจัดการเอกสารในการสร้างบ้านยังไงต้องมาที่งานนี้ค่ะงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026ภายใต้แนวคิดที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสร้างบ้านทั้งทีไม่ต้องเสียเวลาหาคำตอบหลายที่ไม่ว่าจะกำลังเริ่มวางแผนสร้างบ้านมองหาแบบบ้านที่ตรงกับไลฟ์สไตล์มองหาบริษัทรับสร้างบ้านปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือเลือกวัสดุที่เหมาะกับบ้านในฝันทุกเรื่องจบได้ในงานเดียวเพราะในงานนี้รวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำไว้มากมายมีแบบบ้านให้เลือกครบทุกสไตล์ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเลือกวัสดุก่อสร้างและนวัตกรรมเพื่อบ้านคุณวางแผนการสร้างบ้านได้อย่างมั่นใจไปกันได้นะคะกับงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026วันนี้ถึง20กันยายน2569ที่ Impact Hall 8เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569หรือ2026ครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงฟุตบอลลีกคัพหรือคาราบาวคัพฟุตบอลถ้วยใบเล็กของอังกฤษผมมักจะติดปากเรียกลิคับว่าฟุตบอลถ้วยใบเล็กของอังกฤษเพราะว่าฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ของอังกฤษคือ FA ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้วัดกันตรงขนาดแต่เขาบ่งบอกถึงความสำคัญของถ้วย2ใบนี้นะครับเนื่องจากว่าฟุตบอล FA ครับเนี่ยเป็นฟุตบอลถ้วยใบที่เกิดขึ้นก่อนลิคับยาวนานแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะว่า FA ครับฟุตบอลถ้วยของอังกฤษยังเป็นฟุตบอลถ้วยรายการแรกของวงการลูกหนังโลกในยุคเรียกว่าเป็นโมเดิร์นฟุตบอลแล้วนะครับคือเป็นฟุตบอลที่มีการขันตามกฎกติกาที่เรียกว่าใช้มาตั้งแต่เมื่อกว่า1ศตวรรษครึ่งก่อนหน้านี้มาจนถึงปัจจุบันฟุตบอล FA Cup เนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี1871ซึ่งมันก็คือกว่า150ปีมาแล้วนะครับในขณะที่ฟุตบอลลีกคัพเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาหลังจากนั้นอีกยาวนานลีกคัพถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงต้นทศวรรษที่60ปี1960-61เนี่ยนะครับซึ่งรวมแล้วมาถึงตรงนี้มันก็คือ50กว่าปีแล้วก็60กว่าปีขอไปแต่ก็เรียกว่าอายุของลิคัพยังน้อยกว่าอายุของเอฟเอคัพเยอะมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็คือฟุตบอลถ้วยรายการหนึ่งที่ก็อยู่ในความสนใจของแฟนฟุตบอลไม่ใช่เฉพาะของอังกฤษแต่แฟนฟุตบอลทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งในเมืองไทยเราก็ติดตามฟุตบอลอังกฤษมากที่สุดอยู่แล้วนอกเหนือจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วรองลงไปก็เอฟเอคัพและลีกคัพก็ยังอยู่ในความสนใจของแฟนๆแล้วเราเห็นได้ว่าในหลายๆปีหลังเนี่ยแม้ว่าลีกคัพในดีก่อนหน้านี้จะเคยถูกปรามาสว่าเป็นฟุตบอลถ้วยที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากบรรดาพวกยักษ์ใหญ่เท่าไหร่เคยมีช่วงหนึ่งยุคหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นมิกกี้เมาส์ครับคำว่ามิกกี้เมาส์ก็คือหนูตัวเล็กๆอ่ะแต่มันเป็นหนูที่แบบมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วก็เป็นหนูที่แบบโด่งดังเลยครับมิกกี้เมาส์นะครับการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์ที่ผมว่ามันก็มีอายุมาเป็นไม่แน่ใจนะว่ากี่สิบปีหรือจะเป็นศตวรรษแล้วเหมือนกันครับเพราะนั้นการถูกเรียกว่ามิกกี้เมาส์ครับเนี่ยมันก็เหมือนฟุตบอลถ้วยใบเล็กๆแต่มันก็เป็นฟุตบอลถ้วยที่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้รับความสนใจและถ้าดูจากในช่วงหลายปีหลังเนี่ยเขียนได้ว่าฟุตบอลลีกครับหรือตามชื่อที่เรียกในปัจจุบันตามสปอนเซอร์ก็คือคาราบาวคัพในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยนะครับเห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะทีมที่เป็นแชมป์เท่านั้นแต่ทีมที่เป็น2ทีมคู่ชิงชนะเลิศในระยะหลังๆเนี่ยก็จะเป็นทีมใหญ่

0: แทบจะหาทีมเล็กที่ได้เข้าถึงรอบชิงแล้วก็ประสบความสำเร็จในลีกคัพเหมือนกับในอดีตที่เคยมีอยู่บ้างในปัจจุบันเนี้ยเอาว่าแทบไม่มีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็บ่งบอกเห็นว่าในการขันลีกคัพในปัจจุบันเนี้ยก็มีทีมที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงซึ่งทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่ผ่านก็ถึงรอบชิงหลายทีมเนี่ยมันก็บ่งบอกเห็นว่าก็จะบอกว่าไม่ได้รับความสนใจจากแฟนๆก็คงไม่ได้นะครับแฟนๆก็ให้ความสนใจในฟุตบอลรายการนี้แล้วก็ทำให้คู่ชิงในหลายๆปีหลังเนี่ยมันก็อยู่ในความสนอกสนใจของแฟนๆอยู่แล้วอย่างที่ได้บอกนะครับแล้วถ้าดูจากทีมที่เป็นแชมป์ในปีหลังๆเนี่ยก็เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกทั้งหมดแล้วก็เป็นทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่แทบทั้งหมดมีชื่อเสียงมาก็แก่ยาวนานฤดูกาลที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่9ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในช่วงไม่ถึง10ปีหลังมาเนี่ยแมนซิตี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กวาดแชมป์รายการนี้ได้ถึง4สมัย4ฤดูกาลติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2018 19 20มาจนถึง2021แล้วก็ทิ้งช่วงมา5 6ปีก็กลับมาได้อีกครั้งซึ่งก็รวมแล้วเป็นสมัยที่9ของแมนซิตี้ในปี2026นี้แต่ก็เป็นฤดูกาลที่ผ่านมาคือฤดูกาล2025 2026ซึ่งแมนซิตี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในอดีตเนี่ยเคยได้แชมป์รายการนี้มา2ครั้งในอดีตนะย้อนกลับไปยาวนานได้ครั้งแรกในปี1970ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแมนซิตี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ยังยิ่งใหญ่อยู่ก่อนจะกลายเป็นยักษ์กลับมายาวนานทำไมที่พูดอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าแมนซิตี้ได้แชมป์ดิวิชั่น1ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของอังกฤษในยุคนั้นในปี1968แล้วก็ทิ้งช่วงมายาวนานนะครับ44ปีก่อนจะกลับไปเป็นแชมเปี้ยนของอังกฤษอีกครั้งเมื่อปี2012เมื่อ14ปีก่อนหน้านี้ครับแต่ในส่วนของฟุตบอลลีกคัพเนี่ยแมนซิตี้ก็ได้แชมป์ในปี1970ซึ่งก็อย่างที่บอกช่วงนั้นหลังจากได้แชมป์ดิวิชั่น1ในปี1968แมนซิตี้ก็เรียกว่ายังครองความยิ่งใหญ่เป็นทีมใหญ่ของอังกฤษอยู่ในช่วงปลายทศวรรษที่60อาจจะเรียกว่าต่อเนื่องเข้าถึงทศวรรษที่70นะครับเพราะว่านอกเหนือจากแชมป์พรีเมียร์ลีกที่แมนซิตี้มาได้ในปี2012หลังจากได้แชมป์ดิวิชั่น1ครั้งสุดท้ายในปี1968แล้วเนี่ยในปี1969แมนซิตี้ก็ได้แชมป์ FA ครับแล้วพอมาปี1970เรียกว่า3ปี3ฤดูกาลต่อเนื่องเลยแมนซิตี้ได้แชมป์ดิวิชั่น1แชมป์ FA ครับมาจนถึงแชมป์ลีกคัพนี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาหลังจากนั้นก็มาได้ครั้งในช่วงกลางทศวรรษที่70นั่นแหละครับในปี1976แล้วก็ทิ้งช่วงมายาวนานเลยรวมแล้ว38ปีนะเกือบ40ปีเลยจากปี1976ถึงมาได้แชมป์ลีกคัพอีกครั้งในปี2014แล้วก็มาได้แชมป์ในปี2018 19 20 21อย่างที่ได้บอกจนกระทั่งฤดูกาลที่ผ่านมาก็ได้แชมป์สมัยที่9ซึ่งก็ทำให้แมนซิตี้ก็เป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยรายการนี้ตอนนี้ก็คือสูงสุดเป็นอันดับ2รองจากลิเวอร์พูลที่ได้แชมป์ไปแล้ว10สมัยโดยลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป์ไป8สมัยแล้วก็ได้แชมป์สมัยที่8ในปี2012ทิ้งช่วงมา10ปีมาได้แชมป์สมัยที่9ในปี2022แล้วก็สมัยที่10ในปี2024ซึ่งก็คือ3ฤดูกาลก่อนนะครับนี่คือ2ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฟุตบอลถ้วยรายการนี้ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะโยงมาเพื่อให้เห็นพูดถึงแมนยูไนเต็ดซึ่งแน่นอนณตอนนี้หลายๆคนอาจจะปรามาสเอ้ยแมนยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรแล้วนะครับแต่ถ้านับในหน้าประวัติศาสตร์วงการลูกหนังอังกฤษตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมาไม่เป็นอะไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่เพียงแต่ว่าในระยะหลังๆ 10กว่าปีหลังมานับตั้งแต่ปี2013แมนยูไนเต็ดยังไม่สามารถกลับไปเป็นแชมเปี้ยนของอังกฤษคือไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยหลังจากปี2013และในช่วง10กว่าปีหลังมาเนี่ยก็ได้แชมป์น้อยมากถ้าเทียบกับในยุคก่อนหน้านี้ในช่วงทศวรรษที่90จนเข้าสู่ศตวรรษใหม่ในยุคของเซอร์เล็กฟอร์กูสันแมนเต็ดมาได้แชมป์ลีกคัพแล้วก็คาราบาวคัพเนี่ยเมื่อ3-4ฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับติดต่อกัน2ฤดูกาลในยุคของเอริกเทนฮากจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นรูเบนอัมโมริมอัมโมริมก็อยู่ได้ไม่ถึง1ปีดีก็โดนปลดไปแล้วก็มาเป็นยุคของไมเคิลคาริกไมเคิลคาริกฤดูกาลที่แล้ว17นัดที่เขาคุมแมนยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่นัดที่22ของฤดูกาลจนจบฤดูกาลนัดที่38ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจบในอันดับ3ได้กลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะออกสตาร์ทนัดแรกในรอบลีกเฟสของแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ก็ถือว่าสวยหรูครับจากการถล่มซาบาทีมโนเนมจากอาเซอร์ไบจานไปคาร้อยถึง4ประตูต่อ0แต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนเต็ดก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นนัดที่2ในการลงสนามพรีเมียร์ลีก4นัดแรกสุดไปแล้วจากการพ่ายกับแมนซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองไป0ประตูต่อ1ทั้งที่เล่นในรังโอทรัฟฟอร์ดของพวกเขาเองวันสองวันที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่ามันก็มีความน่าอับอายขายหน้าอยู่พอสมควรสำหรับแมนยูไนเต็ดกับการทำศึกแห่งศักดิ์ศรีกับผู้ปรับร่วมเมืองในบ้านตัวเองในสนามโอทรัฟฟอร์ดแต่กลับแพ้คาบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนซิตี้ต้องเหลือ10คนในสนามตั้งแต่23นาทีแรกของเกมหรือผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกมาเท่านั้นแม้ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญทำให้แมนเต็ดถึงขั้นแพ้คาบ้านก็คือการได้ประตูอย่างจริงๆก็ต้องถือว่าไม่น่าได้เพราะว่าถ้าว่ากันตามกฎกติกาจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับแต่มันก็กลายเป็นว่าแมนเต็ดก็ในฟอร์มการเล่นที่ก็ไม่ดีอยู่แล้วยังมาเจอโชคร้ายเสียประตูไปอีกก็เลยทำให้แพ้ต่อแมนซิตี้เมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนำซ้ำในเกมลีกคัพหรือคาราบาวคัพเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้แต่เจอกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนก็ยังถึงขั้นแพ้คารังโอทรัฟฟอร์ดของตนเองโดนเคลียร์ตกรอบ3ของลีกคัพหรือคาราบาวคัพฤดูกาลนี้ไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1เกมในบ้านต่อเนื่องที่แพ้ติดต่อกันอย่างน่าอับอายขายหน้าแพ้แมนซิตี้ถ้าเทียบแมนซิตี้แพ้แมนซิตี้กับแพ้ไบรตันเนี่ยแมนซิตี้คืองานที่ยากกว่าเพียงแต่ว่าแมนซิตี้เหลือ10คนไงเพราะนั้นแมนเต็ดแพ้แมนซิตี้ก็คือขายหน้าเจอกับไบรตันเมื่อคืน11คนเท่ากันตั้งแต่ต้นจนจบเกมแต่การแพ้โดยที่คุณได้ประตูนำห่างก่อนถึง2ประตูต่อ0หลังจากผ่านไป10นาทีแรกของเกมสุดท้ายแมนยูแต่ยังกล้าแพ้คาบ้าน2ประตูต่อ3แม้ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะมาพูดได้ว่าเมื่อคืนนี้ไมเคิลคาริกไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่แบบเต็มสูบลงสนามใน11ตัวจริงอันนั้นก็จริงอยู่แต่มันก็เอามาเป็นข้อแก้ตัวข้อแก้ต่างอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าไมเคิลคาริกคุณก็ตัดสินใจผิดพลาดเองเพราะถ้าคุณตัดสินใจด้วยการดรอปผู้เล่นตัวจริง8จาก11คนในเกมที่พบกับแมนซิตี้แล้วก็มีเพียงแค่3คนที่เล่นเป็นตัวจริงในเกมแมนซิตี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเมื่อคืนนี้ครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะขนาดนี้แล้วผลงานออกมาดีโดยเฉพาะยิ่ง10นาทีแรกอ่ะคุณนำไป 2-0 แล้วเนี่ยก็จะมีแต่เสียงชื่นชมว่าเออนี่ขนาดดรอปผู้เล่นตัวหลักให้ได้พักแล้วก็ส่งตัวสำรองพวกดาวรุ่งลงไปก็ยังทำงานได้ดีผมเชื่อว่าตอนที่ผ่านไป10นาทีแรกแล้วแมนเต็ดนำห่าง 2-0 ในแฟนเรดอาร์มี่หลายๆคนคงมีความรู้สึกว่าโอ้ยว่านี่ขนาดส่งชุด2ลงนะยังทำได้ขนาดนี้ นํา20เร็วคือนาทีที่8เนี่ยนํา10จากไอ้หนูวัย19ปีเชเลซี่ที่ได้ลงไปตัวจริงแล้วก็ยิงได้อย่างสวยงามหาข้อจะบริเวณกรอบเขตโทษเข้าไปได้เข้าไปสิบมุมโคนเสาแรกจากนั้นเมสันเมาส์บวกลูก2จากลูกฮาฟอลเล่บอลกระดอนพื้นที่100ขึ้นสูงแล้วก็ผ่านมิเชลสันสติลลูกสามตัวของไบรตันเข้าไปนั่นคือ10นาทีแรกที่แมนเตะนํา 2-0 ผมเชื่อว่าถึงตรงนั้นเนี่ยแฟนเรดอาร์มี่หลายๆคนคงมีความรู้สึกเอ้าเกมนี้น่าจะชนะแล้วก็ชนะได้แบบสวยหรูเรียกศรัทธาจากแฟนๆกลับคืนมาลบลืมความผิดหวังจากเกมที่เพิ่งจะแพ้แมนซิตี้ไปเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไม่มากก็น้อยเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดอย่างนั้นแหละเพราะขนาด10นาทีแรกยังนำ 2-0 แต่เล่นไปเล่นมาจะบอกว่าประมาทก็ไม่คงไม่เชิงจะบอกว่าชะล่าใจก็คงไม่ใช่แต่กลายเป็นว่าในขณะที่ไบรตันมุ่งมั่นตามหลัง2ลูกแต่10นาทีแรกแต่พวกเขาก็เล่นตามเกมของพวกเขาแล้วก็เริ่มบุกกดดันใส่แมนเต็ดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแมนเต็ดก็มีข้อผิดพลาดในเกมรับเองพลาดง่ายๆมาเสียประตูโดนตีไข่แตกในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกคือถ้าจบครึ่งแรกเนี่ยนำ 2-0 เนี่ยมันจะทำให้ช่วงพักครึ่งแล้วก็กลับมาลง3ในครึ่งหลังแมนเต็ดก็จะยังลงเล่นด้วยความมั่นใจกับประตูที่นำห่างอยู่2ลูกได้แต่พอเหลือนำเพียงแค่ลูกเดียวแล้วก็คือเสียประตูง่ายๆนะครับเสียบอลในแดนตัวเองแล้วก็โดนทางด้านไบรตันวางบอลยาวจากในแดนตัวเองโยนยาวข้ามมาเนี่ยข้ามกองหลังของแมนเต็ดโดยเฉพาะเอเดนเฮเวนแล้วก็เลยไปถึงกองหน้าซึ่งก็เป็นดาวรุ่งของไบรตันเหมือนกันนะครับคือชาราลัมปอสคอสซูลาสก็เป็นกองหน้าทีมชาติกรีซในวัยเพียงแค่19ปีก็ยิงจากมุมแคบเข้าไปได้ผ่านมือผู้รักษาประตูคือคาร์ลดาโลที่ได้ลงทำหน้าที่แทนเซนเนลโลเมนส์ในเกมเมื่อคืนก็อย่างที่บอกนะครับแมนเต็ดเปลี่ยน8คนจากเกมกับแมนซิตี้มีเพียงแค่3คนที่เป็นตัวจริงในเกมกับแมนซิตี้แล้วก็ลงเล่นเป็นตัวจริงเมื่อคืน1ก็คือเดียโก้ดาโล2ก็คือยูริทิเลมันส์และ3ก็คือมาคัสแรชฟอร์ดผู้รักษาประตูให้เซนเนลเมนส์ได้พักส่งคาร์ดาโลในทวารที่คว้ามาจากลีดส์ยูไนเต็ดในวัย35ปีให้ลงเป็นตัวจริงเมื่อคืนคู่เซนเตอร์จากแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่ยิงคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสให้ได้พักทั้งคู่โดยที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ก็มีชื่อเป็นหนึ่งในตัวสำรองส่วนลิซานโดมาร์ติเนสให้ได้พักเลยไม่ได้ใส่ชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บด้วยก็เปลี่ยนเอา2ดาวรุ่งเอเดนเฮเวนที่ผมถือว่าก็มีส่วนพลาดในลูกแรกที่เสียจากการยืนตำแหน่งที่ไม่ดีพอปล่อยให้บอลข้ามเข้าไปแล้วก็กลายเป็นว่าคือมัวแต่จะไปเช็คล้ำหน้าหรือก็ไม่ได้กะเช็คล้ำหน้าเหมือนแบบเสียสมาธิว่าเฮ้ยทำไมผู้ตัดสินไม่เป่าตัดเกมว่าให้ทีมของพวกเขาได้ฟาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการที่คุณเสียสมาธิอย่างนั้นเนี่ยมาโทษอะไรใครไม่ได้หรอกนักเตะทุกคนเนี่ยสัจธรรมอย่างนึงในเกมฟุตบอลคือตราบใดที่เสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินมันไม่ได้ดังขึ้นคุณจะไปคิดเอาเองว่าเฮ้ยลูกนี้มันฟาวลูกนี้มันควรจะต้องหยุดเกมก่อนแล้วอะไรไม่ได้คุณก็ต้องเล่นไปให้เต็มที่ก่อนแต่พอคุณชะงักหรือคุณเสียสมาธิลูกที่เหมือนกับว่าไม่มีแววว่าจะเสียมันก็เสียไปได้ง่ายๆเอเดนเฮเวนได้ยืนคู่กับเลนนี่โยโรเลนนี่โยโรเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งอ่ะเพราะตอนนี้ก็เพิ่งอายุ20ปีนะครับจะครบ21ปีในอีกราว2เดือนข้างหน้า2คนที่ประสบการณ์ยังไม่เยอะมากยืนคู่กันก็ไม่แปลกใจนะว่าสุดท้ายเนี่ยเสีย3ลูกนอกจากจะโดนไบรตันตีไข่แตกในช่วงทดเวลาครึ่งแรกก็ยังมาเสียฟอร์มเอามากๆมั่วๆโซ่ๆอะไรเกมรับในครึ่งหลังเนี่ยนะครับยิ่งโดนลูก 2-0 เข้าไปยิ่งรวนยิ่งเป๋มีข้อผิดพลาดเต็มไปหมดในขณะที่แบ็คซ้ายเองเอานุแซมาซาวีโยกไปยืนเพราะว่า แพทริกดอกูที่ลงเล่นในเกมกับแมนซิตี้ก็โดนแฟนเรดอาร์มี่ด่าแหลกเลยว่าแบบเล่นเละตุ้มเป๊ะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ดอกูเท่านั้นดาโลเองก็เช่นกันแต่ดาโลก็ยังคงเป็นตัวจริงเพราะแบ็คขวาแบ็คซ้ายเนี่ยแต่ผมเคยพูดมาบ่อยครั้งแล้วคือถ้ายังมีอยู่แค่นี้ก็ลุ้นเหนื่อยใจอ่ะและยิ่งเซนเตอร์เนี่ยคุณอาจจะมีอยู่หลายคนแต่มันยังไม่ได้ดีพอดีสุดๆเนี่ยแล้วพอเมื่อคืนให้2ตัวเก่าได้พักส่ง2เด็กดาวรุ่งลงไปขนาดนำ 2-0 ตั้งแต่10นาทีแรกสุดท้ายยังโดนกระทุ้งกลับไป3ลูกเละเลยแต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่กองหลังที่เละแดนกลางก็เละเพราะว่าอันเดรซานโตสที่ได้ยืนเป็นตัวจริงคู่กับยูริเทเลมันส์นี่เป็นการกลับมายืนคู่กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ในการออกซาร์พรีเมียร์ลีกนัดแรกสุด2คนเนี้ยยืนร่วมกันแล้วก็แพ้ฮาวซิตี้0ประตูต่อ2มาแล้วเมื่อคืนนี้พอ2คนนี้ลง3เป็นตัวจริงก็แพ้อีกเรียกว่ากลับมายืนเป็นตัวจริงคู่กันก็แพ้อีกครั้งหนึ่งก็โทษใครไม่ได้นะครับอย่างที่ได้บอกคือจะบอกว่าโทษไมเคิลคาริกมันก็โทษได้แหละแต่ก็ต้องโทษนักเตะเองด้วยพวกคุณได้รับโอกาสแต่คุณกลับทำได้ไม่ดีพอคือพวกดาวรุ่งหรือพวกตัวสำรองเนี่ยคือถ้าคุณได้รับโอกาสแล้วคุณทำได้ดีพอจริงๆก็ควรจะทำได้ดีกว่านั้นมันก็จะมีคนชมแล้วก็จะทำให้คุณมีโอกาสได้มีสิทธิ์แย่งตำแหน่งตัวจริงเมื่อกลับไปเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดต่อๆไปมากขึ้นแต่นี่กลายเป็นว่าพอคุณได้ลงเล่นแล้วคุณเล่นไม่ดีอันนี้ก็เละเลยนะครับกองกลางก็ไม่ดีในขณะที่แนวรุกนอกเหนือจากเชเลซี่ที่ไอ้หนูรายนี้เล่นได้ดียิงได้สวยประกอบด้วยเมสันเมาส์กับมาคัสแรดฟอร์ดเบนจามินเชชโก้เป็นคนที่น่าผิดหวังสุดๆเชชโก้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั้นโจเชียร์ซักซี่ที่ลงไปในช่วง20กว่านาทีสุดท้ายแทนเชชโก้ก็พอกันเละพอๆกันรับส่งผิดพลาดไม่มีโอกาสที่จะลุ้นประตูทำอะไรเสียไปหมดในจำนวน5คนที่ลงไปช่วงเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของแมนเต็ดเนี่ยนะครับมีคนที่อาจจะดูลงไปแล้วดีกว่าคนที่อยู่เดิมก็คือคอบบี้เมนูเท่านั้นที่ลงไปแทนอันเดรซานโตสแบรนด์เนบโมลงไปแทนหนูเชเลซี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาตุสคุณย่าลงไปแทนมาคัสแรดฟอร์ดก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแรดฟอร์ดจริงๆเมื่อคืนเล่นดีมากก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนไปในช่วง10นาทีสุดท้ายมีจังหวะเดียวที่เขาพลาดคือหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วแต่ยิงไม่เข้าซึ่งถ้ายิงเข้าลูกนั้นเนี่ยมันก็ทำให้แมนเต็ดก็ยังมีสิทธิ์ที่จะพลิกเกมได้เพราะถ้าตามตีเสมอเป็น 3-3 ได้จากลูกนั้นคือเนื่องจากว่าไบรตันเนี่ยได้ประตูตีเสมอ 2-2 จากปาสคาลโกรสนาที65และ4นาทีให้หลังก็แซงนำ 3-2 จากเดอะไคเปอร์ไปแล้วไงมีแมนเต็ดมีโอกาสที่จะตีเสมอ 3-3 ซึ่งจะพลิกเกมได้ก็ทำไม่ได้และหลังจากนั้นแรชฟอร์ดก็ถูกถอดออกคุณย่าลงไปแทงก็ไม่ดีแม้แต่บรูโน่เฟร์นันส์ที่ลงไปในช่วง17นาทีสุดท้ายแทนเมสันเมาส์ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอีกสรุปแพ้เละคือแพ้แบบขายหน้า2ประตูต่อ3คาบ้านก็ตกรอบไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อแล้วกันสำหรับบทสรุปของคาราบาคัพในรอบ4นะครับแล้วก็มาพรีวิวก่อนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่5ของฤดูกาลจะเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเป็นเพราะคุยมาถึงตรงนี้เวลาหมดแล้วผมพิจารณาสาธิตกรีกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติงต๋องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติงต๋องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังติงต๋องต้องห้าม

0: เพราะชื่อว่าคุณภูน่ะแกรักคุณพิมพ์จริงแล้วคุณพิมพ์ก็คงจะแน่ใจในความรักของคุณภูเหมือนกันถึงได้มาหาถึงที่นี่แต่ก็คงจะตาฝาดหูเพี้ยนเหมือนป้าก็เลยเข้าใจผิดไปรักมากก็เครื่องมากนั่นแหละค่ะคุณพาคะ
1: แต่ถึงยังไงก็น่าจะเห็นแก่หน้าฉันบ้างนะที่อุตส่าห์ไปปรับความเข้าใจกลับโวยวายหาว่าดูถูกดูหมิ่นทำท่าจะคว้างแหวนทิ้งดีนะที่เป็นคุณบุกผาแม่ของยายพิมพ์น่ะก็คว้าเอาไว้ทันน่ะ
0: แล้วเขาว่ายังไงมาล่ะคะ
1: ก็ไม่ว่าอะไรหรอกพ่อก็พูดคำเดียวว่าและแต่เด็กพาก็เลยต้องลากลับมาง
0: ั้นป้าจะลองไปดูท่าทีอีกสักครั้งนะคะคุณพาอยู่เฝ้าบ้านก่อนบ่ายๆไปรับลูกแล้วก็ค่อยเลยไปที่ร้านก็ได้

0: ปูฮะแวะที่ร้านเบเกอรี่ด้วยนะ
1: ดีค่ะจะได้ซื้อขนมไปทานที่โรงเรียนร้านเนี้ยเป็นร้านชื่อดังนะคะ
2: ไม่แวะดีกว่านะเดี๋ยวสายไปโรงเรียนไม่ทันนะรถติดด้วย
1: อ้าวจะกินขนมจะเอาขนมไปโรงเรียน
3: เอาขนมไปโรงเรียนฮะ
1: ยิ่งแค่นิดเดียวก็ถึงโรงเรียนแล้วเหลือเวลาตั้งเยอะทันอยู่แล้วค่ะ
2: อ้าวตามใจ
3: เฮ้ยอ้าวใจดีจังเลยอ่ะ

0: ข้างซ้าย
1: อ้าวอ้าว
0: บูข้างขวาแล้วคนละข้างกันนะ
1: พี่อาก็แยกเป็นสองส่วนหรอกดึงแขนอาคนละข้างแบบนี้จะเดินไปทางไหนก็ไปสักทางสิจะดีกว่าหน่อย
0: คุณอาไปทางโน้นนะทางโน้นอร่อยกว่าฮะ
2: ไปทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะคุณพ่อ
1: ยังเคยนะครับขอสองชุดนะครับมันเหมือนกันจะได้ไม่ต้องแย่งกัน
2: แฝดหรือเปล่าคะเนี่ย
1: แฝดครับแต่คลอดห่างคนละปีในวีน่า6ขวบยีบู5ขวบส่วนผม22ขวบฮะคงพอคุณแม่ค้าคนสวยแล้วล่ะครับ
2: เรายิ้มทั้งที่หมั่นไส้เป็นกำลังที่มีเมียมีลูกจะออกน่ารักอย่างนี้แล้วยังมาทำตัวเจ้าชู้มองตาหวานฉ่ำทุกครั้งที่มาซื้อขนมได้โอกาสเป็นเกาะแกะทุกครั้งไปหน้าด่านักแล้วแม่เด็กล่ะคะ
1: 30แล้วละมั้งนี่ครับค่าขนมฮะ
2: อ้าวนี่ขนมจ้าเด็กๆเมียอายุมากแล้วน่าจะอบรมสั่งสอนผัวให้เป็นคนดีหรือสอนแล้วไม่จำนะ
1: อ้าว
0: เพราะว่าไปได้แล้วสายแล้วเดี๋ยวไปทันโรงเรียนนะหมดจีบสาวอยู่นั่นน่ะ
2: ใช่ใช่จริงๆด้วยเห็นสาวๆต้องคุยทุกทีคุยไม่จบสักทีไปส่งบูก่อนแล้วค่อยมาคุยต่อก็ได้
0: ใช่อะ
1: ไม่ต้องไม่ต่อแล้วขนมน่ะปรากฏอีกต่อไปแล้วฮะแล้วพูดเสียงดังก่อนจะหัวดันตัวไปเพราะมือไม่ว่าเนื่องจากร้านจับเอาไว้พนักงานในร้านคงไม่ได้ยินเราพูดกับลูกสาวเจ้าของร้านที่ท่าทางหญิงยโสเพราะสวยและก็รวยได้แต่หัวเราะกันเพราะเห็นเราเป็นคนสนุกสนานและก็รักเด็กเราพาหลานมาส่งเรียนแล้วก็ไปเปิดร้านพาเรียงพี่สะพ้ายมีเจ้สมปองช่างจัดดอกไม้ที่จ้างมาคอยช่วยจัดร้านรออยู่ก่อนแล้วเราหงุดหงิดมากขนาดว่าดอกไม้ที่ทางสวนเขามาส่งให้สดๆดูเหี่ยวไม่สวยงามไปซะหมดพอสิบโมงมีลูกค้ามาซื้อก็ยังไม่อยากขายช่างดอกไม้ต้องมาขายแทนเราเราหนังสือพิมพ์มาอ่านข่าวภูมิภาคเอ๊ะมีข่าวเปิดชายแดนกับพม่าด้วยอย่างนี้สินค้ายมนีโดยเฉพาะพลอยที่เราไปได้เย็นนำส่งตามโรงงานจีนในพลอยนับสิบแห่งที่กำลังขาดตลาดอยู่เนี่ยก็จะทะลักเข้ามาเราก็จะมีเงินใช้ถนัดมือคราวนี้แหละจะซื้อสาวสาวมาเป็นแฟนให้ได้คอยดูเรารักจริงๆก็หาว่าเราดูถูกอวดมั่งอวดนี่วันนี้มันเยอะหยันเรานี่วะเพราะรู้อยู่ว่าเรากำลังตกงานเงินไม่ค่อยจะมีใช้แต่งตัวก็ไม่ค่อยจะทันสมัยใช้รถบูโรทั้งเห็นเรากระจอกปฏิเสธความรักของเราและยังหาว่าเราทรยศอีกขนาดแม่ค้าขายเบเกอรี่เนี่ยยังเห็นว่าสวยกระเช้าเย้าแย่เล่นก็หาเรามีเมียแก่มีสนแล้วไม่จำกำลังไม่พูดจริง
3: ๆคุณโพคะคุณโพอ้าวนั่งหลับซะแล้วคุณโพ
1: โอ้ยแหมเรียกตกใจเลยมีอะไรล่ะเจ๊
3: เจ๊จัดร้านให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะรีบจัดกระเช้าดอกไม้ให้ลูกค้าที่เขาสั่งเอาไว้เดี๋ยวเขาจะมาเอาไปจัดไม่ทันคุณโพช่วยดูแลหน้าร้านด้วยนะคะ
1: โอเคผมก็ดูอยู่แล้ว
3: ดูอะไรคะเห็นนั่งหลับ
1: ดูทางไหนกันล่ะเจ๊
3: นี่ค่ะนามบัตรลูกค้าที่มาสั่งทำกระเช้าดอกไม้เป็นพิเศษให้เขาคนลายมือสวยช่วยเขียนการ์ดให้ด้วยนะคะ
1: อ่าครับได้ครับเรารับนามบัตรแล้วก็อ่านในใจลิศราโบนันทาพิรม
3: เขียนให้สวยนะคะเจ้าของนามบัตรนะสวยมากคุณเห็นแล้วจิบตะลึงแหละดิฉันไปจัดกระเช้าดอกไม้ล่ะค่ะ
1: เราก้าวสีชมพูอ่อนมาเขียนชื่อลูกค้าด้วยหมึกสีเขียวสดยามบรรจงประตูเขียนที่สวยมากจังหวะช่องไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยราวกับพิมพ์แต่การันตสุดท้ายหามันยาวไปหน่อยเพราะตกใจได้ยินเสียงคุ้นหูดังมาจากหน้าประตูกระจกที่ตั้งแจกันโชว์เพราะที่เรายืนเขียนก้าวอยู่นั่นเอง
2: กระเช้าดอกไม้เสร็จหรือยังล่ะคะ
1: พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นแม่ค้าขายขนมที่ร้านเบเกอรี่ที่หาว่าเรามีเมียแก่แล้วไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเมียเมื่อเช้านี้เองปกติเธอสวยสะดุดตาอยู่แล้วเมื่อแต่งหน้าแต่งตาออกการเข้าก็ยิ่งสวยรื่นตาเจ้าสะดุดตาก็ตรงหน้าอกน่าจะจะอวบอิ่มแล้วก็ลักยิ้มทั้งที่หน้ายังบึ้งอยู
2: ่ถามยังจะมองอยู่อีกไม่เคยเห็นคนหรือไงอ่ะ
1: เคยครับผมแต่คนสวยอย่างคุณเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะฮะ
2: กระเช้าดอกไม้ของฉันน่ะเสร็จหรือยัง
1: เชิญคุณเลือกเอาตามใจชอบเลยครับเขาจัดไว้ให้เลือกเต็มร้านแล้วครับผม
2: ฉันสั่งทำพิเศษย่ะเจ้าของร้านไปไหนซะล่ะเสียเวลาจริง
3: ๆเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณภูล่ะเขียนการ์ดเสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้วครับเจ๊ถามมันยาวลาดดินไปหน่อยผมเขียนให้ใหม่ละกัน
2: ไม่ต้องฉันจะรีบไปเอานามบัตรของฉันติดไว้ก็ใช้ได้แล้วอ่ะนี่เงินค่าดอกไม
3: ้ลายมือคุณภูน่ะสวยดีนะคะเอาดิฉันติดโบที่กระเช้าดอกไม้นี่นะคะเรียบร้อยค่ะ
2: ให้คนเอาไปส่งที่รถฉันได้ไหม
3: คือ
4: พอไปให้คุณโบเองนะครับเจ๊เราถือกระเช้าดอกไม้เดินตามสาวสวยไปที่ลานจอดรถหน้าสับสินค้าโอ้โหรถชั้นดีซะด้วยระวางกระเช้าลงบนเบาะรถเรียบร้อยคุณโบจะรีบไปแต่งงานเหรอครับ
2: บ้า
4: แม่ออกว่าเรากำลังจะบินอย่างนั้นนะ
5: ทำไมไม่นั่งรถไปกับแม่คนสวยด้วยล่ะคุณภู
4: อุ้ยป้าไข่มาได้ยังไงเนี่ยอ้าวนั่นนั่นพิมพ์ก็มาด้วยโอ้ยนั่งหน้าความอยู่ในรถเอ้าไม่ออกรถขึ้นตามคุณโบอีกคนล่ะมาเป็นงงอีกแล้วเราเฮ้ย
5: ยังจะมีหน้ามาหัวเราะมาสนุกดีนะหรือคะที่ทำบ้าๆแบบนี้นะ
4: ผมไม่ทำอะไรบ้าๆแล้วป้าไข่ก
5: ็รู้อยู
4: ่รู้อะไรผมไม่เข้าใจอ่ะ
5: ก็คุณต้องการให้ป้าช่วยเรื่องคุณหนูพิมป้าก็อุตส่าห์ไปพูดให้จนหนูพิมเข้าใจป้าขอให้แกมาส่งเพื่อจะได้ให้มาเจอกันจะได้ปรับความเข้าใจกันเองเสียทีทุกอย่างมันก็จะจบลงเอ่ยกันด้วยดีอยู่แล้วฮะแต่คุณกลับเอาแฟนคนใหม่มาแบบนี้จะให้หนูพิมแกถอนหงอกป้าใช่ไหมฮะ
4: ผมเปล่ามีแฟนใหม่นะป้า
5: เห็นกับตายยังจะไปเสดอีกเหรอแบบนี้เลิกพูดกันดีกว่า
4: อ้าวนั่นป้าจะไปไหนอะป้าก
5: ลับบ้าน
4: ไปส่งนะ
5: ไม่ต้องมายุ่งกับป้าแท็กซี่
4: เอาไปซะละไม่น่าเลยเราสวยจริงๆเฮ้ยเซ็ง
3: เป็นไงคะคุณภูสู้อุตส่าห์เอากระเช้าไปส่งคุณเธอที่รถน่าจะสดชื่นแจ่มใสง่ายกลับมานั่งหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเป็นดอกยี่หุบแบบนี้ล่ะคะ
4: ไม่แห้งทนไหวเหรอแม่คนสวยนั่นทำผมสวยเลยอ
3: ่
4: ะ
3: อ้าวสวยยังไง
4: ก็ทำให้พิมพ์หัวใจผมผิดหนักเข้าไปอีกสิฮะป้าไข่กับพลอยเคืองผมอีกคนนึงอ
3: ่ะทำไมคะคุณไปทำอะไรให้ป้าไข่เคืองปกติป้าไข่เนี่ยออกจะรักคุณภูมากนะคะว่าอะไรก็ว่าตามกันไม่เคยขัดใจกันมาก่อนเลย
4: คือเรื่องไปอย่างนี้ฮะ
3: เรายังไม่ทันจบคุณพาก็มาโน่นแล้วแถมหน้าตายังกระจัดถล่มตึกอย่างนั้นแหละ
6: จะไปไหนก็เชิญต่างสบายเลยในภู
4: ผมจะไปรับในบิ้นกับเยบูครับพี่พาวันนี้โรงเรียนเขาเลิกเที่ยงเพราะมีกิจกรรมอะไรกันไม่รู้แต่บิ้นกับเยบูจะให้ผมพาไปเที่ยวนะฮะ
6: ไปรับหลานแล้วเอาไปส่งบ้านไม่ต้องไปให้เกะกะหรอก
4: ไม่เห็นจะเกะกะอะไรเลยผมไปแล้วฮะเราไปรับหลานกลับบ้านให้หลานอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าไปพยายามง้อป้าไข่ให้ยอมพูดกับเราเราเดินเข้าไปกอดแขนแกที่เคยทำบ่อยๆยันนี้แหบทำอะไรกินครับป้า
5: ไม่รู
4: ้โธ่ป้าดึงแขนออกทำไมอ่ะจะโกรธมาเลยนะฮะนะผมไม่ได้ทำผิดคิดร้ายกับใครซะหน่อยสาบานให้ก็ได้ให้ฟ้าผ่าภูเลยเอ้า
5: ไม่ต้องสาบานหรอกคนแก่หรอกให้ฟ้าผ่าภูเขาวะสิ
4: โธ่ป้าว่าไปโน่นนี่ป้าหาว่าผมกระล่อนใช่ไหมครับเนี่ย
5: ก็แล้วแต่จะคิดสิ
4: ป้าฟังผมสักนิดสิครับป้านะ
7: ไปอ่ะภูแต่งตัวเสร็จแล้วไปแล้ว
8: ไปคุยกับสาวๆดีกว่าอ่ะภูคุยกับคนแก่ไม่สนุกแล้วฮะ
7: จริงด้วยคุยกับบูกับพี่ปิ้นยังสนุกกว่าไปอ่ะภู
4: ไปก็ไปดึงเบาๆสิดูแขนอาก็ยาวเป็นผีไม่น่าซะก่อนหรอกนี่เพราะรักนะถ้าไม่อยากขาดใจเฮ้ยแล้วไม่มีเวลาที่บ้าให้ป้าไข่ฟังเลยนะเราเออก็ดีเหมือนกันฮะเราก็เครียดอยู่ ได้พาหลานไปเที่ยวทำให้เราสบายใจไปด้วยได้ยินหลานคุยนั่นถามนี่ตามภาษาเด็กๆบางทีก็อาจจะออกจะแก่กระตูนไปสักหน่อยนึงก็ขำดีเหมือนกันถ้าพระโถเราออกมาจริงๆเลย
8: ไอพิมพ์ไม่มาด้วยดีจังเลยนะ
7: จริงด้วยพี่บินเราไปเที่ยวกันสามคนหนุกดีนะ
8: ใช่
4: ทำไมอภิมมาด้วยถึงไม่สนุกล่ะฮะบู
7: อภิมดุค่ะ
4: ก็รำมันซนนี่นาเขาก็ดุอฮอสิใช่ไหมนายบิน
8: ไม่ซนก็ดุนะ
4: ไม่ได้ยินเขาว่าสองคนสักทีนะ
8: ไม่ว่าแต่เขามองตาอย่างกับยักษ์เนี่ย
4: เราเห็นยักษ์ที่ไหนมาล่ะฮะ
8: ที่วัดพระแก้วก็มีวัดอรุณก็มีอะภูพาบินกับน้องบูไปเที่ยวกับอภิมไงจำไม่ได้เหรอฮะ
4: ก็ได้น้องบัวจำได้ไหม
7: ทำไมจะจำไม่ได้อาพิมยังบ่นกับบูว่าอาภูทุเลศ
4: ทุเลศยังไงบูรู้ไหม
7: คงไม่น่าดูมั้งอาพิมเขาว่าน่าจะพาบูกับพี่บิ้นไปเที่ยวสวนสนุกทำไมพาไปวัด
4: ก็วันนั้นน่ะเราสองคนถามอาว่ายักษ์เป็นยังไงใช่ไหมอยู่ที่ไหนอาก็พาไปดูที่วัดพระแก้วแล้วก็วัดอรุณนึงสิที่วัดโพก็มีเป็นวัดจีนไปดูอีกไหม
8: โอ้ไม่อะเฮงซวย
4: เฮ้ยว่ามาจากไหนเนี่ยเจ้าโรบินฮะ
7: บิ๊กบินค่ะอาภู
4: นะก็บินเหมือนกันแล้วนะว่าไงนายบินไปจำคำว่าเฮงซวยมาจากใครอะ
8: จะมีใครอะก็คุณพิมพ์ของอาภูนี่แหละฮะเขาว่าแทนที่ไปเที่ยวกันสองคนดันเอาเด็กเวรมาด้วยเฮงซวย
4: ฮะ
8: เขาว่าเนี้ย
4: เขาว่าอย่างนั้นเหร
8: อฮะ
4: ช่างมันเถอะเราสองคนจะไปเที่ยวที่ไหนก็ดีอะ
7: สวนสนุกค่ะ
4: โอเคงั้นไปกันเลยวันนี้ตื่นนอนสายกว่าปกติเพราะเมื่อวานนี้เราพาหลานสองคนเที่ยวซะจนมืดค่ำกลับมาถึงก็อาบน้ำแล้วก็นอนเลยวันนี้ต้องจัดแจงประกอบเตียงเมื่อวันก่อนนั้นเราดับสมมุติว่าเป็นเตียงเวทีมวยปล้ำก็เป็นกองนอนกอดหมอนข้างซะจนมันพังลงมากองกับพื้นวันนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวว่าใครไม่เห็นเข้าจะบ่นอีกเอาละวะก็จะเรียบร้อยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันฮะแบบน้ำดีกว่าเรา

0: ชมพูตื่นแล้วใช่ไหมชมพูคะ
1: ครับป้าเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวนี้แล้วครับดีนะจากการเรื่องเตียนเสร็จแล้วยังแต่งตัวไม่ทันเสร็จเลยป้าแกก็มาเรียกซะแล้ว
0: ป้ามีข่าวดีจะมาบอกค่ะ
1: ฮะข่าวดีอะไรครับป้าดีจังป้าหายโกรธผมแล้ว
0: แหมรีบเปิดประตูใช่ไหมคะไม่ต้องมาประจบหรอกไปกินข้าวกินปลาซะก่อนนะคะบอกตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะกินอะไรไม่ลง
1: อ้าวกินข้าวไม่ลงนี่มันข่าวดีหรือร้ายกันแน่นะป้า
0: ดีสิคะเดี๋ยวจะมีคนมาหา
1: ใครป้าใคร
0: อ้าวก็ลองทายดูสิคะ
1: เจ้านบเหรอตอนนึกถึงเพื่อนที่เชียงใหม่ที่แนะนำให้เราขายพลอยดิบเพราะว่ามันขึ้นล่องกรุงเทพเชียงใหม่ประจำเลยบางทีที่มาพักที่บ้านเรา
0: ผิดค่ะป้าบอกใบให้ก็ได้รูปก็งามนามก็เพราะ
1: ดูละตัวผู้หญิงแน่ๆเลยเอ๊ะนี่ผมไม่ได้นัดใครเลยนะป้านะอย่าเข้าใจผิดนะป้า
0: ไม่ผิดแล้วนะทุกคนก็เข้าใจดีแล้วก็ถึงมาหา
1: พิมพ์เหรอพ
0: ิมพ์ตะโกนสลั่นบ้านเจ้าลงไปห้องอาหารจะขาดทุกคนรออยู่เดินไปอีให้หน่อยแล้วนั่งตรงนี้แหละค่ะป้าจัดอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นอาหารแบบฝรั่งขนมปังหมูแฮมไข่ดาวทอดปิ้งๆง่ายดีสมัยนี้แม่ครัวค่อยสบายหน่อยไม่ต้องมานั่งตำนั่งโคลกจนหลังขดล้างแกงมัสมั่นแกงแก้วตาแกงขั่วแกงเขียวหวานเฮ้ยไม่ค่อยจะมีใครเขากินกันละ
1: มื้อเช้าที่บ้านนี้มันก็จะมีขนมปังไข่ดาวหมูแฮมข้าวต้มเครื่องกุ้งไก่หมูโจ๊กสลับสับเปลี่ยนตบท้ายด้วยกาแฟเป็นประจำใช่ไหม
0: แหมหมั่นไส้ทำเป็นรู้ดีนักเชอะ
1: จริงอย่างป้าว่าฮะเพราะปกตินอกจากป้าไข่กับเด็กแล้วมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นมันจะฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าทั้งปีนานๆอยากกินอะไรพวกอาหารไทยอร่อยๆก็ต้องให้ป้าไข่ทำใส่บิ่นโตไปส่งที่ร้านเออนี่ป้าไปพูดยังไงคุณพิมพ์เนี่ยเขาถึงหายโกรธผมได้ฮะป้า
0: แม่ปองเนี่ยก็เล่าความจริงให้คุณพาฟังสิคะว่าแม่โบน่ะแม่แบร์นั่นคนนั้นน่ะไม่รู้จักกับคุณภูมาก่อนหรอกเข้ามาสั่งให้ทำดอกไม้เป็นพิเศษแล้วก็ให้เราเนี่ยไปส่งที่รถเพราะว่าเขาเนี่ยมีข้าวของพรุงพลังจะใส่รถเข็นไปก็กลัวจะช้ำเรามันโชคไม่ค่อยจะดีบังเอิญไปจ๊ะเอ๋กับคุณหนูพิมพ์ที่ป้าไปช่วยปรับความเข้าใจให้จนหายโกรธนั่นแหละค่ะแกก็เลยเอารถมาส่งป้าตอนแรกจะไปส่งที่บ้านแต่ป้ารู้ว่าคุณภูอยู่ที่ร้านก็เลยให้แกมาส่งที่นั่นหนูพิมพ์น่ะถึงหวงเรามากรู้ไหมแกขับรถตามแม่คนนั้นกะจะชนให้แหลกเลย
1: เฮ้ยมาไปมั้งป้าพิมพ์น่ะแหละจะแสดงบทบาทโอเวอร์ขนาดนั้นโธ
0: ่เออแกเอาจริงนะตะภูโชคดีที่ตามกันไม่ทันต่อไปเราอย่าทำเจ้าชู้กับใครก็แล้วกันแกเอาตายแน่โช
1: คอยากจะเชื
0: ่อพูดถึงหนูพิมพ์ก็มาพอดีเลยคุณหนูพิมพ์คอยอยู่ในรถค่ะไม่ยอมขึ้นมา
1: อ้าวทำไมอะฮะ
0: ท่าทางคงจะอายอะ
1: อายหรือยังเคืองผมอยู่กันแน่
0: แม่แกเป็นสาวเป็นนางก็ต้องวางมาดวาดท่าบ้างสิคะแกอุตส่าห์มาจนถึงหน้าบ้านแล้วเราก็ต้องออกไปออดอ้อนซะหน่อยเชิญมาทานข้าวเด็กกันเพราะป้าบอกว่าภูกำลังทานข้าวอยู่แกว่าแกจะชวนไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็จะนั่งคอยอยู่แต่ในรถนั่นแหละ
1: งั้นผมอิ่มดีกว่าแต่ก่อนไปขอดื่มกาแฟอีกนิดนึงก่อนนะ
0: ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ค่ะทานซะให้อิ่มเลย
1: อิ่มแล้วป้าผมไปแต่งตัวกันแล้วนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เรารีบไปแต่งตัวอย่างรีบเร่งเสียเวลาไม่มากนักก็เรียบร้อยแล้วลงมาที่รถของพิมพ์ในมาดของนักธุรกิจหนุ่มแล้วหยิบกระเป๋าเอกสารมาด้วยแต่ในกระเป๋าเอกสารสักใบก็ไม่มีแล้วนะนอกจากชุดอาบน้ำกับผ้าเช็ดตัวเพราะไม่รู้ว่าพิมพ์จะไปเที่ยวที่ไหนเธออาจจะไปเที่ยวแถวชายทะเลหรือที่ไหนก็ตามใจอ๋อสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์มือถือที่ต้องเสียบเอวไปด้วยไม่มีใครโทรหาก็ไว้โทรมาคุยกับหลานก็ได้อ้าวป้าไข่มายืนคุยเป็นเพื่อนพิมพ์เหรอฮะเออไปครับ
2: ไม่เอาอะไรหรอกด้วยเหรอคะ
1: วันนี้วันหยุดแล้วหลานไปเรียนดนตรีฮะ ถ้าถามเสียงเรียบๆก็จริงอยู่นะแต่ฟังดูเหมือนแดกดันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งรู้มาจากหลานชายว่าเธอบ่นที่เป็นไหนแล้วก็ชอบเอาหลานไปด้วยเธอคงรำคาญแทนที่จะมีความสุขตามภาษาแฟนกันกลับต้องไปคอยดูแลเด็กก็น่าเห็นใจนะเราได้แต่มองหน้าเธอด้วยสายตาละห้อยยอมรับสารภาพอยู่ในที
2: สายมากละแกคงเลิกเรียนละถ้าแกเรียนช่วงเช้าชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นไม่เกินที่ก็คงเลิกเราไปรับแกแล้วพาไปเที่ยวสวนสนุกดีกว่านะคะ
1: อย่าเอาแกไปให้รำคาญดีกว่านะครับ
2: อ้าวรำคาญหลานรักซะละเหรอคะ
1: แกชักวุ่นวายทุกวันนะฮะยิ่งโตก็ยิ่งเรื่องมาก
2: ก็สนุกดีนี่คะแล้ววันนี้พิมพ์ได้ตั๋วฟรีมาตั้ง10 ใบเอาไปใช้ซะก่อนที่จะหมดอายุจะดีกว่า
1: จะเอาแกไปด้วยดีกว่าครับพิมพ์เมื่อวานนี้ผมก็พาไปเที่ยวมาแล้วฮะ
2: เสียดายแล้วเราจะไปไหนกันดีคะ
1: ก็แล้วแต่พิมพ์นะฮะ
2: งั้นไปสวนสนุกก่อนตอนบ่ายๆเข้าไปฟังดนตรีกันดีมาก
1: อ๋อดีครับดีดีมากเลยผมไม่กล้าจะออกความเห็นอะไรเพราะกลัวว่าเธอจะโกรธเอาอีกนั่งจ้องเป็นลิงโดนฝนเลยล่ะเหมือนคลื่นเหมือนไปเที่ยวกับหลานพี่กับพิมพันที่ดูจะสดชื่นแจ่มใสเป็นพิเศษเธอเปิดเพลงจากวิทยุแล้วก็คุยจ้องถึงนักร้องวัยรุ่นคนนั้นคนนี้ที่เธอตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ตที่ศูนย์การค้า NCA ในตอนเย็นวันนี้ให้ได
3: ้ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย์
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้น

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สวนสนุกที่นี่กว้างดีจังเลยนะ
1: เราเล่นสไลเดอร์กันดีไหมครับพิมพ์อ้าวทำไมทำจมูกย่นน่ะ

0: หวาดเสียวจังเลยกลัวจะหล่นลงมาน่ะ
1: แหมไม่หรอกเขมรตีลังกาถ้ามันสะใจจริงๆนะเนี่ย
0: สะใจมากสะใจขนาดต้องเดินประคองกันเดินโซโซเซเลยนะเนี่ย
1: เดี๋ยวเราไปนั่งพักกันสักแป๊บนะแล้วไปขึ้นเรือไวกิ้งต่อดีไห
0: มไม่ไหวแล้วภูเนี่ยนะยังไม่หายหัวหมุนเลย
1: จะได้บัตรฟรีเนี่ยจะเหลือตั้ง5เที่ยว
0: งั้นภูไปขึ้นคนเดียวเถอะ
1: โอเคพี่นี่อยู่ตรงนี้นะภูจะสั่งน้ำส้มให้ดื่มโอเคนะ
0: เข้าใจสั่งน้ำส้มมาให้แล้วก็ทำตัวเป็นขุนทัพไวกิ้งตีตัวบัตรฟรีที่เหลือ5เที่ยวเลยเที่ยวที่1เที่ยวที่2ก็พอไหวเที่ยวที่3เราเห็นเขานั่งหลับตาพอเที่ยวสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องประคองเข้าปีกลงจากเรือแล้วก็อาเจียนโดดรีบไปประคองมาขึ้นรถเหมือนประคองคนเมาเหล้าอย่างหนักเขาทำท่าเหมือนจะสลบแต่ยังพึมพำเหมือนกับเพ้อออกมาได
1: ้โอ้ตายแน่ๆเราตอนนี้ตายแน่ๆ
0: ทำใจดีๆครับภู
1: ตายแน่โอ้ยเที่ยวที่1ที่2ไม่ทันพอไหวเที่ยวที่3ต้องหลับตาวันที่4ที่5โอ้ยรู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศเหมือนจะกลายเป็นมนุษย์อวกาศอีกแล้วน่ะโอ้ย
0: พิมก็นั่งมองอยู่รู้สึกเหมือนกับว่าภูน่ะมีท่าทางไม่ค่อยจะดีละปกติเนี่ยเขานั่งกันรอบเดียวก็จะแย่แล้วแต่เนี่ยภูนั่งตั้ง5รอบเจ้าหน้าที่เขาคอยเตือนแล้วว่าถ้าไม่ไหวให้ลงภูก็ฝืนเรางกแท้ๆเชียว
1: โอ้ยภูกำลังจะลอยออกนอกโลกอ่ะแม่จ๋าช่วยภูทีแม่
0: นั่งเฉยๆสิภูพี่จะพากลับบ้านภูทำท่ากระวนกระวายมันจะขาดใจตายนี่เราไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงดีถ้าเขาเกิดมาตายในรถของเราแล้วก็ประสาทของเราแน่ๆเลยนึกได้แล้วมีทางเดียวที่ดีที่สุดพาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาพอมาถึงโรงพยาบาลผู้เสียก็ถูกนำตัวเข้าห้อง ICU ทันทีเราจะโทรไปบอกป้าไข่ก็กลัวแกจะตกอกตกใจเป็นอะไรไปอีกคนนึงนั่นคุณหมอออกจากห้องแล้วสวัสดีค่ะอาการคุณภูสิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาอาการหลงสภาวะก็จะหายแล้วก็กลับบ้านได้ครับไม่ต้องตกใจนะครับ
0: หลงสภาวะมันเป็นยังไงคะ
2: สมองไม่ทำงานหนักเพราะว่าไปเล่นโลดผลจนเกินพอดีการทำงานของระบบต่างๆมันจึงผิดปกติไปก็เหมือนเราหมุนตัวจนเวียนหัวนั่นแหละครับประสาทสมองมันควบคุมอะไรไม่ได้ก็รู้สึกตัวเหมือนล่องลอยไปในอากาศจับทิศทางไม่ได้นะครับ
0: ไม่ตายนะคะ
2: อ๋อครับไม่ตาย
0: ถึงประสาทเสียไหมคะ
2: เขาผิดปกติมาก่อนหรือเปล่าครับทำไมถึงไปเล่นตั้ง5รอบ6รอบแบบนั้นคนปกติเขาไม่เล่นกันถึงขนาดนั้นหรอครับ
0: เขาเสียดายบัตรที่ได้มาฟรีๆนะคะ
2: งั้นก็ไม่เป็นไรหรอกคุณรอสักครู่ก็รับกลับไปพักผ่อนที่บ้านได
0: ้ขอบคุณมากค่ะรอภูนอนหลับเพราะฤทธิ์ยาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็เห็นเขาเดินโซเซออกมาจากห้อง ICU เรารีบเข้าประคองมานั่งที่เก้าอี้คุณภูสิทธิ
1: ์เรียกทำไมอ่ะ
0: จำชื่อตัวเองได้แล้วแหมไม่ต้องขอนหรอก
1: นี่พิมพ์บัตร ATM พิมพ์ช่วยไปกดเงินออกมาสัก 5,000 จ่ายก็ทีนะผมยังเดินไม่ค่อยไหว
0: ค่ารักษาตั้ง 5,000 จะเหลือภู
1: ผมถามพยาบาลเขาเธอประมาณนะว่ามีเกิน 5,000 น่ะโอ้ยหมดแรงอ่ะเดี๋ยวเขาเอนตัวพิงไปนั่งโซฟานี่ก่อนนะเอ้ยนึกแล้วทุเรศตัวเองจริงๆที่เสียดายบัตรฟรีไม่กี่บาทอย่ามากไม่เกิน500แต่ดันตัวมันเสียเงินค่ารักษาตัว 5,000 มันน่าสนหน้าตัวเองนักอ่ะ
0: ยังไงก็ต้องเสียอยู่แล้วบ่นมากเสียพลังงานเพิ่มขึ้นอีกรออยู่นี่นะเดี๋ยวไปกด ATM ให
1: ้เฮ้ยจะอดเจ็บใจตัวเองไม่หายเดี๋ยวนะที่เขาว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเอ๊ะนี่จะทำวันนี้เขาเรียกว่างกหรือเปล่านะถึงไงก็ช่างเถอะถือซะว่าคราวนี้เป็นบทเรียนอะไรอะไรก็

0: ไม่พอดีมากไปหรือว่าน้อยไปก็ก่อให้เกิดผลเสียทั้งนั้นอย่างที่เรานั่งเล่นเรือไวกิ้งติดต่อกันทั้ง5รอบ6รอบจนอ้วกต้องหาส่งโรงพยาบาลก็เพราะมันมากเกินไปเกินพอดีก็สมควรแล้วกำลังนั่งเจ็บใจตัวเองเพลินอยู่ก็พอดีพิมพ์เดินฉับๆมาโน่นแล้ว
1: อ่ะเนี่ยบัตร ATM แล้วเนี่ย 1,000 ที่เหลือเอาใส่กระเป๋าเสื้อไว้พิมพ์กดเงินมา 5,000 ตามที่ภูบอกจ่ายค่ารักษาไป 4,000 ก็เหลือ 1,000 นึงอ่ะไปเถอะเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวพิมพ์จะช่วยประคองไปที่รถ

0: ค่อยๆเดินนะอ้าวระวังหน่อยใจเย็นๆถึงบ้านละ
1: อ้าวคุณภูเป็นอะไรไปคะหนูพิมพ์ถึงต้องประคองกันมาแบบนี้น่ะมาๆๆๆมาป้าเองครับป้าเองเดี๋ยวป้าพาขึ้นไปเองว่าถึงว่าไปทำอะไรมาคะเนี่ยฮะ
0: แหมก็ด้วยความงกนั่นแหละเขาเสียดายบัตรฟรีก็เลยเล่นเรือไวกิ้งเสีย5รอบต้องพาเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขานั่นหลงสภาวะป้าพิมพ์ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าค่ำแล้ว
1: อ้าวป้ายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยว่าหมอเขาสั่งว่ายังไงยานี่กินยังไงแล้วก็อาการที่เป็นมันเป็นยังไงลืมสภาวะสภาวะอะไรอยู่นี่เนี่ยเออไปซะละท่าทางหงุดหงิดซะด้วยสงสัยจะผิดใจกันซะอีกแล้วหนูพิมพ์ก็พูดไม่รู้เรื่องตอนนี้คุณภูกำลังนั่งสลึมสลือสงสัยจะเป็นเพราะฤทธิ์ยานี่ถ้าหมดฤทธิ์ยาแล้วเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาเลยทำยังไงเนี่ยแต่พาคุณภูขึ้นไปบนห้องก่อนดีกว่า
0: พอเราส่งภูถึงบ้านป้าไข่ก็มาเปิดประตูต้อนรับคงนึกว่ากลับจากเที่ยวสนุกที่ไหนได้ไม่สนุกแถมเสียเงินอีกตั้ง 4,000 เราเองก็หมดสนุกไปด้วยหงุดหงิดอีกตั้งหากน่ะเพราะวันนี้ตั้งใจเอาไว้ซะติดดีว่ายังไงยังไงอ่ะจะต้องไปดูคอนเสิร์ตที่ NCA ให้ได้ภูนะภูทำเสียแผนหมดเลยไม่รู้ว่าไข่จะว่ายังไงบ้างที่เรารีบลาแกแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็ช่างเถอะ
2: รอนอนลืมตามองเพดานห้องนอนนึกเสียดายเงินค่ารักษาตัวตั้ง 4,000 มันเสียไปอย่างที่ไม่ควรจะเสียเลยสำร้ายพิมพ์คนรักของเราก็จะโกรธเราอีกเพราะไปทำให้เธอต้องเดือดร้อนวุ่นวายขายขี้หน้าที่หมอและนางพยาบาลพากันยิ้มตอนที่เธอประคองเราออกจากโรงพยาบาลขึ้นรถพวกเขาคงจะอดขำไม่ได้เทียนคนโตๆและเป็นเด็กและยิ่งกว่าเด็กซะอีกอ่ะเพราะเด็กน่ะคงไม่ได้ถึง5เที่ยว6เที่ยวจะเกิดอาการสาหัสถึงขนาดของสภาวะหรอกเพราะความเสียดายบัตรฟรีของฟรีแท้ๆแทนที่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตฟังเพลงดนตรีให้มีความสุขแต่ที่พิมพ์ตั้งใจกลับต้องเอาไอ้เจ้าต้องส่งโรงพยาบาลแล้วก็พากลับบ้านมันแสนจะทุเรศสิ้นดีนะเรานะ
1: เราค่อยๆเปิดประตูแล้วก็โผล่เข้าไปดูคุณภูดูสิหายหลงสภาวะหรือยัง
2: มึงต้องไปแอบดูหน้าป้าไข่โธ่
1: โต๊ะกระจายไม่ได้แอบค่ะป้าก็ค่อยแง้มประตูดูก่อนเท่านั้นน่ะนอนตามสบายเถอะค่ะ
2: เราขำป้าไข่ที่แกตกใจจนเงื้องะจะปิดประตูเข้ามาก่อนป้าพี่เขากลับมาแล้วใช่ไหม
1: เออค่ะค่ะค่ะเออไอ้สภาวะมันเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
2: ทำไมป้าต้องทำท่าก็กลัวก็กล้าอย่างนั้นด้วยหรอป้า
1: ก็หนูพิมพ์บอกว่าพอภูเป็นโรคหลงเอ้เสียสติไปนะคะ
2: โอ้ยผมไม่ได้บ้าหรอกป้า
1: เหรอ
2: แม่ร่างกายเสียสมดุลไปหน่อยเท่านั้นเอง
1: เสียสมดุลยังไงอ่ะแล้วถึงหนูพิมพ์ว่าพอภูเป็นโรคหลงสภาวะน่ะมันเป็นยังไงมันหลงยังไงทำไมถึงหลงแล้วก็
2: พอป้าไข่อย่าถามมากนักเลย
1: ค่ะค่ะ
2: เพื่อนก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะตอนที่เข้าไปในห้อง ICU นะผมไม่รู้เรื่องเลยนะหมอก็รักษายังไงผมก็ไม่รู้ตัวเพราะยังชั่วแล้วก็นั่นแหละยังได้ยินหมอก็พูดว่าผมน่ะมีอาการหลงสภาวะเพราะว่าไปเล่นเรือไวกิ้งจนเกินกำลังที่ร่างกายมันจะทนแรงเหวี่ยงของเรือไวกิ้งได้น้ำอะไรก็ไม่รู้ในแก้วหู2ข้างผมมันไม่เท่ากันน่ะทำให้เกิดความไม่สมดุลของประสาทสมองขึ้นจึงเกิดเป็นอาการหลงสภาวะของตัวเองพูดง่ายๆก็คือผมควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นแหละ
1: ก็เหมือนคนบ้าสิคะ
2: แหมบ้าอีกแล้วเอ้าเหมือนก็เหมือนเอ้า
1: แล้วตอนนี้ปกติดีหรือยังล่ะคะ
2: มันก็ขึ้นอยู่กับป้าไข่ด้วยนะคืนพูดมากกว่าจะบ้าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะป้า
1: ค่ะค่ะค่ะงั้นป้าไปแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวป้าเดี๋ยวพูดเล่นพิมพ์ก็ว่าไงบ้างอะป้าเขาว่าไงผมบ้าง
1: เอไม่ทราบแต่ดูท่าทางทั้งหงุดหงิดไม่พอใจ
2: ผมก็พยายามเอาใจพิมพ์ทุกอย่างนะป้าเขาไม่ชอบเอาหลานไปด้วยผมก็ไม่เอาไปคราวนี้เขาบอกผมว่าให้เอาหลานไปด้วยแต่ผมก็ไม่เอาเพราะว่าเกรงใจเขาอ่ะ
1: ก็ดีแล้วนี่คะ
2: ผมตัดสินใจถูกต้องแล้วนะพอดูท่าทางพิมพ์ก็สบายใจขึ้นมากลื่นเริงแจ่มใส พาผมไปเที่ยวสวนสนุกเสร็จแล้วจะไปฟังคอนเสิร์ตกันก็อาจจะไปหาอะไรอร่อยๆทานกันแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามโปรแกรมอ่ะเพราะไอ้เจ้าหลานตัวแสบสองตัวนั่นแหละเป็นต้นเหตุอ่ะ
1: อ้าวเรื่องอะไรจะมาโทษหลานล่ะ
2: อ้าวก็เพราะผมไม่เอาพวกแกไปด้วยสิทำให้บัตรฟรีมันเหลือ
1: เป็นเงินไ
2: ปผมเสียดายบัตรฟรี ก็เลยใช้สิทธิ์มันสักคนเดียวเป็นขุนทัพไวกิ้งซะ5รอบดูรู้สึกตัวเองเหมือนล่องลอยไปในอวกาศหาทิศทางลงไม่ถูกอ่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประคองลงมาลากแตกลากแตนยังโชคดีนะที่ไปถึงกับเปลี่ยนสัญชาติเป็นแขกอ่ะ
1: อุ้ยป้างงค่ะทำไมต้องเปลี่ยนสัญชาติด้วยล่ะป้ารู้แล้วสมัยเด็กๆป้าเล่นคำผวนเก่งไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะขืนเป็นแขกตี้สิหนูพิมพ์จะต้องทิ้งไว้ที่สวนสนุกแน่ๆไม่หอบพี่ไปโรงพยาบาลให้ขายขี้หน้าเขาหรอกค่ะ
2: นั่นน่ะสิป้าแล้วพิมพ์ก็จะโกรธไปอีกหรือเปล่าไม่รู้นะป้านะ
1: คงโกรธเท่าไหร่ละมั้งคะพ่อภูไม่ได้แกล้งเขานี่แรกๆอาจจะไม่พอใจที่ผิดหวังไม่ได้ไปฟังเพลงอย่างที่ตั้งใจไว้ละมั้งแต่พอคิดขึ้นมาได้ก็คงนึกหมั่นไส้ภูที่ขี้เหนียวไม่เขาทาที่ถ้าพ่อแม่แกรู้เข้าก็คงจะอดหัวเราะไม่ได้เหมือนป้าโอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยลูก
2: แล้วภูจะรู้ได้ไงอะป้าว่าพี่เขาจะโกรธหรือไม่โกรธปกติเขาเป็นคนโกรธง่ายอยู่ด้วยนะ
1: ใจเย็นๆนะถ้าเขาหายโกรธก็ต้องโทรมาถามอาการแล้วก็จะมาเยี่ยมเองนั่นแหละก็รู้ว่าเขาเป็นคนโกรธง่ายเอาแต่ใจตัวก็อย่าไปง้อมากนักจะเคยตัวว่าแต่เราเถอะเป็นยังไงบ้างล่ะตอนเนี้ยไปหาหมอมาเหม็นมีอยู่มียามาเลย
2: จะติดกับรถพิมพ์ไปก็ได้นะฮะป้าไม่ต้องเป็นห่วงพวกหรอกผมรู้สึกสบายดีแล้วแต่ฉันจะหิวนิดๆแล้วนะฮะผมไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะ
1: ภูไม่ต้องลงไปหรอกลูกเดี๋ยวป้าหามาให้กินเองจ้ะขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็จะกลายเป็นมนุษย์อวกาศไปอีกก็จะยุ่งคอยแป๊บหนึ่งนะป้าจะเอาอาหารขึ้นมาให
2: ้หลังจากป้าไข่รับประสาจะเอาข้าวขึ้นให้เรากินบนห้องแล้วเข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวที่ออกจากสกปรกมอมแมมจากอาเจียนและก็เหงื่อใครที่โลดโผนจนเกินไปได้อาบน้ำอาบผ้าแล้วรู้สึกสดชื่นแจ่มใสหายมึนงงอาการหลงสภาวะหายไปเกือบเป็นปลิดทิ้งแล้วพอจากห้องน้ำก็ปรากฏว่าป้าไข่จัดอาหารตั้งที่โต๊ะเขียนหนังสือเรียบร้อยแล้วมีข้าวเกรียบปากหม้อกับสาคูไส้หมูแล้วก็น้ำส้มคั้นเป็นอาหารว่างเพราะยังไม่ถึงเวลาอาหารค่ำ
1: วันนี้อาหารค่ำพ่อภูไม่ต้องลงไปกินพร้อมๆหลานนะป้าจะยกเอาขึ้นมาให้พวกหลานๆจะได้ไม่กวนจะได้พักผ่อนให้เต็มที่นะลูก
2: โอ้ป้าดูแลเอาใจผมอย่างกับผมเป็นคนไข้หนักอย่างนั้นแหละแต่ก็ขอบคุณนะครับ
1: หนักหรือไม่หนักกินเสร็จแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนนะป้าไปก่อนละ
2: นึกถึงป้าขายก็อดขำไม่ได้ฮะคนงานที่เอาของมาส่งมักจะทะลึ่งเรียกแกรับหลังว่าลุงไม่มีไข่เพราะปกติป้าไข่แกก็เหมือนผู้ชายคนหนึ่งเด็ดขาดเข้มแข็งไม่เคยกลัวใครหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยเช้าๆแบบนี้ออกกำลังกายมันสดชื่นกระปรี้กระเปร่าดีฮะดีแล้วป้าไข่ก็จะได้ไม่ต้องส่งข้าวส่งน้ำให้กับคนป่วยหนักอีกกลับเข้าบ้านไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับหลานดีกว่าเราไป
3: ผู้กลายเป็นมนุษย์อวกาศไปแล้วเหรอฮะ
2: กระบอกลาล่าตะบินแน่ยังไม่ทันตอบยีบูก็ถลามันอีกคนแล้ว
4: มนุษย์อากาศมันเป็นยังไงคะผู
2: ้ไม่รู้จะตอบยังไงนะเอ้านี่กางแขนออกแล้วทำท่าจะบินแบบนี้ไงนี่ๆเขาเรียกว่ามนุษย์อวกาศก็ล่องลอยไปในอากาศบ
3: ู๊ด
2: เนี่ย
3: อาพูกางแขนบินแล้ววิ่งทลาขึ้นบันไดชั้นบนมันก็บินลอยขึ้นไปเลย
4: จริงด้วยมันได้บินบ้างนะบิน
3: บินกางแขนก็บิน
2: นี่สองตัวเฮ้ยสองคนน่ะเฮ้ยไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้ว ไม่ต้องโบกต้องบินมาลองนะไม่ต้องตามมาดึงพ่อคุณแม่ดูเอานะ
3: เออใช่แฮะใช่ละพี่บุ๊กเดี๋ยวโดนดุอะ
1: ไหนคะวันนี้ก้มหน้าก้มตากินอาหารเช้าไม่พูดไม่จาเลยนะคะ
2: หิวมากเลยป้าสงสัยเป็นเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยวิ่งออกกำลังกายมากไปหน่อยนะ
1: จ้ะถ้างั้นก็กินให้สบายเถอะดีนะที่เจ้าบินกับยายบูนะตามคุณพ่อคุณแม่ไปที่ร้านแล้วไม่งั้นคงได้กินไปถูกกวนไปวันนี้เป็นวันหยุดคุณพานีก็ต้องรีบไปเปิดร้านอ่ะนี่ป้าจะตักข้าวให้อีกนะ
2: ขอบคุณมากเลยครับป้า
1: เออเดี๋ยวป้าดูแลคุณกินข้าวอิ่มแล้วป้าว่าจะออกไปซื้อของสักพักนึง
2: ครับครับ
1: อาจจะกลับมาช้าหน่อยนะกลางวันอยากกินอะไรบ้างล่ะป้าจะซื้อมาฝาก
2: อะไรก็ได้ครับป้าขอบคุณฮะ
1: ผู้อิ่มแล้วป้าไปแล้วนะลูก
2: หลังจากป้าขายไปแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรก็กลับขึ้นไปบนห้องนอนเอาพลอยตัวอย่างทั้งที่เกียร์แล้วนี่เป็นพลอยดิบอยู่ป้าศึกษาความรู้ตามตำราเพชรนิจินดาที่ซื้อหามาค้นคว้าพวกเราตั้งใจว่าจะยึดเป็นอาชีพต่อไปกำลังดูพลอยประกอบตำราเพลินก็ถูกมือนิ่มๆมาปิดตาเราจะกลับสะดุ้ง
4: แหมแค่นี้ก็ต้องสะดุ้งด้วยโอ๊ยทำไมต้องจับข้อมือเขาแล้วก็มากอดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็จำได้แล้วนี่ว่าเป็นใครอ่ะนะแต่เขาตัวเองก็มาซบหน้ากับบ่าวทำไมนะพี่เป็นยังไงฮะเนี่ย
4: ก็เอารถมานะสิไม่น่าถามไม่เห็นใครอยู่สักคนหนึ่งเขาเดินเรื่อยขึ้นมาดูประตูก็ไม่ปิดถ้าเป็นคนร้ายจะทำยังไง
2: ไม่มีคนร้ายที่ไหนมาหรอกครับพิมพ์นอกจากคนดีคนนี้คนเดียว
4: อุ้ยจะหมุนเก้าอี้ที่นั่งแล้วก็หันมาหอมแก้มก็ไม่บอกนะอย่างอีกไม่ค่ะอย่า
2: พิมพ์ทำท่าจะขัดขืนแต่เราจับมือเธอเอาไว้แล้วก็ดึงร่างนามของเธอจนเซมันนั่งบนตับของเราพอดีเลยหน้าอกหน้าใจของเธอก็เคลียร์อยู่กับจมูกของเราเขาจึงฝังหน้าลงกับอกของเธอทันที
4: ความรู้สึกมันถูกไฟฟ้าช็อตหมดเรี่ยวหมดแรงแต่แทนที่จะผลักไสกลับเอาแขนกอดศีรษะของเขาไว้แน่นดูเหมือนผู้จะหายใจไม่ออกพลิกหน้าหาอากาศหายใจเหมือนจะซุกไซเราแทบจะขาดใจเพราะรู้สึกว่าบิวต้องถอยตัวหนีเขาทำท่าจะหอมต่อเราจะเอามือยันหน้าเขาไว้พอละ
2: ความรักน่ะมารู้จักพอที่ไหนเล่า
4: ไม่รู้ละเออนั่นเอาพลอยมาดูทำไมเหรอ
2: นั่นแน่เขินเหรอหรือต้องหาเรื่องอื่นมาคุยอ่ะรู้นะ
4: บ้านนะสิถามแล้วยังไม่ตอบอีก
2: ก็เอามาศึกษาความรู้พิมพ์อยากได้เม็ดไหนเลือกดูสิแล้วพูจะไปทำเรือนแหวนให้
4: ทับที่วงนั้นอยู่ไหนล่ะ
2: อ๋อวงที่ภูจะมอบให้พิมพ์เป็นแหวนมั่นน่ะแหละจ๊ะ
4: อยู่ในสร้อยคอที่ภูใส่อยู่นี่เองเอามาขอพิมพ์ดูหน่อยพิมพ์จะแกะขอสร้อยแล้วนะทำไมมันไม่ออกล่ะหุ้ยเจ็บมือเลยมันไม่ออกนะภูมันแข็งมากเลยอ่ะ
2: มาผมทำเอง

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาบกาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที่
2: เติมเต็มทุกอารมณ์

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุทาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
6: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
7: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
8: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

Long Time นะคะโดย Linda Ronstadt แล้วก็ก่อนนั้นก็ I Love You For Sentimental Reasons ซึ่งทั้งสองเพลงนี้ก็มาตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังรายการทาง Facebook นะคะบอกว่าสมัยฟังคุณจันทราจัดรายการตอนช่วงนั้นมีเพลงเกี่ยวกับ Sentimental แล้วก็มีเพลงที่ร้องโดยนักร้องชาวฝรั่งเศสที่ชื่อมารีมิเรียมประมาณนี้นะคะอ่านผิดขออภัยด้วยชื่อเพลงคำว่า sentimental แต่ว่าอ่านออกเสียงว่าซองทิมองเทาซึ่งอันนี้ก็เป็นออกมาทางภาษาฝรั่งเศสเช่นกันก็แล้วบอกว่าลองหาเพลงที่เกี่ยวกับคำว่า sentimental มาฝากด้วยได้ไหมก็จัดไปแล้วนะคะอาจจะเป็นเพลงที่2คือ Long Time ที่ลินดาร้องอันนั้นก็ไม่มีคำว่า sentimental แต่ว่าคำว่า Long Time แล้วก็เนื้อหาของเพลงก็บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ sentimental พอสมควรทีเดียวเพราะว่ามันเป็นความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็จะรักแบบนี้ไปอีกนานนะคะ Long Time เป็น2เพลงที่ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็เล่ายาวเลยเรื่องไปโรงพยาบาลจริงๆแล้วก็ไป2โรงพยาบาลด้วยกันนะคะโรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลปิยเวชนะคะซึ่งอยู่ใกล้ออฟฟิศแต่โรงพยาบาลที่2นี่ก็ขออนุญาตอุบไว้ก่อนเพราะว่ามีเรื่องเล่าค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับคุณหมอค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็แต่ว่าขออนุญาตคุณหมอแล้วนะคะว่าขอนำเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะคุณหมอก็บอกว่าได้นะคะแล้วก็เล่าเรื่องเจาะเลือดไปแล้วว่าได้พบกับคนที่สามารถเจาะเลือดได้อย่างแม่นยำนะคะได้เจอน้องทั้งแผนกแล้วก็เลยบอกคุณอลิสาบอกว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลเบียเวทนะคะเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพราะว่านัดหมออีกหมอหนึ่งเอาไว้คือเป็นหมอสองเจ้านะคะแล้วก็มีความผูกพันกับคุณหมอทั้งสองโรงพยาบาลนี้ก็เลยไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลที่สองแต่โรงพยาบาลแรกเนี่ยก็รักษาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปรวมทั้งความดันด้วยนะคะทีนี้เล่าให้ฟังค้างเอาไว้นะคะว่าตอนที่คุยกับนักกำหนดอาหารนะคะที่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วถามคุณจะชอบเรียกว่าคุณหมอเพราะคุณหมอก็บอกว่าเรียกน้องก็ได้ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เป็นมีใบประกอบโรคศิลป์แล้วก็สามารถที่จะกำหนดเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือโภชนาการให้กับคนผู้ป่วยหรือคนไข้เฉพาะด้านได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักโภชนาการก็เป็นการแนะนำแบบทั่วไปนะคะกินอาหารครบ5หมู่อะไรเงี้ยภาษาอังกฤษที่เรียกว่า nutritionist นะคะแต่ถ้าเป็นนักกำหนดอาหารเนี่ยจะเป็นเหมือนกับมาจากคำว่า diet นะคะคือ dietitian คือที่ทราบก็เพราะว่าถามคุณหมอนะแล้วก็จดมาเพื่อที่ว่าจะได้มาคุยกับคุณผู้ฟังว่าอ๋อเขามี2แบบ2อาชีพแล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกับนักกำหนดอาหารมาแล้วแล้วทำให้รู้ว่าอ๋อต้องประพฤติตัวยังไงนะคะที่สำคัญก็คือต้องออกกำลังกายแล้วก็ต้องภายในครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาเข้าครัวออกมาที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็เดินกลับไปล้างจานอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าจะได้เหงื่อเหมือนกันแต่ว่าก็อันนี้ถือว่ามันไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงมันต้องทำต่อเนื่องมันถึงจะเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ละเอียดยิบเลยนะฮะสำหรับแต่ละคนก็มีนัดกันอีกครั้งนึงก็ประมาณเดือนธันวาคมบอกให้ใช้เวลาในช่วงนี้ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนนะคะการออกกำลังกายนะคะทำให้มันครบนะคะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมานะฮะให้คุณอลิสาช่วยสั่งข้าวตังชีวจิตแล้วก็มาแจกพยาบาล
กับคุณหมอคุณหมอก็แบบงงคนไข้เอาขนมมาแจกก็มีความสุขดีแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญกฐินนะคะแล้วก็ทำบุญเป็นบริจาคเพื่อเหมือนกับว่าโดเนทให้กับทางโรงพยาบาลค่ะก็โมทนาสาธุให้กับบุญครั้งนี้ด้วยนะพวกเราทุกคนก็นำบุญมาฝากด้วยนะคะสาธุค่ะนะคะนอกนั้นก็เมื่อวานก็เล่าค้างไว้ว่าก็หิวนะเพราะว่าก่อนไปเจาะเลือดเนี่ยคืนวันที่14จะต้องอดอาหารหลังเที่ยงคืนแต่จิบน้ำได้นะคะแล้วก็โอเคเจาะเลือดก็เรียบร้อยดีเฮกันลั่นเลยนะเพราะว่าพยาบาลคือน้องๆเขาก็ช่วยกันนะคะลุ้นกันว่าเราจะเจ็บไหมเป็นคนแก่ที่แบบดื้อร้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทุกอย่างก็ไม่รู้เลยว่าอ้าวเจาะเสร็จแล้วหรอคะอะไรอีกแบบน้องเขาเจาะเลือดเก่งมากค่ะแล้วก็หิวใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้กินตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็เลยเดี๋ยวขอไปกินข้าวหมอบอกอ่ะให้เวลาชั่วโมงนึงนะคะคนไข้ไปรับประทานอาหารก่อนนะก็เข้าไปที่ห้องอาหารก็เข้าไปก็จำได้ว่าเคยมาครั้งที่แล้วนะแล้วก็ลองไปยืนมีอาหารตามสั่งแล้วก็มีอาหารที่อยู่ในถาดนะซึ่งก็แบบน่ากินหมดเลยนะมีไก่ผัดขิงมีผัดบวบหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีปลากรายผัดฉาปลากรายนะฮะแล้วก็ผัดก่อนนะผัดดอกกุช่ายใช่ไหมฮะแล้วก็ต้มจืดนะคะแกงจืดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้แล้วแหละนอกนั้นก็มีก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากแต่ก็ไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าก็หมอก็บอกว่าอย่ากินแป้งเยอะแล้วก็โอเคก็กินแต่สั่งข้าวมาแต่กินข้าวนิดเดียวนะคะแต่ที่แบบว่าแบบถูกใจมากเห็นอย่างเดียวแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอร่อยไหมเพราะว่าหากินคือแบบรสชาติที่ตัวเองชอบอะยังไม่มีนะคะยังไม่มีที่ไหนที่เวลากินแล้วแบบว่าใช่เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันคือแกงส้มผักรวมนะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งแล้วก็เป็นผักอื่นๆด้วยซึ่งแบบก้อนหมายตาไว้แล้วก็ลุ้นอยู่ในใจว่าจะหวานไปไหมเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางเจ้าที่เคยกินแกงส้มเนี่ยแกงส้มผักรวมเนี่ยจะติดหวานเกินไปหวานนำนะคะแกงส้มมันก็ต้องเปรี้ยวหน่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ตัดหวานนิดนึงอะไรแต่อย่าหวานนำนะซึ่งหากินยากมากปรากฏว่าก็เอามาน้องจุ๊บบอกมาสั่งมาก็มานั่งปรากฏว่าไอ้สองอย่างนั้นดิฉันไม่ได้แตะเลยออมีสั่งข้าวไข่เจียวไข่เจียวบอกมีกุ้งสับหมูสับแบบลองกุ้งสับสินะคะแต่ก็ไม่ได้ไปกำหนดว่าอย่าใส่แป้งนะคือไม่ชอบกินไข่เจียวที่แบบกรอบๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนบ้านนอกยายเป็นคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดคือแม่กับยายเนี่ยก็ทำอาหารเก่งนะคะแล้วก็จะทำไข่เจียวที่แบบเป็นไข่เจียวบ้านๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาวิลิตอะไรมากให้มันเป็นไข่เจียวปกตินี่แหละแล้วเวลาตัวเองทำก็จะทำกินเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเป็นไข่เจียวไข่เจียวเลยแหละนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือไม่ต้องมาประดิษฐ์ประดอยอะไรมากว่าจะต้องแบบทำไข่ฟูทำให้มันเป็นนู่นนี่นั่นแบบไม่นะคะชอบอะไรที่มันเป็นพื้นบ้านไม่ใช่เพดานบ้านนะพื้นบ้านก็นั่นแหละค่ะสรุปก็คือสั่งไข่เจียวกุ้งสับคือเป็นไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะก็นึกว่าก็คงแบบเหมือนทั่วไปละมั่งอะไรเงี้ยก็กินไปเท่าที่กินได้ก็แล้วกันเนาะอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามาไข่เจียวร้อนๆนะคะข้าวร้อนๆแต่เสียดายที่เขาไม่มีข้าวกล้องนะก็เลยได้กินข้าวหอมมะลิซึ่งก็โอเคคุณภาพดีแล้วก็กินนิดเดียวแบบเอาข้าวแบบแบ่งออกไปแล้วกินประมาณ1/4เท่านั้นเองนะสาเหตุที่ต้องสั่งข้าวเนี่ยเพราะว่ากับข้าวเนี่ยมันต้องกินข้าวเนาะเพราะมันกินกับอย่างเดียวมันก็ไงอ่ะมันไม่ได้เนาะก็เลยแบบโอเคมีไข่เจียวแล้วไม่มีข้าวก็ตลกอ่ะสรุปก็คือว่าพูดไปแล้วคืนน้ำลายก็กินแกงส้มก่อนเลยจ้วงปรากฏว่าก็แบบฮึแบบเองก็แบบเสียงสูงนิดนึงกับโต๊ะข้างๆก็หันมามองเหมือนกับว่าอุ๊ยไอ้บ้านนอกเข้ากรุงไม่เคยกินแกงส้มหรือไงเองก็บอกโหจูแบบแต่แล้วแบบมันเป็นแกงส้มที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาไม่นึกเลยว่าจะน้องจูเขาก็เหมือนกับว่าเอาอีกแล้วแบบ
พี่แดงคนแก่แบบเว่อร์อีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไหนๆเอาช้อนกลางมาแล้วก็ลองสัตว์ตักแบบกระดื้อไปที่พี่จานเขาอะนะคะแล้วเขาก็แบบนิ่งไปพักหนึ่งเขาบอกว่าค่ะยอมรับค่ะว่าอร่อยจริงบอกอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินกินแบบรสชาติเดียวกันก็ได้เพราะว่าจะเป็นเปรี้ยวนำแต่ว่าเปรี้ยวเขาตัดหวานนิดนึงมันก็จะแบบนัวนัวพอดีพอดีแล้วผักก็จะแบบไม่เละนะคะคือแบบกึ่งกึ่งมันก็อธิบายไม่ถูกมันพอดีพอดีอะค่ะนะคะยังก็ฟาดซะจนแบบก็กินแกงส้มอย่างเดียวเลยนะคะกับข้าวอีกประมาณสักเสี้ยวนึงอะของถ้วยอะค่ะนะคะนิดเดียวเองเพราะว่ามันก็มันไงไม่รู้มันก็ไม่อยากกินเยอะข้าวอ่ะชอบกินกับมากกว่าแล้วก็ส่วนกับข้าวอื่นเช่นผัดเผ็ดผัดอะไรนะผัดชาปลากายใช่ไหมคะฮะแล้วก็ไก่ผัดขิงก็เลือกกินแต่ขิงไก่ก็คำหนึ่งพออะไรเงี้ยเพราะว่าไปกินแกงส้มผักรวมเป็นหลักเดนก็เลยบอกว่าหนูช่วยไปจุ๊บช่วยไปเดินไปถามแม่ครัวว่าแกงส้มเนี่ยมีขายทุกวันหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีทุกวันเนี่ยจะใหไรเดอร์เนี่ยไปซื้อมากินทุกวันเลยนะคะเพราะว่าคือแกงส้มเนี่ยมันเป็นของที่กินได้แบบถึงแม้จะค้างสักคืนนึงมันก็ยังเข้าเนื้อใช่ไหมคะแต่แกงส้มเนี่ยมันก็จะแบบกินกับไข่เจียวนี่แบบสุดๆเลยมันจะเข้ากันมากเลยและอร่อยมากแล้วก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามันแบบมันเปรี้ยวนำไงคะแต่ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะคะส่วนใหญ่ไปกินแกงส้มทั่วไปเนี่ยมันจะแบบเฟื่อนๆแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวแล้วไม่ก็หวานนำก็หวานอย่างเดียวแล้วผักก็เละๆแล้วก็อธิบายไม่ถูกนะไม่อร่อยค่ะนะคะไม่ถูกปากแต่ท่านอื่นอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้แต่ดิฉันไม่ชอบกับข้าวหวานไม่ชอบกับข้าวใส่น้ำตาลนะไม่ว่าจะเป็นกะเพราหรือผัดอะไรอย่างอื่นแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยจำเป็นต้องใส่นะฮะใส่ตัดความคมของเค็มหรือของอะไรเนี่ยต้องตัดด้วยน้ำตาลติ๊กนึงนะคะมันจะได้นัวๆสรุปแล้วดิฉันก็ซื้อสั่งซื้ออะไรนะแกงส้มเนี่ยมา2ถุงอาหารก็ไม่แพงเลยนะอันนี้เป็นห้องอาหารของโรงพยาบาลนะแล้วก็เอากลับมากินที่ออฟฟิศซึ่งแบบว่าเจริญอาหารมากคือไม่ได้ว่ากินข้าวเยอะนะคะแต่จะกินกับไข่เจียวนะทำไข่เจียวกินไข่เจียวกินเองแล้วก็สาเหตุที่ชอบไข่เจียวที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยเพราะว่าเขาทำมาแบบที่เราชอบอะค่ะคือเขาไม่ได้แบบปรุงแต่งอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องมาใส่แบบทำฟูเฟอร์อะไรแบบทำใส่โป้งแป้งให้มันกรอบๆไม่เอาไม่ชอบนะคะโดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบเขาก็ออกมาเป็นแบบอย่างที่เราชอบติเขาอยู่ติดหนึ่งเองคือเค็มไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปกติก็จะแบบถ้าอยากจะเค็มเราก็เติมน้ำปลาอะไรไปเองน้ำปลาก็ส่วนใหญ่ก็จะบีบมะนาวคือตัดความเค็มแล้วก็กินน้ำปลาแบบลดโซเดียม 40% คือพยายามอันนี้มาตั้งนานแล้วนะคะก็เลยพูดแล้วกลืนน้ำลายอร่อยทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังดิฉันพูดยามดึกเนี่ยอาจจะแบบตายแล้วน้ำลายสอตามดิฉันไปด้วยหรือเปล่ามันเป็นแกงส้มที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาตั้งแต่ยังสาวจนปัจจุบันนะคะอันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าใครสนใจว่าเหลือมันเป็นโรงพยาบาลอะไรเหลือคุณแดงอะไรซึ่งก็ต้องลุ้นนะคะเพราะว่าออดเนี่ยก็บอกน้องจุ๊บบอกจุ๊บไปถามเบอร์โทรศัพท์ของห้องอาหารของโรงพยาบาลนี้ด้วยนะจะได้โทรมาเช็คว่าวันนี้มีแกงส้มหรือเปล่าคือถ้าไม่มีก็ไม่ซื้อถ้าวันไหนมีปั๊บก็จะได้ให้ Grab เนี่ยไปรับมานะคะเพื่อจะได้กินผมมันแล้วแต่แต่ละวันแต่ดิฉันเชื่อว่าอาหารที่นี่เนี่ยเป็นอาหารที่แบบคือทำแบบบ้านๆแล้วก็เหมือนกับกึ่งแบบเป็นเหมือนกับทำเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการเพราะว่ามาจากโรงพยาบาล นะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสซึ่งดิฉันก็บอกว่าโอ้แบบคือใช่เลยแล้วไข่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเค็มไปตี๊ดนึงเนี่ยก็อร่อยมากนี่ก็แบ่งเลยให้กับน้องจุ๊บน้องจุ๊บก็ฟาดเรียบเหมือนกันแล้วก็ยอมรับว่าใช่ใครยอมรับว่าอร่อยจริงๆนะคะใครที่สนใจฟังดิฉันเล่าแล้วก็จะพิสูจน์ว่ามันแกงส้มมันใช่หรือเปล่ามันหูยยาคนนี้บอกว่ามันอร่อยมันจริงหรือเปล่านะอย่างเงี้ยก็สามารถไลน์มาคุยกับดิฉันได้นะคะว่า JULYSAT คือจุลายที่แปลว่าเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ SAT นะคะแซดเนี่ยมาจาก Saturdayเพราะว่าดิฉันเกิดวันเสาร์เดือนกรกฎาคมคือจุลายซัดเป็นตัวเล็กติดกันนะคะถามมาก็ได้ว่ามันคืออะไรเหรอโรงพยาบาลใดเหรออะไรเงี้ยซึ่งก็เดี๋ยวดิฉันก็จะบอกแล้วก็ถ้าอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่ห้องอาหารที่โรงพยาบาลนี้ดิฉันก็จะบอกไว้ให้เพราะว่าน้องเข้าไปได้มาแล้วแล้วดิฉันก็บอกน้องจุ๊บนะครับจุ๊บนี่เป็นเคยเป็นพนักงานที่บริษัทมาแล้วก็โร
รุ่นเดียวรุ่นน้องคุณอลิสานะคุณอลิสานี่ก็กำลังไปตรวจเขาก็รู้สึกเป็นอะไรก็ไม่ทราบยังก็รู้สึกจะไทรอยด์หรืออะไรเนี่ยตรวจเจาะเลือดด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยยังก็เลยกินอาหารเนี่ยกับจุ๊บสองคนแล้วก็ก็บอกว่าเออจุ๊บเธออย่ารำคาญนะเราอยู่กันมานานเธอเคยทำงานกับพี่มานานเธอรู้นะว่าพี่เป็นคนละเอียดคือแบบแม้กระทั่งใบที่ผลการวินิจฉัยว่าเราไปตรวจเลือดมาเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอให้พยาบาลเนี่ยไปทำซีร็อกซ์เพื่อทำก๊อปปี้ให้อีก2ชุดได้ไหมจุ๊บมันก็ขอโทษนะจุ๊บมันเลยนะจุ๊บก็สายหน้าบอกไม่กล้าคือแบบเขาคือเด็กเขาไม่เด็กแล้วนะคะ50กว่าแล้วแต่คือฉันจะมองว่าคนสมัยนี้เนี่ยเขาจะไม่จะบอกว่าเป็นคนคือดิฉันเองเป็นคนที่แบบต่อมเอ๊ะเยอะแล้วก็เป็นคนที่กล้าถามกล้าบอกไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะแบบไม่เคยพ่อเคยสอนว่าอ่ะถ้าไม่เตะลูกแล้วจะรู้ได้ไงมันเข้าโกเปล่าลูกบอกอ๋อค่ะๆๆพ่อก็เลยบอกว่าไม่ถามจะรู้ได้ไงว่าเขาจะให้ไหมน้องก็สายหน้าเขาเหมือนกับว่าหนูไม่ไปหนูไม่คาดแบบเหมือนกับเขาอึดอัดอะไรเงี้ยเราก็ไม่บังคับเดี๋ยวก็ดึงกระดาษจากน้องเขาที่เป็นผลการวินิจฉัยการตรวจเลือดนะคะผลการตรวจเลือดบอกมานี่มาเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวก็เดินฉับๆๆทั้งที่แบบเขาก็เดี้ยงหน่อยๆนะคะก็สู้ตายสู้ๆก็เลยเดินไปที่น้องพยาบาลบอกว่าน้องคะน้องชื่ออะไรคะบอกว่าหนูชื่อชุติมาอะไรสมมุติเงี้ยนะบอกว่าพอดีพี่จะต้องเก็บไปชุดหนึ่งแล้วก็ไปให้หมอที่โรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรครักษาโรคพี่แล้วก็เก็บไปที่ออฟฟิศชุดหนึ่งอะไรเงี้ยที่บ้าน1ชุดก็รวมแล้วขอเป็นออริจินอล1ที่ยังเก็บอยู่แล้วก็ขอก๊อปปี้2นะคะก็อ๋อได้ค่ะน้องก็น่ารักมากนี่ก็ดีใจที่ว่าถ้าเขาบอกอ๋อมันไม่ได้นะคะนี่บอกดิฉันก็เลยบอกว่าดึกจ่ายตังค์นะคะไม่ต้องทำฟรีเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดงก็เลยได้แล้วก็เดินยิ้มแป้นกลับมาก็คือก็นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะพูดภาษาแบบชาวบ้านก็ใจกล้าหน้าด้านอะไรประมาณนี้คือแบบกล้าถามอะค่ะถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะคะโดยภาพรวมก็คือก็ได้มาแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้สิใช่ไหมคะวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะวันพรุ่งนี้ก็มีนัดเอาผลการที่วัดความดันทุกวันเช้าเย็นเอาไปให้หมออีกโรงพยาบาลไปให้หมอที่โรงพยาบาลปิยเวชนะคะให้ดูว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะคะจะมีพวกไตเพราะที่นี่ก็จะให้ดูเรื่องตับเรื่องไตเรื่องเบาหวานเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะคะว่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือเปล่าเพราะมีการตรวจปัสสาวะด้วยแต่สูบแล้วก็มีนิดนึงนะคะเบาหวานก็แบบก็ระวังก็แล้วกันแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบร้ายแรงอะไรแต่ว่าการกินการนอนแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะให้ดื่มน้ำไปละ2ลิตรอะไรเงี้ยซึ่งเดมเป็นคนที่แบบดื่มน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบเยอะขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะคะพยายามที่จะดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรนะคะเดมเองก็เป็นคนขี้เกียจเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้แบบดื่มน้ำเยอะขึ้นแล้วนะคะยังไงที่นำมาเล่าเนี่ยเพื่อคุณผู้ฟังก็จะได้แบบหันกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าดื้อเหมือนดิฉันนะคะเพราะดิฉันเป็นคนดื้อในเรื่องของการพบแพทย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสบายใจแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการจะเจาะเลือดดิฉันมีที่หมายแล้วแล้วก็รู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วนะคะคือไม่ตกใจไม่แตกตื่นแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทกันแล้วทั้งที่สมัยก่อนกลัวมากมีเพื่อนคนนี้เขาชื่อเครื่องวัดความดันไม่ว่าจะเป็นตื่นมาเนี่ยเป็นเด็กดีนะคะก็แบบวัดความดันก่อนเลยนะคะแล้วก็หาขนมนมเนยขนมนมเนยที่ว่านี่ก็จะเป็นแบบภรรยาคุณวิวัฒน์เนี่ยซื้อมาให้เป็นพวกขบเคี้ยวพวกแครนเบอร์รี่พวกแคชชูนัทนะคะแล้วก็ที่เขาซื้อมาจากอเมริกานะคะเนี่ยก็เคี้ยวเคี้ยวไปสองสามคำนิดนึงแล้วก็ถึงจะกินยาลดความดันที่พี่หมอจากโรงพยาบาลปิยเวชให้มาพอตอนก่อนนอนดิฉันก็อ่ะวัดความดันแล้วก็นั่นแหละค่ะก็พยายามจะดูนาฬิกาว่ากี่โมงแล้วอย่ามาอยู่ถึงเช้าเหมือนสมัยก่อนแบบกินนอนไม่เป็นเวลานะคะก็ว่าตัวเองนะคะว่ารักตัวเองเยอะๆเพราะว่าโดนคุณหมอแบบตำราบมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าไปโรงพยาบาลมาแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างนะคะก็เล่าแล้วค่อนข้างละเอียดนิดนึง
ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากทราบว่าโรงพยาบาลอะไรที่เจาะเลือดได้กรณีที่หาเส้นเลือดยากนะคะอยากจะหาน้องที่เขาเจาะเส้นเลือดเก่งนะก็ไลน์มาคุยกับดิฉันได้นะคะที่ JULYSAT ขออนุญาตคุณหมอแล้วนะคะว่าหนู

ทีอยากจะถามอะไรก็ถามได้เพื่อตัวเองก็จะได้ดูแลสุขภาพตัวเองเรียกว่านักกำหนดอาหารนะคะไม่ใช่นักโภชนาการนะคะแล้วก็โรงพยาบาลอะไรเนี่ยก็สามารถไลน์มาคุยกับดิฉันได้นะคะที่ julysat นะคะว่าแล้วก็ต้องรีบให้คุณผู้ฟังฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวก็คุยยาวในเมื่อเราเริ่มกันด้วยคำว่า sentimental นะคะก็เลยจะให้ฟังเพลงนี้จาก Fleetwood Mac นะคะเพลงนี้ชื่อ Sentimental Lady โดยคุณ Bob Welch นะคะซึ่งเขาเป็นอดีตสมาชิกของวง Fleetwood Mac นะคะแล้วก็ตอนหลังเขาก็ถอยออกมาเพราะว่าเขาอึดอัดกับถูกกดดันอะไรอย่างเงี้ยผู้ที่ร้องเป็น background vocal ก็คือคุณ Christine McVie นะคะเธอก็เป็นผู้หญิงที่เด่นมากอยู่ในวง Fleetwood Mac ฟัง Sentimental Lady ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงที่2คุยกันต่อค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ค่ะก็เป็นเพลงที่เกริ่นให้ฟังตั้งแต่แรกช่วงแรกนะคะซึ่งช่วงแรกเดี๋ยวฉันก็โหพูดยาวมากตกใจเหมือนกันว่าอดพูดกันไปได้ไงตั้ง20 นาที20 นาทีกว่าๆนะคะเพลง Sentimental นี่นะคะ Sentimental เนี่ยโดยคุณมารีมิเรียมนะคะมารีมิเรียมจริงๆแล้วถ้าเป็นอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คงจะต้องอ่านออกเสียงอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตัว R เนี่ยมันจะออกมาจากลำคอจะพูดแล้วก็เดี๋ยวฉันพูดไม่เป็นมีเคลียมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่เพิ่งจบลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเสียงของเธอนั่นแหละแล้วก็ชื่อเพลง The Bird and the Child นะคะ2 เพลงนำมาฝากกันในช่วงท้ายแล้วก็จริงๆแล้วตั้งเพลงเอาไว้แบบพอสมควรแต่ว่าไม่ได้แล้วก็ต้องตัดบางเพลงออกไปเพราะว่าเดี๋ยวฉันขอโทษทีนั้นช่วงแรกเนี่ยเล่าเรื่องโรงพยาบาลแบบยาวไปนิดนึงนะคะก็เลยเดี๋ยวเบรกนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังรู้จักกันดีมากแล้วก็มีคำว่า sentimental อยู่ด้วยจะลืมเพลงนี้ไปได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเพลงนี้ก็คือ sentimental me นั่นเองแล้วก็มีศิลปินหลายคนนำไป cover ในเวอร์ชันของตัวเองแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเสียงของJohnny James นะคะซึ่งเพราะมากนะคะค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟัง Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะเรียนในฝนตกบ่อยมากนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็รายการของเราเนี่ยจะมีอังคารพุธพฤหัสนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะคุยกันฟังเพลงกันแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กันเราจะไม่เจอกัน4 วันนะคะคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็มาคุยกันใหม่ในวันอังคารซึ่งดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องราวมาฝากกันอีกเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่หลักสูตรต่างๆที่ไปเรียนมาเนี่ยมีการนัดเจอกันบางทีก็เจอตรงกันพอดีที่เจอกันเนี่ย เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเกษียณอายุ60คือเราเรียนหลักสูตรกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งนะคะธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้นำเมืองนะคะซึ่งก็เรียนกันมา10 กว่าปีแล้วถึงเวลาที่เขาเกษียณเนี่ยเขาก็จะมีงานเลี้ยงให้กันเหมือนขอบคุณที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีการนัดแบบปรึกซ้อนกันแบบวันเดียวกันดิฉันก็คือไม่สบายก็ไม่สบายอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไงก็พอบอกว่าจะไม่ไปก็จะโดนหัวหน้ากลุ่มมาบอกว่าอ้าวพี่แดงทำไมไม่ไปล่ะคะแบบเพื่อนๆคิดถึงอะไรเงี้ยป้าแดงก็งอแงกันนิดหน่อยดิฉันก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะดังนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าวันอังคารที่เราจะเจอกันจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะแต่ว่าในช่วงวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเดนฉันออกไปข้างนอกนะคะเวลาไปไหนเดนจะมีความรู้สึกว่าขอบคุณโอกาสที่เดนฉันได้พบเจอกับผู้คนต่างๆนะซึ่งเราก็จะได้ทั้งก้อนอิฐและดอกไม้แน่นอนที่สุดบางคนก็อาจจะปฏิบัติกับเราไม่ค่อยน่ารักนะคะหรือว่าบางคนเขาก็แบบโอ้โหทำไมเด็กคนนี้น่ารักขนาดนี้นะคะอย่างเช่นอย่างแม้กระทั่งมันเหมือนเป็นบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาแบบโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะอย่างแม้กระทั่งเด็กที่เป็นไรเดอร์ที่มาส่งพัสดุอะค่ะนะคะเลี้ยงก็เพิ่งเจอเมื่อวันก่อนนี่เจอเด็กอยู่คนหนึ่งแบบมันน่าทะเลนมากเลยคือแบบปกติมันต้องเหนื่อยมากใช่ไหมคะมันขี่มอเตอร์ไซค์มันแบบบ้าคลั่งให้เก็บให้ครบรอบอะไรของเขาเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ที่ฉันก็จะมีถุงขยะเนี่ยวางอยู่แล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเล็กแบบฝากไปทิ้งขยะได้นะเนี่ยข้างๆนี่เองอะไรเงี้ยเขาก็ได้เลยครับบางคนก็ทำหน้าแบบเหมือนกับนิ่งๆเหมือนกับว่าแล้วก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ใช่สกปรกนั่นเป็นกระดาษที่ป้าแบบว่าเช็ดมือมันเปียกแค่นั้นเองก็ฝากไปทิ้งเขาก็อ๋อไม่เป็นไรครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอ๋อได้เลยครับเขาก็ไม่สำเนียงแบบนี้จนกระทั่งล่าสุดยังก็เจอไอ้น้องคนนี้ครับมันเขาว่าโอ้โหล็อกกิ๊กกักแบบเด็กผู้ชายนะคะหมดแล้วนี่มันจะมาอารมณ์ดีมาจากไหนเพียงก็แบบกินกัญชามาหรือเปล่าเพียงก็พลอยอารมณ์ดีไปกับมันด้วยเนี่ยเด็กคนนี้แล้วบอกว่าเออยังไงแบบเนี่ยฝากซื้อโอ้ได้ครับสำเนียงเขาอะค่ะได้เลยครับอยู่ตรงนี้ครับคือแบบกระตือรือร้นมากซึ่งเขาบอกอะไรกันเนี่ยแบบทำไมมัน alert มากขนาดนี้ไฮเปอร์นี่ก็เออจ้าขอบคุณมากนะขี่รถดีๆนะฝนตกนะถนนลื่นระวังนะจ้าโอ้ขอบคุณมากนะครับยกมือไหว้แบบโอ้ตายแบบมันแอคทีฟมากดิฉันก็เออนะมันก็ชีวิตมันก็มีอย่างนี้นะมีบวกมีลบแบบพลอยอารมณ์ดีไปกับเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าต่างๆนานาคนที่เราเจอทุกวันเนี่ยมันเป็นเหมือนบทเรียนให้รู้ว่า
เออนะนี่ก็คือเนี่ยคนนี้ก็เป็นแบบนี้อ่ะคนก็เป็นแบบนี้นะเราก็เป็นกลางๆแล้วก็นิ่งๆรับทราบปฏิกิริยาต่างๆที่เราเจอก็อย่าไปอินอะไรกันเป็นมากมายนะคะเอาละค่ะก็ต้องหยุดพูดอีกแล้วดิฉันคือแบบเป็นอะไรไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นวันอังคารหรือวันพฤหัสไงคะก็จะรู้ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เจอกัน4 วันต้องรีบพูดเป็นคนชอบเล่าเรื่องอะค่ะชอบคุยนะคะก็ฟังเพลงที่มีชื่อคำว่า sentimental นะคะเพลงนี้ sentimental มีพูดไปแล้วก็เหมือนกับตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็เป็นคน sentimental นี่แหละค่ะนะคะไม่เจอกัน4 วันคิดถึงกันบ้างแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพอย่าดื้อเหมือนดิฉันนะคะก่อนจากกันวันนี้เนี่ยขอบคุณคุณน้องลืมพูดไปคุณน้องส่งขนมไหว้พระจันทร์มาพี่อะไรนะพี่จีหรือเปล่าคะพี่คุณแก้วขอโทษค่ะคุณแก้วพี่จีด้วยนะคะก็ส่งอะไรมาให้แบบคุณแก้วส่งขนมไหว้พระจันทร์มานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดิฉันเองก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะไม่เจอกัน4วันยังไงก็อุบเรื่องดีๆไว้ก่อนวันอังคารจะมีเรื่องราวมาฝากกันอีกนะคะลากันด้วยเพลง Sentimental Me

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: Thailand Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727 รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: พนักงานจ้างชั่วคราวหลังวางแผนเก็บหลักฐานนาน1เดือนเจ้าหน้าที่พบจุดน้ำมันรั่วท่อส่งใต้ดินบริเวณถนนพระราม3แล้วยังอยู่ระหว่างแก้ไขขณะกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดยังไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟตำรวจตม.นำกำลังทลายฐานสแกมเมอร์ข้ามชาติเข้าคฤหาสน์หรูย่านบางบอนเป็นฐานหลอกชาวญี่ปุ่นพบผู้ร่วมขบวนการหลายชาติกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและสวมสิทธิ์ออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้คนต่างด้าว

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพฤหัสบดีที่17กันยายนคืนนี้เราเริ่มด้วยประเด็นสำคัญที่เราร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียกรับเงินของนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งนะครับหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ว่านายกอบต.หนองหมีที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาจ้างจากกลุ่มพนักงานราชการคนละ 30,000 บาท25คนแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมจ่ายก็จะตัดชื่อออกจากการไม่ต่อสัญญาจ้างนะครับซึ่งสิ้นสุดสัญญาเดิมสิ้นเดือนนี้ครับวันนี้ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.และชุดสืบสวนของสำนักงานปปช.ก็ร่วมกันจับกุมตัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีหลังจากที่เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานมานานกว่า1เดือนจนสามารถออกหมายจับและเข้าควบคุมตัวครับนี่เป็นภาพหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสำนักงานปปช.บันทึกไว้ขณะที่มีผู้เสียหายส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวนำเงิน 20,000 บาทไปมอบให้นายยศพลศรีใสนายกอบต.หนองหมีเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างในปีต่อไปและภาพชุดนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เพื่อควบคุมตัวนายยศพล
1: ท่านยศพลศรีสังเนี่ยท่านมีหมายจับจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ครับที่โจ68ทับ2569ครับลงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569ครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
0: ในชั้นสอบสวนนายยศพลยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอและเสียงบันทึกการสนทนาซึ่งใช้เวลารวบรวมนานกว่า1เดือนหลังจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งรวมตัวไปร้องเรียนเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
2: ได้กล่าวในที่ประชุมนะครับว่าขอเรียกเงินขอรับเงินคนละ 30,000 นะครับต่อมาก็มีการต่อรองกันนะต่อรองกันลดลงเพื่อจะขอ 20,000 บ้าง 25,000 บ้างนะครับจนถึงวันที่18ผู้กลุ่มผู้เสียหายได้เข้ามาร้องเรียนปปช.ศรีสะเกษนะครับทางงานสืบสวนของปปช.ศรีสะเกษโดยท่านผู้อำนวยการปปช.ศรีสะเกษได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลจนเชื่อได้แน่ว่าน่าจะมีการกระทำความผิดจริงนะครับเราได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับได้บทสนทนาต่างๆนะภาพเสียงการพูดคุยในหลากหลายการเจรจากับกลุ่มผู้เสียหายนะครับ
0: ข้อมูลการสืบสวนระบุว่านายกอบต.หนองหมีเรียกประชุมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.รวม25คนโดยแจ้งว่าใครต้องการต่อสัญญาให้จ่ายเงินรายละ 30,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมถ้าใครไม่จ่ายก็จะตัดชื่อออกหลังสัญญาสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ต่อมามีการเจรจาต่อรองเหลือรายละ 25,000 บาทพนักงานจ้างกว่าครึ่งนึงนั้นจ่ายเงินไปแล้วครับแต่บางรายเห็นว่าเป็นการกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมจึงรวบรวมหลักฐานเช่นคลิปเสียงและภาพถ่ายในห้องประชุมมาร้องเรียนกับปปช.
3: เด็กพวกนี้ที่ต่อสัญญาเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่ว่าเงินเดือนเขาเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะครับนายกเนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งมาจากกลุ่มเด็กๆพวกนี้นะครับทั้งญาติพี่น้องอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกเขาขึ้นมาเด็กพวกนี้ก็มารับใช้มาดูแลมาเสิร์ฟน้ำมาอะไรนะครับผมว่าการกระทำของนายกเนี่ยขาดซึ่งมนุษยธรรมนะครับแล้วก็ไปผมเปรียบเสมือนว่าเป็นเลือดกับปูนะครับที่เลือดกับปูนะครับเขาก็ยากจนอยู่แล้วใช้จ่ายไม่พอแล้วก็ยังไปสร้างความเดือดร้อนให้เขานะครับก็เป็นความกดดันที่เขาจำเป็นจะต้องมาขอพึ่งหน่วยงานรัฐในการที่จะต้องไป ดูแลเขานะครับบังคับใช้กฎหมายนะครับดำเนินการ
0: นายยศพลจะถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตซึ่งตำรวจจะสืบสวนขยายผลต่อเพราะว่านายยศพลนี่เคยเป็นนายกอบต.หนองหมีมาก่อนหน้านี้2สมัยซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนแลกกับการอนุมัติตำแหน่งมาก่อนหน้านี้หรือไม่พรุ่งนี้เราจะเปิดหลักฐานที่นำไปสู่การขอหมายจับจากศาลนะครับนายกอบต.รายนี้ตั้งแต่คลิปเสียงการเรียกรับกับผู้ที่ร้องที่นำมาประกอบการขอความเป็นธรรมจนถึงคลิปและวิดีโอที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งกันทางการเมืองแต่เป็นพฤติกรรมและหลักฐานการรับเงินที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับอีกเรื่องนึงที่ข่าวสามมิติยังเกาะติดมาตลอดก็คือเรื่องปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาตินะครับล่าสุดมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่าพบคฤหาสน์หรูหลังหนึ่งในย่านบางบอนตั้งราคาค่าเช่าเดือนละเกือบล้านบาทถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นพบชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมห้องทำงานสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นและเครื่องแบบคล้ายตำรวจญี่ปุ่นการสืบสวนของตำรวจเชื่อว่ามีบอสชาวจีนเป็นผู้ควบคุมกำลังขยายผลนะครับว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องหรือไม่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
4: คฤหาสน์หรูในซอยเอกชัย112เขตบางบอนกรุงเทพมหานครดูจากภายนอกแทบไม่ต่างจากบ้านพักหรูหราทั่วไปแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังประตูบานใหญ่ที่นี่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติข้อมูลการสืบสวนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบความเคลื่อนไหวของชาวต่างชาติเข้าออกบ้านหลังนี้จำนวนมากประกอบกับเบาะแสจากพลเมืองดีตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติภายในรั้วคฤหาสน์หลังนี้จนกระทั่งช่วงค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าตรวจค้นพบชาวต่างชาติหลายรายโดยกลุ่มที่ถูกควบคุมตัวมีทั้งชาวจีนไต้หวันญี่ปุ่นและเมียนมาจากการสำรวจพบว่าบริเวณชั้น2ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องทำงานหลายส่วนมีโต๊ะทำงานตั้งเรียงกันโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับคุยติดต่อกับเหยื่อที่น่าสนใจก็คือสคริปต์บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นถูกจัดวางไว้ตามโต๊ะ
5: อันนี้วิธีหนึ่งวิธีคุยกับผู้เสียหายแต่เราต้องพูดยังไงบ้าง
6: ทำให้วิธีการเราไม่ได้เข้าไป
5: ขนาดนั้นชื่อไม้อะไรนะครับผมมันก็จะเป็นขั้นตอนแบบเป็นสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์เหมือนของบ้านเราครับผม
6: นะครับก็เนี่ยเหมือนกันนะครับมันถูกแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เอาไว้หลอกคนที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะคร
4: ับ นอกจากนี้ยังเจอห้องที่สมาชิกแก๊งใช้สร้างตัวตนให้เหยื่อเชื่อว่ากำลังพูดคุยกับตำรวจจริงโดยตรวจพบเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นปลอมรวมถึงอุปกรณ์และบัตรประจำตัวที่ใช้ประกอบการหลอกลวงบางส่วนถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการวิดีโอคอล
6: ห้องนี้นะครับก็อีกห้องนึงในการหลอกเนี่ยเขาก็ยังมีเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมอันนี้
5: ใช่แบบจังหวัดมิยากิ
6: ครับมิยากิ
5: และอันนี้ตำรวจโตเกียวนะครับ
6: โตเกียวครับนี่เป็นเสื้อตำรวจญี่ปุ่นแล้วก็มีเครื่องหมายแต่ละที่แต่ละที่อันนี้เลย
5: เสื้อแจ็คเก็ตของ NC น่าเป็นตำรวจอังกฤษ
6: ตำรวจอังกฤษ
5: น่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ต
7: ตำรวจนะครับของทางอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่น
4: พลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่ารูปแบบการหลอกลวงไม่ได้ซับซ้อนคล้ายกับหลายกรณีที่ผ่านมาขั้นที่1จะโทรสุ่มหาเหยื่อในประเทศญี่ปุ่นอ้างว่ามีพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายขั้นที่2หากเหยื่อเริ่มหวาดกลัวจะโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการอีกคนขั้นที่3ผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นตำรวจอ้างพบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยหรือพบความเกี่ยวข้องกับคดีและขั้นสุดท้ายจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบ
8: ของผู้ต้องหาที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นชาวไต้หวันนะครับ2รายนะครับเป็นชาวจีน5รายนะครับเมียนมา2และมีญี่ปุ่นอยู่4รายนะครับในขณะที่เข้ามาตรวจค้นนะครับรวมทั้งหมด15รายเนี่ยขณะที่เข้ามาตรวจค้นเนี่ยเราก็พบชาวต่างชาติลักษณะของการที่ตั้งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีชาวจีนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการเข้าไปดำเนินการในการลักษณะของการทำ ทรไปหลอกชาวญี่ปุ่นด้วยกันเราจึงได้ประสานกับทางสถานทูตได้เข้ามาตรวจสอบร่วมหลังจากที่มีการตรวจสอบร่วมและพิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วพบว่าลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มีการโทรไปหลอกที่ญี่ปุ่นจริง
4: ข้อมูลการสืบสวนที่ตำรวจเปิดเผยยังชี้ให้เห็นถึงการแบ่งหน้าที่ภายในเครือข่ายโดยกลุ่มชาวจีนถูกระบุว่าทำหน้าที่ในระดับควบคุมขณะที่ชาวญี่ปุ่นบางส่วนทำหน้าที่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปยังผู้เสียหายที่เป็นชาวญี่ปุ่นด้วยกันการใช้คนชาติเดียวกันกับเหยื่อจะช่วยการสนทนาเป็นธรรมชาติและทำให้เรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลไปถึงบอสชาวจีนซึ่งเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยและกำลังตรวจสอบว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่มีการตั้งข้อสังเกตและคำถามว่าทำไมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจึงเลือกคฤหาสน์หรูในกรุงเทพเป็นฐานปฏิบัติการขณะที่ข้อมูลจากตำรวจระบุว่าบ้านหลังนี้ถูกเช่ามานานประมาณ1ปีแล้วด้วยค่าเช่าสูงถึงประมาณ 900,000 บาทต่อเดือนหากคิดตามระยะเวลาเพียง1ปีค่าเช่าอาจสูงเกือบ11ล้านบาทตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่เครือข่ายนี้ยอมจ่ายเพื่อแลกกับการได้เข้ามาใช้บ้านหรูกลางกรุงมาตั้งฐานปฏิบัติการจึงมีคำถามว่าเงินที่ใช้จ่ายมาจากไหนและใครเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายเหล่านี
8: ้ผู้เสียหายมากหรือน้อยเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นบ้านหลังนี้เนี่ยมีการเช่าในระยะเวลา1ปีมีการทำมาแล้วหลายเดือนน่าเชื่อว่าจะมีการหลอกในจำนวนมากนะครับต้องรอการตรวจสอบอีกครั้ง
4: ภายในคฤหาสน์ตำรวจยังตรวจยึดอุปกรณ์จำนวนมากทั้งโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอื่นๆนอกจากนี้ยังพบยาเสพติดและอุปกรณ์เสพซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องล่าสุดมีประชาชนแจ้งเบาะแสมาที่ข่าวสามมิติตั้งข้อสงสัยในอีกหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพซึ่งมีพฤติการที่คล้ายกันคือเช่าซื้อบ้านหรูมีรถรับส่งอยู่กันเป็นชุมชนขนาดใหญ่โดยเฉพาะย่านกรุงเทพกรีฑาและอีกหลายหมู่บ้านในกรุงเทพโซนตะวันออกอาจมีเครือข่ายสแกมเมอร์เข้ามาแอบแฝงหรือไม่สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: ผู้ต้องหาทั้ง15คนนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับหลังจากดำเนินคดีแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปนะครับพักสักครู่ช่วงหน้าเรื่องเงินที่ได้จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์แบบนี้แหละครับถูกนำไปฟอกในหลากหลายรูปแบบช่วงหน้าเราตามดูนะครับว่าเขาฟอกกันยังไงบ้างและขณะเดียวกันมีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเรื่องสินบน40ล้านที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์วันนี้ทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีดีอีเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการกฎหมายของสภา
9: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
15: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีน ย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: ตำแหน่งรัฐมนตรีให้ระมัดระวังเรื่องมีผู้พูดถึงการเสนอเงินให้จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและประกาศจุดยืนกลางสภาเมื่อวันที่30กันยายนปีที่แล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็ดขาดต่อมามีผู้มอบบัตรสนเทศให้ระหว่างลงพื้นที่จึงส่งเรื่องต่อให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการ
16: ไม่มีใครกล้าที่จะมาเสนออะไรกับผมแล้วตั้งแต่วันที่ผมประกาศนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่เขารู้อยู่แล้วครับว่าผมเป็นคนที่ไม่รับเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้มันผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินการของคณะพรก.ก็ดีและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากจากตอนที่ผมได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
0: ได้นางด้านของนายรังสิมันโรมส.ส.ของพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการเปิดเผยว่าคดีนี้แบ่งเป็น2ประเด็นก็คือการเสนอสินบน40ล้านบาทและเครือข่ายเว็บพนันกว่า 4,000 เว็บที่เรียกเก็บเว็บละ 10,000 บาทต่อเดือนรวมมูลค่าเท่ากับยอดสินบนพอดีแต่กลับมีเพียงคดีสินบนเท่านั้นที่ถูกส่งต่อให้ปปช.นายรังสิมันระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันคือนายคิวเพิ่งจะถูกตำรวจไซเบอร์เรียกไปให้ปากคำเป็นครั้งแรกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนทั้งที่คดีผ่านมาเกือบ1ปีและเป็นผลมาจากการที่กรรมาธิการเร่งรัดเท่านั้นในขณะที่กระบวนการร้องทุกข์กล่าวโทษมีเพียงนายชัยชนกที่เป็นผู้แจ้งความอย่างเป็นทางการส่วนนายวรสิทธิ์เป็นเพียงพยาน
17: ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องอนุมานว่าอย่างนี้มันมีกระบวนการในการปกป้องนายคิวให้ไม่ถูกตรวจสอบหรือให้รอดพ้นจากการดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่คำถามถัดมาก็คือใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนั้นถ้านายคิวผิดจริงนะครับที่เราจะต้องไปตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยสิ่งที่มันต้องตั้งประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยการช่วยเหลือนายคิวเนี่ยเป็นการช่วยเหลือโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำเท่านั้นหรือมีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: นายรังสิมันยังตั้งคำถามต่อสำนักงานปปช.ที่มอบหมายสำนวนคดีสินบน40ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่คนเดียวกับที่ดูแลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งไม่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันพร้อมตั้งคำถามไปที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีถึงจุดยืนในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเงินสีเทาส่วนนายวรสิทธิ์ก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการทุกครั้งและไม่มีอะไรปิดบังส่วนคณะกรรมการระบุว่าจะติดตามคดีนี้ต่อไปแม้ว่าในสัปดาห์หน้าวาระการประชุมจะเป็นเรื่องอื่นแต่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลใหม่เพื่อหาคำตอบว่าทำไมคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีจึงไม่มีความคืบหน้ามาเกือบปีครับแก๊งสแกมเมอร์มีวิธีการฟอกเงินที่สลับซับซ้อนนะครับไม่เคยใช้บัญชีของตัวเองทีมฟอกเงินจึงเป็นขบวนการใหญ่มีเครือข่ายเป็นร้อยคนมีวิธีการฟอกเงินหลากหลายแบบเพื่อให้เงินที่ได้มาจากการหลอกลวงแปลเป็นเงินจากทุจริตที่สุจริตโดยมีคนไทยร่วมอยู่ด้วยในขบวนการนะครับล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบการฟอกเงินถูกโอนไปที่โรงเรียนนานาชาติและการซื้อทรัพย์สินในไทยด้วยครับติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวง
18: ศ์ไทยเท่าที่ช่วยแก๊งฟอกเงินให้กับอาเท่ามีจำนวนนับกว่า100คนตั้งแต่แถวแรกซึ่งเป็นบัญชีม้าคอยสแกนหน้าคอยรับหิ้วเงินสดหรือทองคำจากผู้เสียหาย ขยับไปตัวใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มของนายเฟรมที่เข้าไปเทรดทองและเทรดหุ้นในแพลตฟอร์มเพื่อจะฟอกออกมาเป็นเหรียญคริปโตและถอนออกมาเป็นเงินสดเส้นเงินที่สลับซับซ้อนทำให้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC และตำรวจทางหลวงพบว่าเส้นเงินยังฟอกไปซื้อยาจากร้านขายยาแถวฝั่งธนบุรีเพื่อส่งไปยังร้านยาฝั่งกัมพูชาได้แปรสภาพเงินของเหยื่อไปเป็นเงินจากธุรกิจขายยากลายเป็นธุรกิจที่สุจริตถูกกฎหมายเงินดำได้กลายเป็นเงินขาว
19: จากการสันนิษฐานนะครับก็ปรากฏว่าเราตรวจสอบเนี่ยร้านสินค้าที่ฝั่งไทยเนี่ยหลายเจ้าเลยนะครับทั้งบริษัทขายยาบริษัทขายคอนแทคเลนส์นะครับร้านขายเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมีการดิวขายของกับลูกค้าฝั่งกัมพูชานะครับเราตรวจสอบพบเนี่ยเมื่อลูกค้าฝั่งกัมพูชานะครับสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะครับสินค้าจากฝั่งไทยเนี่ยจะส่งไปตามระบบปกติอยู่แล้วนะครับแต่ผู้ประกอบการฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาจะไม่ใช้การชำระหนี้ตามระบบธนาคารนะครับเพราะจะต้องKYC ตัวตนนะครับยืนยันตัวตนเขาก็เลยเลือกที่จะเอาเหรียญ USDT ของเขาเนี่ยนะครับไปโอนให้กับอาเทาอาเทาก็จะเอาเงินในบัญชีม้าปลายทางเนี่ยแหละฮะโอนมาชำระหนี้แทนเป็นการฟอกเงินข้ามชาติเลยนะครับ
18: หนึ่งในทีมฟอกเงินของอาเทาคือนายหรี่หยางได้หนีคดีจากจีนไปอยู่กัมพูชาแต่ได้ส่งภรรยาและลูกมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรูย่านกรุงเทพกีทาในไทยเพื่อให้ลูกและภรรยาอยู่อย่างสุขสบายจากเงินหลอกคนไทยลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติโดยพบว่าเงินจากการจ่ายค่าเทอมเป็นเงินที่ได้จากการหลอกลวงคนไทยโดยใช้บัญชีม้าที่เคยไปสแกนหน้าที่ปอยเป็ดโอนจ่ายค่าเทอมจำนวนร่วม 300,000 บาทมายังโรงเรียนนานาชาติเมื่อตำรวจได้จับเครือข่ายอาเทาทำให้นายหลีหยางบอกให้ภรรยาและลูกหนีออกจากหมู่บ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาไปแล้ว
19: พอเราตรวจสอบมีโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยนะครับเรากำลังตรวจสอบเชิงลึกโรงเรียนนานาชาติเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการรับโอนเงินชำระค่าเทอมจากบัญชีม้าไปทางอาเทาด้วยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเชิงลึกทั้งหมดเลยนะครับว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ไหมถ้ามีทุกท่านโดนข้อหาฟอกเงินด้วยแน่นอนครับเราจะไม่ละเว้น
20: เราพบว่ามีเงินจากบัญชีม้านะครับเข้าไปที่เปิดเอ็กเชนเข้าไปที่วอลเล็ตนะครับเมื่อถอยกลับจากบัญชีม้าพบว่ามีเงินของผู้เสียหายเข้ามานะครับที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็มีการหลอกลงทุนนะครับการข่มขู่ผู้สูงอายุนะครับการข่มขู่เด็กนะครับไหลเข้ามาแล้วไหลต่อๆมาเราจะเห็นได้ว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยครับมีกลยุทธ์การซ่อนตัวมีการยุทธ์เปลี่ยนสินทรัพย์ที่ได้จากการหลอกลวงและมีกลยุทธ์สุดท้ายที่เป็นหัวใจสำคัญที่เราคาดไม่ถึงก็คือกลยุทธ์การหลบหนี
18: ความไม่ธรรมดาของแก๊งสแกมเมอร์ที่มีไทยเทาให้การช่วยเหลือโดยตำรวจทางหลวงพบว่ายังมีนางหนิงหญิงไทยที่รู้จักกับสำนักทนายความและเจ้าหน้าที่รัฐสีเทาคอยสแกนเช็คหมายคดีให้กับจีนเทาและไทยเทาที่ต้องการข้ามแดนไปมาระหว่างไทยกัมพูชาโดยตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านนางหนิงที่จังหวัดชลบุรีพบว่านางหนิงเปิดเพจรับเช็คข้อมูลและหมายคดีจริงโดยพบหลักฐานเป็นบัญชีรับค่าจ้างจากการเช็คหมายคดีขณะที่การเคลื่อนย้ายของแก๊งสแกมเมอร์ที่มีหมายจับจากจีนหนีเข้ามายังไทยเพื่อจะต่อไปยังมาเลเซียโดยตำรวจทางหลวงชุมพรและสุราษฎร์ธานีสกัดจับรถขนคนได้5ครั้งในช่วงที่ผ่านมายึดโทรศัพท์ได้150เครื่องโดยพบหลักฐานทางโทรศัพท์มีคลิปว่าคนจีนที่หลบหนีหมายจับทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา
21: เป็นกลุ่มคนสัญชาติจีนทั้งหมด19รายไต้หวัน1รายนะครับของกลางทั้งหมดเป็นรถส่วนบุคคลทั้งหมด6คันนะครับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการหลอกลวงช่อโกงออนไลน์ได้กว่า150เครื่องนะครับคนไทยก็คือนายประสบโชคนะครับก็คือเป็นผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่เป็นคนจ้างวานในเคสแรกที่ผมได้นำเรียนไปก่อนเบื้องต้นนะครับหลังจากพ้นโทษออกมานะครับก็มาเจอกันอีกนะครับก็ถูกจับกุมเมื่อวานก็ถูกจับกุมไปพร้อมคนจีน2คนนะครับมาพร้อมโทรศัพท์มือถือซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือในโทรศัพท์มือถือ1ของ2คนจีนเนี่ย1ใน2คนจีนเนี่ยครับก็มีคลิปวิดีโอนะครับการดำเนินการภายในฐานสแกมเมอร์มีภาพการลงโทษโดยใช้ไม้เบสบอลนะครับลงโทษกลุ่มคนที่เชื่อว่าเป็นชาวจีนที่เป็นลูกน้องในฐานสแกมเมอร์
18: อีกทั้งยังพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าคนไทยที่ไปรับขนคนจีนหลบหนีเคยถูกจับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่ระหว่างรอลงอาญาแต่ไม่ได้หลับจำได้กลับมารับงานขนคนจีนอีกเช่นเดิมและถูกตำรวจทางหลวงจับได้อีกครั้ง และการเคลื่อนย้ายฐานแก๊งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการไปเปิดแหล่งใหม่เพราะผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับได้ระบุว่าต้องการจะย้ายไปทำงานยังฝั่งมาเลเซียสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามเจ้าหน้าที่ไปกวาดล้างขบวนการทุจริตทางทะเบียนที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของพยายามหาต้นตอน้ำมันรั่วนะครับแถวพระราม3เจ้าหน้าที่พบแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขครับ
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
22: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: NEA การไฟฟ้าน

0: ่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูและสปอนทีจี
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนางสาวธิติพัฒน์ระบุว่าแนวทางดำเนินการนับจากนี้กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญไว้3ส่วนก็คือ1เร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายโดยผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วส่วนเจ้าของท่อจะต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและประวัติการซ่อมบำรุงท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบขั้นตอนที่2ก็คือทดสอบระบบท่อตลอด32กิโลเมตรโดยเมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วก็ต้องทดสอบ picking test หรือการใช้กระสวยตรวจสอบภายในท่อนะครับตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรด้วยเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือความผิดปกติอื่นๆถ้าระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือพบความผิดปกติบริเวณใดจะต้องหยุดดำเนินการทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขก่อนที่จะเดินหน้าทดสอบต่อและขั้นตอนที่3คือเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงสำหรับบริเวณที่พบแผลหรือจุดบกพร่องก็ต้องทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่พร้อมกับจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่ออยู่ใต้ตอม่อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต
7: แล้วก็ขณะเดียวกันจะต้องไปตรวจสอบด้วยว่าแนวท่อที่วางเนี่ยได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าพบว่ามันไม่ได้ถูกต้องก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ดูเนี่ยมันยังอยู่ในไพป์ไลน์ที่ได้รับอนุญาตอยู่แต่ว่ามันได้ผลกระทบจากเนื่องจากว่าอย่างพื้นที่ในที่เราตั้งที่เราเห็นเนี่ยอย่างตอม่อเนี่ยรถบรรทุกวิ่งตลอด24ชั่วโมงอากแรงกระแทกระหว่างตัวตอม่อกับท่อเนี่ยอาจจะทำให้เวลามันมีแรงกระเพื่อมวิ่งรถวิ่งทั้งมัน24ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดได้ฉะนั้นวิธีแก้คืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวท่อใหม่ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการหารือร่วมกันทั้งบริษัทเอกชนกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานคร
6: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC และค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟบริเวณจุดต้องสงสัยดังกล่าวพบความเข้มข้นของ VOC อยู่ที่21 ppm ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟในขณะเดียวกันก็เก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณจุดดังกล่าวนั้นเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูงในห้องปฏิบัติการในการพิสูจน์เอกลักษณ์หรือที่เรียกกันว่าการตรวจสอบลายนิ้วมือน้ำมันนะครับสำหรับนำไปเปรียบเทียบกับชนิดน้ำมันของผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงซึ่งจะช่วยระบุแหล่งที่มาและต้นตอของน้ำมันรั่วไหลได้อย่างแม่นยำตามหลักกฎหมายนะครับ

0: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการทุจริตทางทะเบียนภายใต้ชื่อว่าปิดฉากแรงเงาหลังจากได้รับแจ้งบ่อแสจากประชาชนเกี่ยวกับการกระทำผิดหลายอำเภอที่สุราษฎร์ธานีจึงขยายผลร่วมกับกรมปกครองตรวจสอบสำนักทะเบียนทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนพบพฤติการทุจริตมีการสร้างหลักฐานเท็จโดยให้เจ้าบ้านและพยานรับรองนำคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางหรืออาจจะเป็น Certificate of Identity ที่เรียกว่า CI อยู่แล้วเข้ามาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงนะครับเพื่อขอทำบัตรที่ขึ้นต้นได้เลข0ซึ่งถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมานำโดยนายวิทูลศิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตร.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปปช.ปปท.ดีเอสไอและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีหลังจากเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสภ.กาญจนดิษฐ์และสภ.เกาะสมุยได้รวบรวมหลักฐานยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับ33หมายหมายค้น33หมายครอบคลุมผู้กระทำผิด3กลุ่มก็คือเจ้าหน้าที่รัฐ4คนพยานรับรอง10คนและบุคคลต่างด้าว19คนเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันทำใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรโดยมิชอบตามมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพุทธศักราช2534นะครับความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดมาตรา86ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายมาตรา137มาตรา267ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา157และความผิดฐานเจ้าพนักงานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จมาตรา162ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยชุดปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้27คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนพยานรับรอง9คนและบุคคลต่างด้าว15คนสำหรับรายการที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการกระทำผิดจริงนั้นจำนวน19รายการได้ดำเนินการจำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายและในส่วนของรายการที่ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการได้รายงานทางทะเบียนมาโดยมิชอบตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีก็จะร่วมกับอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยดำเนินการกำหนดให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในระหว่างกระบวนการขยายผลตรวจสอบโดยให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าพบว่าเป็นการได้รายการทางทะเบียนมาโดยมิชอบและดำเนินการก็จะดำเนินการจำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการที่ทุจริตต่อไปและในส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำความผิดเพิ่มเติมจะดำเนินการทางวินัยและทางอาญาโดยเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นครับ
1: ก็ปฏิบัติการกันในวันนี้นะมีทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มที่ดำเนินการกลุ่มแรกคือในการทำทะเบียนหัวศูนย์ให้กับบุคคลชาวเมียนมานะครับ19คนกลุ่มแรกที่ถูกออกหมายจับนะครับมี4คนก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เจ้าที่ของรัฐในการดำเนินการนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นอดีตปลัด2ท่านนะครับและอีกท่านหนึ่งก็ทราบว่าสามารถจับกุมตัวได้ที่สมุยแล้วนะครับรายละเอียดก็กำลังดำเนินการอยู่ของเจ้าบ้านและพยานผู้รับรองนะครับยื่นคำร้องทำการจดทะเบียนประวัตินะครับที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวน10คนใน10คนนี้ก็สามารถจับกุมตัวได้9คนอันนี้ก็ต้องขอบคุณชุดสืบสวนสอบสวนที่สามารถจับกุมตัวได
0: ้พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกม2026นะครับวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยก็ชนะเป็นนัดที่2แต่ว่าเจ้าภาพถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องการจัดการขนส่งนักกีฬาเลยที่พัก
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมัน ในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
6: ่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
7: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
6: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
8: ล่าช้าของเจ้าภาพต้องรออยู่ที่สนามบินนานถึง4ชั่วโมงครึ่งนักกีฬาถึงจะเริ่มทยอยไปที่พักที่เรือสำราญหลายฝ่ายบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการจัดการของเจ้าภาพไม่ดีครับรถบัสไม่เพียงพอถึงช่วงเช้ากว่าจะเข้าที่พักได้ก็ช่วงบ่ายส่วนทีมตะกร้อทีมชาติไทยครับหลังจากปรากฏภาพต้องนอนล็อบบี้โรงแรมที่เรือสำราญคอสตาเซเรนาครับโดยทีมตะกร้อเดินทางถึงตั้งแต่16กันยายนแต่การจัดการห้องพักของเจ้าภาพล่าช้าต้องข้ามวันไปถึงวันที่17กันยายนครับกว่าจะเข้าพักได้สาเหตุก็มาจากการที่ Organize ส่งรายชื่อห้องพักไม่อัปเดตให้กับทางเรือจึงทำให้เกิดปัญหาในวันที่มาถึงครับล่าสุดนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก็ออกมาวอร์มบนเรือสำราญ Costa Serena ก่อนที่จะลงชิง4เหรียญทองครับทั้งตะกร้อทีมชุดทีมเดี่ยวและตะกร้อ4คนหญิงสำหรับเรือสำราญคอสตาเซเรน่าฝ่ายจัดนาโกย่าเช่าเหมาลำด้วยงบประมาณกว่า900ล้านบาทครับสามารถจุคนได้ 5,000 คนนอกเหนือจากเรือสำราญที่แปลงเป็นที่พักแล้วก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์ครับรวมถึงโรงแรมต่างๆอย่างไรก็ตามเจ้าภาพนาโกย่ายอมรับว่าคาดการผู้ที่จะมาเยือนผิดครับเดิมประเมินไว้ประมาณ 15,000 คนแต่เอาเข้าจริงแล้วมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เดินทางมาเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่ามากถึง 17,000 คนครับณัฐวัฒน์อิงควิธานข่าว3มิติรายงาน
0: 3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับฝูงปูมดแดงหรือปูทหารเป็นล้านๆตัวออกมาหากินบนพื้นทรายช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำปรากฏสันดอนทรายกลายเป็นทะเลแหวกบริเวณเกาะตั้งเลนนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงานะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
3: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
9: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผีกระสือค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผีกระสือพุทธศักราช2488ตลอดเวลา1 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้บ้านพัชราพรเงียบเหงาผิดปกติทั้งนี้ก็เพราะว่าประมุขของบ้านพัชราพรทั้ง2 ท่านเกิดไม่สบายขึ้นพร้อมๆกันการป่วยไข้เล็กๆน้อยๆถ้าเป็นคนจนก็มักจะปล่อยให้เป็นเองหายเองแต่นี้ท่านเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์เป็นคนมีสตางค์ฉะนั้นวงศาคณาญาติจึงวุ่นวายไปตามกันโดยเฉพาะดร.ดิเรกนรงฤทธิ์ต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าเพื่อนพลพัชราพรโทรเลขด่วนเรียกนายเชยผู้เป็นลุงของเขามาจากปากน้ำโพเจ้าคุณวิจิตรกับเจ้าสัวกิมไซก็มานอนค้างที่นี่เพื่อช่วยรักษาพยาบาลและบำรุงขวัญคนไข้ความจริงที่เป็นความจริงเจ้าคุณประสิทธิ์เป็นโรคเส้นประสาทซึ่งมีอาการไม่สู้จะร้ายแรงนักท่านใช้สมองมากเกินไปนั่นเองท่านพยายามหาวิธีเรียกเงินพิเศษจากผู้เช่าตึกแถวของท่านโดยไม่ให้ผิดพ.ร.บ.ควบคุมค่าเช่าแต่คิดไม่ตกก็เลยเป็นโรคเส้นประสาทส่วนคุณหญิงวาดเป็นโรคหัวใจอ่อนนายแพทย์ดิเรกเชื่อว่าท่านทั้งสองจะต้องหายป่วยเป็นปกติใน10 วันนี้บ่ายวันนั้นที่เฉลียงหลังตึกชั้นบนคณะพักสี่สหายนั่งอยู่บนไม้ยาวหน้าสลอนไปหมดมีเจ้าคุณวิจิตรเจ้าสัวกิมไซเจ้าคุณปัจจนึกพลนิกรกิมหงวนนันทานวลละอประภาประภัยและลุงเชยรวมทั้งเจ้าแห้วด้วยทุกๆคนมีสีหน้าหม่นหมองแสดงความวิตกเป็นทุกข์ในอาการป่วยของประมุขแห่งบ้านพัชราพรต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเบาๆข้าสงสัยเลือกเกินลุงเชยพูดกับเสียงหวนเมื่ออเสียบอกแกว่าคุณหญิงวาดเป็นโรคหัวใจอ่อน
10: หัวใจมันทำไมถึงอ่อนได้วะไอ้มาก
9: ิมหวนอมยิ้มก็ดิเรกมันบอกว่าอย่างนั้นนี่ครับชายชราสั่นศีรษะ
10: ขาไม่ยากเชื่อเลย
9: แล้วแกก็หันมาทางเจ้าสัวกิมไซซึ่งนั่งยกขาขึ้นวางบนม้าทำในตาปรือเกาขาแกรกๆเหมือนกับนักเลงสูบฝิ่นทั้งหลาย
10: อัวเข้าใจอย่างเจ้าสัวเข้าใจนั่นแหละ
9: เจ้าสัวลืมตาโพลง
10: ว่าลืมไปเลี้ยวผิดเชยว่าข่าวใจว่ายังไง
9: ลุงเชยกระซิบบอก
10: เข้าใจว่าพี่เขาคุณยิ่งน่ะสิอ้อจริงถูกเลี้ยวมังน่าจะเป็นอย่างงั้นผิดเชยว่าอยู่มวงจริงว่าเคยเห็นผีมังเข้าคงมังถูกผีเข้าข้าวกลางไปข้าวกลางมาคงตายหาผีใหม่ตายฮิชอบกงฮิคุณหญิงอีหน้าตาผิดมนุษย์ปากคอสิกเมืองอ้วต้องไม่ไล่สูบฟิงในตาอีโบมองคงรู้น่ากลัวผีมันเข้าแน่ๆ
9: เจ้าคุณวิจิตชักฉิวเจ้าสัวกิมไซและนายเชย
10: เหลวไหลหน้าเจ้าสัวผีเชยก็เหมือนกันผีสางที่ไหนยายวาดแกเป็นโรคหัวใจอ่อนดีเรกเขาเป็นหมอเขารู้ดีเจ้าคุณประสิทธิ์นั่นแหละฉันรู้สึกยังไงชอบคนเมื่อคืนนี้ตอน2 ยามลงไปป่วนเปลี่ยนอยู่ทางหลังเรือนคนใช้เ จ้าแห้วไปพบเข้ายืนเซ่อไต่ถามอะไรก็ไม่พูดต้องพาขึ้นมาบนตึกเจ้าคุณประสิทธิ์กลายเป็นผีกระหังไปแล้วก็ไม่รู้ไม่อย่างนั้นจะไปยืนข้างหลังห้องส้วมพวกคนใช้ทำไมกันนายเชยลืมตาโพลงเจ้าขุนพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับพวกผมไม่เคยมีใครเป็นกระหังเลยข้องพันนี้มันต้องตามพันผมว่าคุณยิ่งวาดน้องสาวเจ้าขุนนั้นแน่อาจจะเป็นกระสือก็ได้เอ๊ะเจ้าคุณวิจิตรดุทำไมพูดพล่อยๆอย่างนี้ล่ะพี่เชยชายชราหัวเราะผมมีเหตุผลสิครับคนที่เป็นพี่กระสือมันสู้ตาใครเมื่อไรผมมองดูหน้าคุณยิ่งคุณยิ่งแกหลบตาผมทุกทีเจ้าคุณวิจิตรคอนควับปู่ย่าตายายเถือกเถาเหล่ากอของฉันไม่เคยปรากฏว่ามีใครเป็นผีกระสือหรอกจะมีก็แต่เจ้ากอนคนเดียวที่มันกินไม่เลือกแม้กระทั่งกุนเชียงดิบๆนี่กอนอมยิ้มของมันกินกันได้นี่ครับคุณพ่อการสนทนาซึ่งเกือบจะเป็นการโต้เถียงกันได้ยุติลงเพียงชั่วขณะเมื่อดร.ดิเรกพาตัวเดินเข้ามาจากห้องของประมุขแห่งบ้านพัชราพรทุกคนมองดูในแพทย์หนุ่มอย่างสนใจเป็นยังไงบ้างดิเรกเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามดิเรกหัวเราะสบายดีครับขอบคุณเจ้าคุณปัจจนึกลืมตาโพลงไม่ได้ถามแกโว้ยฉันหมายถึงเจ้าคุณกับคุณหญิงอ๋อข้อยังชั่วแล้วครับพูดพลางซุดตัวลงนั่งไม่ต้องวิตกครับผมหัวนอกไม่ใช่หัวในถ้าโรคเท่านี้รักษาไม่ได้ผมก็จะเลิกเป็นหมอหากินในทางอื่นดีกว่า
11: ท่านมหาราชา
10: พลนิกรกิมหงวนพูดขึ้นพร้อมๆกันดิเรกสะดุ้งโยงแล้วหัวเราะ
11: อ๋อไรท่านมหาราชาปูนาสิงหกฤษณวดีเคยทรงเจ็บด้วยโรคต่างๆถึง52โรคผมอยากรักษาหายนี่ครับคุณพ่อคุณอาทั้งสองท่านป่วยนิดหน่อยเท่านั้น
10: คณะพักสีสหายถอนใจโล่งอก
12: เจ้าคงมังป่วยเป็นอาลัยลีเล็ก
10: เจ้าสัวกิมไซถามกิมงวนหัวรอก้า
12: เจ้าคุณน่ะเขาใช้สรรพนามแทนตัวว่าท่านไม่ใช่มันอุโทเซอร์ชิบหายเลย
10: เจ้าสัวโมโหจนตัวสั่น
12: กาวแจ้ง
10: เขาตะโกนลั่นบ้าน
12: คงมังไม่รู้ธรรมเนียมนี่ว้อยผูกผิกนิดหน่อยต้องว่าเลยเหรอกาวแจ้งว่าแล้วยังจะหัวเราะชิจองหองเสียใหญ่ไม่รู้จักป่านาพี่อา
10: แล้วแกก็หันมายิ้มกับนายแพทย์หนุ่มอาเจ้าคงกับคงหญิงอีแม่ชูบายเป็นอะไรไปดิเรกว่า
11: คุณอาผู้ชายท่านเป็นโรคเส้นประสาทครับอาแปะ
12: เส้นประสาทมังเป็นยังไง
10: ดิเรกขมวดคิ้วย่น
11: เส้นประสาทพิการครับ
12: พิกังฮึชอบกงไว้มังขากออกจากกังเหรอ
11: ครับครับ
10: ดิเรกพูดตัดบท
11: หลุดออกมาสองเส้น
10: เจ้าสัวพยักหน้า
12: สองเส้นไม่เป็นลายลือเป็นหมอหัวนอกต่อไล
10: ่เลี้ยวคุงหญิงอีเป็นยังไงไป
11: คุณหญิงเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจครับ
12: อ๋อหัวใจหลุด
10: นี่ก่อนหัวรอก้า
11: หลุดก็ตายนะสิครับอาแปะหัวใจพิการครับไม่ใช่หัวใจหลุด
10: เจ้าสัวนิ่งอึ้งไม่ซักถามอะไรอีกดร.ดิเรกอธิบายให้ทุกคนทราบว่าอาการของท่านทั้งสองไม่มีอะไรที่น่าวิตกเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดจะหายเป็นปกติในวันนี้ต่อจากนั้นคณะพักสีสหายก็พากันลุกขึ้นเดินลงมาข้างล่างคืนวันนั้น 22 นาฬิกาเศษคุณหญิงวาดนั่งเคร่งขรึมอยู่บนเตียงนอนในห้องส่วนตัวของท่านตามลำพังใบหน้าของท่านซีดเซียวผมเผ้ารุงรังริมฝีปากแห้งเพราะไม่ได้กินหมากตามธรรมดาคนกินหมากเมื่อไม่ได้กินหมากก็ดูหน้าตาน่ากลัวที่เฉลียงหลังตึกคนสองคนยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในความมืดนายเชยกับเจ้าคุณประสิทธิ์นั่นเองนายเชยพยายามปลุกปั่นที่จะให้น้องชายของแกมีความเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้คุณหญิงได้กลับกลายสภาพจากคนเป็นผีกระสือไปแล้วซึ่งคำพูดของนายเชย
9: สามารถทำให้เจ้าคุณประสิทธิ์เกิดความเชื่อมั่นตั้ง 75% สองพี่น้องยืนโก้งโค้งแอบมองการเคลื่อนไหวของคุณหญิงวาดแล้วกระซิบกระซาบกันตลอดเวลาตอนหนึ่งคุณหญิงมองซ้ายมองขวาแล้วก้มตัวลงไปใต้เตียงหยิบกล่องสังกะสีกล่องหนึ่งขึ้นมาเปิดออกอย่างรวดเร็วแล้วหยิบห่อห่อหนึ่งออกมาจากในกล่องนั้นภายในห่อคือทุเรียนกวนจันทบุรีซึ่งท่านซื้อไว้สองชั่งตั้งแต่ก่อนเจ็บและซ่อนเอาไว้คุณหญิงวาดชอบกินทุเรียนกวนมากจึงซ่อนไว้ใต้เตียงและเข้าใจผิดคิดว่าดิเรกคงจะห้ามปรามไม่ให้กินจึงแอบกินในเวลาที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ลุงเชยในตาเหลือกเอื้อมมือจับแขนน้องชายของแกไงฉันว่าแล้วกระซิบพูดเบาๆทีนี้ล่ะเห็นตำตาเลยเจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าชอบกลพี่เชยหมายความว่าอะไรพูดเสียงกระซิบชายชราเม้มปากแน่นคุณยิ่งแกเป็นพี่กระซื่อน่ะสิเห็นไหมเล่านั่นหยิบเข้าปากเคี้ยวจับจับอร่อยไปเลยคลื่นไส้ตายห้องเจ้าคุณเย็นว่าไปหมดทั้งตัวไอ้ที่คุณหญิงกินน่ะพี่เชยว่าเออยังจะส่งไส้อีกเหรอดูสิหึฉันได้กลิ่นคลุ้งไปหมดคุณยิ่งแกคงจะไปควักมาซ่อนไว้กินเวลาปลอดคนที่บ้านฉันเมียทิดอ่ำมันก็เป็นอย่างนี้แหละเจ้าขุนมันล้มเจ็บเป็นไข้แล้วก็กลายเป็นพี่กระซื้อเล่นเสียเตียนไปไล่เวทเจ้าคุณประสิทธิ์ทำคอขย้อนเหมือนนักเลงสุรามองแลเห็นธงแดงจูงมือพี่ชายพาเดินไปทางขวามือของตัวตึกถอนหายใจซะก่อนจึงพูดว่าฉันกลุ่มใจซะแล้วผิดเชยฉันจะทำยังไงดีคุณหญิงจะทำให้ฉันได้รับอันตรายเพราะเขาไหมและฉันจะมีทางแก้ไขยังไงบ้างที่จะให้คุณหญิงของฉันกลับกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเดิมลุงเชยมองดูหน้าน้องชายอย่างเห็นใจทางแก้ไขก็ต้องใช้ทางไสยศาสตร์นิมนต์หลวงพ่อที่เก่งๆมาขับไล่พี่กระซือที่มันสิงอยู่ในตัวคุณหญิงให้ออกไปขืนปล่อยไว้เจ้าคุณต้องตายแน่ๆเจ้าคุณประสิทธิ์สะดุ้งเฮือกทำไมฉันจะต้องตายชายชรายิ้มแห้งๆคุณหญิงเขาจะหลวงตับไตไส้พุงเจ้าคุณน่ะสิระวังให้ดีเถอะเวลานอนต้องระวังให้มากอย่านอนหันหลังให้เข้าเป็นอันขาดทำไมถามเร็วปรือขึ้นหั่นหลังให้แม่เอามือล้วงก้นเลยฮะท่านเจ้าคุณร้องลั่นจริงจริงให้ดิ้นตายท่านเจ้าคุณถอนใจอีกครั้งหนึ่งยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปมาภาพที่คุณหญิงวาดกินทุเรียนกวนและท่านเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่กินปรากฏขึ้นในห้วงนึกทำให้ท่านขยะแขยงเมียของท่านอย่างยิ่งแต่แล้วในที่สุดเจ้าคุณประสิทธิ์ก็พูดโพล่งออกมาเพราะความรักเมียของท่านฉันไม่เชื่อพี่เชยมันเป็นไปไม่ได้เมียของฉันอยู่ร่วมทุกข์สุขกันมาตั้ง40กว่าปีทำไมถึงจะมากลายเป็นผีกระสือไอ้ที่เขากินอาจจะเป็นขนมก็ได้ขนมเจ้าขุนนี่ไม่สังเกตบ้างเลยขนมทำไมมันเหม็นออกคลุ้งไปหมดสิมันก็บอกชัดถ้าไอ้ห่อนั่นมันเป็นขนมมันก็ต้องเป็นขนมสำหรับหมาไม่ใช่ขนมสำหรับคนไม่เชื่อฉันก็ตามใจแล้วเจ้าขุนจะต้องเสียใจภายหลังเจ้าคุณประสิทธิ์ปวดร้าวในสมองแทบจะแตกออกจากกันท่านจ้องมองดูพี่ชายของท่านนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็พูดเสียงหนักๆพี่เชยจะมีวิธีพิสูจน์อะไรบ้างที่จะให้ฉันปักใจมั่นลงไปว่าเมียของฉันเป็นผีกระสือแน่นายเชยหัวเราะเบาๆก็เห็นอยู่กับตาอย่างนี้แล้วนี่นานี่แน่เจ้าขุนคืนเนี้ยเจ้าขุนยอมเสียเวลาสักหน่อยเอาไหมล่ะไปแอบซุ่มทางซ่วมพวกคนใช้คอยดักดูคุณยิ่งฉันคิดว่าคุณยิ่งต้องหลงไปแน่ๆเจ้าคุณประสิทธิ์ตกลงทันทีดีเหมือนกันจะได้รู้เท็จจริง ณท่านก็พูดเสียงอ่อยๆโถถ้าเป็นผีกระสือจริงแล้วก็น่าเวทนามากทีเดียวของอื่นมีถมไปไม่กินกินในสิ่งที่ไม่มีใครเขากินเฮ้ยกรรมเวรนะพี่เชยหากเป็นจริงฉันจะต้องขอร้องให้พี่เชยช่วยหาพระอาจารย์ที่เก่งๆมารักษาอ๋อได้สิเจ้าขุนหลวงพ่อวัดกระบุงทะลุที่บ้านท่านเก่งมากท่านห้ากินในทางขับไล่พูดพี่ปีศาจมานานแล้วได้ยินชื่อท่านเท่านั้นพี่กลัวล้นลานไปหมด
13: เจ้าคุณยิ้มออกมาได
9: ้เอาล่ะเราแยกกันเถอะพี่เชยฉันจะไปแอบซุ่มดักดูคุณหญิงวาดข้างส้วมคนใช
13: ้ครั้นแล้วต่างก็แยกกันไปในเชยกลับไปที่ห้องที่เจ้าคุณประสิทธิ์จัดไว้ให้พักส่วนท่านเจ้าคุณลงบันไดมาข้างล่างที่ห้องโถงของบ้านพัชราพรเจ้าคุณวิจิตรเจ้าสัวกิมไซและเจ้าคุณปัจจนึกกำลังนั่งสนทนากันเงียบๆถึงเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการค้าขายพอเจ้าคุณประสิทธิ์เดินลงบันไดมาเจ้าคุณวิจิตรก็ยิ้มให้น้องเขยของท่าน
12: งายเจ้าคุณข่อยยังชั่วแล้วหรือ
9: ครับสบายขึ้นมากผมคิดว่าเกือบจะหายเป็นปกติดีแล้ว
13: เจ้าคุณปัจจนึกถามว่า
12: แล้วเจ้าคุณลงมาทำไม
13: คราวนี้เจ้าคุณประสิทธิ์พูดตะกุกตะกัก
9: ผมจะลงไปเดินเล่นให้ยืดเส้นยืดสายซะหน่อยเดือนหงายลมพัดเย็นอย่างนี้คงจะช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสขึ้นบ้าง
13: เจ้าคุณวิจิตแปลกใจทันทีแต่ท่านไม่พูดว่าอะไรเจ้าสัวกิมไซกล่าวขึ้นด้วยความหวังดี
12: กลางค่ำกลางคืนลงไปเลิงน้ำคังถูกหัวล้างผู้เหลียวเป็งหวักต้องสุมกี่มองลำบากเป่าๆ
13: เจ้าคุณประสิทธิ์เปลี่ยนสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นบึ้งตึงท่านคอนเจ้าสัวกิมไซแล้วออกไปทางหลังตึกพอร่างของประมุขแห่งบ้านพัชราพรลับตาเจ้าคุณวิจิตก็รีบลุกขึ้นยืน
12: ขอโทษนะครับเจ้าคุณปัจจนึกขอโทษนะเจ้าสัวผมจะขึ้นไปดูน้องสาวของผมประเดี๋ยว
13: เจ้าสัวกิมไซพยักหน้า
12: ครับเชิงตามสีบาย
13: เจ้าคุณวิจิตรีบเดินขึ้นบันไดชั้นบนของตัวตึกเดี๋ยวนี้ท่านกำลังเชื่อมั่นว่าเจ้าคุณประสิทธิ์น้องเขยของท่านกลายเป็นผีกระหังไปแล้วและเจ้าคุณประสิทธิ์คงกำลังไปหาอะไรกินทางหลังเรือนพักคนใช้ท่านผู้ใหญ่ในคณะสี่สหายตรงเข้ามาหาในห้องนอนของน้องสาวของท่าน
12: แม่วาดอะไรคะคุณพี่
13: เจ้าคุณวิจิตนั่งลงบนเตียง
12: ที่พี่ปรารภกับเธอมันเป็นความจริงเสียแล้วล่ะน้อง
13: คุณหญิงวาดหน้าซีดเผือด
12: เจ้าคุณของน้องเป็นผีกระหังเหรอคะ
9: เออแกรู้ไหมกำลังม่ำอึทางหลังเรือนคนใช้พี่สังเกตอย่างถนัดแววตาเจ้าคุณประสิทธิ์ไม่มีเลยหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคน
12: วายวายวายวาย
13: คุณหญิงร้องลั่น
12: เฮ้ย
13: เจ้าคุณดุ
12: ร้องทำไม
13: คุณหญิงหน้าจ๋อยตัวสั่นเหมือนปลาช่อนถูกเจ๊กทุบผัว
12: กลัวผีกระหังค่ะโถผัวของน้องกลายเป็นผีไปแล้วน้องไม่อยากจะเชื่อเลย
13: เจ้าคุณวิจิตจุปาก
12: อย่าเอ็ดไปแม่วาดเธอต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ในคืนนี้พิสูจน์ยังไงคะ
9: พิสูจน์ให้รู้ว่าเจ้าคุณประสิทธิ์เป็นผีกระหังเธอต้องเอามือคลำดูที่ก้นเจ้าคุณประสิทธิ์ถ้าเป็นกระหังแล้วต้องมีหางยาวออกมาประมาณ1คืบถ้าไม่ใช่กระหังก็ไม่มี
13: คุณหญิงวาดกระพุ้มมือขึ้นเหนือศีรษะ
12: เจ้าประคุณขออย่าให้มีหางเลยคืนนี้น้องจะลองคลำหางเจ้าคุณให้ได
9: ้เออดีแล้วถ้าพบหางเจ้าคุณประสิทธิ์ก็ต้องกลายเป็นผีกระหังไปแล้วอย่างไม่มีปัญหาแล้วพี่จะวิ่งเต้นเองหาพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในทางเวทมนต์มาแก้ไข
12: เอาล่ะแกนอนพักผ่อนเสียเถอะพี่จะลงไปข้างล่างกำลังปรึกษากับเจ้าสัวกิมไซและเจ้าคุณปัจจนึกเขาเราจะตั้งบริษัทจำหน่ายสินค้าต่างประเทศอย่าลืมทำตามที่พี่สั่งนะแม่วาด ค่ะไม่ลืมหรอกค่ะพวกพ่อเทวดา4คนนั่นหายไปไหนกันหมดล่ะคะคุณพี่ดูเหมือนมันกินเหล้ากันอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ส่วนแม่4สาวนั่งคุยกันอยู่หน้าตึกข้างล่างยังไม่มีใครหลับนอนหรอก
13: พูดจบเจ้าคุณวิจิตก็ลุกขึ้นพาตัวเดินออกไปจากห้องนอนของน้องสาวลุงเชยบอกเจ้าคุณประสิทธิ์ว่าคุณหญิงเป็นผีกระสือให้ระวังตัวให้ดีเวลานอนหลับคุณหญิงวาดอาจจะเอามือล้วงก้นคว้านตับไตไส้พุงออกกินและเจ้าคุณวิจิตบอกกับคุณหญิงวาดว่าเจ้าคุณประสิทธิ์เป็นผีกระหังคืนนี้ให้คุณหญิงพยายามคลำดูหางที่ก้นดึกสงัดคืนวันนั้นเองบ้านพัชราพรอยู่ในความสงบเงียบภายในห้องนอนของคุณหญิงวาดแสงไฟสีเขียวนวลส่องสว่างสลัวสลัวเจ้าคุณกับคุณหญิงนอนอยู่บนเตียงด้วยกันทั้งสองคนและหันหลังให้กันทั้งสองคนกรนเสียงลั่นห้องแต่ไม่หลับแกล้งกรนหลอกอีกฝ่ายว่าตนหลับแล้วเจ้าคุณประสิทธิ์หายใจไม่ทั่วท้องเมื่อนึกว่าคุณหญิงจะล้วงเอาไส้ท่านออกมากินส่วนคุณหญิงก็คอยหาโอกาสที่จะคลำดูหางสามีของท่านครั้งหนึ่งเจ้าคุณประสิทธิ์พลิกตัวนอนตะแคงหันหลังให้คุณหญิงของท่านคุณหญิงวาดค่อยๆเอื้อมมือขวาอันสั่นรัวยื่นออกไปลูบคลำก้นเจ้าคุณประสิทธิ์เบาๆเจ้าคุณประสิทธิ์คิดว่าคุณหญิงเป็นผีกระสือแล้วจะล้วงตับท่านก็อกสั่นขวัญแขวนรีบพรวดพราดลุกขึ้นนั่งด้วยความตระหนกตกใจคุณหญิงวาดใจหายวาบรีบลุกขึ้นนั่งจ้องมองดูเจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงเข้าใจว่าท่านเจ้าคุณตะลีตะลานลุกขึ้นก็เพราะกลัวว่าท่านจะคลำไปพบเอาหางเข้าน
12: อนคว่ำให้ดิฉันจับก้นเจ้าคุณหน่อย
11: อุ้ยกลัวแล้วจ้ะคุณหญิงจ๋า
13: คุณหญิงทำตาแดงเหมือนกับจะร้องไห
12: ้กลัวดิฉันทำไมคะ
11: โธ่คุณหญิงเป็นกระสือนี่นา
12: อุ้ยตายใครบอกอย่ามาทำตีหัวลบกบหัวแตกหน่อยเลยเจ้าคุณนั่นแหละเป็นกระหัง
11: ฮะอย่ามาปรักปรำฉันอย่างนี้โอ้ยไม่เอาแล้วฉันอยู่ด้วยไม่ได
13: ้พูดจบท่านก็เพ่นแผลวลงจากเตียงวิ่งโครมครามไปที่ประตูถอดกลอนประตูออกวิ่งไปจากห้องเจ้าคุณประสิทธิ์เที่ยวตะโกนปลุกใครต่อใครให้ลุกขึ้น
11: เร็วลุกขึ้นโว้ยคุณหญิงวาดเป็นผีกระสือ
13: คุณหญิงวาดวิ่งตามออกมา
12: เจ้าค่ะเจ้าคุณเป็นผีกระหัง
13: ต่างคนต่างตะเบงเสียงปรักปรำกันคณะพักสีสหายซึ่งกำลังนอนหลับตกใจตื่นกระวีกระวาดออกมาจากห้องนิกรถือปืนพก4กระบอกควงกานายเชยปรีเข้ามาหาเจ้าคุณประสิทธิ์ทุกๆคนเข้ามายืนมุงดู
12: เป็นยังไงเจ้าขุนฉันว่าแล้วไหมล่ะจริงไหม
13: เจ้าคุณวิจิตกล่าวกับคุณหญิงน้องสาวของท่านว่าย
12: าวแค่ไหนแม่วาด
13: คุณหญิงยิ้มแห้ง
12: ๆยังไม่พบหรอกค่ะพอเอื้อมมือไปแตะก้นเท่านั้นร้องเสียลั่นบ้าน
13: สีสายกับเมียๆของเขาทำหน้าตื่นๆไปตามกัน
11: ใครเป็นผีเป็นสางกันครับคุณแม
13: ่พลถามคุณหญิงวาด
12: พ่อแกน่ะสิเป็นกระหัง
13: เจ้าคุณประสิทธิ์ชักฉิว
11: ไม่ต้องทำไก่หรอกคุณหญิงเป็นผีกระสือ
12: ว้ายมาว่าดิฉัน
13: ด็อกเตอร์ดิเรกโบกมือให้สงบปากเสียง
11: หยุดหยุดหยุดอย่าทะเลาะกันครับดึกแล้วขายหน้าเขาคุณอาหญิงทราบได้ยังไงครับว่าคุณอาผู้ชายเป็นผีกระหัง
12: ก็มีหางที่ก้นนะสิ
11: โนคุณอาเป็นมนุษย์ครับจะมีหางไม่ได
13: ้กิมหวนเอื้อมมือลูบก้นเจ้าคุณประสิทธิ
12: ์ไม่มีนี่ครับคุณอา
13: เขาพูดกับคุณหญิงวาดเสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังลั่นนิกรกล่าวถามเจ้าคุณประสิทธิ
14: ์คุณอาบอกพวกเราหน่อยเถอะครับผีกระสือเนี่ยมันเป็นยังไง
11: อ๋ออาผู้หญิงของแกกินในสิ่งที่คนเขาไม่กินกันนะสิ
13: คุณหญิงตวาดแวด
12: ว่ามาสิดิฉันกินอะไรฮะ
11: คุณหญิงกินอึ
12: ว้ายที่ไหนกัน
11: ที่ซ่อนไว้ใต้เตียงนะสิฉันแอบดูนี่นา
13: คุณหญิงวาดโมโหจนตัวสั่น
12: นั่นมันทุเรียนกวนค่ะตายตาย มีอย่างที่ไหนดิฉันอดอยากปากแห้งถึงกับกินไอ้พันอย่างนั้นเชียวหรอคะใต้เตียงดิฉันมีแต่ทุเรียนกวนไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้
13: เจ้าคุณประสิทธิ์มองดูลุงเชย
11: ว่ายังไงพี่เชย
13: ชายชราหัวเราะ
12: ถ้าจมูกฉันมันไม่ดีแฮะเจ้าขุนได้กลิ่นทุเรียนกวนเป็นกลิ่นไอ้พันนั้นไปได
13: ้ทันใดนั้นเจ้าสัวกิมไซวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาท่านเพิ่งตื่นนอนเดี๋ยวนี้เอง
12: นายใครเป็นกระสือใครเป็นกระหังกังคาบ
13: คณะพักสีสหายหัวเราะครืนด็อกเตอร์ดิเรกมองดูผีกระสือและผีกระหังอย่างน่าเวทนา
11: Impossible คนแท้ๆจะเป็นผีได้ยังไงกันต่างคนต่างเข้าใจกันไปในแง่อกุศล
13: คุณหญิงวาดถอนหายใจเฮือกใหญ
12: ่หาความกันแท้ๆอันนี้จังทุกขังเอ้ยโอ้ยประเดี๋ยวแม่หัวเราะฟันหัก
11: เฮ้
13: นี่ก่อนร้องขึ้นดัง
12: ๆบ้านเรานี่มันยุ่งเหลือเกินพะพามีเรื่องเออะโกลาหลแทบทุกคืนพะแผ่รำคาญ
13: เจ้าคุณปัจจนึกยกฝ่ามือผลักหน้านี่ก่อนเต็มแรง
12: นี่แน่หมั่นไส้นะ
13: เสียงหัวเราะดังขึ้นคุณหญิงวาดยิ้มให้สามีของท่าน
12: ไปนอนให้ดิฉันหลวงไส้ซะดีๆดิฉันน่ะนึกว่าเจ้าคุณเป็นกระหังลองเอามือคลำดูหางนิดเดียวเท่านั้นแหละร้องลั่นบ้าน
13: เจ้าคุณยิ้มแย่
11: ๆฉันก็ไม่รู้นึกว่าคุณหญิงเป็นกระสือ
13: ครั้นแล้วทุกๆคนก็แยกย้ายกันไปในห้องของตนเจ้าสัวกิมไซบ่นกระปอดกระแปด
12: บ้างเนี้ยเซ็งลีกาอยู่ปลายไม่มีความสุขยุ่งชิบหายเลยข้าวเป๋
13: เรื่องราวของผีกระสือก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: สาระบันเทิงครบครันที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับส่องทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
6: และนี่คือส่องทวิตนะครับผมบ๊อบบี้บีทักทายคุณผู้ฟังทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวคือวันนี้ธีมของรายการเนี่ยผมเพิ่งคิดออกเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองว่าผมจะใช้ชื่อธีมรายการในคืนนี้ว่าอะไรคิดได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งโจทย์ไว้ว่าให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงมาส่งมาทาง SMS 4838106หรือจะโทรเข้ามาทาง024127668ให้คุณผู้ฟังเลือกเพลง2เพลงจาก1ศิลปิน1วงอย่างไรก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่คุณผู้ฟังนะครับและมีคุณผู้ฟังส่ง SMS มา2ท่านท่านแรกขอเพลงของ Robbie Williams มาอีกท่านหนึ่งขอเพลงของ Sherbet มาขอมา2เพลงตามกติกาเป๊ะเลยนะครับและผมก็ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่า สัปดาห์นี้วันจันทร์นี้เนี่ยผมจะเปิดเพลงแนวนี้นะใช้ธีมนี้และมีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผมเนี่ยแล้วก็เป็นเพื่อนกันในเฟซเนี่ยก็ส่งเพลงมาให้อีก2เพลงนั่นก็คือเพลงของMark Knopfler นะครับหรือ Dry Straight นะฮะเดี๋ยวเราได้ฟังกันแน่นอนคืนนี้ครับอย่างนี้ก็แล้วกันจะเปิด2เพลงจากคุณผู้ฟังให้ฟังสลับกับ2เพลงจากผมนะครับเริ่มต้นจากเพลงนี้ครับ

เสียงของเดเรนเบรดเวดนะครับนักร้องนำของวงเชอร์เบตนี่คือ Lady of the Night นะครับเพลงจากอัลบั้มชุดที่5นะฮะเป็นสตูดิโออัลบั้มที่ใช้ชื่อชุดว่า Houseat แล้วก็มีเพลง Houseat ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีด้วยนะครับเชอร์เบตชุดนี้เนี่ย ถือเป็นชุดที่พีคสุดๆของวงก็ว่าได้นะครับตอนนั้นเนี่ยที่ออสเตรเลียเขามีจัดการมอบรางวัล King of Pop Awards นะครับแล้วก็อัลบั้ม Houseat เนี่ยได้รับรางวัล Most Popular Australian Album ด้วยนะครับปี1976นะฮะสำหรับอัลบั้ม Houseat ที่ออกมาแล้วก็มีเพลง Lady of the Night รวมอยู่ด้วย

Another Night on the Road นะฮะเป็นเพลงที่อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่7ของ Sherbet นะครับออกมาในปี1978นะฮะก็เปิดให้ฟังต่อจาก Lady of the Night สองเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณขอมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับอากาศก็น่าจะกำลังดีสำหรับใครที่เตรียมตัวพักผ่อน

ของวงอเมริกาก็ว่าได้นะครับสำหรับเพลงนี้ถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มชื่อเดียวกับวงอย่างที่บอกแล้วก็เอามาวางจำหน่ายในช่วงปลายปี1971สำหรับแถบยุโรปแล้วก็ไปวางจำหน่ายในอเมริกาต้นปี1972ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงทำการตลาดแบบนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการตลาดนะฮะมีความสุขครับในค่ำคืนวันจันทร์วันเริ่มต้นทำงานแล้วก็อยู่ในช่วงที่หลายคนกำลังเตรียมตัวพักผ่อน

จากอเมริกามีอัลบั้มชื่ออเมริกาแล้วก็ประสบความสำเร็จกับเพลง A Horse With No Name เขาก็มีอัลบั้มออกมาเรื่อยๆนะครับอัลบั้มที่คุณฟังกำลังฟังอยู่นี้ชื่ออัลบั้มView from the ground แล้วก็เพลง You Can Do Magic อยู่ในอัลบั้มชุดนี้แหละนะครับออกมาในปี1982ก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีเรารู้จักกันดีสำหรับใครที่เป็นแฟนของวงอเมริกามาฟัง Robbie Williams ต่อเลยนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอเข้ามาเพลงนี้ครับ

จากที่เป็นสมาชิกของ Tech That อยู่ระยะหนึ่งเขาก็มีโซโล่อัลบั้มของตัวเองนะครับนี่เป็นดีบิวต์โซโล่อัลบั้มที่ชื่อว่า Life Through Orange ของ Robbie Williams นะฮะนั่นก็คือเพลงที่คุณได้ฟังไปคือ Angels นะครับ

ซิงเกิลอันดับที่1ใน UK ชาร์ตเพลง Cheese the One ของ Robbie Williams จริงๆต้นฉบับเป็นของวง Verve Party นะครับ Robbie Williams นำมา cover Verve Party เนี่ยร้องไว้ในปี1997นะฮะเป็นเพลงซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่อง The Matchmaker ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ The Big Hit นะครับพอ Verve Party ร้องไว้ในปี97อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Yiptology เนี่ย Robbie Williams ก็นำมา cover ไว้ในปีถัดมานะครับคือปี1998กว่าจะปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลก็ปี99แล้วล่ะนะครับสำหรับเพลง Cheese the One เพลงนี้นะครับเอาล่ะมาถึงเพลงที่เป็นคิวของผมบ้างผมเลือกเพลงของคริสโตเฟอร์คลอสให้คุณได้ฟัง2เพลงรวดเลยนะครับ

ลงนี้เนี่ย VH1 เขาให้เป็น Soft Sessional Soft Rock Song of All Time เลยนะครับคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือ Soft Rock ที่นุ่มนวลที่สุดตลอดกาลก็ว่าได้แปลแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่คือ Selling จากคริสโตเฟอร์คลอสนะครับเพลงนี้ได้รางวัลแกรมมี่เพียบเลยนะฮะในช่วงต้นทศวรรษที่80จริงๆตัวเพลงเนี่ยบันทึกเสียงตั้งแต่ช่วงปี1979นะครับแต่ว่ากว่าจะปล่อยออกมาก็คือปี80แล้วก็เพลงนี้กว่าจะติดอันดับ1ในชาร์ตบิลบอร์ดก็ปาเข้าไปช่วงเดือนสิงหาคมแล้วล่ะนะครับแต่สิ่งที่ทำให้คริสโตเฟอร์คลอสเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญกันถึงอย่างมากก็คือเรื่องของรางวัลแกรมมี่เขาคว้ารางวัลแกรมมี่จากเพลงนี้มาเยอะแยะเลยนะฮะสาขาสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Record of the Year Song of the Year Arrangement of the Year แล้วก็ Best New Artist เขาก็ได้มาด้วยนะครับให้คุณฟังอีกหนึ่งเพลงเพราะของ Christopher Cross นะครับ Others Theme Best That You Can Doเป็นเพลงประกอบหนังนะฮะไดออสการ์ด้วยนะครับสาขาออริจินัลซอง

Best Original Song นะฮะออสการ์ในช่วงปี81ซาวด์แทร็กจาก Others นะฮะ Other Dream เพลงนี้จากคริสโตเฟอร์ครอสนะครับหนังเรื่อง Arthur เนี่ยดาราแสดงดารานำแสดงถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมเช็คชื่อดูนิดนึงอ๋อมี Dudley Moore แล้วก็มีลิซ่าเมนเดลลีด้วยนะครับตอนนั้นหนังเรื่องนี้ในช่วงปี81เนี่ยตัวหนังยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตัวเพลงเนี่ยฮิตมากมาถึงเพลงประกอบหนังอีกเพลงหนึ่งที่คุณขอเข้ามาจากมาร์คนอฟเลอร์นะครับ

ปิดท้ายนะครับ Tunnel of Love จาก Dire Straits ส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงนี้นะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุ่มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
1: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัตครับ
2: หมอแพทย์คะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติเขาสองคนมาประจำการพร้อมกับสาระดีๆอีกเช่นเคยค่ะ
1: ครับเรื่องสุขภาพหมอแพทย์มีอย่างมือนี
2: ่กาแฟ
1: ครับ
2: ลบล้างความเข้าใจผิดที่อดีตเนี่ยเขาบอกกากินถ้าเป็นโรคหัวใจห้ามกินเขามาฟังกันเบิ่งว่าตอนนี้มีงานวิจัยใหม่บอกว่ากินได้หรือบ่ได้ค่ะ
1: ครับแล้วก็ช่วงที่2 อย่าพลาดนะครับงานฟาร์มเอ็กซ์โปงานใหญ่ประจำปีทั้งด้านการเกษตรพี่น้องครับมีของดีๆเต็มไปหมดเลยผมสิคุยกับ CEO ผู้บริหารสูงสุดของงานฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับในช่วงที่2แต่ว่าช่วงแรกสิภาพพี่น้องไปลุยป่าปีนเขา
2: หม
1: อแพทย์ครับไปเขาทำกันอยู่หนองบัวลำพูครับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรนะครับนี่ครับเพิ่นไปสำรวจพบภาพเขียนสีแห่งใหม
2: ่
1: อย
2: ู
1: ่ถ้ำผาเวียงอยู่อำเภอนาวังนะครับนี่แหละครับภารกิจครั้งนี้บ่แม่นเดินเล่นนะครับ
2: ค
1: ณะสำรวจลุยป่าเดินขึ้นเขาปีนไปตามซอกหินเขาไปบริเวณถ้ำผาเวียงอยู่ด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงอยู่ตำบลหน้าแก่เพื่อหน้าว่างหนองบัวลำพูครับกรมศิลปากรครับสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นเพิ่นมีคนมาแจ้งเพิ่นว่าไปพบภาพเขียนสีอยู่ผนังหินใกล้กับทางเขาถ้ำธรรมาศนักโบราณคดีเพิ่นก็เลยเข้าไปตรวจสอบเห็นนี่แหละครับเป็นบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะครับผลการตรวจสอบกับพบว่าภาพเขียนสีแดงหลายจุดมีภาพที่น่าสนใจครับเป็นลิงซีโตมีภาพสัตว์ขนาดใหญ่คล้ายๆกับมั่วกระทิ่งและก็พบร่องรอยของภาพเขียนทับซ้อนกันอยู่หลายยุครวมทั้งรอยฝ่ามือของมนุษย์โบราณหมอแพทย์ครับเป็นของผู้ใหญ่และเด็กน้อยโอ้โบธรรมดาได้นี่นักโบราณคดีเพิ่นสันนิษฐานว่าพื้นที่มองนี้นั้นอาจที่เคยเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยพื้นที่ประกอบกิจกรรมหรือว่าเกี่ยวของกับพิธีกรรมและการถ่ายทอดความรู
2: ้
1: เรื่องเกี่ยวกับการล่าสัตว์ของผู้คนในอดีตนะครับบ่ไกลจากจุดพบภาพเขียนสีนี่ก็มีเศษภาชนะดินเผามีลวดลายขีดเส้นลักษณะค่ายหลักฐานที่ไปพ่ออยู่แหล่งโบราณคดีสำคัญภาคอีสานอยู่หลายหม่องนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นการค้นพบไม้ล่าสุดอยู่หนองบัวลำพูเพิ่นสีรวบรวมพิจารณาคุณค่าของแหล่งโบราณคดีนี่ครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการคุ้มครองฝากนักท่องเที่ยวและคนที่เข้าไปนี่ครับอย่าไปจับอย่าไปขีดเขียนและเอาสิ่งของเหล่านี้ออกจากพื้นที่กันครับเพราะว่านี่เป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่สี่ให้พี่น้องได้รู้จักว่ามันสำคัญระดับไหนในทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์หมอแพทย์ครับครับ
2: นี่ของดีเกิดมาใหม่ตลอดเลย
1: ครับครับ
2: ไปต่อกันที่ยโสธรบ้านแพ้ไอ
1: โอ้โหมีอย่างมาแข่ง
2: กันโอ้ยมีแข่งอยู่แล้วค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอยู่ค้ำเขื่อนแก้วยโสธรไอทางโศกทางโศกบ้านทงมนค่ะ
1: เอาละ
2: เป็นทางโบราณเนาะตะกี้เขาก็เที่ยวทางโศกมันมาค่ะเป็นสิ่งธรรมชาติที่เป็นร่องลึกสุดแปลกตาเลยค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็หูจักกันดีทางโศกนี่แหละค่ะแต่ว่าคนนอกพื้นที่ยังไม่เคยพอค่ะนี่แหละค่ะอบต.บ้านทุ่งม้วนเพิ่นก็เลยผลักดันให้มองนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
1: โอ้นี่แหละครับในน้อยจากไม้บ้านอ้ายมีได้โศก
2: โศกมันบ่ค่ะ
1: แต่คนบ่เป็นภาคอีสานบ่รู้จักได้โศกคืออย่าง
2: โศกมันคือกันน้ํา
1: น้ํามันไหลเซาะมาแล้วมันกลายเป็นทางเดินเนี่ยเป็นครับเป็นร่องพี่ข้างสองข้างนี่เป็นดินอยู่คือเก่าเนี่ยไปเรียกว่าโศก
2: นั่นล่ะค่ะ
1: ครับ
2: นี่อยู่บ้านน้องไอ้บ้านค้ําเขื่อนแก้วบ้านทุ่งม้วนบ้านหมอแพ้ค่ะ
1: ครับ
2: นายชัยวัฒน์สายสีแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งม้นเนี่ยล่ะค่ะ
1: ค
2: เพิ่นพาผู้สื่อข่าวไปเบิ่งบ้านทางโศกบ้านทุ่งม้นนะคะ
1: ค
2: เป็นเส้นทางโบราณทั้งทิศใต้ของหมู่บ้านค่ะแต่กี้นี่เป็นหม่องสัญจรชาวบ้านเลยเด้ค่ะไอ
1: ้
2: ระวางบ้านทุ่งม้นกับบ้านพ้นทันมาหลายสัวคนนะพร้อมค่ะ
1: ค
2: แต่ว่าการเวลาผ่านไปนะกระแสน้ํากับกัดเซาะขี้ดินจนทางกว้างขึ้นกว้างขึ้น
1: ครับ
2: กว้าง3เมตรยาว200เมตรแล้วก็2ทางก็เลยเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆสายน้ํากับปันแต่งให้ตรงบริเวณนี้มันน่าเดินล่มลื่นคำว่าทางโศกยังที่บอกยังที่ไอจีตีว่าไปแล้วล่ะว่ามันเป็นมงที่น้ำเซาะอยากให้ลูกให้ล้านได้เบิ่ง
1: ครับ
2: อบต.บ้านทงม้นน่ะเตรียมปรับภูมิทัศน์ค่ะไอเตรียมเฮ็ดเป็นของท่องเที่ยวมีป้ายบอกทางเดินชมแล้วก็พักดันให้เป็นจุดเช็คอิน
1: ครับ
2: ต่อไปสิเอาของสินค้าเกษตรมาจำหน่ายพร้อมค่ะ
1: ครับนี่เป็นของดีทางธรรมชาติอยู่บ้านหมอแพ
2: ้ค่ะ
1: เมืองเลยเพิ่นก็มีจุดชมวิวทะเลหมอกย่ามเช้านะครับตอนนี้ผู้ใดกำลังมองหามองไป เที่ยวสูดอากาศดีๆนี่แหละครับก็คือว่าไฮตากแลนด
2: ์
1: บ้านไฮตากยูมเพิ่อผู้เลือดจังหวัดเลยครับพี่น้องงามบอกครับเบิ่งดูเป็นจุดชมวิวแห่งใหม
2: ่
1: ขึ้นชื่อเรื่องทะเลหมอกยามเช้านะครับหลังจากฝนตกเนี่ยเห็นทะเลหมอกขาวแบบนี้แหละครับจุดชมวิวนี่เบิ่งได้180องศานะครับหน้าฝนตกปล่อย
2: ๆ
1: แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเดินทางไปยูหันนะครับอันนี้คือไฮตากแลนด์บ้านไฮตากนะครับตอนเช้าอากาศเป็นใจครับผู้ใดไปก็ตอนนี้เรียกว่าฟินเลยหมอแพทย
2: ์
1: จุดชมวิวบริเวณวัดโพชัยเนี่ยอยู่บนความสูงประมาณ750เมตรจากระดับน้ำทะเลห่างจากอุทยานแห่งชาติผู้เลือประมาณ20กิโลเมตรนะครับงามอีหลีครับพี่น้องเชิญเด้อครับเด้อเรียกว่าเป็นวิวทิวทัศน์2ประเทศระหว่างไทยกับลาวนะครับผู้ใดอยากสิไปสัมผัสด้วยเจ้าของต้องไปแน่นอนนะครับวังนี
2: ้
1: มี3อำเภอมันเป็นจุดสำหรับเห็นได้3พื้นที่คือด้านซ้ายและหน้าแฮวแล้วก็ทาลีแล้วก็ม่องฟังฝุ่นก็เป็นไสยบุรีของประเทศลาวครับเชิญชวนครับพี่น้องครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทยสวยงามหลายอย่างนะครับสิพาพี่น้องไปฮู้จักกับงานเกษตรงานใหญ่ที่สุดของประเทศผมเคยติดตามครั้งแรกครั้งที่2ตื่นเต้นที่จะพอกับงานปีนี้สัปดาห์หน้านี่ครับงานสิเริ่มแล้วมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากผู้บริหารสูงสุดของงานฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับคุณนรบดีพดุงเจริญเป็น CEO ของฟาร์มเอ็กซ์โปครับคุณนรบดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หมอแพรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับหมอแพร
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ คุณมาร์คเนาะ
3: สวัสดีครับคุณมาร์ค
2: นะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะโอ้ผมฟังแล้วก็ตอนไปแถลงข่าวผมก็ไป
3: ผม
1: 4วันพันอย่าง
3: ครับเยอะมากครับ
1: ทำไมเราถึงชื่อ4วันพันอย่างล่ะ
3: เพราะว่างาน Toyota Farm Expo Asia ในปีนี้นะครับเรามีความร่วมมือของเรียกว่าผู้ประกอบการนะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับที่เรียกว่าเอาง่ายเดิน4วันถ้าตั้งใจเดินไม่พอ
1: ต้องเลือกเอา
3: ใช่
1: ว่าคุณสนใจด้านไหนก็เจาะถ้าจะไปเดินเนี่ยไม่มีครบแน่นอน
3: เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับงานของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด14โซนครับ
2: แค่14โซน
1: ครับ
3: 14โซนซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าแต่ละคนที่มีความสนใจที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจก็จะมีแนวทางที่จะมาเดินได้อีกแบบนึงหรือเป็นคนที่อยากจะทำเกษตรหรือเป็นเกษตรกรหรือยังไม่เคยทำเกษตรเลยก็มาเดินได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: ครับก็แปลว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเดินที่งาน Toyota Farm Expo Asia นี้ได้ในปีนี้ครับ
2: จุดกำเนิดของการเกิดงานนี้มันเป็นยังไงคะ
3: หมอแพรครับสำคัญที่สุดผมต้องถามทั้งสองท่านเลยว่าเราน่ะมีคำถามในใจเสมอเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะเป็นครัวของโลกแล้วเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกในภาคพื้นเอเชียณวันนี้
1: นั่นสินั่นสิ
3: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: นะเราเองเราคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐทำงานคนเดียว
1: ครับ
3: หน่วยงานภาคเอกชนหนึ่งหน่วยงานก็ไม่สามารถทำอะไรได
1: ้ครับ
3: หน่วยงานย่อยลงไปอย่างเช่นเกษตรกรคนเด
2: ีย
3: วก็ยิ่งยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับฟาร์มเอ็กซ์โปคือของคนทุกคนนะครับและผมเป็นเพียงแค่คนที่อย่างเงี้ยขอแบบ
1: มาตุ้มโฮมกัน
3: มาเพื่อที่ทำให
1: ้ฝ่ายมาตุ้มมาโฮมกัน
2: ม
1: าอยู่ในงานนี้
3: ใช่ครับแล้วก็มาปล่อยของนะครับเพื่อสร้างศักยภาพแล้วก็เรียกว่าทำให้เกษตรของไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ได้นี่ครับ
1: คุณมาร์คผมเนี่ยสงสัยมานานแล้วติดใจอยู่ตลอดเวลาเราบ้านเราเป็นประเทศเกษต
3: ร
1: นะเก่งเกษตรมานานแล้วแต่ไม่เคยมีงานอย่างนี้มาก่อน
3: ครับผม
1: อันนี้ก็เพิ่งจัดมา3ปีนี้เอง
3: ครับผม
1: เพื่อพี่น้องฟังแล้วนี่ก็อยากรู้แหละ14โซนอะไรมันเด่นๆทำไมต้องเดินมางานนี
3: ้แน่นอนโอเคครับ14โซนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดแบบเร็วๆนะก็มีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของนวัตกรรม
1: ทาง
3: การเกษตรต้องมีแน่นอน
1: ยุคใหม
3: ่แล้วยุคใหม่ต้องมี2ก็คือเรื่องเครื่องจักรใหญ่เครื่องจักรใหญ่ตอนนี้เราร่วมกับทาง FTI หรือสภาอุตสาหกรรมนะครับมาแล้วก็ผู้ที่ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรไทยมารวมกันอยู่ที่งานนี้แล้วนะ
1: เราส่งเสริมคนผลิตคนไทย
3: ถูกต้องฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อของคนไทยเครื่องจักรคนไทยน
2: ะ
3: มางานนี้ได้
1: คือไม่ใช่ว่าเฉพาะใหญ่ๆแพงๆนะไอ้ตั้งแต่เล็กๆถูกๆไปเนี่ย
3: เล็กๆก็มีโซนที่เป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรจะเป็นเครื่องตัดหญ้าจะเป็นสายฉีดจะเป็นน้ำระบบน้ำระบบไฟมีหมดนะนี่คือส่วนที่
1: สามแท็กเตอร์ใหญ่ๆเลย
3: มาอย่างแท็กเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมด้านการยางยางเนี่ยมันเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศไทย
1: เพราะผู้ผลิตหลัก
3: ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเราต้องช่วยผลักดันเรื่องยางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนสำคัญที่สุดเลยทุกคนต้องใช้ จะปลูกอะไรก็ต้องใช้ปุ๋ยนะปุ๋ย
1: ตุ่มหอมเราก็มีอินทรีย์นะไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นอินทรีย์สารปรับปรุงดินเดี๋ยวเราเ
3: รามีโชว์
1: เรามีบูธด้วยตุ่มหอมด้วย
3: ไปเยี่ยมบูธตุ่มหอมได้ที่นั่นแล้วก
2: ็
3: นะแล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็จะเอาเรื่องของสมาร์ทฟาร์มมานะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้เป็นปีแรกครับที่ท่านผู้ชมจะได้ยินชื่อว่า Toyota Farm Expo มีคำว่าเอเชียต่อเข้ามาน ะครับเราได้รับการร่วมมือจากประเทศในภาคพื้นเอเชียเนี่ยนะครับรอบบ้านเราเลยไปจนไกลถึงประเทศรัสเซียก็เป็นยังเป็นเอเชียอยู่นะนะครับเขาก็มาร่วมกับเรานะครับที่จะเข้ามาร่วมจับมือกันในปีแรกแล้วมาตุ้มโฮมกันในปีแรกในเมืองไทยแล้วในอนาคตเราก็จะสามารถที่จะเรียกว่าพอเรากรูมเกษตรกรหรือผู้ประกอบการไทยจนแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเราก็เอาฟาร์มเอ็กซ์โปเราเนี่ยจะขายสินค้าเราไปจัดที่จีนเลยไปจัดที่ญี่ปุ่นเลยไปจัดที่มาเลเซียไปจัดที่ลาวที่รัสเซียนี่คืออินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ฟู้ดอันนี้นะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยๆเลยฟิวเจอร์ฟู้ดหมอแพทย์
2: ในวงการอาหารเสริมเนี่ยแล้วก็พูดถึงฟิวเจอร์ฟู้ดเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ครับเราได้รับความร่วมมือจากสมาคมผัมแห่งประเทศไทยเอาผัมมาเนี่ยแล้วก็มาแปลรูปให้ดูว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ
2: น่าสนใจสุด
3: ๆเรามีบัฟฟาโลแอนด์เอ็กโซติกโซนควายควายที่ชอบควายไหมครับพี
1: ่วันแถลงข่าวพ่อเลี้ยงเจใช่ไหมเอาไปโชว์ใช่ไหม
3: วันนาสุวรรณฟาร์มเอาไปนั้นคราวนี้เนี่ยแกจะเอาควายที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงสุดในโลกคือปูติน
1: อยู่เมืองไทยนี่เอง
3: อยู่เมืองไทยกินเนสบุ๊กลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับอยากไปดูอยากไปขี่เขาให้ขี่เลยเขาจะนอนอยู่ในห้องแอร์ให้ขี่นะครับและที่สำคัญยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นแพนด้าแดงคู่แรกในประเทศไทย
1: มาจากไหนนี
3: ่มาจากสวนสัตว์ศรีอยุธยานะครับที่สวนสัตว์ที่อยู่ที่อยุธย
1: าน
3: ะครับก็คือ
1: แพนด้านี่นะแต่เราเห็นสีขาวสีดำถูกไหม
3: แพนด้าแดงจากประเทศจีน
1: อันนี้เป็นแพนด้าแดง
3: นะฮะ
2: เป็นไม่เคยเห็น
1: ไหมไม่เคยเห็นไหม
2: ไม่เคย
1: โอ้เดี๋ยวผมต้องไปดู
3: ศรีอยุธยาไลออนพาร์
1: ค
3: เป็นคนนำมานะครับผมแน่นอนอาจจะอยู่ในเรียกว่ากล่องที่ไม่ใช่เป็นกล่องเป็นตู้กระจกแต่เราจะให้อินฟูเข้าไปได้อย่างเช่นทาง
1: ตุ้มโฮม
3: ติตุ้มโฮมเข้าไปอุ้มนะครับได้เลยครับ4ล้านเท่านั้นเอง
2: 4ล้าน
1: ไปเขาไม่ขายด้วยเหรอ
3: ขายครับขายนี่คืองานเกษตรน
1: ะ
3: ครับอย่างที่บอกครับทุกคนเนี่ยเกษตรเนี่ยใกล้ตัวกว่าที่เราคิดบางคนบอกว่าเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยง2ตัวพอมันออกลูกมาเป็น3ตัวเป็น6ตัวเป็น7ตัว10ตัวเป็นฟาร์มแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: นี่คือเป็นฟาร์มแล้วนะครับนะแล้วก็ไฮไลท์เมื่อกี้ที่บอกนะครับเมื่อกี้14โซนนะครับแล้วก็จริงๆยังมีไฮไลท์ยังแหมผม
2: พูดไม่หมดเลย
3: พูดไม่หมดเลยจะบอกสิ 1,000 อย่างเนี่ย
1: ครับ
3: เคยทานกบไหมครับ
1: ครับ
3: กบยักษ
1: ์เคยแต่กินกบเล็ก
3: ๆกบยักษ์
2: กบเนาะ
3: นะกบยักษ์ตัวเท่าฝ่ามือไม่ใช่ตัวนะน่อง
1: น่อง
3: เท่าฝ่ามือนะครับ
1: เลี้ยงในฟาร์มเมืองไทยนี่นะ
3: ฟาร์มเมืองไทยครับแล้วก็มีการเอามาทอดให้ทานกันเลย
1: ครับ
3: นะหนูนา
2: ไม่อันนี้หนูนาปิ้งหนูใช่ไหม
3: ปิ้งหนู
2: ป
3: ิ้
2: งหนู
3: ปิ้งหมูหนูนาบ้านเราเนี่ยอร่อยเท่ากับหมูหันฮ่องกงเลยนะนะ
1: มันทุกอย่างจริงๆนะในงานเนี่ย
3: ใช่ครับนะที่สำคัญที่สุดเราทำมาปีที่3เนี่ย2ปีที่ผ่านมานะครับคนต่อคิวกันยาวมากคือตู้คีบทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: แบบตุ๊กตานี่นะ
2: ตุ๊กตา
1: คีบตุ๊กตา
3: ใช
2: ่แต่นี่เป็น
1: ค
2: ีบทุเรียนใช่มั้ยคะ
3: ใช่ครับสูง5เมตรแล้วก็ใหญ่ประมาณสัก3เมตร
1: ทุเรียนอยู่ในนั้น
3: ทุเรียน
1: เราไปกดคีบ
3: กดคีบและที่สำคัญนะครับทุกคนจะถามเออมืออ่อนไหมตุ๊กตาไม่อ่อนเราตั้งใจแจก
1: คือถ้าคุณคีบเก่งคุณได้แน่นอน
3: แน่นอน
1: ไปทำไปให้อ่อนๆเล็งขึ้น
3: เล็งให้ตรง
1: ครับ
3: นะครับ
2: สุดท้ายคนที่ชอบกาแฟเปิดกี่โมงคะเผื่อจะได้ไปกินกาแฟแต่เช้าก
3: าแฟสมาคมกาแฟมาคั่วกาแฟโชว
2: ์
3: นะครับผมแล้วก็เรียกว่ามาร่วมกันกว่า30บูธนะฮะก็เปิดตั้งแต่10โมงนะ
2: แปลว่าทันเวลากาแฟก่อนเที่ยงพอดี
1: โอ้กาแฟที่เป็นโซนสำคัญโซน
3: เป็นโซนเลย
1: เพราะว่าบ้านเราก็กำลังผลักดันให้มันมีมูลค่าเพิ่มนะจากกาแฟ
3: ใช่ครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะมีงานที่เรื่องเกี่ยวกับพวกสัมมนางานวิชาการที
2: ่
3: ทุกคนเนี่ยควรจะไปวันแรกวันที่24ครับจะมีงานเขาเรียกอะกริตอน
1: อ
3: ะกริตอนคือการแข่งขันนวัตกรรมด้านการเกษตรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราแข่งขันกันนะครับเอานวัตกรรมการเกษตรคนไทยนี่แหละใครมีความคิดดีๆเนี่ยเรามีงบประมาณให้100ล้านบาทมาพิชชิ่งงาน
1: คร
3: ับ เราจะมีการแข่งขันแล้วก็หาผู้ชนะกันในงานนี้แล้ววันที่25ครับนะครับทางหมอแพรกับพี่กิติเนี่ย จะได้ฟังนะครับเรียกว่าสปีกเกอร์จากต่างประเทศนะครับ ADA International Forum
1: ครับ
3: เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะพอมีเวลาไหมครับนะนิดนึงนะครับผมก็คือ
1: เอาที่ไฮไลท์เลย
3: ใช่ครับผม
1: ใครมาพูดบ้าง
3: ก็คือแน่นอนทางรัฐมนตรียศนันของเราจะมาพูดเรื่องของนะครับนวัตกรรมมันไปช่วยอะไรกับเกษตรกรรมได้บ้างนะครับผม FAO มาพูดเรื่องของ Food Security
1: องค์การอาหารโลกคร
3: ับ ใช่ครับแล้วก็ AI for Agriculture มาจากมาเลเซียเอลนีโญนะครับปีหน้าแล้งหนักมากมาฟังอาจารย์ธรทำรงนวสวัสดิ์คุยว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงในเรื่องของการเกษตรนะครับผมแล้วก็แน่นอนอีกอันนึงก็คืออเมริกามาบอกว่าวิธีการในการผลิตนมวัวจาก12ลิตรต่อวันให้กลายเป็นคูณ4เท่าเป็น48ลิตรต่อวันทำอย่างไร
1: หมายถึงว่างานนี้มันไม่ใช่ว่าเฉพาะนักธุรกิจมาจับคู่ธุรกิจกันแต่ใครไปเดินก็ตรงได้หมด
3: ครอบ
1: ชาวบ้าน
3: ได
1: ้คนครอบครัวแล้วมีช้อปปิ้งได้ด้วย
3: ถูกต้องครับนะสินค้าเกษตรเยอะแยะเลยนะครับท้ายที่สุดนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยสำหรับประเทศไทยเราเป็นนักเกษตรกรรมหรือคนเกษตรกรนะครับพี่ๆที่บ้านอยู่นะครับสำคัญเลยเราทำเกษตรมาเราต้องขาย
1: ครับ
3: วันนี้เรามีงาน Agtech ก็คือ AGTX ในวันที่26นะครับเราเชิญประเทศมาทั้งหมด9ประเทศด้วยกันนะครับรอบบ้านเราเลยมาบอกว่าเขาอยากขายอะไรประเทศไทยและที่สำคัญคือเขาต้องบอกด้วยว่าเขาอยากซื้ออะไร
2: ของเรา
3: ของเรา
1: ย้ำตอนท้ายงานจัดกี่วันไหนถึงวันไหนจัดที่ไหนยังไง
3: โอเคครับ Toyota Farm Expo นะครับเอเชียในปีนี้จัดวันที่24ถึง27กันยายนนี้นะฮะที่ Impact เมืองทองฮอลล์5ถึงฮอลล์8นะสนับสนุนโดย ADA นะฮะการยางประเทศไทยนะ CLP นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือธนาคารออมสิน
1: ครับนี่แหละครับแล้วตุ้มโฮมเราก็จะไปมีบูธอยู่ในงานนี้ด้วยและวันที่24วันแรกของงานเราออกอากาศสดตุ้มโฮมจากงาน Toyota Farm Expo Asia 2026นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนฤบดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเรื่องกาแฟ
2: ม
1: ีประเด็นที่พูดถึงได้หลายหลากหลายหมอแพทย์ทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องเหมาะสมควรจะดื่มบ่ดื่มมีดีมีเสียจังไดมื้อนี้หมอแพทย์มีประเด็นหยัง
2: กาแฟเฮาออกทุกสัปดาห์เลยแต่ว่าสัปดาห์นี้หมอแพทย์จะมาเว้าแก้ความเข้าใจผิด
1: ครับ
2: หลายๆคนที่เข้าใจว่าแบบเป็นโรคหัวใจอยากกินกาแฟเป็นโรคความดันอยากกินกาแฟอ
1: ย่างถ้าไม่ใจเต้นใจยังแบบนั้น
2: ซึ่งในอดีตมันเคยวิจัยแบบนี้จริงๆแต่ว่าเขามีวิจัยแบบสำรวจมาใหม
1: ่
2: เพราะว่าในสมัยก่อนที่บอกว่าเป็นโรคหัวใจกินกาแฟบ่ได้เขาเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใส่ครีมเทีย
1: ม
2: การใส่น้ำตาลหรือสูบบุหรี่ต่าง
1: ๆ
2: เขาก็เลยแบบเก็บข้อมูลใหม่ถ้าเฉพาะกาแฟซื่อๆโดยตัดคอแบบรบกวนอย่างอื่น
1: เป็นกาแฟดำ
2: ล้วนๆ
1: ก
2: ุ้มนั่น
1: ยังบ่ใส่ครีมยังบ่ใส่น้ำตาล
2: ใช่ค่ะเป็นคำแนะนำใหม่ในสมาคมโรคหัวใจอเมริกาเลยว่าก
1: ับ
2: หัวใจและหลอดเลือด
1: มันดีจังได
2: ลดอัตราการตายได้ด้วยซ้ำไ
1: ป
2: โรคหัวใจวายก็ยังได้อ้ายและการที่สำคัญคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นหัวใจห้องบนเนี่ยมีส่วนดีกับโรคนี้ด้วยซ้ำแต่ยังที่บอกว่าหมอแพทย์บอกวังสันค่ะมอดเฮาเอากันเสม
1: อ
2: กาแฟมันต้องกาแฟดำนะคะต้องไม่มีน้ำตาลต้องบ่มีนมแล้วก็กินในปริมาณที่หมอ
1: สั่งได้นี่สำคัญพอดีทำหมอแพทย์
2: เดี๋ยวสิว่าหาว่าดี
1: ไม่ได้กินทั้งมือทั้งเครื่องบ่ได้เลยครับ
2: นอนบ่หลับก็ป่วยเนาะ
1: เ
2: ฮาต้องกินยังไงหน่อยก่อนเที่ยงหรือซ่าที่สุดก็สักประมาณบ่ายสอง
1: ไม่เกินนี
2: ่เกินนี้มันอาจจะรบกวนการนอน
1: เรากินหลายปันไหนมือนึงเนี่ย
2: คำแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรกินเกินคาเฟอีน400มิลลิกรัมเอาตีง่ายๆไม่เกินวันละ4แก้ว
1: แก้วขนาดใดล่ะ
2: 8ออน
1: แก้ว8ออน
2: ถ้า8ออนเนี่ย 3-5 แก้วโดยประมาณประมาณนี้ค่ะ
1: อันนี้มันแก้วเนี่ยคือมันผสม
2: อันนี้กัน
1: น้ำมาหลายแล้ว
2: มันแม่ว่ากะสักถ้าแก้วนี่บ่เกิน2
1: หลายแล้ว2แก้วถ้าเป็นแก้วใหญ่อ
2: ่ะแค่นั้นเลยอ่ะแต่สำคัญขึ้นสิค่ะกินแล้วดีกินต่อไปได้แต่ว่าขั้นคนที่แบบบ่ได้กินอยู่แล้วบ่ได้ว่าต้องไปหาซื้อมากินหรือต
1: ้
2: องเริ่มกินบ่กินก็บ่เป็นหยังค่ะ
1: กาแฟก็บ่ว่าบ่แม่นต้องไปหากินกาแฟแพงๆหรูๆบ่แม่น
2: อุ๊ย
1: คาเฟอีนมันก็อยู่ในกาแฟแบบทั่วไปนี่แหละ
2: ถึงจริงๆบางกาแฟที่บอกว่าดีแคฟก็ยังมีประโยชน์ในบางส่วนเพราะว่ามันเป็นเมล็ดที่มีโพลีฟีนอลสารต้านอนุมูลอิสระในเม็ดกาแฟ
1: เอาเรื่องกาแฟเข้ามาบอกเพราะว่าตอนนี้กาแฟมันอยู่คู่กับชีวิตของคนนะหมอแพ้เนาะบางคนบ้านนอกคอกหน้าจนกระทั่งคนในเมืองทำงานไปไซก็มีร้านกาแฟแล้วก็กินกาแฟกันประจำเพราะฉะนั้นก็ฮู้ไว้ก็ดีครับกาแฟมีข้อดีข้อเสียข้อควรระวังจังไดนะครับอ่ะมื้อนี้เรื่องสุขภาพเรื่องกาแฟพี่น้องก็ได้เข้าใจละ
2: เฮามีคลิปจากทางบ้านโอ้สัปดาห์นี้มาจากสมุทรปราการห้องเพลงทรงมาให้เขาค่ะจากคุณจันทนาจันสามารถไปเบิ่งได้เลยค่ะ
4: มาโซเรมาล้อมวงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มโฮ
1: โอ้ขอบคุณหลายๆครับนี่แหละครับ แฟนรายการเฮามีอยู่ทั่วไปเอาแพร่ทั้งคนในเมืองคนภาคอีสานภาคอื่นในต่างประเทศก็มี
2: แม่เลย
1: ผู้ใดอัดคลิปร้องเพลงส่งมาแล้วเฮาสิส่งเสื้อตุ่มโฮมไปใส่ยืดกับพี่น้องใดเด้อครับเด้อมื้อนี้เบิดเวลาตุ่มโฮมครับขอบคุณที่ติดตามครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตุ่มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะคราวนี้เราจะพาไปคุยกับธุรกิจของชัยกูลอุตสาหกรรมนะคะเขามีประสบการณ์กว่า45ปีค่ะสู่ความเชี่ยวชาญในงานเหล็กนะคะงานการสร้างสรรค์ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคีออส1บูธเนี่ยใน1บูธเนี่ยบางทีเราเห็นเหมือนง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วมันยากนะมันมีขั้นตอนอะไรต่างๆมากมายแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะมีคนเนี่ยหันมาทำร้านที่มันเล็กๆมากขึ้นไม่จำเป็นต้องใหญ่เล็กๆแบบนี้โอ้โหงานพวกนี้นี่เยอะจริงๆวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณทวิชาสุรัตชัยนะคะคุณติ๊กอยู่ในสายแล้วคุณติ๊กสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณติ๊กได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนไหมคะ
3: ได้ยินค่ะแต่ว่าห่างๆค่ะค
2: ุ
3: ณป
2: ุ๊กอ๋อห่างๆหรอเดี๋ยวนะพอจะได้ยินไหมคะตอนนี้
3: ได้ยินค่ะ
2: ได้ยินเนาะปุ๊กถามแล้วได้ยินเนาะโอเค
3: ได้ยิน
2: อ่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตทำความรู้จักกับชัยกูลอุตสาหกรรมเนาะจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรคะ
3: ตัวชัยกูล

0: ออสป้ายไฟอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะ
1: ค่ะก็รุ่นคุณพ่อค่ะก็รุ่นคุณพ่อเนี่ยเริ่มทำเป็นคีออสเป็นเชลชั้นเพราะว่าจะมีสินค้าพวกโลหะเยอะใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีสื่อส่งเสริมการขายอะไรมากมายแต่ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นซุ้มร้านค้าซุ้มอะไรแบบนี้ค่ะที่คุณพ่อเริ่มทำก่อนค่ะ
0: ค่ะคือเรียกได้ว่าพวกซุ้มพวกคีออสพวกป้ายไฟเริ่มมาถ้าเทียบนะพอรุ่นคุณติ๊กเข้ามาเนาะงานพวกนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แต่ว่ามันก็จะหลากหลายขึ้นสวยขึ้นอะไรค่ะเพราะว่าผลของงานป้ายมันก็จะมาเสริมเนาะแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนกับงานเหล็กติดๆแล้วก็ทำแต่ก่อนนี้คือประมาณสักแบบว่า40ปีที่แล้วเลยก็จะเป็น
0: นานมาก
1: แล้วก็ตัดสีแล้วก็สกีนอย่างเงี้ยค่ะป้ายไฟก็ยังไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่
0: ค่ะคือมันยังไม่ได้สวยงามเหมือนในยุค ปัจจุบันนี้เน
1: า
0: ะแต่วันนี
1: ้อุ้ยนี่ก็จะหลากหลาย
0: ค่ะวันนี้พอพูดถึงคีออสเอาปุ๊กขอเอานับตั้งแต่ช่วงคุณติ๊กเข้ามาเลยแล้วกันนะมันจะได้แบบรู้ง่าย คือพอช่วงคุณติ๊กเข้ามาเนี่ยการทำคีออสในเมืองไทยเอาเฉพาะตัวชัยกูลเองนะที่รับงานมาเนี่ยโอ้มันเยอะมากไหมคะคุณติ๊ก
1: ตัวคีออสจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งค่ะค่อยๆเริ่มค่ะ แล้วก็จริงๆค่อยๆเริ่มก็คือตั้งแต่20ปีที่แล้วก็เริ่มทำคีออสร้านกาแฟอะไรแบบนี้ค่
0: ะ
1: คีออสแฟรนไชส์ต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็เริ
1: ่มท
0: ำแล้ว
1: ปริมาณก็พอสมควรคือเราแบ่งเป็นเรื่องของดีเทลก็คือแบบลูกค้าที่เป็นแบรนดิ้งด้วยแล้วก็ลูกค้าทั่วไปด้วยค่ะก็รับได้ทั้งหมด
0: ค่ะทีนี้ความการทำคีออส1คีออสเนาะตอนนี้เราเห็นว่าแบบธุรกิจในยุคปัจจุบันหันมามันเป็นธุรกิจเล็กๆเนอะแล้วคีออสดูเหมือนว่ามันคือตอบโจทย์และการออกแบบโอ้โหมันดุเดือดมากๆเลยอย่างคุณติ๊กเองในฐานะที่เป็นผู้แบบรังสรรค์คีออสเนาะการทำคีออส1คีออสเนี่ยมีเราให้บริการเขาในแง่มุมไหนยังไงบ้างคะออกแบบคิดหรือว่าลูกค้ามีแบบมาแล้วหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนเนี่ยถ้าเรื่องเลยก็คือออกแบบผลิตติดตั้งออกแบบนี่ก็เริ่มตั้งแต่คุยกับลูกค้าค่
0: ะ
1: จริงๆแล้วมีลูกค้าในลักษณะที่ว่าเอาสินค้ามาเฉยๆด้วยก็มีเหมือนกันหรือว่าบอกว่าเป็นร้านค้าประเภทนี้นะอะไรเงี้ยต้องการอยากจะทำเป็นแฟรนไชส์เป็นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้เขา
0: ค่ะคือเรียกได้ว่าถ้ามีแบบอยู่แล้วเราก็ทำให้ได้ไม่มีแบบก็มาบอกเรา
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แบบก็ได้เหมือนกัน
0: มาคุยกันว่าแบบมีไอเดียยังไงอยากให้มันเป็นยังไงสีเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องอ้างอิงกับเขาอะค่ะว่าสินค้าเขาเป็นอะไรอย่างบางคนเป็นร้านกาแฟเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการเน้นว่าต้องการความโดดเด่นเพราะว่าร้านกาแฟเยอะแยะใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะหาจุดเด่นให้เขานั่งคุยกันค่ะจนได้จุดเด่นของเขาแล้วเราก็เอามาร
0: ี
1: สร้างแบรนด์ให้เขาค่ะ
0: ค่ะถ้าดูเรื่องของการเติบโตเนาะคนปัจจุบันเนี้ยผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยหันมาทำร้านที่เป็นร้านเล็กๆเป็นคีออสเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าค่าเช่ามันแพงนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่าเช่าแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการแข่งขันหรือหน้าตาหรืออะไรเท่าที่ติ๊กสังเกตนะลูกค้าที่เข้ามาปัจจุบันเนี้ยเขาก็ใช้ AI ในการออกแบบคีออสของเขามาประมาณหนึ่งแล้วนะค่ะ
0: อุ๊ยพอพูดถึง AI สมมุติ AI ออกแบบมาในระดับหนึ่งแล้วมันทำให้การทำงานของเราสะดวกมากขึ้นไหมคะหรือว่าม
1: ันกลายเป็น
0: ง่ายขึ้นคือถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์อ่ะเขาก็มีประโยชน์กับเราเนาะ AI ไม่ได้น่ากลัวเสมอไป
1: ไม่ไม่น่ากลัวเลยค่ะก็คือว่าลูกค้าจะเหมือนกับลูกค้าบางรายที่ใช้ AI ออกมาเนี่ยคือเหมือนเขาจะสรุปความต้องการของเขามาบ้างแล้ว AI ก็สรุปมาบ้างทีนี้ติ๊กมาหาวิธีการในการผลิตให้ว่าจะผลิตยังไงให้ได้ตามเป้าหมายอันนี้ให้อยู่ในคอสนี้ได้ปรับตรงนี้หน่อยนะหรือจัดตรงนี้หน่อยอันนี้จะเป็นหน้าที่ของโรงงานแล้ว
0: ค่ะปัจจุบันนี้ร้านที่ใช้คีออสถ้าแบ่งเป็นประเภทโดยส่วนใหญ่เขาจะขายอะไรยังไงกันบ้างคะคุณติ๊ก
1: ข้อของเราทำถ้าเป็นส่วนของแบรนดิ้งนะคะก็จะเป็นบูธในการจำหน่ายเครื่องดื่มทั้งหลายค่ะหลายแบรนด์ค่ะหลายแบรนด์ค่ะ
0: มีส่วนใหญ่เป็นพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอาหารเครื่องดื่มค่ะแล้วก็จะมีตกแต่งฟู้ดทัคค่ะ
0: ฟู้ดทัคเราก็ทำได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ฟู้ดทัคก็ทำได้ด้วยค่ะแต่ที่ผ่านมานี่มักจะเป็นแบบว่าฟู้ดทัคแนวแบบเบียร์แนวอะไรแบบนี้
0: แนวเครื่อง
1: ที
0: ด
1: ่
0: ื่
1: ได้
0: ม
1: มาท
0: แนวเครื่องด
1: ำใช
0: ื่
1: ่
0: มอะไรประมาณนั้น

0: ใช
1: ่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วตลาดการทำคีออสปัจจุบันนี้มันมีแบบเขาเรียกว่าผู้ประกอบการที่ทำงานแบบนี้เยอะไหมคะ
0: เยอะนะคะก็มากมายค่ะตัวจริงๆตัวชัยกูลเองอะคีออสเป็นเหมือน1ใน3ของงานของเรานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งของชัยกูล
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการทำคีออสเนี่ยมันก็จะเป็นเพราะว่าเรามีวัสดุเหล่านี้
1: อยู่แล้ว
0: ค่ะทำให้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเวลาที่ลูกค้าจะทำหรืออย่างลูกค้าต้องการจะทำปริมาณมากแต่ก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าคีออสเราไม่ได้เรียกว่าคีออสเราเรียกว่ารถเข็นบ้างก็เถอะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: รถเข็น
0: เดี๋ยวนี้มันอาจจะหรูหราว่าคีออสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก่อนแต่ก็คือเราทำรถเข็นนะค่ะแล้วก็ร้านจำหน่ายทั่วไปตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปทำกันอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าวันนี้เหมือนกับรูปแบบหรือไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปเนาะพ่อค้าแม่ขายก็แบบไม่เอาละไปเช่าร้านใหญ่ๆมันแพงเนาะทำเป็นคีออสดีกว่าแล้วนอกเหนือจากการทำคีออสนะคะความยากของการทำธุรกิจตัวเนี้ยถ้าถามคุณติ๊กนะอะไรมันคือยากครับเพราะว่าปุ๊กมองแล้วโหดีเทลรายละเอียดและการแข่งขันมันเยอะมากเราพอสมมติอันนั้นสมมติว่าปุ๊กเดินเข้าไปในห้างอ่ะคีออสแต่ละคีออสโอ้โหความอลังการความหลากหลายไม่น้อยเลยมันดูเป็นมากกว่าการใช้งานแต่มันคือศิลปะการออกแบบการดีไซน์ที่มันต้องแบบแข่งกันด้วยใช่ไหมคะสำหรับคุณติ๊กเองในฐานะที่เป็นผู้รังสรรค์ความยากมันคืออะไรคะ
0: ความยากของธุรกิจนี้คือทำยังไงให้มันอยู่ในราคาที่เป็นไปได้แล้วสวยแล้วโดดเด่นอย่างเงี้ยค่ะที่ว่ามันตัดกันตรงนี้นะ
1: ค
0: ่ะตรงนี้อาศัยประสบการณ์ของทำเป็นเคาน์เตอร์เฉยๆเคาน์เตอร์เรียบๆเฉยๆอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าโอเคเอาลุคมันดูหรูหรามากแต่โรงงานที่เก่งเนี่ยจะมีวิธีการผลิตที่ค่อนข้างจะเซฟต้นทุนให้กับทางลูกค้าได้ค่ะ
1: เขาเรียกว่า
0: อันนี้จะเป็นจุดเด่น
1: เรียบหรูดูดีสวยงามแต่ว่าประหยัดงบให้ลูกค้าได้อันนี้สำคัญจะทำยังไง
0: ก็คือตอนนี้มันคือเรื่องของงบประมาณนี่แหละค่ะ
1: อันนี้เข้าใจเลยนะคะแล้วในภาวะที่แบบเศรษฐกิจดูแบบไม่ค่อยดีมีร้านใหญ่ๆนะคะคุณติ๊กปิดตัวกันเยอะมากเลยแต่ในทางกับการคีออสปริมาณการผลิตของเรามันเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: จริงๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าลูกค้าปิดอย่างเดียวนะอาชีพเดียวกับเราเขาก็ปิดกันไปเยอะนะ
1: โอ้เพราะว่าไม่มีงานเข้ามาใช่ไหม
0: ถูกค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าใครที่ยืนอยู่ได้อะมันก็จะเป็นตัวจริงมากๆเลยนะ
1: คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงของการวัดดวงเลยนะวัดอนาคตของธุรกิจเลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้คนที่อยู่ได้นั่นหมายความว่าก็ต้องแข่งแกร่งจริงๆแต่อย่างชัยกูลนี้ก็คือวางฐานรากมา45ปียาวนานมากนะคะ
0: คือ
1: นั่นหมายความว่า
0: ทำหลายอย่างครับ
1: ถ้าเราอยู่กับคีออสอย่างเดียวคงไม่ได้ดังนั้นธุรกิจที่แบบเราเสริมจากคีออสเราทำอะไรบ้างคะชัยกูลวันนี้
0: คือ
1: ตัว
0: กระทะเหล็กก็ยังจำหน่ายอยู่ค่ะยังปีนี้ครบ90ปีของกระทะเหล็กใช่ไหมคะ
1: โอ้อันนี้คือรุ่นอากงที่ทำมาใช่ไหมคะกระทะเหล็กนี่คือกระทะแบบไหนคะกระทะที่แบบตามร้านอาหารตามสั่ง
0: กระทะที่ใช้ไฟแรงกระทะวอล์กนะคะเป็นกระทะเหล็กที่ของเราคือตา3ดาวนะคะคือเก่าแก่มากๆเลยต้องเป็นแบบร้านแถวบรรทัดทองเยาวราชเนี่ยจะรู้จักดีแล้วก็ส่วนใหญ่เรายังทำตลาดตรงนี้อยู่ค่ะปีนี้ครบ90ปีเราก็จะมีไปตามร้านค้าทั่วๆไปนะคะที่เขาใช้กระทะ3ดาวเนี่ยแล้วก็เหมือนจะเป็นโปรโมชั่นที่จะเป็นเงินก้นถุงนะคะค่ะมอบให้กับร้านนั้น500บาทค่ะคุณใช้กระทะ3ดาวนะ thank you มากๆเลย
1: หมายถึงว่าไปดูซิว่าคุณใช้กระทะอะไรตามร้านต่างๆอุ๊ยปุ๊กสงสัยมากเลยอ่ะด้วยความที่ว่ากระทะมันเป็นเหล็กเนาะแล้วมันบ้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหหรือแม้กระทั่งอะไรกระทะเรา
0: ค
1: งเออแล้วธุรกิจอ่ะมันอยู่ยาวนานขนาดนี้ได้ยังไง
0: ปุ๊กสงสัยอย่างเดียวติ๊กอ่ะก็สงสัย
1: เพราะว่า
0: ติ๊กไม่ได้เข้ามาในธุรกิจของครอบพื้นของครอบครัวตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่มาจนทุกวันนี้จริงๆแล้วก็อยู่ด้วยคุณภาพเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าช่วงปีนี้จะมีเรื่องของสินค้าจากต่างประเทศแต่เข้ามาเยอะ
1: ค
0: ่ะทำให้ตรงนี้เนี่ยจากตอนแรกก็อยู่ตัวได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะตกไปบ้างแล้วก็ลองมาทำอะไรเสริมดูทางโซเชียลดูค่ะ
1: แต่คือก็เรียกได้ว่าคือแม้ว่ากระทะมันจะใช้งานได้นานแต่คนน่ะก็จะมีหมุนเวียนมาซื้อปากต่อปากบอกต่อกันไปอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เนาะ
0: เพราะว่าเป็นลักษณะโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยูเซอร์เนาะแต่ทีนี้เสน่ห์ของการใช้กระทะเหล็กอ่ะคือพอลงไปลึกๆแล้วเพราะมันต่างจริงๆมันต่างมากเลยค่ะกลิ่นของอาหารหรืออะไรมันมีเสน่ห์มาก
1: อันนี้ยืนยันเพราะว่าน้องที่บ้านทำอาหารขายนะคะคือเขาก็จะพิถีพิถันมากกับการเลือกกระทะกระทะเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะมันต้องเป็นกระทะเหล็กคุณภาพดีเนาะเพราะว่าเวลาเอาไปอยู่กับไฟแล้วเนี่ยการกินไฟของเขามีความสำคัญความร้อนความอะไรอย่างนี้เนาะมันมีผลต่อรสชาติอาหาร
0: แล้วที่สำคัญมันไม่มีสารพิษค่ะคือมันเป็นออริจินอลมันไม่ได้เคลือบอะไรไม่ได้ใช้สารอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ใช้กันในครัวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านทั่วๆไปร้านอาหารตามสั่งอะใช้เพราะว่าความร้อนเร็วอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้สำคัญมากไม่ต้องเสียเวลาเนาะยิ่งยุคนี้มีไรเดอร์มาแบบกดดันหน้าร้านด้วยโอ้ทำช้าไม่ได้เลยดังนั้นกระทะเหล็กยังอยู่อะคีออสยังทำแล้วทำอะไรอีกคะชัยกูล
0: ทำโซลาร์เซลล์ค่ะ
1: โซลาร์เซลล์อุ้ยมันเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างจากที่เราทำเลยนะโซลาร์เซลล์มา
0: ช่วยกันค่ะ
1: มายังไงคะโซลาร์เซลล์คือแผง
0: ค่ะคือโซลาร์เซลล์ของติ๊กเป็นรับติดตั้งด้วยค่ะแล้วก็เดินระบบให้ค่ะเป็นเพราะว่าทางติ๊กร่วมกันทางชัยกูลเนี่ยร่วมกันกับทาง PSI นะคะ
1: ค
0: ่ะในการที่จะทำตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพิ่งจะทำกันขึ้นมาประมาณสัก2ปีแต่ทาง PSI เนี่ยเขาทำเรื่องโซลาร์เซลล์มานานแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็จับมือด้วยกัน
1: อันนี้ก็คือ
0: ทำกัน
1: อันนี้3แล้วนะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่มันเรายังทำอยู
0: ่ค่ะตอนนี้จริงๆของชัยกูลเนี่ยก็คือป้ายนะคะ
1: ป้ายไฟ
0: งานป้ายป
1: ้
0: ายไฟค่ะเพื่อจะออกมาในรูปของปลาพัดทรายทำเป็นทาวเวอร์เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ชัยกูลครับถึงขั้นเป็นทาวเวอร์สูง15เมตรอะไรแบบนี้เลยค่ะเพราะสิ่งที่เราถนัดคืองานเหล็ก
1: ค่ะอุ้ยป้ายไฟนี้ก็แข่งกันดูเดือดเหมือนกันเนาะการออกแบบก็สำคัญป้ายไฟนี้โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเขามีแบบอยู่แล้วหรือว่าทางชัยกูลเองก็สามารถออกแบบให้ลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: มีทั้งสองแบบค่ะแล้วเราก็ออกแบบได้ด้วยค่ะแล้วก็จริงๆเราก็ใช้ AI ด้วยเหมือนกันค่ะก็จะช่วยได้มากค่ะ
1: ค่ะอุ้ยพอพูดถึง AI เนาะเมื่อสักครู่ในช่วงรายการคุยกันเช้านี้เขาก็พูดถึง AI ว่ามันก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างเยอะเนาะในฐานะที่คุณติ๊กเองเป็นผู้ประกอบการแล้วมันต้องอยู่กับเรื่องของการออกแบบเนาะดีไซน์อะไรเงี้ย AI มันช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นไหมคะ
0: โอ้ง่ายขึ้นค่ะติ๊กรัก AI เลยล่ะค่ะเพราะว่า เราเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยจากแต่ก่อนที่เราจะต้องมีแบบกราฟิกดีไซน์มากๆอะค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็คือเท่ากับว่าถ้าต้องการรับงานมากแต่ก่อนต้องมีกราฟิกดีไซน์จำนวนมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นแล้วค่ะแล้วก็เหมือนเราได้คลังที่เป็นห้องสมุดใหญ่ๆมาค่ะแต่ติ๊กไม่ได้ใช้ AI ในทุกขบวนการ
1: ค
0: ือใช้เหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยกันคิดช่วยกันทำไปเสร็จแล้วเราก็คอร์สเช็คอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้พอจะเข้าใจได้ว่าคือ AI มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาทั้งหมดของเขามาใช้เนาะเราก็ต้องเอาประสบการณ์ของธุรกิจของเราความชำนาญของเรามาผนวกนะคะเพื่อให้ได้งานที่แตกต่างเพราะไม่งั้นเนี่ยคนใช้ AI เหมือนกันหมดเลยเนาะคุณติ๊กเนาะแล้วความโดดเด่นความแตกต่างมันจะอยู่ตรงไหนในเมื่อมันแบบ AI หมดดังนั้นนี่แหละคือหัวใจสำคัญว่าเพราะเราเชี่ยวชาญในด้านนี้เราจึงได้เอา AI มาผสานแล้วทำให้มันคือที่สุดหรือ the best ของ the best ในชิ้นงานของเราใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: โอ้ดีมาก
0: the best ที่สุดที่ติ๊กถามไม่ใช่ AI นะติ๊กถามป้านะ
1: ป้านี่คือที่สุดของที่สุดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือประสบการณ์อันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงติ๊กไม่ได้ถาม AI เป็นที่สุดหรือใช้ AI เป็นตัวที่ตัดสินใจ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วถ้าที่สุดของประสบการณ์เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราก็คือ3ป้าที่ทำโรงงานมาตลอดเงี้ยป้าก็จะเห็นตั้งแต่รุ่นอากงจนกระทั่งถึงรุ่นเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่ะประสบการณ์ของเราอ่ะยังไม่เท่าคนรุ่นนั้นจริงๆค่ะ
1: ปุ๊กถามเผื่อแฟนๆรายการหลายท่านเนาะเพราะว่าหลายท่านน่ะกำลังแบบมองหาแล้วไม่อยากทำอะไรใหญ่ๆเนาะคุณติ๊กยุคนี้ทำอะไรใหญ่ๆแล้วมันเหนื่อยขอแบบเล็กๆแต่ว่าเล็กๆก็ขอดูดีบ้างอะไรเงี้ยนะคะคีออสเริ่มต้นแบบเล็กๆเลยนะไซส์แบบเล็กๆไซส์หน้าเอ็นดูเท่าที่แบบชัยกูลเคยทำมามันราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
0: เล็กสุดเหรอคะเล็กสุดก็อาจจะประมาณ1 × 2อย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก คือมีหลายราคาค่ะ
1: มันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าใช่ไหม
0: ไม่ต้องกลัวคือบางคนมองว่าโอ้ยโรงงานเราใหญ่แล้วเราจะแพงหรือจะอะไรไม่นะเราค่อนข้างเติบโตมากับร้านค้าจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ใจความลำบากคือบางครั้งเนี่ยช่วยคนเล็กให้หลังลูกค้าว่าตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเสียยังไม่ต้องทำยังไม่ต้องทำร้านหรูหราก็ได้ประหยัดตรงนี้ไว้ไปลงในธุรกิจก่อนอะไรอย่างเงี้ย คือเราไม่ได้การขายของเราเนี่ยคือป้าสอนว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะติ๊กติงงกงานแล้วก็อยากจะได้รับเงินจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่ะต้องให้เขาต้องเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนแนะนำกันไปได้เนี่ยมันจะไปได้นานแล้วเราก็แนะนำที่เหมาะกับเขาค่ะแต่บางคนที่เขาแบบว่าถึงเขาจะมีสตางค์มากเลยมาหรูหราอะไรอย่างเงี้ยทำให้ได้แต่เราก็ยังคงมีคำแนะนำดีๆให้เขาเสมอ
1: ค่ะโอ้อันนี้สำคัญมากมากเลยชอบจังเลยค่ะไอเดียความคิดที่คือเขาเรียกว่ามันไม่ได้เราได้คนเดียวเนาะแต่ว่าทำยังไงให้คนเขาได้ด้วยหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ธุรกิจของชัยกูลอยู่ยาวนานมาได้ขนาดนี้เนาะถ้านับกระทะของอากงนี่ก็90ปีแล้วจนมาถึงคุณติ๊กด้วยเนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้ายังอยู่กับเราปากต่อปากยังบอกต่อกันไปและธุรกิจยังดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่โหดร้ายนะขนาดนี้ค่ะ
0: ค่ะการแข่งที่โหดซื่อสัตย์สุจริตค่ะแล้วก็เปิดรับความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเราต้องพร้อมปรับตัวเองตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะตัวชัยกูลตัวโรงงานเองเราอยู่ที่ไหนคะคุณติ๊ก
0: อยู่ซอยเทียนทะเล20นะคะ
1: อ๋อแถวบ้านคุณเลย
0: เหรอคะเข้าไป100 เมตรถึงเลยขวามือ
1: เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมที่โรงงานนะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านแล้วแถวนั้นก็ไปบ่อยเหมือนกันเวลาไปทานข้าวทานอะไรแถวบางขุนเทียนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ระวังคอเลสเตอรอลนะมันจะเป็นอาหารทะเล
1: ได้เลยค่ะเอาสุดท้ายฝากร้านเผื่อผู้ประกอบการอยากจะทำคีออสนะคะทำป้ายไฟทำอะไร
0: ให้คำปรึกษาได้เลยค่ะแล้วก็เราไม่ได้รับทำแต่แบรนด์ใหญ่ๆนะคะแบรนด์เล็กๆที่มีความตั้งใจหรืออะไรเงี้ยเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสอบถามได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมีแบบหรือไม่มีแบบเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมาพูดคุยกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณคุณติ๊กมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: โหคุณผู้ฟังธุรกิจเขายาวนานมากนะแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นไหมว่าเท่าที่คุณติ๊กเล่าให้เราฟังอ่ะเขาปรับตัวพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วทำเขาเรียกว่าเวลาแตกยอดธุรกิจเนี่ยก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอ่ะเหมือนทำคีออสทำไปไฟมันก็จะมีโครงที่เป็นโครงเหล็กเพราะว่าเขาแปลรูปเหล็กเนาะจากกระทะจากเหล็กแปลงเป็นกระทะแล้วก็เป็นพวกป้ายไฟโครงร้านอะไรแต่ดั้งเดิมแล้วก็พัฒนามาตามยุคตามสมัยและที่สำคัญเขานำ AI มาใช้แต่ AI ไม่ใช่ทั้งหมดของธุรกิจนะคะถ้าเราจะพึ่งพา AI ทั้งหมดอ่ะมันจะไม่มีความโดดเด่นหรือแตกต่างเราใช้เขาเป็นเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ชิ้นงานแต่ในความเชี่ยวชาญในดีเทลในรายละเอียดที่ AI ไม่สามารถทำได้อ่ะเราก็ต้องพลูมันอีกทีแล้วก็เอามาทำอีกทีแล้วชอบมากเลยที่คุณทิกบอกว่า the base ของ the base อ่ะไม่ใช่ AI นะแต่คือป้าก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้จริงๆดังนั้นยุคนี้นะคะผู้ประกอบการใช้ AI ได้นะแต่คุณต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆด้วยแล้วทำธุรกิจที่ให้ตัวเราอ่ะเขาเรียกว่ามันลื่นไหลไปพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์ยุคสมัยเราจะเป็นธุรกิจที่ยังคงอยู่ได้และความซื่อสัตย์สุจริตก็คือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจนะอยากทำคีออสอยากทำป้ายไฟหรืออะไรใดๆหรือจะซื้อกระทะก็ได้เอาว่ากันไปนะคะ028-920-3335 028-920-3335ใครยังไม่ได้ดูไปกับปุ๊ก EP ล่าสุดตลาด9ห้องนะคะตามไปดูได้ใน YouTube ไปกับปุ๊กนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมี EP ใหม่ลงแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจ ติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310
4: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารส

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องโบตั๋นค่ะ
2: ค่ะวันนี้ใครเรียกว่าทำงานเสร็จแล้วนะคะรีบกลับบ้านหนีฝนกันดีกว่าน
1: ั่นสิ
2: ใช่ช่วง2วันนี้ก็กรุงเทพเรียกว่าเจอฝนกระหน่ำมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักกว่า 70% ของพื้นที่เลยและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือก็เลยส่งผลให้ทุกภาคทั่วไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากสูงถึง 70% ของพื้นที่นะคะยกเว้นภาคใต้ค่ะที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยโดยเฉพาะถนนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะขณะที่แพลตฟอร์ม Google Flood Hub นะคะก็ได้คาดการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมล่วงหน้าโดยใช้การประมวลข้อมูล AI วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในแม่น้ำและลักษณะภูมิประเทศร่วมกันค่ะสมุทรปราการนะโดยได้แจ้งเตือนน้ำท่วมภายในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะที่จะเกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งจากภาพนะคะก็จะปรากฏเห็นเป็นพื้นที่สีแดงนะคะเป็นเขตเมืองที่มีโอกาสน้ำท่วมสูงภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแพลตฟอร์มดังกล่าวนะคะก็ใช้ AI ในการคาดการณ์แต่มาก็สอดคล้องเนาะกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่บอกว่าทั่วไทยวันนี้จะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่นะคะยังไงก็วางแผนการเดินทางด้วยโดยเฉพาะบริเวณที่มีแบบหย่อมความกดอากาศต่ำที่บอกเมื่อกี้ค่ะตรงนั้นเนี่ยฝนจะตกแบบตกแช่ตกแบบตลอดทั้งวันเลยต้องเตรียม
1: รับมือมีสิทธิ์น้ำท่วมแน่นอนเลยอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเมื่อวานในโลกโซเชียลก็มีการแห่แชร์กันนะคะว่าบนสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมีคนแบบลงมาไม่ได้ออกันเยอะมากเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละแต่มีข่าวดีมาปลอบใจกันนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่จะใช้รถไฟฟ้านะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราจะได้จ่ายค่ารถไฟฟ้าค่ะราคาเดียวระหว่าง17-45 บาททุกสีทุกสายค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนะคะมีการเปิดเผยว่าภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตั๋วร่วมค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนะคะยืนยันว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะสามารถใช้มาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีทุกเส้นทางในราคา17-45 บาทได้ค่ะโดยผู้โดยสารจะสามารถเดินทางข้ามสายทางโดยไม่มีค่าแรกเข้านะคะซึ่งการดำเนินการนโยบายตั๋วร่วมในรถไฟฟ้านั้นในช่วงแรกจะเป็นการขออนุมัติในรูปแบบปีต่อปีค่ะจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงกลางในปี2572ค่ะแล้วจึงจะพิจารณาแนวทางระยะยาวอีกครั้งนะคะโดยภาครัฐจะเป็นผู้รับภาระในการชดเชยส่วนต่างราคาค่าโดยสารในเส้นทางที่เดินทางจริงเกินกว่า45บาทค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติงบกลางดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องบัตรโดยสารที่หลายคนก็บอกว่าอยากให้รวบระบบตั๋วขนส่งสาธารณะมาเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดตรงนี้ค่ะทางคุณพิพัฒน์บอกว่าอาจจะต้องเริ่มที่รถไฟฟ้าก่อนทุกสายทุกสีก่อนนะคะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องอ่านบัตรใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีพอเสร็จสิ้นตรงนั้นแล้วก็จะมีการขยายระบบตั๋วร่วมไปยังขนส่งสาธารณะอื่นๆต่อไปได้นั่นเองค่ะ
2: ค่ะเรียกว่าพูดถึงความสะดวกนะคะต่อไปใครที่จะไปติดต่อราชการกับหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยต่อไปสบายแล้วเดินตัวปลิวไปเลยไม่ต้องเตรียมสำเนาเอกสารไปแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลค่ะก็จะออกเดินหน้าแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนแล้วค่ะ นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายนะคะซึ่งครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยค่ะเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรนะคะก็ตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange หรือ GDX นะคะเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนค่ะโดยกระบวนการตรงนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติค่ะ
1: พามาดูกันต่อนะคะถึงเรื่องราวของการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรีโลกกันค่ะกับการประชุม Asia Women Leader International Summit 2026นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวานเป็นวันแรกค่ะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น2วันนะคะเริ่มเมื่อวานนี้วันแรกค่ะที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติประจำประเทศไทยในงานมีตัวแทนผู้นำทางความคิดและวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกล่าวเปิดงานค่ะซึ่งทั้ง2ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของผู้หญิงในการเป็นผู้นำทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านการปกครองและด้านการศึกษาค่ะหรือ AWLF 2026ในครั้งนี้นะคะดำเนินโครงการโดยคุณไอซาซากิที่ต้องการให้ผู้หญิงทั่วทั้งเอเชียค่ะสามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำได้อย่างแท้จริงทั้งทางภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกฎหมายและด้านอื่นๆเพราะเธอเชื่อว่าหากผู้หญิงทุกคนสามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำและเชื่อมโยงถึงกันได้บทบาทของผู้หญิงก็จะมั่นคงทั้งในระดับเอเชียและในระดับโลกค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำทางด้านความคิดจากทั่วทั้งเอเชียรวมถึงวิทยากรอีกหลายท่านมาร่วมให้ความรู้และแชร์ทัศนคติเกี่ยวกับพลังของผู้หญิงกับภาวะการเป็นผู้นำค่ะอาทิเช่นมิสรัญจนาคุมาริจากประเทศอินเดียที่มาให้ความรู้ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศต้องไม่หยุดแค่การออกกฎหมายเท่านั้นนะคะแต่ต้องเกิดขึ้นจริงผ่านระบบการบริหารประเทศและสถาบันต่างๆด้วยโดยได้ยกตัวอย่างประเทศภูฏานที่ได้เชิดชูแนวคิด cross national happiness เพื่อส่งเสริมพลังของผู้หญิงนะคะไว้ในกรอบการพัฒนาประเทศและมีแนวคิดที่ต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นในอนาคตรวมถึงแนวคิดที่ต้องการผลักดันให้ผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นผู้นำได้แล้วเนี่ยสามารถผลักดันผู้หญิงคนอื่นๆขึ้นมาเป็นผู้นำได้ด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนหญิงพลังหญิงต่อไปค่ะ
2: ค่ะอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจนะคะก็คือการให้ความสำคัญของการภาวะผู้นำการเป็นผู้นำที่ควรเริ่มต้นจากการรู้จักคุณค่าภายในตัวเองของผู้หญิงโดยแนวคิดนี้ค่ะถูกนำเสนอจากมิสเตอร์จอห์นเดมาร์ตินีผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์นะคะที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าภายในจิตใจมนุษย์มาตลอดระยะเวลาหลายปีค่ะโดยให้แนวคิดว่าภาวะการเป็นผู้นำนะคะไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นการรู้จักยอมรับตัวเองทั้งข้อดีแล้วก็ข้อบกพร่องค่ะแล้วก็ยังมีความเห็นจากคุณพัฒนาโชติวิทยากุลนะคะหนึ่งในวิทยากรค่ะที่พูดถึงสุขภาวะของผู้หญิงที่มักส่งผลต่อคนรอบข้างค่ะและหากผู้หญิงรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะก็สามารถพูดออกมาได้เลยโดยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเมื่อผู้หญิงมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลถึงครอบครัวลูกแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยค่ะ
1: และนอกจากนั้นนะคะยังมีคุณกอบการวัฒนวรังกูลและคุณปฐมาจันทรักษ์ค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะการเป็นผู้นำของผู้หญิงเพราะคนรุ่นใหม่จะต้องรับมือกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกและไม่อยากมีบทบาททางสังคมมากนักหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องการศึกษาที่เพศหญิงในบางประเทศยังถูกกีดกันทำให้ความสามารถของผู้หญิงถูกจำกัดและไม่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปได้ค่ะสำหรับการประชุม Asia Women Leader International Summit 2026จัดขึ้นในวันนี้อีก1วันนะคะซึ่งเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำซึ่งไม่ได้ทำผ่านการรณรงค์เท่านั้นแต่ต้องทำให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเพราะเมื่อวันนั้นมาถึงทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็จะสามารถยึดโยงภาวะการเป็นผู้นำและสามารถเดินไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูตัวอย่างแรกของละครเรื่องตะวันลวงค่ะก็เป็นการประชันบทบาทนะคะระหว่างยาย่าอุรัสยาและกัฟคณาวุฒิค่ะและก็ก้าวนพก้าวด้วยนะคะก่อนที่จะลงจอให้ได้รับชมพร้อมกันเดือนหน้านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มลสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ sign Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิทัศน์กิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: ข่าวแรกของเบรกนี้นะคะก็มาดูซีรีส์ที่เตรียมที่จะลงจอช่อง3ให้ได้ชมกันหน่อยนะคะกับเรื่อง Decoding อยู่โคตรรักนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้ปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะช่อง3ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานเลยนะคะเพราะว่าหลังจากปล่อยทีเซอร์ตัวแรกของซีรีส์ Decoding อยู่โคตรรักออกมาจนโซเชียลเนี่ยสนั่นเลยว่าแบบแซ่บมากนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ออกมายกระดับความเข้มข้นจากทีเซอร์ตัวแรกอีกนะคะเพราะว่าทีเซอร์นี้ค่ะเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของ2ตัวละครอย่างกฤตที่รับบทโดยทาคิกวินนะคะแล้วก็นนที่รับบทโดยเฟนพีรกิจนะคะก็มีทั้งโมเมนต์แบบหวานกุ๊กกิ๊กแล้วก็เรื่องราวดราม่าที่กำลังจะเข้ามาทำให้หัวใจคนดูเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวนะคะรวมถึงประโยคที่ทำเอาแฟนๆต้องหยุดดูซ้ำค่ะกับคำว่าถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะหยุดค่ะเต็มตัวมาร่วมถอดรหัสหัวใจระหว่างทาคิแล้วก็เฟนไปพร้อมกันในซีรีส์ Decoding You โคตรรักเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นค่ะ
5: ส่วนอีกหนึ่งละครที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือละครเรื่องตะวันหลวงค่ะละครแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องใหม่ล่าสุดของทางช่อง3ที่เตรียมเจาะคิวลงจอในต้นเดือนหน้าเช่นกันนะคะซึ่งความพิเศษของละครเรื่องนี้ก็คือการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของนางเอกมากความสามารถอย่างยาย่าอุรัสยาที่ควงคู่มากับ2หนุ่มกราฟคณาวุฒและก้าวนพก้าวค่ะซึ่งในทีเซอร์แรกที่เพิ่งปล่อยออกมาเผยให้เห็นถึงเรื่องราวและความสัมพันธ์นะคะของทั้ง3ตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวเมื่อตะวันอาจหลวงให้เราเชื่อในสิ่งที่ผิดนอกจากนั้นนะคะทั้งยาย่ากราฟก้าวก็ยังสาดฝีมือใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครอีกด้วยละค่ะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะทั้งผู้จัดผู้กำกับนักแสดงจากละครเรื่องตะวันหลวงเนี่ยจะร่วมทำพิธีบวงสรวงพร้อมกันในช่วงเช้าที่หน้าอาคารมารีนอนช่อง3ของเราเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะก่อนที่จะลงจอให้ได้ชมกันตอนแรกในวันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะติดตามเอาภาพบรรยากาศงานบวงสรวงมาฝากคุณผู้ชมก็มาดูกันได้ในข่าวสามสีของเรานะคะ
2: ส่วนใครที่อยากจะดูที่หยดสมิงเขาขวางเนี่ยเรียกว่าบางคนก็บอกว่าอยากดูมากๆนะแต่บางคนบอกว่าอยากดูถึงขั้นแบบสัมผัสความสยองแบบจัดเต็มถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบนี้นะคะก็ต้องมาดูในระบบ Screen X ค่ะซึ่งเป็นการฉายแบบพาโนรามา270องศาเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยที่ฉายในระบบนี้ค่ะM Studio และช่อง3ค่ะร่วมกับพันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้นะคะ CJ4Dplex ค่ะผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกนะคะสร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะด้วยการนำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในระบบสกรีนเอ็กซ์นะคะในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของประเทศไทยพร้อมยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ไทยสู่มาตรฐานระดับสากลค่ะเพราะว่าสกรีนเอ็กซ์เป็นเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ที่ขยายภาพจากจอหลักไปยังผนังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของโรงภาพยนตร์เลยนะคะก็เลยทำให้เกิดมุมมองแบบพาโนรามาสูงสุด270องศาเลยเรียกว่ามันแตกต่างจากการรับชมโรงภาพยนตร์ทั่วไปที่แบบปกติเราก็จะเห็นเฉพาะแบบภาพด้านหน้าเนา
5: ะ
2: แต่อันนี้คือแบบสร้างความรู้สึกเหมือนแบบว่าเราได้ไปอยู่แบบท่ามกลางเหตุการณ์เลยเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบการอบล้อมสายตาจากรอบด้านคือหันซ้ายหันขวาข้างหน้าก็คือเจอหมดยิ่งที่หยดสมิงเขาขวางนะมีฉากหลังอยู่ในป่าด้วยแล้วก็มีการไล่ล่าแล้วก็เผชิญหน้ากับอาถรรพ์เหนือธรรมชาติต่างๆนี่แหละสกรีนเอ็กซ์ก็เลยเข้ามาเสริมศักยภาพของภาพยนตร์แบบลงตัวเลยชมก็จะสัมผัสถึงความกว้างใหญ่ของผืนป่าแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยที่แฝงอยู่รอบตัวนะคะขณะที่ฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากเผชิญหน้ากับไอ้โหงเนี่ยก็จะเพิ่มความตื่นเต้นกดดันเหมือนว่าเราอยู่ในนั้นไปด้วยเลยอ่ะแบบร่วมเดินทางเผชิญเหตุการณ์เข้าไปด้วยกับตัวละครเลยนะคะเตรียมสัมผัสประสบการณ์ความระทึกในมุมมอง270องศากับที่เหยียบขวางได้ในระบบสกรีนเอ็กซ์แล้วก็ระบบปกติพร้อมกันในวันที่30กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยค่ะ
5: และเนื่องในวันมหิดลที่กำลังจะมาถึงในวันที่24กันยายนนี้นะคะเหล่านักแสดงช่อง3ก็เลยจะขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชค่ะเกรเวอรินทร์ยดานลินยาและไอซ์พันวัฒน์นะคะเป็นตัวแทนเพื่อนๆนักแสดงช่อง3เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดลค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชโดยสามารถบริจาคได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่24กันยายนนี้ค่ะซึ่งหลังจากบริจาค ก็จะได้รับธงมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยนะคะสำหรับช่องทางบริจาค ก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะ 1. บริจาคผ่านเว็บไซต์สิริราชมูลนิธิ www.siriraj.foundation.org นะคะและ2บริจาคที่สิริราชมูลนิธิ3บริจาคผ่านกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามหน่วยตรวจโรคต่างๆภายในโรงพยาบาลสิริราชค่ะ4บริจาคผ่านสายรับบริจาคโดยสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็เวลาสถานที่วันต่างๆนะคะกับการออกรับบริจาคได้ผ่านทาง Instagram และ Facebookธงมหิดลนั่นเองค่ะ 5. ร่วมกิจกรรมวอร์ชรันนะคะวิ่งเพื่อช่วยผู้ป่วยด้วยโอกาสสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโพสต์นะคะของวอร์ชรันที่ปักหมุดเอาไว้ทั้ง Facebook และ Instagram ธงมหิดลหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สิริราชมูลนิธิได้เลยค่ะ
2: เดลี่ซิตี้ช่วงหน้านะคะแหมใครกำลังหาที่พักใหม่ค่ะที่อยู่อาศัยใหม่นะคะก็ต้องติดตามเลยนะคะเพราะว่าคุณซีค่ะจะพาไปเช็คระดับเสียงดังนะที่จะเป็นการรบกวนวันพักผ่อนได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาย้ายเข้าอยู่ทำยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีฉัตรปวีช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
9: มาติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 นะคะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยค่ะคุณเคยไหมคะย้ายเข้าบ้านย้ายเข้าคอนโดใหม่ไม่ทันไรตื่นเช้ามาเจอเสียงก่อสร้างปึกปึกปึกปึกปึกปึกกลางคืนเจอเสียงร้านอาหารดนตรีสดแปมแปมแปมเล่นเอาไม่ได้นอนกันเลยค่ะก่อนจะเซ็นสัญญาเช่าหรือซื้อที่อยู่อาศัยวันนี้มีตัวช่วยด้วยนะเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า Thai Noise Check เจ้าของไอเดียนี้คือคุณเจมส์โกมอนซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่เคยเจอปัญหานี้ด้วยตัวเองแล้วย้ายเข้าคอนโดใหม่เจอเสียงดังยามวิกาลร้องเรียนหลายที่ร้องเรียนไม่จบเลยนำทักษะความรู้มาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสร้างประโยชน์นั่นก็คือ Thai Noise Check เว็บนี้เขาจะนำข้อมูลการร้องเรียนเรื่องเสียงจากแพลตฟอร์ม Traffic Fungdu ค่ะมาประมวลผลค่ะแล้วแสดงผลเป็นแผนที่ความร้อนเป็นรัศมี500เมตรจุดไหนแดงเข้มแถวนั้นคือเคสร้องเรียนเยอะหนักดวงเสียงดังจากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดพบว่า3เขตยอดฮิตที่มีการร้องเรียนเสียงดังมากที่สุดคือจตุจักรค่ะวัฒนาห้วยขวางส่วนต้นเหตุเรื่องเสียงรบกวนไม่พ้นงานก่อสร้างอีเวนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยเช็คย่านให้ดีๆอย่าลืมลองเข้าไปเช็คปัญหามลพิษทางเสียงกันล่วงหน้าค่ะ Thai Noise Check นะคะจะได้อยู่อาศัยกันอย่างสบายใจหลับสนิทกันทุกคืนคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จึ๊กๆไม่ถึงชั่วโมงมันจะเป็นไปได้จริงไหมคะนั่งเครื่องบินยังเกือบถึงเลยถูกไหมคะวันนี้ซีมีนวัตกรรมสุดว้าวแห่งอนาคตมาเล่าให้ฟังค่ะนี่คือ Ringway Transportation System ยังไม่ได้พาเรานั่งกรุงเทพเชียงใหม่ใน1ชั่วโมงนะแต่คอนเซปต์เขาก็คือระบบขนส่งพลังแม่เหล็ก MagLev ที่ออกแบบโดยคุณนาวีนโชทาเรซึ่งความเด็ดอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่ทุกคนออกแบบให้ทำความเร็วสูงเกิน 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าเครื่องบินพาณิชย์เริ่มจากตัวรถใช้ระบบลอยตัวแบบไฮบริดรวมเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้า EMS และ ETS เข้าด้วยกันทำให้ตัวรถลอยเหนือรางไร้แรงเสียดทานนุ่มนวลเสถียรสุดๆแล้วเครื่องยนต์นะคะเป็นแบบพลาสมาใช้แรงขับเคลื่อนจากไอออนในบรรยากาศค่ะ
10: มันทำได้ไงเนี่ย
9: เงียบคาร์บอนต่ำแล้วลดมลพิษทางอากาศด้วยสุดท้ายคือเสารางแบบประหยัดพื้นที่ไม่ต้องสร้างทางคอนกรีตนะแต่ใช้เสาตัวโอห่างกันทุก35เมตรลดการใช้เหล็กและคอนกรีตได้ถึง 60% ไม่รบกวนพื้นที่เกษตรกรรมและสัตว์ป่าด้วยแม้ตอนนี้ดูแล้วเป็นแบบคอนเซ็ปต์พัฒนาแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีของระบบขนส่งสีเขียวที่ทั้งให้ความเร็วและอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ถ้ามาใช้จริงเมื่อไหร่เนี่ยการเดินทางข้ามเมืองเนี่ยเป็นการเดินทางในฝันเลยนะคะ
2: ขอบคุณคุณซีมากค่ะ
5: ค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะพาไปดูความปังของชุดไทยและชุดนักกีฬาไทยที่ได้ไปขึ้นบิลบอร์ดใหญ่นะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นย่านกินซ่านั่นเองค่ะบนจอบิลบอร์ดนะคะที่ย่านกินซ่ากรุงโตเกียวแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นค่ะได้มีการฉายภาพชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะซึ่งในจอบิลบอร์ดมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในฐานะผู้ทรงออกแบบและองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ในแคมเปญนี้ด้วยค่ะซึ่งนอกจากชุดของนักกีฬายังมีภาพของชุดไทยพระราชนิยมที่ได้ขึ้นฉายด้วยนะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices ofThe Thai National Costume นะคะเพื่อเผยแพร่ที่มาที่ไปและให้ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยในวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะที่อาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยละค่ะ
2: หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกรรชัยนะคะพี่หนุ่มติดภารกิจค่ะวันนี้ไปขึ้นศาลเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าของพี่หนุ่มยังไงเดี๋ยวหมวยรายงานให้ทราบค่ะอยากให้ติดตามดูโหนกระแสในวันนี้นะคะเรามาช่วยกันตามหาความเป็นธรรมให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะคุณแม่มีลูกชายอายุ16ปีอนาคตไกลค่ะลูกชายเป็นนักกีฬามีความสามารถหลายอย่างลูกชายของคุณแม่ประสบอุบัติเหตุค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงไปเจอกระบะคันหนึ่งที่ถอยออกมาจากร้านแล้วถอยออกมาในลักษณะที่พยายามจะกลับรถในจุดที่ไม่สามารถจะกลับรถได้รถท้ายกระบะเนี่ยแหละค่ะได้มีการเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์ของลูกคุณแม่สุดท้ายแล้วลูกแม่เสียชีวิตนะคะแม่เองพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะคดีเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นปีแม่ไปแจ้งความที่สภ.หนองปลือตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะจนถึงวันนี้7เดือนยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ชายชาวจีนคนที่ขับกระบะมาดำเนินคดีได้แม่อยากขอความเป็นธรรมมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกนะคะว่าชายชาวจีนคนนี้ยังอยู่ในพื้นที่แม่ยังเห็นเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายขณะที่ครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปวันนี้มาตามเรื่องนี้กันนะคะวันนี้พูดคุยกับแม่นกคุณแม่ของน้องยังมีคุณพ่อคริสค่ะเป็นคุณพ่อทางครอบครัวไปร้องเรื่องนี้กับจ่าคิงแต่งทีมสะพานใหม่มาร่วมรายการกับเราด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: แล้ววันนี้ในมุมของข้อกฎหมายค่ะทางครอบครัวจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้ยังไงบ้างวันนี้มหามีอยู่กับเราค่ะรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาสวัสดีค่ะพี่
3: หม
1: ว
3: ยครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีครับพี่หมวย
1: ก่อนอื่นหมวยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
2: มากๆค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะบางคำถามที่หมวยถามในวันนี้อาจจะไปกระทบความรู้สึกของคุณแม่หมวยขอโทษเอาไว้ล่วงหน้านะคะแต่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้เรื่องราวของคุณแม่เป็นอุทาหรณ์
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อยากจะให้ลูกได้รับความเป็นธรรม
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนคะ
2: มีลูก2คนค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นพี่มีพี่ทอมมี่มีพี่สาวแล้วก็ทอมมี่ค่ะ
1: ค่ะน้องที่ประสบอุบัติเหตุก็คือน้องทอมมี่
2: ใช่ค่ะ
1: ลูกชายลูกชายอายุเท่าไหร่คะ
2: 16ค่ะ
1: 16ปี
2: ค่ะ
1: เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะคะ
2: ถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็ม.4ค่ะ
1: เรียนอยู่ม.4
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะปกติลูกชายเป็นเด็กยังไงคะ
2: เป็นเด็กดีมากๆค่ะน่ารักชอบเล่นกีฬาไม่ดื้อค่ะเชื่อฟังพ่อกับแม่ทุกอย่างค่ะ
1: ลูกเล่นกีฬาอะไรบ้างคะ
2: เล่นฟุตบอลคาปูเอร่าชกมวย
1: ค่ะ
2: เข้าจิมทุกเวลาเสาร์อาทิตย์หลังเลิกเรียนด้วยค่ะ
1: ค่ะเป็นเด็กดีการเรียน
2: การเรียนดีดีมากค่ะ
1: เรียนดีกีฬาก็ดีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
5: ลงเรียนดี
1: ค่ะ
5: ลงเรียนดีด้วย
1: ที่โรงเรียนก็ดี
5: สาธิตอุดม
1: ค่ะอ๋อเรียนอยู่ที่โรงเรียน
2: สาธิตอุดมพัทยาค่ะ
1: ค่ะวันนี่เป็นภาพของลูกชายส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลาอยู่ในยิมอย่างที่คุณแม่บอก
2: ใช่ค่ะ
1: ชกมวยก็ชกด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเล่นเวทออกกำลังกาย
2: ใช่ค่ะ
1: กีฬาทางน้ำก็ชอบ
2: ค่ะทุกอย่างค่ะ
1: ดูเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้าน
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ค่ะวันที่เกิดอุบัติเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องคะคุณแม
2: ่ประมาณ2:30เขาก็ขออนุญาตหนูเพื่อที่จะไปบ้านเพื่อนรวมตัวกันที่จะทำไปทำใบขับขี่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วเขาก็ขับออกจากบ้านไปเพื่อบ้านหนูกับบ้านเพื่อนเขาอยู่ประมาณห่างกัน5นาทีค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วลูกก็ขับมาทางตรงปกติค่ะแต่ชาวจีนคือเขาออกจากร้านอาหารคาราโอเกะเพราะเขาไปดื่มออกมาเพื่อที่จะมาเอารถที่เขาจอดไว้อีกฝั่งนึงอะค่ะพี่หมวยแล้วเขาก็กลับหันหัวกลับแบบเพื่อที่เขาจะกลับบ้านเขาอะค่ะเขากลับมาแบบทางหนูจะพูดไงคะ2เลนน่ะคือเขายิงยาวมาเลยค่ะพอจะนึกภาพออกมั้ยคะ
1: ค่ะลักษณะคือเป็นถนน
3: เป็นถนน
1: ค่ะแล้ว
3: ถนนถอยกระบะ
2: ใช่เขาจอดอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เขาดื่มเสร็จแล้วเพื่อที่เขาจะไปเอารถแต่คราวนี้เขาจะต้องเขาก็เลยถอยยาวมาแบบนี้ค่ะ
4: ถอยข้ามเลนมาเลย
2: ใช่ค่ะ
4: เพื่อที่จะตะวัดรถไป
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: อ๋อไม่ได้ถอยมาตามปกติแล้วไปถอยข้ามเลนมาเพื่อที่จะไปอีกฝั่งนึงเลย
2: ใช่ค่ะ
5: เขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเขา
3: ไม่ได้เปิดไฟด้วย
2: ไม่ค่ะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไม่ได้ให้สัญญาณใดๆทั้งสิ้นค่ะ
3: ค่ะปกติแล้วลูกชายขับรถเร็วไหมคะ
2: ไม่ค่ะ70 80ที่ดูจากคลิปไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นถนนที่ขับเร็วไม่ได้ค่ะ
3: ค่ะเส้นนั้นเขาขับประจำไหมคะคุณแม่
2: ประจำค่ะเพราะว่าบ้านเพื่อนเขาอยู่เส้นนั้นค่ะไม่ไกลจากบ้านนะคะ5นาที
3: ค่ะ
2: จ้ะ
3: ก็จะเป็นวิถี
2: ใน
3: ชีวิตใน
2: ค่ะไปเซเว่นอะไรเงี้ย
3: ก็จะเด็กก็จะขี่มอเตอร์ไซค
2: ์ใช่ค่ะ
3: แต่แม่ควบคุมความเร็วของลูกกำชับไม่ให้ลูกขับเร็วอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะเขาก็กลัวด้วยเขาก็เป็นคนขี้กลัวค่ะในการขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะส่วนมากก็จะให้หนูเวลาจะไปซื้อของไปนู่นไปนี่ก็จะให้หนูพาไปซะส่วนมาก
3: ค่ะ
2: แต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็อาจจะถึง
3: ค่ะลูกออกไปจากบ้านจริงๆแล้วแม่บอกว่าอยู่ไม่ไกลเลย5นาที
2: 5นาทีค่ะ
3: ก็ถึง
2: ค่ะ
3: แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์
2: ไปไม่ถึง
3: ไปไม่ถึง
2: อีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะ
3: ค่ะ
5: ก็เพิ่งออกบ้านแล้วก็ไม่หลายนาทีมีคนโทรมา
2: คนโทรมา
5: เป็นลูกชายเธอเปล่าใช่ไม่เป็นแบบนี้ตกใจเลย
3: ค่ะ
5: ใช่
2: แต่เขาก็ไม่บอกว่าลูกโคม่านะขนาดนั้นเขาก็บอกว่าทอมมี่แค่โดนรถชนคุณแม่แบบไปรออยู่ที่โรงพยาบาลได้เลยนะแต่จริงๆแล้วคือเละค่ะค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะ
6: เนี่ยเขาก็เสียใจนะพี่หมวยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าชนเนี่ยต้องมีน้ำใจด้วยครับคนจีนอ่
3: ะ
6: เพราะว่าอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยคุณต้องนำเขาส่งโรงพยาบาลหรือเรียก191ปกติคือให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่อยู่ๆหายไปเลยเนี่ย
2: แล้วคน
6: ปล่อยเด็กอ่ะ
2: บริเวณนั้นเขาเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะเขาก็เห็นลูกเขาก็มาลุมช่วยเพื่อจะเพราะตอนนั้นทอมมี่กำลังชักแบบเลือดออกเต็มทั้งตัวเลยค่ะเขาก็เลยไม่ทันที่จะจับคนจีนคนนั้นค่ะ
3: ค่ะ
2: เขาก็ใช้โอกาสตรงนี้เดินไปบ้านเขาค่ะ
3: ค่ะสังว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กับร้านอาหาร
2: ใกล้มากค่ะพี่หมายหนึ่งนาท
5: ีสามสิบเมตรเอง
3: สามสิบเมตรถึง
2: ใช่ค่ะ
5: ก็เดินได้แต่ว่ามาเขาก็รถไป
2: เขาก็หายไปเลยค่ะ
3: หมวยขออนุญาตคุณแม่และคุณพ่อเปิดคลิปได้ไหมคะเพื่อที่จะได้
6: เห
3: ็
6: นภาพ
3: ได้เห็นภาพจ
4: ุ
3: ด
6: เปิด
3: ว่ารถน้องมายังไงแล้วกระบะถอยมายังไง
6: ขออนุญาตนะให้เปิดนะแม่นะ
2: แต่ว่าหนูไม่ขอดูเพราะหนูไม่เคยดูเลยแต่เปิดได้ค่ะ
6: เปิดได้
2: เปิดได
6: ้ค่ะให้ประชาชนอนุญาตนะ
2: ให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นอย่างที่หนูพูดจริงๆค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะ
6: เปิดได้เลยฮะ
3: นี่คือเหตุการณ์ในคืนวันที่พรากชีวิตลูกชายของคุณแม่ไปลูกแม่มาทางตรง
2: ใช่ค่ะ
3: จะเห็นว่าฝั่งนี้คือร้านอาหารเหรอคะคุณแม่ที่มีคนนั่งอยู
2: ่ใช่ค่ะร้านอาหารทั้งแถบเลยค่ะ
3: ก็คือด้านซ้ายที่เราเห็นตรงนี้คือร้านอาหาร
4: ใช่ครับร้านอาหารนี่ก็คือรถเขาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: ก็คือเขาถอยออกมาแล้วเขาก็หักเลี้ยว
2: ใช่ค่ะ
4: ไปตามถนนเลยเพื่อที่จะเดินหน้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านเขาค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะจังหวะนั้นพอรถชนตัวเขาลงมาจากรถ
2: ลงมาแล้วเขากดหาใครไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ช่วยจับอะไรลูกหนูเลยคือลูกหนูอยู่ที่ปลายเท้าเขาด้วยค่ะแล้วเขาก็ใช้จังหวะชลมุนเดินหนีค่ะ
4: มีบุคคลเขาไม่ได้ลงมาช่วยเหลือน้องอะไรเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะไม่ช่วยไม่จับตัวลูกหนูเลยจับโทรศัพท์ในตามภาพเลยค่ะ
3: ก็คือผู้ชายเสื้อดำกางเกงขาสั้นสีดำนี้ตอนนี้คุณแม่มาถึงจุดเกิดเหตุหรือยังคะ
2: หนูไปรอไปที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคนที่บอกหนูเขาไม่กล้าบอกว่าลูกหนูเจ็บหนักขนาดไหนเขากลัวหนูจะรับไม่ได้ดังนั้นหนูก็เลยบอกว่าโอเคส่งตัวลูกหนูไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปรอที่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่หนูไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่ได้บอกว่าโคม่าค่ะพี่มวย
6: นางสารมาก
3: ลูกชายขี่ไปคนเดียว
2: คนเดียวค่ะ
3: ค่ะวันนั้นคุณพ่ออยู่บ้านด้วยไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: กลับอยู่ที่สวีเดนค่ะแล้วแต่พอลูกเกิดเหตุเขาก็บินมาเลยทันที
5: วันที่21ชนวันที่22ผมกลับมา
3: ค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้น21กุมภาพันธ
2: ์2:33 นค่ะ
3: 2:33 น
2: ค่ะ
3: แล้วคลิปภาพหลักฐานที่ได้มานี่คือคุณแม่ไปตามหามาเองด้วย
2: ตามหามาเองค่ะแล้วบริเวณนั้นกล้องก็เยอะมากๆแต่ตำรวจไม่ไปเช็คให้หนูเลยค่ะดังนั้นหนูก็เลยได้ภาพมาประมาณนี้ค่ะพี่มวย
3: ค่ะก็จะเห็นว่ามีพนักงานหลายคนอยู่ที่ร้านอาหารเพราะจังหวะชนก็คือทุกคนลุก
2: แบบตกใจมากแบบกรีดกันทุกคนเลยค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะแล้วเขาลงมาเขาไม่ได้ดูลูกชายแม่เลย
2: ไม่ค่ะเขาหยิบโทรศัพท์กดหาใครไม่รู้ค่ะ
3: ค่ะ
2: มีพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกอะค่ะคนที่หวังดีเขารักลูกชายสงสารลูกอะค
3: ่
2: ะ
3: แม่ได้คลิปนี้มายังไงคะ
2: มีพี่ที่อยู่บริเวณเป็นละคนที่ทำงานร้านอาหารนะเขาให้ค่ะ
3: หลังจากนั้นกว่าลูกจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกี่โมงคะแม
2: ่ประมาณ40นาทีค่ะรถโรงพยาบาลมาช้ามากๆค่ะ
6: คร
2: ับ
6: ช้ามาก
2: หนูก็รอหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะโคม่าขนาดนั้นหนูคิดว่าขาเขาหักหรือว่าแขนขาเขาหักหนูก็โทรติดต่อไปก็ไม่มีใครรับหนูก็เริ่มใจไม่ดีแล้วแต่หนูบอกให้เขาไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแต่เขาก็ดันไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียนแล้วหนูก็เลยมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียนแต่คือลูกไม่ได้สติแล้วคือโคม่าแล้วคือสมองบวมหมดแล้วอะค่ะพี่หมวยหนูก็เลยบอกว่าย้ายตัวลูกหนูเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อจะผ่าตัดแล้วก็คุณหมอก็ข้างในเขาเสียหายหมดเลยก็เอาออกหมดเลยค่ะม้ามตับไตอย่างละชิ้นแล้วก็หัวสมองบวมแล้วก็อยู่ใน ICU 6วัน
3: โ
6: อ
3: ้ค่ะค่ะจริงๆแล้วจุดนี้ใกล้โรงพยาบาลไหนมากที่สุดคะแม่
2: ใกล้ทั้ง2โรงพยาบาลแต่หนูอยากจะให้ไปโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามากกว่าค่ะหนูบอกพี่คนที่โทรมาค่ะหาหนูสายแรกอะค่ะแต่พี่ปอเต็กตึงเขาเอาไปส่งผิดเอาไปโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียน
3: ค่ะ
2: ค่ะ
5: มันใกล้กว่า
3: ค่ะแม่บอกว่า40นาทีที่ใช้เวลา
2: ใช่ค่ะหนู
3: จริงๆแล้วถ้าเร็วกว่านั้น
2: โอกาสในการ
3: ช่วยน่าจะดีกว่า
6: ครับ
3: ค่ะวันนั้นตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลย
2: ไม่มีเลยค่ะไม่มี
4: แม้แต่คนเดียวเลยเวลา40นาทีเกือบชั่วโมง
2: ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลย
5: ใช
2: ่ทั้งที่โรงพักแล้วก็อะไรนะคะ
4: สน.อยู่ไกลมั้ยครับสพ.
2: ไม่ไกลค่ะ
4: ไม่ไกล
2: จากตรงที่เกิดเหตุ
4: คือมีป้อมตำรวจแถวนั้น
2: ใช่ค่ะป้อมตำรวจอยู่ไม่ไกลจาก
4: ประมาณกี่
5: นาที
2: 5นาทีค่ะ
4: เหรอฮะ
2: ทางตรงด้วยค่ะเส้นเดียวกันค่ะที่ป้อมตำรวจ
4: ก็ไม่ปรากฏว่ามีตำรวจเข้ามาในพื้นที่เลย
2: ไม่มีค่ะ
3: ซึ่งแปลกไหมคะ
6: แปลก
4: แปลกครับปกติตำรวจถ้ามีเหตุอย่างนี้เนี่ยมีการแจ้งเหตุเขาต้องรีบมาเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้ด้วยครับ
3: ค่ะ
6: พนักงานสอบสวนต้องมาพี่หมวยแล้วก็พิสูจน์หลักฐาน
4: ครับ
6: ต้องมาพร้อมกัน
3: เพราะไม่มีตำรวจด้วยไหมคะ
6: ค
3: นก่อเหตุถึงได้เดินกลับไปที่บ้านได้
2: ใช่ค่ะพี่หมวยถูกต้องค่ะ
5: มีรถมารับมีรถมารับ
3: เพราะมีรถมารับด้วย
6: มีเพื่อนมารับ
5: ใช่ใช
2: ่
5: ไหม
2: เขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วถึงมีคนมารับเขาออกไปในคืนนั้นนะคะ
5: ก่อนตำรวจถึง
3: ก่อนตำรวจมาอันนี้คือข้อมูลที่แม่ได้จากพลเมืองดี
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะเขาบอกไหมคะว่าตอนที่ชายชาวจีนคนนี้ลงมาโทรศัพท์ลักษณะอาการคือเขาดื่มเขาเมาไหมคะแม่
2: เขาร้านพี่ทำงานในร้านอาหารนะบอกเขาดื่มเบียร์ไป3ขวดค่ะพยานรักลูกชายหนูมากๆทุกคนพร้อมที่จะมาเป็นพยานให้ค่ะ
3: ค่ะดื่มเบียร์3ขวด
2: ใช่ค่ะ
4: คุณแม่ครับตอนที่ตำรวจมาขออนุญาตว่าเขาได้ควบคุมได้ไปตามควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไหมครับ
2: ไม่มีตำรวจไปในคืนนั้นไม่มีค่ะ
4: หมายถึงในคืนนั้นไม่มีตำรวจ
2: ไม่มีตำรวจไปค่ะคือปอตักตึงกับรถโรงพยาบาล
4: ด
2: ูกันเองค่ะในภาพเลยค่ะไม่มีตำรวจเลยค่ะ
4: ครับ
6: แต่ไม่
4: อันนี้คือผิดวิสัยแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะหรือว่าตำรวจไม่ได้รับแจ้งเป็นไปได้ไหม
4: มีคนแจ้งเหตุไหมครับทราบว่ามีคนแจ้งไหม
2: หนูคิดว่าตอนนั้นน่าจะไม่มีใครแจ้งแต่ว่ารถป้อ
4: ม
2: ตำรวจก็อยู่ใกล้นะคะก็เสียงก็ต้องดังมาก
6: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี่หมวยแล้วก็ทนายอย่างนี้ที่พี่หมวยถามว่าไม่มีการแจ้งเนี่ยคือทุกสน.แล้วทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้า191ปอเต็กตึ๊งรถพยาบาลเนี่ยจะคู่กับเจ้าที่ตำรวจคือจะคู่กับสน.ถ้ามีการแจ้งปอเต็กตึ๊งเนี่ยพี่หมวยศูนย์วิทยุเนี่ยจะเข้าไปที่สน.ครับพี่หมวยครับ
3: แสดงว่ามีคนโทรแจ้ง

0: ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ทั้งคืนเหรอครับหรือว่ามีใครขับไปไหนทราบไหมฮะ
1: หนูคิดว่าตอนอีกเช้าอีกวันมีตำรวจขับไป
0: ตำรวจขับไปใช่ไหมครับอ
1: ันนี้หนูก็ไม่ทราบเพราะว่าหนูก็อยู่กับลูกทั้งตลอดไม่ได้ไปไหน
0: แล้วเห็นรถคันนี้ไปจอดที่ไหนครับ
1: ที่สำหรับเกิดอุบัติเหตุนะคะ
0: ของโรงพัก
1: ไม่ค่ะสำหรับที่มันจะมีที่ไว้รถ
0: ที่ไว้รถ
1: ของลูกชายด้วยค่ะคันของลูกชาย
0: เขาไปจอดที่นั่นรวมกัน
1: ใช่ค่ะรวมกัน
2: คือคันนี
1: ้ใช่
2: เป็นกระบะที่ถอยมาชน
1: ถูกต้องค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวนะคะเหตุการณ์การต่อสู้ของคุณแม่ไม่ได้จบแค่คืนนั้นระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะลูกอยู่ในห้อง ICU หลายคืนการเยียวยาจากทางคนก่อเหตุก็ยังไม่มีการตามคดีแม่ยังต้องตามด้วยตัวเองพักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของคุณแม่กันต่อค่ะ
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไกลให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: กลับมาติดตามรายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มนะคะเราตามหาความเป็นธรรมให้กับคุณแม่และครอบครัวค่ะลูกชายของคุณแม่อายุ16ปีออกจากบ้านตอน2ทุ่มครึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางตรงลูกขี่มาแบบนี้ขี่ไม่เร็วด้วยปรากฏว่ามีกระบะคันหนึ่งถอยออกมาจากร้านอาหาร
0: ค่ะ
6: ร้านอาหาร
2: ค่ะฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะเขาจอดรถฝั่งตรงข้ามพอถอยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะไปกลับรถใช่ไหมคะแต่เขาถอยท้ายมาแบบนี้แล้วมอเตอร์ไซค์มาชน
0: ครับลักษณะการถอยคือถอยแล้วก
1: ็ถอยทั้งคันเลยค่ะ
2: ถอยทั้งคันเลย
0: ครับ
2: ออกมาเพื่อจะไปทางนี
0: ้
1: ใช่ค
2: ่ะแล้วตอนที่ลงมาจากรถนะคะทางพนักงานของร้านให้ข้อมูลกับทางครอบครัวว่าเขาดื่มเบียร์ไป3ขวด
0: 3ขวด
2: หลังจากนั้นเขาอาศัยจังหวะชุลมุนค่ะเดินกลับเข้าบ้านเลยเพราะว่าไม่มีตำรวจมาอยู่ในจุดเกิดเหตุ
1: ถูกต้องค่ะ
2: กว่าลูกชายจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็คือผ่านไป40
0: นาที
2: ค่ะหมวยถามนิดนึงว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลนะคะมีตำรวจตามไปมั้ยคะ
1: ไม่ค่ะไม่มีค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้ก็แปลกอีก
6: ครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆในจุดเกิดเหตุไม่มาเราก็ว่าแปลกแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีเวลาก็ไม่ไป
1: มีแต่เพื่อนเขาไปประมาณ20กว่าคนเพื่อนของ
0: เพื่อนของน้องใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนน้อง
2: ค่ะ
1: มีคลิปมีทุกอย่างที่
0: เก็บไว้หมด
1: เก็บไว้หมด
0: ครับ
1: ของเพื่อนๆค่ะแล้วคนจีนลงจากรถมาที่เขากดโทรศัพท์เขาเอาไปถามผู้หญิง
2: ค่ะ
1: พี่ๆร้านอาหารว่าไม่ต้องห้ามเห็นเหตุการณ์เขาเขียนเป็นแปลเป็นภาษาจีนเป็นไทยค่ะว่าห้ามเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอต้องการเท่าไหร่กันประมาณนี้ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อนี่คือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเห็นชายชาวจีนเสื้อดำลงมาแต่ว่าไม่ได้ไปดูน้องเลยกดโทรศัพท์แล้วข้อมูลที่ได้เพิ่มมาคือคุณพ่อไปถามจากพนักงานของร้านคาราโอเกะที่อยู่ตรงข้ามคือเขาเขียนไปบอกว่าจะเอาเท่าไหร่คือพูดง่ายๆจะเอาเท่าไหร
0: ่
2: จะเอาเท่าไหร่ห้ามเห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามแบบนี้เลย
1: ค่ะพ่อไปได้ข้อมูลมา
6: พ่อไปได้ข้อมูลมาครับพี่หมวย
2: ค่ะแต่ว่าพนักงานเขาไม่เอาตังค์เลยเขาต้องการจะช่วยทางครอบครัว
6: สงสารเด็ก
1: เขาลุ้มช่วยลูกหนูคนเดียวเป็น30ค คน

0: ช่วยปั๊มหัวใจช่วยเอากระดาษทิชชู่ยัดปากเพราะว่าลูกชายกำลังจะชัก
1: ครับ
2: ค่ะแล้วเขาก็อาศัยจังหวะชุลมุนเดินเข้าบ้านบ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
0: ไม่ไกลค่ะ
2: ห่างประมาณ30เมตร
0: ได
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะพอลูกชายไปที่โรงพยาบาลแม่ได้รับการติดต่อจากชายชาวจีนคนนี้ไหมคะ
0: ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้รับข้อมูลใดๆทั้งสิ้นค่ะจากเขาเลย
2: ตำรวจก็ไม่มี
0: หนูต้องมาอีกวันหนูก็ไปที่โรงพัก
2: ค่ะ
0: ไปบอกว่าเกิดเหตุว่าลูกมีชาวจีนนู่นนี่นั่นถอยรถมาชนแล้วตอนนี้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แล้วก็สืบข้อมูลได้มาทั้งพาสปอร์ตทั้งเขาทำงานอะไรบ้านเขาอยู่ไหนเขามีเซฟเฮาส์ที่ไหนมีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนหนูก็ไปสืบเองค่ะ
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ไปกี่โมงครับไปที่โรงพักครับตอนเช้า
0: ตอนนั้นรู้สึกว่าหนูป้าเขาไปค่ะหนูจะขอบอกไปอย่างนี้ก่อนว่าป้าเขาไปแทนหนูต้องอยู่โรงพยาบาลมันมีใบแจ้งความอยู่
1: ไปช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายครับ
0: น่าจะไปช่วงบ่ายค่ะแต่หนูไปวันที่ลูกหนูเสียแล้วลูกหนูเสียวันที่27หนูไปที่โรงพยาบา
1: ที่ถามว่าไปขณะไปช่วงบ่ายแสดงว่าเช้าจนบ่ายนี่ยังไม่ติดต่อผู้เสียหายมาเลยครับผม
2: ค่ะแล้วตอนที่คุณป้าไปช่วงบ่ายได้ไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจนายไหนจำได้ไหมคะ
0: จำได้ค่ะเป็นร้อยตำรวจโทเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: มีก็ร้อยเวร
2: เจอร้อยเวร
3: ร
2: ้
3: อยเวร
0: ใช่ค่ะพ
3: ู
0: ดไม
3: ่
0: เป
3: ็
0: น
2: ค่ะก็รับเรื่อง
0: ค่ะ
2: ตอนนั้นคือไปแจ้งความแล้วหรือว่าตอนที่คุณป้าไปก่อนคือแจ้งความหรือไปลงบันทึกประจำวันเอาไว
1: ้ครับก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันครับ
0: ค่ะ
1: บันทึกประจำวัน
2: ค่ะปฏิกิริยาของตำรวจในการตามเรื่องในช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะหนู
1: เขาก็รับบันทึก
0: ค่ะได้ใบนั้นมาได้ใบนั้นมาค่ะพี่หมด
3: ได้ใบนั้นกลับบ้านใช่ไหม
0: ค่ะแต่พอลูกหนูเสร็จงานจากพิธีกรรมชาวพนักกิจแล้วก็เลย
1: เดี๋ยวนะครับคุณแม่ขออนุญาตครับวันที่คุณป้าไปตอนบ่ายนั้นน่ะน้องที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับ
0: โคม่าค่ะอยู่ใน ICU โคม่า
1: คือน้องยังอยู่ใช่ไหมคร
0: ับ 1% คุณหมอบอกว่าทางรอดคือ 1%
1: คือยังอยู่ในช่วงนั้นตอนที่ไปโรงพัก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมเหลือ 1% ครับผม
2: แล้วชายชาวจีนก็ไม่ได้ติดต่อ
0: ไม่ติดต่อ
2: แม่เลย
0: ไม่เลยค่ะ
2: ณวินาทีนั้นนะคะคือแม่รู้คืนนั้นเลยไหมคะว่าเขาเนี่ยเดินกลับบ้าน
0: มีพี่ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
2: บอก
0: จริงๆเขามีคนจับเขาแล้วแต่คราวเนี้ยเขาเห็นลูกหนูไม่ไหวแล้วเขาก็เลยปล่อยตัวคนจีนเพื่อที่จะไปปั๊มหัวใจลูกหนูไปช่วยCPR ลูกอะค่ะ
1: ชาวบ้านช่วยกันจ
0: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะจับแล้วแต่เขาตัวใหญ่มากคนจีนคนนั้นอะเขาพอทุกคนปล่อยเขาก็จังหวะนั้นเขาก็หนีไปเลยค่ะ
2: ก็คือไม่ได้มีการขอเบอร์โทรศัพท
1: ์ครับ
2: เอาไว้
1: ไม่ได้ขอหลักฐานอะไรเขาไว้เลยใช่ไหมครับ
0: ไม่
1: จับแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูน้อง
0: ใช่ค่ะทุกคนมาดูทอมมี่ค่ะ
2: ค่ะณวันนั้นวันรุ่งขึ้น22แม่ก็คือวุ่นอยู่กับการดูลูกก็คือแม่ก็ยังไม่ได้ไปตามผู้ชายคนนี้
0: ไม่ได้ไปตามคือหนูต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าลูกหนูหมอคุณหมอให้หนูนั่งเฝ้าลูกเพราะว่าลูกหนูจะไม่ได้อยู่กับหนูแล้วเพราะว่ามันไม่มีทางรอดแล้วค่ะพี่หมวยมันแค่ 1% แต่คือเขายังหัวใจเขายังเต้นอยู่หนูก็คิดว่าปฏิหารอาจจะมีหนูก็เลยให้เขาอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะพอเสร็จเรื่องชาปนกิจหนูก็เดินหน้าหนูก็คิดว่าเรื่องมันไปถึงแบบตำรวจฟ้องให้แล้วอะไรแล้วแต่เปล่าเลยหนูต้องมาที่พี่คิงถ้าไม่มีพี่คิงวันนี้หนูก็คงไม่รู้ไม่ได้มาโหนกระแสค่ะ
1: คุณแม่ครับขออนุญาตนิดนึงครับวันที่ไปแจ้งความเสร็จแล้วก็น้องไปแล้วเนี่ยทราบจากพนักงานสอบสวนไหมครับว่าผู้คนจีนเนี่ยเขาไปแสดงตัวที่โรงพักบ้างไหมครับ
0: ไม่ไปค่ะ
1: ไม่ไปเลยใช่
0: ไม่ไปเลยค่ะส่งทนายอะไรมาก็คือหนูก็ไม่รู้ชื่อทนายหรือว่าส่งมาไหม
1: แล้วร้อยเวรที่รับแจ้งวันนั้นน่ะเขารู้เหตุนี้ไหมครับว่าอ๋อเมื่อคืนนี้อะไรยังไงเขารู้ไหมครับที่คุณป้าไป
0: ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ
1: มันก็ผิดสังเกต
0: หนูยืนยันได้ค่ะว่าไม่
3: รู้อะไรเลย
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: ข้อมูลก็มีแต่หนูเป็นคนที่เอาไปให
1: ้
0: ทุกอย่างตำรวจหนองปลือค
2: ่ะก็คือพอลูกเสีย27เสร็จทุกอย่างแม่เดินหน้าติดตาม
0: ใช่ค่ะ
2: หาหลักฐานเองทั้งหมด
0: ถูกต้องครับพี่หมวย
2: ค่ะ
0: ทุกอย่างมีทุกอย่างของเขาที
3: ่คนช่วยด้วย
0: ที่หนูเก็บไว้ทั้งหมดหนูเดี๋ยวหนูมอบให้พี่หมวยดูจบรายการ
2: ค่ะแม่ตามเรื่องบ่อยขนาดไหนคะที่ไปตามเรื่องที่สภ.
0: ประมาณ3เดือนหนูไปหนูไปถามว่าไปถึงไหนแล้วคะเขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการให้ประมาณนี้ค่ะพูดแค่นี้ค่ะ
2: ไม่ได้มีความคืบหน้าเขาไม่มีค่ะเขาไม่มีติดต่อกลับมาหาแม
0: ่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
2: มี
0: แต่หน
2: ู
0: โทรไปใช่ค่ะโทรไปกว่าจะรับก็คือหนูต้องระแวงว่าเขาหนูจะโดนด่ากลับมาไหมว่าเขาจะด่าหนูกลับมาไหมอะค่ะตำรวจอะค่ะหนูกลัวตรงนั้นมากเลยค่ะ
2: ค่ะระหว่างนั้นแม่ได้ไปตามผู้ชายคนนี้ที่บ้านไหมคะ
0: ไปค่ะหนูเข้าไปหนูไปถ่ายรูปบ้านเขาไปถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมาค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่หมวยตอนจบรายการ
2: ค่ะแล้วไปที่บ้านเขามีโอกาสเจอเขาหรือว่าเจอบุคคลในบ้านเขาไหมคะ
0: ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วค่ะแต่ช่วงแรกคือหนูกับสามีอะเข้าไปคือรปภ.เขาก็ปล่อยให้หนูเข้าไปได้เพราะว่ามันหนูบอกว่าหนูจะมาหาคนนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยปล่อยให้หนูกับสามีเข้าไป
3: ใช่ค่ะช่วยด้วย
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: พอเข้าไปถึงบ้านได้มีโอกาสเจอคนในบ้านหรือว่าเจอตัวเขา
4: เจอไหมครับ
0: ไม่เจอค่ะเขาปิดประตูบ้านเงียบหมดเลยแล้วกล้องที่บ้านเขามีประมาณ8ตัวค่ะแต่มีจังหวะที่เขาเปิดประตูแล้วหนูก็แอบถ่ายรถเขาไว้ได้ค่ะแค่นั้นค่ะเพราะแล้วเขารู้ตัวตอนนี้เขาก็เลยสั่งว่าห้ามให้หนูบุคคลภายนอกหนูกับสามีเข้าไปในบ้านเขาอีกต่อไป
2: เขาเป็นคนมีฐานะไหมคะ
0: มีฐานะมากค่ะเขามีเซฟเฮาส์ส่วนตัวมีตึกที่ให้พนักงานอยู่3ตึกค่ะที่ประมาณ10ไร่ค่ะรวยมากค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลที่แม่นกหาเองทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
2: พอทราบไหมคะเขาทำธุรกิจอะไร
0: เขาทำเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดค่ะมีแบรนด์หนึ่งแบรนด์วางขายทุกห้างค่ะ
3: เครื่องแอร์เครื่องขายเครื่อง
0: ค่ะแค่นั้นเสร็จวันให้ดู
2: ค่ะ
1: พี่มวยขออนุญาตครับคุณแม่ครับย้อนกลับมาที่พนักงานสอบสวนที่บอกว่า3เดือนตามเนี่ยตั้งแต่กุมภาไป3เดือนไปตามเนี่ยแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยร้อยเวรเนี่ยท่านได้แจ้งไหมเขาได้แจ้งไหมว่ามีการดำเนินการเรียกตัวผู้กระทำละเมิดเนี่ยเข้ามาหรือไม่อย่างไรแล้วออกหมายเรียกหมายจับหรือไม่อย่างไร
4: แจ้งคุณแม่
1: เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตำรวจว่ายังไง
0: เขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ
1: แค่
0: นี้พูดแค่นี้ค่ะ
1: จากนี้ไป3เดือนใช่ไหม
0: เขาพูดแค่น
1: ี้แรกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อครับครับ
0: แล้วก็พอหนูไปบอกว่าหนูเจอหนูเห็นมีคนมาแจ้งหนูว่าเห็นเขากำลังให้อาหารสุนัขอยู่
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วหนูก็เลยรีบไปบอกโทรไปหาร้อยเวรผู้กองหรือเปล่าคะเขาบอกว่าผู้กองไม่มีสิทธิ์มีอำนาจจับไปหาสืบเลยหนูก็บอกสืบคืออะไรแบบอยู่ที่ไหนเขาหนูก็ไม่รู้สืบคือสืบสวนหนูก็เลยอ๋อโอเคหนูก็เลยไปหาสืบที่เขาอยู่ข้างหลัง
4: สายสืบว่าไงครับ
0: สืบก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูให้แล้วคุณคิดหรอคนระดับนั้นเขาจะมายืนให้อาหารสุนัขแล้วหนูก็เลยก็เลยเอว่าแล้วทำไมต้องคนระดับไหนถึงให้อาหารสุนัขได้หนูก็เลยบอกเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเขาก็บอกว่าวันนั้นผมก็เข้าไปค้นในบ้านเขานู่นนี่นั่นไปค้นในซิงค์น้ำก็ยังไม่เจอไปค้นในซิงค์น้ำอะไรหนูก็ฟังเขาพูด
1: หมายถึงว่าเขาออกหมายเรียกหมายจับแล้วใช่ไหมครับที่บอกเอาไม้ค้นเหรอครับ
0: หมายจับค่ะนี่ค่ะ
4: เอาออกมาเลยครับหมายจับ
1: เท่าไหร่
0: ค่ะทุกสิ่งทุกอย่าง
2: หมวยขอดูนะคะ
4: ให้พี่หมวยดูให้น้องทนายดูทนาย
2: อันนี้เป็นหมายจับ
1: ครับวันที
2: ่หมายจับที่ออกมาแล้ว
1: เดือนมีนา
4: พัทยา
2: ค่ะ
1: เหตุเกิดเมื่อกุมภา
0: ใช่ค่ะ
1: ศาลออกหมายจับให้วันที่2มีนา69นั่นหมายความว่ากระบวนการที่จะต้องจับกุมผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนา
4: ครับผม
2: ครับ
1: แต่ว่าตั้งแต่2มีนาเนี่ยตอนนั้นเขาไม่แจ้งคุณแม่เลยว่ามีการออกหมายตรงนี้แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากนั้น3เดือนกุมภามีนาเมษาติดต่อไปใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะอ๋อ
1: แล้วเขาก็ให้ไปคุยกับสืบตอนที่คุณแม่บอกว่าเขาอยู่ในบ้าน
0: ใช่ค่ะที่เขาอยู่ในบ้าน
2: ค่ะนี่คือสิ่งที่แม่พยายามที่จะตามหาทั้งหมดสุดท้ายแล้วตอนที่รู้ว่าเขายังอยู่ยังใช้ชีวิตสุขสบาย
0: ใช่ค่ะพี่หมวย
2: พยายามติดต่อคนรอบข้างเพื่อจะไปบอกเขาไหมว่าเนี่ยจนถึงวันนี้หมวยไม่แน่ใจว่าตัวเขารู้ไหมว่าลูกแม่เสียชีวิตไปแล้ว
0: ใช่ค่ะหนูก็อยากจะทราบหนูอยากจะถามเขาตรงนั้นจริงๆค่ะแล้วก็คนนี้ก็หนูก็พี่หมวยลองเปิดอ่านดูค่ะหนู
2: ค่ะ
0: เจ้าของรถอะค่ะหนูก็พูดกับเขาดีมาก
2: แม่ไปตามหาเจ้าของรถด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
0: สืบเองอะไรเองเลยค่ะ
2: รถคันที่ชนเป็นก็เป็นทะเบียนของจังหวัดชลบุรีนี่แหละ
0: เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของผ
2: ู้
0: หญิงคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของ
2: ค่ะแล้วเจ้าของรถว่ายังไงบ้างคะ
0: เขาไม่อ่านไลน์ค่ะตอนแรกเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปเซ็นให้แต่พ
4: อ
0: แต่พอเราติดต่อไปอีกเขาก็บอกไลน์บอกเบอร์หนูทุกอย่างค่ะแต่เป็นคนจีนขับนะคะแต่เป็นชื่อผู้หญิงค่ะ
1: ชื่อผู้หญิง
2: ค่ะถามพี่หมีว่าจริงๆแล้วถ้าหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาคม
1: 2มีนาครับ69
2: ถือว่ามันช้าไปมากไหมคะ7เดือน
1: การออกหมายเนี่ยสมเหตุสมผลก็คือถัดมา1เดือนแต่กระบวนการในการจับกุม
2: ตัว
1: ผมมองว่าช้าที่ช้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า1รู้ภูมิลำเนาเขาอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วรู้ตัวแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งด้วยว่าอยู่ที่นั่นที่นี
4: ่
1: ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าเกินอาทิตย์ก็จับได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้กระบวนการตรงนี้ต้องไปดูเพราะว่าอย่าลืมว่าหมายจับเนี่ยมันก็มีอายุของมันแหละครับทีนี้เนี่ยกระบวนการตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็แปลกอยู่นะครับ
0: อันนี้เป็นเซฟเฮาส์ค่ะคือหนูหาเองหมดเลยแล้วก็เป็นความจริงแล้วพี่หมวยดูว่าเขาธรรมดาไหม
2: อันนี้ใครตอบมาคะว่าคือในแชทนี้
0: คนหวังดีอะค่ะที่เขาเป็นคนใกล้เคียงของนายคนนี้ค่ะ
2: เขาตอบมาเลยว่าคือในแชทข้อความนี้ค่ะเป็นรูปของผู้ชายคนนี้แล้วคนที่หวังดีกับทางแม่นกบอกว่ามันตัวจริงเลยครับไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดา
2: เขาว่าไม่ธรรมดาหรือเปล่าถึงใช้เวลานานกว่าที่จะตามจับจนถึงวันนี้ก็ยังจับไม่ได้
1: จับไม่ได้
0: ใช่ค่ะพี่หมวยพูดถูกค่ะ
2: ค่ะจนถึงวันนี้อย่างที่หมวยสงสัยแล้วก็แม่นกสงสัยว่าเขารู้ไหมว่าที่เขาถอยรถกระบะมาวันนั้นเนี่ยเขาทำคนตายนะ
4: น้องตายครับพี่หมวย
2: แล้วน้องคืออายุแค่16ปีกำลังมีอนาคตที่ดีเป็นความหวังของคนในครอบครัวแล้วจนถึงวันนี้แปลกที่เขาก็รู้ว่าชนคนแต่เขาก็ไม่พยายามที่จะติดต่อหาทางครอบครัวของผู้เสียหายด้วยมีติดต่อมาทางญาติญาติหร
0: ือ
2: ผ่านทางร้านอาหารมีไหมคะ
0: ไม่มีค่ะหนูต้องเจ็บปวดหนูยังคิดว่าลูกวิญญาณลูกหนูยังอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านนะพี่หมวยเพราะเขายังเด็กเขายังต้องอยากใช้ชีวิตอีกยาวไกลอะค่ะแต่คนที่ทำอะนอนอยู่บ้านสั่งไลน์สั่งแก๊ปสั่งอาหารมากินสุขสบายยืนให้อาหารสุนัขมีความสุขพี่หมวยดูบ้านเขาดูรถเขา
2: เท่าที่ดูคืออย่างที่แม่นกบอกเลยเป็นคนที่มีฐานะแล้วฐานะดีมากด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็อยู่เป็นหลักแหล่งด้วย
2: ค่ะซึ่งจริงแล้วแบบนี้พอหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาอย่างที่พี่หมีบอกคือต้องจับได้แล้ว
1: ก็ต้องตามตัวจับได้เลยคร
4: ับ
1: เพราะว่าศาลก็สั่งว่าให้จับตัวมาดำเนินคดี
4: สั่งแล้ว
0: นี่ทั้งหมดของเขาเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าอยู่เพราะเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านหนูอันนี้คือบริษัทของเขาบริษัทเขาก็อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านเขาค่ะ
1: คุณแม่ครับพนักงานสอบสวนเขาได้อธิบายให้ฟังไหมครับว่าพอจับตัวผู้ต้องหายังไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเจ้าของรถเนี่ยมีการเรียกเข้ามาสอบปากคำไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่ได้พูดอะไร
1: ไม่เล่าให้
0: ไม่บอกอะไรเลยค่ะว่า
1: หมายถึงว่าจนปัจจุบันตรงนี้
0: ไม่ทำอะไรเลยค่ะหนูรู้จากคนที่บอกให้หนูอะที่หนูรู้ว่าต้องได้100,000 บาทจากยุติธรรมใช่ไหมคะหนูไม่ได้รู้จากทางตำรวจเลยนะคะหนูรู้จากคนที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุที่ว่าฝรั่งทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วโยนหนูได้ข้อมูลจากตรงนั้นนะคะหนูก็เลยไปพี่เขาก็ช่วยเหลือค่ะ
1: ครับแล้วพอพนักงานสอบสวนเนี่ย เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยได้ไปแจ้งภูมิกับไหมครับภูมิกับสถานี
0: หนูไม่กล้าค่ะหนูกลัวคิดว่าหนูไม่รู้ว่าจะอยู่ทำยังไงคะต้องไปบอกแบบไหนผู้กำกับ
1: ก็คืองานมันล่าช้าก็ไม่ได้ไปทำอะไร
0: หนูไม่รู้ว่าต้องขึ้นไปตรงไหนคือผู้กำกับหนูยังไม่เคยเห็นหน้าตาผู้กำกับหนองปือว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเลยค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีการต่อสายพูดคุยด้วยทางแม่นกต้องการให้คดีมีความคืบหน้าเราเองมีความพยายามอยากจะทำให้เรื่องนี้คืบหน้าเดี๋ยวเราพยายามติดต่อทางผู้กำกับของสภ.หนองปลือด้วยนะคะพักกันตรงนี้ตู้เดียวเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องนี้ต่อค่ะมันยังมีข้อสงสัยอีกมากมายนะคะว่าทำไมมันถึงได้ช้าขนาดนี้พักกันตู้เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในโหนกระแสค่ะ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: กลับมาติดตามโหนกระแสค่ะเราเองกำลังพูดคุยกันเพื่อจะหาทางช่วย
4: น้อง
2: ให้แม่นกและครอบครัวได้รับความเป็นธรรมอะค่ะช่วงเบรกเราพยายามติดต่อทางผู้การชลบุ
1: ร
2: ี
1: ท
2: ่านไม่
4: สะดวก
2: ติดต่อไปทางผู้กำกับของสภ.หนองตือท่านไม่สะดวก
1: รองผ
2: ู้กำกับสภ.หนองตือท่านไม่สะดวกค่ะตอนนี้เรากำลังพยายามติดต่อ
4: ผู้บัญชาการภาค2
2: ผู้บัญชาการภาค2ค่ะ
4: ก็ท่านสะดวกไหมท่าน
2: ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเราได้สายของทางตำรวจก็จะได้ฟังในมุมของตำรวจด้วยนะคะข้อสงสัยต่างๆที่ทางแม่นกทางหมวยทางจ่าคิงแล้วก็ทางพี่หมีสงสัยว่าทำไมออกหมายจับมาแล้วแล้วก็ทราบด้วยว่าม
4: ีที่อยู่หลักแหล่ง
2: ผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนคือทีมงานได้เบอร์ภาพให้เรียบร้อยลักษณะของหมู่บ้านอย่างที่แม่นกบอกอะค่ะก็เป็นบ้านหรูแม่นกบอกว่าในหมู่บ้านของเขาจะเป็นบ้านเป็นหลังๆแล้วหรูเป็นชาวจีนทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
2: เป็น10หลังอะค่ะ
0: ประมาณเนี้ยค่ะ
2: แล้วเคยมีคนให้ข้อมูลกับแม่นกด้วยว่าเขาเคยให้อาหารสุนัขอยู่ที่บ้านแต่ตำรวจก็บอกว่าคนระดับนี้เขาไม่ให้อาหารสุนัขหรอกน่าจะไม่ใช่ก็ไม่ได้ไปตามจับตัว
0: ใช่ค่ะ
2: จนถึงวันนี้นะคะขณะเดียวกันทางแม่เองพยายามไปตามหาว่ารถกระบะคันที่ชายชาวจีนถอยมาชนลูกแม่ใครเป็นเจ้าของแม่ได้ตัวด้วยค่ะแม่ได้เจอช่องทางการติดต่อกับทางเจ้าของรถกระบะคันนี้แม่ทักไลน์ไปนะคะแม่บอกว่าแม่เป็นแม่ของแม่ทอมมี่ไม่ได้มีอะไรกับพี่เลยอยากให้พี่มาเซ็นเอกสารเบิกจ่ายค่าประกันแล้วก็พรบ.พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ไม่ใช่คนที่ขับรถชนลูกของหนูอยากจะขอให้พี่มาเซ็นเอกสารให้หน่อยพี่มาเซ็นอย่างเดียวพี่จะไม่ได้มีประวัติที่ไม่ดีพี่ไม่ได้มีหมายจับถือว่าช่วยลูกหนูที่ลูกหนูเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยหนูจะได้ค่ารักษาจากโรงพยาบาลคืนบ้างตอนนี้หนูเดือดร้อนหนูต้องไปยืมเงินญาติๆมาจ่ายค่ารักษาให้ลูกหนูคุณแม่ส่งไลน์ไปนะคะถึงคนที่เป็นเจ้าของรถไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจากเจ้าของรถคันนี้
0: ถ้าพี่ดูรายการอยู่หนูก็อยากจะฝากให้พี่ถักไลน์กลับมาหาหนูเหมือนเดิม
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณแม่ส่งไลน์ไปตั้งแต่วันที่3กันยายน
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: ไม่ได้รับการตอบกลับเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: สำหรับการตามหาตัวเจ้าของรถคันนี้แม่ก็บอกว่าแม่เป็นคนตามหาเอง
0: ค่ะชื่อนามสกุลก็รู้ทุกอย่าง
2: ค่ะค่ารักษาพยาบาลน้องตอนที่น้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะรวมๆแล้วที่แม่ต้องจ่ายไปเท่าไหร่คะ
0: ประมาณล้านสองอะค่ะ
2: 1ล้าน2แสน
0: ใช่ค่ะ
2: นี่คือแม่ต้องสำรองจ่ายไป
0: ใช่ค่ะ เงินเป็นเงินของลูกชายที่หนูจะเก็บไว้ให้เขาเรียนต่อไปเรื่อยๆค่าเทอมของเขาอะค่ะหนูจะต้องเอามาจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลกับค่าชาวบ้านกิจเขา
2: แล้วบางส่วนก็ต้องยืมญาติพี่น้องมาด้วย
0: ใช่ค่ะไม่พอค่ะญาติพี่น้องก็ดีเพราะว่าเขารักทอมมี่ทุกคนรักทอมมี่มาก
2: ๆค่ะเอกสารที่แม่ต้องการให้เจ้าของรถช่วยมาเซ็นก็คือจะเป็นเอกสารที่ทำให้แม่สามารถที่จะเบิกค่ารักษาได้
0: ใช่ค่ะพรบ.กับประกันนะคะคือเขาต้องการลายเซ็นของพี่เท่านั้นเองค่ะไม่ได้จะมาจับพี่หรือว่าทำลายพี่ค่ะ
2: ค่ะก็จะเป็นพรบ.กับประกันที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของน้อง
0: ประกันของทอมมี่ได้พรบ.ของลูกชายรถลูกชายอ่ะเขาเคลียร์หมดแล้วจ่ายหมดแล้วค่ะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเหลือแต่ทางรถยนต์ค่ะเท่านั้นพรบ.กับประกัน
2: อันนี้เป็นฝั่งของทางรถยนต์
0: ใช่ค่ะอย่างเดียวค่ะ
2: ก็ยังเบิกไม่ได้เนื่องจากไม่มีลายเซ็น
0: ถูกต้องค่ะ
2: ของทางเจ้าของรถ
0: เขาบอกแบบนั้นค่ะหนูไปร้องที่พปค.เขาก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้ใบเนี้ยค่ะพี
2: ่ค่ะ
0: พี่เขาก็ดีมากๆนะคะแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอผู้หญิงคนนี้มาเซ็นนะคะ
4: เจ้าของรถ
2: ตอนนี้คือได้เบอร์ส่งไลน์ไปไม่อ่านก็อยากให้ทางเจ้าของรถได้อ่านแล้วก็ช่วยมาเซ็นเอกสารให้อย
0: ่
2: าง
0: น้อยไม่ได้เป็นคนผิดค่ะ
2: อย่างน้อยเราก็จะได้ค่ารักษาพยาบาล
0: กลับขึ้นมาบ้างได้ไปใช้หนี้ญาติญาติบ้างค่ะ
2: ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่ต้องการเดี๋ยวเราก็ยังคงพยายามติดต่อทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะเพื่อจะได้ดูว่าจะสามารถเร่งรัดคดียังไงได้เพราะว่ามีความแปลกอยู่หลายอย่างตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุก็คือ21กุมภาพันธ์ไม่มีตำรวจไปในที่เกิดเหตุพอมาที่โรงพยาบาลก็ยังไม่มีตำรวจตามมาเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่22กุมภาทางป้าไปที่สภ.หนองปลือไปตอนบ่ายก็คือตำรวจไม่ทราบเรื่องเลย
4: ไม่ทราบเรื่อง
2: ว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอน 2:30 น
4: ครับผม
2: แล้วผ่านมาแม่เองหลังจากที่เสร็จงานศพของลูกชายไปติดตามเรื่องทางตำรวจก็บอกว่ากำลังดำเนินการให้อยู่3เดือนแม่ถามไปกำลังดำเนินการตำรวจไม่เคยติดต่อกลับมาหาแม่เลยนะคะแม้ว่าจะมีการออกหมายจับแล้วแต่ผ่านมาแล้ว7เดือน
4: 7เดือนครับพี่หมวย
2: ค่ะ
0: จะเข้า8เดือนแล้วค่ะพี่หมวย
2: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเจอจ่ายคิงเรื่องนี้ก็จะเงียบไปเลย
0: เงียบแบบคือลูกหนูก็ตายเปล่าอะค่ะเกิดมาแล้วก็ตายโดยคนจีนทำร้ายคนไทยอะค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย
0: สุขสบายมากค่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันนะคะลูกเขาก็3คนแต่เขาเป็นพ่อทำไมเขาไม่คิดบ้างหัวใจของความสูญเสียมันเป็นแบบไหน
2: เราไม่ปล่อยเรื่องนี้แน่ๆค่ะ
4: ยังไงก็ไม่ปล่อยครับพี่หมวย
2: ค่ะ
4: ผมบอกพี่น้องประชาชนได้เลยผมก็เดินหน้าเต็มที่ก็ไม่เดินหน้ากฎตามกฎหมายทุกหน่วยงานนะหลังจากเนี้ยเพราะไงคุยไงต้องเคารพกฎหมายไทยฮะอยู่พื้นแผ่นดินไทยมาทำเด็กไทยเนี่ยคุณจะลอยหน้าไม่ได้ผมไม่ยอมอ่ะผมบอกได้เลยงานเนี้ยคือพูดง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวกองปราบเนี่ยผมฝากท่านบิ๊กต่อสอบสวนกลางด้วยฮะช่วยกันฮะ
2: ค่ะ
4: แล้วฝากถึงผบ.ตร.คนใหม่ด้วยท่านบิ๊กต่ายแล้วก็ท่านสำราญนวลมาคือพูดง่ายถ้าออกหมายจับแล้วเนี่ยตม.เนี่ยเช็คเลยฮะตอนนี้ปิดประตูเลยครับห้ามออกครับแล้วก็ฝากทางธรรมชาติด้วยฝากผู้บัญชาการทหารบกเลยฮะสั่งการเลยฮะทางธรรมชาติเนี่ยน่ากลัวผมคิดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ถ้าไม่ได้ตัวเนี่ยก็มามอบฮะมามอบก็สู้ไปในชั้นศาลงานเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยชนปุ๊บเนี่ยไม่มีพูดง่ายถ้าเขาเอาเด็กขึ้นรถไปโรงพยาบาล1 2 3แม่บอกผมกระซิบก่อนเข้ารายการโหนกระแสเนี่ยพี่หมวยเขาจะไม่ว่าเลยครับ
1: ครับ
4: นะฮะแต่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการเนี่ยมอบตัวเนี่ยผมฝากหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรีฮะไม่ให้คัดค้านการประกันตัวครับ
2: ค่ะ
4: ไม่ได้ฮะงานนี้ผมไม่ยอม
2: เพราะว่าคืนนั้นกว่าลูกแม่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผ่านไปเกือบชั่วโมง
0: ใช่ค่ะพี่หมวย
2: เดี๋ยวเราพักกันทุ่เดียวนะคะ
9: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาท เมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
13: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูและสปอนทีจี
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: วันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มไปขึ้นศาลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หนุ่มมาทำหน้าที่หมวยอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะเราคุยกันในช่วงทางทีวีได้เห็นถึงความพยายามของแม่คนนึงค่ะตามหาความเป็นธรรมให้กับลูกชายลูกแม่ประสบอุบัติเหตุลูกแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงค่ะปรากฏว่าไปเจอกระบะคันนึงจอดอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารแล้วดื่มเบียร์มา3ขวดเป็นชายชาวจีนค่ะถอยกระบะมาชนกับมอเตอร์ไซค์ลูกชายแม
4: ่ครับ
2: นี่นะคะร้านอาหารมอเตอร์ไซค์ลูกแม่มาทางตรงกระบะถอยมาแล้วก็ชนลักษณะคือเมาหลังจากชนเสร็จไม่ได้มาดูลูกของแม่ไปดูโทรศัพท์แล้วยังมีการพิมพ์ข้อความไปให้กับพนักงานร้านอาหารดูบอกว่าจะเอาเงินเท่าไหร่ขอให้ตอบแต่ว่าไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: ทางพนักงานที่อยู่ร้านอาหารไม่มีใครรับเงินของผู้ชายคนนี้นะคะต้องการเป็นพยานเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องทอมมี่อายุแค่16ปีลงมาจากรถเนี่ยค่ะจะได้เห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้ชายชาวจีนดูแต่โทรศัพท์ขณะที่น้องเองก็นอนอยู่ที่พื้นแม่ตั้งคำถามด้วยนะคะว่าแทนที่จะพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์แล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าจะเอาเงินเท่าไหร่ขอให้ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้อย่าไปตอบคำถามอะไรกับคนที่มาถามแทนที่จะเอาลูกเขาส่งโรงพยาบาลลูกน่าจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่านี้แล้วหลังจากนั้นเขาเดินเข้าบ้านบ้านอยู่ห่างจากร้านอาหารเพียงแค่30เมตรจนถึงวันนี้ค่ะยังไม่สามารถติดต่อผู้ชายคนนี้ได้แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยติดต่อมาหาแม่ด้วยลูกแม่อยู่โรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU 6วันแล้วมาเสียชีวิต27กุมภาพันธ์หลังจากนั้นแม่เดินเรื่องหาหลักฐานทุกอย่างด้วยตัวเองไปสืบมาด้วยว่าผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนลักษณะคือเป็นหมู่บ้านหรูค่ะมีบ้านหรูเป็น10หลังแล้วยังมีการเช่าอาคารพาณิชย์ให้กับพนักงานอยู่เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมากแต่ไม่ได้มาเยียวยาแม่เลยหมายจับออกนะคะแม่เองไปติดต่อที่โรงพักเช้าวันรุ่งขึ้นมีคุณป้าไปเป็นตัวแทน22กุมภาพันธ์แล้วหลังเสร็จงานศพลูกแม่ก็ไปตามเรื่องนี้กับทางสภ.หนองปลือไม่ได้มีความคืบหน้าเลยแม่เพิ่งรู้ว่าหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาคมแต่จนถึงวันนี้7เดือนจับไม่ได้ทั้งที่มีคนเห็นว่าชายชาวจีนคนนี้ยังออกมาให้อาหารสุนัขอยู่ที่หน้าบ้านเราเองพยายามติดต่อกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะระหว่างรอสายของผู้บัญชาการหมออยากถามพี่หมีแบบนี้ว่าขั้นตอนที่ถูกต้องหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วกระบวนการต่างๆต้องเป็นยังไงเผื่อจะเป็น
4: อุ
2: ทาหรณ์เป็นความรู
4: ้
2: ให้พี่น้องประชาชนนะคะเราเองเป็นชาวบ้านไม่รู้กฎหมาย ตกลงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุตำรวจต้องมาในพื้นที่เราต้องดำเนินการยังไง
1: ครับ
2: พี่หมีเชิญค่ะ
1: ครับคือก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่อยากให้มีใครไม่อยากให้เกิดขึ้นทีนี้เรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านข้อกฎหมายครับก็คือมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งพาณิชย์เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์แล้วก็ค่าสินไหมทดแทนและเกี่ยวข้องกับการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต้องแยกกัน4เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าชัดเจนว่าหลังจากที่น้องนะครับน้องเสียชีวิตไปวันที่28กุมภาพันธ์วันที่27นะครับมีการแจ้งเสร็จแล้วก็มาแจ้งการเสียชีวิตที่พนักงานสอบสวนเนี่ยตำรวจเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็คือว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็หลบหนีพอเขาแจ้งแล้วเนี่ยในวันที่2เนี่ยถัดมาอีกวันนึงเขาก็ขอหมายศาลจังหวัดพัทยาในการออกหมายจับทีนี้เนี่ยในกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเขาระบุชัดว่าหลังจากออกหมายจับเนี่ยต้องดำเนินการภายใน15ปีเนื่องจากว่าคดีเนี่ยเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมากกว่า7ปีขึ้นไปอัตราโทษในคดีเนี่ย291คือ10ปีไม่เกิน10ปีถูกไหมครับปรับไม่เกิน 200,000 อันนี้คือเรื่องอาญาส่วนเรื่องคดีกรณีล่าช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานมีข้อพิรุธในการปฏิบัติหน้าที่คือ1หลังจากเกิดเหตุเนี่ยจะต้องมีการเข้าพื้นที่นะครับอย่างที่พี่คิงพูดก็คือว่าหลังจากที่มีวิทยุของปอดิกตึงแรงแต่ที่เขาแจ้งเหตุเนี่ยศูนย์วิทยุตำรวจต้องรับรู้รับทราบอันนี้ปฏิเสธยากว่าไม่รับรู้เพราะว่าผ่านไปบ่ายวันนึงก็ไม่รู้เรื่องครับทีนี้ในการเข้าพื้นที่ของตำรวจเนี่ยจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าแผนที่เกิดเหตุกันพื้นที่ถ่ายภาพถ่ายทั้งหมดแล้วก็จดรายชื่อพยานบุคคลที่ในการทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดยิ่งถ้ารู้ว่าอยู่ตรงนั้นในบริเวณนั้นใกล้ใช่ไหมครับเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนอาจจะจับไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องเข้ากระบวนการในการที่จะให้ไปรายงานตัวพรุ่งนี้เช้าหรือว่าจะจับยังไงก็ว่ากันไปนะครับ
4: เชิญตัว
1: เชิญตัวทีนี้ประเด็นเนี่ยหนึ่งมีการทำแผนที่เกิดเหตุหรือไม่ซึ่งอาจจะไม่มีเพราะว่าปรากฏว่าไม่มีการทำอะไรเลยสองไม่มีการเป่าแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291เป็นหน้าที่ตำรวจที่ต้องตอบคำถามผู้เสียหายให้ได้ว่าทำไมท่านไม่ทำสองระยะเวลาที่ล่าช้าเนี่ยนะครับการล่าช้าเนี่ยก็คือว่ามันเกินมา60วันมันไล่เลียงมาตั้งเกือบ7เดือนจะเข้า8เดือนแล้วเนี่ยตามคำสั่งของสตช.419/2556เนี่ยระบุชัดเจนว่า30วันต้องรายงานผลคดีว่าดำเนินการถึงไหน60วันต้องรายงานว่าถึงไหนอย่างไรหมายจับออกแล้วหรือยังไรยังไงและอันสุดท้ายก็คือว่าส่งอัยการเมื่อไหร่ต้องรายงานผู้เสียหายแต่ท่านไม่ทำนี่คือคำถามที่2ว่าสตช.ต้องตอบประชาชนว่าทำไมท่านไม่ทำ3นอกจากไม่ทำแล้วเนี่ยกระบวนการในการช่วยผู้เยียวยาผู้เสียหายกรณีได้รับสิทธิ์ต่างๆก็ไม่แจ้ง1สิทธิ์ที่เขาควรจะได้ตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์เอาไว้ก่อนนะครับอันนั้นคือฟ้องทีหลังแต่สิ่งที่ควรจะได้คือเรื่องประกันภัยรถยนต
2: ์
1: กับเรื่องประกันภัยบุคคลที่3ภาคบังคับกับประกันภัยอิสระคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้กรณีดังกล่าวเนี่ยของน้องเนี่ยทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยบริษัทกลางประกันภัยผู้สูญหายจากรถเนี่ยเขาให้มา 35,000 เบื้องต้นถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เป็นค่าปลงศพน้องแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยถ้ากฎหมายยังไม่ได้แก้นะครับมันเป็นวิธีปฏิบัติก็คือว่าถ้าน้องเสียชีวิตแล้วน้องไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับน้องได้ 500,000
4: ครับ
1: ไอ้ตรงเนี้ยคปภ.จะต้องประสานกับคุณแม่นะครับกับทางครอบครัวว่าจะเยียวยายังไงส่วนประกันภัยบุคคลที่1นั่นนะครับน่าจะเป็นข้ออ้างของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเบิกยังไม่ได้เนื่องจากว่าเจ้าของรถยนต์ไม่มาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมจะต้องถามตำรวจนะว่ากรณีว่าถ้าท่านไม่จับ7เดือนท่านไม่จับ6เดือนท่านไม่จับตั้งแต่วันที่2มีนาเนี่ยทำไมท่านไม่มีหมายเรียกแล้วก็เชิญตัวเจ้าของรถมาเขาเป็นคนไทยถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ทำหรือยังถ้าไม่ทำท่านต้องอธิบายโดยชอบด้วยกฎหมายว่าทำไมไม่ทำถูกไหมครับทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าในกรณีที่เสียชีวิตลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองของกระทรวงยุติธรรมครับซึ่งคุณแม่ทำแล้วแต่มันก็มีคำถามอีกนะครับว่าแทนที่จะทราบจากพนักงานสอบสวนไอ้ใบเหลืองเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนท่านก็ไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายไปทราบจากเพื่อนซึ่งผมทราบว่าตามพ.ร.บ.เนี่ยนะฮะเขาให้ไม่เกิน 300,000
4: ครับผม
1: ส่วนจะเท่าไหร่ก็ต้องไปคุยกับยุติธรรมจังหวัดซึ่งท่านน่าจะให้อยู่แล้วครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่สุดอันสุดท้ายก็คือว่าในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและตำรวจนะครับการที่ท่านจับไม่ได้หรือการที่ท่านบอกว่าน่าจะ1 2 3 4 โดยระยะเวลา 7-8 เดือนอธิบายโดยชอบด้วยกฎหมายยากเพราะฉะนั้นท่านต้องมีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการมาอธิบายผู้เสียหายนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างที่พี่คิงบอกว่าอาจจะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ว่าพนักงานสอบสวนนะครับแต่ท่านต้องอธิบายให้ผู้เสียหายทราบให้ได้ว่าท่านมีเหตุอย่างไรที่ไม่จับ และไม่เรียก7เดือน8เดือนครับส่วนท้ายที่สุดข้อกฎหมายที่ผมจะนำเรียนก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จ่ายไปล้าน2ล้าน3หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเงินที่ได้รับมาเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบคลุมความเดือดร้อนที่คุณแม่กับคุณพ่อได้รับเนี่ยก็สามารถไปตั้งฟ้องเป็นคดีแพ่งได้อีกแต่ก่อนจะตั้งฟ้องเป็นคดีแพ่งถ้าคดีนี้นะครับตำรวจรวบรวมสำนวนส่งฟ้องไปที่พนักงานอัยการสามารถที่จะยื่นไปที่ชั้นอัยการตามป.วิอาญามาตรา 44/1 ในการขอให้เรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ด้วยอีกทางหนึ่งแล้วถ้ายังไม่พอก็สามารถไปฟ้องศาลแพ่งได้ครับพี่หมวยฟ้องสินไหมทางละเมิดตามมาตรา420ประกอบมาตรา437ก็คือขับรถแล้วก็ไปชนคนที่เสียชีวิตต้องชดใช้ตามมาตรา443เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกี่ยวพันทั้งพรบกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งพรบจราจรแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยทุกอย่างต้องครอบคลุมตามที่ผมกราบเรียนมาข้างต้นเนี่ยครับผม
2: ค่ะนั่นแสดงว่ากรณีของน้องมอเตอร์ไซค์น้องได้เบื้องต้นไป 35,000
1: ครับผม
2: ในการมีพรบถ้ามีพรบแล้วมีผู้เสียชีวิตก็คือต้องได้อีก 500,000
1: ถ้าน้องไม่ผิด
2: ถ้าน้องไม่ผิดแต่ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับเขาแล้ว
1: ออกหมายจับแล้วก็มีการกล่าวมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา291ซึ่งแสดงว่าเขาน่ะผิดไม่ใช่น้อง
4: ทางนี้ก็ต้องได้เงิน
2: ได้อีก 500,000
4: ครับครับตำรวจแจ้งแล้วอ่ะ
1: ครับ
4: ตามหมายจับ
2: ค่ะแล้วตรงนี้เราต้องติดต่อไปทาง
1: คปภ.ก็ได้ครับ
2: อ๋อติดต่อคปภ.ได้เลย
1: แรกเนี่ยก็คืออย่างงี้ครับรัฐเขามอบหมายให้บริษัทกลางประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยฮะบริษัทกลางเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องพรบ.บุคคลที่3
2: ค่ะ
1: ลองติดต่อเขาก่อนเขาว่ายังไง
0: ไปแล้วค
4: ่
0: ะ
4: ไปมาแล้ว
2: เราว่ายังไงคะ
0: เราก็ได้ใบมาค่ะพี่หมวย
1: ครับ
4: ไหนใบอยู่ไหนครับ
2: ได้ใบมาเป็น
0: เกี่ยวอยู่กับหน้าผู้หญิงอะ
2: ค่ะอ๋อใบที่พยายามติดต่อทางเจ้าของรถใช่ไหมคะ
0: ค่ะเป็นจากสำนักงานคปค.ค่ะน
2: ี่
0: เลยค
1: ่
0: ะ
1: คปพ.
2: คปพ.ใช่ค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะได้ใบมาตั้งแต่6กรกฎาคม
1: ครับผม
2: เป็นใบนี้
1: กรกฎาบันทึกชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนครับ
2: ตอนนี้เราเองก็กำลังพยายามติดต่อทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ค่ะหลายๆคำถามที่มหาหมีตั้งไว้ทำไมไม่จับ ทำไมไม่มีการเป่าแอลกอฮอล์ทำไมไม่มีการลงจุดเกิดเหตุไม่มีการทำแผนที่เกิดเหตุแล้วไม่ตามไปควบคุมตัวทั้งนั้นที่ทราบว่าทางผู้ต้องหาก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็รอคำตอบจากทางตำรวจ
1: อันนี้เป็นเรื่องของประกันภัยที่เขาทำประกันภัยชั้นหนึ่งครับ
2: อันนี้เป็นฝั่งของกระบะ
1: ของฝั่งรถกระบะครับฝั่งรถกระบะอันนี้ให้เขาตามอันนี้ให้เขาตามครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของรถจะต้องมาดำเนินการร่วมครับ
2: ที่เจ้าของรถต้องมาเซ
1: ็
2: นที่คุณแม่พยายามตามอยู่ใช่
1: ไหม
2: ครับ
1: แต่คนละอย่างกับที่ผมบอกเมื่อกี้ซึ่งเป็นประกันภัยบุคคลที่3ที่รัฐคุ้มครอง 500,000 กรณีเสียชีวิตแล้วไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดครับ
2: ค่ะงั้นแสดงว่าคุณแม่ก็สามารถไปตามที่คปภ.ได
1: ้อีกครับ
2: ค่ะ
1: สอบถามไปที่บริษัทกลางประกันภัย
2: ค่ะ
1: บริษัทกลางครับพรบ.ป้ายวงกลมอะครับเขาจะมีบริษัทกลางมีสายด่วนครับลองถามถ้าไม่ได้เรื่องติดขัดอย่างไรก็แจ้งไปที่คปภ.คุ้มครองผู้ประสบภัยเกี่ยวกับประกันภัยครับเขาจะมี
4: เดี๋ยวค่อยไป
1: เขาจะดูแลถ้าระเบียบกฎหมายไม่เปลี่ยนนะครับจะได้อีก 500,000 ครับผม
2: ค่ะเราเองก็พยายามติดต่อคปภ.เหมือนกันนะคะแต่เหมือนกับว่าทางคปภ.จะติดประชุมเมื่อถามพี่หมีอย่างนี้นิดนึงค่ะว่ากรณีมอเตอร์ไซค์ของน้องแล้วก็ตัวรถกระบะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าทางคู่กรณีทางเจ้าของรถเขาจะทำติดต่อเรื่อง 500,000 ให้น้องได้เลยไหมคะเพราะว่าทางน้องเป็นฝ่ายถูกใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เขาจะได้ 500,000 จากรถคันใดคันหนึ่ง
1: คันใดคันหนึ่งครับ
2: ให้คันนี้ทำให้แม่เลยได้ไหมคะแม่จะได้ไม่ต้องไปติดต่อ
1: ทำได้ครับจากคันใดคันหนึ่งครับพรบ.บุคคลที่3คันใดคันหนึ่งแต่ทีนี้ต้องดูเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องรอถึงคดีถึงที่สุดหรือไม่อย่างไรแต่ว่า
4: ศาลสั่งที่สุด
1: ใช่ครับแต่ว่าจากที่ทราบมาแล้วก็วิธีการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถที่จะจ่ายได้เลยสามารถที่จะจ่ายได้เลยก็ต้องไปดูระเบียบตรงนั้นด้วยเผื่อเขามีแง่มุมอะไรต่างๆแต่ 500,000 เนี่ยเขาจ่ายครับยกเว้นผู้เสียชีวิตเนี่ย มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเช่นมอเตอร์ไซค์คันนึงมากัน2คนคนซ้อนเนี่ยนะสมมุติว่าเสียชีวิตทั้งคู
2: ่
1: คนที่ขับเนี่ยสมมุติอาจจะเมานู่นนั่นเนี่ยอาจจะได้แค่ค่าทดแทนปกติ 35,000 แต่ว่าคนที่นั่งซ้อนเนี่ยจะไม่มีความผิดร่วมเลยจะได้ 500,000 ด้วยครับ
2: แต่กรณีของน้องคือน้องมาคนเดียวอยู่แล้ว
1: น้องมาถูกต้องครับ
2: น้องมาถูกต้อง
1: เท่าที่ดูนะฮะเท่าที่ดูอย่างเงี้ยคือน้องมาเลนปกติเสร็จแล้วในการที่คุณจะถอยเนี่ยในการถอยเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรเนี่ยคุณจะต้องดูก็คือว่าขับรถเนี่ยใช้ความระมัดระวังดุจวินยูชนจะใช้แต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณก็ไม่จอดช่วยเหลือไม่แสดงตนอันนี้ก็ผิดพรบจราจรนำไปสู่การผิดกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเท่าที่ดูตามข้อที่จริงตรงนี้นะครับดูแล้วเนี่ยรถใหญ่ยังไงก็ปฏิเสธความผิดไม่ได้ครับ
2: แล้วไม่ได้เปิดไฟด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ไหมคะไปขอทานคือแบบก็
4: ออกมาเลย
2: อยู่ดีก็ออกมาเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาเมาไม่มีสติอะค่ะพี่หมายหนูเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ธงของคุณแม่วันนี้ต้องการอะไรบ้างคะ
0: หนูต้องการให้ตำรวจจับกุมตัวนาย
2: ชายชาวจีนคนนี้ให้ได
4: ้
2: ค่ะ
0: เพราะว่าจะได้ความยุติธรรมกลับมาสู่ครอบครัวเราบ้างค่ะเพราะทุกวันนี้หนูก็น้อยใจนะคะว่าตำรวจทำไมไม่ยอมทำให้คดีของลูกชายหนูบ้างหนูคิดว่าเขาไปชนเสาไฟฟ้าหนูปลอบใจตัวเองว่าเขาไม่ได้ถูกในกึ่งจีนคนนี้ทำแบบเขาคงขับไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็หัวฟาดแล้วก็หนูถึงมีชีวิตอยู่ได้ค่ะเพื่อปลอบใจตัวเองประมาณนี้ค่ะพี่
1: มวยครับ
4: ให้พี
1: ่ท่านเรียนเพิ่มเติมเรื่องการทำงานของพนักงานสอบสวนนะครับของตำรวจเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือผู้ในฐานะนักกฎหมายนะครับแล้วก็ติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบสวนประจำจริงๆเนี่ยขั้นตอนการทำงานของพนักงานสอบสวนจริงๆก็น่าเห็นใจในขั้นตอนงานเขาเยอะแล้วพนักงานสอบสวนในเมืองไทยน้อยแล้วคดีต่อคนเนี่ย 2-300 คดีไอ้ตรงเนี้ยเราเข้าใจแต่กระบวนการเนี่ยในการที่จะเร่งรัดคดีใดเนี่ยต้องดูด้วยว่าเป็นเหตุอุกชะกันหรือเปล่ากรณีดังกล่าวน้องเป็นเยาวชนแล้วน้องเสียชีวิตน้องเสียชีวิตแล้วครอบครัวไม่รับการเยียวยาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านก็ต้องให้ความแทนที่จะอย่างนั้นท่านก็ต้องเมตตาผู้เสียหายเขาด้วยคดีไหนที่เร่งได้ท่านก็ต้องเร่งให้ครับทีนี้ผมถึงใช้คำว่าท่านก็ต้องให้คำอธิบายที่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายว่าติดขัดเรื่องอะไรยังไงแต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้นะครับหลักฐานเชิงประจักษ์มีแม้กระทั่งหมายจับไม่มีทางที่จะไม่จับหรือละเว้นปฏิบัติได้เพราะว่าถ้าท่านไม่ทำเลยผู้เสียหายก็ต้องใช้สิทธิ์อย่างที่พี่จ๋าเขาพูดว่ายังไงก็ต้องไปตรงนั้น
4: คร
1: ั
4: บ
1: แต่ยังไงก็ต้องคุยกันก่อนว่าทำยังไงให้เร็วที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องรีบเยียวยาผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
2: และตอนนี้ค่ะเราอยู่ในสายกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศสวัสดีค่ะท่านผู้การ
15: สวัสดีครับคุณหมวยครับ
2: ค่ะผู้การครับหมวยอยู่กับผู้เสียหายแล้วก็อยู่กับจ่าคิงแล้วก็อยู่กับมหาหมีด้วยท่านผู้การทราบเรื่องของคุณแม่ที่ออกมาตามเรื่องที่ลูกชายอายุ16ถูกตะบะชาวจีนถอยชนใช่ไหมคะท่านตามอยู่ไหมคะ
15: ครับประมาณ7เดือนแล้วประมาณ3-4เดือนแล้วครับ
2: ค่ะ7เดือนค่ะท่านผู้การคะ
15: คร
2: ับ ทำไมมันล่าช้าขนาดนี้คะ
15: ในขั้นตอนกฎหมายนะครับดำเนินคดีเรียบร้อยนะครับออกหมายจับผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วก็ทำวอตลิสต์ไปตามสนามบินหรือว่าช่องทางที่เป็นด่านชายแดนทั้งหมดแล้วนะครับถ้าผู้ต้องหามีการไหวหรือออกนอกประเทศจะต้องโดนจับกุมทันทีนะครับในส่วนของการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับทางกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีร่วมกับสืบตำรวจภูธรภาค2ก็ได้ส่งหมายจับไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ติดตามสืบจังครับไม่ได้ทิ้งคดีนี้เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเกิดคดีใหม่ๆเนี่ยนะครับท่านผบ.ตร.ท่านกิติรัตน์เนี่ยก็กำชับคดีนี้เพราะว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจรอดำเนินการอย่างเต็มที่ครับแต่ในการจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำความผิดเนี่ยนะครับก็ไปได้ไปค้นที่บ้านไปดูอะไรต่างๆครบเขาไม่ได้อยู่กลับมาบ้านเลยตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับทำตามตลอดแต่ที่ยังทำไม่ได้ก็คือจับตัวผู้ต้องหามาแต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็กำลังตรวจสอบว่าเอกสารที่เรามอบเรื่องให้ไปทางหน่วยงานที่เป็นคนออกหมายแดงเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการว่าเขาออกหมายแดงหรือการเผื่อเขากลับไปประเทศเขาหรือไปปรากฏตัวที่ประเทศใดนะครับเราก็มีการจับกุมมาดำเนินการได้ครับ
2: ค่ะ
15: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะท่านผู้การคะสงสัยอีกค่ะทางคุณแม่บอกว่าเห็นเขาออกมาให้อาหารสุนัขที่หน้าบ้านไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าคนระดับนี้เขาไม่ให้อาหารสุนัขหรอกค่ะแล้วก็ไม่ได้ตามไปดูที่บ้านนะคะ
15: ให้เบอร์ผมกับคุณแม่ได้เลยถ้าพบเจอที่ไหนครับตำรวจคดีนี้ไม่ได้ทอดทิ้งครับถ้าเป็นข้อมูลจริงๆอ่ะเขามีหมายจับอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะตำรวจสภ.เมืองชลบุรีหรือว่าตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตำรวจทั้งประเทศจับกุมได้หมดเลยครับเพราะว่าหมายจับเราเป็นสากลครับ
1: ครับ ท่านผู้การครับขออนุญาตนะครับผมมหามีครับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนานะครับท่านผมสอบถามท่านประเด็นที่หลังจากที่เกิดเหตุนะครับเห็นคุณแม่บอกว่าไม่มีตำรวจไปในที่เกิดเหตุเลยครับจนกระทั่งอีกวันหนึ่งก็คุณป้าซึ่งเป็นญาติของน้องเนี่ยนะครับไปแจ้งความเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ยังไม่ทราบเลยครับว่ามีเหตุทั้งที่ป้อมตำรวจอยู่ห่างไม่น่าเกินร้อยร้อยสองร้อยไม่น่าเกินนั้นนะครับ
0: ประมาณ5นาทีถึงครับ
1: ประมาณ5นาทีถึงครับ
15: เดี๋ยวประเด็นในรายละเอียดที่ในเรื่องคดีที่ถูกในระดับตำรวจภูธรนะครับอยากให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเป็นคนตอบดีกว่าครับถ้าผมตอบไปเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดมันตรงไม่ตรงก็จะเกิดความเสียหายไม่ว่ากับทางตำรวจหรือทางผู้เสียหายนะครับแต่ในเรื่องทางคดีที่เป็นแพทเทิร์นสำคัญในทางกระบวนการในการกฎหมายทั้งหมดเนี่ยเราดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้วครับนะครับที่ตอนนี้ที่ประสานมาผมก็กำลังเร่งเรื่องหมายแดงให้ออกมานะครับเผื่อเขาหลบออกนอกประเทศไปแล้วจะก็มีการดำเนินการจับกุมได้แต่รายละเอียดเรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับใช้สอบถามกับทางระดับสถานีตำรวจภูธรจะให้คำกระจ่างได้ถูกต้องมากกว่านะครับ
4: ท่านครับท่านครับขออนุญาตนะผมจ่าคิงครับท่านครับไอ้อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขอฝากว่าผู้บังคับการคนเก่าและคนใหม่ด้วยท่านเอาอย่างนี้ได้ไหมท่านคำสั่งผบ.ตร.เนี่ยสำนักงานชาติเนี่ยเขามีงบประมาณติดกล้องอ่ะผมอยากให้ทางจังหวัดน่ะลูกน้องท่านน่ะไปติดกล้องได้ไหมบริเวณนั้นทั้งหมดเลยจะได้
15: มีความเชื่อมโยงครับเป็นไอเดียที่ดีมากเดี๋ยวผมดำเนินการเลยครับดำเนินการให้เลย
4: ติดกล้องดีท่านติดต้องให้หมดเลยฮะตามโรงงานที่คนจีนอยู่ครับท่านครับเพราะมันมีกล้องวงจรปิดนะของสำนักงานชาตินะงบประมาณก็ได้
15: ครับในส่วนที่เรามี
4: ทั้งหมดเลยครับ
15: แล้ว
4: ท่าน
15: จะมีการ
4: เคลื่อนไหว
15: เลย
4: ครับท่าน
15: ครับ
4: ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับท่านท่านรู้แน่นอนนะมาเนี่ย
2: ค่ะค่ะได้ค่ะท่านผู้การคะคุณแม่มีอะไรอยากจะพูดกับท่านอ
4: ยากคุยตั้งหนึ่งนาทีครับท่าน
2: ท่านผู้การค
0: ่
2: ะ
0: ผมอยากทราบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายแดงอีกหรอคะ7เดือนแล้ว
15: หมายแดงต้องเรียนนิดนึงครับหมายแดงไม่ได้ออกโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นกองการตำรวจสากลนะครับแต่หมายจับเนี่ยของเราใช้ได้ทั้งทั่วราชอาณาจักรไทยอยู่แล้วครับถ้าเขายังอยู่เมืองไทยเนี่ยสามารถจับกุมได้แน่นอนแต่หมายแดงเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเขาไปโผล่ที่บ้านเกิดเขาหรือประเทศอื่นๆที่เขาไปโผล่โดยใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมเนี่ยนะครับก็สามารถจับกุมมาดำเนินการที่ประเทศไทยได้เลยครับเหมือนกับเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่เราไปจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนที่ฆ่าคนที่เมืองจีนมาหลบหนีมา30กว่าปีนะครับเจ้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมไปดำเนินการส่งให้ประเทศจีนดำเนินคดีได้นะครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เป็นสากลอยู่แล้วนะครับ
2: ค่ะท่านผู้การคิดว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในเมืองไทยไหมคะ
15: ผมไม่อยากคาดเดาครับทำงานตามพยานหลักฐานดีกว่าครับ
1: ไม่เราท่านได้เช็คสตม.ไหมครับว่ามีหลักฐานการ
15: เข้าออกประ เทศไหมครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันแรกเลยครับเราทำวอตลิสต์ไปทุกจุดที่ผ่านด่านที่เป็นด่านพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดสนามบินทั้งหมด
1: หมายความว่าไม่มีรายงานว่าออกนอกประเทศใช่ไหมครับ
15: เกิดเหตุเลยครับ
1: ไม่มีรายงานว่าออกนอกประเทศใช่ไหมครับ
15: ยังไม่มีครับไม่มีครับถ้ามีปุ๊บมันพอเขาไปใช้พาสปอร์ตปุ๊บมันจะเด้งขึ้นในจอคอมทันทีครับ
1: แสดงว่าอยู่ในประเทศ
15: ทางตำรวจตม.ก็ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีดีหลายเคสที่ผ่านมาครับ
1: ท่านครับผมเรียนถาม
15: ออสเตรเลียก็สามารถจับกุมได้ภายในเวลา 4-5 ชั่วโมงก
1: ็ท่านฮะผมเรียนถามจริงเคสเนี่ยครับน้องเป็นเยาวชนนะครับแล้วระยะเวลามันเนิ่นนานเนี่ยเอาจริงๆว่าภูธรจังหวัดชลบุรีกับสภ.พื้นที่เนี่ยครับคิดว่าจะจับผู้ต้องหารายนี้ได้ไหมครับ
15: การดำเนินการเต็มที่แต่การจะบอกว่าจับได้หรือไม่ได
0: ้กี่เปอร์เซ็นต์คะหลับแบบสามารถที่จะการ
15: ัน
0: ต
15: ีให้ขอบอกว่าทำให้ดีที่สุดดีกว่าครับการจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออะไรมันไม่ใช่การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับการจับคนร้ายเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดดีกว่าครับในการจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับขอให้ความไว้ใจได้ครับหลายๆคดีที่ผ่านมาตำรวจภูธรชลบุรีก็ทำผลงานให้สื่อหรือทางเห็นอยู่แล้วว่าในยุคที่ผมเป็นผู้บังคับการเนี่ยนะครับคดีไม่ว่าจะเป็นหมิงเฉินหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เคยทอดทิ้งนะครับเราทำอย่างเต็มที่ตามกระบวนการทางกฎหมายทางอัยการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดศาลพัทยาผู้พิพากษาต่างๆนะครับทำงานร่วมมือเป็นทีมเดียวกันทุกอย่างนะครับเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งที่มาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้งหมดครับนะครับขออนุญาตให้สัมภาษณ์แค่นี้นะครับ
4: ท่านขออนุญาตครับท่าน
2: ผู้การคะอีกนิดนึงค่ะผู้การ
4: ครับท่านครับท่านอย่าลืมผมขอความอนุเคราะห์ด้วยท่านนะปิดไปแล้ว
2: ท่านผู้การต ัดสายไปแล้วแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
4: ท่านนะท่านจะรู้เลยใครเข้าออก
2: ค่ะพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศท่านเองบอกว่าตำรวจจะทำดีที่สุด
1: ครับ
2: ก็ไม่ได้บอกว่าจะจับได้หรือไม่ได้แล้วก็ไม่หมวยถามว่าคิดว่าตอนนี้อยู่ในไทยไหมท่านบอกว่าทำตามพยานหลักฐาน
1: คร
2: ับ ค่ะแล้วก็หมายแดงก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการประสานอยู
1: ่ครับผม
2: ก็
0: นานแค่ไหนหนูก็ไม่มีคำตอบ
2: เมื่อกี้หมวยจะถามคำถามอีกคำถามนึงว่าท่านประมาณการว่าน่าจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการติดตามอยากถามแต่ว่าพอดีท่านวางไป
4: ไม่จริงๆเนี่ยพี่ทนายพี่หมวยผมเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยฮะสำนักหน่วยชาติครับก็เดี๋ยวฝากถึงท่านบิ๊กต่อด้วยผู้บัญชาการสอบสวนกลางไม่ยากฮะจับตามหมายจับของศาลพัทยาเลยก็ไปตรวจค้นบ้านดิคุณก็ส่งสื่อไปเลยไปเฝ้าเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยให้เหมือนเข้าเวร
2: อ
4: ะไปตั้งตีสองตีสามแล้วก็ทางจังหวัดชลบุรีภาคสองอะติดกล้องครับมันมีงบประมาณไหมติดกลางซอยท้ายซอยบล็อกอะที่เขาอยู่นักธุรกิจอะแล้วผมบอกได้เลยเขามีลูก3คนมีธุรกิจยังไงต้องกลับมาไทยครับแล้วเผลอๆผมฟันธงว่าตอนนี้อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยไปติดกล้องแล้วทางผู้บังคับการนะเชื่อผมเดี๋ยวมีพยานหลักฐานการเคลื่อนไหวเพราะพวกนี้ชอบมาเข้าบ้านประมาณตีสองตีสามเขามีหมายจับแล้วคุณก็เข้าตรวจค้นเลยครับ
2: ค่ะ
0: เพราะเขาจะอยู่เซฟเฮาส์อะค่ะพี่หมวยเขาจะ
2: เซฟเฮาส์ที่แม่นกให้หมวยดูแต่ว่าเราไม่สามารถจะให้
0: คนเข้ายากมากๆค่ะบริเวณนั้น
2: เขาจะทำดูได
0: ้ลึกลับแล้วก็เลี้ยงสุนัขไว้เยอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าไปตรงนี้หนูรับรองว่าเขาอยู่ที่นี่แหละค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะแต่ข้อมูลนี้แม่นกได้ให้ทางตำรวจแล้วหรือยังคะข้อมูลเซฟเฮาส์
0: ใช่ค่ะให้ไปค่ะเขาบอกว่าจะมาไล่กล้องให้หนูหนูก็นั่งรอไปเถอะค่ะวันนั้นที่หนูไปนะคะไม่ใช่ว่าหนูไม่ไปที่มีคนเห็นว่าเขาให้อาหารสุนัขอยู
2: ่ค่ะ
0: หนูไปค่ะ
2: เราเองก็พยายามติดต่อทางผู้กับแล้วก็รองผู้กับของสภ.หนองปลือนะคะท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนตำรวจสภ.หนองปลือติดต่อทีมงานมายืนยันว่าได้ไปที่เกิดเหตุในคืนวันที่21กุมภาพันธ์ช่วง 20:30 น
0: ไม่
2: ตำรวจไปถึงเท่าไหร่นะคะ3:55แสดงว่าตอนนั้นคือเวลาที่เอาตัวน้องส่งโรงพยาบาลแล้ว
4: ไปแล้ว
2: ตำรวจไปที่เกิดเหตุ
0: แต
2: ่มีคนบอกแม่ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: พนักงานร้านอาหารได้บอกแม
0: ่ไม่บอกค่ะ
1: แล้วตำรวจได้ทำแผนที่เกิดเหตุไหม
0: ไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีการว่ากั้นหรือเอาสเปรย์ไปฉีดอะไรไม่มีค่ะ
1: อันนี้พิสูจน์ได้โดยวงจรปิดไปไม่ไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: วงจรปิด
2: ได้ค่ะแล้วก็เจ้าของรถที่หมวยสงสัยอย่างนึงพี่หมีจ่าคิง
4: ค
2: ือตั้งแต่เกิดเหตุเขาก็ยังไม่ได้เรียกเจ้าของรถมาเลย ใช่ไหมคะหมายถึงทางตำรวจ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละคือต้องเรียกเจ้าของรถนะเพราะว่าผู้ครอบครองรถ
2: ตำรวจส่งภาพมายืนยันว่าตำรวจไปจุดเกิดเหตุก็คือ20กุมภาคือภาพนี้เป็นภาพจากกล้องตำรวจค่ะภาพที่ตำรวจส่งมายืนยันว่าตำรวจไปในจุดเกิดเหตุ
1: แล้วตำรวจไปแล้วตำรวจไปก็มีคำถามว่าทำไมตำรวจไม่ตามหาผู้เสียหายล่ะครับ
0: เพราะบ้านเขาก็อยู่ใกล้มากๆค่ะมองเห็นบ้านเขาเลยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ตามหาแม่ไม่ได้สายจากตำรวจเลย
0: ไม่ได้สายค่ะ
1: แล้วการตามหาไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่พี่จ่าคิงบอกว่า
4: ไม่ยากหรอก
1: คือไปส่งที่ไหนเขาก็รู้อยู่แล้ววิทยุใช่ไหมครับก็ต้องทราบกันว่าอยู่ที่ไหน
4: ไม่รู้ได้ไง
2: แม่ก็ไม่ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยเออทางตำรวจไม่ตามไปหาแม่ที่โรงพยาบาล
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ตามจับตัวชายชาวจีนด้วย
1: ก็น่าก็มีพิรุธอ่ะให้ผู้เสียหายตั้งคำถามได้ครับ
2: ตำรวจส่งมาแค่นั้นเองเหรอคะ20กุมภาพันธ์เมื่อกี้นี้มีแค่ภาพเดียวที่ตำรวจส่งมาให้
1: มีรูปตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมครับลงบันทึกทำแผนที่แต่ไม่เจอ
16: แล้วก็เขาอ้างว่าทางฝั่งคนจีนเนี่ยเขาไปดูที่บ้านแล้วแล้วก็ถึงไปอยู่ที่บ้านมันก็สอบพอกับที่แม่เล่าว่าคนจีนกลับเข้าบ้านแล้วมีรถออกมาร
2: ับ
16: ไป
2: ค่ะจริงๆยังสงสัยเรื่องเจ้าของรถ
1: ครับ
2: ว่าทำไมขนาดทางแม่สามารถไปตามเจอว่าใครคือเจ้าของรถคันนี
1: ้
2: ส่งไลน์ไปคุยเขาไม่ตอบแต่ว่าตำรวจไม่เชิญตัวเจ้าของรถมา
1: ครับ
2: อัน
1: ออกหมายเรียก
2: แล้ว1ครั้ง ค่ะ
1: ออกหมายเรียกแล้วไม่มาก็ต้องออกหมายจับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ในการกระทำความผิดเขาต้องมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าเขาเป็นคนขับหรือไม่ใช่ขับเขาก็ต้องมาชี้แจงใช่ไหมครับ
4: ว่าได้ไปด้วยไหม
1: หรือไม่อย่างไรครับ
2: แล้วแม่ไลน์ไปหาตั้งแต่วันที่3กันยายน
1: ไม่ตอบ
2: ไม่ตอบเลยถ้าดูอยู่ก็อยากให้ตอบไลน์ของคุณแม่นะคะคุณแม่เองไม่ได
0: ้ต้องการ
2: อะไรเลยต้องการแค่มาเซ็นอย่างเดียว
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ให
0: ้พี่เขาม
4: าเซ็นดังๆเลยครับ
0: หนูอยากให้พี่ติดต่อหนูมาเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทำผิดพี่ไม่ได้เป็นคนขับรถพี่เป็นแค่เจ้าของรถตอนนี้หนูแค่อยากได้ลายเซ็นของพี่หนูจะได้เงินจำนวนนั้นนะ

0: ให้ศาล
1: เป็นคนตัดสินว่าหนูไม่อยากเจอแบบนี้พี่หมวยพี่ต้องมาดูว่าใบมรณะลูกหนูอะไร
2: คือเรื่องนี้สะเทือนใจถึงขนาดที่แม่ต้องคิดว่ากระบวนการยุติธรรมมันพึ่งไม่ได้อะค่ะจนแม่ต้องปลอบใจตัวเองว่าลูกชายแม่
1: ขี่รถไปชน
2: เสาไฟฟ้า
1: แล้วก็เสียชีวิตกระทัน
0: พี่หมวยเชื่อไหมนี่ทนายเห็นอย่างเนี้ยกลับไปอ่ะเขากินยานะล้มทั้งเป็นนะเพื่อหลับไปเลยฮะกินยา
1: เพราะถ้าหนูไม่กินมันก็นอนไม่ได้เพราะว่าลูกมันก็จะขึ้นมาตลอดเวลา
3: เข้าใจเลย
0: กินยาเนี่ยหัวอกพ่อแม่
3: ผมอยากจะแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายท้ายที่สุดแล้วถ้าเราจะต้องมารออยู่ตลอดเวลาก็ต้องใช้กระบวนการในการที่จะเร่งรัดทีนี้เนี่ยโดยการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาจะมีตามลำดับชั้นใช่ไหมครับมีระดับผู้บังคับการจังหวัดที่ท่านโฟนอินเข้ามาถ้ายังไม่มีความคืบหน้าอย่างไรก็ต้องไประดับกองบัญชาการภาคหรือไประดับตลอครับซึ่งตรงนี้ก็มีช่องทางในการที่จะไปร้องเพื่อให้เร่งรัดกระบวนการได้อยู่นะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรพี่หมวยผมคิดว่าท่านบิ๊กต่อเนี่ยทำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกองปราบเคียงข้างพี่น้องประชาชนผมว่าถ้าท่านบิ๊กต่อสั่งการเองผมว่าโอเคครับแล้วเดี๋ยวงานเนี่ยผมก็เดินหน้าอาจจะไปยื่นหนังสือต่อท่านบิ๊กต่ายหรือท่านตำรานนวลมาต่อไปครับ
2: ค่ะเมื่อเช้านี้ทราบว่าทางจ่าคิงก็ไปกองปราบ
0: ไปกองปราบนะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวผมดูเวลาคุยกับเจ้าที่กองปราบว่าอาจจะเข้ากองปราบเขานัดผมไว้ประมาณบ่ายโมงฮะบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามครับเพราะเมื่อเช้าพอดีนัดกันเรียบร้อยแล้วครับก็ผมก็เดินหน้าช่วยเหลือไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
2: ค่ะสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากทางตำรวจนะคะให้เร่งรัดทำคดีให้กับคุณแม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสงสารคุณแม่นะคะโดยเฉพาะที่แม่บอกว่าทุกวันนี้ต้องคิดว่าลูกขับรถชนเสาไฟ
1: ค่ะแล้วก็เสียชีวิตเอง
2: ไม่มีคู่กรณี
1: ไม่มีคู่กรณี
2: ถ้าบอกกับตำรวจได้บอกกับคู่กรณีได้แม่อยากพูดอะไรคะเชิญค่ะ
1: หนูก็อยากให้ชาวจีนคนที่ทำลูกคนที่ทำทอมมี่อะค่ะให้ออกมาคุยกันเจรจาว่าจะทำยังไงเพราะอุบัติเหตุหนูก็รู้ว่ามันเกิดได้ทุกเมื่อค่ะแต่เมื่อมันเกิดแล้วคุณก็เป็นพ่อคนเหมือนกันคุณต้องเดินหนีแล้วก็ทิ้งลูกฉันไว้ให้นอนเดียวดายแล้วก็ตายเป็นเหมือนสุนัขที่สุนัขคุณยังให้อาหารเขาได้แต่สำหรับลูกฉันฉันอยากให้คุณมองลูกฉันเป็นคนเหมือนกันคุณก็มีลูกตั้ง3คนคุณก็น่าจะเข้าใจหัวอกของคุณนะคะแล้วก็ฝากพี่ที่เป็นเจ้าของรถก็ออกมาเซ็นให้หนูจะได้จบจะได้พี่จะได้ไม่ต้องมีหมายไปที่บ้านของพี่ค่ะแค่นี้ค่ะ
2: เจ็บปวดนะคะคนก่อเหตุก็มีลูกตั้ง3คนน่าจะเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อว่ารู้สึกยังไง
1: ค่ะ
2: นี่คือเด็กอายุ16น้องทอมมี่
1: ค่ะ
2: อนาคตไกลเป็นนักกีฬามีความสามารถหลายอย่างเป็นเด็กเรียนดีด้วย
1: ใช
2: ่ค่ะไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่หนักใจนะคะต้องมาจบชีวิตลงด้วยความประมาทของผู้ชายคนนึงแล้วหลังจากที่ประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่รับผิดชอบใดๆเลยผ่านมาแล้ว 7-8 เดือนนะคะคุณพ่อเองมีอะไร
0: พูดหน่อย
1: นี่จะพูด
4: ไม่ไอ้คิดแบบนี้สมมติคนมาเมืองไทยคนจีนมาหรือฝรั่งต้องสแกนนิ้ว
2: ค่ะ
4: ทำไมดูพาสปอร์ตอย่างเดียวมันเขาก็สแกนด้วยเขามาใช่ไหมแล้วเราจับคนผิดไม่ได
2: ้
4: ต้องดู2 อย่างเขาเปลี่ยนพาสปอร์ตได้แต่ว่าเปลี่ยนยูได้ไห
2: ม
4: เปลี่ยนได้ไหมไม่ได
2: ้
4: ต้องจับได้เลยใช่คิดถึงลูกมากไอ้คุยไม่ได
0: ้ครับไม่อยากคุย
2: เข้าใจความรู้สึก
0: เข้าใจความรู้สึกพ่อแม
2: ่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มั่นใจเลยว่าเรื่องนี้จากคิงไม่ปล่อยแน่ๆ
0: ครับ
2: เราเองก็พยายามตามค่ะเดี๋ยวหมวยกับทีมงานก็ยังคงพยายามติดตามถ้ามีการชี้แจงกับทางผู้กำกับของสภ.หนองปลือมายังไงเดี๋ยวเรารีบติดต่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ทางผู้การชลบุ
0: ร
2: ีกับทางคุณแม่ด้วยเพราะว่าผู้การบอกเลยว่าถ้าคุณแม่มีอะไรให้โทรหาผู้การได้เลยเดี๋ยวหมวยให้เบอร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่
1: ขอบคุณมาก
2: ค่ะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณจากคิงค่ะ
0: ขอบคุณ
2: มหาหนีด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการค่ะกลับมาติดตามโหนกระแสกับพี่หนุ่มสวัสดีค่ะ

โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเราจะมาติดตามสถานการณ์ในรัฐสภากันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ในรัฐสภาหรอกแต่ว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศของเรานี่มีอะไรที่ต้องติดตามแล้วก็จะได้เห็นแนวโน้มในอนาคตกันบ้างมา Future Study กันกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับโอ้โหแหมนี่แหละเป็นของขวัญที่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะก็คือดอกไม้สองช่อพลเอกประยุทธ์ช่อหนึ่งคุณหญิงพจมานอีกช่อหนึ่งนะครับสองช่อนี่แสดงถึงความมั่นคงในระบอบครับแล้วประกอบกับการได้โดยเสด็จไปเวียดนามเนี่ยนายกคงถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะอำนาจนอกระบบนะหรืออำนาจแฝงอะไรก็แล้วแต่อำนาจพันลึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอตรงนี้นะเพราะนั้นแสดงว่าอำนาจ
1: รัฐบาล
2: ก็ยัง
1: มั่นคง
2: ยังเลือกพลเอกยังเลือกท่านอนุทินอยู่ส่วนในเรื่องของอำนาจในรัฐสภาเนี่ยชัดไปแล้วนะว่าปลอดภัยละก็ยังเหลือแรงกดดันนะที่จะเกิดจากการชุมนุมซึ่งตอนนี้ก็น่าเชื่อว่าผ่านพ้นไปแล้วเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยจุดไม่ติดนะครับอีกอย่างนึงผมว่าคือประเด็นมันยังไม่เข้าตาน่ะประเด็นมันยังไม่เข้าตานะครับนะต้องไม่ลืมว่าประเด็นที่มันล้มได้มานี่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเรื่องการบ่อนทำลายสถาบันนะหรืออย่างกับพรรคเพื่อไทยเรื่องขายชาติเรื่องสวนี่มันกลายเป็นกระสุนตกที่กตนะจะมีข้อสงสัยเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้าไปหมายความว่าแทรกแซงอำนาจองค์กรอิสระนะแต่ว่าผมว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระแทกกตหนักกว่านะ
1: ภูมิใจไทยแทรกแซงองค์กรอิสระแต่เขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะจะไปแทรกแซงได้ยังไงกตก็มีอิสระมีเสรีภาพอะไรที่จะบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นหลักฐาน
2: มันไม่ใช่ต้องการหลักฐานนะมันต้องการว่าเชื่อได้หรือเปล่าครับว่าเท่าที่มันมีกระแสข่าวผ่านมาหรือมีการกระทำผ่านมาเนี่ยถึงวันนี้สรุปได้เลยคนเชื่อว่าแทรกแซงแต่เป้าไปตกอยู่ที่กตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะระเบิดลูกใหญ่ที่คุณติดโชคหนึ่งในกกตออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะ
1: กกตเสียงข้างน้อยเหตุผลใดๆที่ท่านสิริโชคพูดออกมานี่มันสมเหตุสมผลหมดเลยนะพูดถึงว่ามีความชัดเจนมากในเรื่องของหลักฐานเรื่องของ
2: ระเบิดลูกใหญ่คนเดียวนี่แหละครับที่ทำให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องการแทรกแซงเนี่ยในเรื่องการที่กกต.พยายามเลี่ยงการเล่นงานพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะ
1: ท่านก็เป็นผู้พิพากษาท่านก็เป็นนักกฎหมายท่านก็อธิบายชัดเจนความเชื่อมโยงอะไรใดๆชัดเจนมากมากเลยนะคะฟังแล้วโอ้โห
2: วันนี้ความหวังของผู้คนก็ไปอยู่ที่ศาลฎี
1: กา
2: แผนกการเมืองเพราะว่าศาลฎีกาแผนกการเมืองเนี่ยไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับเป็นศาลสถิตยุติธรรมนะฮะที่มาจากการที่มาจากสายวิชาชีพด้วยกันน่ะนะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: ไม่มีอำนาจภายนอกเข้าไปแทรกแซงกันนะครับก็เชื่อกันว่าหน้าที่จะให้ความยุติธรรมกับคดีต่างๆที่ไปสู่ศาลแห่งนั้นได้เพราะนั้นตอนนี้นี่เป้าของคนไปกลับไปอยู่ที่กกต.นะไม่ใช่รัฐบาลนะเพราะนั้นรัฐบาลก็ยังถือปากได้อยู่จนกว่าศาลจะพิพากษาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดศาลพิพากษาขึ้นมาว่าแทรกแซงจริงอันนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่ตามมาอีกที
1: แปลว่าอาจารย์มีความมั่นใจในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองมาก
2: ผมว่าวันนี้ศาลฎีกาแผนกปกติหรือว่าแผนกการเมืองเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีคำคอรหาด่างพร้อยนะฮะในเรื่องอำนาจภายนอกเข้าไปแทรกแซงนะ
1: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันล่าช้าไปมันเป็นไปได้ไหมมีความถ้าเกิดอาจารย์บอกว่ามีโอกาสที่การตัดสินจะตรงไปตรงมาดูตามหลักเหตุผลอะไรหลักฐานใดๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะทำให้มัน
2: เ
1: ด็ดไ
2: ปอย่างอื่นไหมครับไอ้แค่ที่ว่าผ่านสภาผู้แทนแล้วก็ต่อวันนี้จะต้องส่งศาลฎีกาเนี่ยต่อ77บุคคลแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะมีเวลาถึง30วันนะครับ
1: อ๋อ แล้วมีโอกาสที่จะถูกแทรกแซงจากอำนาจที่มองไม่เห็นไหมคะอาจารย
2: ์รู้สึกว่ามันชัดเจนขึ้นแล้วนะครับก็กำหนดว่าให้เขาพูดกันตรงๆนะครับเขาบอกว่าเอาปลาซิวปลาสร้อยมาขายอ่ะ
1: ค่ะ
2: แปลว่าตัวปลาตัวใหญ่เก็บไว้เนี่ย
1: ก็แปลว่าปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยโดนแน่ๆ
2: ในที่เสนอไปเนี่ยก็มีนักการเมืองโดนด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่เป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค
1: ค่ะ
2: เพื่อจะไม่ให้กระเตือนถึงพรรคไงครับ
1: ค่ะอาจารย์อืม
2: โหนี่ก็มองเห็นว่าอำนาจภายนอกของแทรกเข้าไปขนาดไหน
1: มันเป็นเกมการเมืองที่ใหญ่มากนะอาจารย์มันมีแบบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่มันทุกพรรคแทบจะทุกมิติเลยอ่ะตั้งแต่ระดับใหญ่สุดมาจนถึงระดับล่างระดับคนที่เป็นนอมินีตัวแทนเลย
2: ผมจำได้ว่ามีท่านหนึ่งก็เคยพูดนะฮะผมจำไม่ได้ว่าใครพูดบอกคนเราถ้ารับเงินมาจากใครแล้วมันต้องทำให้ถึงจุดเป้าหมายของเขาให้ได้ครับนะเหมือนอย่างที่มีกรรมการองค์กรเชลาที่เคยติดคุกพร้อมกันเนี่ย
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: เพราะว่าไม่ทำก็ไม่ได้ก็เหมือนกันรับผลประโยชน์มาแล้ว
1: มันก็ต้องยอมพลีชีพอะใช่ไหมอาจารย
2: ์มันก็ต้องยอมพลีชีพนะ
1: โอ้โหเงินนี่มันยอมให้ทำให้คนติดคุกอะไรแล้วเป็นคนระดับผู้ใหญ่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีผลงานกันมายาวนานช่วยชีวิตมาตายเอามาเสียเอาตอนเกษียณอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ลูกหลานโอ้โห
2: สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่เคยถูกยั่วยวนนะครับ
1: ค่ะ
2: นะแต่พออยู่ตรงนี้มันยั่วยวนนะของวันนี้นะครับนะฮะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ประสบการณ์มีเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางทีก็หน้ามืดเหมือนกัน
1: อุ้นี่พูดจริงๆแล้วนะอาจารย์เราต่อว่าแก๊งสแกมเมอร์นะแก๊งสแกมเมอร์ที่เขาเป็นคนไทยแล้วก็ที่ข้ามแดนไปแล้วก็ไปหาเงินด้วยการหลอกชาวบ้านชาวช่องคนแก่คนเฒ่าเอาเงินหมดตัวเงินเกษียณรักษาตัวหมดตัวเนี่ยเรามองว่าเป็นคนชั่วร้ายเนาะอาจารย์ข้ามไปแบบตั้งใจอันนั้นคือเราก็มองว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจ
2: มันก็ไม่ต่างกันนะ
1: มันก็ไม่ต่างกันนะอาจารย์มันก็ไม่ต่างกันเลยนะ
2: มันยิ่งกว่าอีกครับก็คือมันหลอกมันเอาอะไรเอาชื่อเสียงประสบการณ์ผลงานในอดีตมาประกันทำให้คนเชื่อพอเข้ามาเสร็จแล้วพอเข้ามาแล้วกลับทำตัวแบบว่าเห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าความอะไรเขาเรียกความ
1: ศักดิ์ศรี
2: ดีที่ตาตา
1: ความดีงามสะอาดค่ะอาจารย์เมื่อวานฟังท่านสสท่านหนึ่งอภิปรายให้เด็กเจนอัลฟาฟังก็สนุกดีเหมือนกันแล้วพูดถึงว่าแม่อาจารย์พูดถึงจริงนะอาจารย์ตอนนี้นะครูบาอาจารย์เชื่อว่าครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยจะไปจับเด็กลอกข้อสอบเนี่ยยากนะไม่รู้จะพูดอธิบายว่ายังไงนะเพราะว่ามันมีกระบวนการลอกอย่างไม่ว่าจะเป็นไอ้ลอกข้อสอบ
2: ทุจริต
1: การสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวการโพย
2: ยิ่งมันช่วยช้าต่อบ้านเมืองไง
1: ใช่แล้วเราจะไป
2: บ้านเมืองสูงมากเลย
1: ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปบอกให้ครูมาจับ
2: ระบบคัดเลือกคนข้าราชการใช้วิธีแบบนี
1: ้
2: ก็ได้คนเข้ามาทำหากินนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะมันเลยเป็นที่มาหรือเปล่าที่ว่าเราเกิดไอ้กระบวนการขายชาติแล้วมีไอ้พวกต่างชาติเทาทั้งหลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดเลยนะมันยึดแต่ละหัวหาดแต่ละ
2: ภ
1: ูมิภาคประเทศไปหมดเลย
2: เราที่ดูนี่พูดกันตรงๆนะเราแนะนำเขาทั้งนั้นแหละให้ทำยังไง
1: ถูกต้องข้าราชการ
2: ได้สิ่งที่เขาต้องการครับ
1: ถูกอาจารย์ใครจะไปรู้ดีเท่าข้าราชการที่มีหน้าที่ทำเรื่องนี้อยู่แบบว่าชาตินี้ยึดหัวหาดภาคเหนือชาตินี้ยึดหัวหาดภาคตะวันออกชาตินี้ยึดหัวหาดภาคใต้ชาตินี้เฮ้ยนี่ประเทศเรามันตกเป็นเมืองขึ้นไปโดยคนขายชาติที่เป็นข้าราชการอย่าง
2: น
1: ี้เหรอ
2: ถ้าระบบมันเห็นแก่เงินคนมีเงินก็เข้ามาได้เลยครับ
1: ถูกค่ะอาจารย์เอาเงินเป็นที่ตั้งเน
2: า
1: ะแล้วก็อำนาจของคนที่เห็นแก่เงินบังคับให้บางคนก็อาจจะเต็มใจทําบางคนเขาอาจจะไม่เต็มใจทําก็ได้แต่มันก็ใช้อำนาจบังคับใช้เงินจูงใจมันก็หากลวิธีหลายๆอย่างนะคะอาจารย์เราจะ เห็นสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะอาจารย์เราไม่รู้จะไปยังไงเนี่ย
2: ก็คุณกับผมก็พูดกันที่ละคนนะครับ
1: เราก็มีแต่บ่นกันไปนะคะอาจารย์แต่ว่า
2: เพื่อให้คนสว่างขึ้นเท่านั้นครับเจตนา
1: ค่ะอยากให้
2: เพื่อให้คน
1: ต้องมีจิตสำนึกเนาะมีจิตสำนึกในความรักชาติบ้านเมืองกันอยู่บ้างเขาอาจจะรักปากท้องมากกว่าหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์ไม่คิดถึงลูกหลานในอนาคตว่าจะมีที่อยู่ที่กินจะกลายเป็นข้าทาสของต่างชาติหรือว่าถ้าทุจริตกันมากๆนี่บ้านเมืองจะอยู่กันยังไงต่อไปเราจะประเทศนี้แค่นี้ก็ล้าหลังกับผู้คนเขาต่างประเทศมากมาย
2: ตอนนี้เราก็แพ้ประเทศรอบข้างไปแล้วน
1: ะค่ะอาจารย์
2: ที่เราอยู่ข้างนอกคืออันนี้กลายเป็นว่าไอ้เรื่องคอร์รัปชันของเราสูงขึ้น
1: ค่ะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็เห็นเขารณรงค์เลยนะมีโครงการรณรงค์กันอยู่เรื่องต้านคอร์รัปชันนะอาจารย์มัน
2: สำคัญในการรณรงค์คือเวลาตัวมีเหตุผลเข้าข้างตัวเอง
1: แต่จริงๆมันก็เป็นยุคสมัยของการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองกันทั้งนั้นนะอาจารย์อธิบาย
2: ยาวสาวได้สาวเอาละครับ
1: ค่ะแต่ยิงก็เชื่อว่าเมืองไทยเราก็ยังมีคนดีอยู่ไม่น้อยนะคะอาจารย์ยิงทำรายการวิทยุรายการนึงชื่อรายการคิดบวกขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหน่อยยิงทำรายการนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่ช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วก็มาเป็นวิทยุ
2: ผมเชื่อว่าทำให้คนเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรอ่ะนะตัวเขาจะทำหรือไม่ทำเรายังไม่ได้มีอำนาจไปถึงเรายังไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ถึงขนาดนั้น
1: ใช
2: ่แต่แยกออกอะไรคือความดีความเลวผมว่าหน้าที่เราก็โอเคแล้วล่ะ
1: จริงบ้านเมืองเรายังอยู่ได้เพราะเรายังมีคนดีที่ปิดทองหลังพระอาจารย์ทำโดยไม่ต้องการสองไม่ต้องการแสงทำแบบเป็นตัวเล็กๆเนี่ยที่ช่วยคนจำนวนเล็กๆแต่ว่ามีพลังกันหลายๆคนน่ะเรายังอยู่ได้เพราะสิ่งนี้จริงๆนะเวลาจัดรายการนี้เรามีความหวัง
2: รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเร็วแล้วกัน
1: ปัญหาคือเขาไม่รู้เขาแยกไม่ออกระหว่างความเร็วกับความเร็วความดีเขาอาจจะมีเหตุผลในการอธิบายสิ่งที่เขาทำหลากหลายรูปแบบนะคะอาจารย์แต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะจริงถ้าเป็นไปตามระบอบก
2: ็
1: ถ้าเป็นไปตามระบอบก็รอเลือกตั้งใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับ
1: อาจารย์คิดว่าจะมียุบสภาไหมอาจารย์ว่า
2: ไม่
1: แล้วโหตอบคำเดียวเหรอคะ
2: ผมเห็นพวงดอกไม้แล้วผมไอ้ช่อดอกไม้แล้วผม
1: ช่อดอกไม
2: ้คือมันยังมีทางออกแบบเลือกตั้งมันไม่เลือกตั้งใหม่วันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าเก่า
1: จนกว่า
2: เปลืองค่ามันไปเปลืองค่าเลือกตั้ง
1: เปลืองค่าเลือกตั้งอีกเพราะว่าถ้าเป็นกกต.ชุดเดิม
2: มีทางเลือกคือวันนี้ที่ชุมนุมจุดอะไรไม่ติดเพราะเขาไม่รู้จุดหมายว่ามันไปอะไร
1: มันจะไปยังไง
2: จะกลับไปปฏิวัติเขาก็ไม่เอา
1: ค่ะใช่ใช่
2: มันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ต่างแก้
1: มันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์ก
2: มันเพิ่มปัญหาเข้ามาอีกด้วยซ้ำ
1: ค่ะอาจารย์มันต้องมีทางสิอาจารย์คุย
2: มันต้องมีทางถ้าดูฝ่ายการก็บอกแล้วว่าที่เขาทำไว้นี่เพื่อการเลือกตั้งข้างหน้า
1: ก็จริง
2: การเลือกตั้งข้างหน้าเขาต้องขอเวลาสร้างศรัทธาเขาเพิ่มกดศรัทธาให้ฝ่ายเสื่อม
1: ค่ะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็บอกคราวที่แล้วจำได้ไหมคะก่อนหน้านั้นก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ไปเลือกตั้งแล้วพอเลือกตั้งเขาได้ผลเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ยุบพรรคเขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่อยากเลือกไปก็เท่านั้นเลือกไปก็มีอำนาจเหนือกว่านั้นมาทำให้ผลเลือกตั้งมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเขามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่บ้านเมืองต้องมีทางออกอาจารย์ต้องมีทางออกในทางที่ควรจะเป็นแล้วก็ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดเสียเลือดเสียเนื้อยังไงต้องมีทางออกไว้มาหาทางออกกันดีกว่าอาจารย์ค่ะอุตส่าห์ต้องเปลี่ยนชื่อรายการจาก News From Home เป็นช่วยคิดช่วยทำนะคะอาจารย์กลับไปเป็นรายการช่วยคิดช่วยทำเหมือนเดิมวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะไม่อยากให้ทุกท่านหมดกำลังใจกับบ้านเมืองเราก็ยังไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกนะท่านผู้ฟังแต่ว่าสถานการณ์ภาพเหตุการณ์ที่มันปรากฏอยู่ในบ้านเมืองเรามันค่อนข้างชัดเจนมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะปล่อยให้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ต้องนึกถึงลูกนึกถึงหลานในอนาคตกันบ้างมันจะกร่นด่าพวกเราว่าโหบริหารดูแลชาติบ้านเมืองยังไงถึงปล่อยให้เหลือแต่ซากเศษอย่างนี้มาตกถึงมือเขานะคะเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการ ฟังไปบ่นไปคุยไปหมดไป News from Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้สวัสดีค่ะ
0: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ว่าชื่อว่าคุณภูน่ะแกรักคุณพิมพ์จริงแล้วคุณพิมพ์ก็คงจะแน่ใจในความรักของคุณภูเหมือนกันถึงได้มาหาถึงที่นี่แต่ก็คงจะตาฝาดหูเพี้ยนเหมือนป้าก็เลยก็ใจผิดไปรักมากก็เคืองมากนั่นแหละค่ะคุณพาครับ
1: แต่ถึงยังไงก็น่าจะเห็นแก่หน้าฉันบ้างนะที่อุตส่าห์ไปปรับความเข้าใจกลับโวยวายหาว่าดูถูกดูหมิ่นทำท่าจะคว้างแหวนทิ้งดีนะที่เป็นคุณบุกผาแม่ของยายพิมพ์น่ะก็คว้าเอาไว้ทันน่ะ
0: แล้วเขาว่ายังไงมาล่ะคะ
1: ก็ไม่ว่าอะไรหรอกพ่อก็พูดคำเดียวว่าแล้วแต่เด็กพาก็เลยต้องลากลับมาง
0: ั้นป้าจะลองไปดูท่าทีอีกสักครั้งนะคะคุณพาอยู่เฝ้าบ้านก่อนบ่ายๆไปรับลูกแล้วก็ค่อยเลยไปที่ร้านก็ได้

0: ปูฮะแวะที่ร้านเบเกอรี่ด้วยนะ
1: ดีค่ะจะได้ซื้อขนมไปทานที่โรงเรียนร้านนี้เป็นร้านชื่อดังนะคะ
2: ไม่แวะดีกว่านะเดี๋ยวสายไปโรงเรียนไม่ทันนะรถติดด้วย
1: จะกินขนมจะเอาขนมไปโรงเรียน
3: เอาขนมไปโรงเรียนฮะ
1: ยิงแค่นิดเดียวก็ถึงโรงเรียนแล้วเหลือเวลาตั้งเยอะทันอยู่แล้วค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวตามใจ
3: ฮ่าอ้าวใจดีจังเลย

0: ข้างซ้าย
1: อ้าว
0: บูข้างขวาแล้วคนละข้างกันนะ
1: พี่อาก็แยกเป็น2ส่วนหรอกดึงแขนอาคนละข้างแบบนี้จะไปทางไหนก็ไปสักทางสิจะดีกว่าหน่อย
0: คุณอาไปทางโน้นนะฮะทางโน้นอร่อยกว่าฮะ
2: ไปทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะคุณพ่อ
1: ยังเคยนะครับขอ2ชุดนะครับมันเหมือนกันจะได้ต้องแย่งกัน
2: แฝดหรือเปล่าคะเนี่ย
1: แฝดครับแต่คลอดห่างคนละปีในวิทย์ใน6ขวบยิบู5ขวบส่วนผม22ขวบฮะคงพอคุณแม่ค้าคนสวยแล้วล่ะครับ
2: เรายิ้มทั้งๆที่หมั่นไส้เป็นกำลังที่มีเมียมีลูกจะออกน่ารักอย่างนี้แล้วยังมาทำตัวเจ้าชู้มองตาหวานฉ่ำทุกครั้งที่มาซื้อขนมได้โอกาสเป็นเกาะแกะทุกครั้งไปมันน่าด่านักแล้วแม่เด็กล่ะคะ
1: 30แล้วละมั้งนี่ครับค่าขนมฮะ
2: อ้าวนี่ขนมจ้าเด็กๆเมียอายุมากแล้วน่าจะอบรมสั่งสอนผัวให้เป็นคนดีหรือสอนแล้วไม่จำนะ
1: อ้าว
0: เพราะว่าไปได้แล้วสายแล้วเดี๋ยวไปทันโรงเรียนนะหมดจีบสาวอยู่นั่นน่ะ
2: ใช่ใช่จริงๆด้วยเห็นสาวๆต้องคุยทุกทีค
0: ุ
2: ยไม่จบสักทีไปส่งบูก่อนแล้วก็มาคุยต่อก็ได้
0: ใช่อะ
1: ไม่ต้องไม่ต่อแล้วขนมน่ะประกันอีกต่อไปแล้วฮะเราพูดเสียงดังก่อนจะหัวดันตัวออกไปเพราะมือไม่ว่าเนื่องจากร้านจับเอาไว้พนักงานในร้านคงไม่ได้ยินเราพูดกับลูกสาวเจ้าของร้านที่ท่าทางหญิงยโสเพราะสวยและก็รวยได้แต่หัวเราะกันเพราะเห็นเราเป็นคนสนุกสนานแล้วก็รักเด็กเราพาหลานมาส่งเรียนแล้วก็ไปเปิดร้านพาดีของพี่สะพ้ายมีเจ๊สมปองช่างจัดดอกไม้ที่จ้างมาคอยช่วยจัดร้านรออยู่ก่อนแล้วเราหงุดหงิดมากขนาดว่าดอกไม้ที่ทางสวนเขามาส่งให้สดๆดูเหี่ยวไม่สวยงามไปซะหมดพอ10โมงมีลูกค้ามาซื้อก็ยังไม่อยากขายช่างดอกไม้ต้องมาขายแทนเราเราเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านข่าวภูมิภาคเอ๊ะมีข่าวเปิดชายแดนกับพม่าด้วยอย่างนี้สินค้าเยอรมนีโดยเฉพาะพลอยที่เราไปได้เย็นนำส่งตามโรงงานจีนในพลอยนับสิบแห่งที่กำลังขาดตลาดอยู่เนี่ยก็จะทะลักเข้ามาเราก็จะมีเงินใช้ถนัดมือคราวนี้แล้วจะซื้อสาวสาวมาเป็นแฟนให้ได้คอยดูเรารักจริงๆก็หาว่าเราดูถูกอวดมั่งอวดนี่ตอนนี้มันเยอะหยันเรานี่วะเพราะรู้อยู่ว่าเรากำลังตกงานเงินไม่ค่อยจะมีใช้แต่งตัวก็ไม่ค่อยจะทันสมัยใช้รถบูโรทั้งเห็นลูกกระจกปฏิเสธความรักของเราและยังหาว่าเราทรยศอีกขนาดแม่ค้าขายเบเกอรี่เนี่ยยังเห็นว่าสวยแต่เช้าเย้าแย่เล่นก็เรามีเมียแก่มีสนแล้วไม่จำกำลังไม่ผูกจริง
3: ๆคุณโพคะคุณโพอ้าวนั่งหลับซะแล้วคุณโพ
1: โอ้ยแหมเรียกตกใจเลยมีอะไรล่ะเจ๊
3: เจ๊จัดร้านให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะรีบจัดกระเช้าดอกไม้ให้ลูกค้าที่เขาสั่งเอาไว้เดี๋ยวเขาจะมาเอาไปจัดไม่ทันคุณภูช่วยดูแลหน้าร้านด้วยนะคะ
1: โอเคผมก็ดูอยู่แล้ว
3: ดูอะไรคะเห็นนั่งหลับ
1: ดูทางไหนกันล่ะเจ
3: ๊นี่ค่ะนามบัตรลูกค้าที่มาสั่งทำกระเช้าดอกไม้เป็นพิเศษให้เขาคนลายมือสวยช่วยเขียนการ์ดให้ด้วยนะคะ
1: ครับได้ครับเรารับนามบัตรแล้วก็อ่านในใจริศราโบนันทาพิรม
3: เขียนให้สวยนะคะเจ้าของนามบัตรนะสวยมากคุณเห็นแล้วจิบตะลึงแหละดิฉันไปจัดกระเช้าดอกไม้ล่ะค่ะ
1: เราก้าวสีชมพูอ่อนมาเขียนชื่อลูกค้าด้วยหมึกสีเขียวสดยามันจงประตูเขียนที่สวยมากจังหวะช่องไฟไประเบียบเรียบร้อยราวกับพิมพ์แต่กระรันตัวสุดท้ายหางมันยาวไปหน่อยเพราะตกใจได้ยินเสียงคุ้นหูดังมาจากหน้าประตูกระจกที่ตั้งแจกันโชว์คนที่เรายืนเขียนก้าวอยู่นั่นเอง
2: กระเช้าดอกไม้เสร็จหรือยังล่ะคะ
1: พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นแม่ค้าขายขนมที่ร้านเบเกอรี่ที่หาว่าเรามีเมียแก่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเมียเมื่อเช้านี้เองปกติเธอสวยสะดุดตาอยู่แล้วเมื่อแต่งหน้าแต่งตาออกงานเข้าก็ยิ่งสวยรื่นตาจะสะดุดตาก็ตรงหน้าอกน่าจะจะอวบอิ่มแล้วก็ลักยิ้มทั้งที่หน้ายังบึ้ง
2: ถามยังจะมองอยู่อีกไม่เคยเห็นคนหรือไงอ่ะ
1: เคยครับผมแต่คนสวยอย่างคุณเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะฮะ
2: กระเช้าดอกไม้ของฉันน่ะเสร็จหรือยัง
1: เชิญคุณเลือกเอาตามใจชอบเลยครับเขาจัดไว้ให้เลือกเต็มร้านแล้วครับผม
2: ฉันสั่งทำพิเศษย่ะเจ้าของร้านไปไหนซะล่ะเสียเวลาจริง
3: ๆเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณภูล่ะเขียนการ์ดเสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้วครับเจ๊ถามมันยาวลาดดินไปหน่อยปุ๋ยเขียนให้ใหม่ละกัน
2: ไม่ต้องฉันจะรีบไปเอานามบัตรของฉันติดไว้ก็ใช้ได้ละอ่ะนี่เงินค่าดอกไม
3: ้ลายมือคุณภูน่ะสวยดีนะคะเอาดิฉันติดโบที่กระเช้าดอกไม้นี่นะคะเรียบร้อยค่ะ
2: ให้คนเอาไปส่งที่รถฉันได้ไหมคือ
1: โทรไปให้คุณโบเองนะครับเจ๊เราถือกระเช้าดอกไม้เดินตามสาวสวยไปที่ลานจอดรถหน้าสรรพสินค้าโอ้โหรถชั้นดีซะด้วยระวางกระเช้าลงบนเบาะรถเรียบร้อยคุณโบจะรีบไปแต่งงานเหรอครับ
2: บ้า
1: อะแม่ออกรถเราก็จะบินอย่างนั้นนะ
4: ทำไมไม่นั่งรถไปกับแม่คนสวยด้วยล่ะคุณภู
1: อุ้ยป้าไข่มาได้ยังไงเนี่ยอ้าวนั่นนั่นพิมพ์ก็มาด้วยโอ้ยนั่งหน้าคว่ำอยู่ในรถเอ้าไม่ออกรถเพื่อตามคุณโบอีกคนล่ะเป็นงงอีกแล้วเราเฮ้ย
4: ยังจะมีหน้ามาหัวเราะมาสนุกดีนักหรือคะที่ทำบ้าๆแบบนี้นะฮะ
1: ผมไม่ทำอะไรบ้าๆแล้วป้าไข่ก
4: ็รู้อยู
1: ่รู้อะไรผมไม่เข้าใจอ่ะ
4: ก็คุณต้องการให้ป้าช่วยเรื่องคุณหนูพิมป้าก็อุตส่าห์ไปพูดให้จนหนูพิมเข้าใจป้าขอให้แกมาส่งเพื่อจะได้ให้มาเจอกันจะได้ปรับความเข้าใจกันเองเสียทีทุกอย่างมันก็จะจบลงเอ่ยกันด้วยดีอยู่แล้วฮะแต่คุณกลับเอาแฟนคนใหม่มาแบบนี้จะให้หนูพิมแกถอนหงอกป้าใช่ไหมฮะ
1: ผมเปล่ามีแฟนใหม่นะป้า
4: อืมเห็นกับตายังจะไปเสดอีกเหรอแบบนี้เลิกพูดกันดีกว่า
1: อ้าวนั่นป้าจะไปไหนอะป้าก
4: ลับบ้าน
1: ไปส่งนะ
4: ไม่ต้องมายุ่งกับป้าแท็กซี่
1: เอาไปซะละไม่น่าเลยเราสวยจริงๆเฮ้ยเซ็ง
3: เป็นไงคะคุณภูสู้อุตส่าห์เอากระเช้าไปส่งคุณเธอที่รถน่าจะสดชื่นแจ่มใสง่ายกลับมานั่งหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเป็นดอกยี่หุบแบบนี้ล่ะคะ
1: ไม่แห้งทนไหวเหรอแม่คนสวยนั่นทำผมสวยเลยอ
3: ่
1: ะ
3: อ้าวสวยยังไง
1: ก็ทำให้พิมพ์หัวใจผมผิดหนักเข้าไปอีกสิฮะป้าไข่กับพลอยเคืองผมอีกคนนึงอ
3: ่ะทำไมคะคุณไม่ทำอะไรให้ป้าไข่เคืองปกติป้าไข่เนี่ยออกจะรักคุณภูมากนะคะว่าอะไรก็ว่าตามกันไม่เคยขัดใจกันมาก่อนเลย
1: คือเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะ
3: เรายังไม่ทันจบคุณพาก็มาโน่นแล้วแถมหน้าตายังกระจัดถล่มตึกอย่างนั้นแหละ
5: จะไปไหนก็เชิญต่างสบายเลยในโพ
1: ผมจะไปรับในบิ้นกับเยบูครับพี่พาวันนี้โรงเรียนเขาเลิกเที่ยงเพราะมีกิจกรรมอะไรกันไม่รู้แล้วบิ้นกับเยบูจะให้ผมพาไปเที่ยวนะฮะ
5: ไปรับหลานแล้วเอาไปส่งบ้านไม่ต้องไปให้เกะกะหรอก
1: ไม่เห็นจะเกะกะอะไรเลยผมไปแล้วฮะเราไปรับหลานกลับบ้านให้หลานอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าไปพยายามง้อป้าไข่ให้ยอมพูดกับเราเราเดินเข้าไปกอดแขนแกที่เคยทำบ่อยๆยันนี้แหกทำอะไรกินครับป้า
4: ไม่รู
1: ้โอ้ป้าดึงแขนออกทำไมอ่ะจะโกรธมาเลยนะฮะนะผมไม่ได้ทำผิดคิดร้ายกับใครสักหน่อยสาบานให้ก็ได้ให้ฟ้าผ่าภูเลยเอ้า
4: ไม่ต้องสาบานหรอกคนแก่หรอกให้ฟ้าผ่าภูเขาวะสิ
1: โธ่ป้าว่าไปโน่นนี่ป้าหาว่าผมกระล่อนใช่ไหมครับเนี่ย
4: ก็แล้วแต่จะคิดสิ
1: ป้าฟังผมสักนิดสิครับป้านะ
6: ไปอ่ะภูแต่งตัวเสร็จแล้วไปแล้ว
7: ไปคุยกับสาวๆดีกว่าอ่ะภูคุยกับคนแก่ไม่สนุกแล้วฮะ
6: จริงด้วยคุยกับบูกับพี่บิ้นยังสนุกกว่าไปอ่ะภู
1: ไปก็ไปดึงเบาๆสิดูแขนอาก็ยาวเป็นผีไม่น่าสักก่อนหรอกนี่เขารักนะถ้าไม่อยากขาดใจเฮ้ยแล้วมีเวลาที่บ้าให้ป้าไข่ฟังเลยนะเราเออก็ดีเหมือนกันฮะเราเครียดอยู่ ได้พาหลานไปเที่ยวทำให้เราสบายใจไปด้วยได้ยินหลานคุยนั่นถามนี่ตามภาษาเด็กๆบางทีก็อาจจะออกจะแก่กระตูนไปสักหน่อยนึงก็ขำดีเหมือนกันถ้าพระโถเราออกมาจริงๆเลย
7: ไอพิมไม่มาด้วยดีจังเลยนะ
6: จริงด้วยพี่บินเราไปเที่ยวกันสามคนหนุกดีนะ
7: ใช่
1: ทำไมอาพิมมาด้วยถึงไม่สนุกล่ะฮะบู
6: อาพิมดุค่ะ
1: ก็เรามันสนนี่นาเขาก็ดุอาฮอซี่ใช่ไหมในบิน
7: ไม่สนก็ดุนะ
1: ไม่ได้ยินเขาว่าของคนสักทีนะ
7: ไม่ว่าแต่เขามองตาอย่างกับยักษ์เนี่ย
1: เราเห็นยักษ์ที่ไหนมาล่ะฮะ
7: ที่วัดพระแก้วก็มีวัดอรุณก็มีอาภูพาบินกับน้องบูไปเที่ยวกับอาพิมไงจำไม่ได้เหรอฮะ
1: อ๋อได้น้องบูจำได้ไหม
6: ทำไมจะจำไม่ได้อาพิมยังบ่นกับบูว่าอาภูทุเลศ
1: ทุเลศยังไงบูรู้ไหม
6: คงไม่น่าดูมั้งอาพิมเขาว่าน่าจะพาบูกับพี่บินไปเที่ยวสวนสนุกทำไมพาไปวัด
1: ก็วันนั้นน่ะเราสองคนถามอาว่ายักษ์เป็นยังไงใช่ไหมอยู่ที่ไหนอาก็พาไปดูที่วัดพระแก้วแล้วก็วัดอรุณนู่นสิที่วัดโพก็มีเป็นวัดจีนไปดูอีกไหม
7: โอ้ไม่อะเฮงซวย
1: เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเจ้าโรบินฮะ
6: บิ๊กบินค่ะอาภู
1: นะก็บินเหมือนกันละนะว่าไงในบินไปจำคำว่าเฮงซวยมาจากใครอะ
7: จะมีใครอะก็คุณพิมพ์ของอาภูนี่แหละฮะเขาว่าแทนที่ไปเที่ยวกันสองคนดันเอาเด็กเวรมาด้วยเฮงซวย
1: ฮะ
7: เขาว่าเนี้ย
1: เขาว่าอย่างงั้นเหร
7: อฮะ
1: ช่างมันเถอะเราสองคนจะไปเที่ยวที่ไหนก็ดี
6: สวนสนุกฮะ
1: โอเคงั้นไปกันเลยวันนี้ตื่นนอนสายกว่าปกติเพราะเมื่อวานนี้เราพาหลานสองคนเที่ยวซะจนมืดค่ำกลับมาถึงก็อาบน้ำแล้วก็นอนเลยวันนี้ต้องจัดแจงประกอบเตียงเมื่อวันก่อนนั้นเราดับสมมุติว่าเป็นเตียงเวทีมวยปล้ำก็เป็นกองนอนกอดหมอนข้างซะจนมันพังลงมากองกับพื้นวันนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวว่าใครไม่เห็นเข้าจะบ่นอีกเอาละวะก็จะเรียบร้อยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันฮะแบบน้ำดีกว่า

0: คุณภูตื่นแล้วใช่ไหมคุณภูคะ
1: ครับป้าเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวนี้แล้วครับดีนะจัดการเรื่องเตียงเสร็จแล้วยังแต่งตัวไม่ทันเสร็จเลยป้าแกก็มาเรียกซะแล้ว
0: ป้ามีข่าวดีจะมาบอกค่ะ
1: ฮะข่าวดีแล้วครับป้าดีจังป้าหายโกรธผมแล้ว
0: แหมรีบเปิดประตูใช่ไหมคะไม่ต้องมาประจบหรอกไปกินข้าวกินปลาซะก่อนนะคะบอกตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะกินอะไรไม่ลง
1: อ้าวกินข้าวไม่ลงนี่มันข่าวดีหรือร้ายกันแน่นะป้า
0: ดีสิคะเดี๋ยวจะมีคนมาหา
1: ใครป้าใคร
0: อ้าวก็ลองทายดูสิคะ
1: เจ้านบเหรอตอนนึกถึงเพื่อนที่เชียงใหม่ที่แนะนำให้เราขายพลอยดิบเพราะว่ามันขึ้นล่องกรุงเทพเชียงใหม่ประจำเลยบางทีที่มาพักที่บ้านเรา
0: ผิดค่ะป้าบอกใบให้ก็ได้รูปก็งามนามก็เพราะ
1: ดูละตัวผู้หญิงแน่ๆเลยเอ๊ะนี่ผมไม่ได้นัดใครเลยนะป้านะอย่าเข้าใจผิดนะป้า
0: ไม่ผิดแล้วนะทุกคนเขาเข้าใจดีแล้วก็ถึงมาหา
1: พิมพ์เหรอพ
0: ิมพ์ตะโกนซะลั่นบ้านเถอะลงไปห้องอาหารจะขาดทุกคนรออยู่เดินไปอีให้หน่อยแล้วนั่งตรงนี้แหละค่ะป้าจัดอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นอาหารแบบฝรั่งขนมปังหมูแฮมไข่ดาวทอดปิ้งง่ายดีสมัยนี้แม่ครัวค่อยสบายหน่อยไม่ต้องมานั่งตำนั่งโขลกจนหลังขดล้างแกงมัสมั่นแกงแก้วตาแกงขั่วแกงเขียวหวานเฮ้ยไม่ค่อยจะมีใครเขากินกันละ
1: มื้อเช้าที่บ้านนี้มันก็จะมีขนมปังไข่ดาวหมูแฮมข้าวต้มเครื่องกุ้งไก่หมูโจ๊กสลับสับเปลี่ยนตบท้ายด้วยกาแฟเป็นประจำใช่ไหม
0: หมั่นไส้ ทำเป็นรู้ดีนักเชียว
1: จริงอย่างป้าว่าฮะเพราะปกตินอกจากป้าไข่กับเด็กแล้วมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นอาจจะฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าทั้งปีนานๆอยากกินอะไรพวกอาหารไทยอร่อยๆก็ต้องให้ป้าไข่ทำใส่บิ่นโตไปส่งที่ร้านเออนี่ป้าไปพูดยังไงคุณพิมพ์น่ะเขาถึงหายโกรธผมได้ฮะป้า
0: แม่ปองเนี่ยก็เล่าความจริงให้คุณพาฟังสิคะว่าแม่โบน่ะแม่แบร์นั่นคนนั้นน่ะไม่รู้จักกับคุณภูมาก่อนหรอกเข้ามาสั่งให้ทำดอกไม้เป็นพิเศษแล้วก็ให้เราเนี่ยไปส่งที่รถเพราะว่าเขาเนี่ยมีข้าวของพรุงพลังจะใส่รถเข็นไปก็กลัวจะช้ำเรามันโชคไม่ค่อยจะดีบังเอิญไปจ๊ะเอ๋กับคุณหนูพิมพ์ที่ป้าไปช่วยปรับความเข้าใจให้จนหายโกรธนั่นแหละค่ะแกก็เลยเอารถมาส่งป้าตอนแรกจะไปส่งที่บ้านแต่ป้ารู้ว่าคุณภูอยู่ที่ร้านก็เลยให้แกมาส่งที่นั่นหนูพิมพ์น่ะถึงหวงเรามากรู้ไหมแกขับรถตามแม่คนนั้นกะจะชนให้แหลกเลย
1: เฮ้ยมาไปมั้งป้าพิมพ์น่ะจะแสดงบทบาทโอเวอร์ขนาดนั้น
0: เออแกเอาจริงนะตะภูโชคดีที่ตามกันไม่ทันต่อไปเราอย่าทำเจ้าชู้กับใครก็แล้วกันแกเอาตายแน่โชค
1: อยากจะเชื่อ
0: นะพูดถึงหนูพิมพ์ก็มาพอดีเลยคุณหนูพิมพ์คอยอยู่ในรถค่ะไม่ยอมขึ้นมา
1: อ้าวทำไมอะฮะ
0: ท่าทางคงจะอายอะ
1: อายหรือยังเคืองผมอยู่กันแน่
0: แม่แกเป็นสาวเป็นนางก็ต้องวางมาดวาท่าบ้างสิคะแกอุตส่าห์มาจนถึงหน้าบ้านแล้วเราก็ต้องออกไปออดอ้อนซะหน่อยเชิญมาทานข้าวเด็กกันเพราะป้าบอกว่าภูกำลังทานข้าวอยู่แกว่าแกจะชวนไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็จะนั่งคอยอยู่แต่ในรถนั่นแหละ
1: งั้นผมอิ่มดีกว่าแต่ก่อนไปขอดื่มกาแฟอีกนิดนึงก่อนนะ
0: ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ค่ะทานซะให้อิ่มเลย
1: อิ่มแล้วป้าผมไปแต่งตัวกันแล้วนะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: เรารีบไปแต่งตัวอย่างรีบเร่งเสียเวลาไม่มากนักก็เรียบร้อยแล้วลงมาที่รถของพิมพ์ในมาดของนักธุรกิจหนุ่มแล้วหยิบกระเป๋าเอกสารมาด้วยแต่ในกระเป๋าเอกสารสักใบก็ไม่มีแล้วนะนอกจากชุดอาบน้ำกับผ้าเช็ดตัวเพราะไม่รู้ว่าพิมพ์จะไปเที่ยวที่ไหนเธออาจจะไปเที่ยวแถวชายทะเลหรือที่ไหนก็ตามใจอ๋อสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์มือถือที่ต้องเสียบเอวไปด้วยไม่มีใครโทรหาก็ไว้โทรมาคุยกับหลานก็ได้อ้าวป้าไข่มายืนคุยเป็นเพื่อนพิมพ์เหรอฮะเออไปครับ
2: ไม่เอาอะไรหรอกไม่เหลือคะ
1: วันนี้วันหยุดแล้วหลานไปเรียนดนตรีฮะ ถ้าถามเสียงเรียบๆก็จริงอยู่นะแต่ฟังดูเหมือนแดกดันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งรู้มาจากหลานชายว่าเธอบ่นที่เป็นไหนแล้วก็ชอบเอาหลานไปด้วยเธอคงรำคาญแทนที่จะมีความสุขตามภาษาแฟนกันกลับต้องไปคอยดูแลเด็กก็น่าเห็นใจนะเราได้แต่มองหน้าเธอด้วยสายตาละห้อยยอมรับสารภาพอยู่ในที
2: สายมากละแกคงเลิกเรียนละถ้าแกเรียนช่วงเช้าชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นไม่เกินเที่ยงก็คงเลิกเราไปรับแกแล้วพาไปเที่ยวสวนสนุกดีกว่านะคะ
1: อย่าเอาแกไปให้รำคาญดีกว่านะครับ
2: อ้าวรำคาญหลานรักซะละเหรอคะ
1: แกชักวุ่นวายทุกวันนะฮะยิ่งโตก็ยิ่งเรื่องมาก
2: ก็สนุกดีนี่คะแล้ววันนี้พิมพ์ได้ตั๋วฟรีมาตั้ง10 ใบเอาไปใช้ซะก่อนที่จะหมดอายุจะดีกว่า
1: จะเอาแกไปด้วยดีกว่าครับพิมพ์เมื่อวานนี้ผมก็พาไปเที่ยวมาแล้วฮะ
2: เสียดายแล้วเราจะไปไหนกันดีคะ
1: ก็แล้วแต่พิมพ์จ้ะ
2: งั้นไปสวนสนุกก่อนตอนบ่ายๆเข้าไปฟังดนตรีกันดีมาก
1: อ๋อดีครับดีดีมากเลยผมไม่กล้าจะออกความเห็นอะไรเพราะรู้ว่าเธอจะโกรธเอาอีกนั่งจ้องไปลิงโดนฝนเลยล่ะไม่คลื้นเหมือนไปเที่ยวกับหลานพี่กับพิมพันที่ดูจะสดชื่นแจ่มใสเป็นพิเศษเธอเปิดเพลงจากวิทยุแล้วก็คุยจ้องที่นักร้องวัยรุ่นคนนั้นคนนี้ที่เธอตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ตที่ศูนย์การค้า NCA ในตอนเย็นวันนี้ให้ได
3: ้ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย์
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สวนสนุกที่นี่กว้างดีจังเลยนะ
1: เราเล่นสไลเดอร์กันดีไหมครับพิมพ์อ้าวทำไมทำจมูกย่นน่ะ
0: พิมพ์ไม่ได้เตรียมตัวมาง
1: ั้นเข้าบ้านผีสิงก็ได้อ่ะ
0: อ๋อก็ได้แต่อย่าถือโอกาสนะ
1: เราตั้งใจจะไม่ถือโอกาสอยู่แล้วเพราะกลัวเธอจะโกรธอย่างคราวที่แล้วอีกแต่เข้ามาในบ้านผีสิงพิมพ์ตกใจผวากอดเราก่อนนะแล้วก็เลยอดไม่ได้หอมแก้มปลอบใจเธอไปฟอดหนึ่ง
0: อุ๊ยนี่ไงบอกแล้วไง
1: ลืมโทษทีออกจากบ้านผีสิงแล้วเราไปขึ้นรถไฟเหาะกันสัก 2-3 เที่ยวดีมั้ยเพราะว่าบัตรฟรียังเหลืออีกตั้งหลายใบเลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอเคเลยโอ้ยเหนื่อยหวาดเสียวจังเลยกลัวจะหล่นลงมาน่ะ
1: แหมไม่หลบคอมเมนต์ตีลังกาก็มันสะใจจริงๆนะเนี่ย
0: สะใจมากสะใจขนาดต้องเดินประคองกันเดินโซโซเซเลยนะเนี่ย
1: เดี๋ยวเราไปนั่งพักกันสักแป๊บนะแล้วไปขึ้นเรือไวกิ้งต่อดี
0: ไหมไม่ไหวแล้วพูเนี่ยนะยังไม่หายหัวหมุนเลย
1: จะได้บัตรฟรีเนี่ยจะเหลืออีกตั้ง5เที่ยว
0: งั้นพูไปขึ้นคนเดียวเถอะ
1: โอเคพี่รีบตรงนี้นะพูจะสั่งน้ำส้มให้ดื่มโอเคนะ
0: เข้าใจสั่งน้ำส้มมาให้แล้วก็ทำตัวเป็นขุนทัพไวกิ้งตีตั๋วบัตรฟรีที่เหลือ5เที่ยวเลยเที่ยวที่1เที่ยวที่2ก็พอไหวเที่ยวที่3เราเห็นเขานั่งหลับตาพอเที่ยวสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องประคองเข้าปีกลงจากเรือแล้วก็อาเจียนโดดรีบไปประคองมาขึ้นรถเหมือนประคองคนเมาเหล้าอย่างหนักเขาทำท่าเหมือนจะสลบแต่ยังพึมพำเหมือนกับเพ้อออกมาได
1: ้โอ้ตายแน่ๆเราตอนนี้ตายแน่ๆ
0: ทำใจดีๆครับผู
1: ้ตายแน่โอ้ยเที่ยวที่1ที่2ไม่ยังพอไหวเที่ยวที่3ต้องหลับตาเที่ยวที่4ที่5โอ้ยรู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศเหมือนจะกลายเป็นมนุษย์อวกาศอีกแล้วน่ะโอ้ย
0: พิมก็นั่งมองอยู่รู้สึกเหมือนกับว่าผู้น่ะมีท่าทางไม่ค่อยจะดีละปกติน่ะเขานั่งกันรอบเดียวก็จะแย่แล้วแต่เนี่ยภูนั่งตั้ง5รอบเจ้าหน้าที่เขาคอยเตือนแล้วว่าถ้าไม่ไหวให้ลงภูก็ฝืนเรางกแท้ๆเชียว
1: โอ้ยภูกำลังจะลอยออกนอกโลกอ่ะแม่จ๋าช่วยภูทีแม่
0: นั่งเฉยๆสิภูพิมจะพากลับบ้านภูทำท่ากระวนกระวายมันจะขาดใจตายนี่เราไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงดีถ้าเขาเกิดมาตายในรถของเราแล้วก็ประสาทของเราแน่ๆเลยนึกได้แล้วมีทางเดียวที่ดีที่สุดพาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาพอมาถึงโรงพยาบาลผู้เสียก็ถูกนำตัวเข้าห้อง ICU ทันทีเราจะโทรไปบอกป้าไข่ก็กลัวแกจะตกอกตกใจเป็นอะไรไปอีกคนนึงอ๋อนั่นคุณหมอออกจากห้องแล้วอ๋อสวัสดีค่ะอาการคุณภูสิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาอาการหลงสภาวะก็จะหายแล้วก็กลับบ้านได้ครับไม่ต้องตกใจนะครับ
0: หลงสภาวะมันเป็นยังไงคะ
2: สมองมาทำงานหนักเพราะว่าไปเล่นโลดโผนจนเกินพอดีการทำงานของระบบต่างๆมันจึงผิดปกติไปก็เหมือนเราหมุนตัวจนเวียนหัวนั่นแหละครับประสาทสมองมันควบคุมอะไรไม่ได้ก็รู้สึกตัวเหมือนล่องลอยไปในอากาศจับทิศทางไม่ได้นะครับ
0: ไม่ตายนะคะ
2: อ๋อครับไม่ตาย
0: ถึงประสาทเสียไหมคะ
2: เขาผิดปกติมาก่อนหรือเปล่าครับทำไมถึงไปเล่นตั้ง5รอบ6รอบแบบนั้นคนปกติเขาไม่เล่นกันถึงขนาดนั้นหรอกครับ
0: เขาเสียดายบัตรที่ได้มาฟรีๆนะคะ
2: งั้นก็ไม่เป็นไรหรอกคุณรอสักครู่ก็รับกลับไปพักผ่อนที่บ้านได
0: ้ขอบคุณมากค่ะรอผู้นอนหลับเพราะฤทธิ์ยาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็เห็นเขาเดินโซเซออกจากห้อง ICU เรารีบเข้าประคองมานั่งที่เก้าอี้คุณภูสิทธิ
1: ์เรียกทำไม
0: จำชื่อตัวเองได้แล้วแม่ไม่ต้องขอนหรอก
1: นี่พิมพ์บัตร ATM พิมพ์ช่วยไปกดเงินออกมาสัก 5,000 จ่ายก็ทีนะผมยังเดินไม่ค่อยไหว
0: ค่ารักษาตั้ง 5,000 จะเหลือภู
1: ผมถามพยาบาลเขาเธอประมาณว่ามีเกิน 5,000 น่ะโอ้ยหมดแรงอ่ะเดี๋ยวเขาเอนตัวพิงพนักโซฟานี่ก่อนนะเฮ้ยนึกแล้วทุเรศตัวเองจริงๆที่เสียดายบัตรฟรีไม่กี่บาทอย่ามากไม่เกิน500แต่ดันตัวมันเสียเงินค่ารักษาตัว 5,000 เหมือนหน้าสนหน้าตัวเองนักอ่ะ
0: ยังไงก็ต้องเสียอยู่แล้วบ่นมากเสียพลังงานเพิ่มขึ้นอีกรออยู่นี่นะเดี๋ยวไปกด ATM ให
1: ้เฮ้ยจะอดเจ็บใจตัวเองไม่หายเดี๋ยวนะที่เขาว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเอ๊ะที่เราทำวันนี้เขาเรียกว่างกหรือเปล่านะถึงไงก็ช่างเถอะถือซะว่าคราวนี้เป็นบทเรียนอะไรอะไรที่มันไม่พอดีมากไปหรือว่าน้อยไปก็ก่อให้เกิดผลเสียทั้งนั้นอย่างที่เรานั่งเล่นเรือไวกิ้งติดต่อกันทั้ง5 รอบ 6 รอบจนอ้วกต้องหาส่งโรงพยาบาลก็เพราะมันมากเกินไปเกินพอดีก็สมควรแล้วกำลังนั่งเจ็บใจตัวเองเพลินอยู่ก็พอดีพิมพ์เดินฉับๆมาโน่นแล้ว
0: อะเนี่ยบัตร ATM แล้วเนี่ย 1,000 ที่เหลือเอาใส่กระเป๋าเสื้อไว้พิมพ์กดเงินมา 5,000 ตามที่ภูบอกจ่ายค่ารักษาไป 4,000 ก็เหลือ 1,000 นึงอะไปเถอะเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวพิมพ์จะช่วยประคองไปที่รถ

0: ค่อยๆเดินนะอ้าวระวังหน่อยใจเย็นๆถึงบ้านละ
1: อ้าวคุณภูเป็นอะไรไปคะหนูพิมพ์ถึงต้องประคองกันมาแบบนี้น่ะมาๆๆๆป้าเองครับป้าเอ งเดี๋ยวป้าพาขึ้นไปเองว่าถึงว่าไปทำอะไรมาคะเนี่ยฮะ
0: แหมก็ด้วยความงกนั่นแหละเขาเสียดายบัตรฟรีก็เลยเล่นเรือไวกิ้งเสีย5รอบต้องพาเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขานั่นหลงสภาวะป้าพิมพ์ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าค่ำแล้ว
1: อ้าวป้ายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยว่าหมอเขาสั่งว่ายังไงยานี่กินยังไงแล้วก็อาการที่เป็นมันเป็นยังไงลืมสภาวะสภาวะอะไรอยู่นี่นะเออไปซะละท่าทางหงุดหงิดซะด้วยสงสัยจะผิดใจกันซะอีกแล้วหนูพิมพ์ก็พูดไม่รู้เรื่องตอนนี้คุณภูกำลังนั่งสลึมสลือสงสัยจะเป็นเพราะฤทธิ์ยานี่ถ้าหมดฤทธิ์ยาแล้วเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาเลยทำยังไงเนี่ยแต่พาคุณภูขึ้นไปบนห้องก่อนดีกว่า
0: พอเราส่งภูถึงบ้านป้าไข่ก็มาเปิดประตูต้อนรับคงนึกว่ากลับจากเที่ยวสนุกที่ไหนได้ไม่สนุกแถมเสียเงินอีกตั้ง 4,000 เราเองก็หมดสนุกไปด้วยหงุดหงิดอีกตั้งหากน่ะเพราะวันนี้ตั้งใจเอาไว้ซะติดดีว่ายังไงยังไงอ่ะจะต้องไปดูคอนเสิร์ตที่ NCA ให้ได้ภูนะภูทำเสียแผนหมดเลยไม่รู้ว่าไข่จะว่ายังไงบ้างที่เรารีบลาแกแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็ช่างเถอะ
2: เรานอนลืมตามองเพดานห้องนอนนึกเสียดายเงินค่ารักษาตัวตั้ง 4,000 มันเสียไปอย่างที่ไม่ควรจะเสียเลยสำร้ายพิมพ์คนรักของเราก็จะโกรธเราอีกเพราะไปทำให้เธอต้องเดือดร้อนวุ่นวายขายขี้หน้าที่หมอและนางพยาบาลพากันยิ้มตอนที่เธอประคองเราออกจากโรงพยาบาลขึ้นรถพวกเขาคงจะอดขำไม่ได้ที่เห็นคนโตๆและเป็นเด็กและยิ่งกว่าเด็กซะอีกอ่ะเพราะเด็กน่ะคงไม่ได้ถึง5เที่ยว6เที่ยวจะเกิดอาการสาหัสถึงขนาดของสภาวะหรอกเพราะความเสียดายบัตรฟรีของฟรีแท้ๆแทนที่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตฟังเพลงดนตรีให้มีความสุขตามที่พิมพ์ตั้งใจกลับต้องเอาไอ้เจ้าต้องส่งโรงพยาบาลแล้วก็พากลับบ้านมันแสนจะทุเรศสิ้นดีนะเรานะ
1: เราค่อยๆเปิดประตูแล้วก็โผล่เข้าไปดูคุณภูดูสิหายหลงสภาวะหรือยัง
2: มันต้องแอบดูนะป้าไข่
1: โทษตกกระใจไม่ได้แอบค่ะป้าก็ค่อยแง้มประตูดูก่อนเท่านั้นน่ะนอนตามสบายเถอะค่ะ
2: เราขำป้าไข่ที่แกตกใจจนเนื้องะจะปิดประตูเข้ามาก่อนป้าพี่เขากลับมาแล้วใช่ไหม
1: เออค่ะค่ะค่ะเออไอ้สภาวะมันเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
2: ทำไมป้าต้องทำท่ากลุกกล้าอย่างนั้นด้วยล่ะป้า
1: ก็หนูพิมพ์บอกว่าพ่อภูเป็นโรคหลงเสียสติไปนะคะ
2: โอ้ยผมไม่ได้บ้าหรอกป้า
1: เหรอ
2: แม่ร่างกายเสียสมดุลไปหน่อยเท่านั้นเอง
1: เสียสมดุลยังไงอ่ะแล้วถึงหนูพิมพ์ว่าพ่อภูเป็นโรคหลงสภาวะน่ะมันเป็นยังไงมันหลงยังไงทำไมถึงหลงแล้วก็
2: พอป้าไข่อย่าถามมากนักเลย
1: ค่ะค่ะ
2: เพื่อนก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะตอนที่เข้าไปในห้อง ICU นะผมไม่รู้เรื่องเลยนะหมอรักษายังไงผมก็ไม่รู้ตัวเพราะยังชั่วแล้วก็นั่นแหละที่ได้ยินหมอก็พูดว่าผมน่ะมีอาการหลงสภาวะเพราะว่าไปเล่นเรือไวกิ้งจนเกินกำลังที่ร่างกายมันจะทนแรงเหวี่ยงของเรือไวกิ้งได้น้ำอะไรก็ไม่รู้ในแก้วหูสองข้างผมไม่เท่ากันน่ะทำให้เกิดความไม่สมดุลของประสาทสมองขึ้นจึงเกิดเป็นอาการหลงสภาวะของตัวเองพูดง่ายๆก็คือผมควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นแหละ
1: ก็เหมือนคนบ้าสิคะ
2: แหมบ้าอีกแล้วเอ้าเหมือนก็เหมือนเอ้า
1: แล้วตอนนี้ปกติดีหรือยังล่ะคะ
2: มันก็ขึ้นอยู่กับป้าไข่ด้วยนะคืนพูดมากกว่าจะบ้าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะป้า
1: ค่ะงั้นป้าไปแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวป้าเดี๋ยวพูดเล่นพิมพ์ก็ว่าไงบ้างอะป้าเขาว่าไงผมบ้าง
1: เอไม่ทราบแต่ดูท่าทางทั้งหงุดหงิดไม่พอใจ
2: ผมก็พยายามเอาใจพิมพ์ทุกอย่าง

0: รีก็เลยใช้สิทธิ์เป็นสักคนเดียวเป็นขุนทัพไวกิ้งซะ5รอบดูรู้สึกตัวเองเหมือนล่องลอยไปในอวกาศหาทิศทางลงไม่ถูกอ่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประคองลงมาลากแตกลากแตนยังโชคดีนะที่ไปถึงกับเปลี่ยนสัญชาติเป็นแขกอ่ะ
1: อุ๊ยป้างงค่ะทำไมต้องเปลี่ยนสัญชาติด้วยล่ะอ๋อป้ารู้แล้วสมัยเด็กๆป้าเล่นคำผวนเก่งไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะขืนเป็นแขกตี้สิหนูพิมพ์จะต้องทิ้งไว้ที่สวนสนุกแน่ๆไม่หอบพี่ไปโรงพยาบาลให้ขายขี้หน้าเขาหรอกค่ะ
0: นั่นสิป้าแล้วพิมพ์ก็จะโกรธไปอีกหรือเปล่าไม่รู้นะป้านะ
1: คงโกรธเท่าไหร่ละมั้งคะพ่อภูไม่ได้แกล้งเขานี่แรกๆอาจจะไม่พอใจที่ผิดหวังไม่ได้ไปฟังเพลงอย่างที่ตั้งใจไว้ละมั้งแต่พอคิดขึ้นมาได้ก็คงนึกหมั่นไส้ภูที่ขี้เหนียวไม่เขาทาที่ถ้าพ่อแม่แกรู้เข้าก็คงจะอดหัวเราะไม่ได้เหมือนป้าโอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยลูก
0: แล้วภูจะรู้ได้ไงอะป้าว่าพี่เขาจะโกรธหรือไม่โกรธปกติเขาเป็นคนโกรธง่ายอยู่ด้วยนะ
1: ใจเย็นๆนะถ้าเขาหายโกรธก็ต้องโทรมาถามอาการแล้วก็จะมาเยี่ยมเองนั่นแหละก็รู้ว่าเขาเป็นคนโกรธง่ายเอาแต่ใจตัวก็อย่าไปง้อมากนักจะเคยตัวว่าแต่เราเถอะเป็นยังไงบ้างรอตอนเนี้ยไปหาหมอมาเหม็นมีอยู่มียามาเลย
0: จะติดกับรถพิมพ์ไปก็ได้นะฮะป้าไม่ต้องเป็นห่วงพวกหรอกผมรู้สึกสบายดีแล้วแต่ฉันจะหิวนิดๆแล้วนะฮะผมไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะ
1: ภูไม่ต้องลงไปหรอกลูกเดี๋ยวป้าหามาให้กินเองจ้ะขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็จะกลายเป็นมนุษย์อวกาศไปอีกก็จะยุ่งคอยแป๊บหนึ่งนะป้าจะเอาอาหารขึ้นมาให้
0: หลังจากตาไข่รับภาษาจะเอาข้าวขึ้นให้เรากินบนห้องแล้วก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวที่ออกจากสกปรกมอมแมมจากอาเจียนและก็เหงื่อใครที่โลดโผนจนเกินไปได้อาบน้ำอาบผ้าแล้วรู้สึกสดชื่นแจ่มใสหายมึนงงอาการหลงสภาวะหายไปเกือบเป็นปลิดทิ้งแล้วพอจากห้องน้ำก็ปรากฏว่าตาไข่จัดอาหารตั้งที่โต๊ะเขียนหนังสือเรียบร้อยแล้วมีข้าวเกรียบปากหม้อกับสาคูไส้หมูแล้วก็น้ำส้มคั้นเป็นอาหารว่างเพราะยังไม่ถึงเวลาอาหารค่ำ
1: วันนี้อาหารค่ำพ่อภูไม่ต้องลงไปกินพร้อมๆหลานนะป้าจะยกเอาขึ้นมาให้พวกหลานจะได้ไม่กวนจะได้พักผ่อนให้เต็มที่นะลูก
0: โอ้ป้าดูแลเอาใจผมอย่างกับผมเป็นคนไข้หนักอย่างนั้นแหละแต่ก็ขอบคุณนะครับ
1: หนักหรือไม่หนักกินเสร็จแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนนะป้าไปก่อนละ
0: นึกถึงป้าขายก็อดขำไม่ได้ฮะคนงานที่เอาของมาส่งมักจะทะลึ่งเรียกแกรับหลังว่าลุงไม่มีไข่เพราะปกติป้าไข่แกก็เหมือนผู้ชายคนหนึ่งเด็ดขาดเข้มแข็งไม่เคยกลัวใครหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยเช้าๆแบบนี้ออกกำลังกายมันสดชื่นกับปี้กระเป๋าดีฮะดีแล้วป้าไข่ก็จะได้ไม่ต้องส่งข้าวส่งน้ำให้กับคนป่วยหนักอีกกลับเข้าบ้านไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับหลานๆดีกว่าเราไป
2: ผู้กลายเป็นมนุษย์อวกาศไปแล้วเหรอฮะ
0: กระบอกลาล่าตะบินแน่ยังไม่ทันตอบยีบูก็ถลามันอีกคนแล้ว
3: มนุษย์อากาศมันเป็นยังไงคะภู
0: ไม่รู้จะตอบยังไงนะนี่กางแขนออกแล้วทำท่าจะบินแบบนี้ไงนี่เขาเรียกว่ามนุษย์อวกาศก็ล่องลอยไปในอากาศบ
2: ูเนี่ยภูกางแขนบินแล้ววิ่งถลาขึ้นบันไดชั้นบนมันจะบินลอยขึ้นไปเลย
3: ด้วยเดี๋ยวได้บินบ้างนะบิน
2: บินกางแขนอะบิน
0: นี่สองตัวเอ้ยสองคนน่ะเฮ้ยไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วไม่ต้องโบกต้องบินมาลองหน้าไม่ต้องตามมาดึงพ่อคุณแม่ดูเอานะ
2: เออใช่ฮะใช่ละเดี๋ยวบูเดี๋ยวโดนดู
1: ไงคะวันนี้ก้มหน้าก้มตากินอาหารเช้าไม่พูดไม่จาเลยนะคะ
0: หิวมากเลยป้าสงสัยเป็นเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยวิ่งออกกำลังกายมากไปหน่อยนะ

0: จ้ะถ้างั้นก็กินให้สบายเถอะดีนะที่เจ้าบินกับยายบูนะตามคุณพ่อคุณแม่ไปที่ร้านแล้วไม่งั้นคงได้กินไปถูกกวนไปวันนี้เป็นวันหยุดคุณพานีก็ต้องรีบไปเปิดร้านอ่ะนี่ป้าจะตักข้าวให้อีกนะ
1: ขอบคุณมากเลยครับป้า
0: เดี๋ยวป้าดูแลคุณกินข้าวอิ่มแล้วป้าว่าจะออกไปซื้อของสักพักนึง
1: ครับ
0: อาจจะกลับมาช้าหน่อยนะกลางวันอยากกินอะไรบ้างล่ะป้าจะซื้อมาฝาก
1: อะไรก็ได้ครับป้าขอบคุณฮะ
0: ผู้อิ่มแล้วป้าไปแล้วนะลูก
1: ร้านจะป้าขายไปแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรก็กลับขึ้นไปบนห้องนอนเอาพลอยตัวอย่างทั้งที่เกียร์แล้วเนี่ยเป็นพลอยดิบอยู่ป้าศึกษาความรู้ตามตำราเพชรนินจินดาที่ซื้อหามาค้นคว้าเพราะเราตั้งใจว่าจะยึดเป็นอาชีพต่อไปกำลังดูพลอยประกอบตำราเพลินก็ถูกมือนิ่มๆมาปิดตาเราจะกับสะดุ้ง
2: แหมแค่นี้ก็ต้องสะดุ้งด้วยโอ๊ยทำไมต้องจับข้อมือเขาแล้วก็มากอดไว้อย่างนี้ด้วยหึ
1: ก็จำได้แล้วนี่ว่าเป็นใครอ่ะแน่แต่เขาตัวเองก็มันซบหน้ากับบ่าวทำไมนะพี่เป็นยังไงฮะเนี่ย
2: ก็เอารถมานะสิไม่น่าถามไม่เห็นใครอยู่สักคนหนึ่งเขาเดินเรื่อยขึ้นมาดูประตูก็ไม่ปิดถ้าเป็นคนร้ายจะทำยังไงฮ
1: ะไม่มีคนร้ายที่ไหนมาหรอกครับพิมพ์นอกจากคนดีคนนี้คนเดียว
2: อุ้ยจะหมุนเก้าอี้ที่นั่งแล้วก็หันมาหอมแก้มก็ไม่บอกนะอย่างอีกไม่ค่ะอย่า
1: พิมพ์ทำท่าจะขัดขืนแต่เราจับมือเธอเอาไว้แล้วก็ดึงร่างนามของเธอจนเซมันนั่งบนตักนั่งเราพอดีเลยหน้าอกหน้าใจของเธอก็เคลียร์อยู่กับจมูกของเราเรายึดฝังหน้าลงกับอกของเธอทันที
2: ทำรู้สึกมันถูกไฟฟ้าช็อตหมดเรี่ยวหมดแรงแต่แทนที่จะผลักไสกลับเอาแขนกอดศีรษะของเขาไว้แน่นดูเหมือนผู้จะหายใจไม่ออกพลิกหน้าหาอากาศหายใจเหมือนจะซุกไซส์เราแทบจะขาดใจเพราะรู้สึกว่าบิวต้องถอยตัวหนีเขาทำท่าจะหอมต่อเราจะเอามือยันหน้าเขาไว้พอละ
1: ความรักน่ะมารู้จักพอที่ไหนเล่า
2: ไม่รู้ละเออนั่นเอาพลอยมาดูทำไมเหรอ
1: นั่นแน่เขินเหรอหรือต้องหาเรื่องอื่นมาคุยอ่ะรู้นะ
2: บ้านนะสิถามแล้วยังไม่ตอบอีก
1: ก็เอามาศึกษาความรู้พิมพ์อยากได้เม็ดไหนเลือกดูสิแล้วภูจะไปทำเรือนแหวนให
2: ้ทับที่วงนั้นอยู่ไหนล่ะ
1: อ๋อวงที่ภูจะมอบให้พิมพ์เป็นแหวนมั่นน่ะแหละจ๊ะ
2: อยู่ในสร้อยคอที่ภูใส่อยู่นี่เองเอามาขอพิมพ์ดูหน่อยพิมจะแกะขอสร้อยแล้วนะทำไมมันไม่ออกล่ะหุ้ยเจ็บมือเลยมันไม่ออกนะภูมันแข็งมากเลยอ่ะ
1: มาผมทำเอง

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะคนจัดพูดไม่เยอะค่ะปล่อยให้คุณได้คุยกับเพลงนะคะเป็นเพลงในความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะอย่างเช่นเพลงแรกในวันนี้รู้เลยใช่ไหมคะว่าวันนี้เราตั้งท็อปิกในการพูดคุยคืออะไรก็นี่เข้าเดือนกันยายนแล้วไงคะก็เลยเริ่มต้นกันด้วย September นะคะเพลงนี้เนี่ยดิฉันว่าหลายคนนี่ยิ้มเลยนะคะพอขึ้นอินโทรเพลงมาเนี่ยงานของ Earth, Wind and Fire นะคะเพลงนี้ R&B ที่แสนจะคลาสสิกค่ะแล้วก็เป็นความทรงจำที่รื่นรมผ่านเพลงได้อย่างดีเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะส่วนเพลงถัดไปนะคะที่จะให้คุณได้คุยด้วยนะคะในเรื่องของเดือนกันยายนเนี่ยนะคะก็คืองานของ Green Day ค่ะเพลงชื่อ Wake Me Up When September Ends นะคะต้องเรียกว่าเป็นบัลลาดร็อกที่หลายคนก็ยังคงจดจำนะคะถึงแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องของเดือนกันยายนเพลงแรกออกไปในแนวรื่นรมใช่ไหมคะแต่เพลงนี้ออกไปในเรื่องของความสูญเสียและโศกเศร้ากันบ้างแต่ว่าในเดือนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์นี่สวิงกันสุดๆนะคะเดี๋ยวฉันจะให้คุณได้ฟังงานต่อเนื่องกันไปนะคะด้วย September Moon ค่ะงานของ Neil Diamond นี่ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นออกแนวป๊อปกันบ้างนะคะหลังจากที่มา R&B มาเป็นร็อกนิดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะต่อกันด้วยงานของ Frank Sinatra นะคะกับเพลงชื่อ The September of My Years นะคะนี่ก็ต้องเป็นเจ้าพ่อแห่งเรื่องราวประสบการณ์เลยละค่ะจากนั้น James Taylor รอคุณอยู่นะคะกับงานดังอีกเพลงหนึ่งก็คือ September Grass นะคะไปติดตามไปฟังนะคะแล้วก็ไปคุยกับเสียงเพลงด้วยกันว่าด้วยเรื่องของกันยายนค่ะ

จะสังเกตว่าวันนี้นี่ส่วนใหญ่ทำนองเพลงนี้ยังไม่ได้ออกไปในแนวของความมีจังหวะเร่งอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงปลายของครึ่งชั่วโมงแรกนี่ขอขยับจังหวะกันอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะด้วยงานของ The Happenings นะคะกับเพลงชื่อ See You in September หลังจากนั้นพักกันครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของกันยายนกันต่อในซองทวิตค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

เนื่องจากว่าช่วงที่เปิดเพลงแล้วก็เอ๊ะมีแต่เสียงของทางฝั่งผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเพลงเกี่ยวกับเรื่องของกันยายนกันยายนนี่มันต้องมีสัญลักษณ์เป็นรูปผู้หญิงนี่คะเพราะฉะนั้นจะพลาดได้ยังไงต้องมีงานเพลงดังของนาตาลีอิมบรูเกลียนะคะมาให้คุณได้ฟังกันเริ่มต้น Come September ค่ะแต่ว่าชื่อเพลงเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยังมีความแตกต่างในเพลงต่อไปนะคะที่ชื่อเดียวกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นธีมจากภาพยนตร์มากกว่าค่ะนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่า Come September เป็นหนังรุ่นเก่าดั้งเดิมมากเลยนะคะตั้งแต่สมัย Rock Hudson ยังเป็นพระเอกอยู่เลยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพอเป็นหนังเพลงก็จะมีนักร้องหลายๆคนที่ได้ร่วมงานในภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึง Bobby Darin ด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็เลยจะเลือกเอา Come September ในฉบับที่เป็น Original Soundtrack นี้มาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะคะต่อจากนั้นจะขอเลือกเพลงในสไตล์แบบ Country กันบ้างนะคะให้คุณได้ฟังกันเป็นงานของ Roseanne Cash นะคะที่ร่วมงานกับ Johnny Cash นะคะแล้วก็กลายมาเป็นเพลงที่ชื่อว่า September When It Comes นะคะมาให้คุณได้ฟังหลังจากนั้นดิฉันขอเลือกเสียงของผู้หญิงมาให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะเริ่มจาก Carole King นะคะกับเพลงชื่อ It Might As WellRain Until September นะคะแล้วก็รวมถึงงานของ Peggy Lee ที่ออกมาตั้งแต่ปี1945โน้นเลยค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า September in the Rain ค่ะ

วันนี้เราเริ่มต้นกันในเดือนกันยายนนะคะกับเพลงที่พูดถึงเรื่องของเดือนนี้ในอารมณ์ที่แตกต่างหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายเนี่ยขอจบด้วยเพลงเดียว2เวอร์ชันนะคะมีทั้งเวอร์ชันของวิลลี่เนลสันกับเพลงชื่อ September Song และอีก1เวอร์ชันจะเป็นของ Nat King Cole นะคะที่อยู่ในอัลบั้ม Nat King Cole Sing George Shearing Plays นะคะเป็นเพลงปิดท้ายนะคะในช่วงรายการของเราวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันและมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันแบบนี้นะคะกับช่วงเวลาของ2ชีวิตวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันข่าวเช้าตรู่นี่เราพบกันศุกร์ที่18กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันทร์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปศรีสะเกษนะคะตำรวจบุกไปจับนายกอบต.ปมรีดเงินพนักงานชั่วคราวหัวละ 1-30,000 บาทแลกกับการต่อสัญญาจ้างใครไม่จ่ายก็ขู่จะให้ตกงานแต่ปรากฏลูกน้องย้อนสอนค่ะเก็บหลักฐานเข้าแจ้งความพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปปป.และปปช.จังหวัดศรีสะเกษนำกำลังเข้าจับกุมนายยศพลอายุ65ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นและเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.หนองหมีนะคะว่านายยศพลมีพฤติการเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างและจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายยศพลเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนพร้อมกับแจ้งว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้างกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน2569แล้วก็มีการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมด้วยว่าผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจ้างจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาต่อมามีพนักงานจ้างเข้าไปพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสัญญาที่ห้องทำงานของนายยศพลนายยศพลก็แจ้งนะคะว่าลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีต้องจ่ายเงินคนละ 10,000 บาทส่วนผู้ที่มีอายุงานเกิน3ปีต้องจ่ายเงินคนละ 30,000 บาทค่ะทีนี้กลุ่มผู้เสียหายก็เริ่มวางแผนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและคลิปเสียงระหว่างการสนทนาและต่อรองเงินค่าต่อสัญญาจ้างเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะขอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับและวางแผนเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุดนะคะภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายยศพลเข้าสู่กระบวนการสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อกันที่กรณีพบศพสาวพนักงานร้านสะดวกซื้อเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาในสภาพที่เปลือยกายมีสายไฟพัดลมแล้วก็สายไฟปลั๊กพ่วงเนี่ยรัดคออยู่ในห้องพักและห้องก็ถูกรื้อค้นนะคะล่าสุดตำรวจระดมนักสืบคลี่คลายคดีซึ่งก็ยังให้น้ำหนักไปที่การฆาตกรรมค่ะพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันทร์พลผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีได้เรียกประชุมชุดสืบสวนทั้งจากตำรวจภูธรภาค4ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีและชุดสืบสวนพิรุณของสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคลี่คลายคดีกรณีพบศพนางสาวพิมพ์อายุ24ปีสาวทำงานร้านสะดวกซื้อภายในหอพักในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจากวงจรปิดสอบพยานใกล้ที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจ DNA เพื่อที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจได้เรียกผู้พักอาศัยภายในหอพักเข้าให้ปากและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว5ห้องจากทั้งหมด6ห้องโดยห้องหมายเลข6เป็นหนึ่งในห้องที่ตำรวจต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะขณะเดียวกันชุดสืบสวนยังได้เร่งตรวจสอบวงจรปิดโดยรอบหอพักทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็บริเวณมุมอับข้างกำแพงเพื่อดูว่ามีใครต้องสงสัยเดินทางเข้าออกระหว่างช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการเสียชีวิตหรือไม่แต่เท่าที่ได้ข้อมูลมามีคนพบเห็นชาย2คนขับรถวนเวียนแถวหน้าหอพัก3รอบนะคะเดี๋ยวตำรวจก็จะต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ส่วนประเด็นทองคำของผู้เสียชีวิตที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าสูญหายตำรวจตรวจสอบไปยังร้านทองในพื้นที่และพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่นำทองคำไปจำนำไว้ด้วยตัวเองและยังไม่ได้ถ่ายถอนคืนทำให้เบื้องต้นตำรวจตัดประเด็นทองคำสูญหายออกจากแนวทางการสืบสวนแต่ยังให้น้ำหนักกับประเด็นการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมมากที่สุดนะคะส่วนทางญาติก็ได้มาติดต่อตำรวจเพื่อทำเรื่องรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งหลังจากรับศพแล้วก็จะเดินทางไปเรียกดวงวิญญาณที่หอพักแต่ญาติบอกเขาว่าปกติผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนจริงใจแต่ถ้าหากใครทำให้อาฆาตแค้นก็จะเจ็บฝังใจเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามีคนทำให้เสียชีวิตด้านพ่อของน้องพิมพ์บอกนะคะว่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลูกสาวอยากไปเที่ยวบ้านเกิดพ่อที่จังหวัดลำพูนก็เลยพาลูกไปเที่ยวน้ำตกก้อหลวงแล้วก็ไปเยี่ยมปู่กับย่าด้วยครั้งนั้นกลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกไปเยี่ยมปู่กับย่าคือถ้าหากมีคนทำให้น้องเสียชีวิตก็อยากจะให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีและลงโทษสูงสุดแต่ถึงแม้ตำรวจจะให้น้ำหนักไปที่การฆาตกรรมแต่ก็ต้องส่งศพไปชันสูตรนะคะแล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งเพราะจากคำให้การของเพื่อนเล่าว่าผู้เสียชีวิตมักบ่นให้ฟังว่าเหนื่อยจากการทำงานและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะรวมถึงผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยต้องทานยาเป็นประจำแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานของคนใกล้ชิดนะคะยังไงต้องรอติดตามการสอบสวนของตำรวจค่ะ ตำรวจสน.ห้วยขวางยังคงผนึกกำลังกับหลายหน่วยงานเดินหน้าปราบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ห้วยขวางนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปตรวจค้นสถานประกอบการ4แห่งพบมีการทำผิดกฎหมายหลายรายการเลยค่ะจุดแรกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ7พบการขายสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีอย.รวมถึงแอบแฝงติดป้ายโฆษณาเว็บพนันออนไลน์อยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยเบื้องต้นก็ยังพบหลักฐานว่าทางร้านแจ้งยกเลิกกิจการไปแล้วกว่า1ปีแต่ยังเปิดให้บริการตามปกตินอกจากนี้ยังพบลูกจ้างหญิงไทยอายุประมาณ50ปีถือบัตรประชาชนไทยแต่ผู้ไทยไม่ชัดแถมยังให้การสับสนวกวนเกี่ยวกับการรับเงินค่าจ้างแล้วก็นายจ้างด้วยเจ้าหน้าที่เลยเชิญตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ศาลกรมการปกครองตรวจสอบประวัติการได้สัญชาติซึ่งอาจจะเกี่ยวกับกรณีสวมบัตรส่วนจุดที่2เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ซอยประชาอุทิศ22ตรวจยึดสินค้าไม่มีอย.และไม่ผ่านการอนุญาตซึ่งเจ้าของร้านเป็นหญิงไทยรับสารภาพค่ะว่าสั่งซื้อสินค้ามาจากจีนเพื่อแข่งกับร้านค้าคนจีนในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังพบการจ้างงานแรงงานเมียนมาที่ใบอนุญาตทำงานไม่ถูกต้องด้วยซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่10จะเข้าตรวจสอบเอกสารและดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวค่ะจุดที่3เนี่ยเป็นร้านเสริมสวยนะคะอยู่ใกล้กับซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 6/1 ซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นไปเจอครีมบำรุงหน้าไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน1ขณะที่พนักงานของร้านก็อ้างว่าให้บริการเฉพาะทำเล็บทำผมและนวดหน้าไม่ได้มีการฉีดสารเสริมความงามแต่อย่างใดและจุดสุดท้ายเป็นร้านขายสุราค่ะพบว่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราเนี่ยหมดอายุตั้งแต่เดือนเมษายนพนักงานของร้านอ้างว่าต่ออายุแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาติดแสดงเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดสุราบางส่วนไปตรวจสอบและสั่งให้นำเอกสารมาแสดงโดยด่วนนะคะด้านของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้เป็นปฏิบัติการตามมาตรการห้วยขวางโมเดลที่สน.ห้วยขวางร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่10เปิดปฏิบัติการจัดระเบียบย่านห้วยขวางเพื่อแยกระหว่างธุรกิจสีขาวและกลุ่มทุนสีเทาซึ่งผลการตรวจค้นสามารถยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายได้มากกว่า 1,000 รายการแล้วก็จะยังไม่หยุดแค่นี้นะคะเพราะสน.ห้วยขวางจะยังเดินหน้าปราบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ไม่ว่าจะเปิดบังหน้าบนดินหรือบนอาคารพาณิชย์ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกรายค่ะมาที่กรณีพบน้ำมันรั่วซึมใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3คลองเตยนะคะก็เป็นอันยืนยันแล้วว่าเจ้าหน้าที่พบจุดที่น้ำมันรั่วแล้วและอยู่ระหว่างการแก้ไขค่ะคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หรือว่าคุณโอ๋สุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยืนยันนะคะว่าพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมแล้วโดยออกมาจากแนวท่อขนส่งน้ำมันที่บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจ่าเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อซึ่งทั้ง2บริษัทจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกส่วนแนวทางการดำเนินการคุณติติพัฒน์บอกนะคะว่ากรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญไว้3ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือต้องเร่งค้นหาแผลหรือจุดบกพร่องของแนวท่อและดำเนินการซ่อมให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันเจ้าของท่อต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้ทางกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบส่วนที่2หลังซ่อมแล้วก็ต้องทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบแล้วก็ตรวจหาบริเวณที่อาจจะเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือความผิดปกติอื่นๆและถ้าพบการรั่วไหลหรือผิดปกติต้องหยุดดำเนินการทันทีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขก่อนที่จะเดินหน้าทดสอบต่อและในส่วนที่3ก็คือจะต้องจัดแผนเปลี่ยนท่อใหม่พร้อมจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อที่อยู่ใต้ตอหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตขณะที่ทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการเข้าตรวจวัดค่ามลพิษในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดคุณสุเมธซ้ายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าทางกรมได้มีการติดตามตรวจสอบค่า VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวมถึงค่า LEL ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุซึ่งก็พบว่าค่า VOC ค่อนข้างสูงนะคะอยู่ในระดับกว่า300ไมโครกรัมก็ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่ค่า LEL พบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดไฟ ไปแต่เมื่อมีการสูบน้ำมันกลับเข้าระบบก็พบว่าทั้งค่า VOC และค่า LEL เนี่ยมีแนวโน้มลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องติดตามตรวจวัดค่าอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงต้องมีมาตรการควบคุมประกายไฟในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยคุณสุเมธยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้บริษัทได้ติดตั้งเครื่องดูดไอระเหยสารเคมีเพื่อช่วยกรอง VOC ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งการควบคุมแหล่งกำเนิดจะช่วยลดการแพร่กระจายของสารออกไปนอกพื้นที่ส่วนผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก็จะน้อยกว่าบริเวณที่เป็นต้นเหตุค่ะขณะเดียวกันเรื่องของการตรวจหาต้นตอของน้ำมันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันไปแล้ว5ครั้งตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลจากห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ตรวจสอบว่าน้ำมันไหลมาจากแหล่งใดปิดท้ายกันที่เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ยืดเยื้อมาพักใหญ่แล้วนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีขีดเส้นตายค่ะว่าเรื่องนี้ต้องจบภายในวันที่30กันยายนนี้เมื่อวานนี้มีการประชุมติดตามการเคลื่อนขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มีนายกอนุทินชาญวีรกุลเป็นประธานซึ่งในการประชุมก็มีหลายเรื่องค่ะหนึ่งในเรื่องที่นายกเนี่ยเดือดมากๆก็คือเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกบอกเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตและจากการสอบสวนที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่ามีบุคคลภายนอกมาร่วมด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่อนาจใจมากและถ้าพูดในภาษาที่เป็นพี่น้องกันก็คือมาโกงกันบนหัวผมแล้วตอนนี้สังคมสรุปและพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันต้องมีขั้นตอนมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกปปง.ได้ยึดทรัพย์ไปกว่า380ล้านบาทแต่ก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังคงต้องขยายผลต่อนายกบอกด้วยนะคะว่าถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันและถ้าเป็นข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายมันไม่พอปลัดมหาดไทยต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเราดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆคือท่านนายกใช้คำว่าถ้าหากใครมีส่วนเกี่ยวข้องต้องฟาดให้ยับไม่มีเรื่องที่จะต้องเกรงกลัวเพราะถือเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานแล้วท่านนายกก็ย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนเพราะฉะนั้นต้องจบภายใน30กันยายนนี้เท่านั้นปลัดและรองปลัดที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันดำเนินการไม่มีการปกป้องช่วยเหลือใครและขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จโดยให้ถือว่านี่เป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนเพราะเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วหน่วยงานอื่นเขาไปไกลมากแล้วหน่วยงานเจ้าบ้านก็ต้องเด็ดขาดนี่ค่ะก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกนะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีผลอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
6: Herb ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรกเงินกู้400ล้านโดยบอกนะคะว่ามีมติเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยออกไปอีก2เดือนก็คือตุลาคมและพฤศจิกายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งจะคงรูปแบบเงื่อนไขการร่วมจ่าย60/40ดังเดิมโดยจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้และจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ค่ะด้านของคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรกเงินกู้400ล้านก็ย้ำนะคะว่าที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในการประชุมครั้งนี้มีวาระเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาเพียงแค่โครงการเดียวค่ะและทางคณะกรรมการก็ได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการอย่างรอบคอบซึ่งก็พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของพรกกู้เงินทุกประการสำหรับแหล่งเงินที่จะนำมาใช้นะคะก็จะใช้จากกรอบวงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอสำหรับการขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่ได้โยกงบประมาณจากส่วน 200,000 ล้านบาทหลังสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแต่อย่างใดค่ะสลับมาดูข่าวกีฬานะคะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ขณะที่เจ้าภาพก็ถูกวิจารณ์เรื่องของการจัดการที่ล่าช้านะคะติดตามรายละเอียดพร้อมกับผลงานนักกีฬาไทยกันเลยค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับย้อนไปดูผลงานของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับลงเตะเอเชียนเกมส์นัดที่2พบกับไต้หวันและวันพรุ่งนี้มหกรรมกีฬาของเอเชียเอเชียนเกมส์จะมีพิธีเปิดแล้วติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆครับ
8: เราไปเริ่มกันที่ผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนัดที่2ไทยอันดับ13ของโลกเจอกับคีร์กีสสถานอันดับ118ของโลกครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศาสิภาพรจัทวิสูตรพิมพ์พิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีโดยมีกัญญารัตน์คำวงและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระแล้วก็เป็นไปตามคาดครับไทยเจ้าของแชมป์เอเชียล่าสุดเอาชนะคีร์กีสสถานขาดลอย3เซตรวด25-13 25-7และ25-7คว้าชัยนัดที่2ครับการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์นัดสุดท้ายของกลุ่ม Cทีมสาวไทยจะพบกับชาริสไทเปในวันนี้ครับแข่งขัน17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์นัดที่2ไทยเจอกับชาริสไทเปครับหลังจากนัดแรกไทยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมาถึง0-8ปรากฏว่านัดนี้ไทยประเสียประตูในครึ่งหลังแพ้ไปอีก0-1ทำให้ชาริสไทเปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนส่วนไทยแพ้รวด2นัดยิงประตูไม่ได้และเสียไป9ประตูแต่ไทยยังพอมีความหวังติด1ใน2ทีมอันดับ3ผลงานดีที่สุดจาก3กลุ่มได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมโดยไทยจะต้องชี้ชะตาเข้ารอบกับเวียดนาม21กันยายนนี้แข่งขันเวลา 17:30 นาทีครับขณะที่ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าแล้วครับแต่ก็ติดปัญหาการรับส่งล่าช้าของเจ้าภาพต้องรออยู่ที่สนามบินนานถึง4ชั่วโมงครึ่งหลายฝ่ายบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการจัดการของเจ้าภาพไม่ดีครับรถบัสไม่เพียงพอถึงช่วงเช้ากว่าจะเข้าที่พักได้ก็ช่วงบ่ายส่วนทีมตะก้อทีมชาติไทยครับหลังจากปรากฏภาพต้องนอนล็อบบี้โรงแรมที่เรือสำราญคอสตาเซเรน่าครับ
9: โดยทีมตระก้อเดินทางถึงตั้งแต่16กันยายนแต่การจัดการห้องพักของเจ้าภาพล่าช้าต้องข้ามวันไปถึงวันที่17กันยายนครับกว่าจะเข้าพักได้สาเหตุก็มาจากการที่ Organize ส่งรายชื่อห้องพักไม่อัปเดตให้กับทางเรือจึงทำให้เกิดปัญหาในวันที่มาถึงครับล่าสุดนักกีฬาตะก้อทีมชาติไทยก็ออกมาวอร์มบนเรือสำราญ Costa Serena ก่อนที่จะลงชิง4เหรียญทองครับทั้งตะก้อทีมชุดทีมเดี่ยวและตะก้อ4คนหญิงสำหรับเรือสำราญ Costa Serena ฝ่ายจัดนากุย่าเช่าเหมาลำด้วยงบประมาณกว่า900ล้านบาทครับสามารถจุคนได้ 5,000 คนนอกเหนือจากเรือสำราญที่แปลงเป็นที่พักแล้วก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์ครับรวมถึงโรงแรมต่างๆอย่างไรก็ตามเจ้าภาพนากุย่ายอมรับว่าคาดการผู้ที่จะมาเยือนผิดครับเดิมประเมินไว้ประมาณ 15,000 คนแต่เอาเข้าจริงแล้วมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เดินทางมาเอเชียนเกมส์ที่นากุย่ามากถึง 17,000 คนครับขณะที่สายการบินญี่ปุ่น Japan Airlines พันธมิตรของสโมสรลิเวอร์พูลครับร่วมกับลิเวอร์พูล FC International Academy Thailand จัดกิจกรรมคลินิกฟุตบอลครับถ่ายทอดตามแนวทางการเรียนรู้และฝึกฝนภายใต้ปรัชญา The Liverpool Way โดยมีนาตาชาดาวีทูตสโมสรลิเวอร์พูลทีมหญิงและซามิฮีเปียตำนานกองหลังลิเวอร์พูลชุดแชมป์ยุโรปปี2005ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สนาม Panda FC กรุงเทพกรีฑา8โดยเยาวชนไทยได้รับการฝึกสอนและคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากโค้ชที่รับการรับรองจาก Liverpool FC International Academy มุ่งเน้นทั้งการพัฒนาทักษะฟุตบอลเติบโตอย่างมั่นใจและมีเป้าหมายครับ
7: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับในวันนี้กับเปิดเกมส์กับผมธวัชอินทรวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb
11: Miracle ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: ฝั่งเยเมนรวมไปถึงเกาะยุทธศาสตร์สำคัญก็คือช่องแคบบับเอเมนเดฟค่ะ สถานการณ์การสู้รบยังคงดำเนินต่อเนื่องนะคะสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีรายงานการโจมตีทางอากาศของซาอุดิอาระเบียในจังหวัดฮัจยะและรอบเมืองทาอิสขณะที่ฮูตียังคงยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายภายในซาอุดิอาระเบียล่าสุดซาอุดิอาระเบียรายงานว่าการสกัดโดรนเหนือพื้นที่ทาอิสทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก2รายท่ามกลางการโจมตีข้ามพรมแดนที่เพิ่มขึ้นอีกเหตุการณ์ก็คือฮูตีได้เผยภาพซากเครื่องบินขับไล่ F-15 ของซาอุดิอาระเบียและอ้างว่าพวกเขาเป็นคนยิงตกแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าเครื่องบินถูกฮูตียิงตกตามที่กล่าวอ้างจริงส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมีภาพถ่ายดาวเทียมและแหล่งข่าวอุตสาหกรรมที่ระบุว่าสถานีสูบน้ำมันอย่างน้อย3แห่งที่ให้บริการ East West Pipeline ได้รับความเสียหายและตอนนี้ก็ยังไม่ชัดว่าจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่สำหรับ East West Pipeline นี้มีความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรใช้ลำเลียงน้ำมันจากฝั่งตะวันออกของซาอุดิอาระเบียไปยังฝั่งทะเลแดงซึ่งก่อนหยุดการเดินระบบชั่วคราวท่อเส้นนี้ลำเลียงน้ำมันประมาณ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือราว 4-5% ของอุปทานโลกขณะที่ถ้าเราไปดูในมิติการเมืองการทูตซาอุดิอาระเบียได้หันไปขอให้จีนช่วยใช้อิทธิพลต่ออิหร่านกดดันฮูตีให้ลดระดับการโจมตีรอยเตอร์สรายงานนะคะว่าจีนได้หารือกับเตหะรานเป็นการส่วนตัวแล้วหลังจากปักกิ่งเองมีผลประโยชน์โดยตรงต่อเส้นทางพลังงานและการเดินเรือในภูมิภาคแต่ถ้าพูดถึงการรุกของฮูตีก็ได้เป็นการซ้ำเติมวิกฤตด้านมนุษยธรรมนะคะเพราะตอนนี้มีประชาชนพลัดถิ่นภายในเยเมนมากกว่า 100,000 คนและอีกหลายพันคนต้องหลบหนีทางทะเลไปยังจิบูตีขณะเดียวกันด้านช่องแคบฮอร์มูซสถานการณ์ก็ยังไม่ผ่อนคลายค่ะจากข้อมูลติดตามเรือพบว่าเมื่อวันพุธมีเรือพาณิชย์ผ่านได้เพียง3ลำบางลำปิดสัญญาณ AIS และในภาพรวมการเดินเรือยังอยู่ในระดับต่ำมากซึ่งอิหร่านยังยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มูซจะไม่กลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบถ้าหากสหรัฐยังดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเกียนระบุว่าการเปิดช่องแคบขึ้นอยู่กับการยุติมาตรการของสหรัฐในขณะที่เตหะรานและโอมานกำลังผลักดันข้อตกลงเส้นทางเดินเรือร่วมกันส่วนกองกำลัง IRGC ได้ย้ำว่าอิหร่านมีขีดความสามารถควบคุมพื้นที่บริเวณฮอร์มูซและเดินหน้าพัฒนาขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่องกลับไปที่ด้านการเมืองการทูตนะคะเวลานี้จีนกำลังมีบทบาทมากขึ้นหลังรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอเมื่อวันที่17กันยายนซึ่งการหารือเกิดขึ้นหลังจากหวังอี้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอาราชีโดยจีนเรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กรอบพักรบชั่วคราวที่ทำไว้เมื่อเดือนมิถุนายนและเปิดการหารืออย่างจริงจังอีกครั้งรวมถึงสนับสนุนให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซด้วยข้ามไปที่สเปนนะคะฝนตกหนักที่ถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกของประเทศส่งผลให้หลายพื้นที่ในแคว้นกาตาลุญญาและบาเลนเซียเกิดน้ำท่วมฉับพลันถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำและการคมนาคมได้รับผลกระทบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1รายค่ะนี่คือบรรยากาศที่เมืองโอลิเวียห่างจากนครบาร์เซโลนาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ51กิโลเมตรชายวัย48ปีเสียชีวิตหลังจากที่รถถูกกระแสน้ำพัดตกออกจากถนนนะคะเจ้าหน้าที่พบร่างอยู่นอกรถในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีส่วนในนครบาร์เซโลนาฝนที่ตกอย่างหนักก็ทำให้ถนนและอุโมงค์ลอดหลายแห่งถูกน้ำท่วมภาพจากสภาเมืองบาร์เซโลนาแสดงให้เห็นกู้ภัยพยายามช่วยรถยนต์ที่ติดอยู่ในอุโมงค์ซึ่งระดับน้ำท่วมสูงจนเต็มพื้นถนนนอกจากนี้ฝนยังส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลบาลดีเฮบรอนหลังจากระบบระบายน้ำบนเพดานล้นทำให้น้ำไหลเข้าสู่บางพื้นที่ของโรงพยาบาลเด็กเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำออกจากอาคารกันวุ่นเลยนะคะขณะที่ในเมืองบาเลนเซียถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมรถยนต์ต้องเคลื่อนตัวอย่างช้าๆท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นส่วนสถานีรถไฟหลักของเมืองและร้านค้าบางแห่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนออกคำเตือนภัยระดับสีแดงในบางพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาและระดับสีส้มในบาเลนเซียค่ะและจากสถานการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้มีการปิดถนนหลายสายทำให้การเดินทางล่าช้าและเที่ยวบินบางส่วนก็ต้องถูกยกเลิกขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงเป็นเจ้าภาพการประชุมกับผู้นำอุตสาหกรรม AI ที่ดัมฟรีย์เฮาส์ในแคว้นสกอตแลนด์นะคะพร้อมกับทรงเตือนถึงความเสี่ยงร้ายแรงถ้าหาก AI ที่ทรงพลังมากขึ้นถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยพระองค์ได้ตรัสว่าแม้แต่ผู้สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้เองก็กำลังเตือนมากขึ้นว่า AI อาจพัฒนาความสามารถในด้านที่เป็นอันตรายและอาจถึงขั้นถูกใช้เพื่อฆ่าชีวิตมนุษย์โลกจำเป็นต้องเร่งพิจารณาความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่จาก AI ที่อาจตกอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีและถูกนำไปใช้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงและพระองค์ก็ทรงย้ำว่าต้องมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอก่อนที่จะสายเกินไปสำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้นำด้าน AI เข้าร่วมหลายคนเลยนะคะรวมถึงเจนเซนหวงผู้ก่อตั้งและ CEO ของ NVIDIA เดมิส ฮัสซาบิสผู้ร่วมก่อตั้ง Google DeepMind แล้วก็มีตัวแทนจาก OpenAI และ Anthropic ด้วยอย่างเจนเซ่นหวงบอกเขาว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังสามารถสร้างประโยชน์ได้มหาศาลแต่ก็สามารถใช้ในทางที่เป็นอันตรายได้เหมือนกันดังนั้นผู้พัฒนาต้องสร้าง AI อย่างปลอดภัยมั่นคงและมีความรับผิดชอบซึ่งเขาเรียกแนวทางนี้ว่า Responsible Optimism หรือการมองอนาคตในแง่ดีอย่างมีความรับผิดชอบพร้อมกับย้ำว่าถ้าผลิตภัณฑ์ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอก็ไม่ควรถูกปล่อยออกสู่สาธารณะแต่ต้องทดสอบอย่างเข้มงวดและพัฒนาต่อจนกว่าจะพร้อมส่วนเดมิสฮัสซาบิทกล่าวนะคะว่า AI ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่และมีทั้งสิ่งที่ยังไม่รู้รวมถึงความไม่แน่นอนอีกมากแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าก็ยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีนี้ทั้งหมดเขาก็ย้ำว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่จะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์โดยไม่ตั้งใจถ้าหากพัฒนา AI ผิดพลาดจึงควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงอย่างจริงจังแต่อย่างไรก็ตามเขายังเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์นะคะแล้วก็มองว่าโลกสามารถร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้าหากให้เวลาและพื้นที่เพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรอบคอบและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดค่ะปิดท้ายรายการพาไปชมบรรยากาศฤดูการเก็บเกี่ยวที่จีนนะคะอาคารดินโบราณถูกแต่งแต้มสีสันด้วยผลผลิตทางการเกษตรจากการตากแดดตามประเพณีท้องถิ่นค่ะที่อาคารจี้ชิงโหลภายในกลุ่มถูโหลชูซีชาวบ้านนำข้าวพริกแดงข้าวโพดแล้วก็ลูกพลับใส่กระด้งไม้ไผ่หลายร้อยใบมาเรียงตามระเบียงวงกลมของอาคารเก่าแก่หลายร้อยปีนะคะประเพณีนี้เรียกว่าไช่ชิวหรือว่าการตากผลผลิตฤดูใบไม้ร่วงทำให้ถูโหลโบราณกลายเป็นภาพสีสันสดใสในขณะที่รวงธัญพืชถูกแขวนตามชายคาก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาถ่ายภาพและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นกันพูดถึงกลุ่มถูโหลชูซีก็เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกถูโหลฝูเจี้ยนนะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมตากผลผลิตนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนและจะมีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกับศูนย์ข่าวตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่เราอยากจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์ซึ่งจริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมหรอกจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับงั้นเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการเขาเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังกำพร้าเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังกำพร้าที่ตายแล้วแล้วก็แน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงและเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้าและพวกงานอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับได้บอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอกออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้าง นะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆ ทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็กเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือบางทีก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับจะเล่นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้ามันเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: ทีเดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูレスปอนทีจี
6: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกัน พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตี 5:30 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับ
1: และเราเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะทิติพัฒน์เผยพบจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3มั่นใจต้นตอมาจากท่อขนส่งหลังพบสลีฟท่อบวมใต้ต่อหม้อทางยกระดับเตรียมขยับปลอกหาจุดรั่ว BPT เจ้าของใบอนุญาตและ BFPL ผู้ดำเนินการระบบท่อต้องรับผิดชอบความเสียหายเร่งซ่อมจุดบกพร่องพร้อมเตรียมทดสอบ Picking Test ตลอดแนว32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติระหว่างทดสอบต้องหยุดตรวจสอบและแก้ไขทันทีเตรียมพิจารณาเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะใต้ต่อหม้อพบแรงดันในระบบหากมีรูรั่วเล็กอาจทำให้น้ำมันซึมต่อเนื่องได้ด้านกรมควบคุมมลพิษตรวจพบค่า VOC 21 ppm และไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟเร่งเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจเปรียบเทียบหาต้นทางตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมสูบน้ำมันและนำดินปนเปื้อนไปกำจัด
2: BFPL และ BPT เร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันใต้สะพานยกระดับพระราม3หลังพบการปนเปื้อนน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงทั้ง2บริษัทควบคุมพื้นที่และเร่งหาจุดเกิดเหตุพร้อมตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงหากยืนยันต้นเหตุได้จะจัดทำแผนซ่อมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและเร่งดำเนินการพร้อมบริหารเส้นทางขนส่งน้ำมันช่องทางอื่นเพื่อไม่ให้กระทบการจัดส่งหากพบความเสียหายจะซ่อมตามมาตรฐานวิศวกรรมและข้อกำหนดกรมธุรกิจพลังงานพร้อมส่งประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงระบบท่อให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบหลังซ่อมจะใช้ Intelligence Pick ตรวจสภาพท่อตลอดแนวระยะทางประมาณ32กิโลเมตรพร้อมรับผิดชอบความเสียหายจากระบบท่อตามข้อเท็จจริงหลักฐานและความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมปปช.บุกรวบนายกอบต.หนองหมีศรีสะเกษตามหมายจับคดีทุจริตปมถูกกล่าวหาเรียกรับเงินพนักงานแลกต่อสัญญาจ้างหลังมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเพื่อแลกต่อสัญญาเหตุเริ่มเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ถูกร้องเรียนเรียกลูกจ้างประมาณ25คนเข้าประชุมแจ้งว่าสัญญาจ้างกำลังจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนและผู้ต้องการต่อสัญญาให้เข้าพบเป็นการส่วนตัวก่อนแจ้งเงื่อนไขเรียกเงินตามอายุงานของพนักงานแต่ละรายอายุงานไม่เกิน3ปีถูกกล่าวหาว่าต้องจ่ายรายละ10,000บาทส่วนผู้มีอายุงานเกิน3ปีถูกกล่าวหาว่าต้องจ่ายรายละ30,000บาทเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาหลายข้อหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบและเรียกรับทรัพย์สิน
2: พ่อแม่ทอมมี่วัย16ร้องกองปราบเอาผิดตำรวจมาตรา157ปมคดีหนุ่มจีนขับรถชนลูกเสียชีวิตอ้างตำรวจสภ.หนองปลือปล่อยคดีล่าช้านานกว่า7เดือนทั้งที่ศาลออกหมายจับแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่20กุมภาพันธ์69ชายชาวจีนขับรถกลับรถตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของลูกทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตวันเกิดเหตุไม่มีตำรวจเข้าตรวจสอบต้องรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลผู้ต้องหาเองแม้ศาลออกหมายจับตั้งแต่มีนาคมแต่ครอบครัวยืนยันคดียังไม่มีความคืบหน้าและพบผู้ต้องหายังใช้ชีวิตอยู่ในไทยเคยแจ้งตำรวจหลังพบตัวผู้ต้องสงสัยแต่ไม่มีการจับกุมด้านผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรียืนยันตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนและออกหมายจับแล้วเผยประสานสนามบินและด่านชายแดนทั่วประเทศหากผู้ต้องหาพยายามออกนอกประเทศระบบจะแจ้งทันที
1: เบตงเผชิญหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียปกคลุมหนาแน่นท้องฟ้าสลัวมองแทบไม่เห็นภูเขาประชาชนเริ่มสวมหน้ากากมากขึ้นหลังค่าฝุ่น PM 2.5 ขยับแตะระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจังหวัดยะลาเรียกประชุมด่วนเตรียมรับมือหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เคลื่อนเข้าพื้นที่รองผู้ว่าสั่งหน่วยงานบูรณาการเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรับมือกำชับประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีโรคทางเดินหายใจขอให้งดกิจกรรมนอกอาคารหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันสาธารณสุขจังหวัดเตรียมบุคลากรและสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นประชาชนในพื้นที่เบตงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากทัศนวิสัยลดลงผู้ใช้รถบางส่วนต้องเปิดไฟหน้ารถลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุคาดหมอกควันและฝุ่นอาจปกคลุมพื้นที่ต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี
2: ้เคาะแล้วรัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเหตุสงครามและวิกฤตพลังงานโลกยังยืดเยื้อกระทบค่าครองชีพประชาชน เอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังยืนยันเตรียมต่ออายุมาตรการแน่นอนใช้วงเงินกู้ตามพ.ร.ก. 400 ล้านบาทในส่วนเยียวยาประชาชนโดยกรอบวงเงิน 200 ล้านบาทยังเหลือประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทประเมินว่าวงเงินที่เหลือเพียงพอรองรับการขยายมาตรการ2เดือนยังคงรูปแบบการช่วยเหลือ 60-40 ตามมาตรการเดิมดาลวรนปลัดคลังเผยคณะกรรมการการกันกรองเห็นชอบในหลักการแล้วจากเดิมโครงการมีกำหนดสิ้นสุด30กันยายน69เตรียมเสนอรายละเอียดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้มาตรการเดินหน้าต่อเนื่องหลังครบกำหนดเดิมรัฐบาลหวังช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานและเศรษฐกิจโลกโดยใช้วงเงินที่เหลืออยู่ภายใต้กรอบการเยียวยา
1: และมาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่ที่ประเด็นที่รัฐสภาเมื่อวานค่ะที่มีการประชุมคณะกรรมการกฎหมายนะคะแล้วรัฐมนตรีชัยชนกมาชี้แจงเรื่องกรณีสินบน40ล้านหลังจากคณะกรรมการให้อำนาจเรียกมาตามพ.ร.บ.อำนาจเรียกของกรรมการนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณชัยชนกทำท่าจะไม่มาโดยก่อนประชุมค่ะทางคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าคุณชัยชนกแจ้งว่าติดภารกิจแล้วก็มอบหมายให้ปลัดกระทรวงดีอีมาชี้แจงแทนซึ่งปลัดเดินทางมาถึงแล้วส่วนคุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งคณะกรรมการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.อำนาจเรียกของคณะกรรมการเรียกมาชี้แจงเหมือนกันจะเดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองค่ะสำหรับเรื่องเงินสินบนนี้เป็นกรณีที่คุณชัยชนกก็เคยอภิปรายในสภานะคะตั้งแต่30กันยายนปีที่แล้วเกือบปีแล้วอะค่ะว่าถูกเสนอผ่านเพื่อนส.ส.ว่าจะให้สินบนเดือนละ40ล้านบาทเพื่อไม่ให้จับคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และเว็บพนันซึ่งต่อมาคุณชัยชนกก็เดินทางมาชี้แจงต่อคณะกรรมการมาด้วยตัวเองนะคะเช่นเดียวกับรัฐมนตรีบรสิทธิ์โดยคุณชัยชนกแจ้งว่าได้ยกเลิกภารกิจไปประชุมที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนื่องจากมีสถานการณ์การสู้รบจึงสามารถมาชี้แจงด้วยตัวเองได้และหลังจากการประชุมค่ะคุณชัยชนกก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้ชี้แจงข้อมูลกับทางคณะกรรมการหมดแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวข้องกับคดีนี้อยู่ทั้งตำรวจปปช.และ DSIผู้สื่อข่าวก็ได้ถามด้วยว่าทำไมตำรวจดำเนินการล่าช้ารวมถึงคนที่พยายามจะติดสินบนมีตัวตนจริงหรือไม่ซึ่งคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าต้องมีมูล
3: มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็มีการดำเนินการหาแนวทางในการที่จะเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาย
4: ืนยันใช่ไหมคะว่าบุคคลที่เสนอให้เรา40ล้านนี่มันมีตัวตนจริง
3: ผมยืนยันว่าข่าวสารที่มาถึงผมตอนนั้นเนี่ยจริงๆเป็นการเตือนมันก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีมูลแหละเพราะว่าผมว่าคนที่ถูกซักถามต่อไปเนี่ยไม่น่าดูจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำเว็บพนันหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ต้องมาจากสิ่งอื่นละคนอื่นแน
2: ่ๆในขณะที่ทางคุณรังสิมันโรมก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมนะครับก็บอกว่าวันนี้ไม่ค่อยได้อะไรจากคุณชัยชนกแล้วก็คุณวรสิทธิ์นะครับแต่ว่าจะเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณชัยชนกอภิปรายในสภาเป็นเรื่องจริงหรืออภิปรายเท็จแล้วก็บอกว่าไม่รู้เป็นเทรนด์ใหม่ที่นิยมกลับคำให้การหรือไม่หลังคุณชัยชนกไม่แน่ใจว่าคนเสนอสินบนมีจริงหรือไม่นะครับนายรังสิมันโรมก็กล่าวว่าวันนี้ฟังดูเหมือนเราจะไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายแต่การไม่ได้ข้อมูลที่สมเหตุสมผลก็เป็นหลักฐานที่สำคัญสิ่งที่สงสัยคือคดีติดสินบน40ล้านบาทที่นายชัยชนกอภิปรายในสภาเมื่อวันที่30กันยายนปีที่ผ่านมาเป็นการอภิปรายโดยอาศัยข้อเท็จจริงอะไรหากเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงมันก็จะกลายเป็นการอภิปรายเท็จคุณรังสิมันระบุว่าคดีนี้ไม่มีความคืบหน้าจึงสงสัยว่าคนระดับรัฐมนตรีไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยตำรวจเกียร์ว่างตำรวจล้อฟรีไม่มีการดำเนินการตกลงจะจับโจรผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังเว็บพนันได้หรือไม่ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจับไม่ได้ก่อนจะบอกว่าอย่าว่าแต่จับไม่ได้เลยถ้าทางคุณชัยชนกตอนนี้ยังจำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองจะดำเนินคดีกับใครหรือเป็นเทรนด์ใหม่ก็ไม่รู้ที่นิยมกลับคำให้การครับ
5: ในกรณีที่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีมูลความจริงมันก็จะกลายเป็นการอภิปรายเท็จแม้ว่าวันนี้เนี่ยฟังดูแล้วเราจะเหมือนไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายแต่ผมต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าการไม่ได้ข้อมูลที่สมเหตุสมผลสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญคุณชัยชนกดูท่าทางตอนนี้เนี่ยยังจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับจะดำเนินคดีกับใคร หรือเป็นเทรนก็ไม่รู้นะครับเทรนใหม่นิยมกลับคำให้การ

0: คนในพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับยังมีความไม่เชื่ออันนี้อยู่ด้วยอะไร
1: ครับคนเชื่อก็มีครับโอเคนะเดี๋ยว
2: ที่มีกกต.
1: เดี๋ยวไปประชุมต่อ
3: ตอบสั้นๆแค่นี้นะคะขณะที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อวานก็มีพูดถึงมติกกต.ที่พรรคภูมิใจไทยได้รอดคดีหัวสว.ก็บอกว่ารู้สึกปกติเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วส่วนที่พรรคประชาชนและไอลอยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่จะตกเป็นเป้า
4: ไม่ได้คุยขนาดท่านนายกผมก็ไม่ได้คุยเลยผมเป็นคนที่ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็วันก่อนนักข่าวก็ถามว่ามีมติเอกฉันท์นู่นนี่นั่นรู้สึกยังไงผมว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีมติเอกฉันท์ผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับไม่ได้มีความคิดเห็นใดๆตรงนี้เลย
5: คุณผู้ชมครับอีกความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้ก็คือบิ๊กเกรียงนะครับมีบรรยากาศบิ๊กเกรียงรองประธานวุฒิสภาก็เดินทางเข้ามาที่ทำเนียบก่อนที่จะเปิดเผยภายหลังบอกว่ามาอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกเกรียงไกรศิรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกและว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ได้เข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะมีภาพของนายกที่เดินลงมาส่งขึ้นรถด้วยตัวเองนะครับโดยพลเอกเกรียงไกรก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังบอกว่ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกย้อนหลังตามธรรมเนียมและขอบคุณที่นายกเดินทางไปเป็นประธานงานสมรสของลูกชายนอกจากนี้ก็ยังได้พบกับพลเอกชัยพฤกษ์จึงทักทายแล้วก็ได้มีการพูดคุยสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เล็กน้อยครับ
3: และช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำไม่ชุ่มคอ
10: ต่อยเมฆหมอกบนบังน้ำพา
11: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุทาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
5: ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับรอยเตอร์สรายงานวิเคราะห์ว่าตลาดทั่วโลกกำลังเจอกับภาวะราคาน้ำมันอัตราดอกเบี้ยและผลตอบ

0: แทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกำลังก่อให้เกิดภาวะ stagflation ครับหรือว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อสูงซึ่งก็เป็นความเสี่ยงต่อตลาดการเงินเป็นอย่างมากนะครับโดยสาเหตุสำคัญมาจากการที่ราคาพลังงานและดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากสงครามในตะวันออกกลางก็ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินเข้าใกล้ช่วงเวลาที่อาจจะสร้างความเสียหายได้นะครับนั่นก็คือภาวะเงินเฟ้อที่สูงแต่ว่าเศรษฐกิจเติบโตช้าโดยขณะนี้ตลาดหุ้นก็ยังยืนอยู่ในระดับใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการและการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังคงแข็งแกร่งด้วยแรงหนุนจากการใช้จ่ายมหาศาลในกระแสความนิยมด้าน AI นะครับนอกจากนี้การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและก๊าซรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกที่พุ่งขึ้นก็ยังเป็นการปรับตัวที่เป็นไปอย่างมีระเบียบและไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ว่ากระนั้นครับจากการพิจารณาตัวเลขชี้วัดจำนวนมากเริ่มส่งสัญญาณว่าความเปราะบางบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้ากลับมาซื้อขายในระดับที่สูงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งครับไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันดิบเท่านั้นที่พุ่งสูงขึ้นแต่ว่าราคาน้ำมันดีเซลกำลังขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการส่วนราคาเชื้อเพลิงอากาศยานหรือว่าเจ็ตฟูลครับก็พุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่าเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ก่อนเกิดสงครามยิ่งไปกว่านั้นอัตราเงินเฟ้อก็เริ่มจะกลับมาเร่งตัวอีกครั้งนะครับโดยในสหรัฐอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3.4% ในเดือนสิงหาคมซึ่งก็เป็นผลมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเบนซินถึง 3.9% ในขณะที่สถานการณ์ในยุโรปก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันอัตราเงินเฟ้อรายปีของยูโรโซนเร่งตัวขึ้นสูงระดับ 3.3% ในเดือนสิงหาคมจาก 2.9% ในเดือนกรกฎาคมซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรปมากนะครับโดยราคาพลังงานเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยซึ่งสงครามอิหร่านก็ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกไปอย่างสิ้นเชิงครับและก็คาดว่าราคาพลังงานก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในขณะเดียวกันในมุมของผู้บริโภคก็ถือว่ากำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักขาดกระแสเงินสดอย่างหนักโดยราคาเชื้อเพลิงที่สถานีบริการพุ่งสูงขึ้นและค่าพลังงานในครัวเรือนก็มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้โดยเฉพาะยุโรปครับมีปริมาณสำรองพลังงานต่ำสุดในรอบ15ปีสำหรับช่วงเวลานี้ของปีด้านนักลงทุนก็คาดการว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวขึ้นและกระทบกับสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นอันดับแรกนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นก็ทำให้ผู้บริโภคที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินมีแนวโน้มที่จะเลือกออมเงินมากกว่าการใช้จ่ายแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจภายในประเทศขาดแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตอีกด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งผลกระทบกับธุรกิจเนี่ยตอนนี้มีให้เห็นแล้วนะคะกับอีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจของแอร์เอเชียค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังกระทบหนักเลยราคาหุ้นของ Air Asia Group BHD ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่ของมาเลเซียนะคะตอนนี้ดิ่งลงไป 21% ค่ะสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีหลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังหารือกับสายการบินท้องถิ่นถึงความเป็นไปได้ในการเข้ามารับช่วงต่อสำหรับเส้นทางบินในประเทศของ Air Asia ที่ตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินค่ะทางรอยเตอร์สได้อ้างแหล่งข่าว2รายที่ทราบเรื่องนี้นะคะบอกว่ามีการหารือกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์และสายการบินบาติกแอร์ก็เป็นการวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐมาเลเซียก็กำลังติดตามสถานการณ์ทางการเงินของแอร์เอเชียอย่างใกล้ชิดซึ่งหุ้นของบริษัทในเครืออย่าง Capital ABHD ปรับตัวลงไป 18% นะคะถือว่าเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบกว่า1ปีและราคาหุ้นของ Air Asia ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2022เนื่องจากรายงานข่าวเกี่ยวกับการหารือแผนสำรองทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะทางการเงินซึ่ง Air Asia ไม่ได้ตอบรับคำร้องขอความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะตามรายงานของ Bloomberg เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบอกว่าสายการบิน Air Asia กำลังเจรจาเพื่อปรับเงื่อนไขสินเชื่อแบบ Private Credit วงเงิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ทางสายการบินก็เคยระบุว่าแผนการระดมทุนใหม่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อการ Refinance หนี้สินซึ่งมีต้นทุนสูงนะคะขณะที่สถานะทางการเงินของ Air Asia อยู่ในภาวะตึงตัวก็มาจากเรื่องราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นค่ะ จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางประกอบกับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากการที่สายการบินไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิงเอาไว้หรือที่เรียกว่า Fuel Hedging นะคะก็ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงไปเกือบ 70% ในปีนี้ค่ะ
0: ครับในขณะที่ความเห็นของทรัมป์ล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับทรัมป์บอกว่าหวังว่าใกล้จะยุติสงครามกับอิหร่านได้แล้วครับทางโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐตอนนี้หวังว่าใกล้จะยุติสงครามกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมาเกือบ7เดือนแล้วขณะที่การสู้รบระหว่างซาอุดิอาระเบียและกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนนั้นยังคงทวีความรุนแรงขึ้นนะครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวอีกว่าเขาได้พูดคุยกับเตหะรานโดยตรงโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมคำกล่าวของเขาเกิดขึ้นในขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้างซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์กำลังขยายตัวไปยังเยเมนครับทำให้การส่งออกพลังงานหยุดชะงักและสั่นคลอนตลาดน้ำมันกลุ่มฮูตีได้เพิ่มการโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียและเปิดฉากการโจมตีภาคพื้นดินอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นจุดขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่เชื่อมต่อทะเลแดงกับอ่าวเอเดนและก็ตลาดโลกทางด้านของสำนักข่าวอาเซียนครับรายงานในวันพฤหัสบอกว่าทรัมป์นั้นวางแผนที่จะพบกับผู้นำประเทศในอ่าวเปอร์เซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนิวยอร์กในวันอังคารหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในสงครามกับอิหร่านนะครับก็คาดว่าทรัมป์จะพบกับผู้นำจาก6ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวเปอร์เซียได้แก่ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานโดยอาจจะมีผู้นำอาหรับและมุสลิมอื่นๆเข้าร่วมด้วยตามรายงานนะครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่รอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเป็นชาวอิหร่าน3รายที่ทราบข้อมูลเรื่องนี้นะคะบอกว่าจีนเนี่ยมีการร้องขอเป็นการส่วนตัวไปยังทางการอิหร่านให้ช่วยควบคุมกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะหลังจากที่ทางซาอุดิอาระเบียยื่นคำร้องต่อจีนแหล่งข่าวบอกว่าทางซาอุดิอาระเบียหันมาหาจีนนะคะขอให้จีนเนี่ยช่วยคุยหลังจากกลุ่มฮูตีรุกคืบอย่างรวดเร็วตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและบริเวณช่องแคบแบบเอลมันเดฟซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันและการเดินเรือของซาอุดิอาระเบียมีความเสี่ยงขึ้นค่ะซึ่งแม้ว่าจีนจะเรียกร้องต่อสาธารณะให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นหันหน้ามาเจรจาฟื้นฟูความปลอดภัยในการเดินเรือแต่ว่าสารที่ส่งไปเป็นการส่วนตัวมีเนื้อหาเข้มข้นและชัดเจนนะคะบอกว่าจีนต้องการให้อิหร่านใช้อิทธิพลที่มีต่อกลุ่มฮูตีช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามไปยังเส้นทางขนส่งพลังงานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจีนในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกซึ่งแหล่งข่าวก็ระบุด้วยนะคะว่าทางการอิหร่านได้ตอบกลับมาว่าเสถียรภาพสันติภาพในภูมิภาคนั้นขึ้นอยู่กับการยุติสงครามที่สหรัฐและอิสราเอลกระทำต่ออิหร่านค่ะนอกจากนี้ก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่จีนไม่ได้ข่มขู่โดยตรงหรือว่าส่งสัญญาณว่าจีนจะกดดันอิหร่านด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจถ้าอิหร่านไม่ได้ใช้อิทธิพลที่มีต่อกลุ่มฮูตีเพื่อจะควบคุมกับสถานการณ์นะคะซึ่งในการตอบกลับคำขอความคิดเห็นจากนักข่าวรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนไม่ต้องการเห็นความตึงเครียดในภูมิภาคลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงการที่ความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้นไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้นค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปดูภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็แหล่งข่าวในอุตสาหกรรม3รายนะครับที่ระบุบอกว่าสถานีสูบน้ำมัน3แห่งที่ให้บริการท่อน้ำมันสายสำคัญตะวันออกตะวันตกในซาอุดิอาระเบียถือว่าได้รับความเสียหายจากการโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าที่ประเมินในตอนแรกถึง1แห่งนะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของกรอบเวลาในการซ่อมแซมซึ่งตอนนี้บริษัทซาอุดิอารามโก้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานท่อส่งน้ำมันระยะทาง 1,200 กิโลเมตรยังไม่ได้ตอบคำร้องข้อคิดเห็นในทันทีครับเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียระบุว่าท่อส่งน้ำมันสายนี้ได้ถูกสั่งปิดชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนที่มาจากฝั่งของอิรักครับก่อนหน้านี้แหล่งข่าวในแวดวงน้ำมันและความมั่นคงบอกว่ามีสถานีสูบน้ำมัน2แห่งที่ถูกโจมตีแต่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สพบว่าความเสียหายที่สถานีมี3แห่งครับซึ่งได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวเช่นกันแหล่งข่าว3รายระบุว่าการซ่อมแซมความเสียหายอาจจะใช้เวลา 5-6 สัปดาห์ในขณะที่อีกรายหนึ่งก็ระบุว่าอาจจะเร็วกว่านั้นและอาจจะกลับมาสูบน้ำมันบางส่วนในระหว่างที่มีการซ่อมแซมยังคงดำเนินการอยู่ ซึ่งตลอด6เดือนที่ผ่านมาสถานีแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักนะครับในการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางออกสู่ตลาดโลกในช่วงที่ช่องแคบฮอร์มุซนั้นถูกปิดกั้นในขณะเดียวกันครับพาไปดูภาพจากกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียก็ได้เผยแพร่วิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพเหตุการณ์โจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในเมืองโมคาแล้วก็เมืองไทแล้วก็เยเมนนะครับนี่ฮะภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมานอกจากนี้ครับสถานีโทรทัศน์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีรายงานว่าได้เกิดการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่17กันยายนด้วยนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของ Data Center นะคะที่ล่าสุดค่ะทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายเป็นร่างกฎหมายที่มุ่งปกป้องครัวเรือนจากค่าไฟที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาจากการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสภาสหรัฐนะคะที่ผลักดันกฎหมายนี้ค่ะโดยพรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงข้างมากลงคะแนนทั้งหมด417-3เห็นชอบร่างกฎหมายนี้นะคะเรียกว่ากฎหมายคุ้มครองผู้จ่ายค่าไฟฟ้าหรือว่า Rate Payer Protection Act ค่ะซึ่งจะกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลสาธารณูปโภคของรัฐพิจารณาว่าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่รวมถึงศูนย์ข้อมูลควรจะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นขนาดไหนนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เน้นย้ำถึงการเมืองที่ซับซ้อนที่อยู่รอบๆการเติบโตของศูนย์ข้อมูล Data Center ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับสหรัฐตอนนี้มีคำเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวอเมริกันที่จะไปกัมพูชานะครับขอให้ระมัดระวังแล้วก็เป็นการเตือนระดับที่2นะครับสิ่งที่เขาบอกตอนนี้คือการเตือนระดับที่2บางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็อยู่ในระดับที่4ก็คือเป็นระดับสูงสุดที่กระทรวงการต่างประเทศเตือนว่าห้ามเดินทางนะครับก็บอกว่าสำหรับชาวอเมริกันที่ตัดสินใจเดินทางไปกัมพูชาก็มีคำแนะนำว่าถ้าเกิดถูกปล้นเนี่ยอย่าขัดขืนแล้วก็กำชับให้นักเดินทางใช้ความระมัดระวังในการรับเครื่องดื่มจากผู้อื่นด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูงานไอศกรีมไชน่าครับจัดขึ้นที่เมืองเทียนจินนะครับดึงดูดผู้คนกว่า2,000 รายนะฮะจาก130ประเทศโดยเฉพาะนี่ฮะเป็นไอติมรูปแครอทแล้วก็ไอติมรูปของทอดปีนี้มาแรงมากๆก็เป็นการไปเยี่ยมชมกันแล้วก็เผื่อจะนำไปขายในประเทศของตัวเองปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
3: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันท่านผู้ชมเอ้าเริ่มข่าวดีกันรัฐบาลเคาะแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้และปรากฏว่าเคาะไทยช่วยไทยพัด60 40ต่ออายุ2เดือนนะครับท่านผู้ชมเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายของโครงการเดิม4เดือนก็จะต่ออายุตุลาคมพฤศจิกายนอีก2เดือนและที่สำคัญที่วันก่อนตั้งคำถามไปการเติมเงินบัตรคนจนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชม
4: ค่ะ
3: ก็จะเติมเงินบัตรคนจนได้อีก2เดือนต่อเนื่องเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งหลังการประชุมนะครับรองนายมตรีและมตรีคลังเองนิตินิจรประภาสระบุนะครับรัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพัด60 40แน่นอนเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพัดจัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามที่กระทบกับการบริโภคของประชาชนและเป็นที่ชัดเจนว่าปัจจุบัน
4: สงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อค่ะ
3: ปัจจุบัน
4: มีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทนะคะจากวงเงินของพรก.กู้เงินทั้งหมด 400,000 ล้าน
3: สถานการณ์สงครามยังไม่จบราคาน้ำมันยังปรับตัวสูงขึ้น
4: แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาอย่างแน่นอนค่ะ
3: จึงเป็นเหตุจำเป็นที่รัฐบาลต้องเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัด60 40
4: เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป
3: ทั้งนี้ไอ้ที่บอกว่าเหลือเกือบ 50,000 ล้านคือจากท่อนแรกนะครับ
4: 200,000 ล้านบาท
3: เงินกู้ทั้งหมดเนี่ย 400,000 ล้าน
4: ค่ะ
3: ก้อนแรก 200,000 ล้านซึ่งเคยใช้กับไทยช่วยไทยพัดเฟส1กับบัตรคนจนมาก่อนหน้าเหลือประมาณ 50,000 ขณะที่ 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งนี้จะช่วยเท่าไหร่อย่างไรขอดูงบประมาณก่อนเพราะเรามีเงินจำกัด
4: อยากจะใช้วงเงินที่มีให้คุ้มค่าค่ะ
3: ขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังก็คอนเฟิร์มนะครับตัวชมคุณลวรนแสงสนิทประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทระบุว่าที่ประชุม
4: เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40ออกไปจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุด30กันยายนนี้นะคะ
3: ส่วนวงเงิน
4: จะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทค่ะ
3: คาดว่าจะพอ
4: สำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไป
3: ขณะที่ปลัดคลังยังบอกนะครับว่ารัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้ประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจน
4: ก็จะต้องเติมเงินให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนด้วยค่ะซึ่งก็จะยึดตามจำนวนคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนไว้ที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไป
3: ผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็ต้องแปลความต่อเนื่อง60 40เนี่ยคือเดือนละ 1,000 ถูกมั้ย
4: ใช่ค่ะ
3: ก็แปลว่าตุลาอีก 1,000 นึงพฤศจิกายนอีก 1,000 นึงส่วนการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่มีโครงการก็ได้เดือนละ300 4เดือนก่อนหน้านี้เติมให้อีก700
4: ค่ะ
3: อีก700รวมเป็น 1,000 ก็แปลว่าต้องหาเงินมาเติมกรณีกลุ่มบัตรคนจนเนี่ยเดือนละ700ข้อที่น่าสนใจปัจจุบันมีผู้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดซึ่งผ่านลงทะเบียนกันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย26ล้านคนโดยประมาณท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูในส่วนของวงเงินนะครับท่านผู้ชมวงเงิน2เดือนอย่างที่บอกเนี่ยนะขณะที่ในส่วนของปัญหาเทคนิคนิดหน่อยคือการบัตรคนจนมันมีบางคนที่4เดือนเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพ
4: อืมค่ะ
3: คือคนจำนวนหนึ่งหมดสิทธิ์บัตรคนจน
4: ก็คือหลุดออกมาไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ
3: ไม่ผ่านเกณฑ์
4: ค่ะ
3: คนอีกจำนวนหนึ่งเข้าไปอยู่ในกลุ่มบัตรคนจน
4: ค่ะ
3: นึกออกไหม
4: นึกออกค่ะ
3: เพราะมีการลงทะเบียนกันใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าฟังจะประหลาดครั้งนะครับทุกผู้ชมก็กลุ่มคนที่หลุดจากบัตรคนจนเนี่ยก็จะได้สิทธิ์60 40กลุ่มคนที่หลุดนะฮะคือไม่ผ่านคุณสมบัติปัจจุบันเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านคุณสมบัติเนี่ย9ล้าน5แสนคน
4: แล้วก็มีที่อยู่ระหว่างขอทบทวนสิทธิ์นะคะประมาณ5ล้านคนค่ะ
3: ขนาดที่รองนายกนิติระบุนะครับว่าแผนการทั้งหมดการต่ออายุ60 40ไทยช่วยไทยพัดและบัตรสวัสดิการรัฐที่ต้องเติมเงินเนี่ยจะเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติอีกทีนึง
4: วันที่22กันยายนค่ะ
3: 22กันยายนนะครับตัวชมอ่ะเดี๋ยวตามดูกันถือเป็นข่าวดีไหมหรือตามคาด มันก็จะมีประเด็นนิดหน่อยคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงรอยต่อเรื่องคนที่เคยจนกับไม่จนเนี่ยไอ้ถือบัตรสวัสดิการเนี่ยก็ต้องให้มันจบก่อน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ให้มันจบก่อนนะฮะแล้วจะได้ตามสิทธิ์อีก2เดือนที่ต่ออายุที่ว่านี้กลุ่มคนที่รอการทบทวนสิทธิ์อยู่5 ล้านคนแต่จริงๆเสร็จหรือไม่เสร็จมันก็ต้องได้อย่างหนึ่งอย่างใด
4: ใช
3: ่2 อย่างจะไม่ได้ซ้อนกันนะครับตัวชม
4: ค่ะ
3: อ้าวเริ่มเรื่องอย่างนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันไปไอ้ที่ชะลอไปเนี่ยก็คือไทยเที่ยวไทยพลัดไทยเที่ยวไทยพลัดเมื่อวานนี้รองน้ำตรีสุภจีสุธรรมพันธ์ออกมาย้ำว่าไทยเที่ยวไทยพลัดท่านผู้ชมการเลื่อนออกไปเนี่ย
4: คือไม่ได
3: ้ยกเลิก
4: ไม่ได้ยกเลิกแค่เลื่อนค่ะ
3: และไม่เกี่ยวกับข้อจำกัดงบประมาณด้วยรองน้ำตรีและน้ำตรีพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์ระบุนะครับว่าการเลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเที่ยวไทยพัด
4: ไม่ได้หมายถึงว่าจะยกเลิกโครงการ
3: จากเดิมเนี่ยจะเริ่มต้น1พฤศจิกายน
4: ค่ะ
3: ไปเป็นเมษายนปีหน้าว่า
4: การเลื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงจะยกเลิกนะคะเพียงแต่ว่าต้องการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะส
3: ม
4: เพื่อให้การใช้งบประมาณเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าคุณสุภจีบอกประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอามาตรการนี้ออกมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้เดี๋ยวค่อยเอากลับมาใช้ในช่วงที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นจริงๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
3: และการเลื่อนนอกจากไม่ใช่เลิกแล้วยังไม่เกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ
4: ไม่เกี่ยวข้องกับกรอบหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของจังหวะเวลาทั้งก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีมาหารือระดมความคิดกันมาตลอดรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาว่าควรจะดำเนินมาตรการใดเมื่อใดอย่างไร
3: ท่านผู้ชมอันนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการรองรับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานอย่างที่บอกไปนี่แหละแล้วก็เศรษฐกิจราคาสินค้าค่าครองชีพต่างๆจริงๆมีตัวหนึ่งทวงไห
4: ม
3: นี่ป่านนี้ยังไม่ออกมาเห็นท่าจะไม่มีไหมช็อปดีมีคืนอ่ะ
4: อ๋อใช่นี่จะปลายปีแล้ว
3: ช็อปดีมีคืนเพราะในช่วงปีใหม่ไม่มีมาตรการแน่ช่วงปีใหม่ไม่มีมาตรการนะครับธันวามกราต่อเนื่องกันเนี่ยไม่มีมาตรการกระตุ้นเลยช็อปดีมีคืนเอาไหมหมายถึงซื้อสินค้าเรามาลดหย่อนภาษีเนี่ยท่านผู้ชม อ่ะมีหรือไม่มีโปรดติดตามกันต่อไปก็แล้วกันเริ่มต้นแจ้งท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนแล้วก็กลับมาเรื่องทั่วไปสลับสับเปลี่ยนเมื่อวานนี้ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับปปช.ดำเนินการเข้าจับกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่จังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพร้อมด้วยผู้การกองปราบร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.เข้าจับกลุ่มนายยศสัมพันธ์หรือยศพันธ์อายุ65ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีซึ่งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชีสระศรีสะเกษตามหมายจับและหมายค้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยตำแหน่งในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับเงินเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่เหตุการณ์การจับรวมถึงการเรียกรับเงินจากพนักงานอบต.ลักษณะก็คือคมขู่หมดสัญญาจ้างเดี๋ยวจะไม่ต่ออายุเร่งรัดกดดันให้เอาเงินมาต่ออายุ ท่านผู้ชมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับการร้องเรียนจากพนักงานจ้างตามภารกิจ
4: แล้วก็พนักงานจ้างทั่วไปของอบต.หนองหมีนี่แหละค่ะว่านายยศพลคนนี้ซึ่งเป็นนายกอบต.หนองหมีมีพฤติการเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาการจ้างงาน
3: กระทั่งพบข้อมูลว่าสิงหาคมปี69นายยศพันธ์ได้เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการต่อสัญญาจ้างมีพนักงาน28รายกำลังจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินจากพนักงานที่ประสงค์จะต่อสัญญาโดยพนักงานลูกจ้างที่มีอายุไม่เกิน3ปีจะต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาคนละ 10,000 บาทส่วนคนที่อายุงานเกิน3ปี
4: จะต้องจ่ายค่าต่อสัญญาคนละ 30,000 บาทค่ะ
3: ทั้งนี้นายยศพันธ์ซึ่งเป็นนายกอบต.หนองหมีที่ว่านี้เนี่ยเรียกประชุมแล้วก็แจ้งกับผู้เข้าประชุมว่าสัญญาจ้างกำลังจะหมดใครประสงค์จะต่อต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ให้เข้าไปพบในห้องทำงานเป็นรายคนเพื่อจะพูดคุยรายละเอียดท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานขณะที่ผู้เสียหายส่วนหนึ่งซึ่งพนักงานจ้างชั่วคราวนำเงินมามอบให้นายยศพันธ์นายกอบต.หนองหมีในภาพนี้นี่ฮะนั่นเปิดเก๊ะนั่นซองนั่นใส่ลงไปในเก๊ะนี่นั่นสองซองนี่ฮะและภาพชุดนี้ก็กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับบรรยากาศการเข้าจับกุมตัวไปดูกันครับท่านผู้ชมปฏิบัติการนี้ต้องเรียกว่าคาห้องคาห้องนะ

0: รูดนี่แหละก็เข้าควบคุมตัวแล้วก็ได้ของกลางเป็นเงินสดที่โต๊ะทำงานของนายอบต.หนองหมีจำนวนหนึ่งสอบสวนเบื้องต้นในชั้นสอบสวนเนี่ยนายอบต.หนองหมียังคงปฏิเสธข้อกล่าวหานะฮะแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอและแม้กระทั่งเสียงบันทึกการสนทนาซึ่งเจ้าหน้าที่รวบรวมมากว่า1เดือนหลังจากมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งรวมตัวไปร้องเรียนเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: หรือประโยชน์ใด
2: สำหรับพร้อมมาหรือมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
0: ก็ให้การปฏิเสธนะครับก่อนจะควบคุมตัวนายอบต.หนองหมียศนันท์ที่ว่านี้เนี่ย
3: ส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ค่ะดำเนินคดีค่ะ
4: 8 9 10หนึ่ง
5: ขยับมา
4: สองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบพันสิบใบ
0: นี่ฮะเพราะฉะนั้นข่าวนี้เรียกว่าคาห้องอาจจะไม่เชิงนะคาโต๊ะเลยคาโต๊ะร่วมจัดรายการกับผมไม่ต้องไปเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
3: มีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสามเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าต่ออายุ60-40ขีดเติมเงินบัตรคนจนเป็นเงื่อนไขต่ออายุ60-40
3: ขีดเติมเงินบัตรคนจน
0: นี่เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ต่อ2เดือนนี่มีความหมายมากน
3: ะ
0: ในภาวะอย่างนี้ปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมไปดูเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับหนุ่มเจ้าของร้านตู้แช่โพสต์ตั้งคำถามหลังจะเอารถไปจอดในช่องจอดรถสำหรับคนพิการแล้วก็ไปรับพ่อซึ่งพิการที่ขา
6: ชลบุรีครับ
0: นี่ฮะ
6: พ่อผมพิการคร
0: ับ
6: ขา
0: พ่อเนี่ยไปพบหมอที่โรงพยาบาลชื่อดังในชลบุรีพอกลับมาที่รถ
6: ที่จอดรถ
0: ถูกรปภ.ล็อกล้อเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรีพูดจาสุนัขไม่รับประทานพ่อกูขาขาดก็จอดฝั่งคนพิการก็มาล็อกล้อกูอีก
3: แล้วยังมาชี้หน้าด่ากูอีกกูอดทนมากนะวันนี้ถ้าจอดไม่ได้ก็บอกกันดีๆอันนี้ทำตัวกร่างเหมือนมาเฟีย
0: ข้อเท็จจริงคือตอนเข้ามาจอดเนี่ยไม่มีคนพิการแต่เขามารับคนพิการไงถูกไหม
3: ค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่เกิดปัญหาเลยถ้าเกิดถึงเวลาอรปภ.ก็ไปถอนให้เขาซะถ้าเขาเอาพ่อที่พิการออกมาเนี่ยแต่มันเกิดประเด็นตรงไหนยังไงเนี่ยท่านผู้ชมไหนดูคลิปสิ
6: ที่คนพิการคนดูครับโรงพยาบาลชลบุรีครับพ่อผมพิการครับขาขาดนะครับดูครับที่จอดรถผู้พิการครับผมจอดผิดตรงไหนครับทุกคนดูนะจอดผิดตรงไหนครับแล้วมันล็อกล้อผมครับแล้วมีผู้หญิงมาโวยวายด้วยครับว่าผมไม่มีตามาจอดตรงที่คนพิการนะบอกว่าต้องให้คนที่เขาขาขาดเท่านั้นพิการเท่านั้นถึงจะจอดได้แล้วเขาพิการเขาจะขับรถมายังไงผมไม่รู้เข้าใจเลยครับเนี่ยดูครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีครับคนดูครับโรงพยาบาลชลบุรี
0: นี่ท่านผู้ชมฮะคือก็ตั้งคำถามว่าตกลงมันหมายถึงที่จอดรถสำหรับคนพิการขับใช่ไหมจะได้รู้ที่มารับส่งคนพิการนี่ไม่นับใช่ไหมถามผมคนกลางนับคือมารับส่งคนพิการก็นับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นที่จอดรถคนพิการนั่นแหละ
0: ผมก็ใจถูกใช่ไหม
3: ใบก็เข้าใจแบบนั้นนะคะ
0: ถูกไหม เมื่อวานนี้ไปที่บ่อวินศิรชาชลบุรีคุณอดิศักดิ์เศษมาอายุ33ปีบอกวันเกิดเหตุขับรถกระบะไปโรงพยาบาล
3: ไปรับคุณพ่อที่เดินทางมาพบแพทย์ค่ะ
0: จริงๆเขาพยายามวนหาที่จอดอยู่นานนะ
3: แต่มันไม่มีที่ว่างก็เลยตัดสินใจเอารถเข้าไปจอดในช่องจอดรถสำหรับคนพิการ
0: ก็คิดว่าจอดได้เนี่ยพ่อกำลังมารับพ่อที่พิการ
3: ทางขาเนี่ยค่ะ
0: ก็ปรากฏว่ายังไง
3: พอรับพ่อเสร็จกลับมาที่รถล้อหน้าด้านขวาของรถถูกล็อกโดยเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาลก็เลยเดินไปถามถึงสาเหตุว่าทำไมถูกล็อกล้อได้รับคำตอบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นช่องจอดสำหรับคนพิการเท่านั้น
0: บอกไปว่านี่มารับผู้พิการแล้วกรณีนี้เนี่ยจอดรถในช่องนี้ได้ไห
3: ม
0: ก็มีการโต้เถียงกันระยะหนึ่งก่อนจะมีชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับตนแล้วใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับบุคคลอีกคนหนึ่งต่อมาสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ก็จบลงด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ปลดล็อกล้อให
3: ้ก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรต่อนะคะ
0: ที่เอามาโพสเพราะต้องการจะสอบถามให้เกิดความชัดเจนว่าช่องจอดรถคนพิการคนที่เอารถมารับหรือมาส่งคนพิการเนี่ยจอดได้ไ
3: ห
0: ม
3: หรือว่ามันสงวนเอาไว้เฉพาะผู้พิการที่ขับรถมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเท่านั้น
6: โวยวายเสร็จแล้วว่าคุณจอดได้เหรอคุณไม่ใช่คนพิการเขาจอดได้เฉพาะคนแขนขาดขาขาดเท่านั้นผมก็ถามกลับไปว่าคนแขนขาดขาขาดเขาขับรถได้ขับรถเองได้เหรอประมาณนี้นะครับแต่พ่อเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาขับรถมาเองไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องมีคนดูแลใช่ไหมครับจนผมต้องเขียนพ่อกลับมาเขียนพ่อมาที่รถเพื่อให้เขาดูว่าเนี่ยเราพิการจริงนะเราไม่ได้หลอกหรือไม่มีเจตนาจะมาจอดแย่งที่คนพิการนะจนพ่อมาเขาก็ยังไม่มาเปิดให้นะพ่อก็นั่งรออยู่นานมีการวอหากันแล้วทีนี้ผมได้ยินคำหนึ่งที่ผมตัดสินใจโพสต์นะครับเขาพูดเหมือนประมาณว่าจะปลดให้มันดีไหมปลดไหมปลดหรือเปล่าจะปลดไหมเหมือนเขาถามวอถามกันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทำผิดอะไรผมก็ถามพี่ทำไมไม่ปลดให้ผมเดี๋ยวปลดให้เดี๋ยวปลดให้แกก็เหมือนไม่พอใจครับปลดแล้วก็เหมือนไล่เรากลับเลยไปเลยอย่างเงี้ยประมาณน
5: ี
6: ้แต่คุณเลือกที่จะใช้อารมณ์หรือใช้เหมือนประมาณว่าเบ่งอะฮะเหมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ให้เกียรติผู้ป่วยไม่ให้เกียรติคนที่ไปใช้บริการนะครับผมก็ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการบริการนะครับ
0: อ้าวนี่ท่านผู้ชมต่อมาโรงพยาบาลชลบุรีออกแถลงการโดยสรุปก็คือพื้นที่เกิดเหตุไม่ใช่ของโรงพยาบาล
3: แต่เป็นพื้นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลซึ่งเป็นเอกชนค่ะ
0: ซึ่งประธานกับกรรมการของมูลนิธิไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
3: ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและโรงพยาบาลชลบุรีไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการ
0: ขณะที่การจัดสรรที่จอดสำหรับผู้พิการของโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มโรงพยาบาลจัดเชิญพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการไว้เป็นการเฉพาะบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลซึ่งเขาไม่ใช่จุดนี้ใช่ไห
3: มค่ะน่าจะไม่ใช่หรือเปล่าแล้วก็มีรปภ.คอยดูแลอำนวยความสะดวกคอยให้ความช่วยเหลืออยู
0: ่เหตุการณ์มันจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่โรงพยาบาล
3: แต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะล่าสุดก็ประสานไปยังมูลนิธิที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อเริ่มพูดคุยทำความเข้าใจขอความร่วมมือค่ะ
0: มีทีมงานดิเรกตรงนี้บอกผมเข้าใจอย่างหลังนะพี่
3: ว่าสำหรับคนพิการต้องขับมาเองเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: เพราะถ้ามีคนขับมาเนี่ย
3: มันวนไปจอดตรงอื่นได้อะไรอย่างนี้ใช่ไ
0: ห
3: ม
0: ก็หมายถึงส่งคนพิการลงแล้วก็ไปถามท่านผู้ชมดีกว่าตรงนั้นมันยังไงเนี่ยฮะมันยังไง
3: ที่จอดรถสำหรับคนพิการเนี่ยค่ะมันหมายความว่าอะไร
0: ต้องพิการเท่านั้นใช่ไหมที่เป็นคนขับหรือมารับมาส่งได้นี่ทักทวงขึ้นมาก็น่าคิดเดี๋ยวจะเป็นประเด็นถกเถียงกันมันยังไงสมมติว่าถ้าเกิดขับมารับมาส่งเอาคนพิการไปลงตรงหน้าให้แล้วเขาจะเข้าไปยังไงคนพิการเอาเข็นรถเข้าไปใช่ไ
3: ห
0: ม
3: หรือว่าเนี่ยอย่างที่โรงพยาบาลมีรปภ.มีอะไรรับอยู่ไ
0: ห
3: มคะหรือยังไงคะ
0: เริ่มไม่แน่ใจน้ำทักทวงนะหรือยังไงเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงแปลว่าอะไรสำหรับผู้พิการเท่านั้นนี่แปลว่าต้องผู้พิการเท่านั้นที่ขับมาใช่ไห
3: ม
0: จะเป็นลักษณะขาพิการเนี่ย
3: แต่อย่างท่านนี้บอกว่า
0: หรือแขน
3: แต่ท่านนี้บอกแล้วถ้าพิการแล้วจะขับมาเองได้ยังไง
0: เกิดความสับสนงุนงงขึ้นมาซะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยที่จอดรถสำหรับผู้พิการเขาก็ตีความตามหลายอักษรได
3: ้
0: ผู้พิการขับไง
3: ค่ะ
0: เขาถึงการเอาไว้ให้สะดวกแล้วจะได้ลงรถอะไรอย่างนี้ไหม อ่ะท้าทายความคิดดูเหมือนกันประเทศนี้โลกกำลังถกกันเรื่องอะไรบ้านเราต้องมาถกกันเรื่องที่จอดรถคนพิการมีประเด็นปิดท้ายเบรกนี้อันนี้อุทาหรณ์ก็ไม่เชิงยโสธรวงจรปิดบันทึกภาพรถสองแถวรับส่งนักเรียนแล่นอยู่บนถนนแล้วโจโจเด็กนักเรียนร่วงมาสองคนและมีรถอีกคันตามมาด้วยเคราะห์ดีเนี่ยเบรกทันนะ
3: โอ้ยเนี่ยค่ะ
0: อ้าวดูอีกทีนึงก็ได้นะ

0: เห็นไหมรถอีกคันนี้ตามมานะ
1: โชคดีนะคะไม่ได้ทับเด็กอะค่ะ
0: เออคือบาดเจ็บเล็กน้อยแค่แผลถลอกและผลตรวจจากโรงพยาบาลยืนยันไม่มีการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงขณะที่คดีความเนี่ยแอดมินเพจท้องถิ่นระบุว่าผู้ปกครองกับคนขับรถนักเรียน
1: คุยปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วค่ะตกลงว่าจะไม่เอาความกันเพราะว่ามองว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความเผลอเรอและเป็นอุบัติเหตุ
0: เหตุการณ์นี้คนขับระบุว่าคนขับรถเนี่ย
1: แผงกั้นนะคะแผงกั้นที่อยู่บริเวณท้ายรถอันนี้คือมันเปิดออกคนขับรถบอกว่ามันอยู่ในสภาพสึกหรออยู่ระหว่างรอซ่อมแซมแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เตือนเด็กๆแล้วว่าอย่าไปพิงแผงกั้นนะแต่ทีนี้ระหว่างทางเด็กน่าจะเผลอตัวทิ้งน้ำหนักลงไปอะค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แผงกั้นเปิดออกแล้วเกิดเหตุนี้ขึ้น
0: เอาอีกแล้วเถียงกันอีกแล้วมุมนึงเนี่ยรถรับส่งแผงกั้นเนี่ยจะมาใช้วิธีบอกเตือนอย่าไปพิงไม่ได้นะแต่มุมนึงเขาเตือนแล้วใช่ไหม
1: ค่ะเขาบอกเด็กเขาบอกว่ามันสึกหรออยู่ระหว่างรอซ่อมเลยบอกว่าอย่าไปพิง
0: 6:25 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
4: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Extat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Extat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
6: ้ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
10: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
11: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล

0: 6:28 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกชมอ้าวเราว่ากันต่อไปที่สุดเจอแล้ว
1: ค่ะ
0: ท่อน้ำมันที่รั่วแล้วก็คงจะเป็นของการเป็นท่อส่งน้ำมันจริงๆท่านผู้ชมที่นำเสนอท่านผู้ชมไปเมื่อวานว่าเมื่อกลางดึกวันพุธสก.คลองเตยโพสต์จำได้ไหม
1: จำได้ค่ะว่าเจอแล้วจุดที่มันรั่วเนี่ยค่ะ
0: นี่แหละท่านผู้ชมทำไปทำมาเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าที่คุณถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าทีมสุดซอยฉายาโอสุดซอยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดต้องสงสัยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้ผ้าและกระดาษซับตรวจสอบบริเวณท่อส่งน้ำมันที่มีคราบน้ำมันติดขึ้นมาท่านผู้ชมฮะก่อนจะใช้มือเช็ดเอาขึ้นมาดมนี่เขียนละเอียดขนาดนี้เลยเพื่อจะตรวจสอบกลิ่นน้ำมันคุณโอสุดซอยบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ก่อนหน้าเนี่ยขุดสำรวจแล้วพบโพรงใต้ดินและน้ำที่มีน้ำมันปะปนมาในระบบระบายน้ำก็มีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต่อเนื่องล่าสุดจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3โดยท่อที่ว่านี้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT เป็นเจ้าของท่อหรือเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์หรือ BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ใช้งานก็หมายถึงเป็นผู้ใช้งานท่อที่ว่านี้คุณโอบอกก่อนเลยว่าทั้งสองบริษัท
1: จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะแล้วก็ต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีก
0: ขณะเดียวกันก็สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินการเพิ่มก็คือค้นหากับซ่อมแซมจุดที่เสียหายและต้องเร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อซ่อมแซมโดยเร็วเจ้าของท่อต้องส่งข้อมูลประวัติการเมนเทนแนนซ์บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงให้กรมตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบและจะต้องทดสอบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรหลังซ่อมแซมแล้วจะต้องมีการทดสอบพิกกิ้งเทสตลอดแนวท่อ32กิโลเพื่อตรวจสภาพและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงนอกจากนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยง
1: สำหรับบริเวณที่พบแผลหรือจุดบกพร่องก็จะต้องทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ค่ะแล้วก็จัดทำแผนปรับแนวท่อด้วยเพื่อความปลอดภัย
0: คุณติติพัฒน์ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าใช่
1: น้ำมันที่รั่วออกมามันมาจากท่อขนส่งน้ำมันค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็เจอจุดผิดปกติอย่างที่บอกนะคะเบื้องต้น2บริษัทนี้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างสลีฟท่อหรือปลอกท่อครอบเอาไว้กับท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยมันมีลักษณะบวมค่ะก็เตรียมจะขยับสลีฟออกเพื่อที่จะหารอยรั่วแล้วก็ถ้าพบจะเร่งซ่อมแซมทันทีแต่ถ้ายังไม่พบจุดรั่วก็อาจจะต้องทุบถนนเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาให้เจออ
0: ้าวตกลงยังไม่พบเหรอฮะตกลงตั้งแต่วันที่7ที่เป็นทางการเนี่ย
1: ค่ะ
0: วันนี้วันที่18แล้วเนี่ยทั้งนี้ประเด็นเรื่องการลักลอบการทิ้งน้ำมันที่มีคนสงสัยเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่สงสัยอยู่แล้วว่าน้ำมันมันอาจจะรั่วมาจากท่อขนส่งน้ำมันค่ะแต่หลังจากที่พบโพรงเนี่ยตอนแรกก็เลยสงสัยเพิ่มเติมว่ามันอาจจะมีการลักลอบหรือเปล่าเนื่องจากผลตรวจน้ำมันที่เก็บได้เนี่ยพบว่าค่ากรรมฐานมีการเปลี่ยนแปลง
0: ขณะที่การตรวจสอบคุณโอสุดซอยเมื่อวานนี้ก็โพสต์คลิปเองเลยท่านผู้ชมเป็นจังหวะที่ต้องเรียกว่าอะไรพบแผลแล้วก็ซ่อมแล้วเนี่ยถูกไหมนี่ไงซ่อมแผลเสร็จแล้วนะครับทุกผู้ชมคาดว่าอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยข่าวยังสับสนอยู่นิดหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นภาพคลิปเนี่ยมันก็ต้องใช้กล้องล้วงลงไปถ่ายไง
1: ค่ะ
0: ขณะที่คุณสุดคุณโอทิติพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้มีการเดินน้ำมันในช่วงนี้ทำให้ไม่มีน้ำมันค้างอยู่ในท่อมากนักจึงอาจไม่พบการซึมออกมาโดยตรงจากการสัมผัสทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการสั่งให้ขุดตรวจสอบแนวท่ออย่างต่อเนื่องนะครับทุกชมเมื่อคืนนี้ แล้วก็พบจุดผิดปกติเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปเนี่ย
2: ตอนนี้ถือว่า 90% มาจากท่อขนส่งน้ำมันแน่นอนแต่ว่าจุดที่เราจะดูว่ามันมีแผลหรือแผลนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องหาให้เจอก่อนตอนนี้กำลังวางแผนที่จะเลื่อนไอ้ตัวสลีฟก็คือปลอกครอบท่อนะคะออกจากบริเวณที่เราพบว่ามันมีการรั่วซึมของน้ำมันไอ้ปลอกครอบท่อเนี่ยมันมีระยะประมาณสัก2เมตรได้ไม่แน่ใจว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีแผลอยู่บริเวณไหนคือหลักการเนี่ยต้องซ่อมแผลในท่อก่อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทำpicking test นะคะก็คือว่าให้เทสทั้งระบบด้วยเครื่องมือขั้นสูงสุดดูความละเอียดในเรื่องของการรั่วซึมของท่อทั้งหมด32กิโลเมตรมีจุดเสี่ยงจุดวิกฤตตรงไหนบ้างแต่ว่าโดยหลักการแล้วถึงแม้ว่าซ่อมท่อแล้วแล้วทำ picking test แล้วเนี่ยตรงไหนที่พบรอยรั่วโดยหลักการต้องเปลี่ยนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้ววางแผนในการเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวท่อใหม่ด้วยเพราะว่าแนวท่อที่วางตลอดตามแนวตอม่อเนี่ยโอกาสที่ได้รับแรงกระเทือนจากการขนส่งของรถที่เดินทางตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ถ้าตรงไหนที่ตรงบริเวณตอม่อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุอีก3ปี4ปีเกิดอีกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำ
0: ขณะที่คอพอกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่นะครับผู้ชมโดยระบุว่าตั้งแต่คืนวันพุธเนี่ยมีการตรวจจุดต้องสงสัยที่หลุม5ลึกลงไปประมาณ2เมตรครึ่งพบท่อที่บวมและมีน้ำรั่วน้ำมันรั่วซึมเป็นหยดๆท่อนี้เป็นท่อขนส่งน้ำมันเพื่อจะเป็นการส่งน้ำมันขาออกไปยังมักกะสันดอนเมืองและบางปะอินของบาฟทั้งนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์จุดรั่วที่มันชัดเจนกว่านี้กรมได้ดำเนินการเลื่อนปลอกเหล็กประกับท่อออกเพื่อหาตำแหน่งที่อาจจะเป็นการรั่วที่ชัดเจนแน่นอน
1: ถ้าไม่สามารถจะเลื่อนออกได้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องตัดท่อค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ
0: ถ้าเป็นท่อส่งน้ำมันก็คือน้ำมันที่ติดไฟเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันพอตรวจวัดความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟ
1: บริเวณจุดต้องสงสัยตรงนี้ค่ะพบว่าค่าไอระเหยเนี่ยเท่ากับ21 ppm แล้วก็ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟนะคะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยคือจุดนี้จุดเดียวมันก็ไม่น่าจะมากขนาดนั้นไหม
1: โอ้ค่ะ
0: หรือยังต้องหาต่อไป
1: ว่ามันมีจุดไหนอีกหรือเปล่า
0: เช้านี้ท่านผู้ชมฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ช่วง 6:00 นที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงไปไลฟ์ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบสาเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3หลังกำลังเร่งหาต้นตอของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคุณชัดชาติบอกนะครับว่าจุดที่ตรวจสอบอยู่เนี่ยเป็นบริเวณที่ท่อน้ำมันพาดผ่านตอม่อใต้ทางด่วนนึกออกนะบริเวณนั้นมีการติดตั้งปลอกเหล็กครอบบริเวณรอยต่อของท่อแต่เบื้องต้น
1: ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเกิดความเสียหายจากสาเหตุใดค่ะ
0: แต่พบว่าม
1: ีน้ำมันหยดแล้วก็ซึมออกมาบริเวณรอยต่อดังกล่าว
0: ข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นอาจจะเกิดจากการทรุดตัวของชั้นดินและทำให้ท่อส่งน้ำมันรับแรงกดหรือเกิดความเสียหายแต่ยังต้องให้วิศวกรเข้าตรวจสอบและประเมินอย่างละเอียดก่อนจะสรุปสาเหตุแม้บริเวณตอม่อจะไม่พบการทรุดตัวของตอม่อเนื่องจากโครงสร้างมีเสาเข็มรองรับแต่ตัวท่อน้ำมันเนี่ยมันวางอยู่บนชั้นดิน
1: ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ค่ะที่มันจะเกิดการทรุดตัวในระดับที่แตกต่างกันระหว่างโครงสร้างกับแนวท่อ
0: โครงสร้างตอม่อกับแนวท
1: ่
0: อ
1: แล้วก็อาจจะทำให้เกิดแรงกดหรือแรงดึงที่ตัวท่อได
0: ้นี่ฮะท่านผู้ชมส่วนที่ก่อนหน้านี้พบน้ำมันและค่าซัลเฟอร์สูงมีคนตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นน้ำมันเก่าไหมคุณชัดชาติบอกว่า
1: คือถ้าเป็นน้ำมันที่รั่วออกมาจากท่อจริงอะค่ะมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันรั่วซึมมาเป็นเวลานานรูรั่วมันอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่พอรั่วต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน้ำมันมันก็เลยซึมลงสู่พื้นที่โดยรอบแล้วก็ไปปะปนกับสารอื่นๆทำให้มันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
0: แต่ทั้งนี้คุณชัดชาติก็ยังยืนยันว่าตรวจสอบเบื้องต้น
1: ยังไม่พบรอยแตกหรือรอยรั่วที่ตัวท่อโดยตรงค่ะแต่ว่าพบลักษณะเป็นการซึมของน้ำมันออกมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าจุดรั่วมันอาจจะอยู่บริเวณใต้ปลอกเหล็กที่ครอบท่ออยู
0: ่แต่ก็ยังไม่สามารถเอาปลอกเหล็กออกได้ทันที
1: เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างเก่าที่ติดตั้งมานานแล้วค่ะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
3: ทำให้คือตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นตอม่อใช่ไหมตรงที่แนวตอม่ออยู่ท่อน้ำมันมันผ่านตอม่อตรงนี้ด้านนี้ไม่มีตอม่อเพราะตอนนี้เขามีการเอาปลอกเหล็กไปใส่ไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีน้ำมันคล้ายๆกับหยดออกมาตรงบริเวณแถวๆนี้นะซึ่งอย่างนี้นะไม่เห็นท่อเหล็กใช่ไหมเห็นก็เป็นสลีฟที่มันช่วยเสริมความแข็งแรงตอนนี้ก็ผ่านในตัวตอม่อเขากลัวว่ามันจะเกิดกับตอม่อแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดการทรุดตัวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูอีกทีนะตอนนี้ก็เห็นจุดน่าจะเป็นต้นเหตุแล้วแล้วเกิดตรงนี้มันเกิดรั่วมันก็ซึมไปบริเวณนี้นะไอ้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่ามันเกิดเราบอกว่าเป็นที่เขาตรวจเป็นน้ำมันเก่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นน้ำมันที่แบบรั่วสะสมมาคือรูมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันสะสมมาเป็นเวลานานและความดันสูงก็ทำให้น้ำมันมันซึมไปที่อื่นและอาจจะมีสารอื่นมาเจือปนทำให้การตรวจวิเคราะห์อาจจะคิดว่าเป็นน้ำมันเก่าแต่เขาคงต้องพยายามหาเหตุผลให้หาสาเหตุคือตอนนี้ยังไม่เห็นรอยรั่วแต่เห็นมีจุดที่น้ำไหลออกมาแต่จุดที่มันเป็นรูอาจจะอยู่ใต้ปลอกเหล็กอันนี้ซึ่งปลอกเหล็กเนี่ยยังแกะไปไม่ได้อยู่นะครับก็
0: ท่านผู้ชมเดี๋ยวเตาเรือกันตามดูกันต่อไปนี่ถ้านับวันเป็นทางการท่านวุฒิจิตวันที่7วันนี้วันที่11แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็คือวันที่18กันยายนแล้วไม่นับที่ชาวบ้านเขาบอกก่อนหน้านะ
1: ได้กลิ่นน้ำมันมาตลอดอะค่ะ
0: เป็น10วันก่อนจะถึงวันที่7ก็มีเฉพาะที่นี่เนี่ยป่านี้ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมมาดูเรื่องซึ่งเป็นที่ฮือฮาทีเดียวสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลลิซ่าล่าสุดเธอไปร่วมรายการยอดฮิตของอเมริกา Tonight Show เพื่อจะโปรโมทมินิอัลบั้มและเพลงฮิตสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นเพลงล่าสุดนั่นแหละงานนี้ปรากฏว่าลิซ่านอกจากจะพูดคุยถึงความสำเร็จของอัลบั้มใหม่ของเธอแล้วช่วงท้ายสร้างความฮือฮาหลังจากพูดเรื่องผลงานเสร็จสับแล้วลิซ่าแนะนำให้กับจิมมี
1: ่ก็คือพิธีกรของรายการนะคะ
0: รู้จักกับปาปายาสลัด
1: หรือส้มตำนั่นเอง
0: และหลอกให้ชวนให้จิมมี่เนี่ย
1: ลองชิมพริกจินดาไทยค่ะ
0: ทำให้จิมมี่ถึงกับต้องร้องขอชีวิตเอาร้องขอน้ำ
1: เอามาแก้เผ็ด
0: เผ็ด
1: เผ็ดมาก
0: ขนาดเดียวกันลิซ่ายังแนะนำเครื่องดื่มแก้เผ็ดแล้วนี่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งในอเมริกาไม่มีปัญหาแต่เมืองไทยเนี่ยเกิดเรื่องแน่ถ้าทำนั่นก็คือการสาธิตสูตรเครื่องดื่มที่เธอบอกว่าค้นพบทางออนไลน์โดยผสมผสานโซจู1ช็อต
1: เบียร์
0: เบียร์ยี่ห้อ1ช็อตและปิดท้ายด้วยสปรายผสมเข้าด้วยกันก่อนจะสอนให้จิมมี่พูดคำว่าหมดแก้วเพื่อชนแก้วฉลอง okay. ขนาดที่พิธีกรจิมมี่ก็กระดกซดเกลี้ยงเลยและถึงขั้นยกนิ้วให้เนี่ย
4: one shot of soju
5: then Thai beer oh shot of beer
4: yeah
5: oh this is fun
4: and then we finish up with sprite
5: how did you find out this recipe
4: online
5: how you find everything out why not
4: but it's my yeah it's my special one okay and then you just
5: Come on, are you kidding me?
4: Yep.
5: I'm honored. Here's to you.

0: food, chopped the papaya and mixed with like a.
1: I like the way you say papaya.
0: Papaya. And this is a dry shrimp. Do you want to try? I'll try with you.
1: You will? Okay.
0: Yeah.
1: All right. Are those little eyeballs?
0: All right, don't look.
1: Don't look. All right, here we go. That one I like.
0: Yeah?
1: It's salty. Real salty. That's really salty.
0: And how about this?
1: All right. That looks super spicy.
0: Are you good at spice?
1: I'm okay with spice. Should
0: we
1: I try
0: that?
1: Yeah, what is this? This is just
0: a Thai chili. Just a little tiny bit.
1: Holy moly. Are they all this spicy?
0: Yeah.
1: They're all spicy.
0: It's all spicy.
1: Maybe I just got a real spicy one. Holy, I
0: want
1: to drink that fish sauce. Yeah, something has to go on. No, I wanted to. Now, what are we doing here? What
2: is this? อันนี้ก็ถือเป็นประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแบบหนึ่งอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมฮะ 6:44 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
3: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
13: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peakครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
14: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุกยัวเวทูไลฟ์

0: 6:48 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะเรากลับมาว่ากันต่อมาดูประเด็นเกี่ยวกับ Data Center พยายามจะนำเสนอข่าวซึ่งมีความสำคัญเมื่อวานนี้นายตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะนายกและรัฐมนตรีมหาไทยพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ Data Center ท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมประชุมบอร์ด Data Center ครั้งแรกหลังจากมีการปูดประเด็นเรื่อง Data Center มาตั้งอยู่กลางเมืองรวมถึงคำถามเกี่ยวกับการใช้พลังงานและน้ำมหาศาลมากรวมถึงมลพิษมีไหมการปลดปล่อยความร้อนทั้งหลายทั้งปวงนี้เมื่อวานนี้นายกตรีอนุทินพูดถึงประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับ Data Center โดยระบุที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเน้นเรื่องการลงทุนและเม็ดเงินที่จะเข้าในประเทศจากต่างประเทศแต่มันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center ก็ทราบว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟฟ้าใช้น้ำกับทรัพยากรจำนวนมากและที่สำคัญจ้างงานก็ไม่มากเท่าที่ต้องการเพราะใช้คนน้อยแต่จะเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบตรงๆก็ไม่ได้ท่านนายกอนุทินบอกถึงวันนี้เนี่ยมีการลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากการพูดลักษณะนี้ก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เขาเข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีก่อนเนี่ย
1: ถ้ามีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งเนี่ยเราก็ดีใจตายโหงค่ะท่านนายกใช้คำนี้นะคะ
0: ดีใจตายโหงแล้วจะมีเงินเข้ามาลงทุนในประเทศมหาศาล
1: ทุกอย่างมันไม่สามารถเป็นแบบวินวินได้ทั้งหมด
0: แต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนและการจ้างงานสูงพร้อมกับต้องการให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายในเรื่องเม็ดเงินลงทุนต่างชาติแล้วจะมาบอกวันนี้จะเริ่มจำกัดการลงทุน
1: หรือเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุน
0: ก่อนหน้าทั้งนี้รัฐบาลได้ตั้งบอร์ด Data Center ขึ้นมาดูแล้ว
1: เพื่อออกกฎออกแบบกฎระเบียบแล้วก็ทิศทางรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุน
0: ตลอดจน
1: สร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งด้านเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่า Data Center มีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควร
0: ทั้งนี้ในกทม.คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าก็พบว่ามี Data Center และมีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งผมเองเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำถ้าเกิดเรื่องจริงก็ต้องขออนุญาตอีกหลายเรื่องพูดง่าย
1: ๆใครจะกล้าอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารมันอาจจะเป็นการเลี่ยงบาลีดังนั้นก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ขณะนี้เนี่ยท่านนายกสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยว่าขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองปภ.การไฟฟ้าหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลให้มากขึ้นทำงานร่วมอย่างเป็นระบบและดูผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในระหว่างที่เรากำลังวางระบบนี
2: ้เราเอามาเทียบวันนี้ไม่ได้วันนี้พอมี Data Center เยอะเงินลงทุนเข้ามาเยอะเราบอกเราจะตั้งกฎขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มันไม่ดีมันกินพลังงานมากเลยมากเราพูดแบบนี้ก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่เอาเงินเข้ามาลงทุน5ปีที่แล้วนี่ขอให้มาสักโรงนี่เราก็ดีใจตายแล้วนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่เข้ามาจำนวนมหาศาลวินวินหมดบางทีมันก็ไม่ได้จะเอาทั้งเงินเขาจ้างงานสูงสูงเสร็จแล้วก็จะต้องให้เขาขยายตัวอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกไอ้อย่างงี้เดี๋ยวเราเริ่มจำกัดเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นๆแทนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่มาลงทุนเท่าไหร่รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆสิ่งแวดล้อมเพราะมันก็ปล่อยความร้อนออกมามากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพมหานครที่ท่านผู้ว่าได้ไปพบมาว่ามี Data Center และยังมีเรื่องของการกักเก็บน้ำมันอยู่ภายใต้ซึ่งผมเชื่อว่าในตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลักลอบทำเพราะเราคงไม่ถ้าเกิดมันมีเรื่องเช่นนี้จริงมันจะต้องมีการขออย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายมันคงไม่มีการใครกล้าอนุญาตให้มีการกักเก็บเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้อาคารก็เขาอาจจะมีการเลี่ยงบาหลีซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมาย
0: ย้อนกลับไปที่บอร์ด Data Center ที่ประชุมครั้งแรกนายกเข้าเปิดประชุมแล้วรองนายกเองที่ติเป็นหัวโต๊ะประชุมบทสรุปคือจะเร่งไปออกกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆภายในเดือนนี้ ตามข่าวนะ
1: ค่ะ
0: ภายใน1เดือนภายใน1เดือนโดยที่ระหว่างนี้ที่รอการอนุมัติให้ชะลอไปก่อนชะลอการอนุมัติไม่ว่าจะอยู่ในส่วนกลางกทม.หรือในภูมิภาคก็ตามทีวันนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเท่าไหร่เกี่ยวกับกรณีของ EIA ว่าต้องทำ EIA มั้ยถ้าเป็นกรณีของ Data Center ที่เป็น Standalone ไม่ได้เป็น Data Center ลักษณะของหน่วยงานซึ่งอยู่ในอาคารไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ถ้าเป็น Data Standalone Data Center นี่หมายถึงเป็นศูนย์รับหลายๆหน่วยมาใหญ่ๆอ่ะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนก็แถลงข่าวดักคอทีเดียวว่าห้ามเว้น EIA คือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือถ้ามันมี EIA เมื่อไหร่เนี่ยมันยาวนะขั้นตอนมันช้ามันต้องใช้เวลานอกจากคุณจะฟาสต์แท็กอีท่าไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าสนใจตรงที่พรรคประชาชนนำโดยคุยรุตการชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคและส.ส.ของพรรคแถลงข่าวแสดงความกังวลและเสนอแนวทางกำกับดูแล Data Center ตามขนาดโดยคุยยุทธระบุนะครับว่าปัจจุบันการลงทุน Data Center ในประเทศไทยมีประมาณ65แห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและภาคตะวันออก
1: มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนี่ยสูงกว่า1ล้านล้านบาท
0: และการลงทุน Data Center มันกลายเป็น The Back GDP ให้รัฐบาลหมายถึงเงินลงทุนมหาศาลมันกลายเป็นการลงทุนซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีหมายถึง The Back GDP ให้แต่การลงทุนนี้คุณวิรยุทธระบุว่าต้องแลกไปด้วยการปล่อยผ่านช่องโหว่ทางกฎหมาย
1: โดยไม่ถูกจัดให้เป็นโรงงานและไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะจนกระทั่งนำไปสู่ความกังวลอย่างกว้างขวางทั้งเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรน้ำไฟฟ้าการกักเก็บน้ำมันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเสียงรบกวนรวมถึงความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
0: พรรคประชาชนเรียกร้องให้มีการกำกับดูแล Data Center ตั้งแต่ปี67ซึ่งก็หมายถึงคุณสุภัทรมีชัยนันที่มาร่วมแถลงอยู่และได้เตือนมาตลอดโดยเฉพาะตั้งแต่กลางปีที่เมื่อการก่อสร้าง Data Center ขยายตัวแต่รัฐบาลกลับดำเนินการล่าช้า
1: เพิ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหรือว่าบอร์ด Data Center และเพิ่งจะประชุมครั้งแรกกันไปเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมานี้เองแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขการลงทุนหรือการประเมินผลกระทบพรรคประชาชนก็เลยกังวลค่ะว่ามันจะไม่ทันการและขาดความรัดกุม
0: คือมติมันยังเป็นหลักการกว้างๆคือฟังจาก BOI เนี่ยหรือสภาพัฒน์ระบุว่าจะต้องคำนึงถึงการลงทุนที่นอกเหนือจากแค่เอาเงินเข้ามาสร้าง Data Center บวกกับจะต้องคิดค่าพลังงานค่าไฟให้สูง
1: ค่ะ
0: ขณะที่สสระยองพรรคประชาชนกมลทัศน์กิติสุนทรกุลเพราะภาคตะวันออก Data Center เยอะสะท้อนปัญหาพื้นที่ EEC ว่าประชาชนในพื้นที่กังวลใจตั้งแต่เริ่มก่อสร้างทั้งปัญหาเสียงรบกวนฝุ่นละอองและการลักลอบทิ้งขยะจากการก่อสร้างโดยยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามากำกับดูแลชัดเจนเกรงว่าถ้าเปิดจริงผลกระทบจะยิ่งรุนแรงขึ้นประกอบกับการที่หน่วยงานมาชี้แจงในชั้นอนุกรรมการของสภาพบว่ารัฐบาลและบอร์ด Data Center
1: ยังไม่มีความชัดเจนก็ยิ่งสร้างความกังวลให้กับในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
0: ขณะที่คุณสุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนระบุว่ากระบวนการ EIAหรือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกเดียวที่จะเปิดโอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
1: ในการตัดสินใจก่อนจะก่อสร้าง
0: ถ้าไม่ต้องทำ EIA หรือยกเลิกการทำ EIA
1: ก็เท่ากับเป็นการตัดทอนสิทธิ์ของประชาชนค่ะการกำกับดูแลตามขนาดจะช่วยให้การควบคุมง่ายขึ้นแล้วก็จะช่วยจำแนกได้อย่างชัดเจนว่า Data Center แต่ละขนาดเนี่ยควรตั้งอยู่ในผังเมืองเขตไหน
0: คุณวิรยุทธ์ทิ้งท้ายในฐานะรองหัวหน้าพรรคว่าพรรคประชาชนขอเรียกรัฐบาลอนุทิน
1: ทบทวนการปล่อยผ่านเรื่อง EIA หรือว่าผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เร่งออกมาตรการกำกับดูแลตามขนาดโดยเร็วโดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขการทำ EIA ในขนาดกลางและขนาดใหญ่พรรคประชาชนจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
0: ขนาดกลางกับขนาดใหญ่ยืนยันว่าต้องทำ EIA
1: รายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะ
0: ขนาดที่เมื่อวานนี้อีกด้านนึงคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็แถลงว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานบอกมานานแล้ว แต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่อย่างไรนั่นก็หมายถึงรัฐบาลลดค่าไฟ200หน่วยแรกให้ประชาชนครัวเรือนเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทใช้งบไปกว่า 12,000 ล้านและยังเอาค่าไฟส่องสว่างตามถนนออกจากบินค่าไฟได้อีกประมาณ 18,000 ล้านนั่นเท่ากับรัฐต้องมารับภาระแทนประชาชนมากกว่า 30,000 ล้านมาตรการนี้รัฐมนตรีพลังงานเคยระบุว่าจะเก็บค่าไฟจาก Data Center เป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม
1: ่
0: และเก็บแพงเพื่อเอามาอุดหนุนในกลุ่มของค่าไฟครัวเรือนรวมถึงค่าไฟทางส่องสว่างที่ซุกเอาไว้มาหลายสิบปีเนี่ยคุณอัจฉริยะระบุนะครับว่ามาตรการนี้หมายถึงกรณีลดค่าไฟเนี่ยมันเริ่มแล้วรอบบินเดือนกันยาลำตีพลังงานเคยระบุว่าจะปรับค่าไฟ Data Center ให้สูงกว่าภาคครัวเรือนแต่จนถึงเมื่อวานนี
1: ้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการในเดือนใดค่ะก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงานยังไม่ได้ลดค่าไฟให้กับทางกฟน.และกฟผ.ด้วยภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทย
0: ถ้าปล่อยยืดเยอะ2การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้องรับภาระจนขาดทุนและจะกระทบต่อการขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนในอนาคตคนอัจฉริยะเรียกร้องให้รัฐบาลต้องเร่งประกาศเพิ่มค่าไฟสำหรับ Data Center กำหนดสัดส่วนการรับภาระค่าใช้จ่ายของ3การไฟฟ้าก
1: ฟผ.กฟผ.และกฟน.ให้ชัดเจนค่ะ
0: ความล่าช้าของกระทรวงพลังงาน
1: มีผลอย่าเกรงใจ
0: อย่าเกรงใจ
1: ต้องรีบตัดสินใจทันที
0: พูดถึง Data Center มีข่าวเข้ามาพอดีสหรัฐผ่านกฎหมายปกป้องครัวเรือนจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นหลัง Data Center ขยายตัวนี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าData Center มากเท่าไหร่อาจถ้าไม่มีมาตรการแปลว่าประชาชนรับภาระเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายมุ่งปกป้องครัวเรือนจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของ Data Center ที่กำลังบูมเป็นครั้งแรกที่สภาสหรัฐผลักดันกฎหมายการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center โดยตรงสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐซึ่งพับริกันครองเสียงข้างมากสภาเนี่ยลงมติ417-3
1: เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้จ่ายค่าไฟฟ้า
0: หรือ
1: Rate Payer Protection Act ค่ะ
0: กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลสาธารณูปโภคของรัฐพิจารณาว่าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือ Data Center
1: ควรจะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการกับพวกเขาหรือไม
0: ่แป๊บดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างแข็งขัน
1: มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นผู้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะ
0: เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยทรัมป์ยังเพิ่งเรียกศูนย์ข้อมูลนี้ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนกับรัฐร่ำรวย
1: ทรัมป์เนี่ยเรียก Data Center ว่าเป็นน้ำมัน
0: แห่งใหม่
1: ในอีก 20-25 ปีข้างหน้า
0: แต่สสของทั้ง2พรรค
1: เผชิญกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากประชาชนค่ะ
0: เกี่ยวกับค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้น
1: ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นของอุตสาหกรรมนี
0: ้มีโพลของ Massachusetts Amherst เผยแพร่เมื่อสัปดาห์นี้ว่าคนบริการเพียง 11% เท่านั้น
1: ที่สนับสนุนการสร้างศูนย์ Data Center ในชุมชนของตัวเองค่ะ
0: นี่เป็นกรณีที่น่าสนใจท่านผู้ชมคือถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่มันต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบนี่สภาสหรัฐเขาผ่านกฎหมาย Rate Payer Protection Act เพื่อกำหนดมาตรการให้ Data Center ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สร้างขึ้นหมายความยังไงหมายความว่าที่สุดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานมหาศาลมันจำเป็นจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าหรือหาแหล่งพลังงานหรือนำเข้าก๊าซเอาอย่างบ้านเราเนี่ยต้องนำเข้า LNG มาผลิตไฟฟ้าจริงๆถ้าไม่มี Data Center เนี่ยเราก็สามารถจะบริหารจัดการเอาไม่ต้องลงทุนมหาศาลถูกไหม
1: ค่ะ
0: พอมี Data Center เข้ามาเนี่ยความต้องการมันเกินสรุปว่าความต้องการที่มันมากกว่าผู้ใช้ไฟทั่วไปภาระที่